0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขณะนี้เวลา 7:00 นเข้าช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่มีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมททั่วทั้งประเทศคุณฟังอยู่ส่วนไหนก็ทักทายไม่ได้นะดิฉันวิรันวรรุตกล่าวคำทักทายอีกครั้งหนึ่งพร้อมๆกับคุณวิรัตศรีพงษ์ค่ะ
2: ครับอรุณสวัสดิ์อาจารย์แล้วก็อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ช่วงนี้เราจะพาคุณฟังไปพูดคุยกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
1: ค่ะเจ้าหน้าที่กำลังติดต่อท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์อยู่นะคะอ่ะเรียบร้อย
2: แล้วนะครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์ฮัลโหล
2: สวัสดีครับ
1: สัญญาณมาแล้วนะคะค่ะ
2: รอเสียงอาจารย์อยู่นะครับ
3: ฮัลโหลครับได้ยินไหมครับ
1: ได้ยินแล้วค่ะ
2: ได้ยินครับอาจารย์
1: ชัดเจนเลยค่ะอาจารย์คะ
2: วันนี้เหมือนเสียงอาจารย์อยู่ไกลครับอาจารย์อยู่ส่วนไหนครับเนี่ย
3: กำลังจะขยับมาใกล
1: ้ๆ อ
2: ๋อครับผมผมหมายถึงพื้นที่ครับผมปกติจะได้ยินเสียงนกอยู
1: ่เฮ้ยเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงนกนะ
2: อ้าวเหรอครับผม
1: ใช่ไหมได้ยินมันเสียงนกนะอ่ะค่ะอาจารย
2: ์ครับเชิญเลยครับ
3: ตัดกิ่งไม้ลงนกเขาก็เลยแตกละ
2: อ๋อครับ
1: อ่าฮะอ่ะ
3: ลมมันแรง
1: ลมมัน
2: ครับ
1: อ๋อค่ะค่ะอาจารย์เรามาต่อกันนะคะเรื่องของภัยพิบัติที่มันไม่อยู่ธรรมชาตินะในอุตสาหกรรมหรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วันนี้จะเป็นอีพิโซดที่22แล้วนะคะอาจารย์ต่อเนื่องกันไปเลยค่ะเพราะมันมีเรื่องยากๆที่จะพูดคุยนะอาจารย์เนาะแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวค่ะอืม
3: ครับเมื่อวานเราได้เกริ่นกันถึงแร่เอิร์ธ
1: แร่เอิร์ธใช่ค่ะอืมเลยทำให้มีนะที่อาจารย์พูดถึงใช่ไหมพวกจีนเทาพวกสแกมเมอร์ด้วยหรือเปล่าตรงนั้นด้วยเนาะค่ะ
3: มันเป็นพื้นที่ที่มันอันตรายมันมีแต่พวกนี้แหละครับที
1: ่
3: เข้าไป
1: อืม
3: ก็มีกองกำลังคุ้มครองให้แบ่งปันผลประโยชน์ลงตัว
1: อืม
3: แล้วมีตลาดรองรับ
1: ค่ะอ
3: ื
1: ม
3: ก็เลยมานั่งในสู่เออทำไมแร่เอิร์ธมันเหมือนยาบ้า
1: เออ
3: ไปทำอะไรสุดๆเพิ่มๆอะไรพวกนี้แต่มันก็สั้นไม่มิดนะ
1: ตอนนี้เดี๋ยวนี้คนพูดถึงเรื่องแร่เอิร์ธกันเยอะแยะเลยอะว่ามันเป็นทรัพยากรก็เรียกอะไรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากหลายๆประเทศต้องการไอ้แร่เอิร์ธนี่แม้กระทั่งสหรัฐอาจารย์เนาะค่ะ
3: มันอยู่ในกระแสของภาคธุรกิจ
1: อืมค่ะ
3: อย่างโทรศัพท์มือถือนี่ขาดแร่เอิร์ธไม่ได
1: ้อือ
3: ฮะอื
1: มอ
3: ุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
1: อือฮ
3: ึก็ขาดแร่เอิร์ธไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
3: โซล่าทรงโซล่าเซลล์นะฮะแม้แต่ท่านดาวทรงดาวเทียมก็ขาดแร่เอิร์ธไม่ได
1: ้อืม
3: เพราะมันเป็นแร่ธาตุที่ต้องเอามาใช้กับพวกนี้
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่มันไม่ได้มีมาก
1: อืม
3: เขาก็เลยเรียกแร่เอิร์ธ
1: ค่ะหายากอะไรอย่างเงี้ยแร่ แร่เอิร์ธสินทรัพย์ที่หายากนะสินแร่เสร็จต้องพูดงี้สินแร่ใช่ไหมค่ะ
3: ไอตัวแพงสุดเนี่ยซื้อกันเป็นกิโลนะ
1: โอ้ฮะอืม
3: ซื้อกันเป็นกิโลบางก็ขึ้นอยู่กับแต่มันขาขึ้นตลอดเวลาครับเพราะว่าคนที่ครองตลาดก็คือจีนคนที่ไปขอส่วนแบ่งเขาก็คือโดนัทครับ
1: ฮัลโหลค่ะฮัลโหลพอดีสายเกิดสายโทรศัพท์เกิดขัดข้องนะคะก็อย่างที่บอกว่านะท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ก็ได้พูดถึงเรื่องของ

0: สิ่งที่เป็นภัยพิบัติที่มันไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติคือตามธรรมชาตินี่ก็จะแย่อยู่แล้วไอ้นี่มันไม่ธรรมชาติเยอะไปหมดเลยเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: ท่านก็ได้พูดคุยถึงเรื่องตั้งแต่เนี่ยตอนนี้มาที่เรื่องของ

0: อำนาจส่วนกลางไปไม่ถึง
1: ค่ะ
0: อยู่ในเขตว่าอยู่ในเขตกะเหรี่ยง
1: ค่ะ
0: อยู่ในเขตชายใหญ่อยู่ในเขตของโปก้าอยู่ในเขตของนี่แหละพวกองค์ตาอางทั้งหลายเน
1: ี่ยพวกนี้ชนกลุ่มน้อยใหญ่เมียนมาทั้งนั้นเลยนะอาจารย
0: ์ก็ตรงนี้กำลังส่งผลมากที่สุดครับเพราะว่ามันก็คือต้นน้ำที่ไหลลงสู่โขง
1: ค่ะอ๋อนี่แหละมลพิษขึ้นมาอีกฮะ
0: ปลาปลาจระเข้ก็ป่วย
1: ที่เมื่อวานอาจารย์บอกเรียกปลาแกะและเค้กแขกใช่ไหม
0: ปลาตาแค
1: ่ตาแค่ปลาแค่ค่ะ
0: มนุษย์ก็สะสมกันเข้าไป
1: ทานเข้าไปสะสมเข้าไปไปช้าไม่นานมะเร็งก็ถามหาอาจารย์
0: ต้องถามแค่มาอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: สิ่งที่มันแปลกก็คือประเทศที่ได้ผลประโยชน
1: ์
0: แต่กลับทำเป็นว่ามองไม่เห็นที่เขาทำสแกมเมอร์ก็มาปราบสังเกตไหมก
1: ็
0: คือเวลาเขาทำสแกมเมอร์ตัวเองเดือดร้อนก็ตามมาปราบ
1: ค่ะ
0: พอเขาขุดแร่เอสที่ฉันไม่เดือดร้อนแต่ส่งมาขายให้ฉันฉันได้ประโยชน์ฉันก็เฉย
1: อะไรที่ตัวเองได้ประโยชน์ก็เงียบซะค่ะ
0: ยาเสพติดเหมือนกันยาบ่งยาบ้าอะไรสารพัดส่วนนี้นะทั้งๆที่มันอยู่ในพื้นที่เดียวกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เลือกปราบเฉพาะไอ้ที่ตัวเองเดือดร้อนไอ้ที่ตัวเองไม่เดือดร้อนก็แช่งหัวมันนี่แหละการเมืองเพื่อผลประโยชน์จริง
1: ๆค่ะ
0: แต่รายเอิร์ธเนี่ยมันเป็นภาคเมืองแรกที่ขาขึ้นนะ
1: ครับ
0: มันยิ่งจะแพงขึ้นเรื่อยๆเพราะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับมันเนี่ยมันคืออุตสาหกรรมที่ขาขึ้น
1: ค่ะ
0: แต่รายเอิร์ธมันมีน้อยแต่ละสาเหตุที่เขาเรียกว่ามันหายากตัวเพราะว่ามันมีน้อยแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่ทำยากมาก
1: ค่ะ
0: มันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้โดนเนอร์ช้ำปากกล้าขาสั่นอยู่ตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: คือบอกเอาภาษีไปทุบหัวจีนใช่ไหม
1: ใช่
0: เนี่ยทุบเขาก็เลือกทุบในสิ่งที่พอจะทำได้แต่พอรายเอิร์ธเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าอุตสาหกรรมนี้นะครับจะสามารถแยกท่งแยกธาตุออกมาในรายเอิร์ธเนี่ยนะครับมันมีอยู่ได้กันถึง17แร่ธาตุ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือถ้าไม่มีไฮเทคไม่สามารถที่จะแยกมันออกจากกันได
1: ้ค่ะ
0: อเมริกาก็ยังไม่มีเทคโนโลยีพวกนี
1: ้โอ้ค่ะ
0: แต่ตัวเองก็ต้องใช้ก็เราไม่มีไรเอสเนี่ยบอกได้เลยอีลอนมัสขึ้นรวยเมื่อที่สุดเมื่อวาน
1: อ๋อใช่ที่มีประกาศมาว่าเป็นบุคคลแรกนะที่ถึงทริลเลียนนะเราจะมีมิลเลียนบิลเลียนอันนี้ทริลเลียนล้านล้านนะจ๊ะประกาศออกมาแล้วเนี่ยเป็นบุคคลแรกเลยนะที่ถึงทริลเลียนโอ้โหค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ฉันจะว่ารายแมน
1: พอข่าวมาอาจารย์คะพุ่งเขาพุ่งกระฉูดเลย
0: แรมแมนมันไม่ได้หาย
1: หายค่ะ
0: มันใช้กับอุตสาหกรรมยุคนี้เลย
1: มาได้จังหวะด้วยนะอาจารย์เขา
0: อ ถ้าไม่เวลา

0: เทสลาก็
1: เทสลาก็ไม่มีใช่ค่ะอาจารย์
0: เทสลาก็วิ่งไม่ได
1: ้
0: เพราะงั้นจีนคือประเทศที่คุมผลประโยชน์เรื่องแร่เอิร์ธมากที่สุดในโลกตอน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ทีนี้ทำไมจีนไม่หักดิบอเมริกาทางที่โดนโดนัลด์ทรัมป์เอาภาษีมาปาดหัวอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่ะอย่าลืมนะครับว่าจีนก็ส่งออกไปที่อเมริกามากที่สุด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อยู่คนเคยส่งออกแล้วจะเลิกส่งออกเลยมันก็ส่งไปไม่ได้มันก็เลยต้องมีการเจรจาการค้ากันอยู่ตลอดเวลาพอมันเจรจาการค้ากันตลอดเวลามันก็เหมือนกับนั่นกับเด็กทะเลาะกันนะบางทีผมเห็นเดินทางกับสีจนเก่งคุยกันนะเหมือนเด็กนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอเจอกันก็เช็คมันแ
1: ค่ใช่แค่เ
0: ดินทางก็รักนะจับมืออยากจะกอดเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะอยากจะใกล้ชิดเขาสีจนเก่งหน้าตาบึ้งซึ้งเหมือนเด็กเกลี้ยงขายของเลยนะฮะแต่พอคุยกันเสร็จปุ๊บเอามาแถลงข่าวยิ้มแย้มยิ่งโดนแล้วทำเดินทางไปเยือนจีนครั้งแรกสุดพยายามจะขายของตัวเอง
1: ใช่ค่ะเอานักธุรกิจไปตั้งเยอะนะอีลอนมัสก์ก็ยังไปด้วยโอ้ค่ะ
0: นั่นแหละครับแล้วก็พยายามจะพรีเซนต์ตัวเองว่าข้าเนี่ยเจ๋งที่สุดในโลกเห็นไหมฮะภาพที่เขาพาไปดูบังดูอะไรนะ
1: uh-huh.
0: บังโบราณสวนโบราณ
1: uh-huh. อ
0: ะไรพวกนี้ก็พยายามจะพูดอยู่นั่นว่าเคยมีใครมาที่นี่ไหม
1: ให้ความสำคัญกับตัวเองเนี่ยเห็นไหมว่าจีน พาฉันมานะเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: ตอนจบสีจริงๆหรือว่าพูดจริงมาแล้ว
1: ใช่ค่ะอ่านข่าวนี้ก็ยังนึกขำอยู่ค่ะอาจารย์
0: มันพูดติดมาแล้ว
1: อยู่ไม่ใช่เป็นคนแรก
0: ดีแล้วโชคดีที่คุณเซนยังไม่เคยไป
1: บางงานขี่ก็จะคุยโบแหละนะ
0: ไม่ดีถ้าคุณเซนไปเนี่ยเดินหน้าตามก็คงไม่กล้าถามเอาไปเทียบกับคนแบบนี
1: ้ใช่ก
0: ็แบบมันคือมันเหมือนเด็กเล่นขายของ
1: ค
0: ่ะแล้วยิ่งมาเจอเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรพวกนี้คือพอมันผลประโยชน์พอเจอเองได้ใหญ่ๆที่มันทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มองไม่เห็นครับเพราะว่าตัวเองได้ผลประโยชน์แต่ถ้าตัวเองได้รับผลกระทบอะไรเล็กๆก็ตามไปเก็บที่เกลี้ยงนี่แหละคือโลกของความเป็นจริงเราจะเบรกก่อน
1: เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
0: ครับ
2: เอ็มคอร์ดRadio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
3: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mport News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News

0: อัปเดตช่วง Good Morning อาเซียน
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนนะคะคุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ฉันวิรันบารุษค่ะอาจารย์คะเราก็มาต่อกันนะไอ้เรื่องแร่เอิร์ธนี่นะคะจีนนี่แหละที่อาจารย์ก็ให้ได้ข้อมูลอยู่แล้วเนาะเป็นประเทศที่มีการผลิตแร่เอิร์ธเนี่ยมากที่สุดในโลกเลยนะมีความสำคัญนะครองสัดส่วนเยอะที่สุดในโลกนะอาจารย์นะค่ะ
2: ก็โดยเฉลี่ยปีหนึ่งในคือมันขึ้นทุกปี
1: ค่ะ
2: ก็เลยต้องใช้เป็นค่าเฉลี่ยเพราะอย่างปีที่แล้วเนี่ยทั้งโลกนี่นะครับใช้แร่เอิร์ธอยู่ประมาณเกือบ400,000 ตัน
1: โอ้ฮะ
2: 400,000 ตันแล้วมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เพราะว่ายิ่งโทรศัพท์มือถือขายดีเท่าไหร่มันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นแต่ส่งดาวเทียมยิงสงครามยิงกันอะไรพวกนี้โซล่าเซลล์ใช้ตัวไหนอะไรตัวนี้นะครับ
1: มัน
2: ก็เป็นไปตามการผลิตไอ้บายโปรดักต์ของมัน
1: อาจารย์คะมันก็หายากและทีนี้มันมีความต้องการสูงแล้วมันจะไม่หมดไปหรือคะอาจารย์และอีกอย่างหนึ่งดิฉันก็วิตกกังวลเรื่องของมันมีความกระทบกระเทือนต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหมอาจารย์มากไหมค่ะ
2: ที่เขาเรียกว่ามันหายากเดิมทีเดียวมันหายากจริง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ด้วยเทคโนโลยีของมนุษย
1: ์
2: ที่มันฉลาดขึ้น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: จากที่เคยหาไม่เจอมันก็เจอ
1: มาหาเจอแล้ว
2: ประเทศไทยเราก็มีเยอะนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็ข้อมูลใหม่เนี่ยชัดเจนเลยก็คือว่าที่ไหนที่มีเราเรียกมีการถลุงในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ดีบุกมาก่อนมันก็จะสั้นไว้ด้วยแร่เอิร์ธประเทศไทยเรามีแร่ดีบุกอยู่ที่ไหนมาก่อนอังกฤษมาถลุงตรงไหนมาก่อนอะไรนี่นะครับพื้นที่ถัดนั้นมีแร่เอิร์ธทั้งสิ้นเลยแต่มันก็จะไม่ครบ17ชนิดมันก็จะเป็นพื้นที่ไปแต่มันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีทั้ง17หรอกมันมีแค่ตัวที่โลกใช้มากที่สุดมันก็เพียงพอแล้ว มีครับมีเพียงแต่ว่าประเทศที่ล้ำหน้าที่สุดในการขุดค้นในการสำรวจนะครับไม่บอกข้อมูลที่เป็นจริงซ่อนไว้ฉันอยากจะเป็นผู้โสมเข้าทรัพย์อยู่คนเดียวนี่แหละมันก็เหมือนในหลายๆที่นะครับก็คือประเทศที่ร่ำรวยส่วนใหญ่แล้วแต่ไอ้พวกทรัพย์สมบัตินั้นไม่ใช่ของตัวเองมันอยู่ในแผ่นดินของคนอื่นแต่ตัวเองเนี่ยมีทรัพยากรมีเทคโนโลยีที่จะไปขุดค้นทรัพยากรพวกนั้นได
1: ้ค
2: ่ะเจอร้อยก็บอกว่าสิ
1: โอ้ แม่มาไว้ค่ะ
2: ก็ค่อยๆบอกทีละท
1: ี
2: จนกว่าตัวเองจะพุงกลางหรือจนกว่ามันจะเสื่อมค่า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: หลายๆอย่างครับก็อย่างในกรณีการสำรวจแร่ทองแร่แท้ถ้าประเทศไหนที่ไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองไม่มีทรัพยากรมนุษย์ที่เก่งกล้าสามารถในด้านนั้นโดยเฉพาะเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่เป็นเหยื่ออันโอชา
1: ค่ะ
2: นะฮะก็อยากให้นึกถึงภาพเนี่ยอย่างแอฟริกาเนี่ยมีเพชรเยอะมาก
1: ค่ะ
2: แต่สามารถเอามาสร้างเป็นหนังได้เป็นแบล็คไดมอนด
1: ์
2: ทำไมจึงเป็นแบล็คไดมอนด์เพราะว่าโลกตะวันตกอยากได้เพชร
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไปทำให้คนผิวสียิงกันตาย
1: อ
2: ย่างแบ่งกันเป็นเผ่าเป็นกลุ่มเป็นพวกเป็นวิธีคิดเป็นความคิดที่แตกต่างเอาปืนไปใส่มือให้เขา
1: โอ้ฮะ

0: ยิงกันตาย
1: ยิงกันตายเลยเพื่อจะแย่ง
0: อยากจะเป็นเจ้าของเหมืองนะครับประเทศที่ร่ำรวยเทพที่สุดในโลกคืออังกฤษ
1: อืมฮึก็อังกฤษก็ไปแหวะเป็นไปยึดครองในสมัยล่าอาณานิคมนะ
0: นั่นแหละครับนั่นแหละครับแล้วก็สืบรู้แล้วก็รู้ด้วยว่าชนเผ่าต่างๆเนี่ยสมัยก่อนเขาก็ฆ่ากันอยู่แล้วแหละ
1: ค่ะ
0: ถ้าอยู่ต่างเผ่าใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: หลงไปผิดเผ่าเนี่ยก็ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนเลยนะฮะแต่อย่าลืมนะครับสมัยก่อนนะอย่างแอฟริกาเนี่ยมันใช้หอกนะใช้หอกใช้ลูกดอกอาญาพิษใช้ลูกศรอะไรก็ว่ากันแต่นี่เอาอาฆาตเอา M16 ไปใส่มือให้เปลี่ยนเลยนะครับช
1: ี
0: วิตเปลี่ยนดัวทีเดียวตายเป็นร้อยได
1: ้
0: สมัยก่อนเนี่ยหอกเนี่ยมันกว่าจะทิ่มได้แต่ละหนึ่งคนตัวเองก็เหนื่อยแล้วนะ
1: แต่นี่เล่นเอาอาฆาตเลยพรึบไปเลย
0: ค่ะเขาจึงเรียกฉายาว่ามันคือเพชรสีเลือด
1: เป็นบลาดไดมอนด์ค่ะ
0: เพราะว่าคนมันล้มหายตายจากกันก็เพราะว่าเพชรและยิ่งกว่านั้นนะแอฟริกาเป็นมนุษย์ทดลองยา
1: โอ้
0: เนี่ยไม่ใช่หนูทดลองยานะครับอันนี้เรื่องจริงก็พอได้ยงได้ยาไปก็เนี่ยแหละครับจับทาสถือดำเนี่ยแหละครับมาลองยามันใช้ได้กับคนไม่อะไรไม่อะไรพวกนี้นะครับพอใช้ได้เสร็จปุ๊บถึงเอาไปให้คนผิวขาวกินเพื่อป้องกันโรคแต่คนผิวดำแบบตายเพราะก่อนจะป้องกันแล้วนะครับเพราะเป็นคนทดลองยาโลกเนี่ยมันหดร้ายทารุณจริง
1: ก็คือคนเอาเปรียบก็ยังเอาเปรียบนะได้เปรียบเนาะค่ะ
0: ก็นั่นแหละครับอิสราเอลถล่มประเทศนี้คนล้มตายทุกวัน
1: ค่ะ
0: นะครับไม่มีฮิวแมนไรท์วอทช์ตัวไหนออกมาพูดอะไรเลยนะฮะแต่พอเราพูดถึงพม่าถล่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยอุ้ยโหดร้ายทารุณ
1: ค่ะ
0: อิสราเอลใช้มิสไซล์ใจทำลงแล้วก็เด็กล้มตายเนี่ยก็พยายามปิดข่าวใช่ไหมแต่ในพม่าเห็นไหมชาติพันธุ์หมู่บ้านนี้โดนเผาทั้งหมู่บ้านเลยมีคนบาดเจ็บเพียบโหดร้ายมากทำไมโลกมันไม่เท่ากันชีวิตคนไม่เท่ากันจริงๆแ
1: ค
0: ่อันไหนที่มันอยู่ในผลประโยชน์แล้วฉันทำผิดฉันยอมไม่ผิด
1: ค่ะ
0: เพราะฉันมีอำนาจที่สุดอเมริกาทำทุกวันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ดีงาม
1: ใช่ค่ะ
0: มันไม่ใช่สิ่งที่ดีงามแล้วก็หุ้นตัวไหนราคาแพงที่สุดตอนนี้ในตลาดหุ้นของอเมริกา หุ้นบริษัทผลิตแอปเอาอาวุธเขาเอาไว้ปลดสัตว์ลึกไง มีแต่เขียนฆ่าและทำลาย
1: ค่ะ
0: นั่นแหละครับโลกของสื่อที่มันเปลี่ยวพอมันเป็นอย่างนี้นั่นแหละครับแต่มันคือภัยพิบัติตัวจริง
1: ค่ะ
0: มันคือภัยพิบัติก็เพราะว่าเมื่อมนุษย์เป็นคนกระทำมนุษย์เป็นคนสร้างแต่พอตัวเองผิดก็ไปโทษธรรมชาตินะฮะโทษลมโทษอะไรสารพัดไปเรื่อยๆที่ไม่ใช่ฉันแต่พอคนอื่นทำผิดซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้าม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละเขาจึงบอกว่าใหญ่ขนาดไหนถ้าเป็นความผิดของฉันเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เล็กเล็กขนาดไหนถ้าเป็นความผิดของคนอื่นมันล้วนแล้วแต่ใหญ่โตมาโหฬาร
1: บลอมันขึ้นมาเลยโอ้โหฮะค่ะ
0: ก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะที่เราพูดถึงเรื่องแบบ

0: อยู่ในพื้นที่เดียวกันก็คือยาเสพติดก็คือฝิ่น
1: อ
0: ยู่ในรัชฐานเลยนะครับหลายเอ็ดก็เยอะเลยทำไมแบบนี้มันถูกสาปมากการปลูกฝิ่นก็จริงๆประเทศที่ส่งเสริมให้ปลูกฝิ่นเนี่ยแล้วเอาฝิ่นมาปลูกล้วนแล้วแต่เป็นมหาอำนาจนะครับ
1: ใช่ค่ะก็เราฟังจากประวัติศาสตร์ไงอังกฤษเอาเนี่ยไอ้ฝิ่นก็ไปขายในจีนนะเกิดสงครามฝิ่นครั้งที่1ครั้งที่2อ่ะเนาะอาจารย
0: ์นั่นแหละครับอังกฤษฝรั่งเศสเอามาหมดนะครับ
1: อ
0: ยู่มาวันนึงพอฝิ่นมันเป็นเฮโรอีน
1: ค่ะ
0: ตัวเองเดือดร้อน
1: ก
0: ็เลยประกาศให้ฝิ่นเป็นของผิดกฎหมายจริงๆถ้ามันเป็นเฮโรอีนเนี่ยอเมริกาก็จะเอาไว้มอมเมายุคใหม่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนเป็นฝิ่นเนี่ยพวกเจ้าหน้านิคมแต่พอเป็นเฮโรอีนเนี่ยประเทศมหาอำนาจใหม่ของโลกแต่พอมันเกิดสงครามเฮโรอีนมันกลับบ้านตัวเองไปกับโรงศพ
1: ที่ไอนี่แหละเขาเหมือนกับบูมแรงก็ย้อนกลับไปสู่ตัวเอง
0: คนตัวเองก็ติดกันมอมเนี่ยนะครับนั่นแหละจึงมาปราบเฮโรอีน
1: ค
0: ่ะแต่ทุกวันนี้คนไม่นิยมเฮโรอีนละคนอเมริกันนิยมโคเคนมากกว่าก็ไปปราบเม็กซิโกก็นั่นแหละครับโลกมนุษย์นะฮะคือภัยพิบัติที่ดุนแรงที่สุดก็คือมนุษย์นี่แหละแล้วยิ่งถ้าเป็นมนุษย์ที่ไม่มีคุณธรรม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นมนุษย์ที่ยืนอยู่บนหลักของผลประโยชน์สูงสุดที่ฉันจะต้องได้นะไม่ใช่ที่ฉันควรได้นะที่ฉันจะต้องได้
1: จะต้องได้ด้วยโอ้ฮะเหมือนกับตอนนี้ใช่ไหมที่กำลังเกิดขึ้นอย่างที่สหรัฐอ่านภายใต้โดนัลด์ทรัมป์
0: มันก็เหมือนกันก็ตอนนี้จีนไม่ปราบสแกมเมอร์แล้วนะ
1: ค่ะ
0: เขาป้องกันตัวเองได้แล้วก็คือสแกมเมอร์ไม่สามารถไปทำลายตัวเขาได้เลยนะคุณเซนมันก็ฉลาดมันก็บอกว่าเออฉันก็เลี้ยงสแกมเมอร์ต่อไปแล้วก็กฎเหล็กของคุณเซนก็คือไม่สแกมไปที่จีนเพื่อจีนจะได้ไม่ต้องมาปราบที่บ้าน
1: จะได้ไม่ต้องมายุ่งกับฉัน
0: ฉันก็ให้สแกมฟรีสไตล์ทั่วโลกครับก็เก็บค่าตรงได้เหมือนเดิมเพื่ออะไรล่ะครับก็เพื่อตระกูลคุณแล้วเงินมาจากสแกมเมอร์มันก็เอามาซื้ออาวุธเอามาข่มเหงประชาชนตัวเองโอ้นี่คือภัยพิบัติของจริงมีคนถามผมอยู่นะว่ามันจะมีรอบสามไหมอาจารย์บอกว่าคุณเซนถ้าบ้าเลือดนะมันมีหลายรอบได้เพราะนั้นถ้าเราจะถล่มเนี่ยก็ให้มันเป็นรอบสุดท้ายไปไม่ต้องนับตัวเลขเนี่ยนะฮะก็คือ the last war แต่จะทำ
1: ใช่ค่ะฝ่ายค้านก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้นะคะอาจารย์เนาะอย่างที่เราทราบกันอยู่จนกว่าคุณเซนจะไม่อยู่ในโลกนี้ต่อไปแล้ว
0: หรือไม่งั้นจีนก็ต้องวิธีคิดของตัวเอง
1: ค่ะ
0: เพราะคุณเซนเป็นทุกวันนี้ก็เพราะว่าจีนฉุกเฉิน
1: ค่ะ
0: แต่จีนเดือดร้อนเพราะมันมีสแกมเมอร์ไงครับถ้าไม่มีสแกมเมอร์คุณเซนมันก็จะปากกล้าเดินเดิน
1: ใช่ค่ะจ้ะเอาละฟังดูอาจารย์ให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์จริงๆแล้วก็น่าสนใจแม้แต่เสียดายที่เวลาหมดแล้วอาจารย์เราต้องมาต่อกันในสัปดาห์ในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะขอบคุณมากค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: สวัสดีค่ะแล้วเราก็ต้องลาคุณฟังไปพร้อมๆกันนะคุณวิรัชศรีพงษ์ดิฉันวีระวรรณวรรธน์แล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
5: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้น

0: ให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการที่สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้อาทิตย์ที่14มิถุนายน2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณเยมินครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะความเคลื่อนไหวของข่าวนะคะอย่างที่บอกกันไปพี่ณรงค์บอกแล้วว่ามีหลายข่าวแต่หนึ่งในข่าวที่สร้างความเสียใจให้กับคนไทยนะคะกับการสูญเสียอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งใหญ่นะคะวันนี้ก็อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกไม่ใช่เกือบนะคะทุกฉบับนะคะแล้วก็เป็นประเด็นนี้นะคะเกินครึ่งหน้าเลยพี่ณรงค์
0: ครับก็ขอเริ่มต้นนะครับในเรื่องนี้กันก่อนเลยนะครับเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับนำขบวนเชิญพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่พระบรมมหาราชวังและในช่วงเย็นครับ 17:10 ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับหยิบยกข้อมูลนี้นะครับมาจากเว็บไซต์ของ TNAM คอร์ดสำนักข่าวไทยครับในหลวงพระชินีเสด็จนำขบวนเชิญพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จนำขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสู่พระบรมมหาราชวังขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเคลื่อนผ่านหน้ากองทัพบกศาลฎีกาศาลหลักเมืองถนนราชดำเนินในไปยังพระบรมมหาราชวังสำหรับประกอบพระราชพิธีตามโบราณราชประเพณีครับในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ตามขบวนพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมุ่งหน้าสู่พระบรมมหาราชวังผ่านประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีตลอดเส้นทางครับมีพระสงฆ์นิกรเฝ้ารอส่งเสด็จด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อร่วมถวายความเคารพเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้าสู่พระราชพิธีภายในพระบรมมหาราชวังครับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเป็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่เลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดกันก่อนเลยนะครับมีภาพประกอบครึ่งหน้าแล้วก็มีภาพประกอบอยู่หลายภาพเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับภาพแรกเป็นภาพใหญ่ครึ่งหน้าของหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจะ

0: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับส่วนภาพด้านล่างของข่าวสดครับเป็นภาพถวายอาลัยเป็นภาพของประชาชนทุกหมู่เหล่าถือพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเฝ้ารับขบวนเชิญพระศพเมื่อวานนี้นะครับอีกมุมหนึ่งด้านขวามือของข่าวสดครับเป็นภาพขบวนเชิญพระศพครับเป็นภาพขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยุวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งหน้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยพาดหัวข่าวใหญ่ของข่าวสดครับเชิญพระศพสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาในหลวงพระราชินีประทับรถยนต์นำขบวนเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาประกาศพระเกียรติยศพระราชทานฉัตร7ชั้นในหลวงและพระราชินีเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์นะครับสมเด็จเจ้าฟ้าทีพังกรลัศมีโชติและพระบรมวงศานุวงศ์เชิญพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงประกอบพิธีพระราชทานส่งน้ำพระศพโดยตลอดเส้นทางเสด็จเหล่าพระสงฆ์นิกรจำนวนมากเฝ้าเนืองแน่นด้วยความโศกาดูลโศกาอาดูลร่ำไห้ถวายความอาลัยครับ
1: ค่ะซึ่งในช่วงเย็นของเมื่อวานนะคะเวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปพระราชทานน้ำส่งพระศพและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จในการนี้ด้วยค่ะในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อารักษ์กองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชองค์การสถาปนาเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดสเวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้สืบปรากฏสืบไปจบแล้วเจ้าพนักงานประโคมสังแปรงอนแปรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบเสร็จแล้วทรงทอดผ้าไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงดั่งสิโนทกทรงหลังสิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายดิเรกอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงทอดผ้าไตร12ไตรอีกจำนวน3เที่ยวจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังสิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จลงจากพระที่นั่งพิมานรัตยาประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับค่ะซึ่งเมื่อวานนี้หลายคนก็คงได้เห็นภาพนะคะจากทั้งในสื่อออนไลน์นะคะรวมถึงสื่อกระแสหลักทีวีที่มีการถ่ายทอดทุกคนก็เฝ้าจับจองนะคะในพื้นที่ที่จะไป

0: รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมส่งเสด็จพระองค์พานะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะครึ่งหน้าค่ะเป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะแล้วก็มีภาพนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จนำขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์โดยเสด็จด้วยในพาดหัวข่าวในหลวงเสด็จนำขบวนเชิญพระศพสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาบำเพ็ญพระราชกุศลตามราชประเพณีพระราชทานน้ำสงฆ์สมพระเกียรติค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ายังมีพาดหัวข่าวพระศกนิกรจำนวนมากครับปูเสือรอขบวนเชิญพระศพเคลื่อนไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตาม9ทันข่าวช่วงที่2ครับประชาชนจำนวนมากปูเสือรอขบวนเชิญพระศพเคลื่อนไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีรายละเอียดอยู่ในพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะครับแต่ว่าหยิบยกข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของ TNA Mcot ของสำนักข่าวไทยครับตลอดทั้งเมื่อวานนี้ครับโดยรอบโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่มารอขบวนเชิญพระศพเคลื่อนไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก่อนมีพิธีเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยประชาชนจำนวนมากต่างจับจองพื้นที่สองฝั่งทางออกไปยังถนนอังรีดูนังเพื่อรอขบวนเชิญพระศพโดยมีเจ้าหน้าที่นำเสื่อกว่า500ผืนมาปูบริเวณทางเท้าตลอดเส้นทางที่ขบวนจะเคลื่อนผ่านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนหนึ่งในผู้เดินทางมาถึงโรงพยาบาลตั้งแต่เช้านะครับนางสุทินเปรมใจอายุ77ปีได้กล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งน้ำตาครับว่าติดตามพระกริยากิจของพระองค์มาตลอดและเคยมีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จที่โรงละครแห่งชาติประทับใจในพระอัธยาศัยที่ทรงมีพระเมตตาและทรงเป็นกันเองกับประชาชนวันนี้ตั้งใจมาส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำกระดาษที่นายพิชัยจงสุวัฒนาจิตอาสาครับที่คอยให้บริการน้ำดื่มยาดมแล้วก็เก็บขยะจากประชาชนที่มารอขบวนเชิญพระศพเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการทำงานจิตอาสาครับว่าเมื่อปี62ได้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมถุงยางชีพช่วยผู้ประสบภัยของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและในครั้งนั้นมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งแม้พระองค์ไม่ได้มีพระปฏิสันถานกับจิตอาสาโดยตรงแต่ทรงแย้มพระสวนซึ่งยังความปลาบปลื้มและเป็นแรงบันดาลใจให้กับตนสืบสาน

0: งานจิตอาสามาจนถึงปัจจุบันนี้ยืนยันพระกรุณาธิคุณและพระเมตตาของพระองค์จะยังคงอยู่ในความทรงจำตลอดไปพาดหัวข่าวนะครับหยิบยกมาจากไทยรัฐนะครับพาดหัวข่าวตัวใหญ่เหมือนกันครับประสบนิกรส่งเสด็จพระองค์พาทั่วไทยถวายอาลัยในหลวงพระราชินีนำขบวนเชิญไปพระที่นั่งพิมานรัตยาพระราชทานพระโกศทองใหญ่พระสัปปดลพระสัตตปดลเสวตฉัตรกลางกั้นมีกำหนดพระพิธีธรรม100วันครับ
1: ค่ะและในหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นๆก็ยังมีเรื่องของประชาชนจากทั่วสารทิศที่เดินทางไปปักหลักรอขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีลมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาที่เคลื่อนไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหลายคนค่ะนำพระรูปของพระองค์ท่านมาถือเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยขณะที่เจ้าหน้าที่นำเสือกว่า500ผืนอย่างที่คุณณรงค์บอกนะคะมาปูให้ประชาชนนะคะซึ่งทั้งนี้พระที่นั่งเมื่อรถพระที่นั่งโฟล์คสวาเกนสีเทาคาดแถบสีฟ้าที่ใช้ในการอัญเชิญพระศพและขบวนรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านที่บริเวณโรงพยาบาลประชาชนต่างพร้อมใจกันยืนสงบนิ่งก้มศีรษะแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตลอดเส้นทางเชิญพระศพนะคะรวมระยะทางประมาณ10กิโลเมตรค่ะก็มีประชาชนจำนวนมากไปเฝ้ารอตามจุดต่างๆร่วมส่งเสด็จอย่างสงบเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลายคนหลั่งน้ำตาแสดงความอาลัยมีบรรยากาศจากการที่ทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับประชาชนบางคนนะคะอย่างคนนี้ค่ะนางชดาพรโชติแสงอายุ63ปีก็เดินทางมารอขบวนเชิญพระศพเป็นการแสดงความสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นครั้งสุดท้ายยอมรับเลยว่าทันทีที่เห็นขบวนพระศพเคลื่อนผ่านถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่รู้สึกโศกเศร้าเสียใจใจหายเพราะเป็นครั้งสุดท้ายที่มาร่วมส่งเสด็จพระองค์ท่านนะคะแล้วก็บอกว่าแม้ไม่เคยมีโอกาสรับเสด็จอย่างใกล้ชิดแต่ว่าก็ได้ติดตามพระกรณียกิจผ่านสื่อมวลชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงที่พระองค์ทรงมุ่งมั่นสร้างโอกาสต่างๆนะคะให้กับผู้ต้องขังทั้งนี้นะคะในการเดินทางมานะคะก็มีหลากหลายกลุ่มหลากหลายคนนะคะตั้งแต่นักเรียนคนแก่ครอบครัวพ่อแม่นะคะพาลูกมานะคะแต่ละคนบางคนก็มีจิตอาสาค่ะอย่างคุณพิชัยจงสุขวัฒนาเป็นจิตอาสามีการนำน้ำดื่มมาให้บริการยาดมรวมไปถึงเก็บขยะที่ประชาชนอาจจะหลงลืมทิ้งไว้นะคะระหว่างที่มารอขบวนเชิญพระศพค่ะก็มีการช่วยเหลือกันคนละเล็กคนละน้อยนะคะได้เห็นภาพนี้จากสื่อมวลชนนะคะที่นำมาเล่านำมาเสนอให้ได้ฟังกันในประเด็นเรื่องของการที่ประชาชนมารอส่งขบวนพระศพนะคะก็มีอยู่ในทุกหน้าฉบับหนังสือพิมพ์หยิบยกจากมติชนค่ะมติชนมีภาพประชาชนสวมชุดดำนะคะอยู่ในความสงบนิ่งยืนยกมือประนมไหว้ขณะที่ขบวนพระศพเคลื่อนผ่านนะคะที่มาที่บริเวณถนนที่ราชดำเนินแล้วก็ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวข่าวว่าทั่วไทยน้อมรำลึกพระกรุณาเพื่อนพึ่งพาโคราชเทิดทูนสานต่อพระดำริช่วยชาวบ้านนายกดำครม.ถวายน้ำสงพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระศพนิกรเนืองแน่นหลั่งน้ำตาโศกเศร้าอาลัยทั่วไทยจัดพิธีน้อมรำลึกเพื่อนพึ่งพาโคราชสานต่อพระดำริงานช่วยเหลือประชาชนค่ะ
0: ขยายความเรื่องของนายกรัฐมนตรีและครม.ครับเมื่อวานนี้ตอน 8:30 นณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยานำคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเข้าถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายหลังจากสำนักพระราชวังได้มีประกาศเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนลงวันที่12มิถุนายน2569และเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาลงวันที่12มิถุนายน2500 2569โดยสำนักพระราชวังครับได้กำหนดให้ประชาชนเข้าถวายส่งน้ำพระศพเบื้องหน้าพระ

0: รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 12:00 น. ณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังและกำหนดเคลื่อนพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังที่นั่งพิมลรัตยาวานนี้นะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวว่าถวายน้ำสงฆ์พระศพคณะรัฐมนตรีผู้นำเหล่าทัพคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจากทุกสารทิศถวายน้ำสงฆ์พระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณศาลาสหไทยสมาคมน้อมสำนึกพระกรุณาธิคุณขณะที่ส่วนภูมิภาคครับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนำข้าราชการประสบนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพด้วยความจงรักภักดีและรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ
1: ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็มีภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยารวมไปถึงคณะรัฐมนตรีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเมื่อวานนี้ส่วนเดลินิวส์นะคะพาดหัวข่าวนายกถวายน้ำสงฆ์นำครม.ร่วมอาลัยประสบนิกรเศร้าทั่วไทยรำลึกพระกรุณาธิคุณค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ค่ะมาช่วงสุดท้ายนะคะของก้าวทันข่าวค่ะไปดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะเรื่องของการเมืองเมื่อวานนี้นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์คลิปผ่าน Facebookระบุเป็นคลิปหลักฐานคดีหัวสวในคลิปผ่าเป็นจังหวะที่ชายคนหนึ่งกำลังพูดว่ากรุณาเถอะครับจะเป็นสวแล้วเลือกตั้งด้วยความสุจริตเถอะครับนายภริศอ้างนะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องเรียนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและยังบอกด้วยว่าเหตุการณ์ในคลิปคือการเลือกสวระดับประเทศ26มิถุนายนในช่วงเวลา19นาฬิกาซึ่งเป็นรอบเลือกไข้ในคลิปปรากฏหญิงคนหนึ่งค่ะแล้วก็ชายอีกคนเดินตรวจสอบและเก็บโพยจากผู้สมัครและยังกล่าวถ้อยคำเสมือนเป็นการยอมรับว่าการเลือกตั้งในวันนั้นนะคะการเลือกในวันนั้นมีความสุ่มเสี่ยงจะเป็นการเลือกโดยไม่สุจริตเข้าใจว่าการจดบันทึกตัวเลขจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเพื่อเตรียมไปเลือกในคูหาอาจไม่ได้เป็นความผิดเสมอไปแต่ก็เป็นคำถามที่ยังต้องหาคำตอบส่วนข้อความจากการโพสต์ของนายภริศนะคะมีประเด็นแรกคือกรรมการกกต.เห็นอะไรในโพยหรือเห็นพฤติกรรมอะไรถึงได้พูดออกมา2ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือหลังจากเก็บโพยไปแล้วกรรมการกกต.มีการเรียกประชุมการตรวจสอบหลักฐานตามกฎหมายเลือกสว.มาตรา59ที่เปิดให้กกต.สั่งระงับยับยั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเมื่อมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าการเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่3หลังจากประกาศผลการเลือกตั้งเลือกสว.แล้วกรรมการกกต.ได้ดำเนินการอย่างไรกับโพยที่เก็บมาตรวจสอบหลักฐานเชื่อมโยงคดีหัวสว.หรือไม่และ4สุดท้ายโพยที่เก็บไปถูกรวมอยู่ในสำนวนคดีหรือไม่อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตข้อคำถามที่นายภริศมีต่อกกต.ซึ่งก่อนหน้านี้สำนักงานกกต.ออกเอกสารข่าวสอดรับกับการให้สัมภาษณ์ของนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.กรณีชี้แจงความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวเลือกสว.ปี67ว่าได้เริ่มพิจารณาจำนวนสว.จำสำนวนอย่างเป็นทางการนะคะวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็กำหนดประชุมทุกวันจันทร์เป็นวาระเฉพาะย้ำถึงความต่อเนื่องและการวางกรอบดำเนินการให้แล้วเสร็จใน12สัปดาห์ระหว่างมิถุนายนถึงสิงหาคมในปีนี้ซึ่งเป็นที่มาของการคาดว่าคดีหัวสว.นะคะเลือกสว.ก็จะเสร็จตามเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะเปิดคลิปกกต.เก็บโพยหัวสว.ภริศแฉเคยขอเลือกตั้งบริสุทธิ์ทวงถามความคิดจะทำอะไรหรือยังภริศเปิดคลิปกกต.เก็บโพยหัวเลือกสว.แถมยังอ้อนวอนขอให้เลือกตั้งกันด้วย
0: เรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับวันพรุ่งนี้ครับ15มิถุนายนจะเป็นวันแรกที่สามารถใช้สิทธิ์

0: ผ่าน Delivery Foods ได้แล้วนะครับเมื่อวานนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนต่อเนื่องผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับ15มิถุนายนเป็นต้นไปจะเป็นวันแรกที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักๆครับก็ได้แก่ Shopee Food, LINEMAN, GrabFood แล้วก็ Robinhood หลังเปิดให้ร้านอาหารทุกประเทศลงทะเบียนเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานะครับปัจจุบันมีร้านอาหารลงทะเบียนเข้าร่วมบริการฟู้ดเดลิเวอรี่และเชื่อมระบบแล้วนะครับ 88,198 ร้านค้าสะท้อนถึงความพร้อมของผู้ประกอบการทุกประเทศในการเข้าร่วมมาตรการของรัฐบาลเพื่อขยายช่องทางการขายเพิ่มรายได้และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ง่ายขึ้นครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์วันนี้ครับ15มิถุนายนเริ่ม60/40 Delivery 15มิถุนายนนี้เริ่มวันแรกใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่4แพลตฟอร์มหลักแล้วร้านเข้าร่วมกว่า 88,000 ร้านรัฐบาลเผยมีผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69แล้วกว่า11ล้านรายและอีกกว่า1ล้านรายลงทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อน 23:00 นภายในวันที่21มิถุนายนนี้ครับ
1: ค่ะประเด็นเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ยังเป็นประเด็นที่ในหน้าหนังสือพิมพ์ยังตามข่าวกันอยู่นะคะว่าสุดท้ายแล้วจะบรรลุข้อตกลงตามที่ทรัมป์พูดไว้หรือไม่ทำเนียบขาวค่ะส่งสัญญาณเชิงบวกเกี่ยวกับข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับอิหร่านแสดงความมั่นใจว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้นำอิหร่านและอิสราเอลหลังการเจรจาหลายสัปดาห์ในประเด็นที่ยากที่สุดรวมถึงอนาคตโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแม้จะยังไม่ชัดเจนนะคะว่าผู้นำสูงสุดอิหร่านได้ลงนามอนุมัติแล้วหรือไม่แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มั่นใจผู้นำสูงสุดอิหร่านลงนามอนุมัติแล้วซึ่งกระทรวงต่างประเทศอิหร่านก็ส่งสัญญาณว่ากรอบข้อตกลงใกล้จะบรรลุโดยระบุว่าได้บรรลุข้อตกลงในประเด็นส่วนใหญ่แล้วก็ข้อตกลงขั้นสุดท้ายซึ่งบันทึกความเข้าใจที่ลงนามแล้วจะนำไปสู่การเจรจาทางเทคนิคอีก60วันเกี่ยวกับการดำเนินการในประเด็นที่ยังค้างคาอยู่ค่ะมีแหล่งข่าวเปิดเผยบอกว่าพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐอิหร่านอาจจะจัดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านแนะนำว่าการลงนามอาจเกิดขึ้นทางไกลได้นะคะทั้งนี้อิสมาอิลบาเกอีโฆษกต่างประเทศอิหร่านแถลงว่าเจ้าหน้าที่อิหร่านกำลังอยู่ในขั้นสุดท้ายในการหารือกับสหรัฐนะคะหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์พาดหัวนะคะลดยูเรเนียมเองอิหร่านกล้าวเจรจาขั้นตอนสุดท้ายใกล้จบเลิกคว่ำบาตรเตหะรานลั่นจุดยืนลดความเข้มข้นยูเรเนียมต้องจัดการเองชาติอื่นห้ามจุ้นแย้ม MOU อิหร่านสหรัฐทะลุขั้นตอนสุดท้ายแล้วครอบคลุมโครงการนิวเคลียร์ผ่อนคลายคว่ำบาตรปลดล็อกทรัพย์สินสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดกำกับดูแลส่วนช่องแคบตัวปัญหากำลังจัดการกลไกควบคุมรัฐชายฝั่งควรใช้หลักบริหารร่วมกันใช้ระบบค่าธรรมเนียมแทนค่าผ่านทางฮอร์มุสค่ะ
0: ส่วนฟุตบอลโลกนะครับพาดหัวข่าวทั้งไทยรัฐและข่าวสดนะครับพาดหัวข่าวความเคลื่อนไหวไว้อย่างนี้ครับว่าสหรัฐชนะขาดถล่มปารากวัย 4-1 กังหันบู๊คืนนี้ซามูไรรอโต้ศึกเวิลด์คัพ2026เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆคู่เอกกลุ่ม F กังหันลมสีส้มเนเธอร์แลนด์ดวลซามูไรญี่ปุ่นคู่นี้มีเสียวทีมนักเล่นไม่แน่นอนอาจโดนนักเตะแดนประดิษฐ์สวนจุกด้านกลุ่ม E อินซีเล็กเยอรมันอดีตแชมป์โลก4สมัยฟาดแข้งคูราเซาตัวแทนโซนคอนคาเคฟอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันช้างดำไอวอรี่โค้ชทีมแกล่งอาการัตทวีปบทเดือดกับเอลกอดอร์ทีมจากอเมริกาใต้คู่สุดท้ายกลุ่ม F ไวกิ้งสวีเดนพบอินซีแห่งคาเทตตูนิเซียทั้ง4คู่ใครมีชัยลุ้นรอบคัดเลือกนะครับขณะที่แฟนบอลชาวไทยสุดปลื้มลิซ่าและลิซ่าโมโดบานซูเปอร์สตาร์สาวไทยระดับโลกขึ้นโชว์ลีลากระหึ่มในพิธีเปิดการแข่งขันของสหรัฐอเมริกาก่อนเจ้าภาพพยาอินซีโชว์ฟอร์มโหดไล่ถล่มปารากวัยไปขาดลอย 4-1 ครับ
1: หมดเวลาแล้วคุณรงจันทร์ทองดิฉันเยวินแหวนเคลียร์ลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: แอมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว mcord news โทร02-201-6373
2: วันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2-4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500 บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห
4: ์สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์ครับเสียงอาจจะไม่คุ้นหูในช่วงของวันอาทิตย์ไปสักหน่อยนะครับ
4: ช่วงเวลาแบบนี้นะคะ
5: ใช่ครับเพราะว่าม
4: วยแทนทั้งคู่ค่ะ
5: คู่จัดเดิมนี่มีภารกิจทั้งคู่เลยนะครับก็เลยเป็นหน้าที่ของเราอาทิตย์นี้นะฮะสองคนน้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทองเดี๋ยวน้องแอนยาวเลยใช่ไหมมีท่องเที่ยวอีกใช่ไหม
4: ใช่10 โมง 10 โมงค่ะยังเว้นอีกสักชั่วโมงหนึ่งค่ะ
5: ครับ
4: ค่ะ
5: ก็หลากหลายเรื่องราวนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เป็นประเด็นร้อนนะครับถ้าข่าวเศร้าของประสบนิกรคนไทยนะครับนั่นก็คือเรื่องของแถลงการสำนักพระราชวังวันก่อนหน้านี้ครับน้องแอนครับเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒ
4: น์มหาวชิรราชธิดา
5: ใช่ครับใช่ครับท่านสิ้นพระชนนะครับด้วยพระอาการสงบที่โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์วันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จนำขบวนเชิญพระศพพระองค์พานะครับออกจากโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ไปสู่พระบรมมหาราชวังนะครับไปที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับ
4: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีประสบนิกรชาวไทยนะคะก็ไปร่วมส่งเสด็จกันจำนวนมากเลยตั้งแต่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะแล้วก็ไปจนถึงที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะคะก็จะเห็นประสบนิกรเนี่ยหลั่งน้ำตาด้วยความเศร้าเสียใจนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านก็เป็นที่รักของปวงชนชาวไทยมายาวนานนะคะด้วยความสามารถนะคะนี้ต้องพูดแบบอาสามัญชนนะคะในสิ่งที่เราเห็นกันมาโดยตลอดเนาะแล้วก็อย่างเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาพี่ณรงค์ค่ะแอนก็ได้มีโอกาสได้เห็นนะคะน้องสาวของพระองค์ท่านพระราชนัดดานะคะท่านก็ได้โพสต์นะคะโพสต์ข้อความด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาเป็นว่าบรรยากาศเมื่อวานนี้ก่อนละกันค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้นะคะก็จะเห็นว่าพระสงฆ์นิกร

รชาวไทยก็ร่วมส่งเสด็จพระองค์ท่านในตลอดช่วงเย็นที่ผ่านมาก็มีการถ่ายทอดในการเดินทางนะคะในถ่ายทอดที่ประสบนิกรชาวไทยก็มาร่วมส่งเสด็จนะคะทันทีที่รถยนต์พระที่นั่งโฟล์กสวาเก้นสีเทาแถบสีฟ้าซึ่งเราก็จะเห็นรถคันนี้นะคะในช่วงของการอัญเชิญพระศพมาในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็

0: อย่างสงบด้วยความโศกเศร้านะคะยังมีท่านหนึ่งอะค่ะผู้สื่อข่าวก็ได้ไปคุยค่ะพี่ณรงค์ค่ะบอกว่าท่านชื่อว่าคุณชดาพรนะคะยอมรับว่าทันทีที่เห็นขบวนพระศพเคลื่อนผ่านเนี่ยถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เลยใจหายค่ะเป็นครั้งสุดท้ายที่มาร่วมส่งเสด็จพระองค์ท่านในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาติดตามพระกรณียกิจผ่านสื่อมวลชนมาตลอดนะคะทั้งด้านกระบวนการยุติธรรมการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงพระองค์เนี่ยมุ่งสร้างโอกาสให้กับผู้ต้องขังกลับมาใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีนะคะแล้วก็มั่นใจว่าประชาชนชาวไทยก็จะจดจำในสิ่งที่พระองค์เนี่ยทำเพื่อประชาชนชาวไทยด้วยนะคะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยแอนขับรถผ่านไปที่บริเวณแถวทางด่วนน่ะพี่ณรงค์ค่ะก็จะเห็นว่ามีป้ายนะคะก็เขาก็มีการไว้อาลัยนะคะถวายความอาลัยให้กับพระองค์ท่านในตลอดเส้นทางเลยด้วยอย่างเมื่อวานนี้ที่แอนบอกไปนะคะว่าที่มีการโพสต์นะคะก็ท่านก็ได้โพสต์เกี่ยวกับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาที่ได้อยู่ด้วยกันนะคะโดยสมเด็จน้องสาวเนาะต้องพูดแบบ
1: เป็นสามัญชน
0: เป็นสามัญชนนะคะขออภัยนะคะก็ท่านก็ได้โพสต์นะคะว่าคิดถึงเวลาที่เราได้นั่งข้างๆกันคุยปรึกษาเรื่องต่างๆตลอดเวลาปรับทุกอัปเดตชีวิตของกันและกันห่วงเวลาตามเสด็จทูลกระหม่อมพ่อไปงานพระราชพิธีต่างๆน้องสุขใจทุกครั้งที่ได้เดินตามหลังพี่พาเราได้นั่งคู่กันทูลกระหม่อมพ่ออยู่อีกฝั่งเราก็แอบแซวท่านเล่นมีอยู่ช่วงหนึ่งเรานั่งเคยนั่งจับโปเกมอนในวังหลวงกันยังจำได้ใช่ไหมวันนี้น้องนั่งอยู่คนเดียวเหงาและรู้สึกหนาวภาพวันต่างๆหวนคืนมาในช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันนึกถึงตอนที่ไปเที่ยวตามเมืองต่างๆของอิตาลีทูลกระหม่อมพ่อทรงขับรถพี่พาเป็นเนวิเกเตอร์ส่วนน้องนั่งกินขนมอยู่ข้างหลังคอยส่งเสบียงคิดถึงทีไรก็มีความสุขทุกครั้งสำหรับน้องพี่พาคือผู้หญิงที่เก่งเข้มแข็งมุ่งมั่นและเด็ดขาดเต็มที่กับทุกเรื่องในชีวิตอดทนเกินเบอร์พี่พาเรียนหนังสือเก่งทำอะไรก็เก่งเล่นดนตรีไทยก็เก่งโดยเฉพาะจะเข้พี่พาเป็นแรงบันดาลใจด้านกีฬาขี่ม้าของน้องดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความฝันของพี่พาน้องจะตั้งใจมุ่งมั่นฝึกฝนและดูแลหน่วยม้าทรงให้ดีที่สุดทุกวันนี้น้องยังไม่กล้าเปิดอ่านแชทที่คุยกันค้างไว้และอยากให้พี่พารู้ไว้ว่าน้องสาวคนนี้ลมใต้ปีกของน้องจะอยู่ในใจของน้องตลอดไป
1: ครับ
0: นะคะ
1: ความเป็นกันเองของพระองค์ท่านเนี่ยนะฮะสื่อสารมาจากอะไรฮะน้องแอนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับภาพที่ประสบนิกรนะฮะประชาชนโดยทั่วไปสัมผัสพระองค์ท่านได้นะครับว่าพระองค์ท่านเป็นกันเองจริงๆนะครับแต่ว่าเรื่องราวเหล่านี้ไม่เป็นข่าวออกมาในหน้าสื่อไงครับแต่พอพระองค์ท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยนะฮะปรากฏภาพเหล่านี้หลั่งไหลพลั่งพลูออกมานะครับว่าได้เจอพระองค์ท่านความเป็นกันเองของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับยกตัวอย่างอะไรฮะยกตัวอย่างก็คือชีวิตในรั้วการเรียนที่ธรรมศาสตร์นะครับเขาคนที่โพสต์เนี่ยนะฮะดร.อรรถวิทย
0: ์
1: ส่วนพักดีนะครับจากพรรครวมไทยสร้างชาติโพสต์อย่างนี้ครับชีวิตที่ธรรมศาสตร์ท่านเป็นกันเองมากเดินไปกินส้มตำร้านกิ้วที่ท่าพระจันทร์ด้วยกันกับกลุ่มซื้อของก็ต่อคิวใช้ชีวิตเหมือนเด็กมหาลัยทั่วไปแต่ต้องรับผิดชอบงานหลายอย่างตามหมายสำนักพระราชวังท่านเป็นคนสนุกสนานมีวินัยมากไม่เคยถือตัวพี่น้องเพื่อนๆรักท่านทุกคนนะฮะดร.อรรถวิทย์เนี่ยนะฮะโพสต์บันทึกนี้เพื่อระลึกถึงพระองค์พาในมุมของผมเจ้านายที่รักยิ่งนะครับคุณอรรถวิทย์บอกว่าสมัยเรียนนิติธรรมศาสตร์ครับผมทราบข่าวว่าโต๊ะกลุ่มรพีพัฒน์อันนี้พระบิดาแห่งกฎหมายไทยนะครับของเรามีน้องใหม่เข้ากลุ่มเป็นพระเจ้าหลานเธอความซ่าของผมกลายเป็นความเกรงทันทีนี่คุณอรรถวิทย์บอกอย่างนั้นเลยนะครับแต่เมื่อพระองค์พาท่านตรัสว่าเราชื่อพาเพื่อนๆ เรียกว่าท่านพี่ไม่ต้องใช้ราศัพท์ก็ได้ความเกรงของผมเลยหายไปกลายเป็นความประทับใจและเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกันตั้งแต่นั้นจริงๆอายุเราเท่ากันครับแต่ว่าผมเกิดต้นปีท่านเกิดปลายปีผมสอบเทียบไม่ได้เรียนม.6เลยกลายเป็นรุ่นพี่รหัสนะฮะ
0: ค
1: ุณอรรถวิทย์เนี่ยรหัส38ส่วนพระองค์พารหัส40นะครับชีวิตที่ธรรมศาสตร์ท่านเป็นกันเองมากเดินไปกินส้มตำร้านกิ้วที่ท่าพระจันทร์ด้วยกันกับกลุ่ม ซื้อของก็ต่อคิวใช้ชีวิตเหมือนเด็กมหา

0: ไรทั่วไปแต่ต้องรับผิดชอบงานหลายอย่างตามหมายสำนักพระราชวังท่านเป็นคนสนุกสนานและมีวินัยมากไม่เคยถือตัวพี่น้องเพื่อนๆรักท่านทุกคนนะครับตอนปี2เนี่ยท่านจัดงานรับน้องใหม่เข้ากลุ่มรับผีพัดรุ่นท่านก็จัดกิจกรรมเป็นฐานฐานเล่นเกมเขียนสีแต่งหน้าน้องปี1ครับผมจึงได้ทูลทักว่าตอนท่านอยู่ปี1ท่านไม่ได้ถูกรับน้องนะท่านควรถูกรับน้องซ่อมหน่อยไหมทีนี้เจอเลยเหรอครับเมื่อท่านทรงอนุญาตพวกเราก็วาดสีบนหน้าพระองค์ท่านท่านก็หัวเราะพวกเราก็หัวเราะเป็นความระลึกที่จำไม่มีวันลืมครับจนถึงวันนี้ผมยังคิดอยู่ว่าเราทำไปได้ยังไงเนี่ยนะฮะความทรงจำให้เป็นหนึ่งก็คือผมเคยติววิชาเอกให้กับท่านเนี่ยนะครับคะแนนออกมาเท่ากันเลยคือคุณอัธวิทย์จะอธิบายว่าท่านนะฮะความจำเร็วจับประเด็นเก่งจำแม่นนะฮะและเมื่อจบธรรมศาสตร์ถึงคราวต้องไปเรียนต่อที่อเมริกาผมไปเรียนที่บอสตันส่วนท่านไปเรียนที่นิวยอร์กมหาวิทยาลัยคอร์เนลผมเคยขับรถไปเยี่ยมท่านภาพที่เห็นก็คืออากาศหนาวท่านเดินอยู่คนเดียวหิ้วเป้หนังสือใบใหญ่ผมคิดว่าท่านคงเหงาเพราะมหาลัยอยู่ในป่าหนาวมากท่านเรียนจบปริญญาเอกที่คอร์เนลท่านเรียนเก่งและอดทนมากที่บอกว่าอยู่ในป่าเพราะอะไรฮะคุยกับพี่เพศาลมังกรชยามหาวิทยาลัยนี้น้องแอนมันคล้ายๆกับอุทยานแห่งชาติเลยฮะไปอยู่ในกลางดงกลางป่าเลยแล้วก็จะมีป้ายเตือนกวางข้ามถนนคุณขับรถต้องระวังนะฮะอุดมสมบูรณ์มากนะครับเก็บพืชเก็บผักกินได้เลยอ่ะนะฮะนั่นแหละฮะท่านไปเรียนอยู่ที่นี่นะครับและในช่วงชีวิตเริ่มต้นทำงานผมรับราชการที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้เป็นตัวแทนไปประชุมกฎหมายที่ UN นิวยอร์กตอนนั้นท่านเป็นเจ้าหน้าที่การทูตประจำ UN ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าใครได้ไปประจำ UN สหประชาชาติสำนักงานใหญ่นครนิวยอร์กเนี่ยต้องเป็นคนที่เก่งจริงและแม่นกฎหมายจริงๆนะครับผมเห็นท่านทำงานจริงจังมากและอยู่ต่างประเทศมานานทั้งเรียนทั้งทำงานก็เลยชวนท่านว่ากลับไปทำงานที่เมืองไทยดีหรือไม่กฎหมายอาญาที่เรียนมาเป็นประโยชน์กับประเทศไทยอีกมากและอีกไม่นานท่านก็กลับจริงครับ
1: ค
0: ุณอัธวิทย์บอกอย่างนั้นครับท่านมาเป็นอัยการทำได้หลายคดีเลยนะครับแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนอัยการเหมือนเคยท่านวางตัวเรียบง่ายพักกลางวันยังบังเอิญมาพบท่านกับเพื่อนๆอัยการมาทานก๋วยเตี๋ยวในซอยเสือใหญ่อุทิศฝั่งตรงข้ามสำนักงานอัยการสูงสุดอยู่เลยพระองค์พาทำงานที่ไหนคนก็รักเป็นกันเองพระองค์พาเป็นความหวังของท่านพ่อและคนไทยทรงเป็นทั้งนักการทูตนักกฎหมายและนายทหารครบเครื่องในคนเดียวผมเสียใจเสียดายและคิดถึงพระองค์พาที่สุดขอน้อมทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าดร.อัธวิศวรภักดีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติครับ
1: ค่ะก็มีหลายท่านหลายคนที่ได้โพสต์ถึงพระองค์ท่านนะคะแล้วก็ได้เห็นภาพอะค่ะหลายๆภาพเนี่ยก็จะได้รู้เลยว่าพระองค์ทรงเป็นลมใต้ปีกของน้องๆจริงๆนะคะทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัญญาแล้วก็สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีมังกรรัศมีโชตินะคะก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านก็จะอยู่เคียงข้างคอยจับมือคอยโอบกอดเวลาออกงานพระราชพิธีต่างๆอยู่เสมอนะคะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของคนไทยเอามาอีกหนึ่งข่าวแล้วกันค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวที่หลายท่านก็คงจะติดตามกันนะคะก็คือเรื่องของหวยของป้าขยันพี่ณรงค์
0: ที่สวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะฮะเอาเริ่มต้นเรื่องราวกันก่อนเลยคือป้าขยันเนี่ยเขาซื้อหวยมา3ใบ
1: ค
0: ุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับซื้อมา3ใบแต่ว่าหลักฐานที่ป้าซื้อเนี่ยมันชัดเจนไงน้องแอนคุณผู้ชมเพราะว่าป้าเขาจะเขียนใจกระดาษเลยนะคือร้านประจำเดี๋ยวงวดนี้ฉันจะขอซื้อเลขนี้นะนะฮะ
1: ก็คือเหมือนคล้ายๆกับโพยนะคะแต่เป็นโพยซื้อนะไม่ได้หมายว่าซื้อใต้ดงใต้ดินเลยนะเป็นโพยที่เขาไปบอกกับร้านประจำว่าลอตเตอรี่เนี่ยเขาจะเอาเลขนี้เลขนี
0: ้นะฮะคือเลขที่ป้าเขาขอซื้อเนี่ยเหมือนกับเป็นการจองไว้ก่อนมีเลข3ตัวนี้ไหมม
1: ี
0: เลข3ตัวนี้ไหมมีเลข3ตัวนี้ไหมซื้อมา3ใบพอซื้อมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับปรากฏว่าพอวันหวยออกเนี่ยไม่คือปัจจุบันเนี้ยคนบ้านนอกไงแล้วโทรศัพท์ของป้าขยันเนี่ยอาจจะไม่ใช่สมาร์ทโฟนจะไปดูเรื่องของการตรวจรางวัล
1: มัน
0: ก
1: ็ไม่ถนัดเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจำได้นะคะในยุคก่อนๆเนี่ยเขาจะมีเด็กเดินโพยใช่ไหมจะมีเด็กที่ไปเดินโพยหวยว่า
0: พอเราไปตลาดอะจอดรถติดไฟแดงอยู
1: ่
0: ฉบับละ2 บาทตรวจหวยตัวนี้ไม่มีแล้วไงเพราะทุกคนสามารถ
1: ตรวจจากโทร

0: จับมือถือได้
1: ในสมาร์ทโฟนได้ปรากฏว่าแหมไม่ถนัดก็เลยไปให้คนข้างบ้านเป
0: ็
1: นเพื่อนบ้านกันนี่แหละครับช่วยตรวจให้หน่อยปัญหามันเกิดสิครับพอตรวจแล้วเนี่ยนะฮะสองสามีภรรยาเนี่ยคุณภรรยาบอกว่าป้าขยันถูกนะ
0: ค่ะ
1: เอาถ้าถูกกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเอาหวย
0: โอ้ตอนนั้นดีใจพากันกอดดีใจนะ
1: ถูกต้องฮะพอรุ่งเช้ามาก็ไปเอาหวยหวยที่ฉันถูกอยู่ไหนปรากฏว่าสองสามีภรรยาเนี่ยนะครับกลับพูดอีกอย่างหนึ่งบอกว่าอ๋อนึกได้ตรวจดูแล้วไม่ถูก
0: เออยังไง
1: แล้วก็ขยำทิ้งขยะไปแล้ว
0: ค่ะ
1: คิดว่าป้าขยันจะเป็นความจำไม่ดีลืมไปแล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่าป้าขยันอารามดีใจอ่ะจะลืมได้ยังไงล่ะครับ
0: ใช่คือป้าขยันเขาขยันสมชื่อนะคะเพราะว่าเก็บผักขายส่งลูกเรียนทุกวันนี้คุณป้าเขาก็ยังทำงานอยู่เลยนะคะแล้วบ้านก็ไม่ได้มีฐานะ
1: คือลำบาก
0: แล้วก็ยังลำบากอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการได้เงิน6ล้านบาทในช่วงบั้นปลาย
1: ชีวิตเนี่ยใครจะไปลืมกันได้ง่ายฮะ
0: เป็นสิ่งที่เป็นความหวังมากๆในชีวิตอ่ะในชีวิตหนึ่งคนเราจะจับเงินล้านอ่ะจะมีสักกี่ครั้งกัน
1: แล้วจะมาลืมง่ายๆได้ยังไงข้ามคืนมานะฮะรุ่งเช้ามาก็ไปหาที่เพื่อนบ้านเลยขอหวยคืนจะเอาไปขึ้นเงินรางวัลและอย่างที่ทราบข่าวนะฮะข่าวร้ายที่บอกมาก็คืออ๋อตรวจดูอีกทีแล้วไม่ถูกรางวัลเลยขยำทิ้งถังขยะไปแล้วโอ้ป้าก็ไปคว้าในถังขยะเลยนะครับได้มา2ใบ
0: ค่ะอีกใบนึงหายไปไหนล่ะที่ถูกรางวัลน่ะ
1: ไม่รู้แต่ฉันทิ้งถังขยะไปแล้วนะฮะก็เป็นเรื่องราวคดีความที่ป้าขยันก็ต้องไปฟ้องสิครับไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยตรวจสอบหน่อยเจ้าหน้าที่ก็ไล่เลียงนะฮะสุดท้ายปลายทางพอได้ข้อมูลมาจากอะไรครับต้นขั้วที่ป้าเขาขอซื้อนะฮะก็เลยไปเอาคนขายหวยมายืนยันกับสามีชื่อจรูนอีกอะไรที่เกี่ยวข้องกับหวยเนี่ยนะฮะก็เลยมายืนยันต้นขั้วเนี่ยมีคนซื้อจริงๆ2คนที่เลข770เนี่ยนะฮะก็เลยตำรวจก็ไปตามหาคนที่ซื้ออีกใบหนึ่งอ้อเจอจริงๆฮะอยู่ในอำเภอเดียวกันนี่แหละครับซื้อ770แต่เขาไม่ถูกรางวัลก็แสดงว่ามีคนถูกรางวัล1คนก็ยืนยันชัดเจน 100% ว่าคนที่ถูกรางวัลที่1คือป้าขยันตำรวจก็เลยบอกว่าเอาหวยของเขามาคืนเถอะ
0: ค่ะแล้วก็ไปตรวจสอบจากบรรดาแชทต่างๆที่คุยกันในโทรศัพท์นะคะก็เอาทั้งในฝั่งของสามีคนข้างบ้านภรรยาคนข้างบ้านเอามาตรวจแชทดูเลยว่าคุยอะไรกันเอาเป็นว่าหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลตำรวจสุโขทัยยืนยันว่าป้าขยันถูกหวยรางวัลที่1จริง
1: ๆก็เลยนำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านของสองสามีภรรยาเนี่ยว่ามีหลักฐานอะไรหรือไม่ก็ไม่เจอไง
0: สุดท้ายแล้วทางฝั่งของผู้ฝั่งชายนะคะเขาก็ยืนยันว่าในเดทเนาะเขาก็ยืนยันว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนขโมยไปแล้วก็เอาไปเผาแล้วพอหลังจากเอาไปเผาเสร็จเนี่ยตำรวจก็ต้องไปตามหาอีกค่ะว่ามีคนร่วมขบวนการด้วยหรือเปล่าโดยเฉพาะภรรยาเพราะว่าก็อยู่ด้วยกันตรวจก็ตรวจอยู่ด้วยกันนะคะ
1: ภรรยาเป็นคนบอกเองวันแรกว่าทุนถูกหวย
0: แล้วอย่างเงี้ยเขาจะมีการสมรู้ร่วมคิดกันหรือเปล่านะคะจนสุดท้ายเนี่ยตำรวจก็มีการแจ้งข้อหาจริงๆนะคะทั้งตัวลุงเดชเองแล้วก็เป้าแหววเองว่าสมรู้ร่วมคิดกันในการที่ร่วมกันลักทรัพย์ร่วมกันทำลายเอกสารนะคะทำให้ก็ต้องถูกดำเนินคดีไปศาลจังหวัดสวรรคโลกเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีรายงานว่าอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวทั้ง2คนนะคะด้วยการยื่นเงินสดยื่นประกันคนละ 100,000 บาทหลังจากที่ยื่นคำร้องฝากขังคดีหวยโอละเวง2ข้อหาอย่างที่บอกไปนะคะแม้ว่าตัวในฝั่งของลุงเดชเนี่ยจะตอบว่าเขาเผาคนเดียวทางผู้สื่อข่าวเนี่ยก็พยายามถามว่าเอากล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นว่าตัวลุงเดชขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วซ้อนท้ายป้าแหววไปด้วยกัน
1: อ
0: ันนี้แหละก็เลยกลายเป็นหลักฐานนะคะ
1: ป้าแหววเลยโดนไปด้วย
0: 6มิถุนายนที่ผ่านมาลุงเดชบอกไม่ได้เกี่ยวกันเลยภรรยาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกันแล้วก็ยืนยันว่าเผาแค่คนเดียวก่อนเจ้าหน้าที่เนี่ยจะคุมตัวทั้ง2คนนะคะก็ไปฝากขังนะแต่ตอนนั้นป้าแหววเองก็ไม่ได้ตอบคำถามอะไรกับสื่อมวลชนนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะศาลก็มีอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวน้องชายของผู้ต้องหาที่2ค่ะมีการเอาเงินสดมาวางเป็นหลักประกันให้ทั้ง2คนนะคะก็ปล่อยตัวไปเมื่อตอน 11:00 นเนาะแล้วก็ศาลก็นัดให้มารายงานตัวต่อศาลอีกครั้ง31กรกฎาคมตอน 9:00 นเช้าน
1: ี่คือเรื่องของความโลภบังตาจริงๆนะฮะพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวแล้วถามว่าในเดทเนี่ยรู้ไหมว่าปลายทางของคดีความเป็นยังไงไม่รู้หรอกนะฮะก็วันแรกพอมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเอารางวัลที่หนึ่งไปซุกอยู่ในห้างนาเลยนะเถียงนาครับเอาไปแอบไว้ในช่องของเสาอะนะครับแล้วปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่มาค้นก็ไม่เจอใช่ไหมครับจะทำยังไงกันดีเพื่อ ที่จะให้ตัวเองเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยเพราะว่าเอารางวัลเนี่ยมันไปขึ้นไม่ได้แล้วเพราะว่าทางผู้การของสุโขทัยเขาสั่งอายัดแล้วเออเอาไปขึ้นเงินก็ไม่ได้คดีความก็จะโดนด้วยนะฮะว่าเราไปยักยอกทรัพย์ของเขาก็เลยนี่แหละครับไปเผาทำลายหลักฐานทิ้งนี่แหละที่เป็นประเด็นตามมาว่าพอเผาทำลายหลักฐานทิ้งแล้วเนี่ยไม่มีสลากตัวจริงแล้วเนี่ยตกลงป้าขยันจะได้เงินหรือเปล่าเห็นว่าน้องแอนได้สัมภาษณ์เรื่องนี้มาใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะแอนไปคุยกับทางทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะทนายความประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมเพราะว่าด้วยความสงสัยเนาะแล้วก็เผื่อคุณผู้ฟังอีกหลายท่านที่ซื้อลอตเตอรี่มาแล้วก็ถูกรางวัลกันแล้วเดี๋ยวจะกังวลกันต่อไปแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ต้องเก็บเอาไว้ให้ดีๆอย่าเอาไปให้ใครตรวจอย่างทนายยังบอกเลยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากความโลภของคน
1: คือมันเป็นมาตรฐานครับน้องแอนครับคดีลุงจรูนกับครูปรีชานะฮะซึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ใช้เวลาสืบพยานกันนานมากเนี่ยนะฮะกว่าจะสรุปว่าเนี่ยเป็นของหมวดจรูนนะครับแต่สำนักงานสลากเนี่ยเขามีเงื่อนไขอย่างนี้เขามีเงื่อนไขว่าเขาจะมอบรางวัลให้กับคนที่ถือสลากตัวจริงมายื่นขอขึ้นเงินรางวัลกับเขาเท่านั้นฮะ
0: อันนั้นเงื่อนไขที่ในกรณีที่เราเองมีสลากอยู่กับตัวแล้วเราเนี่ยก็เอาสลากเนี้ยไปขึ้นรางวัลไปขึ้นวันนี้คุณก็ได้เงินเลยแต่ถ้าในกรณีที่คุณไม่มีสลากอยู่กับตัวก็จะต้องเป็นอำนาจศาลแหละ
1: นั่นแหละคือปัญหาอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวให้น้องแอนเล่านะฮ
0: ะ
1: แต่ว่าไอ้เงื่อนไขที่สำนักงานสลากออกมาอธิบายก่อนนะเนี่ยเขาบอกว่ายังไงฮะอ้าวคุณก็ให้รางวัลกับเขาไปไม่ได้เหรอเพราะว่าทางพนักงานสอบสวนเขามองแล้วเนี่ยว่าเป็นของคนนี้นะฮะของนายเอนี่นะฮะว่าเขาเป็นคนซื้อจริงๆมีหลักฐานชัดเจนสำนักงานสลากเขาอธิบายมาก็น่าฟังเหมือนกันเขาบอกว่าอ่ะถ้าเกิดว่าพนักงานสอบสวนเขาบอกแบบนั้นแล้วเนี่ยเอาเงินให้กับนายเอไปเรียบร้อยแล้ว6ล้านแล้ววันดีคืนดีอีกปีนึงถัดมาม ีนายบีเอาสลากตัวนั้นอะของจริงเนี่ยไปขอขึ้นเงินรางวัลอีกอ
0: ่
1: ะสำนักงานสลากจะทำยังไง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เนี่ยต้องกลายเป็นอำนาจศาลกันไปนะคะอย่างทนายรณรงค์เนี่ยบอกว่านี่ไม่ใช่กรณีแรกของประเทศไทยนะที่มีหวยหายแล้วก็ไม่ใช่กรณีแรกที่ไปฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มีศาลสั่งมาแล้วก็ได้รับเงินรางวัลกันไปตามคนที่ซื้อจริงๆคนที่เป็นเจ้าของจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยทางฝั่งของป้าขยันไม่ต้องกังวลใจไปทางทนายบอกยังไงมันมีบรรทัดฐานของศาลออกมาอยู่แล้วนะคะว่าทางป้าขยันเนี่ยมองแล้วเป็นไปได้ที่จะได้เงินแบบมั่นใจเลยว่าจะได้แน่ๆนะคะซึ่งการขึ้นเงินรางวัลเนี่ยถ้าในกรณีไม่มีสลากฉบับจริงนะคะก็มีอยู่ว่าในกรณีสลากถูกขโมยถูกเผาในอดีตเนี่ยจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เจ้าของทรัพย์สินที่มีสิทธิ์ติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลอื่นที่ไม่มีสิทธิ์ครองเอาไว้ดังนั้นเนี่ยสิทธิ์ความเป็นเจ้าของไม่ได้ถูกเผาไปพร้อมกับกระดาษค่ะแล้วก็ย้ำว่าสิทธิ์ในสลากยังเป็นของเจ้าของอยู่นะเพียงแต่ว่าโดนแย่งไปโดนทำลายไปในอดีตมีคำตัดสินของศาลฎีกาเทียบเคียงกันศาลเคยวินิจฉัยรับรองสิทธิ์ของผู้ที่ทำสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลแต่สูญหายแต่ว่ามีเงื่อนไขคือคุณจะต้องระบุหลักฐานได้อย่างชัดเจนว่าใครเป็นคนซื้อใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงแม้ว่าจะไม่มีตัวสลากมาแสดงเพ
1: ื
0: ่อให้ศาลเนี่ยเป็นผู้พิพากษาว่าให้ผู้นั้นได้รับเงินรางวัลได้ก็คือจะต้องมีหลักฐานต่างๆมาแสดงต่อศาลให้ได้ว่าคุณเป็นเจ้าของจริงนะคุณซื้อจริงๆนะอย่างน้อยมีรูปภาพมีพยานบุคคลยืนยัน
1: ก็เนี่ยพยานบุคคลก็คือคนขายหวยไงน
0: ้
1: องแอนเนี่ยอันนี้น่าจะชัดเจนเพราะว่าเขามีต้นขั้วของเขานะ
0: คร
1: ับว่าใครซื้อ770ไอ้ลงท้าย3ตัวนี้ไปเขาบอกว่ามันมีอยู่2ใบสองใบเท่านั้นเองนะฮะก็คือใบของป้าขยันกับใบของอีกคนหนึ่งที่อยู่อำเภอเดียวกันเน
0: ี่
1: ยซึ่งตำรวจเขาไปตามตัวเจอแล้วว่าอ้า770อีกใบหนึ่งที่ไม่ถูกรางวัลเนี่ยมีตัวตนจริงเพราะฉะนั้นไอ้ที่เหลือ770คือคนถูกรางวัลป้าขยันซื้อไป
0: ค่ะแล้วก็ทางตำรวจก็ยืนยันไปแล้วนะคะว่าป้าขยันเป็นเจ้าของจริงๆคราวนี้เนี่ยต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ล่ะ
1: นั่นแหละ
0: เดิมทีเนี่ยวันเดียวก็ได้ตังค์แล้วใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยกระบวนการต่างๆมันอาจจะใช้เวลา2ปีถึง5ปีอ่ะพี่ณรงค์ถ้าหากว่าอยู่ในต้องไปถึงชั้นฎีกานะคะอันเนี้ยอาจจะใช้เวลาสักประมาณ5ปีหรือ6ปีอย่างช้านะคะก็คือ5 6ปีเนี่ยอาจจะต้องแบบมีระยะเวลาประมาณนี
1: ้
0: แต
1: ่
0: ถ้าหากว่าฟ้องกันแค่ศาลชั้นต้นเอาแค่ชั้นต้นพอ
1: คือยกเว้นว่าในเดทกับ ป้าแหววเนี่ยเขาจะกลับคำให้การในชั้นศาลปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอันนี้มันต้องอุทธรณ์ต้องฎีกากันอ
0: ันนั้นจะยากเลยแต่ถ้าหากว่าเอาง่ายๆไปแค่ศาลชั้นต้นนะคะอันนี้อาจจะได้ประมาณสัก 1-2 ปีก็

0: ็จะได้เงินแล้วนะส่วนการดำเนินคดีแน่นอนแหละค่ะก็เนี่ยพอเขาไปลักทรัพย
1: ์
0: ใช่ไหมคะมีการเผาอย่าไปคิดแค่ว่าการที่เราขโมยไปแล้วตัดช่องน้อยแต่พอตัวโดยการเอาไปเผาแล้วเราจะไม่มีความผิดนะคะหนึ่งคือลักทรัพย์นี่คุณก็มีความผิดแล้วเอาไปเผาที่เพิ่มโทษตัวเองว่าทำให้เสียทรัพย์ไปอีกนะคะมันก็จะเพิ่มโทษไปอีกทั้งโทษจำโทษปรับไปด้วย
1: เขาคิดสั้นไงคิดสั้นไปหน่อยว่าโอ้ยหลักฐานคงสืบสาวเราเรื่องไม่ถึงหรอกในเมื่อสลากตัวจริงหลักฐานสำคัญไม่อยู่แล้วอ
0: ่ะ
1: คดีมันคงจะจบไปป้าขยันลืมหรือเปล่าป้าไม่ถูกเนี่ยนะฮะแต่ว่าสืบไปเนี่ยนะฮะพบว่าเขาซื้อจริงเป็นสลากของเขาจริงและถูกรางวัลจริงแล้วก็ไอ้พวกในลงในไลน์โทรศัพท์เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเอามาดูหมดนะไอ้ตอนหลังกับคืนนั้นน่ะที่ไปบอกป้าขยันว่าคุณถูกรางวัลเน
0: ี่
1: ยคืนนั้นคุณคุยอะไรกันกับสมัครพรรคพวกหรือว่าขบวนการของคุณซึ่งคิดได้ตอนนั้นก็คือความโลภครอบงำเนี่ยนั่นแหละมันจะเป็นหลักฐานมัดตัวครับ
0: นี่แหละนี่เป็นอีกคดีที่เป็นอุทาหรณ์นะคะว่าตอนคิดอะมันง่ายแต่ตอนทำอะมันยากนะทนายบอกแบบนี้ว่าอย่าไปโลภเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะมันสามารถสืบสาวราวเรื่องได้มันเป็นคดีความแล้วก็ฝากไปถึงทุกคนด้วยที่ซื้อลอตเตอรี่เวลาซื้อมานอกจากที่เราจะเขียนสลักหลังเอาไว้ว่าอันนี้เป็นของใครเพราะมันมีปัญหามาแล้วใช่ไหมว่าพอเราไม่ได้เขียนปุ๊บหาเจ้าของไม่ได้ไงเดี๋ยวพอคนนั้นเอาไปมันหายไปแล้วใบนี้ไปอยู่กับใครไปสืบหาความเป็นเจ้าของเนี่ยมันต้องมาพิสูจน์กันยากแหละแต่ถ้าเราเขียนชื่อไปเลยว่าอันเนี้ยของฉันนะฉันซื้อมาจริงๆนะแถมถ่ายรูปไปด้วยอยู่หน้าแผงเลยพี่ณรงค์ข้างหลังซื้ออ่ะหน้าแผงปุ๊บถ่ายหน้าแม่ค้าเอาไว้เลยว่าฉันเนี่ยซื้อถ่ายตัวเองด้วยเวลาเท่าไหร่อะไรยังไง
1: ทำทุกขั้นตอนแล้ว
0: แต่เหลือแค่
1: เลขที่เราซื้อมามันตรงกับเลขสลากของสำนักงานเขาหรือเปล่าเท่านั้นเองนะฮะ
0: ทำทุกอย่าง
1: ยังไม่ถูกรางวัลเราก็มีลายเซ็นเราก็เขียนนะฮะถ่ายรูปเราก็ทำนะครับเหลือเงื่อนไขสุดท้ายเท่านั้นเอง
0: ถูกรางวัล
1: เลขมันไม่ตรง
0: เออต้องทำแบบนี้แหละเผื่อวันนึงไงวันนี้มูลค่าของกระดาษใบนึงมันอาจจะมีราคาแค่80บาท
1: ครับ
0: แต่เราก็ไม่รู้เลยนะว่าไอ้มูลค่าของกระดาษเนี้ยมันอาจจะมีมูลค่าถึง6ล้านบาทเอ้ยอย่างเคสของป้าเนี้ย
1: ป้าขยันไปซื้อมาเนี่ยเกิน80นะ
0: นั่นแหละ
1: แต่ว่าทางตำรวจบอกว่าไอ้นี่มันคนละประเด็น
0: มันคนละเรื่องกัน
1: มันคนละเรื่องกัน
0: แต่ถ้าป้าไปฟ้องร้องอะค่ะทางทนายรณรงค์ยังแนะด้วยนะคะว่านอกเหนือจากการได้รับเงินรางวัลจากทางกองสลากแล้ว6ล้านบาทนะคะยังสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากทางฝั่งของลุงเดชได้อีกนะเพราะว่าถือว่ากระดาษใบนั้นมันคือทรัพย์สินแล้ววันที่ซื้อมามัน80 101ใช่ไหมแต่ว่าณวันนั้นเนี่ยพอรู้ว่าถูกรางวัลมันกลายเป็นใบกระดาษไปเดียวมันมูลค่า6ล้านบาท
1: คือมันเหมือนกับเรื่องของรถยนต์นะฮะ
0: ค่ะอ
1: ุบัติเหตุรถยนต์น่ะน้องแอนคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้เสียหายก็คือมีรถคันอื่นมาชนเรานะฮะจนเรารถเราเสียหายต้องไปเข้าอู่ซ่อมใช้เวลาเท่าไหร่ฮะ1สัปดาห์2สัปดาห์3เดือนนะครับอ๋อเดี๋ยวต้องพักก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องพักฟังข่าว
0: กำลังจะบอกว่าป้าเนี่ยสามารถไปยื่นได
1: ้เรีย
0: กร้องค่าเสียหายเป็น12ล้านบาทได
1: ้มาอธิบายหลังข่าวต้นชั่วโมงของสำนักข่าวไทยนะฮะพักฟังข่าวครู่เดียวครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์

สมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันประกาศเรื่องสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภักดิ์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2560กล่าวว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทั่ว

0: หนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิปูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทานปันสุทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของพระสงฆ์นิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวยฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะวัดราชบูรณะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระกุศลพระองค์พาต่อเนื่อง7วันวัดราชบูรณะพระอารามหลวงจังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยกำหนดจัดพิธีต่อเนื่องเป็นเวลา7วันเมื่อค่ำวานนี้วัดราชบูรณะพระอารามหลวงอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลมีพระครูสิทธิธรรมวิภัทรรักษาการเจ้าอาวาสวัดราชบูรณะพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพลโทวิเชียรชัยประกรณ์อุปนายกสมาคมผู้เสียสละจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานฝ่ายคารวาสภายในพิธีมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวจังหวัดพิษณุโลกพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสีดำเข้าร่วมพิธีด้วยความสงบมีการประกอบพิธีทางศาสนาอาทิการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพิธีถวายเครื่องสักการะถวายผ้าไตรประสงค์สวดพระอภิธรรมและพิธีกรวดน้ำรับพร

0: รทางนี้วัดราชบูรณะพระอารามหลวงจังหวัดพิษณุโลกจะจัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระกุศลต่อเนื่องเป็นเวลา7วันเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมแสดงความอาลัยและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาโดยพร้อมเพรียงกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กริติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาย
2: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห
4: ์8:38 ครับช่วงที่2ของเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์นะฮะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยู่กับน้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองก็ขยายความเรื่องของหวยต่อนะฮะก็คือเดี๋ยวรอศาลท่านพิพากษานะครับว่าสำนักงานสลากเนี่ยจะมอบเงินรางวัล6ล้านบาทให้กับป้าขยันนะฮะแต่ใช้เวลาพอสมควรเลยแหละครับเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุยมาเนี่ยอย่างขั้นต่ำเนี่ยนะฮะ2ปีขึ้นนะฮะยกเว้นในเดทกับป้าแหววเขาจะพลิกลิ้นนะฮะขอปฏิเสธในชั้นศาลแล้วก็สู้คดีต่อชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกาก็ยาวนานเข้าไปอีกเอาคดีของครูปีชากับหมวดจรูน
5: อ่ะ
4: เกือบ10ปี
5: ค่ะกว่าจะได้เงินมาใช้
4: แล้วขณะนี้เนี่ยฟ้องร้องกันยังไม่จบเลยนะครับกล่าวหากันไปกล่าวหากันมานี่ยังไม่จบเลยนะฮะไอ้คำว่าความจริงก็คือความจริงเนี่ยนะครับ
5: นี่พอพูดถึงเรื่องของคดีความช่วงเนี้ยเขากำลังฮิตกันค่ะพี่ณรงค
4: ์
5: ซีรีส์ใน Netflix เรื่องทนายปีศาจได้ดูไหม
4: ไม่ได้ดูเลย
5: มีและจะมีคุณผู้ฟังหลายท่านได้ดูแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่โพสต์ในโลกโซเชียลกันเยอะมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งหน้าของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยอุตสาหกรรมซีรีส์ไทยที่ก็ได้รับความนิยมตอนนี้ขึ้นอันดับหนึ่งของ Netflix อยู่นะคะแล้วก็คนเนี่ยพูดถึงกันเยอะมากเลยจริงๆมีผู้ประกาศของสำนักข่าวไทยของเราเนี่ยไปร่วมอยู่ในเรื่องนี้ด้วยนะเพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับคดีความต่างๆนะคะพอมีคดีก็แน่นอนค่ะก็ต้องมีนักข่าวก็ต้องมีผู้ประกาศข่าวมานำเสนอข่าวนะคะก็มีเนี่ยพี่ณภัทรนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยอย่างทนายปรีศาจเนี่ยเขาพูดถึงเกี่ยวกับเกี่ยวกับการว่าความในศาลให้คนผิดกลายเป็นคนถูก
4: คือทนายความเนี่ยนะฮะโหจนบางคนเขาพูดว่าคบยากนะนะฮะถ้าตีหัวใครก่อนตีหัวทนายความก่อน
5: เ
4: พ
5: รา
4: ะ
5: ว่
4: าเขาจะหาช่องทางทางกฎหมายครับเอาไม่งั้นทนายความจะสู้คดีได้เหรอฮะไม่งั้นก็ทนายความก็ไปอยู่ฝั่งคนฝ่ายถูกหมดสิครับคือคุณเป็นคนผิดเต็มประตูใช่ไหมแต่มาหาเราให้ช่วยเหลือในข้อกฎหมายทนายความพี่เมนาที่หาช่องว่างช่องโบเพื่อจะเอาคดีความของคุณเนี่ยถ้ามันผิดเต็มประตูก็ให้ลดโทษเหลือให้น้อยที่สุดครับจะมีช่องทางไหนที่จะช่วยลูกความของเราได้นะฮะ
5: คืออย่างในเคสของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะมีปมอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาจะต้องทำแบบนี้นะคะแต่มันก็ทำให้เราได้เห็นในเรื่องของการที่จะต้องทำให้คนผิดกลายเป็นคนถูกโดยการใช้ช่องว่างของกฎหมายนี่แหละนะคะแล้วก็เอามาพลิกทำให้มันกลายเป็น

0: เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วก็ทำให้เนี่ยเขาก็กลับมากลายมาเป็นพ้นคดีไปนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยตอนมันทำให้เราได้เห็นหลายอย่างนะไอ้อย่างเช่นเดี๋ยวหาว่าสปอยไงอ่ะเพราะว่ามันก็จะเห็นว่าบางทีเนี่ยพอเราพยายามที่จะชี้แจงความจริงกลายเป็นเราผิดอ่ะแต่พอเวลาที่เราเนี่ยพลิกออกมาว่าอ่ะยอมรับเป็นคนผิดกลายเป็นคนถูกก็มีนะคะแล้วก็จะเห็นในเรื่องของการเป็นผู้มีอิทธิพลกลับกลายเป็นว่าคนที่อิทธิพลจริงๆเนี่ยไม่ใช่บรรดาคนที่มีเงินมากที่สุดเท่านั้นนะแต่อิทธิพลจริงๆคือคนที่ถือกฎหมาย
1: นั่นแหละครับหาช่องทางหาช่องว่างช่องโหว่ของกฎหมายนี่นี่ผมหยิบยกก่อนคุยนอกรอบกับน้องแอนเนี่ยมันมีคดีของที่อเมริกาคดีโอเจซิมสันจำได้ไหมนะฮะเขาคือผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญระดับโลกที่เกิดขึ้นในสหรัฐนะฮะเขาเป็นอดีตนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลชื่อดังตกเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมนิโคลบราวน์ซิมสันอดีตภรรยานะฮะแล้วก็โรนันโกแมนเพื่อนชายเหตุการณ์หรือว่าคดีนี้เกิดขึ้น1994การตัดสินของศาลท่านคณะลูกขุนตัดสินให้เขาพ้นผิดครับในข้อหาฆาตกรรมจากประเด็นความผิดพลาดในการเก็บหลักฐานของตำรวจและข้อกล่าวหาเรื่องการเหยียดเชื้อชาติถามว่าคุณฆ่าจริงไห
0: ม
1: ทุกคนเชื่อนะฮะแล้วก็หลักฐานมันมุ่งไปตรงนั้นเลยครับเพียงแต่ว่าหลักฐานคลิปเสียงกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเอาไปแสดงต่อศาลคุณได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายศาลยกประโยชน์ให้กับจำเลยทันทีเลยยกคดีนี้ทิ้งเลยน
0: ะฮะ
1: ถามว่าคุณทำจริงไหมผมทำจริงแต่คุณเอาหลักฐานมาเนี่ยไม่ชอบแค่นั้นเองนะฮ
0: ะ
1: นี่คือสมองของทนายความครับ
0: ค่ะแล้วก็มันก็จะเห็นว่าอย่างคนที่ถือกฎหมายเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองผู้บริหารประเทศนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลแต่ว่านี่ก็เป็นในซีรีส์นะเราพูดถึงในซีรีส์แต่ในความเป็นจริงเนี่ยก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านไปนะคะซึ่งมันก็มองในมุมอีกมุมนึงคือเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเราก็เห็นความหวังนะพี่ณรง
1: ค
0: ์ซีรีส์เรื่องนี้ทำให้เราเห็นความหวังว่าเขามีการเปลี่ยนวิธีการทำงานของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยไปเลยนะคะ
1: คือทุกคนบอกอย่างนี้น้องแอนมันตายแล้วดูดาราละครไทยสิฮะต้องไปขายของกันแบบน
0: ี
1: ้มันตายหมดแล้วนะฮะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนดิสรัปมันมานะฮะทุกคนอยู่กับโลกออนไลน์โลกมือถือดูคลิปสั้นๆเขาไม่ดูพวกนี้แล้วโฆษณาก็ไม่เข้านะฮะยิ่งเหมือนกับสื่อสารมวลชนน่ะแต่ปรากฏว่ามันยังมีเรื่องราวหลายเรื่องนะฮะที่เป็นละครเนี่ยนะฮะแล้วทำให้พลิกโฉมมาใหม่ว่ามันไม่ได้ตายแต่มันอยู่ที่คอนเทนต์คุณจะรังสรรค์ยังไงให้มันถูกใจจริตคน
0: คือถ้ามีการเปรียบเทียบกันกับอุตสาหกรรมในซีรีส์และภาพยนตร์ของต่างชาตินะคะอย่างเช่นเอาง่ายๆเกาหลีเราจะเห็นว่าในการนำเสนอของเขาเนี่ยมันมีเรื่องราวที่มันมีความสมจริงนะคะการเขียนบทอะไรต่างๆเนี่ยเพราะมันมีกระบวนการที่ค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆบางเรื่องเนี่ยทีมเขียนบทใช้ระยะเวลาหลายปีนะ 3-4-5 ปีอ่ะกว่าที่จะสามารถมารังสรรค์เป็นซีรีส์เรื่องนึงหรือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องนึงมาได้
1: เกาหลีเนี่ยเขาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเขาเลยมีการเรียนการสอนด้วยนะฮะเขาสนับสนุนจริงจังเลยนะฮะรัฐบาลของเขา
0: ไม่ได้เพียงแค่เรื่องของระยะเวลาเงินด้วยค่ะเขาสามารถถึงขนาดที่ว่าลาออกจากงานเพื่อออกมาเขียนบทเรื่องนี้และมีสตุ้งสตังในการใช้ชีวิตได้เพื่อทุ่มเทกับการเขียนบทให้มีความละเอียดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาคหน้าหนึ่งว่าทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จในหนังเรื่องนี้ก็เหมือนกันค่ะคือเขาก็มีการแถลงข่าวก่อนที่จะมาฉายนะคะเปิดตัวหนังใน Netflix เนี่ยคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความทุ่มทุนในการลงทุนด้านข้อมูลมากๆใช้เวลาในการรีเสิร์ชอะค่ะข้อมูลต่างๆให้มันมีความสมจริงในกระบวนการทางกฎหมายกระบวนการทางการว่าความถึงขนาดไปคุยกับทนายความที่มีประสบการณ์จริง
1: ๆ
0: เพราะบางเคสเนี่ยเขาก็ยกมาจากเรื่องจริงแล้วก็เอามาปรับแต่งนิดๆหน่อยๆให้มีความสนุกสนานมากขึ้นใช้เวลารีเสิร์ชนะเอาแค่หาข้อมูลเก็บข้อมูลเนี่ย5 ปีนะคะแล้วก็มีการเอาให้แบบเรื่องราวที่มันมีความเป็นเฉพาะถิ่นความโลคอลของไทยเนี่ยผูกเข้าไปกับประเด็นศิลปธรรมความยุติธรรมอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ไปคอลแลบกันกับ Netflix ซึ่งการลงทุนกับ Netflix ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในโมเดลของรัฐที่ลดความเสี่ยงนักลงทุนยกระดับมาตรฐานการผลิตให้ตอบโจทย์กับแพลตฟอร์มระดับโลกขึ้นไปได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งหน้าอุตสาหกรรมของภาพยนตร์

0: ไรที่นอกเหนือจากเนื้อหาที่เขานำเสนอเนาะแต่เราก็มองในอีกแง่มุมหนึ่งของการที่ทำอุตสาหกรรมในที่ไม่ไปต่อได้
1: มันอยู่ที่คอนเทนต์ครับต้องบอกอย่างงี้ไม่งั้นปุเพสันนิวาสรถจะโล่งเหรอฮะทุกคนต้องกลับไปดูหมดอ่ะใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรสงครามส่งด่วน
0: อ
1: ่ะก
0: ่
1: อนหน
0: ้
1: านี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ล่าสุดก็มีนี่แหละฮะซึ่งโอ้โหคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบอกว่าดูจบไปแล้วรอดูอีพิโซดต่อไป
0: ใช่มี EP 2แน่นอน
1: ออ
0: นะตำรวจปีศาจทำสำนวนเข้าข้างคนผิดนะคะดูจบแล้วสนุกวางตาไม่ได้เลยหลายอารมณ์มากบอกเลยว่าต้องดูก็แนะนำค่ะใครที่ชอบดูหนังก็ไปดูกันได้นี่มีคนแอบสปอยมาหลายคนเลยพอพูดถึงเรื่องนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ครับ
0: อ่ะเมื่อคืนนี้พี่ณรงค์ขามีเหตุระทึกเห็ดเดือดเห็ดด่วนขึ้นมาตอนตีสอง
1: ที่ไหน
0: นี่ห้วยขวางใกล้ๆอสมทเรานี่เอง
1: คดีอะไรครับ
0: เขายิงกันกระหน่ำตอนประมาณสักตีสองคลิปภาพออกมาจากกล้องวงจรปิดในร้านอาหารร้านหนึ่งแอนดูแล้วโอ้โหตกใจมากเลยตีสองห้วยขวางยังมีคนนั่งกินข้าวอยู่นะเขาก็คือบางทีเที่ยวเสร็จนะหรือบางทีคนมาเดินตะลงตลาดอะไรแถวแถวนั้นช่วงกลางคืนจะค่อนข้างคึกคักนะคะแล้วก็อยู่ๆเนี่ยก็มีเสียงปืนดังสนั่นมีคนเนี่ยยิงปืนอยู่กลางถนนกลางถนนห้วยขวางเลยคนที่นั่งกินข้าวอยู่ตรงวิ่งหนีเข้าไปในร้านนะคะหลบกันเพราะว่ากลัวจะโดนลูกหลงค่ะเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้เนี่ยนะคะก็ได้รับการแจ้งว่ามีเหตุการณ์ยิงกันนะคะพอเข้าไปตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่าเหตุการณ์เนี้ยก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะชื่อว่าคุณภูริศอายุ37ปีถูกยิงไป 4-5 นัดค่ะแล้วก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก2รายถูกกระสุนยิงเข้าไปด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายสวมเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงยีนขาสั้นสะพายกระเป๋าข้างสีดำหลบหนีไปประชาชนเนี่ยก็วิ่งหนีกันเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็ยิงกันแบบเราก็กลัวเนาะว่าเราจะโดนลูกหลงไปด้วยนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่นานค่ะนายนำทัพอายุ33ปีเป็นตำรวจตระเวนชายแดนไปมอบตัวค่ะสุดท้ายผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจตระเวนชายแดนพี่ณรงค์คะไปมอบตัวที่สน.มักกะสันพร้อมกับของกลางคืออาวุธปืนเนี่ยค่ะเขาสารภาพว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดจากการมีปากเสียงทะเลาะวิวาทคนที่เสียชีวิตนะคะคือเขาเนี่ยมีความขัดแย้งกันเกี่ยวกับเรื่องของค่าโดยสารรถรับจ้างค่ะ
1: โอ้โหแค่นี้เองอ่ะ
0: มีเรื่องของการเหตุการณ์เนี่ยจากค่าโดยสาร120บาทอ่ะจนบันดาลโทสะตัดสินใจใช้อาวุธปืนพกประจำกายยิงใส่กลุ่มวินจักรยานยนต์ก่อนที่จะอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปตอนนี้ก็คุมตัวไปแล้วนะคะ
1: เมาด้วยไหม
0: อันนี้ยังไม่ได้มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการเมาแต่รู้แค่ว่าบันดาลโทสะก็เลยตัดสินใจที่ใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงเข้าไปนะคะ
1: โอ้โหแล้วเขาไปพูดยังไงหักหาน้ำใจจนคุณสงบสติยับยั้งชั่งใจไม่ได้
0: เนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำนะคะก็จะได้รู้ว่าอมูลเหตุจูงใจที่แท้จริงตกลงแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แต่ว่าเป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นโอ้โหท่ามกลางสายตาของประชาชนและนักท่องเที่ยวอ่ะ
1: คือ
0: มีนักท่องเที่ยวชาวจีนอยู่ตรงนั้นเยอะเลยนะคะ
1: ก็เขาเป็นมณฑลนี่ฮะห้วยขวางอะครับคืออย่างนี้นะฮะลองแอนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยคุณมาพกอาวุธอะไรลักษณะนี้เนี่ยจริงๆมันไม่ได้มาตั้งแต่ต้นแล้วฮะเพียงแต่ว่าเราอนุโลมกันเราสีเดียวกันไงเพราะเจออยู่บนรถโดยสารการเดินทางข้ามภูมิภาคข้ามต่างจังหวัดอย่างเงี้ยปฏิบัติหน้าที่หรือยังถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่นี่นะฮะคุณพกอาวุธไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าอ้อยกมาก็เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาอนุโลมกันถ้าเข้มงวดกันจริงๆมันจะได้ลดปัญหาอาชญากรรมนะฮะมาอีกเรื่องนึง
0: พรุ่งนี้
1: นะครับเรื่องของไทยช่วยไทย plus 60-40เนี่ยจะเป็นคิวของ delivery food นะฮะ4 แอปพลิเคชันนะฮะที่คุณสามารถใช้บริการได้เลย6โมงเช้าถึง3ทุ่ม
0: ค่ะ
1: นะฮะมีอะไรบ้างนะฮะ Grab Food Line Man Robin Hood
0: Shopee
1: Food นะฮะเอา4แอปพลิเคชันนี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้จะเริ่มแต่เขาบอกยังไงรู้ไหมน้องแอนช่วงนี้ตามบรรดาร้านอาหารต่างๆ
0: เริ
1: ่
0: มเงียบเลยใช่ไหม
1: เงียบกริบเลยเขานั่งตบยุงกันเอ๊ะทำไมคนมันเบาบางลงไปอ๋อจะเบาบางไม่ได้หรอกเพราะว่าเงินมันหมดแล้วเดี๋ยวรอต้นเดือนหน้าจะคึกคักอีกสักรอบนึง
0: เอานะอย่างน้อยเนี่ยก็คึกคักไปแล้วช่วง
1: เหลือเท่าไหร่
0: เหลืออยู่400กว่าบาทแน
1: ่โอ้ยังใช้ได้น
0: ะ
1: ฮะก็คือผมเองเนี่ยก็สำหรับซื้ออาหารอย่างเดียวนะฮะซื้ออาหารอย่างเดียวก็ยังเหลือประมาณสัก 300-400 ก็ได้หลายอาทิตย์อยู่นะครับก็บริหารจัดการที่ดีแต่ส่วนใหญ่

0: ขณะนี้เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าความคึกคักมันวูบหายไปทันตา
1: เพราะว่าเงิน
0: หลังจากล
1: ู
0: กค้าเงินหมดแล้ว 1,000 บาทครับเดี๋ยวรอต้นเดือนหน้าจะคึกคักอีกครั้งหนึ่ง
1: บางคนบอกไปหมดไปตั้งแต่ประมาณสักวันที่10อ่ะเพราะวันนึงใช้200ที่ทางฝั่งรัฐบาลให้ไปใช่มั้ย
0: คือรัฐบาลให้200เรา133มันเยอะมากนะ
1: ค่ะคือแต่ว่าบางทีอ่ะเราไออย่างแอนเนี่ยเดินออกไปซอย4อ่ะพี่ณรงค์แถวๆอสมทเนี่ยจะมีตลาดซอย4ตลาดละลายทรัพย์ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าละลายทรัพย์เราก็ซื้อมาทานอาหารทีเราก็กินกี่มื้ออ่ะ2มื้อกลางวันเย็นนะคะกลางวันเย็นไหนจะกาแฟพอเดินไปเอ้าขนมอันนี้ก็น่ากินผลไม้อันนี้ก็น่าซื้อไปซื้อมาออกไปเนี่ยที่ได้ใช้คือใช้เวลามาทำงานนะวันนึงอ่ะ333บาทอ่ะก็หิ้ว2ไม้2มือกลับมาแต่ก็กินได้แบบอ่ะ2วัน3วันอยู่นะพี่ณรงค
0: ์
1: ก็คือมาซื้อเอาเหตุผลที่มันหมดช้าเพราะว่าใช้เวลาวันทำงานไงวันไหนที่ได้เดินซอย4ถึงจะได้ใช
0: ่ก็เป็นลักษณะนี้นะอย่างน้อยก็ช่วยแบ่งเบาได้เนี่ยอาหารเนี่ยผมขอพิเศษเลยแบ่งกล้าหาญไหมผมขอสั่งพิเศษเลย70บาทจ่ายจริงๆแค่28บาทอ่ะ
1: มีความสุขเนาะ
0: ก็มีความสุขนะฮะแต่ว่าก็ต้องบริหารจัดการที่ดีแล้วก็ต้นเดือนหน้าเนี่ยเราต้องใช้ให้หมดด้วยไงครับ
1: ค่ะโอ้จะเหลือไหมล่ะ
0: เอาบางคนเนี่ยรัฐบาลเขาต้องบอกมาไงฮะจะไปทบเดือนหน้าไม่ได้นะครับเขาตัดเป็นศูนย์ทันทีแล้วก็เดือนหน้าเขาจะค้างไว้ในแอปของเรา 1,000 บาทนะฮะรัฐบาลช่วย60เราจ่ายเอง40ก็จะมีความสุขแบบนี้ไป4เดือนนะครับ
1: ก็ประหยัดเงินในกระเป๋าเราไปได้ด้วย
0: ผมเนี่ยไปเดินตลาดกกท.ออกกำลังกายที่สนามวิ่งไงฮะแล้วก็ไปเดินตลาด
1: แถวรามคำแหง
0: ทุกร้านเข้าร่วมโครงการหมดแล้วโอ้โหจับจ่ายใช้สอยกัน
1: ฟินเลยล่ะ
0: ฟินหมดเลยนะฮะแม้แต่ร้านน้ำแก้วละแค่15บาท20บาทเนี่ยยังเข้าร่วมโครงการเลยเขาบอกว่ามันซื้อง่ายขายคล่องจริงๆร้านค้าพรุ่งนี้เดลิเวอรี่นะฮะ6โมงเช้าเริ่มได้เลยนะครับตอนนี้มีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 88,000 ร้านค้านะฮะที่สามารถสั่งแล้วก็อยู่กับบ้านกับช่องเนี่ยสามารถเอาให้เขามาส่งที่บ้านได้เลย
1: ค่ะนะส่วนเรื่องของกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการที่เอาชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อคู่สมรสไปลดหย่อนภาษีแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยถูกตัดสิทธิ์กับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้รัฐบาลก็ยอมถอยไปแล้วนะคะเรื่องนี
0: ้ยอมถอยเนี่ยมันดูเสมือนว่าถอยได้ปีเดียวปีหน้าก็ต้องมาดูรายละเอียดกันใหม่อ่ะ
1: ค่ะก็เอาเป็นว่าในที่ประชุมของในฝั่งของสวัสดิการเนี่ยเขาก็ถอยเรื่องนี้ไปก็คือไม่เอาเกณฑ์เนี้ยมาเพื่อพิจารณาเพราะว่าดูแล้วเสียงสะท้อนจากประชาชนคือเขารับฟังเสียงนะสิ่งนึงที่เรารับรู้ได้คือรับฟังเสียงของประชาชนเพราะว่ามันก็มีหลากหลายมิติที่มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ไม่ได้เพียงแค่เฉพาะว่าพ่อแม่เขาก็ไม่ได้หมายความว่าออกมาจากจุดความยากจนแล้วนะคะทั้งที่พ่อลูกเองก็มาเสียภาษีลูกเองก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายแล้วเหมือนกันถึงได้เสียภาษีคนเสียภาษีจะถูกลงโทษหรอพ่อแม่ถูกลงโทษจากการที่ลูกเสียภาษีหรอเขาก็รับฟังจนอายอมถอยเรื่องนี้ไปแล้วเดี๋ยวปีหน้าเราก็มาว่ากันใหม
0: ่ปีหน้ารถทัวร์มาใหม่ประมาณนั้นนะฮะ
1: อาจจะไม่ก็ได้มั้งอาจจะไม่เอาแล้วมั้ง
0: เดี๋ยวลองดูนะฮะเพราะว่า1ประเด็นเรื่องของภาษีที่เอาชื่อพ่อแม่ไปใช้2ประเด็นเรื่องของหนี้สินนะฮะที่เขาเป็นห่วงก็คือบรรดาเกษตรกรที่เป็นหนี้กับธกส.ถ้าเกินแสนบาทมันจะไม่เข้าเงื่อนไขของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากแล้วเขาจะถือว่าคุณมีเครดิตคุณสามารถกู้ได้เป็นแสนเพราะฉะนั้นคุณไม่ลำบากหรอกอยากจะให้คนที่เขาลำบากจริงๆนะฮะหยิบยืมกู้หนี้ยืมสินใครไม่ได้เลยยื่นไปก็ถูกทิ้งถังขยะเงินจะใช้เงินจะกินก็ไม่
1: ม
0: ีนะฮะอันนี้เขาอยากจะให้ช่วยเหลือตรงเป้ามากที่สุดตอนนี้นะฮะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอัปเดตนะครับมีผู้ที่ลงทะเบียนก็คือไปยืนยันสิทธิ์คนที่มีบัตรอยู่ก่อนหน้านี้เขาให้มายืนยันสิทธิ์จนถึง21มิถุนายนเนี่ยยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว 11,797,120 รายและยังมีผู้ไม่ลงทะเบียนก็คือมีบัตรอยู่ก่อนหน้านี้แต่ว่ายังไม่มายืนยันสิทธิ์เนี่ย 1,376,853 ราย
1: แล้วก็แต่ปีนี้รอบนี้สิ่งที่ยังไม่ได้ยินเลยก็คือเรื่องของการจูงใจให้คนเสียภาษีอย่างไรอย่างรอบที่แล้วจำได้ไหมพี่ณรงค์โครงการคนละครึ่ง plus ใช่ไหมคะคนที่เสียภาษีได้ 2,200 ส่วนคนที่ไม่ได้เสียภาษีได้ 2,000
0: คือเงื่อนไขมันต่างกันครั้งที่แล้วเนี่ยก็คืออยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจ
1: อ
0: ันนั้นคือกระตุ้นเศรษฐกิจแต่คราวนี้ช่วยแบ่งเบาผลกระทบจาก

0: สงครามตะวันออกกลาง
1: อ
0: ันนี้คือช่วยเยียวยาผลกระทบจากภูมิภาคตะวันออกกลางเพราะอะไรครับทั้งผู้ค้านะฮะทั้งผู้ซื้อโดนผลกระทบกันหมดเลยน้ำมันก็แพงการจับจ่ายใช้สอยมันไม่เกิดขึ้นเลยเพราะผลกระทบจากภัยสงครามเงื่อนไขมันต่างกันเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจแต่เราเยียวยาให
1: ้เท่ากัน
0: คนมีเงินจับจ่ายใช้สอยพอยังชีพได้ในช่วงนี้ผู้ค้าผู้ขายโดยเฉพาะธุรกิจ SME เนี่ยยังพอเคลื่อนไปได้โอ้โหนั่งตบยุงกันเป็นกองอ่
1: ะ
0: ไม่มีคนมาซื้อของเลยอ่ะล้มหายตายจากไปก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับที่เขามีผลสำรวจออกมาถ้าสงครามอิหร่านกับสหรัฐอิสราเอลไม่จบคุณจะล้มหายตายจากภายในระยะเวลาเท่าไหร
1: ่
0: เขาบอกว่าไม่เกิน6เดือนผมไปแน่นอนสายป่านผมไม่ยาวแต่คนที่เป็นธุรกิจขนาดย่อมจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าอย่าถึง6เดือนเลยครับ3เดือนผมก็เฝ้าลากมะม่วงแล้วฮะไปไม่ไหวถ้าเกิดธุรกิจ SME ที่มีเป็นล้านๆน่ะในบ้านเราอะไปไม่ไหวเนี่ยประเทศไทยไม่อยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะรัฐบาลที่เขาออกมาช่วยที่บอกว่าต้องกู้เงินมาเพราะมันเร่งด่วนจริงๆในการที่จะมาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
1: ค่ะแต่พอไปเจอเรื่องของเนี่ยแหละบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเสียภาษีพ่อแม่ก็ถูกตัดสิทธิ์ไปก็เลยยิ่งกลายเป็นว่าอ้าวอย่างเงี้ยคนก็จะกลัวแล้วว่าเสียภาษีจะได้อะไรบ้าง
0: ครับก็อยู่ที่รัฐบาลจะพิจารณาว่าปีหน้าเนี่ยจะมีการปรับลดเงื่อนไขอะไรอย่างไรเห็นไหมการประชุมบอร์ดของบัตรสวัสดิการยังต้องนำเข้าที่ประชุมครม.เลยเพราะว่าเงื่อนไขการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นมติครม.ออกมาไงครับเพราะฉะนั้นต้องให้ครม.มาแก้ไขเงื่อนไขนี้อีกสักรอบหนึ่งอันนี้คนเป็นห่วงนะฮะนั่นแหละครับที่คนเป็นห่วงก็ใช้ให้ประหยัดแล้วกันเพราะว่าสถานการณ์เราก็เอาแน่มานอนไม่ได้อะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะก่อนหน้านี้บอกไงถามบอกว่าเดี๋ยวจะโจมตีนะฮะอิหร่านอีกวันนึงนะฮะบอกว่าไม่โจมตีแล้วเพราะว่าการพูดคุยเงื่อนไขในการยุติสงครามเห็นตกลงกันแล้วเดี๋ยววันนี้ฮะตามเวลาสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าเขาจะไปลงนามยุติสงครามกันครับแต่อิหร่านก็ยังชักไม่ชัดเจนน่ะรอดูสิครับว่าถ้าเกิดเขายุติปัญหากันได้เนี่ยมันโลกเรามันจะโล่งอกขึ้นมาทันทีเลยอะน้ำมันดิบจากภูมิภาคตะวันออกกลางว่าจะส่งมอบได้ช่องแคบฮอร์โมสก็จะเปิดได้เรือติดค้างเป็นร้อยลำออกไม่ได้ใช่ไหม
1: ค่ะพอน้ำมันมีนะคะค่าครองชีพก็จะค่อยๆกลับมาอยู่ในสภาวะปกติมากขึ้น
0: ครับก็รัฐบาลถึงให้4เดือนไงฮะให้4เดือนนี้หลังจาก4เดือนแล้วก็คิดว่าสถานการณ์โลกเรามันน่าจะดีขึ้นการจับจ่ายใช้สอยมันก็น่าจะกลับมาเป็นปกตินะฮะ
1: ค่ะเอาวันนี้หมดเวลาของรายการเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์แล้วนะคะเราสองคนลาไปแล้วสัปดาห์หน้าเจอกันกับคู่จริงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีหนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดันไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์

0: เศรษฐกิจใหม่ของประเทศโดยเห็นด้วยในหลักการกับข้อเสนอของภาคเอกชนในการพัฒนา New National Art and Culture Platform เพื่อยกระดับทุนทางวัฒนธรรมของไทยให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมประเด็นดังกล่าวได้รับการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและคณะผู้บริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่10มิถุนายน2569โดยภาคเอกชนเสนอให้จัดตั้งแพลตฟอร์มศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติในฐานะโครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรมยุคใหม่ทำหน้าที่เป็นทั้งศูนย์การเรียนรู้พื้นที่พัฒนาทักษะเวทีแสดงศักยภาพของศิลปินไทยและศูนย์กลางเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์เข้าด้วยกันนายกรัฐมนตรีมองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมระยะสั้นแต่เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจได้ในระยะยาวหากมีการออกแบบระบบนิเวศให้เหมาะสมโดยประเทศไทยมีจุดแข็งสำคัญทางด้านมรดกวัฒนธรรมศิลปะและงานหัตถกรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวซึ่งสามารถต่อยอดสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงได้รัฐบาลหนุนกลต.ปราบโกงทุนออนไลน์เรียกคืนเงินผู้เสียหายกว่า 1,000 ล้านปิด368บัญชีหลอกลงทุนกวาดล้างบัญชีม้าคริปโตทะลุเกือบ 60,000 บัญชีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่องผ่านการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันการหลอกลวงออนไลน์และการตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายมิจฉาชีพอย่างเข้มข้นล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.รายงานผลการดำเนินงานในช่วง5เดือนแรกของปี2569โดยมีการดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการปั่นหุ้นการทุจริตการให้ข้อมูลเท็จและการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตรวม8คดีผู้ถูกกล่าวหารวมโทษ43รายขณะเดียวกันมาตรการลงโทษทางแพ่งสามารถเรียกคืนผลประโยชน์และค่าปรับรวมกว่า 1,100 ล้านบาทแบ่งเป็นค่าปรับทางแพ่ง663ล้านบาทและเงินใช้ผลประโยชน์519ล้านบาทซึ่งได้ส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินแล้วด้านการปราบปรามภัยหลอกลงทุนออนไลน์สามารถปิดกั้นบัญชีและช่องทางการกระทำผิดแล้ว368บัญชีโดยดำเนินการอย่างรวดเร็วภายใน 7-48 ชั่วโมงหลังได้รับแจ้งช่วยลดความเสียหายของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้รัฐบาลยังเข้มงวดการสกัดกั้นการฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลโดยมีการระงับบัญชีม้าสะสมแล้ว 58,006 บัญชีเพิ่มขึ้นกว่า 10,000 บัญชีจากปลายปี2568ถอนความเข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะผลบอลเมื่อคืนทีมชาติกาตาร์ไล่ตีเสมอทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ช่วงทดเวลาบาดเจ็บในศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม B นัดแรกการแข่งขันฟุตบอลโลก2026กลุ่ม B นัดแรกที่สนามรีไวสเตเดียมซานตาคลาร่าเป็นการพบปะกันระหว่างทีมชาติกาตาร์ดวลเดือดทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครึ่งแรกมาถึงนาทีที่13สวิตเซอร์แลนด์ได้จุดโทษจากจังหวะที่เรโมฟลอยเลอร์หลุดเดี่ยวแล้วโดนอาบูนาดาทำฟาวล์และเป็นบลิวเอ็มโบโลทำหน้าที่ไม่พลาดพาสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นนำ1ประตูต่อ0ก่อนที่จะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้กลับมาเล่นต่อในครึ่งหลังเกมทำท่าจะจบลงด้วยชัยชนะของสวิตเซอร์แลนด์แต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในนาทีที่90+5กาตาร์ตีเสมอ1-1ได้เป็นผลสำเร็จเมื่อโอมัมอาเมดเปิดบอลจากฝั่งซ้ายมาเสา2บูอาเลมคูกี้ขึ้นโมงเข้าไปตุงตะข่ายจบเกมกาตาร์เสมอสวิตเซอร์แลนด์1ประตูต่อ1

โดยเกมต่อไปวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนสวิตเซอร์แลนด์พบบอสเนียส่วนกาตาร์พบแคนาดารัฐบาลเร่งปั้นซีเนียร์คอมเพล็กซ์ต้นแบบเคหะเพื่อคนไทยสูงวัยครบวงจรร้อยเอกหญิงพัฒดาลัตทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคม

0: ในราคาที่เข้าถึงได้พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในผู้สูงวัยโดยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะผู้บริหารของกระทรวงพม.และการเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามศักยภาพการพัฒนาพื้นที่ในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งมีแผนพัฒนาเป็นต้นแบบซีเนียร์คอมเพล็กซ์ของประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัยที่กำลังขยายตัวอย่างเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ได้มีข้อสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความชัดเจนศึกษาความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุในอนาคตและจะทำรูปแบบการพัฒนาบ้านเคหะเพื่อคนไทยซีเนียร์คอมเพล็กซ์เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
2: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวมข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
1: สวัสดีครับข่าวร้ายกลายเป็นดีนะครับเจอกับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมบอลธีรวัฒน์พึ่งทองนะครับพร้อมกับอาจารย์มอสดร.ตรีมินเกษมวิรัติพงษ์นะครับอาจารย์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครับวันนี้ก็เป็นวันเช้าวันอาทิตย์นะครับที่เราตั้งโจทย์เรื่องของคลังจบดราม่าลดหย่อนภาษีก็ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับอาจารย์มอสครับ
2: ครับก็อันนี้เราก็จะมาศึกษาถึงวิธีคิดแล้วก็กระบวนการของทางรัฐบาลนะครับว่าคิดอะไรกันอยู่ถึงทำสิ่งนี้ออกมาแล้วพอประชาชนคัดค้านก็ต้องมายกเลิกหรือเปล่าไหมครับแล้วเรื่องการสื่อสารของผู้นำความน่าเชื่อถือมันหายไปคุณบอล
1: อ๋อเพราะว่ากลายเป็นว่าตอนที่ยังไม่มีกระแสสังคมถ้าสมมติไม่ออกมาเยอะหรือว่าอย่างไรเนี่ยอาจจะกลายเป็นว่าเงื่อนไขนั้นอาจจะเดินหน้าต่อไป
2: ได้ครับเพราะว่าเนื้อคุณได้ครับคุณบอลก่อนที่เราจะพูดคุยเรื่องของบัตรคนจนนะเร
1: ื่
2: องของรัฐบาลก็ผมแล้วก็อยากจะเป็นตัวแทนนะครับของทางรายการนะครับแล้วก็ลูกคุณบอลแล้วก็ทุกท่านในสถานีเลยถวายความอาลัย
1: ใช่ครับ
2: นะครับแต่
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอครับ
2: ใช่ครับก็เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของปวงชนชาวไทยนะคุณบอล
1: ใช่ครับใช่ก็ประสบนิกรชาวไทยรู้สึกเศร้าสะเทือนใจนะครับต่อการสูญเสียในครั้งนี้จริงๆหลายๆท่านในช่วงเมื่อวานนี้นะก็น่าจะได้เห็นภาพที่มีการแชร์กันในโซเชียลมีเดียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยนะครับต่อความอาลัยในครั้งนี้ที่เกิดขึ้น

0: ขึ้นนะครับหลายๆท่านน่าจะได้เห็นภาพนั้นแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกก่อนที่เราจะไปคุยสิ่งที่เราตั้งโจทย์กันเอาไว้เนี่ยทางรายการของเราก็จะขอน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ด้วยนะครับสำหรับรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับซึ่งในช่วงแรกก็อยากที่จะนำเสนออาจารย์มอสและคุณผู้ฟังฮะว่าเราคุยกันเกี่ยวกับพระกรณียกิจของพระองค์ท่านหน่อยดีกว่าเนาะฮะ
1: ครับผมแล้วผมเนี่ยเป็นเด็กธรรมศาสตร
0: ์ครับ
1: แล้วก็แต่ผมเป็นรุ่นพี่ครับพี่คนเยอะนะผมเป็นแต่พอได้ยินว่าพระองค์ท่านจะเข้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเนี่ยที่ธรรมศาสตร์ก็แบบตื่นเต้นนะการจะมีรุ่นน้องเรียกว่ารุ่นน้องแล้วกันนะเป็นเจ้านายการเป็นเจ้านายมันก็สร้างความตื่นเต้นให้กับเราอยากกลับไปอยู่ไปเรียนอีกรอบนึงจังเลยอยากจะแบบได้มีโอกาสใกล้ชิดเชื้อพระวงศ์ระดับเจ้านายระดับสูงแบบนี้คุณบอลแล้วยิ่งผมได้ยินเรื่องราวของพระองค์ท่านเกี่ยวกับการที่พระองค์ทรงใช้ชีวิตเหมือนสามัญชนเลยครับ
0: เ
1: หมือนนักเรียนที่ไปอยู่ในมหาวิทยาลัยมันยิ่งเป็นความปลาบปลื้มของเราที่รู้สึกว่าเจ้านายของประเทศเราพระองค์ท่านทรงน่ารักมากไม่ต้องพูดคำไหนนะผมขออนุญาต
0: ขออนุญาตคุณผู้ฟังใช่ว่าบางจังหวะอาจจะใช้คำที่เราเข้าใจกันสะดวกแล้วกันนะฮะ
1: ใดๆก็ตามเนี่ยมันเป็นความปลาบปลื้มถึงแม้ผมจะเป็นเพียงนักศึกษาที่เป็นอดีตนักศึกษาที่ใช้อดีตของรุ่นพี่นะครับที่ธรรมศาสตร์เราเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าอยากจะทราบเรื่องราวของพระองค์ท่านว่าตอนพระองค์ท่านได้ใช้ชีวิตการศึกษาแล้วเป็นยังไงบ้างก็ไม่ผิดเลยรู้สึกยิ่งทำให้เรารู้สึกใกล้ชิดแล้วก็รู้สึกรักและศรัทธาในเชื้อพระวงศ์ในมากๆเลยครับคุณบอล
0: ครับครับก็จะมีเพื่อนๆหลายๆคนถ้าเกิดให้บอลย้อนกลับไปในช่วงสมัยที่อาจารย์มอสพูดนะฮะซึ่งบอลขออนุญาตว่าก็จะเป็นรุ่นเดียวกับพระองค์ท่านแต่เพียงแต่ว่าต่างรั้วมหาวิทยาลัยกันก็จะมีเพื่อนๆนี่แหละที่เป็นรุ่นน้องอาจารย์มอสอยู่ที่ธรรมศาสตร์ก็เคยเล่าให้ฟังบ้างหรือแม้กระทั่งอยู่นอกรั้วมหาวิทยาลัยแล้วบังเอิญได้ไปพบนะฮะก็จะมาเล่าให้ฟังหรือก็มีรุ่นน้องที่เป็นรุ่นน้องเด็กๆเลยฮะรุ่นน้องเด็กๆมากๆซึ่งน่าจะผ่านมา 10-20 ปีละที่รุ่นน้องก็เล่าให้ฟังอันนี้ก็น่าจะคุยกันได้เนาะอาจารย์มอสเนาะ
1: คือได้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เรา
0: ฟังน่ารัก
1: เราอาลัยครับ
0: ครับ
1: สิ่งที่พวกเราสูญเสียครับ
0: ครับครับ
1: ผมรู้สึกว่ามันเป็นคือไม่รู้จะพูดยังไงคุณบอลวันใจหายนะ
0: ใช่แม้ว่าเราชาวไทยจะได้รับทราบข่าวมาตั้งแต่ช่วงที่พระองค์ทรงประชวรทรงพระประชวรอยู่แล้วตั้งแต่ปี65เน
1: า
0: ะ
1: ก็ทำใจลุ้นมากๆว่าอยากให้พระองค์ทรงกลับมามีพระวรกายแข็งแรง
0: ใช่อยากให้มีปฏิหาริย์เกิดขึ้นมาตลอดทุกๆครั้งที่เราได้ติดตามประกาศสำนักพระราชวังนะครับ
1: แต่พอมีประกาศอย่างเป็นทางการเนี่ยใจสลายเหมือนกันคุณบอล
0: ใช่ครับใช่เป็นความรู้สึกแบบนั้นนะฮะแล้วก
1: ็ครับพระองค์ท่านไม่เพียงแต่เป็นเชื้อพระองค์ที่เขาเรียกนะเป็นกันเองกับประสบนิกรนะ
0: ครับ
1: ใกล้ชิดกับประสบนิกรมาตั้งแต่แรกๆเลยเท่ายังเป็นหนึ่งในบุคลากรที่ทรงคุณค่ามากทางกฎหมายของบ้านเรา
0: อย่างมากแล้วก็ต้องถือว่าเป็นระดับโลกระดับสากลด้วยครับอาจารย์มอสเพราะว่าอย่างปฏิญญากรุงเทพที่พระองค์ท่านนั้นได้ทรงผลักดันขึ้นมาจนทำให้เกิดเรื่องของการคำนึงถึงสิทธิของสตรีผู้ต้องขังหญิงเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าจะให้บอกว่าเป็นไฮไลท์ของพระกรณียกิจเลยก็เรียกจะว่าได้นะเพราะว่าโดยหลักๆอยู่แล้วพระองค์ท่านทรงมีความเชี่ยวชาญมีพระอัจฉริยภาพทางด้านกฎหมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นย่อยๆในสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงวางรากฐานเอาไว้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายอ่ะอย่างที่บันบอกข้อกำหนดกรุงเทพนะกำหนดเรื่องมันเป็นข้อกำหนดของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงใช่มีโครงการกำลังใจในพระดำริอย่างเงี้ยครับที่เริ่มใช่
1: เลยเป็นพึ่งพายามยาก
0: อันนี้เราได้ยินมาอย่างยาวนาน

0: ใช่ครับเป็นอะไรที่ผมยังประทับใจแล้วก็จำได้ตลอดครับ
1: ใช่โอ้เป็นมูลนิธินะครับที่เขาเรียกว่าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง
0: ๆการประสบภัยหรืออะไรก็ตามต้องได้ยินมูลนิธิเพื่อนพึ่งพยายามยากที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่รับความทุกข์เดือดร้อน
1: ใช่แล้วเราก็จะเห็นการทำงานของมูลนิธิเนี่ยตลอดเวลาตั้งแต่อดีตที่เริ่มก่อตั้งมาจนถึงทุกพิบัติภัยนะครับก็จะมีการบริจาคถุงยังชีพของมูลนิธิลงไปในพื้นที่หรือแม้กระทั่งตอนพระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่เนี่ยก็มีการเสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองอยู่หลายครั้งเลย
0: สำหรับคุณผู้ชมที่น้องๆเลยกว่านะน้องๆที่อาจจะตามไม่ทันเนี่ยอะไรสาเหตุที่ทำให้พระองค์ท่านกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายเพราะว่าพระองค์เรียนจบนิติศาสตร์ที่ธรรมศาสตร
1: ์
0: นะครับแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ไปต่อมหาวิทยาลัยที่แล้วก็จบปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่คอร์เนลซ
1: ึ่
0: งเป็นวิทยาลัยชั้นนำของรัฐตอนที่ผมทราบว่าพระองค์จบด็อกเตอร์ที่คอร์เนลผมแบบโอ้โหคือร้องโอ้โหเลยนะคุณบอล
1: คอร์เนลนะครับ
0: แล้วการเรียนตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้สนใจว่าท่านเป็นใครเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เขาสนใจว่าคุณทำเกรดได้หรือเปล่าคุณจริงจังกับการเรียนไหมคุณอ่านหนังสือคุณมีความสามารถแค่แล้วพระองค์ท่านสามารถทำได้มันโหผมต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เป็นความภูมิใจของเราในฐานะคนไทยและยิ่งภูมิใจมากเมื่อพระองค์ท่านคือเจ้านายชั้นสูงของบ้านเรา
1: ใช่เป็นทรงเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนได้เลยนะครับ
0: ถูกต้องเลยครับถูกต้อง
1: ก็มีอย่างหนึ่งที่จริงๆมันมีความเชื่อมโยงกับเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้เพราะว่าสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐที่ออกมาเพื่อที่จะให้ประชาชนที่อาจจะเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนหรือว่าอาจจะได้โอกาสกว่าในสังคมเนี่ยได้มีเขาเรียกว่าปัจจัยที่จะเอาไปใช้นะฮะในการ ดำรงชีวิตให้ดีขึ้นบ้างซึ่งมีสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงมีพระดำรัสอยู่ช่วงหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายอาจารย์มอสฮะตอนนั้นเป็นการเป็นเวทีเกี่ยวกับหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนมีพระดำรัสหนึ่งนะครับถ้อยความส่วนหนึ่งที่บอกไว้แบบนี้ขออนุญาตอัญเชิญมาอ่านนะครับเต็มๆเพราะว่าจะผิดเพี้ยนไปนะฮะพระดำรัสนั้นได้ทรงกล่าวไว้ตัดไว้ว่าก่อนใช้กฎหมายบังคับให้ชาวบ้านปฏิบัติอย่างเคร่งครัดควรต้องคำนึงถึงเงื่อนไขทางสังคมเศรษฐกิจหรือแม้แต่เรื่องธรรมเนียมประเพณีหากขาดการสนับสนุนเรื่องที่ดินทำกินการบริหารจัดการน้ำการคมนาคมสาธารณสุขพื้นฐานหรือการศึกษากฎหมายที่เคร่งครัดก็ไร้ประโยชน์คนเหล่านี้ต้องได้รับการสนับสนุนเสริมพลังจนถึงจุดที่สามารถมีทางเลือกในการใช้ชีวิตในจุดนั้นการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายจึงเป็นไปได้การจัดการเรื่องสถานะทางกฎหมายจึงมีผลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงวางเงื่อนไขแวดล้อมที่จะทำให้หลักนิติธรรมสามารถเกิดได้ในสังคมโดยเริ่มจากการช่วยให้ชาวบ้านสามารถเลี้ยงชีพได้ก่อนเป็นสำคัญนี่ครับคือใจความหนึ่งในพระดำรัสนั้นฮะ
0: ถูกต้องเลยครับคุณบอลคือวันนี้ถ้ามองความเป็นจริงของโลกอ่ะถ้าประชาชนอยู่ดีกินดีเมื่อเขาไม่มีกินไม่มีอยู่เขาอาจต้องยอมทำผิดกฎหมาย
1: ใช่
0: เน
1: า
0: ะครับ
1: หลายครั้งที่เราฟังข่าวในจันมอสเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ถ้ากฎหมายต้องไม่บังคับเขาให้เขาต้องอยู่ภายใต้กฎหมายแต่เขาไม่มีกินไม่มีใช้เขาก็ต้องยอมที่จะต้องทำผิดกฎหมายแล้วมันก็สุดท้ายมันก็กลับไปเป็นภาระของประเทศอีกเหมือนเดิมครับถ้าเขาจะต้องเข้าไปอยู่ในทันตสถานหรือว่าถูกจับถูกไหมครับคุณบอล
1: ใช่ครับ
0: ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตภายใต้กฎหมายได้อย่างสะดวกสบายไม่ต้องสะดวกสบายก็ได้ให้เขามีกินมีใช้อ่ะที่เขาไม่ต้องทำผิดกฎหมายอ่ะคุณบอล
1: ใช่เอาเท่าที่รัฐจะช่วยเหลือได้เพื่อให้พื้นฐานในการดำเนินชีวิตเนี่ยเขามีแล้วก็จะได้ต่อยอดไปประกอบอาชีพที่สุจริตนะฮะ
0: ต้องเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้พอถ้าเราทำตามพระราชดำริพระราชดำรินี้ได้นะครับคนที่มีอำนาจในการดูแลกฎหมายหรือดูแลความ

0: ุกข์สุขของประชาชนเนี่ยช่วยประชาชนให้เขาได้มีความอยู่ดีกินดีให้ปลาอย่าให้ปลาเขาอย่างเดียวเนาะ
1: ใช
0: ่ให้หนทางทำมาหากินเขาจะได้มีความยั่งยืนในการใช้ชีวิตนักการเมืองคือกลไกสำคัญที่จะทำให้เกิดสิ่งนี้นะคุณบอล
1: ครับ
0: ครับก็พระจำดัดเป็นพระจำดัดที่ทรงอัจฉริยภาพมากนะครับ
1: ใช่
0: มองการไกลมากๆ
1: ซึ่งเราเห็นได้เลยว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พระองค์ได้น้อมนำทรงน้อมนำมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะฮะเพราะว่าพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงวางรากฐานแล้วก็เขาเรียกว่าเห็นประชาชนเนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญมากๆในการพัฒนาประเทศแต่ก่อนที่ประชาชนจะมาช่วยเหลือกันในการพัฒนาประเทศเขาเองจะต้องมีทั้งที่ดินทำกินมีเขาเรียกว่าการเลี้ยงดูตนเองได้แล้วเลี้ยงดูตนเองได้แบบยั่งยืนด้วยเหมือนที่อาจารย์มอสได้พูดเมื่อสักครู่ว่าไม่ได้ให้ปลาแต่ทรงสอนให้เลี้ยงปลานี่คือความยั่งยืนใช่ฮะ
0: ทรงสอนวิธีหาปลาทำวันนี้ปลาหมดแล้วจะไปหาที่ไหนอ่ะได้ปะไม
1: ่
0: ใช่พอแต่ปลาจากเราอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งการทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งเส้นทางทำมาหากินอย่างยั่งยืนเนี่ย
1: คือ
0: สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงปฏิบัติแล้วก็ทำพระราชกรณียกิจเนี่ยมาตั้งแต่สมัยอดีตเลยนะคุณบอล
1: ใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นการบังคับใช้กฎหมายต่างๆมันถึงจะมีผลเนาะ
0: ถูกต้องครับคือกฎหมายเนี่ยมันมีไว้เพื่อไม่ให้คนทำความผิด
1: ครับ
0: แต่ถ้าวันนี้คนมันไม่มีกินคนมันเดือดร้อนบางครั้งเขาต้องยอมทำความผิด
1: เขาต้องดิ้นรน
0: เข้าใจไหมอย่างอันนี้ผมเล่าให้ฟังถึงอดีตแล้วกันว่าเรื่องโครงการหลวงนะครับก่อนที่ชาวเขาจะมาปลูกกาแฟมาปลูกชาเนี่ยชาวเขาปลูกอะไรกันมาก่อน
1: ปลูกฝิ่น
0: ถูกต้องครับซึ่งเป็นผิดสิ่งผิดกฎหมายถูกปะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วแต่พอสิ่งผิดกฎหมายแต่พอพระองค์ท่านเนี่ยไปให้ทางเลือกใหม่ก็คือต้นไม้ชากาแฟพืชเมืองหนาวไปทดแทนการปลูกฝิ่นและทำให้การปลูกสิ่งเหล่านี้มันถูกกฎมันสามารถเลี้ยงชีพได้เขาก็รับรู้ว่าเฮ้ยเราเลี้ยงชีพด้วยวิธีอื่นได้ไม
1: ่
0: จำเป็นปิดได
1: ้ครับ
0: แล้วได้กฎหมายด้วยมันชีวิตเขาก็เลยยืนยาวมาถึงทุกวันนี้แบบไม่ผิดกฎหมายแล้วก็อีกมุมนึงก็ถูกฝิ่นก็ถูกกำจัดไปโดยปริยายไม่ถูกกำจัดถูก
1: แทนที่ไปเลย
0: ถูกแทนที่ไปโดยปริยายสิ่งผิดกฎหมายก็ถูกหายไปวันนี้ถ้าเกิดนักการเมืองหรือคนที่เป็นนักพัฒนาเข้าใจบริบทเนี่ยครับเรื่องของการเพิ่มทางเลือกทำให้คนมีเส้นทางทำมาหากินได้โอ้โหประเทศเราจะเจริญขึ้นเยอะมากคุณบอล
1: ใช่ครับแล้วก็เราจะได้เห็นเลยว่าสถาบันนะฮะได้วางรากฐานเอาไว้อย่างชนิดที่เรียกว่าถ้าเราใช้ภาษาเราคุยกันก็คือทุ่มเทมากๆให้กับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างแท้จริง
0: คุณดอน 40-50 ปีที่แล้วอ่ะไปถึงดอยตรงนั้นเนี่ยคนธรรมดาอย่างเราจะไปไหมอ่ะ
1: โอ้ยนี่ถึงได้เป็นคำที่เรียกจนมาถึงทุกวันนี้ว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนา
0: ถูกครับแล้ววันนี้ต่อให้วันนี้ 40-50 ปีผ่านการไปถึงตรงนั้นก็ไม่ได้ง่ายนะครับ
1: ครับ
0: รถก็ไม่ได้เข้าง่ายนะต้องเดินเท้านะครับ
1: ใช่ครับใช
0: ่เดินอยู่อ่ะแต่พระองค์ท่านเสด็จถึงแล้วก็ช่วยทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการทำมาหากินใหม่ๆเพราะว่าพระองค์ท่านมองว่าการที่คนมีเส้นทางทำมาหากินที่ยั่งยืนเนี่ยนั่นคือพื้นฐานสำคัญในการใช้ชีวิต
1: ใช
0: ่เช่นเดียวกันแล้วพระองค์พาเนี่ยก็สืบทอดเจตนารมณ์ของผมเรียกว่าเสด็จปู่ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับใช่
0: รัชกาลที่9นี่นะครับ
1: ครับ
0: ก็คือผมเนี่ยนั่นคือสาเหตุที่ทำไมเราถึงรักราชวงศ์และสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะว่าเรารู้ว่าพระองค์ท่านทุกพระองค์ในทุ่มเทเพื่อประชาชนจริงๆ
1: ใช
0: ่วันนี้การสูญเสียก็ทำให้เราใจสลายมากคุณบอล
1: ใช่ครับแล้วก็จะมีภาพประวัติศาสตร์อยู่ซึ่งขออนุญาตในฐานะเป็นหนึ่งในสื่อมวลชนมุสลิมนะฮะก็ตอนนี้สื่อมวลชนมุสลิมหลายๆแขนงเนี่ยก็ได้นำภาพนี้มาย้อนให้ประสบนิกรชาวไทยทั้งมุสลิมและก็ทุกๆศาสนาได้รับทราบว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยทรง

0: สนับสนุนทุกๆศาสนาที่อยู่ในประเทศไทยนั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนเชื้อชาติใดศาสนาความเชื่อใดก็ตามแต่ก็มาอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารแล้วก็ด้วยความพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราทั้งนั้นเลยแล้วก็จะมีภาพของพระองค์เนี่ยนะครับขออนุญาตใช้คำที่เราเข้าใจการพระองค์พาเนี่ยนะสวมผ้าคลุมฮิญาบแบบมุสลิมแล้วก็ลงไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือเรื่องเกี่ยวกับกระบอกเสียงทางด้านสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำนั่นแหละครับเพราะว่าบางครั้งคนที่อยู่ตามแนวชายขอบไม่ว่าจะอย่างเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงภาคเหนือเนาะก็นี่จะมีจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็อาจจะมีการถูกมองหรือว่าถูกเขาเรียกว่าละเลยในเรื่องของความสิทธิมนุษยชนหรือว่าความเหลื่อมล้ำลงไปบ้างพระองค์ก็ทรงสนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่สันติภาพที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี่แหละครับ
1: ซึ่งรัชกาลที่9แล้วก็เชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์ท่านเนี่ยนะครับก็ให้ความสำคัญกับทั่วประเทศเลยนะไม่ใช่เฉพาะภาคเหนือหรือภาคใต
0: ้ภาคอีสาน
1: ผมได้ยินข่าวแบบพระองค์ท่านจะมีพระตำหนักเนาะในทั่วทุกภาคเพื่อที่จะมีโอกาสไปอยู่ตรงนั้นนานๆ นะครับมีพักเรียกว่านะเสด็จประพาสนะ
0: ใช่ครับ
1: เสด็จประพาสแล้วก็ไปเยี่ยมพระสงฆ์นิกรในบริเวณถิ่นทุรกันดารต่างๆนะครับซึ่งเป็นภาพที่เราเห็นจนชินตาคุณบอลตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าองค์พาเนี่ยพระองค์ท่านก็ได้เห็นได้ดำเนินรอยตามพระรัชกาลที่9แล้วก็พระพันปีอย่างเต็มที่เหมือนกันนี่ผมรู้สึกว่าเป็นการปลูกฝังที่พระบรมราชานุวงศ์ทุกพระองค์เนี่ยจะเห็นประชาชนมาก่อนเสมอคุณบอล
0: ใช่แล้วก็รวมถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยที่พระองค์นั้นได้ทรงวางรากฐานเอาไว้ให้กับพระราชธิดานะฮะในการที่จะต้องดำรงยศทางทหารเพราะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์และก็กษัตริย์ไทยเนี่ยนะในทุกพระองค์เนี่ยทรงเป็นจอมทัพไทยใช่ก็จะเป็นเหมือนกับผู้นำสูงสุดละในฝั่งความมั่นคงในระดับที่ถ้าเราไม่ได้นับในระบบราชการนะฮะก็จะเป็นแบบนั้นก็จะครับเชิญครับเชิญครับ
1: ในฐานนิกรชาวไทยอ่ะรู้สึกถึงพระมหากรุณาธิคุณมากๆเรารู้สึกได้เลยว่าทุกพระองค์เนี่ยนะครับจะเหมือนทรงมีภารกิจเพื่อประชาชน
0: ใช่อุ๊ยอาจารย์มอสพูดได้ตรงใจบอลเมื่อสักครู่มากว่ากำลังคิดอยู่เลยว่าอยากจะบอกให้กับหลายๆท่านได้ลองพิจารณาว่าแต่ละพระองค์เนี่ยจะมี
1: ทรงงาน
0: แล้วก็สนพระราชหฤทัยหรือสนพระไทยในแต่ละเรื่องที่แตกต่างกันออกไปแต่ละพระองค์แล้วมันครอบคลุม
1: ความเป็นอยู่ของประชาชนจริงๆนะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างเนี้ยเราล่าสุดเราก็เพิ่งจะมียาต้านมะเร็งแบบ
0: โออิมพานิบ400
1: เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์นะครับ
0: ใช่สมเด็จใช่ครับโอ้
1: เรามีพระบรมศาสดาวงศ์ที่มีพระพิชาสามารถจริงๆนะครับในแต่ละแขนง
0: อุ๊ยอันนี้อาจารย์มอสบอลขอต่อยอดหน่อยได้ไหมบอลเพิ่งจะสัมภาษณ์ทางขออนุญาตเรียกคือบอลจำชื่อหน่วยงานเต็มๆไม่ได้แต่เป็นศูนย์เภสัชกรรมของที่อยู่ภายใต้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้พูดถึงอิมคลานิบ400ที่เป็นยามุ่งเป้ารักษามะเร็งเนี่ยแหละฮะคือมันคือกระบวนการคือก่อนหน้านี้เนี่ยยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าอิมคลานิบเนี่ยก็จะมีตัวยาหนึ่งนะครับที่เรานำเข้ามาจากต่างประเทศเป็นเบสอยู่แล้วซึ่งราคาสูงมากเม็ดละ400 แล้วคนผู้ป่วยเนี่ยกินวันหนึ่งเนี่ยไม่ได้แค่เม็ดเดียวแล้วแต่ต้องกินทุกวันคิดดูสิว่าค่าใช้จ่ายสูงขนาดไหน
1: ตัวละหลายหมื่นบาทเลยนะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นหลายๆคนประสบนิกรชาวไทยไม่สามารถเข้าถึงยาตัวนี้ได้ครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราได้นำเบสตัวนั้นมาเพราะว่ามันหมดเรื่องของสิทธิบัตรไปละเราสามารถนำมาใช้ได้แล้วก็เอามาผลิตในประเทศของเราโดยเป็นพระดำริของเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นะครับที่มีพระดำริแล้วก็ให้กับ ทีมงาน

0: เดเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ก่อตั้งโรงงานขึ้นมาเอกชนไม่สามารถที่จะก่อตั้งได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงมากๆมันสูงมากจนมันอาจจะไม่ได้คุ้มค่าแต่สำหรับสายประเนตรของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับไม่เคยคิดถึงความคุ้มค่าขอให้ประสงค์นิกรได้เริ่มก่อนแล้วจากบุคลากรศูนย์คนในประเทศไทยที่มีองค์ความรู้ด้านการผลิตเรื่องนี้นะฮะณปัจจุบันเพิ่มจากศูนย์เป็น700คนแล้วครับ
1: ก็โหคนลุก
0: ครับ
1: พูดถึงทุนในการก่อในการที่จะพัฒนาคนจากศูนย์ให้เป็น700คนจะหมดไปกี่ร้อยกี่พันล้านนะคุณบอล
0: ครับ
1: นั่นคือผมโหเป็นพระมหากรุณาธิคุณจริงๆนะครับของสถาบันที่สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทำเพื่อประเทศเรา
0: ใช่บอลฟังบอลขนลุกเหมือนอาจารย์มอส
1: จะช่วยคนได้อีกเยอะมากคุณบอล
0: จริงเพราะว่ามันไม่ได้คือตั้งเป็นโรงงานไม่ได้จบแค่ว่าผลิตอิมคราเนต100หรือว่า400แล้วจบแต่ว่า นั่นหมายถึงว่าโรงงานแห่งนั้นจะต้องผลิตยาที่มีคุณภาพออกมาต่อยอดแล้วก็ทราบว่าตอนนี้กำลังมีงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องและต่อยอดจากตัวนี้และตัวอื่นอีกหลายตัวที่จะออกมาเพราะว่าโรงงานเนี่ยต้องเป็นระบบปิดแบบ 100% เนื่องจากว่ายามุ่งเป้าชื่อเขาบอกอยู่แล้วว่ามุ่งเป้ามันไปทำลายเซลล์ในร่างกายเพราะฉะนั้นตัวเภสัชกรหรือว่าผู้ที่ผลิตตัวยาที่อยู่ในแลบเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเซฟตัวเองแล้วก็สิ่งแวดล้อมทั้งหมดเพราะไม่งั้นถ้าเกิดผงฝุ่นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาตัวนี้มันเข้าไปสู่ร่างกายคนปกติก็อาจจะได้รับผลกระทบหรือผลข้างเคียงเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นองค์ความรู้ที่ยิ่งใหญ่มหาศาลมากๆนะคร
1: ับอย่างที่บอกครับพอเราได้พูดคุยเนี่ยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันกษัตริย์โดยจากการที่พระบรมมงสารวงศ์ทุกพระองค
0: ์
1: ได้ปริญญากิจให้กับคนไทยนะทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ท่านทุกพระองค์ได้ทำเนี่ยเพื่อคนไทยทั้งสิ้นนั้นทุกการสูญเสียที่เราใจสลายอะคุณบอล
0: ครับ
1: เรารู้ว่าคุณอุปกรณ์ที่พระองค์ท่านทำให้กับเราเยอะมากครับแล้วก็พูดเราก็มันยิ่งเสียใจ
0: ใช่มันเอาเป็นว่าทั้งชั่วโมงเราคุยกันเนี่ยหรือต่อสัปดาห์หน้าก็ไม่จบถ้าจะไล่เรียงกันแต่ละพระองค์ไปเรื่อยๆนะฮะ
1: ใช่ครับนั้นก็ขอถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งจริงๆนะครับ
0: แล้วก
1: ็ในครั้งนี้
0: ใช่สุดท้ายนี้สำหรับในช่วงนี้ก็อยากจะบอกทุกท่านว่าเราจะไม่ใช่แค่สำนึกหรือรำลึกแล้วแต่เราจะต้องสิ่งนำสิ่งที่พระองค์ได้ทรงวางรากฐานเอาไว้เนี่ยนำไปปฏิบัติแล้วก็เป็นแบบอย่างโดยเฉพาะฝากไว้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่อาจจะไม่ทันในยุคของพระองค์นะครับให้ศึกษาแล้วก็ลองฟังในสิ่งที่พระองค์ได้วางรากฐานเอาไว้ให้เรามีทุกวันนี้ด้วยนะก็จะเป็นประโยชน์มากๆแล้วก็จะเป็นความมุ่งหมายที่โครงการต่างๆได้เกิดขึ้นแล้วก็ได้มีขึ้นในประเทศไทยของเรานะอาจารย์มอสเอาล่ะ
1: ใช่ครับช่วยกันสืบสารแล้วก็ทำมองถึงประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าประโยชน์ของตัวเองนะครับก็ไปสร้างสรรค์สังคมเราให้อยู่กันอย่างสงบสุขแล้วก็ร่มรื่นและมีความสุขมากยิ่งขึ้นครับ
0: ครับเอาเดี๋ยวขอพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาเรามาเข้าเรื่องของเราเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ
1: ได้เลยครับ
0: ครับ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก

0: หน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
1: มอทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
0: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
1: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
0: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
1: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: มอทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
4: กลับมาช่วงที่2ของข่าวร้ายกลายเป็นดีนะครับวันนี้ครั้งจบดราม่าเรื่องรถหย่อนภาษีทักทายคุณผู้ฟังของทั้งแพลตฟอร์มในไลน์ก่อนนะครับคุณสุภชัยที่ดินคุณวิชาญตลิ่งชันนะครับแล้วก็พี่เทียนท่าฉลอมก็ทักทายกันมาตั้งแต่เปิดรายการเลยนะครับแล้วก็จะมีทาง Facebook โอ้ขออภัยหลายๆท่านที่ตัวนี้ตอนนี้หน้าคอมเมนต์ของวันมันเลื่อนลงไปแล้วมีหลายคนได้พูดคุยกันเข้ามาตอนนี้ก็จะมีคุณประกอบนะครับที่บอกว่าติดตามอยู่นะครับอาจารย์มอสแล้วก็มีคุณคนฟังข่าวนะครับได้พูดถึงว่าได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดในระยะใกล้ๆกับบุคคลในราชวงศ์เนี่ยก็ตอนที่ได้รับปริญญาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับรู้สึกปลาบปลื้มมากหลังจากนั้นก็จะมีระยะไกลๆเช่นเรื่องตอนไปรับทรงเสด็จต่างๆท่าอากาศยานหรือว่าเสด็จพระราชดำเนินผ่านยังสถานที่ต่างๆนะครับคุณสักรินสวัสดีเข้ามาแล้วก็จะมีคุณกัญญานัทนะครับส่งข้อความไปถึงอันนี้ก็จะมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเล็กน้อยขออนุญาตไม่อ่านละกันเนาะ แต่ว่า ก็รับทราบแล้วก็ได้เห็น ทุกท่านนะครับรับทราบที่ทักทายกันเข้ามาอย่างคุณวิชานี่ก็สวัสดีค่ะดร.ตีมิงเกษมวิรัติพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทัศนคติและบุคลิกภาพเพราะฉะนั้นไหนๆคุณวิชาญได้พูดแบบว่ามียศให้อาจารย์มอสเต็มแบบนี้แล้วเนี่ยอาจารย์มอสได้พูดหน่อยครับว่าเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์มอสจะต้องมีเป็นวิทยากรถูกไหมฮะ
5: ใช่ครับผมจะมีเปิดเมื่อกี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ดูได้ฟังโฆษณาที่ช่วงเบรกนะครับก็จะยินทราบเพราะเราจะมีหลักสูตรของ MCOT Academy นะครับของช่อง9เลยครับผม
4: ใช่ของ MCOT
5: หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนพิธีกรครับสอนการพูด
4: ครับ
5: การพูดอยู่ข้างหน้าถ้าคุณอยากมีทักษะการพูดที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็มั่นใจรู้ว่าบทบาทหน้าที่ของพิธีกรทำอะไรก็ได้ฝึกการเป็นสปีกเกอร์การเป็นพิธีกรการเป็นพรีเซนเตอร์หน้าชั้นหรือว่าหน้าในงานต่างๆเนี่ยเรามีหลักสูตรที่ชื่อเส้นทางสู่พิธีกรมืออาชีพครับ
4: ครับ
5: อันนี้ก็จะจัดรอบนี้จะจัดวันที่24มิถุนายนนี้ครับผม
4: โอ้ยใกล้แล้ว
5: ใกล้แล้วครับอีกสัปดาห์ครับอีก2สัปดาห
4: ์ครับ
5: สัปดาห์ก็ประมาณสัปดาห์เกือบ2สัปดาห์24มิถุนายนนะครับเราจะจัดถ้าใจก็ติดต่อมาทางช่อง9ได้เลยนะครับหรือไปที่ Facebook ของ MCOT Academy ครับ
4: ใช่นะครับก็เรา MCOT Academy ของทางอสมทก็จะจัดโครงการดีๆแบบนี้ให้คุณผู้ฟังนะครับแล้วก็แฟนคลับต่างๆเนี่ยแล้วก็ช่วยแชร์กันก็ไปด้วยนะครับก็จะได้รับทราบเพราะมันมีโครงการไม่ใช่แค่เรื่องของการพูดแต่มันมีเรื่องของผู้นำมีเรื่องการต่อยอดในทางวิชาชีพได้ที่เราร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรภายนอกด้วย
5: ของ MCOT ของทาง FM 100.5 ก็เพิ่งจบไป CEO อาเซียน
4: ใช่
5: เราก็จะมีทุกปีครับมีหลักสูตรหลายๆหลายๆหลักสูตรเพื่อที่จะให้คนนอกได้ทำได้มาเรียนรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรใน MCOT นะ
4: ครับ
5: เป็นสถาบัน MCOT เองเนี่ยมีบุคลากรที่มีความรู้เยอะมากเราก็อยากจะเอาความรู้ของบุคลากรเนี้ยถ่ายทอดให้กับคนทั่วไปเราก็เปิดเป็นคอร์สเรียนนะครับเพื่อทำให้ผู้คนได้เข้าถึงแล้วก็ได้พัฒนาไปด้วยกัน
4: ใช่ครับอาจารย์มอส เอาละครับ
5: ฝากด้วยครับถ้าสนใจการมาเรียนรู้ด้วยกันก็แวะเข้ามาได้ครับ
4: สมัครได
5: ้ครับ
4: ครับมาถึงประเด็นหลักของเราในวันนี้อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์มอสคุยไปรอบที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วถูกไหมฮะตอนนั้นยังไม่มีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ใดๆโดยเฉพาะเรื่องของบุตรนำชื่อของบิดามารดาเพื่อจะเอาไปลดหย่อนภาษีเป็นลักษณะของติ๊กในช่องว่าเลี้ยงดูบิดามารดาถูกไหมฮะ
5: พอชื่อนั้นถูกโยงเข้าไปที่บัตรคนจนก็จะบอกว่าคนนี้ไม่จนเพราะลูกมีรายได
4: ้ลูกมีกำลังจากการลดหย่อนภาษีแล้วเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามีกลุ่มที่ดูแลอยู่เพราะฉะนั้นรัฐก็จะ จะตัด

0: สิทธิ์เอาพูดง่ายๆเลย
1: ยุติการดูแล
0: ยุติการดูแลเพราะว่าอยากที่จะให้มันครอบคลุมทุกๆกลุ่มแต่ในเมื่อคนที่เขามีคนดูแลอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ก็ตัดสิทธิ์ละ
1: คือถ้ารับจะมองแบบนี้เนี่ยมันจะบอกว่าไอเดีย
0: เหมาเข่ง
1: ง่ายไปหน่อยนึงเหมาเข่งง่ายไปหน่อยง่ายไปหน่อยเพราะว่าโอ้โหมันมีอย่างเนี้ยล่าสุดก็จะมีคนที่เขามีที่ดินหนึ่งเกิน10ไร่แล้วก็เป็นคุณตาอายุเยอะแล้วพอมี12ไร่ปุ๊บไม่เข้าเกณฑ์สวัสดิการคนจนละ
0: ครับ
1: อะไรแบบเนี้ยครับคุณบอล
0: ใช
1: ่ต้องนิยามคำว่าคนจนใหม่นะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากเรื่องนี้นะเราก็อยากให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ไปพร้อมกันหรือว่าแลกเปลี่ยนไปด้วยกันก็คือว่าเวลาเราจะกำหนดนโยบายอะไรก็ตามครับ
0: ถ้าเรา
1: จะมีธงอยู่ธงเดียวด้วยความที่มันเป็นเรื่องของภาพกว้างในสังคมเนี่ยมันมีหลายมิติมากนะคุณบอล
0: มันมีเคสยิบย่อยในเรื่องใหญ่นั้นๆเนาะอาจารย์มอสเน
1: า
0: ะ
1: จะทำอย่างไรมันครอบคลุมแล้วก็เนี่ยพอเป็นกระแสปุ๊บก็จะออกมาแล้วก็ปรากฏว่าถูกต่อต้านถูกแล้วก็ไปแปลว่าก็ต้องยกเลิกความน่าเชื่อถือมันหายไปไหมอ่ะ
0: นั่นสิน
1: ะครับเพราะในคราวต่อไปไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็ตามครับกำหนดนโยบายต่างๆมาก็ต้องรัดกุมจริงๆเรื่องที่มันมีคนต่อต้านก่อนนี้อีกก็คือเรื่องของการปรับคุณบอลจำได้ไหมเรื่องของการปรับค่าปรับในการเดินค่าธรรมเนียมการออกนอกประเทศ
0: ครับครับ
1: มีเก็บแต่ก็ตอนนี้น่าจะเริ่มเก็บแล้วมั้งครับ
0: ใช
1: ่ประชาชนก็ต่อต้านมาพอสมควรเพียงแค่แต่มันก็ไม่ได้เป็นกระแสมันไม่ได้เป็นเรื่องของคนทั้งประเทศเนาะเฉพาะมันเป็นเฉพาะเรื่องของคนที่เดินทางนะฮะแต่ถามว่าการที่ประชาชนการที่รัฐบาลเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆหรือว่าตัดสิทธิ์ต่างๆลดริดรอนทำให้ประชาชนเสียผลประโยชน์เอาอย่างนี้ดีกว่าเรื่องเสียผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยรัฐบาลต้องคิดเยอะๆนะครับต้องบอกแบบนั้น
0: มันมีหลายกรณีมากๆที่คือด้วยความที่มันเป็นดราม่าขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าสภาพความเป็นอยู่ในชีวิตจริงของแต่ละบ้านเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ความคิดของพ่อแม่ในบ้านนั้นลูกในบ้านนั้นอีกก็แตกต่างกันออกไปมันพอมันเป็นเรื่องแบบนี้อาจารย์หมอที่มันยิบย่อยการกำหนดนโยบายหลักๆออกมาเพื่อจะทำให้มันครอบคลุมที่สุดเนี่ยในทางการบริหารหรือว่าจิตวิทยาแล้วเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงอะไรเป็นหลักก่อนเลยอาจารย์หมอ
1: จุดสำคัญเลยคุณบอลที่มันเป็นประเด็นมากสุดคือการถูกตัดสิทธิ
0: ์ครับ
1: คำตัดสิทธิ์หรือทำให้เสียผลประโยชน์เนี่ยครับเลยเป็นตัวจุดประกายคือโดยธรรมชาติของมนุษย์ชนชั้นที่เป็นผู้ตามของอย่างพวกเราเนี่ยครับ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ชนชั้นปกครองเนี่ยเมื่อใดก็ตามเราจะรู้สึกได้ว่ารัฐบาลมีหน้าที่ในการกำหนดสิ่งที่ประชาชนควรจะได้ประโยชน
0: ์ครับ
1: นโยบาย 70-80% ของภาครัฐคือให้ประโยชน์กับประชาชน
0: ใช่ครับ
1: แต่ก็มีนโยบายสักนโยบายหนึ่งที่ออกมาแล้วกลายเป็นว่าตัดประโยชน์ของประชาชน
0: มันก
1: ็อันดับแรกที่ต้องมาผมว่ามันต้องมีวิธีสื่อสารให้ประชาชนได้ประโยชน์ครับ
0: ครับ
1: พอสื่อสารว่าจะตัดสิทธินะคุณบอกว่าเป็นกระแสไหมล่ะ
0: ใช่ใช่คนที่เขาถูกตัดสิทธิ์น่ะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามแต่เรายังไม่นับเคสย่อยนะว่าจะแบ่งบ้านยังไงแต่หมายถึงพอโดนตัดสิทธิ์ปุ๊บเขาจะต้องมีคำถามก่อนแหละ
1: โวยวายก่อนเลยโดนหรือไม่โดนไม่รู้แต่ฉันโวยวายก่อนเพราะฉันได้ยินว่าตัด
0: ใช่ใช่
1: นี่คือเรื่องที่รัฐบาลเองต้องมองว่าต่อให้ตัดก็จริงจะสื่อสารอย่างไรนะครับแล้วก็การตัดเนี่ยอาจจะต้องมาทีหลังโดยธรรมชาติของการสื่อสารสมมติว่าเราจะตัดสวัสดิการบริษัทพนักงานเนาะ
0: ครับ
1: เนื่องด้วยเราต้องการจะทำสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นเราจึงต้องลดสิ่งนี้แต่ไม่ใช่เราต้องลดสิ่งนี้เพราะเราต้องการสิ่งนี้อะไรที่เป็นข้อมูลที่มาก่อนเนี่ยการสื่อสารตรงนี้คนจะจำสิ่งที่มาก่อนคุณบอล
0: อ๋อมันเราต้องกลับด้านกัน
1: ถูกต้องครับเราต้องกลับด้านกันนะครับแล้วการที่จะสื่อสารเรื่องการถูกตัดผลประโยชน์หรือความสูญเสียผลประโยชน์ของคนเนี่ยเราก็ควรจะมีข้อมูลอื่นๆมาทำให้เขารับรู้ว่าเขาไม่ได้เสียอะไรหรือเสียมันได้มากกว่าเสียนะ

0: แต่ถ้าคือว่าเขาเสียมากกว่าได้เมื่อไหร่เป็นเรื่องทุกทีครับ
1: ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเจาะเอาเฉพาะตัวเงื่อนไขเกี่ยวกับการนำชื่อบิดามารดาไปลดหย่อนภาษีแล้วกลายเป็นชื่อนั้นจะต้องถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถได้รับบัตรนี้ได้เนี่ยถ้าเราจะสื่อสารตั้งแต่แรกเพื่อที่จะไม่หรือว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดดราม่ามันจะต้องบอกประมาณยังไงดีอาจารย์มอด
0: มันคงจะต้องบอกว่าเรื่องของการลดหย่อนภาษีเขาได้ประโยชน์อะไรบ้างแล้วจริงๆเราจะต้องมีการชดเชยคือตอนนี้พอเขาตัดอย่างเดียวเขาไม่มีการเพิ่มให้อ่ะมันก็คนรู้สึกแย่เข้าไปอีกคุณ
1: พ่อ
0: นะฮะอันนี้มันเป็นการตัดอย่างเดียวมันไม่มีการให้คืนกลับมาแล้วโดยในภาคโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเรามองว่าภาครัฐควรจะเป็นภาคที่ให้ประโยชน์ประชาชนไม่มาตัดสิทธิ์จากประชาชน
1: อ
0: ันนี้คนก็จะมองรู้สึกว่าทำไมรัฐบาลนี้ตัดเอะตัดคนอื่นเขามีแต่ให
1: ้เพราะเอาจริงๆเนาะเวลาที่เราอย่างบอลเนี่ยก็ลดใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากบิดามารดาเหมือนกันทีนี้เราลองกลับมาว่าไอ้เงินที่เราได้ลดหย่อนภาษีในแต่ละปีเนี่ยเราไม่ได้มีรายได้เราเขาเรียกว่าอะไรคือบางคนหรืออย่างเราเนี่ยมันคาบเกี่ยวเส้นเขาเรียกไอ้ตัวขั้นบันไดของภาษีอ่ะ
0: ครับ
1: เราจะเป็นกลุ่มที่มีรายได้เยอะก็ไม่ใช่แต่ถามว่าน้อยซะจน
0: ก็ไม่น้อย
1: มันเถิบน้อยขึ้นมานิดนึงอ่ะแล้วมันกลายเป็นว่าเราก็จะต้องเสียภาษีในอัตราขั้นบันไดที่สูงแล้ว
0: ใช่ใช่
1: เหมือนมันอยู่ฐานบันไดที่สูงอ่ะ
0: จริงๆจะบอกว่าการลดหย่อนมันก็ไม่ได้เยอะนะคร
1: ับใช่ก็เลยจะบอกว่ามันก็เป็นเงินเล็กน้อยมากถ้าเทียบกับรายได้ของคนที่เขารวยๆหรือจริงๆหรือแม้กระทั่งถ้าเราเทียบกับคนที่เขาจนจริงๆสิ่งที่เราได้ลดหย่อนมาเนี่ยมันก็ถือว่าเยอะมากสำหรับคนที่เขาอาจจะหาเช้ากินค่ำจริง
0: ๆคือวันนี้ถ้ารัฐบาลถ้าสมมติจะไปบริหารจัดการเรื่องของสิทธิบัตรคนจนนะครับ
1: ครับ
0: มันควรจะมีทางเลือกให้ประชาชนเลือกครับ
1: ครับ
0: ว่าอ่ะถ้าเกิดคุณอยากจะเอาลดหย่อนคุณพ่อคุณแม่แต่คุณได้ลดหย่อนเพิ่มนะลดหย่อนเพิ่มมาเนี่ยคุณอาจจะต้องขออนุญาตตัดสิทธิ์คุณพ่อคุณแม
1: ่ครับ
0: แต่ถ้าเกิดคุณจะใช้สิทธิ์เท่าเดิมคุณพ่อแม่ได้อยู่อะไรเงี้ยก็ต้องให้เขาเลือกไม่ใช่ให้เขารู้สึกเขาเสีย
1: คือบัตรตัดโชคเลยอย่างนี้
0: ถามว่าในมุมของนโยบายการกำหนดนโยบายอ่ะเราต้องคำนึงถึงความรู้สึกของคนด้วย
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: แล้วก็มาบริหารต้นทุนหลงจงแล้วภาษาก็บริหารต้นทุนว่าตรงไหนมันพอได้มากได้น้อยเพื่อให้ความรู้สึกของคนยังรู้สึกถึงความที่เรา
1: จะเป็นผู้ได้รับการดูแล
0: ถูกต้องครับแล้วก็ดูแลเขาอยู
1: ่
0: แต่พูดแบบนี้มันตัดขาดกันปุ๊บเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าถือว่าดำเนินนโยบายผิดพลาดนะจะพูดไงก็ได้คร
1: ับ แล้วการที่พิจารณาใหม่แล้วก็ไม่ใช้เงื่อนไขนี้แล้วเนี่ยลักษณะแบบนี้เรียกว่าข่าวร้ายกลายเป็นดีได้ไหมกลับลำทันไหมอย่างนี้อาจารย์มอส
0: ก็ผมไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าถ้าคนที่เชียร์ก็ทันถ้าคนที่ไม่เชียร์ก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้ไม่จริงใจถ้าไม่ปัดอีกแล้วเหรออ
1: ่า
0: อันนี้มันไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์แล้วแต่ว่ามันอยู่ที่คนที่เขาเชียร์เขาจะรักไว้แต่คนที่กลางๆก็อาจจะบอกว่าก็ดีแล้วนะก็ดูก็ตามเนื้อผ้า
1: ครับมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้เลยอาจารย์มอสคือตอนแรกเนี่ยมาเหมือนเจตนาหนึ่งเนี่ยหวังว่าจะไม่ให้เขาเรียกว่าคนที่ใช้ชื่อพ่อแม่แล้วก็ไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่จริง
0: ๆ
1: ขัดสกัดลักษณะแบบนี้ทีนี้กลายเป็นว่าพอยกเลิกเกณฑ์ตรงนี้ทุกดราม่าที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเลี้ยงดูพ่อแม่จริงหรือไม่เลี้ยงดูจริง
0: ๆ
1: เท่ากับกลายเป็นอุดช่องโหว่ตรงนั้นไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าต้องยกเลิกเงื่อนไขไปทั้งหมดแทนที่มันจะออกมาแล้วครอบคลุมตั้งแต่แรกหรือมีตัวเลือกตั้งแต่แรกเหมือนที่อาจารย์มอสบอก
0: ตอนอาจจะผมเข้าใจว่าเขาน่าจะมองไม่รู้ว่าก่อนจะออกมาเขาได้ศึกษามากน้อยแค่ไหนคุณบอลหรือว่าได้เดาใจคนไว้ว่าเฮ้ยถ้าเราทำแบบนี้แล้วคนจะมีตอบสนองมายังไงบ้างไงคุณบอล
1: ใช่เพราะว่ามีหลายๆคนพูดเหมือนกันฮะอันนี้เป็นเสียงสะท้อนจากภาคประชาชนว่าหรือว่าผู้ใหญ่ในรัฐในภาครัฐเนี่ยไม่เคยเข้าใจการเสียภาษีหรือการใช้ชีวิตจริงๆแบบที่ประชาชนที่ทำงานเป็นปกติหาเช้ากิน

0: ทำเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเขาใช้กันนี่คือสิ่งที่ครับประชาชนถามเลยนะฮะ
1: ดูเนี่ยถึงบอกว่าวันนี้คุณเข้าถึงประชาชนจริงๆไหมอ่ะว่าชีวิตประชาชนเขาเป็นอยู่กันยังไงเขาใช้ชีวิตกันยังไงเขารู้สึกยังไงกับสิ่งเหล่านี้เพราะวันนี้เขาผ่านมาการที่เขาใหญ่ใช้สิทธิ์พ่อแม่อยู่เนี่ยอ่ะเพราะว่าอะไรอ่ะเขาไม่ได้อยากเสียภาษีเยอะไงก็ตัวเสียภาษีมามันก็ไม่คุ้มกับสิ่งที่เขาได้รับกับชีวิตสวัสดิการเขาถูกป่ะ
0: ใช่
1: แล้วที่ไปไหนหมดเขาก็จะไปมองว่าภาษีก็ถูกรัฐบาลเอาไปใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายไม่มีประโยชน์กับประชาชนเนี่ยมันก็เหมือนวนกันไปวนกันมาเหมือนอะไรนะงูกินหาง
0: งูกินหาง
1: โทษกันไปโทษกันมาดังนั้นผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะรีบสร้างนโยบายที่ทำให้ประชาชนไว้ใจว่าภาษีของพวกเขาถูกนำไปใช้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยคนจะได้
0: ใช่แล้วก็ถึงในทุกกลุ่มด้วยใช่เพราะว่าบางนโยบายอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันอีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังประชาชนว่าทุกนโยบายที่ออกมามันไม่ได้หมายความว่านโยบายนี้เราอาจจะได้รับประโยชน์กับมันได้เต็มที่เหมือนกับกลุ่มอื่นเพราะว่าการดูแลประชาชนเนี่ยมันมีหลายกลุ่มเพราะฉะนั้นบางนโยบายก็จะตอบสนองกลุ่มส่วนใหญ่ของประเทศมากหน่อยส่วนที่เป็นบางกลุ่มที่ประชาชนส่วนน้อยก็อาจจะไม่ได้รับก็อาจจะไปได้รับนโยบายที่ได้รับผลประโยชน์อื่นๆตามมาเราไม่สามารถที่จะรับทุกนโยบายแล้วเป็นประโยชน์ของเราทั้งหมดได้เพราะว่าเราต่างมีอาชีพมีที่อยู่อาศัยที่แตกต่างพื้นที่กันออกไป
1: แล้วแต่ละคนก็มีเงื่อนไขต่างกันเนาะซ
0: ึ่
1: งปานก็พยายามที่จะให้ผลประโยชน์หรือสวัสดิการที่ครอบคลุมทุกๆเงื่อนไข
0: ครับ
1: ไม่ว่าใดๆก็ตามนโยบายทุกนโยบายใช้เงินหมด
0: ใช่ใช่ใช่
1: แม้กระทั่งเรื่องของการสร้างเสียงอำนวยความสะดวกพื้นฐานโครงสร้าง
0: พื้นฐาน
1: คนนั้นพวกนี้ก็ต้องใช้เงินหมดเพียงแค่วันนี้ประชาชนไม่รู้สึกว่าการใช้เงินของรัฐบาลมันมีประสิทธิภาพจริงๆนะเราจะเห็นถนนซ่อมสะพานพังหรืออะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นที่เป็นเรื่องเป็นราวในสังคมเรื่องแม้กระทั่งเรื่องของการรู้สึกว่าโครงการแต่ละโครงการมีเรื่องการคอร์รัปชันหรือว่ามีเรื่องของใดๆที่มันพูดถึงกันเนาะในกระแสสังคมตรวจสอบเจอไม่เจออีกเรื่องนึงนะ
0: ครับครับ
1: แต่ความรู้สึกของประชาชนต่างหากครับที่ตอนนี้รัฐบาลน่าจะต้องรีบมาดูแลทำให้เขาอยากเสียภาษีสิ
0: ใช่
1: ทำให้เขาอยากเสียภาษีทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยการเสียภาษีของเรามันได้ถูกเอาไปใช้อย่างมีประโยชน์จริงๆนะครับถ้าวันนี้สิ่งที่รัฐบาลจะเข้ามาทำให้ตัวเองกลับมามีความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้รับความไว้วางใจมากขึ้นอ่ะต้องทำเป็นหลักเลยคุณบอล
0: อาจารย์มอสเชื่อไหมพออาจารย์มอสพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเสียภาษีเนี่ยมีผู้ประกอบการที่เขาขายของทั่วไปอ่ะขายผลไม้ขายนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยบางเจ้าที่ขายดีๆมากๆอ่ะเขาไม่ได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะเคยได้ยินมาเหมือนกันในบางเจ้าบอลไม่ตัดสินในความคิดของเจ้าใดเจ้าหนึ่งแล้วกันนะฮะแต่เคยได้ยินมาโดยภาพรวมๆว่าเขาไม่ร่วมโครงการเพราะว่าเขากลัวเข้าไปอยู่ในระบบภาษีเพราะว่าเขาขายได้แบบมหาศาลคือรายเล็กๆมากๆเช่นขายปลาท่องโกขายหมูปิ้งตอนเช้าเนี่ยเขาเข้าร่วมโครงการเพราะรายได้ที่เขาได้เนี่ยมันไม่ถึงเกณฑ์ภาษีไงแต่เจ้าบางเจ้าที่เขาขายได้เรียกว่ารวยกว่าเราทำงานทั้งเดือนน่ะอาจารย์มอสทั้งงานทั้งปีก็ได้อะเขาขายเดือนนึงเนี่ยแต่เขาไม่เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสเขาไม่ได้เป็นห้างร้านใหญ่โตใดๆเพราะเขาไม่ได้เข้าระบบภาษีและเขาก็ไม่เข้าร่วมเพราะว่าเขาไม่เสียภาษี
1: นี่แหละครับนี่คือเหตุผลว่าวันนี้ถ้าต่างประเทศเนี่ยนะครับเราบอกว่าประเทศมันต่างประเทศสวัสดิการดีมากเลยประชาชนนั่นคือเขาถูกภาษีถูกนำมาใช้อย่างคุ้มค่าเขามีระบบของการดูแลอย่างชัดเจนแต่เขาเสียภาษีกันเยอะมากนะต่างประเทศ
0: เยอะมาก
1: แต่คนไทยเนี่ยเรานอกจากเสียน้อยแล้วหลายคนพยายามเลี่ยงด้วย
0: ใช่ต่างประเทศเขาเสียภาษีเพราะเขาได้สวัสดิการเรื่องการดูแลสุขภาพอ่ะเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากแต่ทุกวันนี้เราอ่ะเสียภาษีเยอะมากแต่เราก็จ่ายค่าประกันชีวิตถ้าเราไม่ได้รับสวัสดิการอื่นๆของรัฐแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะประกันสุขภาพปีนึงแพงมากใช่ไหมอาจารย์มอส
1: แพงๆผมก็จ่ายปีละหลายตังค์จริงแค่อย่างแค่เพราะว่าเราจะคือในมุมของสวัสดิการรัฐเนาะถ้าเป็นเรื่องพยาบาลโรงพยาบาลรัฐบาลหรืออะไรประชามันอาจจะเยอะมากๆในการดูแลประชาชนแต่สิ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลทำได้นะฮะสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลทำได้

0: ก็คือการที่รัฐบาลต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
1: ครับ
0: สมมตินะคุณบอลเรามีสวนสาธารณะเรามีสถานที่ออกกำลังกายเรามีต้นไม
1: ้
0: เรามีอะไรที่มันจะเป็นสภาพแวดล้อมที่ทำให้ประชาชนสุขภาพดีในประชาชนประเทศเรามีไหมการป้องกันฝุ่นควันการดูแลมลพิษการลดมลพิษคือซึ่งพวกเนี้ยถ้าสภาพแวดล้อมมันถูกปูพื้นฐานให้คนสุขภาพดี
1: เอื้ออำนวย
0: ก็น้อยลง
1: ใช่ใช่
0: มันก็ไปลดมันก็จะไปลดค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลเนี่ยเป็นปลายทาง
1: ใช่ครับมันต้องส่งเสริมป้องกันก่อน
0: ถูกต้องอ่ะโดยการไปควบคุมเรื่องของการใช้ยาฆ่าแมลงในการทำผลิตภัณฑ์เกษตร
1: ครับ
0: การไปพัฒนาเรื่องของการเกษตรให้คุณภาพดีโดยไม่ต้องอาศัยยาฆ่าแมลงมีไหมหรืองานวิจัยต่างๆพวกนี้มันน่าจะเป็นมันต้องครบวงจรแบบนั้นนะครับ
1: ใช่ใช่
0: หน่วยงานที่จะทำให้ชีวิตพื้นฐานของประชาชนมันมีชีวิตสุขภาพที่แข็งแรงด้วย
1: ใช่หรือแม้กระทั่งเงื่อนไขที่ครอบครองกรรมครอบครองรถเนี่ย
0: อะไรอย่างนั้น
1: ที่แบบว่าถ้ามีรถเกินเท่าไหร่นี่ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปเนี่ยคือบางคนเขาจนจริงแต่ว่ารถที่เขาเคยได้มาเนี่ยคือมันเก่าซะจนเรียกว่าแม่ไม่รู้จะพูดยังไงอาจารย์มอสคือการมีรถไม่ได้แปลว่ารวยไงเข้าใจไหมเพราะรถบางคันมันไม่ได้จริงๆฮะ
0: แล้วเรื่องรถเรื่องอะไรพวกเรื่องการจราจรเนี่ยกฎหมายก็ต้องเข้ามาในระบบทุกวันนี้ถ้าเกิดระบบของรถไฟมันกลายเป็น AI หรือเป็นอะไรที่มันไม่ต้องใช้คนในการเลื่อนป้ายนึกออกไหมคุณบอกมันแข็งแรงกว่านี้มันถูกพัฒนาให้มันสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากขึ้นกว่านี้ไอ้ภาษีที่เราจ่ายไปเราจะรู้สึกดีมากเนาะ
1: ใช่
0: แต่ทุกวันนี้สิ่งที่เรามองเห็นจากโครงการของรัฐบาลมันกลายเป็นเรามองเห็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
1: ใช่ใช่แ
0: ล้วทำให้เราไม่อยากจะต้องไปจ่ายภาษีหรือเปล่าอันนี้ต้องตั้งคำถามแบบนี้นะครับ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบัตรคนจนที่เราเรียกกันเนี่ยมันไม่ได้แค่เงินรายเดือนไงแต่มันหมายถึงสวัสดิการหลายๆอย่างที่มันสามารถเข้ามาครอบคลุมในนั้นด้วยแล้วคนหลายๆท่านพอไม่มีงานสวัสดิการที่เขาเคยได้รับจากหน่วยงานเขาก็หายไปแหมเราก็พูดได้แค่นี้อาจารย์มอสเวลาก็หมดแล้วจริงๆ59แล้วอาจารย์มอส
0: ไวมากที่เราสิ่งที่เราเองเราก็อยากจะฝากรัฐบาลไว้นะครับก็คือวิธีคิดของท่านเนี่ยท่านจงคิดให้รู้ให้ลึกครอบคลุมแล้วก็ลองมองในมุมของประชาชนเยอะๆนะครับ วันนี้รัฐบาลเนี่ยหัวใจหลักใหญ่ใจความของพวกท่านคือหน้าที่ในการเข้ามาดูแลประชาชนเนาะ
1: ครับ
0: อาจจะดูแลยังไงประชาชนรู้สึกดี
1: ใช่อันนี้งั้นเราครับ
0: การตัวใบปรับจับหรือเรื่องต่างกับประชาชนเนี่ยอันนี้ไม่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนรอคอยอยู่นะครับ
1: ครับปิดท้ายเข้าใจเข้าถึงพัฒนารัฐบาลนำไปใช้ได้ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาครับอาจารย์มอสสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
3: ขณะนี้เวลา10:00 น.ค่ะวันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเปิดถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันแรกประชาชนเข้าแถวทยอยเข้าพระบรมมหาราชวังอย่างเรียบร้อยบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงจัดจุดบริการประชาชนที่ท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประชาชนแต่งกายไว้ทุกข์ตั้งแถวทยอยเดินเข้าพระบรมมหาราชวังเพื่อไปยังศาลาสาธัยสมาคมกันอย่างพร้อมเพรียงโดยสำนักพระราชวังได้ติดประกาศแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาระหว่างวันที่14 ถึง 16 มิถุนายน 2569เวลา8:30 น.ถึง16:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเร

0: เอนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมโดยระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายน2569งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันตลอดเส้นทางมีเต็นท์พักคอยและจุดบริการน้ำดื่มอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนเป็นระยะเพราะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบการเข้าถวายสักการะด้วยความเรียบร้อยพร้อมเปิดสารคดีเผยแพร่พระราชกรณียกิจในโครงการต่างๆอาทิราชทานปันสุขให้ประชาชนได้ติดตามระหว่างพักคอยรัฐบาลเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภค CIB อย.กรมปศุสัตว์ผนึกกำลังทลายโรงงานลูกชิ้นเถื่อนยี่ห้อดังยึดของกลางกว่า7ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยด้านอาหารอย่างเข้มงวดล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นโรงงานลักลอบผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีหลังได้รับข้อมูลว่ามีการผลิตและจำหน่ายหมูยอลูกชิ้นและไส้กรอกโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนตรวจยึดผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายวัตถุดิบและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตรวม18รายการกว่า 132,725 ชิ้นมูลค่ากว่า7ล้านบาทโดยเป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากรมปศุสัตว์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีในการปราบปรามแหล่งผลิตอาหารผิดกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอาหารแปรรูปที่ผลิตจากโรงงานไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีการควบคุมด้านสุขอนามัยอาจจะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคสารเคมีและสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแม้สินค้าจะมีบรรจุภัณฑ์ที่ดูน่ารับประทานหรือจำหน่ายในราคาถูกก็ตามรัฐบาลขอให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารจากแหล่งผลิตที่ได้รับอนุญาตมีเครื่องหมายอย.และฉลากแสดงรายละเอียดครบถ้วนพร้อมตรวจสอบวันผลิตวันหมดอายุและสภาพของบรรจุภัณฑ์ก่อนบริโภคทุกครั้งทั้งนี้รัฐบาลจะเดินหน้าบูรณาการการทำงานปราบปรามผู้กระทำผิดควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะก้าวโรคร้ายแรงจากรับควันบุหรี่มือสองศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธุกิจประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เตือนภัยถึงพิษภัยของบุหรี่มือสองจะเกิด9โรคร้ายแรงโดยระบุว่าโรคที่เกิดจากการรับควันบุหรี่มือสอง9โรคที่เผยแพร่โดยสมาคมโรคปอดสหรัฐอเมริกามาแชร์คือมะเร็งปอดเส้นเลือดสมองตีบทารกตายกระทันหันเส้นเลือดหัวใจตีบโรคหืดกำเริบโรคหูน้ำหนวกปอดอักเสบในเด็กเล็กเด็กคลอดน้ำหนักตัวน้อยและปอดของเด็กเติบโตไม่เต็มที่แหล่งที่คนไม่สูบบุหรี่จะได้รับควันบุหรี่มือสองคือบ้านที่ทำงานโรงเรียนสถานศึกษาศาสนสถานในรถพัตคารและสถานที่สาธารณะอื่นๆที่กฎหมายห้ามสูบวารสารของธุรกิจบุหรี่เขียนไว้ในปี2546เรากลัวว่ามาตรการป้องกันอันตรายจากควันบุหรี่มือสองจะเป็นอันตรายที่ร้ายแรงที่สุดต่อธุรกิจของเราเพราะทำให้

นสูบน้อยลงเลิกสูบมากขึ้นบริษัทบุรีใช้เวลามากกว่า20ปีในการสร้างงานวิจัยสร้างความสับสนให้แก่สังคมเบี่ยงเบนกลบเกลื่อนอันตรายของควันบุหรี่มือสองขัดขวางการ

0: การห้ามสูบบุหรี่เป็นวิธีเดียวที่จะปกป้องคนไม่สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะจากอันตรายควันมือสองชัชชาติฟิสจัดออกพบปะประชาชนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเบอร์9พบปะประชาชนชาวกรุงเทพณสวนเบญจกิติโดยประชาชนคนรักสุขภาพต่างพากันเข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองพร้อมทั้งเข้ามาขอถ่ายรูปคู่และร่วมเซลฟี่เก็บไว้ที่เป็นที่ระลึกบางคนส่งเสียงเชียร์และกล่าวให้กำลังใจนายชัชชาติให้ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ต่อมานายชัชชาติยังแวะพบปะและให้กำลังใจกลุ่มผู้พิการที่ร่วมกิจกรรมเล่นกีฬาพิคเกอร์บอลด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
3: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุภีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
2: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย
1: สิบนาฬิกาสิบนาทีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการกินเที่ยวทั่วไทยเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเราสองคนได้นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันแอนพจนาถ ธนัฐนากูลและพี่หนุ่มสุดหล่อมาทางสายพี่หนุ่มสุดทนรุ่งธัญรัตน์นะคะสวัสดีค่ะพี่หนุ่มค่ะ
2: ครับสวัสดีน้องแอนและก็สวัสดีแฟนๆชาว 100.5 ทุกท่านนะครับว
1: ัน
2: นี้ต้องขออนุญาตมาตามสาย
1: ค่ะได้เลยค่ะไม่ได้สายแต่ว่ามาทางสายเอ๊ยยังไงมาทางสายโทรศัพท์นะคะได้ยินเสียงชัดเจนกันอยู่
2: จะมาทางสายน้องแอน
1: ค่ะ
2: ก็คิดถึงแฟนๆของเราทุกคนเช่นเดิมครับ
1: ถ้าหากว่าใครคิดถึงมากก็ไปรอเจอพี่หนุ่มในทริปที่เรากำลังจะไปกันได้เลยนะคะใครที่จองเอาไว้แล้วก็แสดงความยินดีด้วยเพราะว่าตอนนี้เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครที่อยากไปแล้วพลาดโอกาสนี้เสียใจด้วยนะคะเพราะว่าบอกแล้วว่าต้องรีบคนสนใจเยอะอยากจะไปกันเยอะและนี่คือเอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะคะนานๆจะมาทีหนึ่งแล้วก็เจอกูรูแบบ5ท่านนะคะทั้งใครบ้างล่ะมีทั้งพี่หนุ่มสุทนนะคะมีพี่สุวิทย์สุทธิประภานะคะมีอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินแถมได้ไปเจอคุณดำรงพุทธานมีพี่ไหมพี่สมัยพิมิศาสตร์กุลโอ้โห5ท่านนี้กว่าจะคิวตรงกันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: ยังไงก็ต้องขอบคุณท่านผอ.คลื่นข่าว 100.5 ของเรานะครับก็คือน้องอ้อมยุทธพรสุนทรญาณเนี่ยนะครับท่านก็จับเราเนี่ยได้มาพบปะกันจนได้นะครับเพราะว่าโอกาสแบบนี้พี่หนุ่มว่านะน้องแอนนะว่าปีนึงเนี่ยคลื่นข่าว 100.5 เนี่ยน่าจะจัดสักครั้งหนึ่งของทุกปีนะท
1: ุ
2: กปีเนี่ยจัดเพื่อให้แฟนๆของเราเนี่ยได้เดินทางร่วมกันแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยก็3-5 กรกฎาคมใช่ไหมครับน้องแอนเพราะว่าเต็ม2บัตรเต็ม2บัตรเลยเนี่ยนะครับก็ถือว่าแฟนๆที่ไปเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะไปเจอทั้งใครอาจจะไปเจอทั้งอาจารย์ทรงฤทธิ์โพงามอยากจะเห็นว่าอาจารย์บรรยายบนรถเป็นยังไงบ้างฟังแต่ในวิทยุอยากไปเจอพี่สุวิทย์แหมตอนเย็นๆเนี่ยพี่

0: วิทย์พูดข่าวสารบ้านเมืองอยากจะพอขึ้นบนรถแล้วพี่สุวิทย์จะคุยยังไงจะสนุกสนานไหมเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองอย่างนี้นะฮะหรือว่าในวันที่5ใช่ไหมครับก็จะพบกับคุณรงพุตาน
1: ใช่ค่ะกับพี่ใหม่ด้วย
0: แล้วก
1: ็
0: ค
1: ุ
0: ณพิสมัย
1: ค่ะ
0: นะครับส่วนหนุ่มสุทนก็ต้องเจอแน่นอนฮะในรถเนี่ยพอตั้งแต่เริ่มออกเลยนะวันที่3ออกไปถึงพิษณุโลกเลย
1: คร
0: ับก็ผมจะพูดคุยกันเรื่องราวต่างๆก็จะเน้นเรื่องของแหล่งความรู
1: ้ค่ะ
0: อันนี้แน่นอนเพราะว่าเวลาเยอะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะคุยกันหลายๆท่านเนี่ยในเส้นทางที่เดินทางเนี่ยอาจไม่รู้เลยใช่ไหมครับอาจจะล็อกมันมีด้วยหรืออย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับด
1: ัง
0: นั้นท่านที่เดินทางกับเราเนี่ยสองบัตรเต็มๆเนี่ยก็ขอแสดงความดีใจด้วยที่ท่านจองมาเร็วนะครับเพราะว่าเขาปิดไปแล้วนะครับเพราะว่าเราอีกประมาณเท่าไหร่นะอีก15วันใช่ไหม20วันถึง
1: แค่ครึ่งเดือนใช่ค่ะเดี๋ยวก็จะเดินทางกันแล้วนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้มีข่าวสารอะไรครับเชิญครับน้องแอนฮะ
1: ช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่เป็นข่าวเศร้าของประชาชนคนไทยนะคะก็ทางฝ่ายของหลายๆฝ่ายเนี่ยเขาก็เตรียมความพร้อมเพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจนะคะอยากจะเข้าไปร่วมถวายน้ำสงฆ์ถวายสักการะพระศพนะคะก็สามารถเดินทางไปได้เนื่องจากสำนักพระราชวังค่ะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายส่งน้ำศพนะคะก็ตั้งแต่13มิถุนายนที่ผ่านมาไปแล้วที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปค่ะถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะคะได้ทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา 8:30 จนถึง 16:00 วันอาทิตย์ก็คือวันนี้เริ่มวันนี้เลยนะคะ14มิถุนายนและมีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยด้วยและยังมีอนุญาตค่ะมีพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันนะคะก็จะเริ่มต้นวันเสาร์ที่27มิถุนายนค่ะทุกวันเลยตั้งแต่27มิถุนายนเป็นต้นไปตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มนะคะซึ่งก็มีในภาคส่วนต่างๆค่ะอย่างเช่นขสมกเองนะคะพี่หนุ่มคะก็มีการจัดเตรียมในการเดินทางแล้วก็มีข้อแนะนำการเดินทางให้กับประชาชนด้วยโดยในช่วงนี้ค่ะเขาก็มีการจัดเตรียมชัตเทิลบัสนะคะให้บริการฟรีใน6เส้นทางด้วยการเชื่อมต่อยังสถานที่อย่างบรรดารถไฟฟ้าต่างๆที่จะเดินทางกันนะคะมีทั้งหมดเนี่ย6เส้นทางท่านไหนที่ไปลงสถานี MRT นะคะที่สถานีท่าพระก็จะมีรถชัตเทิลบัสค่ะของทางขสมกไปส่งที่สนามหลวงเลยนะคะตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง1ทุ่มคือทุกเส้นทางอะค่ะจะเป็นตั้งแต่7โมงเช้าถึง1ทุ่มยกเว้นเส้นทางเดียวคือประตูเทวาพิรมถึงสนามหลวงต้นทางคันแรกจะเริ่มต้นตอน8โมงเช้าถึง4ทุ่มนอกนั้นเป็น7โมงถึง1ทุ่มนะคะมีต้นทางจากที่ไหนบ้าง5เส้นทางนี้เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้บอกไปแล้วเนาะประตูเทวาพิรมถึงสนามหลวง1เส้นทางที่เวลาต่างๆจากในช่วงอื่นๆนะคะส่วนในเส้นทางอื่นเนี่ยสถานีท่าพระไปสนามหลวงค่ะสถานีสนามชัยไปสนามหลวงนะคะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งพญาไทไปสนามหลวงมีสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ไปสนามหลวงและมีที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่นะคะก็คือแถวปิ่นเกล้าบรมราชชนนีเนี่ยก็คือไปจนถึงสนามหลวงนะคะก็เส้นทางทั้งหมด6เส้นทางนี้ที่ขสมกได้จัดเตรียมรถชัตเทิลบัสฟรีให้กับประชาชนที่จะเดินทางถวายสักการะพระศพนะคะก็สามารถเดินทางไปได้ส่วนกรมรางเองเขาก็จัดเตรียมเช่นเดียวกันนะคะเพื่อให้ประชาชนได้เดินทางได้อย่างสะดวกสบายเตรียมพร้อมในการรองรับประชาชนเพราะเชื่อว่าน่าจะมีผู้เดินทางไปจำนวนมากนะคะโดยมีการเสริมกำลังรถด้วยรวมไปถึงกล้อง CCTV เพื่อความปลอดภัยโดยจะมีการให้รถไฟนะคะทางไกลโดยพิจารณาเพิ่ม

0: เพิ่มตู้พ่วงโดยสาร 1-2 ตู้ในขบวนรถนะคะเพื่อที่จะรองรับประชาชนได้อย่างเพียงพอแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าหากไปขึ้นรถไฟนะคะก็สามารถไปลงรถไฟในสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ได้เพราะว่าขสมกก็จะเตรียมรถชัตเทอร์บัสจากกรุงเทพอภิวัฒน์ไปจนถึงสนามหลวงนะคะ 7:00 น.ถึง 1:00 น.ด้วยนี่ก็มาประชาสัมพันธ์เผื่อว่าท่านไหนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพในช่วงนี้ค่ะพี่หนุ่มคะ
1: ครับถ้าเผื่อท่านที่ฟังอาจจะจดไม่ทันนะครับผมแนะนำว่าให้ฟังย้อนหลังได้นะครับทางขึ้นข่าว 100.5 ของเราเนี่ยนะครับท่านก็ฟังไปจะเดินทางอย่างไรนะครับก็ฟังย้อนหลังได้นะครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะพี่หนุ่มคะแอนได้มีโอกาสไปแม่กลองอีกแล้วช่วงนี้จะไปแม่กลองบ่อยหน่อยนะคะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยได้ไปแวะไปตลาดแม่กลองสักแป๊บหนึ่งไม่ได้นานแต่เดินๆนะคะพี่หนุ่มเราไปแม่กลองกันบ่อยแล้วเราก็พูดถึงตลาดแม่กลองกันบ่อยใช่ไหมคะแต่แอนน่ะไม่เคยเดินเข้าไปในเส้นทางรางรถไฟเลยค่ะพี่หนุ่มไม่เคยเดินตรงนั้นเลยปกติเราก็จะเดินในตลาดกันใช่ไหมคะแล้วก็ริมถนนโดยรอบแบบนี้เพราะว่าจะมีของขายค่อนข้างเยอะแต่ว่านักท่องเที่ยวอะค่ะเขาจะนิยมเดินทางรางรถไฟกัน
1: ใช่
0: เพราะว่าตลาดล้มหุบใช่ไหมคะแล้วพอเวลาที่รถไฟมาเขาก็จะเก็บร้านกันแต่ว่าพอเวลาช่วงที่เปิดร้านขึ้นมาหลังจากรถไฟไปแล้วหรือว่าก่อนรถไฟมาค่ะตลอดข้างทางของรางรถไฟเขาก็จะขายข้าวของกันใช่ไหมคะขายผักขายผลไม้ขายกาแฟขายอาหารขายของที่ระลึกกันซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่ระลึกให้กับบรรดาชาวต่างชาติแอนก็ว่ามันเป็นบรรยากาศที่ดีอย่างเมื่อวานนี้แอนได้มังคุดมาโลนึง30 บาทเองอะพี่หนุ่มคะ
1: ทำไมถูกจัง
0: มังคุดโลละ30 บาทแล้วก็อร่อยดีด้วยนะคะแต่ให้เราแปลกใจอย่างนึงค่ะว่าไอ้อย่างถ้าเป็นของที่ระลึกยังพอจะเข้าใจได้แต่แอดไปเจอร้านผักผลไม้บางร้านเขาห้ามถ่ายรูปด้วยนะ
1: แ
0: อดไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรไม่กล้าถามนะคะเพราะมันก็ดูแบบเขาก็ปิดเอาไว้นะไม่ให้ถ่ายรูปแอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะคะแต่ว่าก็แปลกดีแต่แอนก็รู้สึกว่ามันก็เป็นบรรยากาศที่น่าสนใจนะคะกับการเดินบนรางรถไฟไปซื้อของกันแต่ต้องระมัดระวังถ้ารถไฟมาต้องรีบหนีนะคะต้องรีบหลบไปนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะอันตรายได้แล้วแอนก็เดินลัดเลาะไปเรื่อยๆค่ะแอนไปเจอร้านก๋วยจั๊บร้านนึงค่ะพี่หนุ่มคะนี่ไปตลาดแม่กลองตั้งหลายรอบไม่เคยเจอร้านนี้เลยค่ะ
1: แสดงว่ามาใกล้ๆกับตัวสถานีแล้วสิ
0: ใช่ค่ะพี่หนุ่มคะคือก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอร้านก๋วยจั๊บร้านหนึ่งอย่างที่บอกก็คือพี่หนุ่มในช่วงนี้ราคาข้องทองชีพมันแพงมากใช่ไหมคะเวลาที่เรากินข้าวกันอย่างพี่หนุ่มบอกร้านก๋วยเตี๋ยวที่พี่หนุ่มไปทานประจำเนี่ยชามหนึ่ง60 บาท50 บาทแอนไปเจอก๋วยจั๊บอะเครื่องแน่นเลยนะ20 บาทค่ะพี่หนุ่มเคยไปทานร้านนี้หรือเปล่าย
1: ัง
0: ยี่สิบบาท
1: ต้องไป
0: 20 บาทมีอยู่จริงแอนสะดุดตาเลยค่ะแล้วก็มองเอ๊ะเขาเขียนว่า20 บาทจริงหรอจะเป็นไปได้หรอแล้วจะมีเครื่องอะไรบ้างแอนก็เลยไหนๆค่ะเราก็ต้องมาเล่าในรายการอยู่แล้วเราก็อยากรู้ด้วยว่า20 บาทจะคุ้มค่าขนาดไหนนะคะแอนก็เลยสั่งเลยค่ะพี่หนุ่มโดยที่ไม่ได้ถามนะว่า20 บาทจริงหรือเปล่าอยากรู้ว่าเขาจะขายราคานี้จริงไหมนะคะพอไปนั่งปุ๊บได้มาพี่หนุ่มเขามีให้ครบเลยนะคะใครชอบกินเครื่องในใครชอบกินเลือดก็มีเพียงแต่ว่าแอนอะไม่ได้กินเครื่องในแล้วก็ไม่ได้กินเลือดนะคะก็ไม่เอา2 อย่างนี้แต่สิ่งที่ได้มาค่ะพี่หนุ่มคะมีเส้นก๋วยจั๊บนะคะมันเป็นก๋วยจั๊บน้ำข้นนะเส้นก๋วยจั๊บนะคะแล้วเขาไม่ได้ใส่หมูค่ะแต่เขาใส่เป็นไก่ทอดไก่ทอดไก่ชุบแป้งอย่างเงี้ยค่ะเอาไปทอดมีทั้งเนื้อไก่มีทั้งตัวแป้งพอเวลามันโดนน้ำแกงของซุปของก๋วยจั๊บน้ำข้นอ่ะมันเข้ากันดีเหลือเกินค่ะพี่หนุ่มมีเต้าหู้ค่ะใส่เต้าหู้เป็นแผ่นๆใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็มีอะไรมีไข่พี่หนุ่มเขาให้ไข่ฟองนึงเลยนะไม่ได้หั่นครึ่งใช่แล้วตอนนั้นก็คิดหูมันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยชามหนึ่งคืออิ่มเลยค่ะแต่ด้วยความที่ถ้าคน เคยไปแม่กลองไปสมุทรสงครามนะคะรวมถึงนครปฐมราชบุรีแอนรู้สึกว่าร้านอาหารส่วนใหญ่จะมีความติดหวานสักนิดหนึ่งแต่แอนว่ามันเป็นรสชาติที่ดีเลยนะ20บาทเครื่องแน่นอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะตอนแรกก็ยังไม่ไว้ใจแอบไม่ไว้ใจ เพราะมันเยอะเยอะกว่า20บาทอ่ะแอนว่ามันไม่นะ35อ่ะ

0: 40ปรากฏพอจ่ายตังค์จริงๆ20บาทจริงๆพี่หนุ่ม
1: เออนี่แปลกดีมันอยู่ตรงไหนเข้ามาในตัวสถานีหรือยังเพราะว่าถ้าเผื่อน้องแอนเดินจากสถานีรถไฟขออภัยเส้นทางรถไฟมาเดินมาปุ๊บเนี่ยมันจะตัวสถานี
0: ค่ะแอนเนี่ยเดินมาแถวสถานีค่ะเดินมาตรงริมถนนนะคะพี่หนุ่มมันจะมีทางเข้าที่กำลังจะเข้าไปตลาดแม่กลองนะคะที่มันมีทางเข้าแล้วก็จะมีอีกมันจะเป็นอีกฝั่งนึงใกล้ๆกับสถานีแต่มันอีกด้านนึงอะค่ะพี่หนุ่มแต่แอนเนี่ยปักหมุดไว้แนะนำว่าเข้าไปใน Google ก็ได้ค่ะมันมี Google Map สามารถเดินได้คืออธิบายคนทางยาวก็ว่ามันใหญ่มากค่ะพี่หนุ่
1: ม
0: แล้วมันก็จะมีช่องทางสลับซับซ้อนแต่อันนี้จะอยู่บริเวณริมทางที่จะมีตึกแถวที่เขาขายของกันด้วยบอกแบบนี้ละกันนะคะแต่แนะนำว่าเฮ้ยแปลกใจมากเลยว่าร้าน20บาทเขาขายได้ยังไงแล้วเขาก็ยังอยู่ได้แล้วแอนก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยที่ไปก็คงจะแปลกใจเหมือนกันกับแอนคนในท้องถิ่นเขาก็ทานกันนะคะพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์แม่ค้าในตลาดน้องๆหนูๆเด็กๆก็มากันเพราะว่าเป็นไก่ทอดด้วยไงคะเอาใส่ไว้ในน้ำก๋วยจั๊บเนี่ยอร่อยดีนะคะก็เป็นรสชาติที่ดีเลยแหละ20บาทนี่อิ่มได้เลยเนี่ยคือเป็นอีกหนึ่งมื้อที่ทำให้เราประหยัดลงไปได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไทยช่วยไทยผลัดเลยพี่หนุ่มเพราะว่า20บาทอยู่แล้ว
1: ครับคือแต่น้องแอนไม่ได้เดินไปอีกด้านหนึ่งของตลาดหมายถึงว่าทางรถยนต์เข้ามาใช่ไหมครับตรงนั้นที่เราเคยคุยกันไปเรื่องของข้าวเหนียวดำ
0: เมื่อวานหนูก็ไปเจอคุณยายมาเมื่อวานไปเจอคุณยายมาแล้วก็ได้เจอกับหลานด้วยตอนนี้เป็นรุ่นหลานมาช่วยคุณยายขายแล้วนะคะเลยคุยกับคุณยายบอกยายนี่เจ้าเก่าแก่เลยใช่ไหมเนี่ยยายบอกว่าไม่มีใครแก่กว่ายายอีกแล้วหนู
1: ก็อันนี้ที่น้องแอนเล่าไปเมื่อสักครู่เรื่องของก๋วยจั๊บน้ำข้นนะอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟก็คือแต่ว่าเข้าไปในด้านของตลาดตรงนั้นมันจะมีวินมอเตอร์ไซค์ด้วยใช่ไหมครับ
0: มันจะอยู่แบบริมขอบเลยค่ะไม่ต้องเข้าไปในตลาด
1: ขอบเลยไม่ต้องเข้านะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนร้านที่ขายข้าวเหนียวดำเนี่ยมันจะอยู่อีกด้านนึงแต่ว่าท่านต้องเดินเนี่ยมันจะมีแค่2ร้านเท่านั้นเองนะครับท่านเผื่อท่านอยากจะทดสอบว่าจะกินก๋วยจั๊บน้ำข้นที่น้องแอนบอกมาสักครู่นี้หรือจะกินข้าวเหนียวดำหน้ากะฉีกเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าแม่กลองเนี่ยคุณถ้าคุณกินของแม่กลองเนี่ยคุณไปกินที่อื่นเนี่ยคุณจะคิดถึงแม่กลองทันทีเลยนะครับแต่ว่าเสียดายอยู่นิดนึง
0: น้องแอน
1: ถ้าเมื่อวานนี้ถ้าโทรหากันเนี่ยพี่หนุ่มอยากจะให้เดินไปตามเส้นทางรถไฟนะไปสุดเลย
0: ทำไมคะ
1: สุดมันก็คือแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำแม่กลองเนี่ยมันจะมีอาคารไม้อายุเกิน100ปี
0: ค่ะ
1: อาคารไม้มีตั้งแต่สมัยที่สร้างทางรถไฟเนี่ยอาคารไม้หลังนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยมันเป็นเขาเรียกบ้านพักนายสถานีรถไฟ
0: ค่ะ
1: เดิมทีนะแต่ปัจจุบันมันเป็นร้านกาแฟฮะ
0: อ
1: ันนี้นั่งชิวๆแล้วฮะดื่มกาแฟชิวๆสบายๆกาแฟเนี่ยมาจากดอยบรรทังเหนือนะจิบได้สบายๆมองวิวทิวทัศน์เสร็จแล้วเนี่ยน้องแอนเขาบอกว่าถ้าไปเที่ยวแม่กลองเนี่ยอย่างที่น้องแอนบอกเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าคุณเดินตามทางรถไฟเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพอคุณเดินมาถึงแม่น้ำแม่กลองเนี่ยแล้วก็เลี้ยวขวาไปมันจะเป็นท่าเรืออยู่ที่หน้าวัดบ้านแหลมฮะท่าเรือข้ามไปฝั่งตรงข้ามกับเขาเรียกฝั่งแสงวณิชฮะ
0: ค่ะ
1: คุณไปทดสอบนั่งเรือนั่งเรือข้ามสองบาทหรือสามบาทเท่านั้นเองไปกลับก็หกบาทคือเรานั่งเรือชิวๆดูทดสอบดูเหตุผลที่ให้ทดสอบเนี่ยน้องแอนฮะเพราะว่าเมืองสมุทรสงครามสมัยที่ยังไม่มีถนนสายพระรามสองเนี่ยเมืองนี้คล้ายๆมันอยู่เป็นเกาะฮ
0: ะ
1: ใช่ไหมมันไม่มีถนนผู้คนเนี่ยต้องข้ามเรือฮะข้ามเรือมาสองฝากฝั่งเนี่ยข้ามเรือมาฝั่งแม่กลองแล้วก็กลับไปแสงมณิชเนี่ยข้ามไปข้ามมาอย่างนี้นะครับเพราะว่าฝั่งอันนี้ไม่มีถนนแต่พอตัดถนนสายพระราม2แล้วเสร็จเนี่ยแน่นอนฮะความเจริญเติบโตคึกคักในเรื่องของยานพาหนะเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเหมือนอย่างปัจจุบันนี้แหละที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วก็เมื่อวานแอบแวะไปคาเฟ่นึงเขามีน้องควายโชว์ด้วยนะคะพี่หนุ่ม
1: ตรงไหนจ๊ะ
0: แอบเห็นมาเยอะแอบเห็นมาได้สักพักและหยุดแถวๆบ้านปรกค่ะพี่หนุ่มคะแถวบ้านปรกนะคะเผื่อว่าท่านไหนสนใจบ้านปรกสมุทรสงครามนะคะเพราะว่าคืออยู่ข้างหน้าบ้านเลยแล้วขับรถผ่านประจำ

0: เลยค่ะก็เลยอยากจะแวะหลายครั้งแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้แวะเมื่อวานนี้เนี่ยมีเวลานิดหน่อยก็เลยได้แวะเข้าไปดูนะคะเขาก็จะมีเมนูกาแฟมีเมนูมัทฉะนะคะแล้วก็มีช่วงนี้ยังมีมะยงชิดอยู่ค่ะพี่หนุ่มแม้ว่ามะยงชิดจะห่างหายไปแล้วแต่เขายังมีเมนูมะยงชิดเป็นแบบลอยแก้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราจิบกาแฟไปดื่มเครื่องดื่มไปมีน้องควายเผือกค่ะมาโชว์ด้วยนะเราสามารถไปนั่งจิบกาแฟเขาก็จะมีเป็นคอกอะค่ะน้องควายเขาก็นั่งเล่นอยู่นะปัดแมงวันเอาหางปัดแมงวันตัวเองไปอะไรเงี้ยเราก็ชิมกาแฟไปดูน้องควายไปลูบหัวน้องควายได้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์เผื่อว่าท่านไหนที่สนใจอยากจะไปเพราะว่าสมุทรสงครามนอกเหนือจากไปอัมพวาแล้วนะคะก็ยังมีอีกหลายสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้เราได้ไปสัมผัสได้อีกนะคะเพราะว่าอย่างที่เนี่ยเขานอกจากจะมีร้านกาแฟมีควายให้เราดูนะคะยังมีร้านอาหารแล้วก็มีโรงแรมที่พักให้ด้วยเผื่อว่าท่านไหนสนใจนะคะพี่หนุ่มคะ
1: น่าสนใจน่าสนใจนะฮะผมบอกได้เลยว่าเมืองสมุทรสงครามเนี่ยนะครับหลายๆท่านคิดว่าไปเช้ากลับเย็นแต่จริงๆเนี่ยพี่หนุ่มว่าถ้าไปเที่ยวสมุทรสงครามถ้าคุณจะไปให้ครบเนี่ยนะครับทั้ง3อำเภอเนี่ยต้องพักแรมสัก1คืน
0: ค่ะ
1: ใช่มั้ยครับพักแรมสัก1คืนแล้วรุ่งขึ้นตอนเช้าเนี่ยคุณเดินทางให้ครบได้เลย3จังหวัด
0: ค่ะ
1: ต่อไป3อำเภอเพราะว่ามันจะอยู่ติดๆกันเลยนะห่างกันเนี่ยจากอำเภอเมืองมาอำเภออัมพวาเนี่ยก็สัก10กิโลเมตรใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: แล้วจากอำเภออัมพวาไปบางคนทีเนี่ยบางคนทีก็ประมาณสัก4กิโลเมตรเท่านั้นเอง
0: ใกล้ๆกันนะคะ
1: ใช่มันสามารถจะเดินทางท่องเที่ยวได้เลยฮะ3อำเภอไม่งั้นก็จะพูดอย่างไรฮะเมืองสามน้ำ3อำเภอนะครับ
0: แล้ว
1: ก็อย่างนี้ก็บอกว่า
0: ค่ะ
1: เพิ่มเป็นเรื่องของนาข้าวคือสมัยก่อนมีนาข้าวด้วยมาก่อนเนี่ยนาข้าวเนี่ยเขาทำในร่องสวนนะไม่ได้เป็นทุ่งนาใหญ่ๆเหมือนอย่างที่แถวๆราชบุรีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ชาวสมุทรสงครามเนี่ยเขาดำนาข้าวแล้วก็มีโรงสีข้าวด้วยในสมัยโบราณๆ นะครับเมืองนี้อุดมสมบูรณ์มากน้องแอน
0: ใช่ค่ะ
1: ไปที่เนี่ยถูกต้องแล้วล่ะที่นี่เนี่ยเป็นเมืองหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าคนเมืองนี้เนี่ยคนเมืองสมุทรสงครามเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีสตังค์
0: หรอ
1: โอ้ยเหตุผลมันมีเหตุผลนะ
0: ค่ะ
1: เหตุผลเพราะอะไรทราบไหม
0: ทำไมคะ
1: คือชาวสมุทรสงครามเนี่ยหนึ่งเขาทำสวนมะพร้าวใช่ไหมครับสวนมะพร้าวทำนาเกลือแล้วก็มีสวนผลผลไม้เพราะสมัยก่อนเนี่ยเมื่อถนนหนทางไม่มีเนี่ยน้องแอนฮะผู้คนเมื่อสมมติว่าขายน้ำตาลมะพร้าวแล้วเนี่ยไม่ได้เอาเงินไปฝากแบงค์ฮะเขาเก็บไว้ในบ้านไม่ได้ใช้จ่ายอะไร
0: ก็มีครบอ่ะมีครบหมดแล้วอ่ะ
1: ใช่ใช่แต่ว่าอะไรปัจจุบันนี้วิถีชีวิตก็อาจจะเปลี่ยนไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าใครจะไปซื้อที่แถวแถวสมุทรสงครามเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าต้องมีสตังค
0: ์ใช่ค่ะต้องเช็คตังค์ซื้อ
1: แพงมากแพงมาก
0: และอากาศดีช่วงนี้ฝนตกค่ะแอนก็นอนค้างมาคืนหนึ่งนะคะมีธุระก็เลยแบบนอนค้างเพราะต้องทำธุระแต่เช้าอากาศดีเลยค่ะออกมาแล้วโอ้สดชื่นมีความสุขมากเลยนะคะแล้วก็ถนนพระราม2ช่วงเนี้ยเขาก็ก่อสร้างเสร็จไปได้เยอะมากแล้วค่ะพี่หนุ่มรถก็เลยติดไหมก็ติดเป็นธรรมดาแต่ไม่ได้ติดมากอาจจะเป็นเพราะว่าเดินทางวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะก็เลยทำให้เนี่ยก็ค่อนข้างโอเคเลยล่ะกับการเดินทางไปเร็วกลับเร็วนะคะแล้วก็เส้นทางการที่มีการก่อสร้างเนี่ยก็น้อยลงไปแล้วก็เดินทางกันได้สะดวกมากขึ้นนะคะเดี๋ยวพักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้าพี่หนุ่มจะพาเราไปเที่ยวกันค่ะ
2: หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าว
0: ห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcot Academy หรือ Line @mcotacademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาท

0: 02-2016770
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย
3: กลับมาแล้วนะคะกับกินเที่ยวทั่วไทยช่วงที่2อยู่กับพี่หนุ่มสุทนกันเช่นเคยค่ะพี่หนุ่มคะก่อนที่จะพาไปเที่ยวค่ะขอพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวอีกที่หนึ่งก่อนนะคะเพราะว่าก
4: ิ
3: จกรรมของ Smooth FM ค่ะจะพาเราไปเที่ยวแล้วได้สุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าทริปพักผ่อนเนี่ยจะได้ทั้งความสนุกได้นอนโรงแรม5ดาวและมีสูตรลับการมีอายุยืนแบบแข็งแรงกลับมาด้วยนะคะ Smooth FM ค่ะ 105.5 นะคะหรือว่า FM 105.5 ค่ะชวนแพ็คกระเป๋าไปแบบเซเลบเลยค่ะพี่หนุ่มคะนอนหรูอยู่สบายถ่ายรูปมุมไหนก็ปังที่โรงแรม5ดาวสุดหรูในพัทยานะคะและมีกิจกรรม Smooth Health Insight Longevity Secrets ค่ะอัปเดตเทรนด์ Longevity กับคุณหมอที่จะมาเปิดความลับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายๆวิเคราะห์ร่างกายผ่านโปรแกรมด้วยนะคะเขาเรียกว่าโปรแกรม body composition ที่จะพาให้เรามองเห็นสมดุลของร่างกายมาปรับคลื่นสมองให้ผ่อนคลายไปกับ sound healing นะคะแล้วก็ฟินกับซีฟู้ดบุฟเฟ่สุดพรีเมียมเลยมีการเต้นแอโรบิกด้วยนะคะเต้นแอโรบิกริมชายหาดค่ะพร้อมกับดีเจลูกว่าพิจิกาค่ะกิจกรรมก็จะมีขึ้น 4-5 กรกฎาคมวันเดียวกับเราเลยนะแพ็คเกจสุดคุ้มทั้งเที่ยวทั้งบันเทิงสุขภาพก็ได้ด้วยนะคะเพียงท่านละ 5,550 บาทเท่านั้นค่ะเข้าไปจองกันได้ที่ LINE @smoothfm หรือว่าโทรเบอร์นี้เลยนะคะ02-245-7184รับจำนวนจำกัดนะคะเพียงแค่30ท่านเท่านั้นเองสนใจ อยากกินรู้อยู่สบายแถมได้สุขภาพกลับมาด้วยไปร่วมกิจกรรมกับ Smooth FM กันได้นะคะ
4: น่าสนใจนะน้องแอนนะน
3: ่
4: าสนใจเพราะเหตุผลเนี่ยก็คือหนึ่งคุณไปนอนโรงแรมหรูอาหารการกินดีแล้วก็คือได
3: ้สุขภาพด้วย
4: กายแล้วก็มี
3: คุณหมอมาวิเคราะห์ให้เรา
4: เรื่องของสุขภาพด้วย
3: ช่วง
4: น
3: ี้
4: น่าสนใจน่าสนใจ
3: เพราะว่าโลกของเราตอนนี้ค่ะเราใช้ชีวิตกันด้วยความรวดเร็วใช่ไหมคะพี่หนุ่มเราจะต้องรีบไปทำงานบางทีงาน8ชั่วโมงก็จริงแต่เราอาจจะทำมากกว่านั้นชีวิตมีความเครียดเยอะแยะมากมายสมดุลในร่างกายก็สำคัญแอนเองก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าที่อินเนี่ยเพราะว่าช่วงเนี้ยก็อยู่ในระหว่างการปรับสมดุลของร่างกายมันอายุเท่านี้ค่ะกลายเป็นว่าร่างกายไม่สมดุลแล้วมันก็ส่งผลเสียต่อทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตนะคะเราก็ต้องกลับมาตั้งต้นกันใหม่เนี่ยมันถึงเป็นเรื่องที่สำคัญว่านอกจากทำงานแล้วนะคะเราก็ต้องมีความสุขควบคู่กันไปด้วยพี่หนุ่มขอทักทายคุณผู้ฟังกันสักหน่อยนะคะมีคุณเพียรท่าฉลอมส่งกลอนมาค่ะกินเที่ยวทั่วไทยใกล้ๆได้ไปถึงใจติดตรึงน้องแอนแสนสดใสข่าวมากมีดีดังฟังถูกใจไม่ห่างไกลใกล้แอนแฟนมากมีขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็มีทางFacebook Live คุณสุประชัยทักทายมาคนแรกเลยแล้วก็มี คุณสมประสงค์นะคะทักทายจากที่ปารีสวันนี้ปารีส18องศาก็จริงนะแต่ว่าคุณสมประสงค์บอกว่าเขาคาดการจะมีคลื่นความร้อนกลับมาอีกครั้ง16มิถุนายนอีก2วันแล้วอาจจะอุณหภูมิไปถึง38องศาถึง40องศานี่อากาศพอๆกับประเทศไทยเลยนะคะถือว่าร้อนมากเลยนะมีคุณธีรวัตรด้วยค่ะคุณไหคำสวัสดีค่ะคุณหลานปะเป่านะคะคุณกนกละดาสวัสดีค่ะคุณสัชิมาคุณสกรีนคุณเทศยะจากญี่ปุ่นมาเล่าให้ฟังว่าได้ลองทานขนมจีนน้ำยาป่าเป็นครั้งแรกที่เป็นชาวญี่ปุ่นนะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะ

0: ที่ร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งซึ่งมีผู้หญิงชาวอีสานใช่ไหมคะน่าจะเป็นเจ้าของร้านชาวอีสานเนี่ยไปเปิดร้านที่นั่นเขาบอกว่าเลือดหมูเนี่ยกับตีนไก่เพิ่งกินเป็นครั้งแรกดีใจด้วยนะคะที่ได้ลองแล้วและยิ่งไปกว่านั้นค่ะรสชาติและกลิ่นของปลาร้ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในฐานะคนญี่ปุ่นรู้สึกงงเล็กน้อยแต่ปลาร้าเมืองไทยอะค่ะมีหลากหลายสูตรเนาะพี่หนุ่มเนาะจังหวัดนั้นจังหวัดนี้บ้านนั้นบ้านนี้เขามีกรรมวิธีแตกต่างกันใช้ปลาไม่เหมือนกันวิธีการหมักไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเทศยาต้องลองมาเมืองไทยค่ะจะได้ลองกินปลาร้าที่หลากหลายรูปแบบแต่บอกเลยว่าแซ่บอีหลีนะคะ คุณสัสิมาพี่สัสิมาก็แอบแซวขนมจีนน้ำยาป่าแซ่บบอสน่าจะแซ่บยูนะคะคุณตาลสวัสดีค่ะรับฟังจากที่นครนายกนะคะน้องแวนสวัสดีค่ะแล้วก็มีคุณทัชชัยคุณเล็กด้วยนะคะที่ส่งสติกเกอร์มาสวัสดีทุกท่านเลยค่ะ
1: ครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่ยังเป็นแฟนรายการกินเที่ยวทั่วไทยนี่ก็เรียกว่าเหนียวแน่นจริงๆนะครับเราก็ฟังกันมานานนะครับต้องกันฮะวันนี้จะพาไปที่จังหวัดสระบุรี
0: อ๋อไกลๆค่ะ
1: ตลาดหัวปลี
0: ว้าว
1: เคยไปไหมครับ
0: ไม่เคยได้ยินด้วยค่ะ
1: ไม่เคยเลยใช่ไหมครับตลาดหัวปลีที่ว่าเนี่ยครับอันนี้อยู่ตรงแยกผู้แขถ้าเผื่อน้องแอนเคยไปสระบุรีตรงแยกผู้แขเนี่ยก็คือเลี้ยวซ้ายก็จะไปลพบุรีใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าตรงไปก็คือทางหลวงหมายเลข21อันนี้ก็คือไปจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับดังนั้นถ้าเผื่อคุณจะไปเที่ยวที่ตลาดหัวปลีเขาเรียกชุมชนบ้านผู้แคร์ของอำเภอเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดสระบุรีเนี่ยน้องแอนฮะคุณก็ต้องตรงไปนิดนึงทางหลวงหมายเลข21แล้วก็ไปกลับรถมาพอจอดรถเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็เดินมาซุ้มประตูปั๊บเนี่ยนะครับก็เข้าไปที่ตลาดหัวปลีเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลข่าวสาร
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วก็จะเป็นเรื่องของสินค้าโอท็อปแล้วเดินเข้าไปในเนื้อที่ก็จะมีร้านค้าเนี่ยมากถึง50ร้านค้าแต่ว่าในพื้นที่ตรงตลาดหัวปลีเนี่ยต้องแอนฮะพื้นที่มันใหญ่มากเขาบอกดั้งเดิมจริงๆเนี่ยบริเวณนี้เนี่ยมันเป็นป่ากล้วยกับป่าไผ่
0: ค่ะ
1: นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็เชื่อว่ามีผู้ที่ร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยจัดเป็นตลาดขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนนั้นได้สนใจแล้วเดินทางไปท่องเที่ยวถ้าคุณอยากจะซื้อสินค้าโอท็อปหรือคุณอยากจะกินอาหารการกินขนมหวานแบบชาวท้องถิ่นกาแฟโบราณผัดตุ้งผัดไทยหรือทอดหมูทอดมันอะไรเงี้ยมีครบเลยที่นี่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยถัดออกไปนิดนึงมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆบึงน้ำฮะตรงนี้ก็จะเป็นที่พักผ่อนเขาก็จะทำเป็นใช้ไม้ไผ่เนี่ยน้องแอนฮะมาทำเป็นสถานที่พักผ่อนตรงนี้หรือคุณจะถ่ายรูปถ่ายภาพอะไรก็สุดแล้วแต่มันสวยงามแต่ว่าชื่อตลาดหัวปลีเนี่ยน้องแอนว่ามันแปลกไหม
0: มันต้องมีหัวปลีเยอะแน่เลยหนูเดานะ
1: เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วกันคุณผู้ฟังครับคืออย่างนี้ตลาดเนี่ยเริ่มสร้างขึ้นมาในปี2561เริ่มสร้างนะเริ่มสร้างมาเนี่ยนะครับตอนที่เขาสร้างแล้วเสร็จเนี่ยกำลังจะเปิดเนี่ยเขาก็ร่วมกันหลายท่านร่วมกันว่าเอ๊ะเรามีตลาดแล้วเนี่ยเราจะชื่อตลาดว่าอะไรดี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เขาก็พูดก็คุยกันว่างั้นเถอะนะครับบางคนก็คิดว่าเอ๊ะเราชื่อตลาดหัวหมายถึงตลาดปีใหม่ได้ไหม
0: อ
1: ันนี้เป็นปีใหม่คือปีพ.ศ.ใช่ไหมแต่คุยไปคุยมาเฮ้ยถ้าชื่อตลาดปีใหม่เนี่ยมันอาจจะมีคนชื่อแล้วนะอะไรเงี้ยก็คิดไปคิดมาบังเอิญมันมีอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยน้องแอนฮะที่ในขณะที่นั่งคุยกันอยู่ที่บ้านพักเนี่ยนะฮะก็ไปเห็นต้นกล้วยต้นใหญ่เนี่ยมันก็เจริญเติบโตมันมีหัวปลีนี่แหละฮะก็เลยเป็นที่มาของชื่อตลาดหัวปลีนี่นะครับก็แน่นอนนะฮะตลาดนี้ปี2561พอเข้ามา62เป็นไงฮะเรื่องของโควิดระบาดใช่ไหมครับตลาดนี้ก็เงียบไปแต่พอเรื่องของโควิดหมดตอนนี้ก็มาเปิดตามปกติก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่9นาฬิกาเป็นต้นไปยังไปถึงนู่นแหละเย็นๆก็สัก16นาฬิกาประมาณนี้นะครับก็ยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้แต่น้องแอนฮะพี่หนุ่มก็ไปหาข้อมูลก็ไปคุยกับผู้ที่เขาตั้งชื่อตลาดแห่งนี้ที่เขารวมใจกันหลายท่านเนี่ยนะครับเขาบอกมันมีเหตุผลนะเราจะลองคุยกันดูนะน้องแอนนะ
0: ค่ะ

0: ต้องแอนว่าต้นกล้วยต้นหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นต้นใหญ่ๆแล้วเนี่ยคุณประโยชน์ของต้นกล้วยเนี่ยมันสามารถจะไปทำอะไรได้บ้าง
1: โอ้
0: ไปลองคิดสิเอาต้นกล้วยก่อน
1: ได้หมดเลยค่ะพี่หนุ่มเอาไปทำกระทงก็ได้เอาไปห่อขนมก็ได
0: ้เอาต้นก่อน
1: ค่ะ
0: คือต้นกล้วยเนี่ยน้องแอนฮะถ้าเผื่อเราย้อนกลับไปในสมัยโบราณใช่ไหมครับในสมัยโบราณเนี่ยต้นกล้วยเนี่ยพอเขาฉีกมาปุ๊บเนี่ยเขาจะไปตากแดดมาเป็นเชือกกล้วยเห็นไหมมันเป็นเชือกกล้วยสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาใช้ใบตองห่อเนี่ยเขาก็เอาเชือกกล้วยผูก
1: อ
0: ันนี้ประโยชน์ที่ประโยชน์ที่สองในสมัยโบราณเนี่ยต้นกล้วยต้นใหญ่ๆเนี่ยคือสมัยโบราณเนี่ยเวลาเขามีงานศพเมื่อก่อนเนี่ยเขานิยมพอมีงานศพคนที่มีสตางค์เนี่ยเขาก็จะตั้งเมนเองเขาจะใช้ต้นกล้วยเนี่ยมาแกะเป็นเรื่องของศิลปะที่ไปติดที่เมนนะฮ
1: ะ
0: สมัยก่อนเนี่ยนะฮะอันนี้นะฮะต้นกล้วยอันนี้สองสามต้นกล้วยมีประโยชน์ในการเลี้ยงสุกรก็เอาไปสับแล้วก็ต้มให้หมูกินนะเห็นไหมนี่ได้ประโยชน์นี่จำเพาะต้นกล้วยนะมันได้ประโยชน์สามอย่างทีนี้ใบกล้วยแน่นอนอะเรารู้นะใบกล้วยแต่ใบกล้วยมันแตกอย่างน้องแอนฮะ
1: ค่ะ
0: พอมันอยู่บนต้นกล้วยเราเรียกว่าใบกล้วย
1: ค่ะ
0: พอตัดออกมาเรียกอะไรฮะ
1: ใบตอง
0: แต่ใช่แอนมันแปลกไหม
1: ทำไมล่ะ
0: ก็คือพูดเหมือนกันเอาพอมันอยู่บนต้นกล้วยเอาเรียกใบกล้วยพอตัดมาปุ๊บถ้าเธอไปหยิบใบตองให้ฉันหน่อยนึง
1: เปลี่ยนชื่อเฉยเลย
0: มันก็แปลกไงใช่ไหมฮะอันนี้แน่นอนนะคุณประโยชน์ของมันก็ไปทำหลายอย่างเย็บเป็นกระทงกระทงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ต้นกล้วยเนี่ยอาจจะมาทำเป็นกระทงในการรอยกระทงในสมัยก่อนก็มีใบกล้วยอะไรด้วยแหละแล้วใบกล้วยจะมาทำอะไรฮะข้าวต้มมัดใช่ไหมฮะหรือจะมาเย็บเป็นกระทงที่ใส่อาหารการกินใส่อะไรก็แล้วแต่เห็นไหมประโยชน์ของมันส่วนลูกกล้วยก็ไปทำอะไรเอาไปต้มพอสุกแล้วแน่นอนฮะเอาไปทุ่งไปทอดอะไรก็แล้วแต่ส่วนหัวปลีอันนี้แน่นอนฮะมันเป็นเรื่องของสุขภาพใช่ไหมน้องแอน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับไปกินกับผัดไทยเห็นไหมโอ้โหเวลาคนไปกินผัดไทยอ้าวไม่มีหัวปลีเลยอย่างเงี้ย
1: เอาไปยำก็ได้หรือว่าจะทำเป็นน้ำหัวปลีให้คุณแม่ที่เพิ่งจะคลอดลูกก็ได
0: ้แต่ที่ตลาดหัวปลีเนี่ยเขามีทอดมันหัวปลีด้วยนะลองไปทานดูท่านผู้ฟังครับลองไปทานดูนะครับทีนี้น้องแอนฮะถ้าพูดถึงเราเดินทางท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรีเนี่ยต้องอย่างนะพี่หนุ่มก็ทำเส้นทางให้คุณสามารถเดินทางเป็นวงรอบและไปเชื่อมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ต้องแอนคิดออกไหมเอา
1: ที่
0: ไ
1: ห
0: นเอาที่จะบอกแล้วกันเอาเดี๋ยวพอคุณออกมาจากตลาดหัวปลีตรงนั้นที่เรียกว่าแยกผู้แคร์ใช่ไหมครับต้องอย่างนะคุณก็เข้าเส้นทางไปเส้นทางลบบุรี
1: ค่ะ
0: เส้นทางนี้น้องแอนไปบ่อยเส้นทางลบบุรีไปถึงอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีน้องแอนนะฮ
1: ะ
0: ที่นี่คือวัดพระพุทธบาท
1: ใช่ค่ะ
0: ราชวรมหาวิหารใช่ไหมน้องแอนไปบ่อยเดี๋ยวให้น้องแอนเล่าอีกทีนึงพอคุณถึงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีซุ้มประตูนะให้คุณเลี้ยวซ้ายชิดเลนด้านซ้ายเพราะตรงนี้มันจะมีสามเลนใช่ไหมเลนกลางเลนใหญ่หน่อยแล้วซ้ายกับขวาให้ชิดเลนซ้ายจุดที่หนึ่งให้แวะก่อนเมื่อถึงอำเภอพระพุทธบาทนะฮะจุดก่อนที่คุณจะขึ้นไปที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารผมขออนุญาตเรียกวัดพระพุทธบาทสระบุรีแล้วกันต้องแอนจุดนี้ก็คือศาลเจ้าพ่อเขาตกไม่เคยแวะไหม
1: ไม่เคย
0: ใช่ไหมครับศาลเจ้าพ่อเขาตกเนี่ยถือว่าเป็นศาลเก่าแก่แต่ศาลเนี้ยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4แต่ดั้งเดิมจริงๆเนี่ยองค์เจ้าพ่อเขาตกเนี่ยท่านสถิตอยู่ที่เทือกเขาเขาเรียกเทือกเขาสุวรรณบรรพตคืออยู่ด้านหลังรอยพระพุทธบาทนะว่างั้นเถอะนะครับแต่ว่าในเทือกเขาสุวรรณบรรพตเนี่ยนะครับเขามาเรียกกันภายหลังเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยมีศาลเจ้าพ่อเขาตกอยู่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเรื่องของไฟป่ามันยังมีอยู่เพราะว่าบ้านเมืองยังไม่เจริญใช่ไหมครับมันเองปรากฏว่าศาลเนี่ยถูกไฟไหม้แล้วก็ชำรุดรัชกาลที่4พระองค์ท่านเสด็จประพาสทอดพระเนตรรอยพระพุทธบาทเนี่ยนะครับก็ทรงทราบเรื่องราวของศาลเจ้าพ่อเขาตกเนี่ยก็โปรดให้รื้อแล้วก็ให้มาสร้างในสถานที่ใหม่ที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นคุณ

0: และก่อนได้องค์เจ้าพ่อเขาตกเนี่ยถ้าองค์เก่ามีมาตั้งแต่ครั้งแผ่นดินอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเขาก็จะสถิตอยู่ในคล้ายๆเป็นตู้แก้วฮะแต่ว่าเขาจำลององค์มาเพื่อที่จะให้ท่านที่ไปขอพรแล้วก็ปิดทองได
1: ้ค่ะ
0: อันนี้คือจุดที่หนึ่งนะน้องแอนฮะเสร็จแล้วไปจุดที่สองก็คือคุณก็ต้องขึ้นวัดพระพุทธบาทสระบุรีนะครับพอก่อนคุณจะขึ้นคุณจอดรถเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยด้านหน้าเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีท้าวเวสสุวรรณคู่อันนั้นกูจะขอพุ่งขอพรอะไรก็แล้วแต่ทีนี้พอคุณจะขึ้นไปที่รอยพระพุทธบาทเนี่ยนะครับขอแนะนำอย่างนี้ก่อนท่านผู้ฟังครับท่านเดินบันไดไปเนี่ยขวามือก็คือรอยพระพุทธบาทแต่ว่าตรงซ้ายมือเนี่ยอันนี้ต้องแวะเลยศาลเจ้าพ่อพระการน้องแอนไม่เคยไปสิ
1: ยังค่ะ
0: รู้ทุกคนรู้จักศาลเจ้าพ่อพระการที่ไหนฮะ
1: ลบบุรีค่ะ
0: ดังนั้นที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารหรือวัดพระพุทธบาทสระบุรีเนี่ยให้อยากให้แวะที่ศาลเจ้าพ่อพระการก่อนในศาลนี้ก็ต้องบอกแล้วว่าองค์เจ้าพ่อพระการเนี่ยองค์เจ้ารัชกาลที่5พระองค์ท่านทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญมาเพราะว่าสันนิษฐานว่าน่าจะอัญเชิญมาจากเมืองละโวหรือเมืองลพบุรีหรือจังหวัดลพบุรีในปัจจุบันนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าจังหวัดลพบุรีหรือเมืองละโวเนี่ยเป็นเมืองที่เคยเป็นอาณาจักรของสงฆ์มาก่อนใช่ไหมครับนั่นแหละนะก็เชื่อว่าคงจะมีองค์พระการเนี่ยอยู่เยอะดังนั้นรุ่นเก้ารัชกาลที่ห้าก็ส่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญมาสถิตอยู่ที่วัดพระพุทธบาทแห่งนี้เขาจะมีศาลพระการก็ต้องบอกเลยนะครับว่าพี่หนุ่มก็ไปยืนดูว่าหลายคนเนี่ยนะครับก็บางคนก็ไปนั่งสมาธิอะไรก็สุดแล้วแต่ก็ไปปิดทองแล้วก็ขอพุ่งขอพรนะครับแต่ไม่ได้มีองค์พระการองค์เดียวนะแต่ว่ายังมีประมาณสัก6เทพนะฮะอันนี้เป็นจุดติ่งหน้าไปนะครับเสร็จแล้วพอคุณออกมาปุ๊บเนี่ยคุณก็ขึ้นไปสุดนั่นก็คือเทือกเขาสุวรรณบรรพต
1: อ
0: ันนี้แน่นอนรอยพระพุทธบาทรอยพระพุทธบาทก็พบในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาผมขอเล่าให้นิดนึงแล้วกันว่าเดี๋ยวเวลาจะไม่พอนะครับคือพรานป่าน้องแอนฮะที่ล่าสัตว์มาคือล่าสัตว์เห็นสัตว์วิ่งมาก็ตามแต่ว่าสัตว์มันจะวิ่งเร็วกว่าพรานป่าแน่นอนมันเพราะมันเป็นภูเขาเนี่ยพรานป่าคงจะวิ่งไม่ได้นะก็ตามมาจนกระทั่งมาถึงยอดเขาตรงนี้ก็เห็นร่องรอยคล้ายๆเป็นเท้าของมนุษย์พอเห็นเนี่ยนะก็นึกขึ้นได้ก็เลยแจ้งไปยังเจ้าเมืองสระบุรีเจ้าเมืองสระบุรีก็เลยแน่นอนฮะก็แจ้งไปยังกรุงศรีอยุธยาในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมดังนั้นสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมก็เสด็จทางชลมารมาเนี่ยเมืองสระบุรีแล้วก็ทรงทอดพระเนตรก็เห็นว่าเป็นรอยพระพุทธบาทจริงๆครับแน่นอนนะแน่นอนว่าเป็นรอยพระพุทธบาทนะก็ต้องทำเรื่องความเป็นมาเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ตรงนี้แล้วก็สร้างวัดขึ้นมาแล้วน่าจะชื่อว่าเทือกเขาสุวรรณบรรพตเหตุผลที่ชื่อเขาสุวรรณบรรพตเพราะว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาดังนั้นท่านไปตรงนี้เนี่ยครับก็คือขึ้นไปที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารแห่งนี้เนี่ยคุณก็แวะได้3จุดพอเสร็จแล้วคุณจะขอพุ่งขอพรรอยพระพุทธบาทอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติวัดพระพุทธบาทอีกอันนี้ก็น่าเข้าไปนะครับทีนี้ต้องแอบครับเรารู้จักพระพุทธบาทสระบุรีหรือเรียกว่าเทือกเขาสุวรรณบรรพตถามท่านผู้ฟังและถามน้องแอนว่าเทือกเขาสุวรรณบรรพตเนี่ยในเมืองหลวงกรุงเทพเนี่ยน้องแอนว่ามีไหม
1: มีไหมคะพี่หนุ่ม
0: อันนี้เดี๋ยวพี่หนุ่มจะบอกแล้วให้น้องแอนคิดเลยนะ
1: คิดว่าเอาถ้าให้เดานะคะภูเขาทองป่ะคะ
0: อันถูกต้องเหตุผลก็คือ1คำว่าสุวรรณ
1: ค่ะ
0: แปลว่าทอง
1: ค่ะ
0: บรรพตหมายถึงภูเขา
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็มารวมกันก็คือเป็นภูเขาทองที่วัดสะเก็ด
1: เดาเก่งจังเลย
0: อันนี้ถูกต้องเลยนะครับดังนั้นท่านผู้ฟังครับที่มาบอก2ที่เนี่ยนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเข้าใจว่ารัชกาลรัชกาลที่4เมื่อพระองค์ท่านเสด็จวัดพระพุทธบาทเนี่ยแล้วก็คงทรงชาเรื่องของชื่อหรือที่มาของสุวรรณบรรพตก็คือที่

0: อำเภอพระพุทธบาทสระบุรีแล้วเนี่ยนะครับเมื่อพระองค์ท่านเสด็จกลับกรุงเทพแล้วก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คือให้สร้างใหญ่ขึ้นนะเพราะว่าวัดสะเกดก็คือภูเขาทองเนี่ยสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ใช่ไหมแต่ว่ายังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์มาแล้วเสร็จจริงๆก็คือในสมัยรัชกาลที่4แล้วก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกว่าภูเขาสุวรรณบรรพตแต่ก็คือภูเขาทองนั่นเองครับดังนั้นท่านยังไม่เคยไปวัดสะเกดที่กรุงเทพเนี่ยผมแนะนำเลยฮะเหตุผลที่แนะนำจำได้ไหมต้องแอนฮะ
1: ค่ะ
0: มันจะมีเส้นทางขึ้นสวรรค์ไง
1: อ
0: ๋
1: อใครอยากขึ้นสวรรค์ต้องไป
0: ท่านไม่ต้องตายก่อนที่จะเอาขออุทิศให้ท่านขึ้นไปสวรรค์ท่านไปตอนนี้ล่ะท่านได้ขึ้นสวรรค์แล้วพอขึ้นไปบนภูเขาทองสุดเลยเขาจะเขียนเลยว่าเส้นทางขึ้นสวรรค์งั้นไปขึ้นซะก่อนใช่ไหมครับมันแอนฮะอันที่จุดหนึ่งเดี๋ยวพี่หนึ่งจะต้องรีบไปนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้คือจากตรงนี้เนี่ยน้องแอนฮะเราเข้าไปเส้นหนึ่งนะครับก็คือเส้นทางที่จะไปลพบุรีแล้วก็เลี้ยวเข้าที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารแต่ก่อนที่จะเดินทางน้องแอนฮะเราต้องแวะร้านหนึ่งอะที่น้องแอนเคยซื้อมาฝากพี่หนุ่มด้วย
1: อ๋อขนมเปี๊ยะ
0: อันแน่นอนอยู่ตรงไหนจ้ะ
1: ถ้าหากว่าหันหน้าเข้าทางวัดนะคะร้านจะอยู่ก่อนวัดตรงขวามืออาจจะต้องกลับรถนิดนึงเพื่อที่จะไปซื้อร้านนี้นะคะแต่ว่าที่จอดรถเนี่ยอาจจะจอดริมทางได้เพียงแต่ต้องเดินนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่แล้วแต่จังหวะเนาะถ้าจังหวะดีก็ไม่มีรถจอดแต่ส่วนใหญ่มักจะมีค่ะอาจจะต้องเดินนิดนึงเพราะว่าเป็นเจ้าดังของฝากสระบุรีเลยสระบุรีไปเนี่ยไม่ได้มีแค่กะหรี่ปั๊บนะคะยังมีขนมเปี๊ยะร้านนี้ด้วยมีหลากหลายไส้ค่ะมีทั้งไส้ไข่มีไส้ถั่วไข่เค็มเผือกมันม่วงมีงาดำโอ้ยมีหลายไส้ค่ะพี่หนุ่มคะนี่ของฝากอย่างหนึ่งเลย
0: จะอร่อยครับอร่อยชื่อแม่ดำเนี่ยฮะขนมเปี๊ยะแม่ดำแม่มดดำ
1: แม่มดค่ะแม่มดค่ะ
0: แม่มดไม่มีคำว่าดำแม่มด
1: ค่ะ
0: ต้องบอกเลยว่ารสชาติเขาหวานน้อยจริง
1: ๆแล้วเป็นแป้งนุ่มค่ะเป็นแป้งนุ่มๆนิ่ม
0: ๆแป้งนุ่มมากดังนั้นถ้าเผื่อท่านไปที่วัดพระพุทธบาทผมใช้คำว่าสระบุรีแล้วกันที่อำเภอพระพุทธบาทสระบุรีเนี่ยนะครับอันนี้แวะสถานที่ที่บอกเมื่อสักครู่แล้วนะครับก็ต้องซื้อขนมเปี๊ยะมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยน้องแอนนะคุณไม่ต้องกลับมาเส้นทางที่จะมาออกภูแคร์เนี่ยคือด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นถนนลัดเลาะไปถึงอำเภอท่าเรื
1: ออ
0: ำเภอท่าเรือจังหวัดอะไรฮะ
1: จังหวัด
0: พระนครศรีอยุธยาเห็นไหมครับบอกแล้วว่าไปเที่ยวสระบุรีเนี่ยสามารถไปเชื่อมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เห็นไหมครับคือโคไปถึงอำเภอท่าเรืออำเภอท่าเรือก็มีนะฮะมีเขื่อนพระราม6น้องแอนไม่เคยไปสิ
1: ค่ะ
0: นะเขื่อนพระราม6เนี่ยก็ถือว่าเป็นเขื่อนหนึ่งที่สร้างขึ้นในสมัยแผ่นดินร้อยเก้ารัชกาลที่6นะครับตรงนี้เนี่ยก็อาละบางคนก็ไปถ่ายภาพอยู่ที่ทัศน์แล้วก็ในแม่น้ำป่าสักเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเรียกสะพานบุญสะพานบุญก็คือข้ามตรงวัดสตือวัชตือของสมเด็จพระพุทธจารย์โตกรมรังสีเนี่ยก็ข้ามไปอีกด้านหนึ่งเขาเรียกสะพานบุญน้องแอนนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าตรงวัดสตือเนี่ยถ้าเผื่อเราย้อนกลับไปตั้งแต่ครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์มาเนี่ยน้องแอนฮะบริเวณนี้ตอนนั้นยังไม่มีวัดนะครับตรงนี้เขาเรียกชุมชนเขาเรียกชุมชนนครน้อยชุมชนนครน้อยเนี่ยมันจะมีท่าเรือ
1: ม
0: ีท่าเรืออยู่ในสมัยก่อนเนี่ยที่แม่น้ำป่าสักเนี่ยน้องแอนนะชุมชนนครน้อยต่อมาเนี่ยมันก็เป็นอำเภอนครน้อยต่อมาเขาก็เปลี่ยนมาเป็นอำเภอท่าเรือเหตุผลเพราะว่าตรงนี้มันมีท่าเรือและที่ท่าเรือที่แม่น้ำป่าสักซึ่งตอนนี้ก็คือวัดสตือเนี่ยในสมัยนั้นน่าจะเป็นในสมัยปลายรัชกาลที่หนึ่งหรือเปล่าหรืออาจจะอยู่ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยคลอดบุตรออกมาคลอดในเรือนะน้องแอนฮะ
1: ค่ะ
0: ก็ชื่อเด็กชายโตพอจะนึกออกฮะเด็กชายโตต่อมาก็คือสัมมาเนนโตพระภิกษุโตแล้วก็มาเป็นสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีรอดในเรือที่เขาเรียกว่านครน้อยหรือที่แม่น้ำป่าสักปัจจุบันก็คือวัดสตึกดังนั้นสมเด็จโตพรหมรังสีท่านจึงมาสร้างวัดสตึกขึ้นเพื่อรำลึกนึกถึงว่าท่านได้เกิดที่นี่เห็นไหมครับ

0: ดังนั้นวัดสตือที่อำเภอท่าเรือเนี่ยจึงมีองค์พระนอนหรือพระพุทธสยามเนี่ยองค์ใหญ่มากเห็นไหมองค์ใหญ่มากงั้นผู้คนก็นิยมไปที่วัดสตือเนี่ยอยู่ในเขตอำเภอท่าเรือของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็ในวัดเนี่ยมีตลาดด้วยโอ้คุณเดินได้สะดวกสบายเลยนะครับพี่หนุ่มจะไปเร็วนิดนึงนะครับจะเข้าไปในวิหารจ
1: ะ
0: ไปจะไปกราบบูชาอะไรกับรูปหล่อของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าที่อำเภอท่าเรือเนี่ยเขาบอกว่ามีขนมบ้าบิ่นที่ถือว่าเป็นจุดกำเนิดเลย
1: อ
0: ร่อยที่สุดขนมบ้าบิ่นนะที่อำเภอท่าเรือเนี่ยน้องแอนฮะเห็นไหมอันนี้จุดหนึ่งนะครับแต่พอออกจากตรงนี้แล้วน้องแอนฮะคุณก็เดินทางกลับไปไม่ต้องไปกลับเช่นเดิมฮะมันก็จะไปเชื่อมคลองเขาเรียกคลองทีละคลองต่อไปก็จะไปเชื่อมวิหารของพระพุทธรูปเรียกว่าหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: อันนี้อยู่ที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีอีกแล้วเห็นไหมเราไปจากจังหวัดสระบุรีอำเภอพระพุทธบาทเข้าอำเภอท่าเรือปุ๊บพอออกจากอำเภอท่าเรือปุ๊บเข้าเขตสระบุรีอีกแล้วฮะวิหารพระพุทธรูปหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เหลือกี่นาทีน้องแอน
1: หนึ่งค่ะ
0: หนึ่งเองนะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อยู่ริมคลองละผีพัดคลองละผีพัดนะครับพระพุทธรูปองค์นี้มาจากไหนก็อย่างนี้ครับน้องแอนฮะมีคนงานแล้วกันที่เขาไปขุดดินที่คลองละผีพัดเนี่ยไปขุดดินแล้วพบพระพุทธรูปเนี่ยคล้ายๆจมดินอยู
1: ่
0: แล้วก็ช่วยกันอัญเชิญขึ้นมาแล้วตอนหลังเนี่ยก็มีการคือให้คนมาประทับทรงนะฮะจึงรู้เรื่องราวของพระพุทธรูปองค์นี้ที่เรียกว่าหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเพราะชาวบ้านเรียกกันเองเนี่ยมาจากไหนก็คือต้องย้อนกลับไปในสมัยแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งเป็นราชธานีแต่ว่าเราไม่ทันแล้ว
1: ใช่วันนี้หมดเวลาหมดจริงๆนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามการขอบคุณพี่หนุ่มด้วยนะคะสัปดาห์หน้ามาพบกันใหม่นะคะเวลา 10:00 นแบบนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขณะนี้เวลา 11:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันประชาชนถวายสการะเบื้องหน้าพระรูปเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนถวายสการะและลงนามถวายความอาลัยเนื้อเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นวันแรกโดยตั้งแต่ช่วงเวลา 8:30 นมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสการะและลงนามแสดงความอาลัยกันอย่างเนืองแน่นด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ข้าราชการกระทรวงคมนาคมทางนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนถวายสการะและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่14-16มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:00 นสอบปากคำ10ตำรวจตรีตชด.ตลอดทั้งคืนรับสารภาพยิงจริงเพราะถูกรุมทำร้ายก่อนหลังจากเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุ10ตำรวจตรีนำทัพอายุ33ปีตำรวจตชด.ใช้อาวุธปืนขนาด9มม.ยิงคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเสียชีวิต1คนและได้รับบาดเจ็บ2คนเหตุเกิดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาก่อนหลบหนีออกจากพื้นที่และเข้ามอบตัวแก่พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันหลังเกิดเหตุประมาณ2ชั่วโมงต่อมาพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางไปรับตัวและนำตัวเข้าสอบปากคำในห้องสืบสวนตลอดทั้งคืนนานกว่า4ชั่วโมงและเมื่อ 9:30 นที่ผ่านมาการสอบปาก

0: ความ10ตำรวจตรีนำทัพจึงยุติลงก่อนที่พนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวเข้าห้องควบคุมผู้ต้องขังภายในสน.โดยก่อนเข้าห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพได้เดินทางมาเยี่ยมทั้งคู่ได้พูดคุยกันประมาณ15นาทีจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงพบก่อนเกิดเหตุ10ตำรวจตรีนำทัพได้เดินทางไปที่บินมอเตอร์ไซค์รับจ้างและพูดคุยสักพักก่อนที่จะมีปากเสียงกันและคนที่ขี่บินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง2คนรุมทำร้าย10ตำรวจตรีนำทัพก่อนที่10ตำรวจตรีนำทัพจะวิ่งออกจากที่เกิดเหตุออกไปประมาณ10เมตรและชักอาวุธปืนออกมากระหน่ำยิงจนเป็นเหตุให้1ในนั้นเสียชีวิตและกระสุนยังถูกคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอีก2คนได้รับบาดเจ็บแล้ววิ่งหลบหนีก่อนออกจากที่เกิดเหตุด้านญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นหลังจากที่10ตำรวจตรีนำทัพเรียกวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้ไปส่งที่บ้านพักย่านสน.มักกะสันแต่ตกลงราคากันไม่ได้เนื่องจากวินมอเตอร์ไซค์เรียกราคาแพงเกินจริงทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทมีปากเสียงกันขึ้นก่อนที่10ตำรวจโทนำทัพจะถูกคนขับรถวินมอเตอร์ไซค์รุมทำร้ายนอกจากนี้ญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพยังกล่าวอีกว่า10ตำรวจตรีนำทัพมีปัญหาทางสภาพจิตขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาต้องกินยาทุกวันแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชื่อว่าไม่ได้เกิดจากสภาพจิตแต่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบเพราะถูกรุมทำร้ายอย่างไรก็ตาม10ตำรวจตรีนำทัพรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การว่าก่อเหตุจริงเพราะป้องกันตัวเนื่องจากถูกกลุ่มขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างรุมทำร้ายก่อนโดยพนักงานสอบสวนเตรียมควบคุมตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาในวันพรุ่งนี้เบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นและความผิดพ.ร.บ.อาวุธปืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะอิหร่านจัดพิธีศพอาลีคอมเมดี้4กรกฎาคมสื่อของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่าพิธีศพของอาลีคอมเมดี้ผู้นำสูงสุดคนก่อนของอิหร่านจะเริ่มขึ้นที่กรุงเตหะรานในวันที่4กรกฎาคมและจะสิ้นสุดด้วยพิธีฝังศพที่เมืองมัชฮัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศในวันที่9กรกฎาคมหลังจากต้องเลื่อนพิธีออกไปนานกว่า4เดือนเนื่องจากสถานการณ์สงครามและความไม่มั่นคงในภูมิภาคสื่อของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่าพิธีไว้อาลัยครั้งประวัติศาสตร์นี้จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในสามเมืองสำคัญเริ่มจากพิธีไว้อาลัยและขบวนแห่ศพเริ่มต้นขึ้นที่กรุงเตหะรานเป็นเวลา3วันคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมไว้อาลัยหลาย10ล้านคนจากนั้นวันที่7กรกฎาคมเคลื่อนขบวนประกอบพิธีต่อไปยังเมืองศักดิ์สิทธิ์กุมศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญทางตอนใต้ของเตหะรานก่อนจะจัดพิธีฝังร่างในวันที่9กรกฎาคมที่สุสานอิหม่ามเรซาในเมืองมัชฮัดซึ่งเป็นบ้านเกิดของคอมเมนีและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวมุสลิมนิกายชีอะห์อายาตอลละอาลีคาเมเนอีวัย86ปีถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์จากการโจมตีทางอากาศร่วมกันของสหรัฐและอิสราเอลในกรุงเตหะรานการเสียชีวิตของเขาถือเป็นการสิ้นสุดบทบาทผู้นำแห่งสาธารณรัฐอิสลามที่ยาวนานกว่า3ทศวรรษปฏิบัติการกู้ภัยน้ำท่วมผัดน้ำท่วมฉับพลันในซินเจียงฝนที่ตกลงมาอย่างกระทันหันทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในอำเภออูเซียเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนตำรวจท้องถิ่นถูกระดมกำลังลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติการกู้ภัยตลอดทั้งคืนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยเมื่อเส้นทางบางช่วงบนทางด่วนในพื้นที่แถบภูเขายังถูกตัดขาดทำให้มีรถยนต์และผู้ติดค้างเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ได้ลุยฝ่ากระแสน้ำเพื่ออพยพชาวบ้านและปศุสัตว์พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานฉุกเฉินอื่นๆเพื่อเคลียร์ดินโคลนและเศษซากความเสียหายรวมไปถึงช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่ประสบภัยปฏิบัติการกู้ภัยทั้งหมดได้สิ้นลงเมื่อช่วงเช้ามืดของวันเสาร์ส่วนเส้นทางที่เคยถูกปิดกั้นสามารถเปิดให้รถยนต์สัญจรได้ตามปกติแล้วทั้งหมดเป็น

0: ข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงเมนู Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารเมนู

0: ทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX by Tech 02-686-7222
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว mcot news โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว
1: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการช่วยคิดทิศทางข่าวรายการที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างคลื่นข่าว FM 100.5 MCOT อสมทนะครับและสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสามารถเข้ามาชมและชมการจัดรายการการสดที่ Facebook Fanpage MCOT News FM 100.5 และมีอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้นะสัปดาห์นี้ผมบัญชาจันทร์สมบูรณ์และที่นั่งอยู่ข้างๆผมนะคุณดลการทองริมสวัสดีครับคุณดลการครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะคุณบัญชาค่ะก็สัปดาห์นี้นะคะอาจจะมีเรื่องเศร้าๆของประสบนิกรไทยเกิดขึ้นนะคะก็ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างกระบวนการพิธีการต่างๆพระราชพิธีต่างๆนะคะแต่ว่าทางรัฐบาลเองก็บอกว่าให้ใช้ชีวิตตามปกตินะคะกิจกรรมต่างๆคอนเสิร์ตต่างๆนะคะก็ยังจัดได้แต่ว่าช่วงที่เริ่มต้นงานเนี่ยก็จะมีการยืนสงบนิ่งนะคะแสดงความอาลัยค่ะก็ช่วงนี้ใครที่จัดกิจกรรมต่างๆก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางรัฐบาลนะคะแล้วก็สถานที่ราชการเอ่ยโรงเรียนเอ่ยนะคะรัฐวิสาหกิจเอ่ยรัฐบาลให้ลดธงครึ่งเสาด้วยค่ะช่วงนี้นะคะ
1: ครับก็ช่วงนี้ก็จะมีนอกจากมีอีเวนต์สำคัญด้วยคือฟุตบอลโลกได้ดูได้ชมบ้างไหมฮะ
2: ยังไม่ได้ชมเลยค่ะเห็นว่าฟุตบอลโลกนี่มากันตอนดึกดึกดื่นดื่นมากมากเลยนะคะตีสองใช่ไหมคะ
1: ปกติแล้วฟุตบอลโลกถ้าจัดยุโรปหรือเอเชียเนี่ยจะเป็นช่วงเย็นหรือหัวค่ำแล้วดึกเราจะไม่ดึกมากฉะนั้นเนี่ยมันเคยมีการพูดกันว่าฟุตบอลโลกเนี่ยคือช่วงที่เสด็จกลางคืนจะดีเพราะว่าคนจะไปจับกลุ่มกันที่ตามร้านอาหารกันแต่ว่าไม่รู้ช่วงนี้เป็นยังไงเพราะว่าคู่หนึ่งเตะกันเช้ามืดจนถึงช่วงเช้าเนา
2: ะ
1: เออถ้าฟังเป็นไงบ้างครับได้ดูกันไหมก็ส่งความเห็นกันมาได
2: ้ค่ะก็วันจันทร์นี้เปิดทำงานเชื่อว่าอาจจะมีหลายๆคนที่ตาโบทำงานนะคะหรือไม่ก็อาจจะมาสายนะเพราะว่าบอลโลกคู่ดึกมันก็ดึกจริงๆนะนะคะแต่ว่า4ปีมีครั้งนะคะเขาก็บอกว่าทุ่มเทกัน4ปีครั้งนะคะ
1: รอบนี้เขามีแถมรอบนี้นี่ดูกันจุใจไปเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเขามี32ทีม
2: ค่ะ
1: รอบนี้มี48ทีม
2: ค่ะแล้วมันก็แข่งนานขึ้นหรือเปล่าคะถ้างั้น
1: น่าจะใช่ฮะแต่เขาพยายามให้เขาต้องพยายามให้จบใน1เดือนแหละเพราะว่าฟุตบอลลีกต่างๆในยุโรปก็จะเปิดประมาณปลายสิงหาต้นกันยาไง
2: คือ
1: ให้นักจะได้มีเวลานักเตะกลับไป
2: พักผ่อน
1: พักผ่อนแล้วก็เตรียมกลับไปซ้อมกับทีมต้นสังกัด
2: นะคะใครได้ดูฟุตบอลโลกบ้างก็ส่งไลน์คุยทาง Facebook กับเรามาได้นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกัน2เรื่องค่ะเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของทีวีดิจิทัลนะคะ
1: ยังดูทีวีกันไหมอะทุกวันนี
2: ้ต้องถามคุณผู้ฟังว่าทุกวันนี้ยังเปิดทีวีกันอยู่ไหมที่บ้านยังมีทีวีอยู่ไหมหรือว่าแค่ตั้งไว้เฉยๆแต่ไม่ได้เปิดแล้วบางคนบอกว่าทีวีเนี่ยตั้งไว้ฝุ่นเกาะแล้วที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็คือดูทางมือถือนะคะดูทางYouTube อยู่ทาง Facebook อะไรต่างๆซะมากกว่า
1: ทุกวันนี้สำนักข่าวก็ทำเหมือนเนี่ยเราก็ไลฟ์สดกันทาง Facebook บ้าง YouTube บ้างกันทั้งนั้นแหละ
2: นะคะก็เลยมีคนตั้งคำถามว่าในปี2572ที่ใบอนุญาตของทีวีดิจิทัลจะหมดอายุลงอะไรจะเกิดขึ้นจะมีการประมูลใหม่ไหมแล้วถ้าเปิดประมูลจะมีคนมาประมูลไหมเพราะว่าตอนนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคพฤติกรรมของคนดูนั้นเปลี่ยนแปลงไปแล้ว

0: นะคะเราไม่ได้เปิดทีวีเหมือนปกติกันแล้วโอเคอาจจะมีคนที่เปิดทีวีอยู่บ้างอาจจะเป็นผู้ดูในชนบทหรือว่าอาจจะเป็นผู้สูงอายุที่อาจจะไม่คล่องแคล่วในการใช้เทคโนโลยีเท่าไหร่หรือคนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะ
1: คือมันมีประเด็นว่าพอปี72เนี่ยจะหมดสัมปทานหรือว่าหมดใบอนุญาตเนี่ยแต่กสทช.ยังไม่ความชัดเจนว่าจะเอายังไงต
0: ่อ
1: สมาคมผู้ประกอบการหรือสมาคมรีวิวดิจิตอลเนี่ยเขายื่นเส้นตายแล้วนะทุกอย่างควรจะจบควรจะชัดในสิ้นเดือนนี้30มิถุนายน69เนี่ย
0: ค่ะ
1: ซึ่งล่าสุดก็ได้ยินว่ากสทช.เลื่อนวาระมาพิจารณาแล้ว19มิถุนา
0: ค่ะ
1: จะเป็นยังไง
0: ค่ะอันนี้คุณผู้ฟังบอกเลยคุณบุญนามบอกว่าทีวีที่บ้านดูทุกวันอยู่ครับนะไม่แปลกใจค่ะบ้านดิฉันนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ยังเปิดทีวีดูอยู่ทุกวันเปิดตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยค่ะคราวนี้ก็เลยเป็นห่วงว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเกิดไม่มีใครประมูลทีวีดิจิตอลทีวีจอดำขึ้นมาเนี่ยโอ้ท่านก็คงจะไม่มีอะไรดูนะ
1: ต้องบอกว่าเอาล่ะสำหรับคน Gen Y Gen Z เนี่ยคนร
0: ุ่
1: นใหม่ๆจะไม่อาจจะไม่ดูทีวีแต่คน Gen X ขึ้นไปจนถึง Baby Boomer เนี่ยผมไม่โอกาสได้ทำงานผมอยู่ทำงานที่โคแฟกแล้วก็โคแฟกเป็นพันธมิตรกับสภาองค์กรผู้บริโภคเนา
0: ะ
1: ก็ได้ยินว่าเวทีเขาเคยจัดสัมมนาเรื่องนี้แหละก็มีเสียงสะท้อนจากผู้สูงอายุนะว่าเขายังดูทีวีอยู่นะไม่ว่าจะเป็นดูข่าวก็ยังดูแล้วก็ดูกีฬาบอกดูกีฬาไม่เป็นฟุตบอลหรือมวยเนี่ยก็ยังดูทีวีคือดูทีวีแล้วมันแบบเขาบอกว่าดูแล้วคืออันนี้คือเสียงสะท้อนจากคนที่มีพ่อมีแม่ที่เขายังดูทีวีบอกพ่อแม่เขาก็ยังชอบดูทีวีดูกีฬาดูมวยดูบอลทางทีวีเพราะมันได้เหมือนบรรยากาศมัน
0: ได้ฟิลกว่าม
1: ันไม่เหมือนกับการดูผ่านมือถืออ
0: ่ะอ๋อนะ
1: เอออ
0: ๋ออันนี้ก็หลายคนก็ความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันนะคะ
1: อุ้ยคุณธนวัฒน์นะทีวีตั้งไว้เฉยๆครับไม่ได้เปิดมาเกือบ1ปีนอกจากเอาไว้เปิดร้องคาราโอเกะ
0: ก็ยังมีประโยชน์อยู่บ้างนะคะก็หลายคนเชื่อว่าก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะก็หลายคนก็ยังดูหลายคนก็ไม่ได้ดูแล้วนะคะแต่ปัญหาหลังจากนี้เราจะไปส่องปัญหาทีวีดิจิตอลในปี72ว่าจะจอดำหรือไม่นะคะเราเชิญคุณพีรวัฒน์โชติธรรมโมนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณพีรวัฒน์คะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมทำไมปัญหาการหมดใบอนุญาตปี72ทีวีดิจิตอลเนี่ยถึงสำคัญกับคนไทยคือไม่เฉพาะแต่ผู้ประกอบการครับ
2: คือจะยังไงก็ตามทีวีดิจิตอลก็ยังคงเป็นแพลตฟอร์มที่ก็ถึงง่ายที่สุดของประเทศกับคนทั่วไปอยู่ไม่ว่าจะดูหรือไม่ดูแต่พอนึกอยากจะดูมันก็แค่กดเข้าไปเพราะฉะนั้นน่ะทีวีดิจิตอลหรือเราเรียกว่าเรื่องทีวีเนี่ยมันยังคงสำคัญต่อทุกประเทศในโลกแม้ว่าตัวแพลตฟอร์มอื่นๆค่อนข้างมาแรงและวิชั่นอื่นๆก็จะค่อนข้างมาแรงแต่ท้ายสุดเนี่ยพูดถึงความง่ายที่จริงในการบริการสาธารณะเนี่ยทีวีต้นก็ยังคงเป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญมากๆอยู่
0: ก็คือคุณพีรวัฒน์มองว่าการเข้าถึงมันง่ายกว่าแบบอื่นๆใช่ไหมคะแบบอื่นๆจะไม่ต้องเป็นอินเทอร์เน็ตแต่ว่าทีวีเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้
2: คือเอาจริงๆการเข้าถึงทีวีปัจจุบันเราก็ไม่ได้ดูทีวีผ่านไอ้กล่องรับสัญญาณมากนะ
0: ค่ะ
2: เราก็รับจากจานดาวเทียมบ้างรับจากแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันบ้างเพราะมันเป็นสมาร์ททีวีเพราะถ้ารับจากกล่องรับสัญญาณโดยตรงเนี่ยมันแค่จะได้ดูแค่ไม่กี่ช่องเอง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะยังไงก็ตามมันก็เข้าถึงง่ายมันแค่กดแล้วเปิดมันแค่กดแล้วเปิดมันไม่ต้องเสิร์ชหรือต้องอะไรแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เมื่อเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นมายังไงทั้งหมดมันจะต้องยังคงต้องพึ่งทีวีดิจิตอลอยู่ดีอย่างงานเมื่อวานเนี่ย
0: ค่ะพระราชพิธีเมื่อวานนะ
2: คะเป็นงานหลักภัยพิบัติมันก็ต้องเป็นภารกิจหลักของทีวีดิจิตอลอยู
0: ่
2: ทุกอย่างจริงๆทีวีดิจิตอลยังเป็นอะไรที่ประชาชนก็ถึงได้ง่ายที่สุด
0: ค่ะ
1: ครับผมแต่เขาบอกเนี่ยฮะจริงไหมครับเขาบอกว่าคนไทยไม่ดูทีวีแล้วไปเสพสื่อโซเชียลไปดูสตรีมมิ่งกันหมด
2: เพราะเราสะกดจิตตัวเองไงฮะเราสะกดจิตตัวเองให้เชื่อว่าเราไม่อ่านหนังสือเราสะกดจิตตัวเองให้เชื่อว่าทีวีไม่จำเป็นแต่ความจริงไอ้ความไม่จำเป็นเนี่ยเมื่อถึงเวลาจำเป็นเนี่ยถ้ามันไม่มีแล้วเราจะทำไง
0: ค
2: ่
0: ะ

0: มีไว้ในยามจำเป็นครับไม่จำเป็นต้องมีมันไม่เหมือนกันนะเพราะงั้นยังไงเขาตามทีวีต้นเนี่ยวันนี้ไฟไม่ดับไฟฉายก็ไม่ได้ฉาย
1: เห็นภาพเลย
0: ถ้าวันที่ไฟดับแล้วไม่มีไฟฉายคุณใช้คุณคิดว่ามันจำเป็นต้องมีหรือมีไว้เพื่อความจำเป็นครับ
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่เราต้องเริ่มสะกดจิตตัวเองก่อนดับแรกนะว่าโซเชียลมีเดียทุกอย่างคือทุกอย่างของชีวิตคุณทำไมเรายังต้องคิดถึงวิทยุ AM ทรานซิสเตอร์ในเวลาที่เกิดภัยวิบัตินะครับเพราะเวลาที่จำเป็นต้องใช้มันต้องมีครับ
2: ใช่ครับ
0: เมื่อมันจำเป็นต้องใช้แล้วมันจำเป็นต้องมีคุณต้องทำให้มันดีคนถึงคิดว่ามันจะจำเป็นในชีวิตเขาแต่เวลาที่คุณคิดว่ามันไม่จำเป็นคุณก็มีไปได้รับสัญญาณมาก็ผลิตอะไรก็ได้ไม่ต้องเกรงใจคนดูคนดูก็ไม่รักคุณเนี่ยก็ไม่รักคุณก็บอกงั้นไม่ต้องมีก็ได้เพราะนั้นมันสองสามทางนะครับสำหรับความคิดเรื่องทีวีดีก่อนอย่าคิดแค่ว่าเฮ้ยคนไม่ดูทำไมถึงไม่ทำให้คนดูล่ะครับถ้าคุณทิ้งคนดูคนดูก็ต้องทิ้งคุณ
1: แล้วงี้ถ้าเกิด
0: หลายอย่าง
2: ครับผม
1: ถ้าเกิดว่าหลังปี2572แล้วเนี่ยในความคิดของคุณพีรวัตรเนี่ยมองว่าทิศทางของทีวีไทยจะไปทางไหนคะ
0: เชื่อผมนะครับว่ายังไงต้องมีย
1: ังไงต้องมี
0: จะทะเลาะกันแป๊บๆยังเดี๋ยวต้องมี
1: แล้วคุณภาพเหรอคะ
0: ไม่มองผู้ประกอบการนะผมถามว่าช่อง5ต้องมีไหมครับช่อง7ช่อง9ช่อง11ไทย PBS ต้องมีไหมครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อเขาต้องมีเดี๋ยวเขาต้องหาทางทำให้มีครับตอนนี้มันเป็นเรื่องของสิ่งที่กำลังต่อหรอกเป็นเรื่องทางการเรื่องผลประโยชน์บ้างแต่ท้ายสุดทีวีต้นในปี2022ผมเชื่อว่ายังไงก็มีแบบไหนเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันผลักดันช่วยกันกันกรองแผนแม่บทยังไม่ออกก็ต้องผลักดันให้ออกเพราะเราต้องรู้ก่อนว่าจะมีแบบไหนมีแล้วคนดูจะทำยังไงคนดูถ้าบอกว่าค่าใบอนุญาตจะต้องถูกลดลงค่ามาร์คเกอร์ต่างๆจะต้องถูกลดลงเนี่ยสิ่งที่ตอบแทนต้องเป็นเรื่องของ beauty contest นะครับ
1: คุณภาพ
0: ถูกต้องนะที่ผ่านมาเนี่ยผมตามตัวผมบอกหลายคนว่าคุณทิ้งคนดูมั้งทำไมคุณคิดคุณดูทิ้งคุณเพราะว่าคุณทิ้งคนดูมั้ง
2: แต่ฝ่าย
0: คุณทำไมพวกเราถึงไม่อยากดูโทรทัศน์ครับเพราะไม่รู้จะดูอะไรทำไมถึงเราถึงดูเน็ตฟลิกซ์ได้เพราะมีอะไรให้ดูยิ่งก่อนจะผลักดันหรืออะไรนะตั้งคำถามตัวเองก่อนว่าถ้าจะมีทีวีดิจิตอลในปี2022ผู้ประกอบการดิจิตอลคิดหรือยังครับว่าจะจัดการยังไงให้คุณดูคิดหรือยังว่าจะต้องเอาชนะโซเชียลมีเดียยังไงถ้าเราพยายามจะชนะในที่สุดทำไมเวลาในการสำคัญคนดูยังคงกลับมาที่ทีวีดิจิตอลล่ะเพราะมันสำคัญมากมันเป็นตัวคอนที่สำคัญมาก
2: ครับผมถามนิดนึงครับที่ผ่านมาเขาบอกว่าสื่อเรายอมแพ้โซเชียลเราไปตามโซเชียลแบบลดคุณภาพตัวเองเพราะว่าคือแบบอะไรรายได้มันไปลงโซเชียลมากกว่าเราต้องทำตามเขาอะมองมุมนี้ยังไง
0: เพราะว่าเราไม่ทำให้คนซื้อสินค้าอยากมาลงเราเราคิดว่าโซเชียลคือสิ่งที่คนให้ความสำคัญลองคิดหรือยังว่าถ้าคุณเอาโซเชียลมาออกอากาศแล้วใครจะมาซื้อสินค้าคุณในเมื่อไม่มีความต่างอะไรเลยทุกอย่างมันอยู่ทั้ง two way นะฮะทั้งสองฝ่ายนะฮะหนึ่งคุณดูต้องการดูอะไรจริงไหมที่คนดูต้องการสิ่งที่เรากำลังนำเสนอสองเราทำทีวีเพื่อให้คนดูหรือว่าทำทีวีเพื่อหวังเล่นธุรกิจ 100% เราบอกว่าเราสู้โซเชียลไม่ได้หรือเรายังไม่ได้แข่งกับโซเชียลอันนี้ต้องผมต้องพยายามให้แง่คิดหลายมุมนะครับผมก็คงไม่ได้ไหลตามไปว่าเฮ้ยเราไปไม่

0: ได้เพราะในฐานะที่คนทำสื่อและทำโทรทัศน์มาหลายช่องผมเชื่อว่าถ้าเราทำให้ดีคนก็ดูของที่มันง่ายที่สุดอ่ะเขาจะไปเข้าสิ่งที่มันยากทำไมล่ะในเมื่อเข้าถึงง่ายที่สุดอยู่กลางบ้านอยู่เลยอ่ะกับสองทีวีเขาไม่ได้ดูที่บ้านอย่างเดียวนะครับมันก็อยู่บนแอปพลิเคชันต่างๆอยู่ในมือถือเหมือนกันเมื่อวานเนี่ยผมว่าคนเปิดดูวอลเลย์บอลคนเปิดดูฟุตบอลคนเปิดดูพระพิธีก็เปิดดูทีวีผ่านแอปพลิเคชันนั่นแหละ
1: ถ้าเรามองว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเข้าสำหรับคนที่เป็นกลุ่มเล็กๆมากกว่าอย่างถ้าเกิดว่าเปิดทีวีเนี่ยมันดูเป็นแมสแต่ถ้าเกิดว่าเปิดโซเชียลเนี่ยมันดูเป็นนิชอันนี
0: ้มันเชื่อถือได้ครับ
1: ม
0: ันเชื่อถือได
1: ้เอาความเชื่อถือคือเรามีความเชื่อถือเป็นเป้าหมายหลักใช่ไหมคะ
0: กระบวนการทำงานกระบวนการกันกรองของอันนี้โทรทัศน์ไม่ว่าจะการผลิตรายการการผลิตเนื้อหาข่าวมันมีกระบวนการทำงานที่มีความน่าเชื่อถือได
1: ้คือข้อได้เปรียบของเรา
0: ใช่ครับและต้องรักษาความได้เปรียบนี้ให้ได้ไม่ให้คนกลับมาดูเขาอาจจะสนุกไปกับเรื่องนี้เติร์นหากันสุดท้ายเนี่ยก็ต้องกลับมาเช็คดูว่าจริงไหมบนแพลตฟอร์มหลักเสมอนะฮะแต่เขาไม่ได้บอกเราเองว่าอ๋อเรื่องนั้นนะกลับมาเช็คที่แพลตฟอร์มหลักแล้วถึงได้เชื่อว่าเป็นจริง
1: ก็คือเราเหมือนเป็นตัวดับเบิลเช็ค
0: เราเป็นองค์กรที่ต้องสร้างความน่าเชื่อถือและก็ความเชื่อใจมากกว่าครับ
2: ครับผมอันนี้จริงไหมครับที่หมายว่าเดี๋ยวนี้สื่อเองก็หันไปทำรายการออนไลน์กันเยอะเพราะว่าหรือทำรายการส่ง OTT สตรีมมิ่งกันเยอะเพราะว่าหรือแบบทีวีหลักอ่ะมันโดนมีข้อจำกัดมากกว่าในเรื่องเนื้อหาถ้าเทียบกับแพลตฟอร์มทั้งหลายเลย
0: อันนี้ยิ่งเข้าใจผิดกันไปใหญ่มันมีข้อจำกัดในเรื่องถังรายการเท่านั้นที่จะถึงเวลา9โมงต้องเลิกถึงเวลา10โมงต้องเลิกแต่ออนไลน์มันจะจัดกี่โมงกี่ยามก็ได้แต่ความเข้าใจเรื่องเนื้อหาผิดอย่างมหันต์เลยนะฮะถ้าคิดว่าจัดในออนไลน์แล้วจัดได้ไม่มีข้อจำกัดผมว่าอันนั้นมีวิธีคิดที่ผิดมากนะจริยธรรมจรรยาบรรณหรือว่าความสำคัญและคุณภาพเนื้อหาไม่ได้สำคัญที่แพลตฟอร์มไหนนะครับมันต้องมาตรฐานเดียวกันความสนุกเพิ่มขึ้นได้ครับการพรีเซนเทชันที่อ่อนตัวได้ครับแต่ว่าสลัดกรอบจริยธรรมจรรยาบรรณไม่ได้ครับผมต้องพยายามสื่อไปยังสื่อหลักๆสื่อใหญ่ๆว่าอย่าพยายามที่จะสร้างกับมาตรฐานนี้ให้กับเด็กรุ่นใหม่เพราะมันเป็นมาตรฐานที่ไม่ถูกต้องนะคุณทำให้สนุกได้ครับคุณพรีเซนเทชันที่อ่อนตัวได้ครับแต่ว่าคุณหลุดกรอบหรือทำจรรยาบรรณไม่ได้ครับอย่าหลอกตัวเองแล้วก็อย่าโกหกตัวเองครับ
2: ครับแต่ผมเห็นอย่างหลายๆคนบอกว่าเอ้ยเวลามีประเด็นคนไปร้องเรียนว่ากสช.เอ้ยเนื้อหาเป็นแพลตฟอร์มเนี้ยทำไมปล่อยมาก็ชอบว่าเขาไม่มีอำนาจไปควบคุมอินเทอร์เน็ตมองเรื่องนี้
0: เพราะว่าเราอาศัยช่องว่างทางกฎหมายและบอกว่าไม่เป็นไรไม่มีใครคุมสามัญสำนึกในการเป็นสื่อต้องคุมคนครับไม่ใช่กติกากติกานะมันเป็นแค่กฎหมายครับสามัญสำนึกในจิตใจสื่อต้องคุมคนคุณเลือกที่จะใช้ช่องโหว่ของข้อบังคับเพื่อทำอะไรที่คุณอยากทำทั้งที่คุณรู้ว่ามันไม่ถูก
2: ครับ
1: คุณพีรวัตรมองคำว่าทีวีแห่งชาติยังไงคะ
0: คำว่าทีวีแห่งชาติต้องถามว่าหมายความว่ายังไงก่อน มันมีแพลตฟอร์มแห่งชาติมันมีทีวีแห่งชาติ
2: ใช่ๆ
0: ทีวีแห่งชาติจริงๆเขามีอยู่แล้ว
1: แพลตฟอร์มแห่งชาติ
2: ว่ามีคนข้อเสนออยากจะให้มีแพลตฟอร์มสัญชาติไทยจริงๆ
0: อันนี้คือควรมีมาตั้งนานแล้ว
1: รู้สึกว่าเขาก็พยายามจะให้มีมาตลอดแต่มันเกิดขึ้นไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรคะ
0: ผมว่ามันเกิดขึ้นที่นับหนึ่งตรงไหนฮะใครเป็นคนนับหนึ่งก็สตช.ต้องเป็นคนนับหนึ่งไหม
1: ยังหาเจ้าภาพเริ่มนับหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: คือเอางี้ผมตั้งคำถามเลยว่าวันนี้ถ้าเป็นแพลตฟอร์มต่างประเทศทำไมเราแฮปปี้เป็นทำไมแพลตฟอร์มไทย ASดูไอดีมันความรู้สึกว่าไม่ได้เป็นของนายทุนมันเช่นว่าเรายอมเสียเงินออกต่างประเทศแต่เราเสียเงินให้แพลตฟอร์มไทยไม่ได้งั้นแพลตฟอร์มแห่ง

0: าติมันจะเกิดได้ไงถ้าเราคิดว่าเรายังคงอยากครอบครองตรงแค่อย่างเดียวเราเสกิราชทางดิจิตอลไปเท่าไหร่คนก่อนคุณภาวุฒิก็ฉายภาพไปแต่ว่าเรายังคงบอกว่าเรียกร้องแพลตฟอร์มแห่งชาติอันนี้จริงเราก็มีแพลตฟอร์มไทยเยอะแยะเลยนะ
1: รัฐต้องทำเองไหมฮะหรือว่าให้เอกชนทำ
2: แต่มันสู้
1: ตอนนี้ก็มีเอกชนทำอยู่
2: สู้บ้านฟ้าบ้านดำไม่ได
0: ้เราที่เราสู้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่พยายามทำอะไรแข่งกับเขาไงแล้วเราไปแข่งในจุดที่เขาแข็งกว่าในจุดที่เราแข็งกว่าเราไม่ทำแพลตฟอร์มแห่งชาติควรมีอย่างยิ่งครับเพราะว่าทุกอย่างภายในประเทศมันไม่สามารถที่จะอยู่ในประเทศเลยไม่ว่าเอาง่ายๆแค่ data เนี่ยไม่ต้องพูดลึกเลย data ที่ไหลออกไปต่างประเทศอ่ะมันก็หมดแล้ว
1: คร
0: ับ เหมือนทุกคนบอกเอาบ้านฟ้าผมก็บอกว่าถ้าคุณได้มีเว็บไซต์บ้านฟ้าจะมีประโยชน์เลยเพราะบ้านฟ้าเนี่ยข้อมูลมันไม่ได้อยู่ที่เรานะข้อมูลมันอยู่ต่างประเทศหมดเราต้องสำนึกตรงนี้กันเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน
1: อ่ะงั้นผมขอคำถามสุดท้ายเลยครับว่าสุดท้ายประเด็นเรื่องทีวีดิจิตอลที่บอกว่าจะมา19หรือว่า30อะไรก็แต่เนี่ยหรือก่อนแค่จะจบก่อนไป72เนี่ยเราฝากความหวังที่กสทช.หน่วยงานเดียวได้ไหมหรือว่าสุดท้ายแล้วต้องไปถึงนายกไปต้องถึงรัฐสภากันเลย
0: ผมว่าต้องทางกระบวนการเลยครับฝากแค่กสทช.ไม่ได้หรอกครับ
2: ต้องระบบใหญ่เลยนะคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าผมว่าเมื่อจะถึงแล้วต้องเปลี่ยนแล้วต้องกลับทีเดียวเลยนะครับหนึ่งให้ทันสมัยสองให้มันกลับมาสู่ความน่าเชื่อถือแข่งขันได้แล้วต้องเข้าใจด้วยว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมันเกิดความมิดการ์ดเพราะทุกคนคิดว่าเค้กก้อนมันใหญ่วันนี้เค้กก้อนมันไม่ได้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมีเท่าที่สามารถที่จำเป็นต้องมีแล้วก็แข่งขันได
1: ้
0: จนจะอยู่ได้เพราะนั่นมีแค่กสช.ไม่ได้เขากำหนดกติกาออกมาและท้ายสุดก็เป็นอาจจะเป็นกติกาที่นำพามาสู่ความร่วมสลับ
1: ได้ครับผมขอบคุณคุณพีรวัตรมากเลยครับ
0: ครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คร
2: ับ
0: สว
2: ัสดีครับคุณพีรวัตรโชติธรรมโมนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยค่ะ
1: โอ้ทาง Facebook มีความเห็นเพียบเลยครับคุณเสือใบอ่ะสวัสดีครับวันหยุดคุณบัญชาคุณดาราการรับชมจากจังหวัดเลยครับแดดร้อนมากครับเมฆก็เยอะ
2: อ้าว
1: ตกลงแดดร้อนหรือเมฆเยอะยังไง
2: มีคุณผู้ฟังพูดคุยเรื่องของทีวีที่บ้านมานะคะบอกว่ายังดูทีวีดิจิตอลทุกวันเข้าถึงง่ายค่ะคุณการนะคะคุณปุ้ยบอกว่าใช้ทั้งทีวีแล้วก็วิทยุธานินว้าวนะ
1: ไม่ได้ยินชื่อนี้นานมาก
2: ว้าวฟัง FM 100.5 เจนไหนดาวซิน
1: ั่นน่ะ
2: วิทยุธานินค่ะ
1: ไม่ได้ยินชื่อนี้นานมากนะ
2: เบบี้บูมไหมคะ
1: ผมให้เจน X มากสุดเอาดิ
2: เราทาย
1: คุณโอลี่เลิฟบอกว่าญี่ปุ่นเจริญกว่าบ้านเรานะฮะทุกบ้านต้องมีวิทยุ AM FM เลยครับคุณปัทมาบอกว่าเห็นควรต้องมีคุณกนกระดาบอกว่ายังชอบดูทีวีอยู่หลายๆท่านมากมายในช่วงนี้ก็ยังชอบดูทีวีเพราะมันเข้าถึงง่ายที่คุณพีรวัตรบอก
2: นะ
1: แต่มีการแซวด้วยนะคุณรัตยาว่าคุณพีรวัตรเพิ่งตื่นเลยเฮ้ยไม่หรอกเอาคำคำนะท่านนะผมขอทิ้งท้ายด้วยที่อันนี้เป็นบทที่ทางวันโอวันบทความที่เขาเขียนเขาไปสัมภาษณ์ฮะอาจารย์พิรงรองลำมาสู่นะท่านเป็นกสทช.ผมคือมันมีประเด็นเรื่องมีอยู่4ข้อผมชอบอันนี้มากเลยอ่านให้ฟังนิดนึงชื่อบทความไปอ่านกันได้นะครับกสทช.ทำอะไรในวันที่ทีวีไทยถดถอยไร้ทิศทางเผชิญการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยคือถ้าสมมติว่ามีอยู่4ข้อถ้าวันนี้ฟรีทีวีหายไปจะเกิดอะไรขึ้นมีมั้ยอ่ะขออภัยมี5ข้อข้อแรกสูญเสียพื้นที่กลางที่คนทุกวัยทุกภูมิภาคจะได้เข้าพร้อมกันพื้นที่กลางแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆเมื่อกี้พูดมั้ยพูดถึงเรื่องภัยพิบัติการเลือกตั้งสุขภาพสวัสดิการรัฐพวกนี้เป็นข่าวที่ทุกคนต้องรู้อ่ะเกิดช่องว่างข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะกลุ่มที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เห็นบอกฮะคุณดูทีวีผ่านแพลตฟอร์มคุณต้องมีอินเทอร์เน็ตไงทุกวันนี้มีผมว่าหลายๆพื้นที่ก็ยังไม่มีเนาะโดยเฉพาะตามพื้นที่ห่างไกล
2: ค่ะ
1: แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่ข่าวสารก็มีปัญหาเรื่องข่าวลวงใช่ครับผมทำงานโคแฟกเจอเฟกเจอบ่อยมากชี้การชี้นำแล้วก็การจัดการการรับรู้ผ่านอัลกอริทึม
2: ค่ะ
1: รู้ใช่ไหมว่าอัลกอริทึมจะเลือกมาให้แบบเนื้อหาที่เราชอบ
2: ใช่เราเคยเซิร์ชอะไรไว้เขาก็จะขึ้นมาเรื่อยๆให้เราเลือกดู

0: ข้อ4นี่สำคัญเลยครับขาดพื้นที่ในการหล่อหลอมอัตลักษณ์และลักษณะอธิปไตยทางวัฒนธรรมเพราะทีวีไทยเป็นพื้นที่สร้างวัฒนธรรมร่วมพูดถึงพระราชพิธีอันนี้เป็นอันนี้แหละเป็นตัวอย่างเลยแล้วก็การกำกับดูแลนะฮะก็คือเปลี่ยนกับการสู่กระบวนทัศน์ใหม่ในแพลตฟอร์มด้วยระบบประเมินความเสี่ยงเนื้อหาที่โปร่งใสตรวจสอบได้กำกับระบบที่ไม่ใช่เนื้อหารายชิ้นและจดใหม่ของผู้กำกับดูแลไม่ใช่เนื้อหาถูกหรือผิดแต่ทำไมถูกเห็นและถูกเห็นโดยใครอันนี้จะเป็นเรื่องอัลกอริทึม
1: ค่ะ
0: นี่เป็น5ข้อที่น่าสนใจฮะ
1: สิ่งที่คุณเพียรวัตรพูดเนี่ยตรงอาจารย์พี่ลงรองอยู่เรื่องของความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือคือจุดขายหลักของทีวีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราลดทอนความน่าเชื่อถือของเราลงทำให้มันเสี่ยงที่รายการของเราจะไม่ค่อยมีคุณภาพแล้วก็มันเสี่ยงกับการที่คนจะเฮโลไปดูฝั่งของแพลตฟอร์มอื่นๆโซเชียลอื่นๆมากขึ้นเนี่ยนะ
0: มันเหมือนกับว่าเราไปทำสงครามเหมือนกับบางกีการว่าเราต้องไม่ทำสงครามราคาเราต้องสงครามคุณเราต้องรักษา
1: ต้องสงครามคุณภาพสงครามความน่าเชื่อถือนะคะต้องดึงความน่าเชื่อถือให้เป็นจุดแข็งของทีวีต่อไปแล้วเราก็จะเดินไปได้ต่อค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามเรื่องของ Data Center กันค่ะ
0: ครับ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว
1: คุณผู้ฟังยังคงอยู่กับรายการช่วยกันคิดทิศทางข่าวนะคะอยู่กับคุณบัญชาจันทร์สมบูรณ์ดิฉันดาราการทองลิ่มค่ะใกล้เที่ยงแล้วนะคะหุงข้าวกันหรือยังนะคะจะมีหม้อหุงข้าวมาขายค่ะแต่ว่าหม้อหุงข้าวอันนี้ไม่ใช่แค่ใช้หุงข้าวเฉยๆนะคะทำเค้กก็ได้ด้วยนะทำขนมได้หุงข้าวได้นะคะหม้อหุงข้าวอะไรครบวงจรจริงๆนะคะขอแนะนำคาชิว่าค่ะหม้อหุงข้าวรุ่น RC1804 นะคะเป็นหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรค่ะไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวเท่านั้นนะคะนี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยค่ะเพราะว่าเขามีซิงค์สแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อเนี่ยเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานนะคะที่สำคัญคือความอัจฉริยะค่ะมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็ได้นะคะจบในหม้อเดียวเลยตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระค่ะมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกแล้วก็รับประกันนานถึง1ปีเต็มนะคะปกติในราคา 2,990 บาทค่ะลดเหลือ990บาทเท่านั้นนะคะย้ำนะคะ990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการค่ะก็มีทั้งที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่ด้วยนะคะมูลค่าของแถมเนี่ยก็เกือบ300บาทแล้วนะคะโทรมาได้เลยนะคะ02 114 3390

0: ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: ท่านฟังยังเข้ามาดูเราจัดรายการกันสดๆได้ที่ Facebook Fanpage นะครับ Mcot News M.5 แล้วก็มีอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือ Line @Mcot News นะคุณเสือใบตอบมาแล้วครับว่าเมฆเยอะแดดแรงสลับไปสลับมาแล้วบอกด้วยว่าผมยังดูทีวีอยู่นะครับหลังเสร็จตามธุระทุ่มครึ่งสี่ทุ่มกว่าเข้านอนประจำครับดูข่าวสารบ้านเมืองข่าวรอบโลกผมว่ามันน่าเชื่อถือกว่าดูออนไลน์ทางสมาร์ทโฟนเยอะกว่าครับ
0: บางคนคืออาจจะดูออนไลน์ทางสมาร์ทโฟนแต่ว่าถ้าเกิดต้องการข้อมูลที่แบบว่าเชื่อถือได้เนี่ยก็ค่อยมาเปิดดูทีวีอีกทีนึงอย่างนี้หรือเปล่านะแบบว่าเป็นดับเบิลเช็คอย่างนี้หรือเปล่านะคะ
1: คุณสุรัตนานะครับดูโทรทัศน์และฟังวิทยุธานินอีกแล้วครับ
0: รุ่นไหนคะเจนไหนคะไหนเฉลยให้ฟังหน่อยนะคะ
1: ฟังทั้งวันค่ะเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่ตื่นนอนตีห้าค่ะได้ความรู้ค่ะ
0: นะคะคุณคริสนะคะบอกว่าชอบที่พี่คนนี้เขาพูดมากเลยครับสื่อต้องพิถีพิถันแล้วก็ยกระดับตัวเองทั้งทางสมองความรู้แล้วก็ฝีมือการทำงานให้มีคุณภาพมีเนื้อหาที่มีสาระมีคุณภาพสอดคล้องแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมมากกว่านี้ทำยังไงที่จะให้มีคุณภาพด้วยแล้วก็ได้ยอดไลค์ด้วยสื่อต้องสร้างเต็นท์ใหม่ในการรับรู้ในการเสพสื่อให้กับประชาชนไม่ใช่เดินตามวิธีการเสพสื่อแบบเก่าๆแล้วก็ทำตัวเละเทะเพื่อเงินนะคะแบบนี้ก็แค่อาชีพหากินกับยอดไลค์ยอดวิวไม่สามารถสร้างอิทธิพลต่อสังคมได้แล้วก็วงเล็บมาด้วยนะว่าแรงไปไหม
1: คืออย่างเงี้ยผมขออธิบายในมุมของคนที่เคยอยู่ในวงการมาคืออย่างนี้ครับตอนนี้มันจะมีข่าวกันว่าสื่อพอเมื่อก่อนสื่อจะแข่งกันเองสำนักข่าวด้วยกันไม่ว่าเป็นทีวีวิทยุสื่อสิ่งพิมพ์หรือเว็บไซต์แข่งกันเองทุกวันนี้สื่อต้องไปแข่งกับอินฟลูเอนเซอร์ไปแข่งกับโซเชียลทั้งในและต่างประเทศฉะนั้นก็เลยเมื่อกี้พูดกันในเบรกที่แล้วว่าเราไปทำสงครามราคากันสงครามลดต้นทุนมีการเลิกจ้างลดการจ้างนักข่าวประจำที่นู่นที่นี่ก็มีคนถามว่าทำแบบนี้แล้วจะได้ข่าวสีบจะได้ข่าวที่เป็นความเฉพาะเจาะจงลึกมากน้อยแค่ไหนข่าวสืบสวนหายไปไห
0: ม
1: แต่มันก็เป็นเรื่องที่พูดยากว่าผู้ประกอบการเขาก็ต้องการลดต้นทุนเพื่อให้องค์กรมันอยู่รอดก็รู้จะทำยังไงเหมือนกันจะต้องมีหน่วยงานภาครัฐมานอกจากเรื่องกำกับดูแลแล้วเนี่ยควรจะมีมุมในการส่งเสริมไหมที่ให้สื่อที่มีคุณภาพเขาสามารถอยู่รอดได้ด้วยอ่ะอันนี้คือเรื่องทีวีเรื่องสื่อไปละ เดี๋ยวเรื่องที่สอง
0: มาคุยกันเรื่องของ Data Center คุ้มค่าหรือต้องทบทวนนะคะก่อนอื่นเนี่ยขออธิบายถึงคำว่า data center ก่อนเผื่อว่าคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวนี้นะคะ data center ก็คือเหมือนกับคลังเก็บข้อมูลดิจิตอลเนี่ยนะคะเป็นความจำเป็นสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้บริการทั่วโลก อย่างเช่นเวลาที่เราจะอัปโหลดในโซเชียลมีเดียใน Facebook Instagram X หรือว่าคลิปวิดีโอบน YouTube TikTokเนี่ยสิ่งที่เราเห็นบนหน้าโซเชียลมีเดียเนี่ยผู้ให้บริการก็จะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ใน Data Center ค่ะซึ่งปัจจุบันในการเก็บข้อมูลผ่านคลาวด์ในปัจจุบันหรือว่าฝากทางออนไลน์เนี่ยก็นิยมมากขึ้นนะคะเพราะว่าสะดวกไม่ต้องดูแลอุปกรณ์เองไม่ต้องเปลืองพื้นที่ในมือถือของเรานะคะซึ่งบริษัทใหญ่หลายแห่งเขาก็มีบริการเก็บข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการยิ่งมีผู้ใช้มากขึ้นก็ยิ่งต้องการ Data Center มากขึ้นเราจะมาพูดถึงเรื่องของการตั้ง data center ค่ะการตั้ง data center ก็เหมือนกับการสร้างห้องเช่าเพื่อจะเก็บข้อมูลดิจิตอลแล้วก็มีการวางระบบอย่างดีมีพลังงานรองรับมีสถานที่เหมาะสมมีการเซตอุณหภูมิที่ช่วยในการระบายระบบความร้อนเพราะว่าต้องบอกว่า data center เนี่ยเขาผลิตความร้อนออกมาเยอะนะนะครับอุปกรณ์เยอะมากมีเซิร์ฟเวอร์มีระบบจัดเก็บข้อมูลมีอุปกรณ์เครือข่ายมีระบบระบายความร้อนระบบรักษาความปลอดภัยระบบจัดเก็บข้อมูลต่างๆซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ล้วนแต่ต้องใช้พลังงานแล้วก็ต้องใช้ไฟฟ้าเยอะมากเลยนะคะซึ่งถ้าพูดถึงตอนนี้เนี่ยการตั้ง Data Center ในประเทศไทยเนี่ยข้อมูลจากปี2567เขาบอกว่าตอนนี้ไทยมี data center ประมาณ42แห่งมากเป็นอันดับ4ของอาเซียนเป็นรองก็สิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียค่ะในจำนวนนี้ 3

0: 17แห่งอยู่ในกรุงเทพที่เหลืออีก5แห่งเนี่ยกระจายกันไปตามชลบุรีปทุมเชียงใหม่ภูเก็ตขอนแก่นจังหวัดละ1แห่งนะคะส่วน3ประเทศในโลกที่มี data center มากที่สุดอันดับ1คือสหรัฐค่ะมีประมาณ 5,000 กว่าแห่งรองลงมาคือเยอรมัน522แห่งแล้วก็อังกฤษมาเป็นอันดับ3ที่517แห่งคราวนี้ในช่วง 2-3 ปีหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ทางรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็สนับสนุนนะให้มีการบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมาตั้ง data center ในประเทศไทยเพราะว่าเขามองเห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์หลายด้านแล้วก็เลยมีการดึงเอาบริษัทยักษ์ใหญ่มาอย่างเช่นสมัยคุณเศรษฐาสึกจำได้ว่าตอนนั้นนะคุณเศรษฐาต้อนรับผู้บริหารระดับสูงของ Microsoft เลยนะคะที่เขามาตั้ง Data Center ในประเทศไทยซึ่งไทยก็เล็งเห็นว่าการที่เขามาตั้ง Data Center ในเมืองไทยเนี่ยมันจะมีประโยชน์ก็คืออย่างน้อยเป็นการช่วยดึงบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Google Microsoft Cloud
1: TikTok.
0: Alibaba TikTok เนี่ยให้เข้ามาลงทุนในไทยแล้วมันก็จะช่วยสร้างงานสร้างโอกาสสร้างอาชีพได้ด้วยโดยเฉพาะอาชีพด้าน IT เพราะว่าเขาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาเนาะแล้วก็เราก็สอนเขาก็จะสอนเราเราก็จะแบบว่าเก่งขึ้นนะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิตอลด้วยแล้วก็ช่วยให้ไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของภูมิภาคอีกอย่างนึงเป็นการลดการพึ่งพา data center จากต่างประเทศช่วยให้ข้อมูลขององค์กรและภาครัฐปลอดภัยขึ้นแต่ท่ามกลางข้อดีพวกนี้เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีข้อท้วงติ่งต่างๆว่ามันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะใช่ไหมคะ
1: ก่อนอื่นที่จะบอกว่าไปถึงข้อเสียและข้อเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยต้องบอกเลยนะว่า1อย่างที่ทำให้ data center เริ่มจำเป็นและเป็นที่ต้องการมากขึ้นเรื่อยๆคือ AI
0: ค่ะ
1: ทุกวันนี้คนใช้ AI ช่วยทำงานบางคนบอกไม่คุยกับมนุษย์แล้วมีเพื่อนเป็น AI
0: ค่ะ
1: ปรึกษาปัญหาชีวิตกับ AI ก็มี
0: ค่ะ
1: นี่ฮะเมื่อวันที่9มิถุนายนนะครับทาง Microsoft เขามาจัดรายการทัวร์ที่กรุงเทพเนี่ยเขาก็มีการเปิดเผยนะว่าAI เนี่ยคนไว้ทำงานประเทศไทยเนี่ยใช้เพิ่มขึ้นนะฮะจาก 9.1% ในช่วงครึ่งแรกของปี2568ไปอยู่ที่12.4% ในไตรมาสแรกของปี2569ก็จะสอดคล้องกับผลสำรวจของ World Trend Index 2026ที่พบว่า 32% ของคนทำงานไทยอยู่ในกลุ่ม Frontier Professional หรือผู้ใช้ AI ระดับสูงซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 16% สูงกว่าเท่าตัวเลยคือคนไทยจะใช้ AI ครับนี่ครับและคนแล้วประเทศไทยมีการใช้ AI เติบโตที่36.4% โตแล้วสุดเป็นอันดับ2ของโลกใช้บ้างไหมครับ
0: ใช้สร้างรูปค่ะทำรูป
1: อ้าวก็จำเป็นเดี๋ยวนี้ผมเห็นภาพกราฟิกหลายๆอันอะอินโฟกราฟิกหลายอันก็ไม่ได้ทำแบบดั้งเดิมแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช้ AI
1: มาช่วยทำ
0: ก็แค่เราแค่สั่งมันนะคะว่าเอาต้องการภาพแบบนี้หันข้างมุมสูงมุมต่ำขอภาพใหญ่ภาพเล็กcross up แบบไหนเขาก็ทำออกมาให้ได้ค่ะ
1: ก็เนี่ยครับเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยเรามีโครงการ data center เนี่ยมาแล้วนะเป็น3โครงการใหญ่ๆท่านไปหาเองนะเป็นของบริษัทอะไรบ้างแต่ว่าบอกเลยว่า3โครงการเนี้ยมูลค่ารวมกันน่ะ 9.1 แสนล้านบาท
0: 9แสนล้านนะ
1: โดยมีโครงการใหญ่สุดก็มัน 8.4 แสนล้านอีก2โครงการก็ 4.6 หมื่นล้านแล้วก็ 2.4 หมื่นล้านตามลำดับอันนี้คือโครงการที่จะเข้ามาในประเทศไทยแต่นะฮะแต่เมื่อเข้ามาเนี่ยคือมันก็มีคนตั้งคำถามแล้วล่ะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าเพราะอย่างในสหรัฐอเมริกาแล้วมาคิดพูดถึงว่าคุณดาราการบอกว่าdata center เนี่ยต้องการใช้พลังงานสูงมาก
0: ใช่ค่ะก็คือเนื่องจากอุปกรณ์ของ data center มีเยอะนะแล้วก็มันจะปล่อยความร้อนออกมาเยอะมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะลดความร้อนของอุปกรณ์เหล่านี้ได้ก็คือการระบายที่ดีระบายความร้อนที่ดีนั่นก็ต้องใช้น้ำเยอะมากนะคะ
1: ระบบหล่อเย็น
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งที่ผ่านมานะครับอันนี้คือเมื่อกี้พูดว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มี data centerมากที่สุดในโลกแต่ขณะเดียวกันนะครับมันก็มีรายงานจากวารสารนะฮะ Environmental

0: ซอสเลสเตอร์ตีพิมพ์เมื่อปี2564นะบอกว่าอุตสาหกรรม Data Center ในสหรัฐนะใช้น้ำจากแหล่งน้ำสะอาดไปราว 90% โ
1: อ้
0: เยอะนะ
1: ค่ะ
0: หรือถ้าเจาะเป็นพื้นที่นะครับเช่นในเมืองดัลลัสที่โมรัสโอเรกอนนะฮะประเมินการใช้น้ำของ Data Center ของบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งบริษัทแพลตฟอร์มโซเชียลนี่แหละไว้ว่าใช้เมื่อปี64นะราว355ล้านแกลลอนเพิ่มขึ้นถึง3เท่าเมื่อเทียบกับปี2559ซึ่งเท่ากับปริมาณน้ำมากกว่า1ใน4ที่คนชั้นเมืองใช้ต่อปี
1: ค่ะนี่เลยมีคนตั้งคำถามนะว่าเราจะคิดค่าไฟกับ Data Center เนี่ยมากกว่าคนธรรมดาทั่วไปได้ไหมนะจะคิดเท่ากันไหมมีคนตั้งคำถามอย่างนี้เหมือนกันนะเพราะว่าเขาใช้ทรัพยากรเยอะมากนะคะ
0: แล้วจะไปลงที่ไหนนะสมมติประเทศมาประเทศไทยถ้าคุณไปลงในพื้นที่ EC ไม่ใช่เป็นหรือว่าหัวเมืองตะวันออกอ
1: ะ
0: ที่ผ่านมาก็จะมีดราม่าเยอะแล้วว่าตะวันออกโดยเฉพาะชลบุรีระยองหรือแม้กระทั่งจันทบุรีเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขามีการแบบจะแบ่งน้ำกันยังไงอะ
1: อ
0: ุตสาหกรรมก็เยอะ
1: ค่ะ
0: ท่องเที่ยวก็เพียบ
1: ค่ะ
0: และเขาก็มีพื้นที่เกษตรด้วย
1: ค่ะ
0: แค่ลำพัง3ภาคส่วนเนี้ยก็จะแย่งน้ำกันเยอะแล้ว
1: แล้วประชาชนผู้บริโภคทั่วไปล่ะ
0: นี่ยังผมก็ไม่นับครัวเรือนนะนี่ที่เอาแค่การประกอบการไงเกษตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยววีครัวเรือนแล้วถ้ามี data center ไปตั้งในบริเวณสอบเพราะใครๆก็อยากไปลงมันรู้มันเป็นฐานอุตสาหกรรมไงแถวๆนั้นน่ะแล้วยังไงอ่ะมันจะไปแย่งน้ำกันไหมอ่ะ
1: นอกจากแย่งน้ำแล้วแย่งไฟด้วยไหมคะ
0: ใช่แย่งทั้งแล้วที่น่าสนใจครับคือก็มีบอกว่าเอ้ย Data Center มาลงดีมีการจ้างงานครับอันนี้ครับมันมีสกู๊ปอันนึงอ่ะที่ของเว็บไซต์ประชาไทยเขาไปดูที่ประเทศชิลีครับ
1: ค่ะ
0: คือเขาอ้างรายงานจากสื่อชื่อว่า Race of World คือเขาบอกว่าที่ชิลีเนี่ยเปิดให้บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกทุนข้ามชาติไปตั้ง Data Center บอกว่าจะมีการจ้างงานเป็นหมื่นตำแหน่งเลยแต่ปรากฏว่าพอเขาไปแบบไปส่องดูแบบไปตะเวนดูบริเวณที่ไปตั้ง Data Center บรรยากาศเช้าๆเย็นๆเนี่ยเงียบ
1: ค่ะ
0: กริบ
1: ค่ะทำไมเป็นงั้นนะคะ
0: เขาถามเฮ้ยมันมีคนมาทำงานจริงไหมอ่ะคือบอกดิถ้าคุณขับรถไปในโซนโรงงานหรือว่าโซนออฟฟิศก็แต่
1: ก็จะมีสาวโรงงานหนุ่มโรงงานนะ
0: ช่วงเช้าช่องเย็นหนุ่มสาวออฟฟิศจะเดินเข้าเดินออกกันเนาะ
1: ค่ะ
0: มันคือเนี่ยมีคนทำงานแต่ data ที่เป็นซื้อตั้งของ data center กริบมีแต่รปภ.ยืนเหงาเหงาน
1: ั่นเพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีหมดหรือเปล่าคะ
0: มีการไปสอบถามคนที่เคยเป็นคนทำงานในนี้เขาบอกว่าในนั้นน่ะมีพนักงานฝ่ายไอทีไม่กี่คนหรอกแล้วรวมแม่บ้านรวมรปภ.แล้วมันก็ยังไม่กี่สิบคนสรุปว่าเขาจ้างงานจริงไหมอ่ะ
1: ก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้มากเท่าที่เราต้องการเท่าที่เราคาดหวังไว้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อท้วงติงอีกข้อหนึ่งอ่ะข้อแรกก็คือเรื่องน้ำสองก็คือไฟสามก็คือเรื่องการจ้างงานที่ทั้งสามอย่างนี้ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดไว
0: ้
1: การจ้างงานเนี่ยไม่ได้มากอย่างที่หวังแถมยังต้องใช้น้ำแล้วก็ไฟฟ้ามหาศาลด้วยคำถามที่ทั่วโลกถามก็คือแล้วทำไมพวกบริษัทใหญ่ๆทุนใหญ่ๆเขาถึงได้สิทธิ์ในการใช้ทรัพยากรมากกว่าครัวเรือนของชาวบ้านตาดำๆหรือว่าคนธรรมดาที่ทำอาชีพเกษตรกรรมนะคะอย่างที่สเปนเนี่ยเขามีการเคลื่อนไหวเรื่องนี้เลยนะคะเป็นการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมค่ะโดยบอกว่า data center จำนวนมากเนี่ยถูกสร้างในพื้นที่ชนบทที่ยากจน มีอัตราว่างงานสูงแล้วก็มีปัญหาขาดแคลนน้ำอยู่ก่อนแล้วด้วยเนี่ย
0: มันก็จะเหมือนที่ผมพูดไปเรื่องเมื่อกี้ว่าลำพัง EC หรือ Eastern Seaboardแคบท่องเที่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตรครัวเรือน 3-4 ภาคเนี้ย
1: ค่ะ
0: ก็จะแย่งน้ำกันอยู่แล้วเอา data center ไปตั้งหรืออีกหลายๆพื้นที่ก็ยังมีเห็นไหมเวลาเกิดหน้าแล้งขึ้นมาเนี่ยเราก็ยังมีข่าวหลายๆที่ขาดแคลนน้ำด้วยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วจะยังไงเพราะน้ำนี่สำคัญมากเลย
1: ไปฟังทางยุโรปกันบ้าง ยุโรปนี่เขาก็

0: เรียกร้องรัฐบาลเหมือนกันนะคะ
1: บอกว่าให้กำหนดเงื่อนไขการสร้างด้วยแล้วครับเช่นต้องให้ใช้พลังงานหมุนเวียน 100% เลยเปิดเผยตัวเลขการใช้พลังงานต่อสาธารณะอันนี้เหมือนคล้ายๆกับเรื่องประเทศบ้านเราที่บอกว่าเห็นไหมโรงงานต้องจะโดนกฎหมายพยายามเรียกร้องกฎหมาย PRTR คือให้เปิดเผยว่าโรงงานของคุณเนี่ยปล่อยมลพิษอะไรบ้างหรือปล่อยฝุ่น PM 2.5 บ้าอะไรบ้างคล้ายๆเรื่องอากาศสะอาดแต่นี้คือให้เปิดเผยว่าคุณใช้พลังงานเท่าไหร
0: ่
1: เอาขนาดนี้เลยแล้วก็นำความร้อนทิ้งกับใช้ประโยชน์แล้วก็แม้กระทั่งอันนี้นะครับให้ชุมชนมีสิทธิ์ร่วมตัดสินใจก่อนอนุมัติโครงการเอ๊ะต้องทำถ้าฟังใครมีความรู้อัดถามตอบถามเลยครับว่าทำ data center เนี่ยต้องทำ EIA ไหม
0: ประเมินผลกระทบหรือเปล่านะคะ
1: อันนี้มาก
0: มันก็เหมือนกับการตั้งบริษัทใหญ่ๆสักบริษัทนึงหรือว่ามีโครงการเมกะโปรเจกต์ใหญ่ๆที่มันต้องมีการสอบถามเรื่องผลกระทบถามความคิดเห็น
1: ของคนในชุมชนเพราะว่าที่เขาต้องตามมาเพราะว่าโครงการใหญ่ที่เราเห็นน่ะมักจะเป็นโครงการที่ส่งผลกระทบทั้งสิ่งแวดล้อมไงเช่นโรงงานหรือแม้กระทั่งคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยขนาดใหญ่ก็จะเหมือนจะมีเรื่องการจราจรเรื่องการใช้ทรัพยากรที่ต้องมาแย่งน้ำแย่งไฟ
0: ค่ะ
1: และ data center ต้องทำไหมครับ
0: ค่ะมีความเห็นจากคุณขวัญพัฒน์นะคะเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสธนาคารโลกนะคะบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยหลายประเทศเขาเริ่มดูแล้วล่ะว่า data center เนี่ยไม่ใช่ใช้ไฟแค่อย่างเดียวควรจะต้องมีเทคโนโลยีที่ผลิตไฟขายกลับมาให้ด้วยเช่นอเมริกาเนี่ยเขาก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็เริ่มมีแนวคิดที่บอกว่าในมุมของน้ำนั่นน่ะหากมีการนำน้ำมาใช้ต้นทุนของน้ำจะมีมูลค่าเท่าไหร่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยไทยไม่ได้ไทยยังไม่มีโดยน้ำที่ใช้ฟรีมาตลอดด้านการเกษตรผู้ใช้อาจจะไม่สามารถใช้ได้แต่หากนำน้ำนั้นมาในส่วนของ data center คิดราคาเท่าไหร่และคิดถึงผลว่าได้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจหรือไม่อันนี้ต้องมาผสมกันเป็นสมการด้วยนะคะ
1: ส่วนคำถามว่าคุณคิดค่าไฟเท่าไหร่นั่นน่ะสิแต่ data center ปัจจุบันมีการใช้ทรัพยากรนั้นจะทำให้ไทยนี่แต่อันนี้น่าสนใจว่าแล้วจะทำให้ประเทศไทยอ่ะปรับไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างไรเพราะที่ผ่านมามันจะมีอย่างนี้ครับถึงแม้ว่าถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นรายงานของทางดิจิตอลไทยแลนด์ดิจิตอลเอาลุกของสำนักงานคณะกรรมการดิจิตอลเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับที่บอกว่าภาคธุรกิจไทยใช้ AI เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปี65ใช้อยู่ 40.5 เพิ่มเป็น 44.5 ในปี66 56.1 ในปี67และ 66.1 ในปี68แต่จำนวนนี้ถ้าไปดูไส้ในจริงแล้วบอกว่าภาคที่ใช้ AI มากขึ้นคือภาคใหญ่ธุรกิจขนาดใหญ
0: ่
1: แล้ว SME ล่ะคือจะทำให้เศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยไปถึงระดับรากหญ้าได้ยังไงไม่งั้นจะเป็นเรื่องความไม่เป็นธรรมเหมือนกันไหมเพราะว่ามันก็เหมือนกับที่เราผ่านมาว่าเราให้ตั้งโรงงานเราให้ตั้งโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแล้วก็จะมีคำถามเหมือนว่าคำถามเสมอล่าสุดก็แลนด์บริดจ์นี่แหละที่บอกว่าสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อใครเพื่อในทุนใหญ
0: ่
1: หรือเพื่อประชาชน
0: ค
1: นฐานรากความเป็นธรรมอยู่ตรงไหนส
0: ุ
1: ดท้ายก็จะเป็นแบบนี้ data center ก็จะเหมือนกัน
0: ก็เหมือนกับเราเก็บข้อมูลให้คนที่มีอินเทอร์เน็ตใช้ว่าง่ายๆนะคะแต่ส่วนคนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตคนในพื้นที่ล่ะเขาได้ประโยชน์อะไรจาก data center บ้างหรือเปล่านะคะ
1: หรือธุรกิจขนาดเล็กที่อาจจะต้องไปหารค่าไฟอ่ะครับถ้าคุณไม่คิดค่าไฟให้มันเป็นธรรมมากขึ้นเนี่ยจะได้อะไร
0: คุณผู้ฟังนะคะยังพูดคุยผ่านทาง Facebook Live กันอยู่นะคะเรื่องของโทรทัศน์ว่าจำเป็นต้องมีไหมนะคะคุณสุรัตนาบอกว่าดูโทรทัศน์และฟังวิทยุธานินคลื่น 100.5 ทั้งวันค่ะ
1: คุณเจนไหนเนี่ยคุณก็ไม่ยอมตอบสักที
0: วันเสาร์และวันอาทิตย์เนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนถึงตี5ค่ะได้ความรู้นะคะส่วนคุณโรสนะคะบอกว่าดูทีวีจากโทรศัพท์ลูกฟุตบอลขนาดเท่าเมล็ดพริกไทยสายตาจะเสียเรื่องราวหลายเรื่องในโทรศัพท์ในออนไลน์ไม่ใช่ดีนะคะอีกทั้งร่างกายและจิตใจขาดความสมดุลทีวีจำเป็นมาก

0: ามาทำให้ประชาชนอีกมากต้องจำยอมต้องนำสมัยตอนนี้หรือเร็วๆนี้นะคุณธัญธรบอกว่าฟัง 100.5 ทั้งวันจากธานินค่ะคุณธนชาติบอกว่าสวัสดีครับนะคะ
1: อันนี้คืออะไรอ๋อเสียดายครับขอบคุณคุณคริสนะแต่ผมเสียดายว่าเวลาเราหมดแล้วอ่านไม่ทันเลยขอบคุณที่ส่งมาเพียบเลยอะไม่ใช่แค่เรื่องสื่อแต่เป็นเรื่องพื้นที่สื่อทุ่มเททรัพยากรความรู้ทักษะในการบริหารเครื่องมือยุคดิจิตอลเพื่อสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆดีๆได้โอเค
0: ครับก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ส่งความคิดเห็นมาพูดคุยกับเรานะคะวันนี้เวลาของรายการช่วยกันคิดทิศทางข่าวหมดลงแล้วค่ะคุณบัญชาจันสมบูรณ์ดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าวตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18:00 น.ถึง 20:00 น. Mpot News FM 100.5กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: วังเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันแรกนายกรัฐมนตรีหนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดันไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคสอบปากคำ10ตำรวจตรีตชด.ข้ามคืนสารภาพสิ้นยิงวินจริงเหตุถูกรุมทำร้ายก่อนตำรวจแจ้งข้อหาหนักฝากขังพรุ่งนี้ทรัมป์ลงนามข้อตกลงยุติสงครามอิหร่านวันนี้แต่อิหร่านปฏิเสธมองเร่งรัดลงนามอาจเป็นเพียงการหวังผลเชิงสัญลักษณ์ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่สรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยนะคะพบกันเป็นประจำเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะคะโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยรวบรวมความเคลื่อนไหวของข่าวรายงานให้ได้ทราบกันนะคะวันนี้ค่ะเป็นวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองริมดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะความเคลื่อนไหวของข่าวนะคะวันนี้ขอเริ่มกันที่สำนักพระราชวังที่เปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นวันแรกค่ะที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นวันแรกโดยตั้งแต่เวลา 8:30 นมีคณะบุคคลประชาชนเดินทางไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยอย่างเนืองแน่นโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิร่วมใจต้านภัยเอสบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนข้าราชการกระทรวงคมนาคมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

0: กรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังระหว่าง 14-16 มิถุนายนนี้ตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 16:00 น.ค่ะซึ่งวันแรกเปิดถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่สนามหลวงนะคะก็คือ14มิถุนายนก็มีการเปิดถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันแรกประชาชนก็เข้าแถวเปการทยอยเข้าแถวในเดินทางเข้าพระบรมมหาราชวังอย่างเรียบร้อยบรรยากาศที่น้องท้องสนามหลวงมีการจัดจุดบริการประชาชนที่ท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประชาชนแต่งกายไว้ทุกตั้งแถวทยอยเข้าพระบรมมหาราชวังเพื่อไปยังศาลาสหทัยสมาคมอย่างพร้อมเพรียงสำนักพระราชวังติดประกาศแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาระหว่าง 14-16 2000มิถุนายน2569ตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 16:00 น.ทั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมโดยระหว่าง 13-19 มิถุนายนงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันซึ่งตลอดเส้นทางมีเต็นท์พักคอยจุดบริการน้ำดื่มอาหารพระราชทานให้ประชาชนเป็นระยะพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบการเข้าถวายสักการะด้วยความเรียบร้อยมีการเปิดสารคดีเผยแพร่พระราชกรณียกิจในโครงการต่างๆอาทิราชทานปันสุขให้ประชาชนได้ติดตามระหว่างพักคอยและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำคณะเจ้าหน้าที่จัดอาหารของว่างและนมจากโครงการดอยคำมาแจกให้กับประชาชนที่มารอเข้าแถวที่พระบรมมหาราชวังด้วยค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีหนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดันไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศโดยเห็นด้วยในหลักการกับข้อเสนอของภาคเอกชนในการพัฒนา New National Art and Culture Platform เพื่อยกระดับทุนทางวัฒนธรรมของไทยให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะประเด็นนี้ได้รับการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและคณะผู้บริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานะคะโดยภาคเอกชนนั้นเสนอให้จัดตั้งแพลตฟอร์มศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติในฐานะโครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรมยุคใหม่ทำหน้าที่เป็นทั้งศูนย์การเรียนรู้พื้นที่พัฒนาทักษะเวทีแสดงศักยภาพของศิลปินไทยและศูนย์กลางเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์เข้าด้วยกันนายกมองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใหม่นะคะไม่ใช่เป็นเพียงแค่กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมระยะสั้นแต่ว่าเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจได้ในระยะยาวถ้ามีการออกแบบระบบนิเวศที่เหมาะสมโดยประเทศไทยมีจุดแข็งสำคัญทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมศิลปะงานหัตถกรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวซึ่งสามารถต่อยอดสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงได้ค่ะหนึ่งในข้อเสนอสำคัญของภาคเอกชนนะคะก็คือการจัดตั้ง Art Free Zone หรือว่าเขตปลอดอากรด้านศิลปะค่ะเพื่อจะดึงดูดงานศิลปะระดับโลกนักสะสมสถาบันศิลปะและผู้จัดงานระดับนานาชาติเข้ามาใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการจัดแสดงและซื้อขายผลงานศิลปะในภูมิภาคนายกเห็นว่าแนวทางนี้นะคะมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในวงกว้างเพราะนอกจากจะช่วยดึงเม็ดเงินจากต่างชาติแล้วก็ยังส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารโลจิสติกและบริการสร้างสรรค์ต่างๆรวมถึงเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้แสดงผลงานบนเวทีเดียวกับศิลปินระดับโลกเกิดการซื้อขายการว่าจ้างและการต่อยอดเชิงพาณิชย์มากขึ้นค่ะโดยประโยชน์จะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภาคศิลปะและวัฒน

0: ธรรมเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะกระจายสู่ภาคเศรษฐกิจในวงกว้างสร้างรายได้และโอกาสทางธุรกิจให้กับหลายอุตสาหกรรมตลอดจนช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขันของไทยในระยะยาวด้วยค่ะ
1: รัฐบาลหนุนกลต.ปราบโกงทุนออนไลน์เรียกคืนเงินผู้เสียหายกว่า 1,100 ล้านปิด368บัญชีหลอกลงทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับป้องกัน

0: หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ได้รายงานผลการดำเนินงานช่วง5เดือนแรกของปี69ซึ่งก็มีการดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการปั่นหุ้นการทุจริตการให้ข้อมูลเท็จและการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตรวม8คดีผู้ถูกกล่าวโทษรวม43รายขณะเดียวกันมาตรการลงโทษทางแพ่งสามารถเรียกคืนผลประโยชน์และค่าปรับมากกว่า 1,100 ล้านบาทแบ่งเป็นค่าปรับทางแพ่ง662ล้านบาทเงินชดใช้ผลประโยชน์519ล้านบาทซึ่งส่งเป็นรายได้ให้แผ่นดินแล้วค่ะในด้านการปราบปรามภัยหลอกลวงทุนออนไลน์สามารถปิดกั้นบัญชีและช่องทางการกระทำผิด368บัญชีดำเนินการอย่างรวดเร็วภายใน7ถึง48ชั่วโมงหลังจากการได้รับแจ้งตรงนี้ช่วยลดความเสียหายของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้รัฐบาลยังเข้มงวดสกัดเส้นทางฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลโดยมีการระงับบัญชีม้าสะสมนะคะ 58,000 บัญชีเพิ่มขึ้นจากกว่า 10,000 บัญชีจากปลายปี68ค่ะก็สะท้อนถึงความเข้มข้นการบังคับใช้กฎหมายในเชิงรุกนอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกยังบอกด้วยว่าผลการดำเนินการดังกล่าวสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการเชิงรุกของรัฐบาลที่สามารถลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางการเงินได้อย่างรูปเป็นรูปธรรมทั้งการดำเนินคดีการคืนเงินผู้เสียหายการปิดกั้นบัญชีหลอกลงทุนการกวาดล้างบัญชีม้าคริปโตนะคะนอกจากนี้ค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกก็บอกนะคะเรื่องของกรมขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมที่มีการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนจักรยานยนต์พ่วงข้างส่งเสริมให้ประชาชนนำรถเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนอย่างถูกต้องเพื่อให้รถมีความปลอดภัยเหมาะสมต่อการใช้งานรองรับกลุ่มเศรษฐกิจเป็นรถเศรษฐกิจชุมชนอย่างรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างและรถตามวิถีชุมชนอื่นๆซึ่งปัจจุบันประชาชนจำนวนมากใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพดำรงชีวิตอยู่เคียงคู่กับชุมชนไทยมานานสำหรับการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจะได้รับการจดทะเบียนเป็นรถประเภทรอย12ซึ่งเป็นลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างตามกฎหมายโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอพร้อมนำรถเข้าตรวจสุขภาพชำระภาษีซึ่งมีอัตราภาษีจักรยานยนต์พ่วงข้าง150บาทรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนก็ต้องมีองค์ประกอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานที่ผ่านมานะคะเมื่อผ่านการตรวจสภาพแล้วจะต้องเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานติดตั้งอุปกรณ์อย่างไฟหน้าต้องมีนะคะไฟหน้าสีขาวหรือสีเหลืองให้ผู้ใช้ถนนได้มองเห็นชัดเจนมีแผ่นสะท้อนแสงติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงสีแดงที่บริเวณด้านท้ายเพิ่มการมองเห็นเวลากลางคืนรวมถึงติดตั้งไฟท้ายและเบรกไฟสีแดงให้ส่องสว่างด้านหลังช่วยแจ้งเตือนรถคันอื่นนะคะเมื่อมีการชะลอหรือว่าหยุดรถรวมทั้งติดป้ายสะท้อนแสงว่ารถพ่วงข้างที่ด้านท้ายด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: ติดตามข่าวกันต่อนะคะกรมการปกครองออกมาชี้แจงนะคะกรณีที่ปรากฏตามสื่อโซเชียลเสนอข่าวว่าคนไทยผวารัฐบาลจะแก้กฎหมายสัญชาติต่างด้าวผู้ได้สัญชาติไทยใหม่เล่นการเมืองประเด็นการแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติของกระทรวงมหาดไทยกำลังถูกจับตามองอย่างกว้างขวางค่ะหลังพรรคไทยภักดีออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านพร้อมกับเตือนว่าแนวทางการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ศและเปิดช่องให้ผู้ที่ได้รับสัญชาติไทยภายใต้กฎหมายใหม่เข้ามามีบทบาททางการเมืองในอนาคตนะคะโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมาย

0: สัญชาติเนื่องจากได้รับรายงานความเป็นมาและสภาพปัญหา3ประเด็นค่ะซึ่งอยู่ระหว่างรับฟังความเห็นจากระบบกลางทางกฎหมายของสำนักงานกฤษฎีกานะคะ3ประเด็นประเด็นแรกก็คือการแก้ไขประเด็นการให้สัญชาติไทยตามมาตรา7ทวิวรรค2แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติค่ะซึ่งในนโยบายของรัฐที่ต้องการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติให้ถือว่าเป็นการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดนะคะเพื่อให้ผู้ได้สัญชาติไทยดังกล่าวได้ใช้สิทธิ์ในการเป็นพลเมืองไทยสมบูรณ์และเท่าเทียมเนื่องจากมีข้อจำกัดในบางประการเช่นสิทธิ์ในการประกอบอาชีพสิทธิ์ทางการเมืองเป็นต้นค่ะส่งผลให้มาตรการในการส่งเสริมความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติไม่บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมสมบูรณ์นะคะโดยประเด็นนี้นะคะได้มีการสนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาในเชิงวิชาการเพื่อแก้ไขสัญชาติกฎหมายสัญชาติโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะหัวข้อเกิดในไทยมีสัญชาติไทยก็ไม่มีสิทธิ์หรือนะคะปัญหาใหม่ในการตีความสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งของคนไทยตามมาตรา7ทวิวรรค2ค่ะประเด็นที่2ก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมคำว่าหญิงชายหรือหญิงเป็นคำว่าคนบุคคลและแก้ไขเพิ่มเติมคำว่าภรรยาหรือสามีเป็นคำว่าคู่สมรสตามลำดับเพื่อให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็มักจะเรียกกฎหมายนี้ว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมนั่นเองค่ะโดยประเด็นนี้นะคะเกิดจากผลการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนั้นได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกันจึงจำเป็นต้องเสนอแก้ไขค่ะส่วนเรื่องที่3ก็คือการกำหนดสิทธิอาศัยให้กับผู้บุคคลซึ่งเสียสัญชาติไทยตามหมวด2แห่งพระราชบัญญัติสัญชาตินี้เนื่องจากมีบุคคลสัญชาติไทยได้สละสัญชาติไทยเสียสัญชาติไทยหรือว่าถูกถอนสัญชาติไทยเนื่องจากเหตุผลต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากการไปอาศัยยังต่างประเทศแล้วก็ได้สัญชาติในประเทศที่อาศัยปัจจุบันนะคะประเด็นนี้เกิดจากผลการปฏิบัติงานของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะที่พบว่ามีบุคคลที่เคยมีสัญชาติไทยเกิดความยากลำบากในการกลับมายังประเทศไทยเพื่อจะเยี่ยมญาติในประเทศไทยก็เลยจำเป็นต้องเสนอแก้ไขปัญหานี้ให้แก่ผู้ที่เคยมีสัญชาติไทยนะคะทางกรมการปกครองขอเรียนว่าการพิจารณาให้สัญชาติไทยในปัจจุบันมีหลักเกณฑ์วิธีการที่รัดกุมและได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติด้วยความละเอียดรอบคอบแล้วค่ะ
1: ค่ะซึ่งในเรื่องพรบสัญชาตินะคะมีการแจงเรื่องของร่างแก้ไขพรบมุ่งจะแก้ปัญหาสถานะบุคคลที่ค้างมาอย่างยาวนานแล้วก็เรื่องของสิทธิทางการเมืองการลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยให้เป็นไปตามเงื่อนไขนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกชี้แจงเพจภูเก็ตไทมส์ของที่มีการโพสต์ข้อความคนไทยผวามีข่าวว่ารัฐบาลจะแก้กฎหมายสัญชาติให้ต่างด้าวผู้ได้สัญชาติใหม่สามารถเล่นการเมืองในประเทศไทยได้ทุกระดับภูเก็ตเรานะคะแล้วก็บอกว่าเสียเปรียบนางสาวพลทะเลบอกว่าการแก้ไขกฎหมายไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการมอบสัญชาติไทยให้กับแรงงานต่างด้าวหรือว่าผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายแต่เป็นการแก้ให้กลุ่มบุคคลที่อาศัยในไทยมาเป็นเวลานานได้มีตัวตนชัดเจนผ่านกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาสถานะบุคคลซึ่งคงค้างมาอย่างยาวนานถึงแม้ว่าบุคคลจะได้รับสัญชาติไทยแล้วการเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงยังต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติขณะนี้กระทรวงมหาดไทยเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติผ่านโครงการรับฟังความคิดเห็นประกอบการแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติพุทธศักราช2508ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยซึ่งประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบรับฟังความคิดเห็นของภาครัฐก่อนร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณายืนยันเลยว่ารัฐบาลนั้นในการจะทำร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติจะต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและรัฐสภาอีกหลายขั้นตอนส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับสิทธิทางการเมืองและการลงสมัครรับเลือกตั้งก็ขออย่ากังวลนะคะสิทธิทางการเมืองและการลงรับสมัครเลือกตั้งยังเป็นไปตามเงื่อนไขช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่

0: กับกระดาษดองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคนะคะวันนี้ทางกรมปศุสัตว์เข้าไปผนึกกำลังทลายโรงงานลูกชิ้นเถื่อนชื่อดังค่ะยึดของกลางกว่า7ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลได้เดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยด้านอาหารอย่างเข้มงวดนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจค้นโรงงานลักลอบผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะหลังจากมีข้อมูลว่ามีการผลิตก็จำหน่ายหมูยอลูกชิ้นไส้กรอกโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนจะตรวจยึดผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายวัตถุดิบและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตรวม18รายการกว่า 132,000 ชิ้นมูลค่ากว่า7ล้านบาทก็เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกับอย.กรมปศุสัตว์แล้วก็สำนักงานสาธารณสุขปทุมธานีนะคะในการปราบปรามแหล่งผลิตอาหารผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนอาหารแปรรูปที่ผลิตจากงานไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีการควบคุมด้านสุขอนามัยอาจจะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคสารเคมีและสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะแม้ว่าสินค้านั้นจะมีบรรจุภัณฑ์ที่ดูน่ารับประทานหรือว่าจำหน่ายในราคาถูกก็ตามนะคะรัฐบาลก็ขอให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารจากแหล่งผลิตที่ได้รับอนุญาตมีเครื่องหมายอย.และฉลากแสดงรายละเอียดครบถ้วนค่ะพร้อมกับตรวจสอบวันผลิตวันหมดอายุและสภาพบรรจุภัณฑ์ก่อนบริโภคด้วยนะคะทางนี้รัฐบาลจะเดินหน้าบูรณาการทำงานปราบปรามผู้กระทำผิดควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: พักสั้นๆอีกครู่นึงค่ะ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าว

0: ค่ะมาติดตามข่าวกันต่อนะคะรัฐบาลเร่งปั้นซีเนียร์คอมเพล็กซ์ต้นแบบเคหะเพื่อคนไทยสูงวัยครบวงจรชูบ้านดีทำเลดีราคาจับต้องได้ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาซีเนียร์คอมเพล็กซ์หรือที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุแบบครบวงจรสร้างทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพสำหรับผู้สูงวัยบนทำเลที่เหมาะสมในราคาที่เข้าถึงได้พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในวัยในผู้สูงวัยนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะผู้บริหารพม.การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามศักยภาพการพัฒนาพื้นที่อำเภอบางละมุงชลบุรีค่ะมีแผนพัฒนาต้นแบบซีเนียร์คอมเพล็กซ์ของประเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่สังคมสูงวัยที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งรัฐมนตรีพม.ก็มีข้อสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางประโยชน์ที่ดินให้มีความชัดเจนศึกษาความต้องการที่อยู่อาศัยในผู้สูงอายุในอนาคตจะทำรูปแบบพัฒนาบ้านเคหะเพื่อคนไทยซีเนียร์คอมเพล็กซ์เพื่อเสนอครม.พิจารณานอกจากนี้ยังกำหนดการออกแบบโครงการยึดหลักนะคะ Universal Design อย่างเต็มรูปแบบให้ผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนทุกกลุ่มสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างสะดวกปลอดภัยแล้วก็ยกระดับโครงการต้นแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่ภาคเอกชนสามารถนำไปต่อยอดได้ค่ะ
1: กรณีตำรวจตชด.นะคะใช้อาวุธปืน9มม.ยิงคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเสียชีวิต1รายบาดเจ็บ2คนเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก่อนจะหลบหนีออกจากพื้นที่แล้วก็มามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันหลังเกิดเหตุประมาณ2ชั่วโมงค่ะซึ่งต่อมาพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางก็ไปรับตัวแล้วก็นำตัวมาสอบปากคำในห้องสืบสวนตลอดทั้งคืนนานกว่า4ชั่วโมงนะคะโดยเมื่อช่วง 9:30 นที่ผ่านมาค่ะการสอบปากคำผู้ต้องหาก็คือ10ตำรวจตรีนำทัพจึงยุติลงนะคะก่อนที่พนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวเข้าห้องควบคุมผู้ต้องขังภายในสน.โดยก่อนเข้าห้องควบคุมผู้ต้องหาญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพได้เดินทางมาเยี่ยมนะคะได้พูดคุยกันประมาณ15นาทีจากการตรวจสอบวงจรปิดที่เกิดเหตุในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงพบว่าก่อนเกิดเหตุ10ตำรวจตรีนำทัพค่ะได้เดินมาที่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็พูดคุยกัน

0: สักพักหนึ่งก่อนจะมีปากเสียงและคนขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง2คนก็รุมทำร้าย10ตำรวจตรีนำทัพก่อนที่10ตำรวจตรีนำทัพจะวิ่งออกจากที่เกิดเหตุไปประมาณ10เมตรแล้วก็ชักอาวุธปืนออกมากระหน่ำยิงเป็นเหตุให้หนึ่งในนั้นเสียชีวิตค่ะแล้วกระสุนก็ยังไปถูกคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างอีก2คนบาดเจ็บด้วยนะคะแล้วก็วิ่งหลบหนีออกจากพื้นที่ไปค่ะด้านญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพบอกว่าการทะเลาะวิวาทในเกิดขึ้นนะคะหลัง10ตำรวจตรีนำทัพเรียกวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้ไปส่งที่บ้านพักย่านสน.มักกะสันแต่ว่าตกลงราคากันไม่ได้ค่ะเพราะว่าวินนั้นเรียกราคาแพงเกินจริงทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทมีปากเสียงกันนะคะก่อนที่10ตำรวจตรีนำทัพจะถูกคนขับรถวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างรุมทำร้ายค่ะนอกจากนี้ญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพยังบอกด้วยนะคะว่า10ตำรวจตรีนำทัพนั้นมีปัญหาสภาพจิตตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษาต้องกินยาทุกวันแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าไม่ได้เกิดจากสภาพจิตนะคะแต่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบเพราะว่าถูกรุมทำร้ายอย่างไรก็ตามค่ะผู้ต้องหาก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาให้การว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก่อเหตุเพราะว่าป้องกันตัวนะคะเนื่องจากถูกกลุ่มคนขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างรุมทำร้ายก่อนค่ะโดยพนักงานสอบสวนก็เตรียมควบคุมตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาพรุ่งนี้นะคะเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นและความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของการลงพื้นที่การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ของบางคนวันนี้ที่ไปลงพื้นที่นะคะก็คือดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14วันนี้ไปลงพื้นที่ชุมชนสันติอโศกถนนนวมินทร์44บึงกลุ่มพบปะประชาชนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายแซมดินเลิศบุตรผู้นำเครือข่ายชุมชนบุญนิยมสถาบันบุญนิยมและบริษัทพลังบุญท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเองและอบอุ่นญาติโยมขอถ่ายรูปกันอย่างคับคั่งในการลงพื้นที่นะคะดร.มาริกาก็รับฟังแนวคิดการบริหารจัดการชุมชนแบบพึ่งพาตนเองดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายซื่อสัตย์มุ่งประโยชน์ส่วนรวมดร.มาริกาบอกว่าแนวคิดกินน้อยใช้น้อยทำงานมากและการบริหารงานที่ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นบทเรียนสำคัญที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากรุงเทพมหานครในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะการสร้างระบบบริหารที่โปร่งใสตรวจสอบได้ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและหากได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเป็นผู้ว่ากทม.จะนำแนวคิดชุมชนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จไม่เพียงเฉพาะชุมชนนี้แต่ยังจะมีอีกหลายชุมชนที่เป็นลักษณะชุมชนเข้มแข็งและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมาปรับใช้กับการพัฒนาเมืองโดยเฉพาะการสร้างชุมชนเข้มแข็งเมืองสุขภาพดีสวนสาธารณะคุณภาพและการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนอย่างแท้จริงค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยืนยันข้อตกลงสันติภาพขั้นต้นเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านมีกำหนดจะลงนามในวันนี้นะคะ14มิถุนายนค่ะซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีของเขาพอดีแต่อิหร่านยังคงปฏิเสธแล้วก็แสดงความคลางแคลงใจเกี่ยวกับช่วงเวลาดังกล่าวค่ะทรัมป์ได้โพสต์ข้อความผ่านทรูโซเชียลนะคะบอกว่าข้อตกลงสันติภาพขั้นต้นเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านมีกำหนดจะลงนามวันอาทิตย์นี้ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีของเขาพอดีพร้อมระบุว่าช่องแคบฮอร์มุสจะเปิดให้เรือทุกลำผ่านได้ทันทีหลังการลงนามสอดคล้องกับนายกรัฐมนตรีเซบาสชารีฟของปากีสถานประเทศคนกลางผู้ไกล่เกลี่ยหลักที่บอกว่าร่างข้อความสุดท้ายบรรลุผลแล้วค่ะแล้วก็พร้อมสำหรับการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน24ชั่วโมงก่อนจะมีการเจรจาในระดับเทคนิคต่อไปในสัปดาห์หน้านะคะทรัมป์อ้างด้วยว่าภายใต้ข้อตกลงนี้อิหร่านจะยอมล้มเลิกความพยายามในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดและกองทัพสหรัฐจะเข้าไปดำเนินการเก็บกู้และทำลายคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านเมื่อสถานการณ์คลี่คลายค่ะอย่างไรก็ดีนะคะเอสมาเอลบาเกอีโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านแล้วก็กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC แถลงแย้งว่าการลงนามจะไม่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้และวิจารณ์การเร่งรัดของทรัมป์ว่าอาจเป็นเพียงการหวังผลเชิงสัญลักษณ์ให้ตรงกับวันเกิดของตัวเองแต่ยอมรับว่าข้อตกลงใกล้ความจริงและอาจลงนามได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะสื่อทางการอิหร่านรายงานว่าบันทึกความเข้าใจฉบับแรกนี้จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องการหยุดยิงการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลโดยสหรัฐและการปลดล็อกทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้เท่านั้นค่ะส่วนประเด็นเรื่องของนิวเคลียร์ที่ซับซ้อนจะถูกยกไปเจรจาในช่วงเวลา60วันหลังจากนี้ซึ่งก็ขัดแย้งกับคำแถลงของสหรัฐนะคะที่ระบุว่าบรรลุข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์เรียบร้อยแล้วค่ะ

0: ล่าวคราวเรื่องข้อตกลงนี้ก็ทำให้เกิดความไม่พอใจในกลุ่มแนวคิดอนุรักษ์นิยมสุดโต่งในอิหร่านโดยมีผู้ประท้วงรวมตัวกันหน้าอาคารกระทรวงการต่างประเทศในเมืองมัชฮัดเพื่อขับไล่อับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศโดยกล่าวหาว่าทีมเจรจายอมอ่อนข้อผ่อนปรนตามกลุ่มประเทศตะวันตกมากเกินไปค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มาปิดท้ายนะคะที่อิหร่านจัดพิธีศพอาลีคามานีอีวันที่4กรกฎาคมที่จะถึงนี้โดยเป็นการรายงานของสื่อรัฐบาลอิหร่านนะคะที่รายงานพิธีศพของอาลีคามานีอีผู้นำสูงสุดคนก่อนของอิหร่านซึ่งเริ่มขึ้นที่กรุงเตหะรานในวันที่4กรกฎาคมและจะสิ้นสุดพิธีฝังศพที่เมืองมัชฮัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ9กรกฎาคมหลังจากต้องเริ่มพิธีออกมานานกว่า4เดือนเนื่องจากสถานการณ์สงครามและความไม่มั่นคงในภูมิภาคสื่อรัฐบาลอิหร่านรายงานพิธีไว้อาลัยครั้งประวัติศาสตร์จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ใน3เมืองสำคัญเริ่มจากพิธีไว้อาลัยขบวนแห่ศพนะคะที่กรุงเตหะรานเป็นเวลา3วันคาดว่าน่าจะมีผู้ร่วมไว้อาลัยหลาย10ล้านคนจากนั้น7กรกฎาคมเคลื่อนขบวนประกอบพิธีไปยังเมืองศักดิ์สิทธิ์กุมศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญตอนใต้ของเตหะรานก่อนวันที่จะมีพิธีฝังศพฝังร่างในวันที่9กรกฎาคมที่สุสานหม่ามเรซาในเมืองมัชฮัดซึ่งเป็นบ้านเกิดของคอมมานีอีและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวมุสลิมนิกายชีอะห์อายาตอลลอฮ์อาลีคอมมานีอีวัย86ปีถึงแก่สัญกรรมเมื่อ28กุมภาพันธ์จากการโจมตีทางอากาศร่วมกันของสหรัฐค่ะ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
6: จุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569เช่นเคยนะคะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้คุณขวัญจะมีอะไรก็ให้คุณขวัญนำไปเลยที่ไว้คุณขวัญนำแล้วผมจะเป็นผู้ตามเนี่ยก็เนื่องจากว่าคุณขวัญคงรู้ว่าระยะนี้มีการแข่งขันฟุตบอลโลก
0: โอ้ใช่ค่ะเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์คนที่ข้ามกีฬาก็อย่างผมก็จะดูทุกคู่เลย
0: ค่ะ
1: ที่เพลินแต่รายการหลายท่านจะเป็นห่วงอาจารย์นอนดึกไปหรือเปล่าคือผมจะมีนาฬิกาชีวภาพที่ไม่เหมือนคนอื่นครับคุณขวัญ
0: คือเป็นการนอนตอนดึกเหรอคะอาจารย์หรือนอนเช้าเลยถ้าดูบอลโลกนี่มันแทบจะเช้าเลยนะคะ
1: ของผมเนี่ยคือชีวิตปกตินะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าตั้งแต่สมัยผมเป็นนิสิตเนี่ยกว่าผมจะได้นอนก็1-2ทุกวัน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าผมซ้อมวงดนตรี5 โมงเย็นถึงประมาณสัก4 ทุ่มแล้วก็มาซ้อมพวกโคศกดาวตลกจนดึกดื่นแล้วถึงจะนอนและชีวิตในวัยหนุ่มเนี่ยตอนเช้าจะไม่ตื่นเพื่อประหยัดไปหนึ่งมื้อเหตุผลคือเพื่อประหยัดไปหนึ่งมื้อเหตุที่ต้องประหยัดเพราะว่าไม่มีกินไงครับก็เลยไม่ค่อยตื่นตอนเช้าเนี่ยสังเกตว่าผมเคยทำรายการทาง 100.5 เนี่ยตอน5กว่าอยู่พักหนึ่งแล้วผมก็ต้องขอเลิกเพราะว่ามันผิดธรรมชาตินาฬิกาสุขภาพผมอาหารเช้าของคนทั่วไปก็ตอนเช้าใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ของผมอาหารเช้าคือเที่ยงอาหารเที่ยงคือเย็น
0: ค่ะ
1: อาหารเย็นคือเที่ยงคืนถามว่าทำไมทำงานตอนดึกเพราะว่าผมไม่มีห้องแอคูสติกในการบันทึกเสียงใช่ไหมครับผมก็จะบันทึกเสียงรายการตอนดึกๆอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทีนี้ในช่วงสัปดาห์ที่เราไม่ได้พบกันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราก็มีข่าวเศร้าใช่ไหมครับคุณขวัญ
0: ใช่ค่ะก็เป็นข่าวเศร้าของคนไทยทั้งประเทศเลยนะคะรวมถึงหน่วยงานต่างๆหรือว่าองค์กรระหว่างประเทศก็มีการพูดถึงพระองค์ท่านนะคะก็กล่าวสดุดีพระองค์ท่านด้วยค่ะแต่ว่าเรื่องที่ขวัญหยิบยกมาพูดคุยกับอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่พระองค์ท่านทรงดูแลอยู่นะคะก็คือโครงการพัชรสุชาคชานุรักษ์ค่ะคือเป็นโครงการที่ดูแลเกี่ยวกับช้างนะคะก็นับตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาเป็นในหลวงรัชกาลที่10ค่ะก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของช้างแล้วก็เมื่อช่วงปีคือถามว่าทำไมต้องให้ความสนใจดูแลช้างตรงนี้นะคะอาจารย์คะเพราะว่าตอนช่วงปี2542เนี่ยมีความขัดแย้งเกี่ยวกับคนกับช้างในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะคะว่าช้างควรอยู่ในป่าต้องไม่ออกมาทำแบบหากินในพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ช้างกับคนในบริเวณที่อยู่ชายป่าคนในหมู่บ้านเนี่ยเป็นปัญหากันแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ในอดีตเนี่ยช้างคือสัตว์หรือว่าคือสิ่งที่คนไทยเนี่ยให้การเคารพและก็เทิดทูนเหมือนกับเป็นยานพาหนะของคนที่ครองเมืองคนที่เป็นเจ้าเมืองอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คะ
1: ครับสมัยหนึ่งเมื่อช้างต้องมาเป็นขอทานที่กรุงเทพเนี่ยนะผมก็รณรงค์ให้ช้างกลับบ้านตอนนั้นผมบอกว่าช้างเคยเป็นพระราชพาหนะของพระมหากษัตริย์แล้ววันนี้ทำไมช้างกลายมาเป็นขอทานแล้วเรื่องนี้ก็เป็นความภูมิใจเล็กๆในฐานะคนทำสื่อนะฮะว่าวันนี้เราก็นำช้างกลับบ้านได้และช้าง

0: ทั้งที่คุณขวัญกล่าวถึงก็คือช้างป่าที่กุยบุรีซึ่งชาวกุยบุรีก็จะปลูกสับปะรด
1: ค่ะ
0: นะฮะซึ่งผมก็เคยนำเสนอบอกว่าเราต้องทำโครงการอาหารช้างด้วยการเพิ่มอาหารในป่าแล้วก็พระองค์ท่านก็ได้ทรงมีเรียกว่าโครงการนะฮะเรียกว่าพัชระสุธาคชานุรักษ์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย
0: ์นะครับก็คือว่าอยู่ได้ทั้งคนทั้งช้างคือ คุณขวัญครับผมไม่ทราบว่าคนอื่นเขาเป็นอย่างไรแต่ว่าตั้งสมัยผมหนุ่มๆผมเนี่ยนำเสนอไปเรื่องหนึ่งในฐานะคนทำสื่อคือเราเป็นราษฎรธรรมดาเนี่ยบางทีในวาระต่างๆของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยผมก็นำเสนอไปว่าให้ทำดีถวายพระองค์ท่าน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในโอกาสที่เราสูญเสียเนี่ยเราอาจจะสูญเสียพระวรกายของพระองค์ท่านไปแต่จิตวิญญาณของพระองค์ท่านที่ฝากต่อมาอย่างพวกเราเนี่ยเราก็ต้องทำโครงการต่างๆรวมไปจนกระทั่งถึงระยะนี้ถ้าใครได้ติดตามชมสารคดีเราก็จะได้เห็นเพราะฉะนั้นผมมีความเชื่อส่วนตัวว่าถ้าประชาชนของพระองค์เนี่ยดำรงตนเป็นคนดีและทำความดีถวายพระองค์เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีเนี่ยผมว่าเนี้ยดีที่สุดถ้าเปรียบเทียบเราเหมือนลูกถ้าลูกดีนะคนเป็นพ่อแม่ก็สบายใจนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะฝากไว้ส่วนว่าใครจะทำดีด้วยประการใดก็เชิญแต่ถ้าไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีก็ขอให้เป็นผู้เคร่งครัดในศีล5ข้อและส่งเสริมการปฏิบัติธรรม5ข้อให้เคร่งครัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลส่วนการเรียกว่าแต่ละท่านแต่ละบ้านจะมีการปฏิบัติอะไรๆเพื่อให้ทุกอย่างดีขึ้นตามรอยพระบาทของพระองค์ก็เชิญตามอัธยาศัยแต่ผมก็ฝากเรื่องนี้เอาไว้แต่ตอนหลังเนี่ยเวลาเราฟังว่าทำดีถวายเราจะรู้สึกเฉยๆนะแต่ว่าเมื่อถ้าคุณขวัญย้อนอดีตเนี่ยตอนที่ผมเริ่มคุยเรื่องนี้ในรายการเนี่ยเคยมีจดหมายของใครก็ไม่รู้เขียนมาหาผมนะบอกว่าชอบความคิดนี้คือการทำความดีถวายพระองค์เนี่ยแล้วก็บอกเขาจะได้ขยายความคิดนี้ต่อไปก็ไม่รู้ใครอ่ะ
1: ค่ะ
0: ผมจะมีจดหมายแปลกๆที่ไม่ค่อยลงชื่อมาคุยกับผมบ่อยๆครับ
1: ค่ะก็ดีนะคะอาจารย์เป็นเรื่องที่ดีเลยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยโครงการที่เราพูดถึงก็คือโครงการพัชระสุธากชานุรักษ์เนี่ยก็เป็นโครงการที่อนุรักษ์ป่าอนุรักษ์ช้างรวมทั้งแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างที่อาจารย์บอกแล้วว่าแก้ปัญหาเรื่องของช้างบุกรุกสืบพื้นที่ทำกินนะคะอาจารย์แต่ว่าตรงนี้ก็แก้ปัญหาโดยการที่ให้พื้นที่ในป่าเนี่ยไม่ขาดแหล่งอาหารให้เป็นที่อยู่อาศัยของช้างแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจกับราษฎรด้วยว่าในการขับไล่ช้างอย่างผิดวิธีเนี่ยทำให้เกิดอันตรายต่อทั้งตัวของประชาชนเองของตัวราษฎรเองนะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยช้างก็ได้รับผลกระทบด้วยซึ่งเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการแล้วก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะทรงเป็นประธานกรรมการค่ะสำหรับโครงการนี้ขอลงรายละเอียดนิดนึงนะคะอาจารย์คะเป็นโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ5จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกัน5จังหวัดนะคะก็คือมีจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็สระแก้วรวมพื้นที่ทั้งหมด 1,360,000 ไร่ค่ะมีช้างอาศัยอยู่ในบริเวณนี้นะคะประมาณ460ตัวจากการสำรวจเนี่ยก็มีช้างออกนอกเส้นทางอยู่บ้างค่ะทำให้เกิดผลกระทบระหว่างคนกับช้างในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของพื้นที่ทำกินที่อยู่อาศัยของประชาชนนะคะซึ่งเรื่องนี้

0: ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนบริเวณพื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับป่าพื้นที่ที่ช้างเขาอยู่นะคะประชาชนก็มีการถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภากรมหลวงนรกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นะคะก็เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าหลานเธอพระเจ้าพัชรกิติยาภาเนี่ยก็ทรงดำรงตำแหน่งเป็นอัยการคุ้มครองสิทธิแล้วก็ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายในการบังคับคดีที่จังหวัดระยองด้วยก็คือพระองค์ท่านเนี่ยทำงานคือเหมือนกับว่าช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากช้างเนี่ยมาตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นอัยการแล้วคือต่อเนื่องมานานแล้วแล้วก็ก่อนที่จะมาดูแลโครงการนี้ด้วยซ้ำอาจารย์แล้วก็พอมาถึงโครงการนี้ก็เป็นการทำงานสืบสานต่อเนื่องแล้วก็พออันเข้ามาดูแลโครงการนี้เต็มๆหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยทรงโปรดเกล้าให้ดูแลนะคะก็เป็นการต่อยอดโครงการเพื่อที่จะให้คนกับช้างเนี่ยอยู่กันได้โดยที่เป็นมิตรที่สุดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือพอปัญหาก็คือพอแหล่งอาหารในช้างในป่ามันหมดเนี่ยช้างก็ออกมาในพื้นที่แล้วพอเป็นพื้นที่ป่ารอยต่อเนี่ยก็คือมีการอพยพของช้างพอคนไล่ช้างช้างก็ไปตรงนู้นตรงนี้อันเนี้ยก็ก่อนหน้านี้อาจารย์ประมาณช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาก็มีปัญหาคนกับช้างจนคนเนี่ยก็ไปขอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยมาดูแลมาขับช้างออกไปจากพื้นที่ทำกินของตัวเองช้างก็มีการเคลื่อนที่เหมือนกันพอเขามีการเคลื่อนที่จากตรงนี้ไปตรงนู้นคนก็ขับไล่ช้างอีกปัญหาอันนี้ก็คือต้องเร่งแก้ที่การฟื้นฟูดูแลผืนป่าแล้วก็จัดหาแหล่งน้ำเพื่อให้ช้างเนี่ยกลับคืนสู่ป่าอาจารย์คะแต่ว่าช้างเนี่ยถ้าเขาอยู่ในป่าเนี่ยคืออาหารที่เราจะทำเป็นโป่งดินหรือว่าเป็นอะไรอะคะอาจารย์คะหรือว่าต้องมีเป็นพืชที่เขามากินของประชาชนด้วยเพราะว่าเขามากินแล้วเขาติดรสชาติหรือเปล่าทำนองนี้คะอาจารย์คะ
1: คือวันนี้เรื่องนี้เถียงกันไปแล้วก็ไม่รู้จักจบหรอก
0: ค่ะ
1: ช้างเขาไม่รู้จักโฉนดหรอกช้างไม่รู้โฉนดว่าโฉนดของใครอยู่ตรงไหนช้างก็บอกฉันเคยอยู่มาก่อนเธอมาอยู่ที่หลังนะฮะเพราะฉะนั้นที่ผมพูดถึงโครงการอาหารช้างเนี่ยก็หมายความว่าเราจะต้องมีงบประมาณแล้วก็มอบหมายเจ้าหน้าที่ทำยังไงให้ป่าเนี่ยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารนะฮะและเวลานี้นะปัญหาเรื่องนี้มันไม่ได้มีเฉพาะช้างนะ
0: ค่ะ
1: คุณขวัญเคยได้ข่าวลิงไหม
0: เคยได้ข่าวลิงแต่เป็นลิงที่อยู่ในเมืองอย่างลพบุรีอย่างเงี้ยอาจารย์ขวัญไม่เคยได้ข่าวลิงที่อยู่ติดกับแบบเหมือนพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่จะกระทบคนที่อยู่ในเมืองหรือว่าหรือว่าเขาอะไรหน้าที่เพชรบุรีอะค่ะอาจารย์
1: เมื่ออย่างผมเคยมีแฟนรายการเนี่ย 800.5 นี่แหละ
0: ค่ะ
1: เคยไปพบปะกันหลายครั้งชื่อคุณพิชัยวันหนึ่งก็ชวนผมไปที่สวนผึ้ง
0: ค่ะ
1: บุรีแล้วก็ไปดูที่ของคุณพิชัยว่าจะทำอะไรได้บ้างทีนี้คุณพิชัยก็มีที่อยู่แปลงหนึ่งเขาก็ฝากให้เกษตรกรข้างบ้านเนี่ยช่วยดูแลด้วยแล้วเราก็ได้พบแล้วก็ได้คุยกันนะฮะและเขาก็เล่าให้ผมฟังบอกว่าปัญหาลิงที่เขาเอามาจากเขางูถ้ำจอมพลแล้วก็เพื่อจะปล่อยคืนสู่ป่าเนี่ยและสุดท้ายในป่ามันไม่มีอาหารเขาบอกว่าขนาดเขาปลูกมันสำปะหลังเนี่ยลิงก็ยังมาขุดกินเลยเพราะว่าเขาอยู่ลอยต่อระหว่างพื้นที่เกษตรกับพื้นที่ป่า
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในมุมมืดที่ไม่เคยมีใครได้หยิบมาคุยกันเขาเรียกว่าเกษตรชายขอบป่า
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเรื่องช้างเนี่ยเราก็มีการทำรั้วผึ้งใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เลี้ยงผึ้งไว้ตอนแนวเพราะว่าถ้าผึ้งมาช้างก็จะวิ่งหนีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเผื่อเราไปปล่อยให้มีพฤติกรรมของช้างที่ว่ามาหาอาหารกินในครัวบ้านคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องได้แต่พึ่งพาเจ้าหน้าที่ทีนี้ผมกับช้างเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกันมากนะเหตุผลเพราะว่าผมขึ้นไปบรรยายที่เขาใหญ่เป็นประจำในอดีต

0: ชนิดที่เราออกจากบ้านแล้วบรรยายเสร็จจากเขาใหญ่สามทุ่มเนี่ยผมยังขับรถลงจากเขาใหญ่กลับกำแพงแสนเลยคุณขวัญสมัยก่อนเนี่ย
1: มันดูอันตรายนะคะอาจารย์เพราะว่าช่วงพอกลางคืนแล้วเนี่ยช้างเขาก็น่าจะเดินออกมาหากินอะไรในพื้นที่ของเขาอะไรเงี้ยค่ะ
0: ตอนเป็นหนุ่มเนี่ยมันไม่ค่อยรู้หรอกว่าอะไรน่ากลัวไม่น่ากลัวจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมีรุ่นพี่ที่ผมนับถือเป็นอาจารย์เนี่ยเขาบอกอย่าทำตัวแบบนี้มันอันตรายเกินไปตั้งแต่นั้นมาเนี่ยผมถึงยอมพักค้างที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็เคยเจอผู้บริหารในอดีตที่เป็นรุ่นพี่มากของผมเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านก็มีกุศโลบายเวลาคนไปเที่ยวป่าเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะไม่เห็นสัตว์ป่าใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เขาก็จะเขียนป้ายระวังลิงระวังกวางระวังเก้งระวังอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะเขียนไว้แล้วเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าบ้วนรู้ไหมว่าพี่ทำแบบนี้ทำไมเขาบอกว่าทันทีที่คนเห็นป้ายเนี่ยคนจะจินตนาการว่าเออตรงนี้มีเก้งตรงนี้มีกวางและคนก็จะเกิดความระมัดระวังในการขับขี่อะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะที่ผมรู้สึกใกล้ชิดนี่เหตุหนึ่งอีเหตุหนึ่งก็คือเกษตรกรก็มักจะปรึกษาอยู่บ่อยๆนะครับซึ่งผมบอกว่าเรื่องแบบนี้มันแก้ปัญหาเฉพาะบุคคลไม่ได
1: ้เองค่ะ
0: มันต้องทำเป็นโปรเจกต์ใหญ่เป็นโครงการใหญ่ระดับประเทศแต่ของแบบนี้มันมักจะวูบวาบเพราะว่าคนเป็นเกษตรกรหรือเป็นชาวบ้านเนี่ยเสียงไม่ดังเหมือนคนเมืองไง
1: ค่ะ
0: คือปัญหาคนเมืองเนี่ยจะได้รับการดูแลรักษามากกว่านะครับทีนี
1: ้
0: อันนี้ก็เป็นโครงการที่พระองค์ท่านได้ดำเนินก็ฝากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือใครไม่มีกำลังไปทำแต่มีกำลังทรัพย์ก็ช่วยบริจาคทรัพย์ใครมีกำลังแรงก็บริจาคแรงนะทีนี้ถ้าเป็นคุณขวัญเวลาเนี้ยคุณขวัญอยากทำโครงการอะไรถวายเป็นความอาลัยที่พระองค์ท่านได้จากเราไปคือชื่อพระองค์ท่านพระนามพระองค์ท่านเนี่ยยาวแต่ผมมักจะพูดกับใครๆสั้นๆว่าเจ้าฟ้านักกฎหมาย
1: ค่ะ
0: ถ้าผมใช้คำเนี้ยคนที่คู่สนทนาผมเนี่ยก็จะรู้ว่าหมายถึงพระองค์ท่านคือถ้าเป็นผมนะถ้าผมเป็นรัฐบาลนะผมจะทำโครงการอันนี้ถวายครับ
1: ทำอะไรครับอาจารย
0: ์ยังไม่ได้ชื่อนะชื่อประทัดรัฐยังไม่ได้แต่ว่าผมพบว่าในปัจจุบันเนี่ยมีราษฎรเนี่ยที่ตายเมื่อเป็น
1: ที่ตายเมื่อเป็น
0: ตายเมื่อเป็นขณะยังมีชีวิตอยู่เนี่ยแต่มีชีวิตอย่างตายอ่ะจะทำยังไงให้เกษตรกรให้ราษฎร
1: ประชาชนชาวไทยค่ะอาจารย์
0: กลับมาฟื้นคืนชีวิตเหมือนที่เรามีความพยายามและมีความหวังว่าพระองค์ท่านจะฟื้นมาอยู่กับพวกเราเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: หนึ่งทำให้ราษฎรที่อยู่แบบตายเนี่ยฟื้นแล้วก็มากลับมามีชีวิตในขณะเดียวกันราษฎรอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นราษฎรที่มีศักยภาพนะทำยังไงเราถึงจะมีการทำโครงการที่เรียกว่าเป็นเมื่อตายหมายถึงว่าราษฎรผู้นั้นเนี่ยจากเราไปแล้วแต่ทุกคนเนี่ยก็ยังลำลึกนึกถึงคุณความดีแล้วก็สิ่งที่ราษฎรท่านนั้นเนี่ยได้สร้างไว้ก็ลองถามแฟนรายการดูก็ได้ว่าโครงการแบบเนี้ยนะโครงการที่ทำให้คนตายคนตายเมื่อยังเป็นเนี่ยกลับมาเป็นคนเป็นและคนที่ใกล้จะหมดอายุไม่ตายจากไปคือไปแต่สังขารแต่คุณความดีเนี่ยยังคงอยู่นั่นหมายความว่าผมกำลังมองเห็นภาพว่าในทุกชุมชนในประเทศไทยเนี่ย

0: มันควรจะมีถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียก Hall of Fame ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: พิพิธภัณฑ์ลูกทุ่งสุพรรณบุรีอย่างเงี้ยเราก็จะลึกถึงนักร้องลูกทุ่งในอดีตหรือในหนึ่งชุมชนเนี่ยเคยมีคนที่มีความรู้ความสามารถคนที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมอย่างเงี้ยเราก็จะเรียกว่าหอประวัตินะเกียรติยศของบุคคลในชุมชนอะไรไปอย่างประมาณอย่างเงี้ยเด็กๆ เขาก็จะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะเหมือนอย่างที่ผมก็มักจะแอบดูประวัตินักร้องลูกทุ่งเก่า
1: ๆ
0: ความเป็นมาอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะอย่างเมื่อคืนก็ดูประวัติชีวิตของดูคือเวลาผมดูเนี่ยผมดูสองจอนะผมดูฟุตบอล
1: ดูทั้งฟุตบอลด้วย
0: ดูฟุตบอลแล้วผมปิดเสียงแล้วหูผมก็ฟังประวัติของต้นตำรับนักร้องลูกทุ่งคร
1: ู
0: คำรณสมบูรณ์อานนท์นะที่มีเพลงดังในอดีตที่เขาห้ามเปิดนะเสียงโฆษณาจากนักการเมืองยกเอาแต่เรื่องอะไรเนี่ยนะฮะผมก็กำลังโยงเรื่องเข้าไปให้คุณขวัญแล้ว
1: ค่ะก็คือถ้าอาจารย์ถามว่าเอ๊ะมีโครงการอะไรที่ขวัญนึกถึงพระองค์ท่านแล้วกันนะคะสำหรับตัวขวัญเองเนี่ยขวัญเห็นพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างในการดูแลร่างกายถึงแม้ว่าอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ตามที่เข้ามาในช่วงระยะหลังที่ทำให้พระองค์ท่านทรงจากพวกเราไปนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นพระองค์ท่านทรงใส่พระราชฤทัยในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายเช่นการออกกำลังกายด้วยการทรงขี่ม้าทรงจักรยานแล้วก็ทรงเป็นนักวิ่งซึ่งพระองค์ท่านทรงเป็นนักวิ่งที่ขวัญเห็นภาพหลายๆคนแชร์กันในโซเชียลมีเดียนะคะอาจารย์เป็นนักวิ่งหรือว่าภาพนี้ขวัญเข้าใจไม่ผิดจะเป็นแบบเหมือนกับคล้ายๆเป็นลักษณะการแข่งไตรกีฬาด้วยขวัญว่าคนที่แข่งไตรกีฬาได้หรือว่าเป็นนักวิ่งได้ที่เป็นระยะยาวแบบมาราธอนเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรนะคะการดูแลต้องมีวินัยมากๆความที่มีวินัยตรงนี้แหละค่ะหมายถึงว่าขวัญจะหยิบยกมาเป็นแนวทางของตัวขวัญเองทั้งในเรื่องของวินัยในการทำงานวินัยในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยค่ะอาจารย์คะ
0: ครับอีกโครงการหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าผมขนานนามพระองค์ท่านว่าเจ้าฟ้านักกฎหมายซึ่งไม่ใช่ธรรมดาระดับโลกเลยนะผมก็อยากจะฝากผู้เกี่ยวข้องว่าเราก็ต้องสืบทอดเจตนารมณ์พระองค์ท่านด้วยการที่ทำให้กฎหมายเป็นกฎหมาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กำกับยอยักษ์ให้มั่นคงอย่าให้ยอยักษ์หายไปนะฮะเพราะไม่งั้นกฎหมายมันก็จะกลายเป็นอย่างอื่นน
1: ะฮะ
0: เพราะว่าผมอยู่กับสุนัขเยอะนะพวกนี้จะใช้แต่กำลังใช้อำนาจแล้วก็เคยเห็นสุนัขที่บ้านบางตัวมันเคยมีอำนาจเนี่ยพอมันแก่ตัวลงเนี่ยมันก็ต้องอยู่อย่างหลบหลีกเพราะว่าไอ้รุ่นน้องก็มาแก้แค้นเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำให้บ้านเมืองเนี่ยมีกฎหมายไว้เอื้ออำนวยความสะดวกและความอยู่ดีกินดีของประชาชนไม่ให้ล่วงละเมิดและก็ไม่ให้ใช้กฎหมายในทางที่ผิดโดยไม่เป็นกฎหมายยอยักษ์หายไปเนี่ยนะฮะก็น่าจะเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ดีเนาะคุณขวัญต้องขายของหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะต้องมีโฆษณานะคะสักครู่หนึ่งนะคะอาจารย์คะสำหรับข้อความนะคะของช็อปมาเนียนะคะบ้านไหนคุณผู้ฟังเนี่ยยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะยังต้องรับประทานอาหารที่ผ่านการทอดน้ำมันเยิ้มๆนะคะก็ขอนำเสนอค่ะหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811ตัวช่วยรีดไขมันออกจากอาหารส่วนเกินของท่านนะคะแต่ยังคงความกรอบไว้ค่ะรุ่นนี้มีความจุถึง4ลิตรนะคะล้างง่ายดูแลง่ายค่ะมีเพียง2ปุ่มหมุนก็คือหมุนปรับอุณหภูมิแล้วก็เวลานะคะตัวหม้อก็เคลือบนอนสติ๊กอย่างดีค่ะแล้วก็มีมาตรฐานมอกอด้วยนะคะรับประกันนานถึง1ปีเต็มพิเศษสุดๆนะคะสำหรับท่านที่ตัดสินใจซื้อตอนนี้จากปกติราคา 3,500 บาทหันราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นนะคะประหยัดไปกว่า 2,000 บาทเลยทีเดียวค่ะอาจารย์คะแล้วก็แถมมีที่คีบสแตนเลสแล้วก็กระดาษรองทอดให้ใช้ฟรี

0: ปีอีก1แพ็คด้วยรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณค่ะกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811 โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3390 02-114-3390 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

า13นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลปลัดกระทรวงกลาโหมร่วมลงนามถวายความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระวิริยะอุตสาหะอันทรงคุณูปการต่อประเทศชาติพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงกลาโหมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและคู่สมรสร่วมลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในการนี้ผู้บังคับบัญชาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมใจการน้อมถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันเนื่องมาจากพระวิริยอุตสาหะและพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาสังคมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนการร่วมลงนามถวายความอาลัยในครั้งนี้สะท้อนถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหาเมตตาธิคุณและความผูกพันของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณนำประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้ท่าอากาศยานทั้ง6แห่งพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมให้บริการอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังภายหลังจากสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยระหว่างวันที่14ถึง19มิถุนายนท่าอากาศยานทั้ง6แห่งในความรับผิดชอบของท่าอากาศยานได้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานหาดใหญ่และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ทั้งการอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยการบริหารจัดการจราจรและเยี่ยมต่อและเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยภริษฐ์กลาง4เหตุผลกกต.ควรส่งคดีหัวสว.ไปที่ศาลนายภริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงข่าวตั้งข้อสังเกตต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ในการตรวจสอบคดีหัวสว.ว่าเวลานี้กกต.ทั้ง7คนจะเป็นผู้ชี้ขาดว่าคดีหัวสว.จะไปถึงศาลหรือไม่เหตุที่ตนเห็น

0: ว่าทำไมกกต.ควรส่งเรื่องของทั้ง229คนไปที่ศาลมี4เหตุผลคือหลักฐานในคดีที่มีความชัดเจนและหนักแน่นกว่าหลักฐานในคดีก่อนหน้านี้กกต.เคยมีมติส่งเรื่องไปที่ศาลแล้วคณะอนุวินิจฉัยที่36ที่มีมติว่าควรยกคำร้องทั้ง229คนเป็นคณะที่มีปัญหาเรื่องความชอบธรรมและสิ่งเป็นเพียงเครื่องมือในการฟอกขาวกกต.ส่วนใหญ่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะ4ในถูกรับรองให้เข้าสู่ตำแหน่งโดยสว.ที่ตอนนี้อยู่ในสำนวนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทั้ง4คนอาจถูกตั้งคำถามหรือข้อครหาเป็นพิเศษหากมีการตัดสินใจใดที่เป็นการค้านสายตาของสังคมและกกต.ถูกตั้งคำถามถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในการตรวจสอบคดีการทุจริตการเลือกสว.แม้ในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีการชี้แจงจากกกต.ว่าการที่ผู้สมัครอาจจะมีการจดบันทึกตัวเลขผู้สมัครเพื่อการลืมเวลาเดินเข้าคูหาไม่ได้ผิดโดยตัวการกระทำนั่นเองแต่การชี้แจงเท่านั้นที่จะตอบคำถามสังคมไม่ได้เพราะสังคมยังมีคำถาม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะดร.มลิกาเจาะตลาดวงเวียนใหญ่ผู้ค้าร้องหนุนสตรีทฟู้ดพาราไดซ์ปลุกเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ทั่วกรุงดร.มลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14ลงพื้นที่พบปะประชาชนและผู้ค้าภายในตลาดวงเวียนใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักโดยได้รับฟังปัญหาข้อร้องเรียนจากพ่อค้าแม่ค้าหับเร่แผงลอยและผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากผู้ค้าสะท้อนว่าการจำกัดพื้นที่ค้าขายหลายจุดส่งผลกระทบต่อรายได้โดยตรงทำให้จำนวนลูกค้าลดลงขณะที่ร้านค้าในอาคารและตลาดใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อที่หดตัวตามไปด้วยจึงเรียกร้องให้กรุงเทพมหานครมีแนวทางจัดระเบียบการค้าขายที่สมดุลระหว่างความเป็นระเบียบของเมืองกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนดร.มาริกากล่าวว่านโยบายสตรีทฟู้ดพลาได้ของตนเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้ผู้ค้ารายย่อยและยกระดับกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครอาหารริมทางระดับโลกโดยจะดำเนินการควบคู่กับการจัดระเบียบพื้นที่ดูแลความสะอาดความปลอดภัยบริหารจัดการขยะอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ผ่านกระบวนการประชาคมสังหารหัวหน้าแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติเทรนเดอารากวาผู้นำสูงสุดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติเทรนเดอารากวาถูกสังหารแล้วจากการโจมตีทางทหารร่วมกันระหว่างสหรัฐและเวเนซุเอลาตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แถลงว่ากองบัญชาการภาคใต้ของสหรัฐได้ส่งกำลังโจมตีทางอากาศอย่างรวดเร็วและรุนแรงไปยังค่ายที่พักของเกเรโรในรัฐโบลิวาทางตะวันออกเฉียงใต้ของเวเนซุเอลาโดยสหรัฐใช้เครื่องบินรบโจมตีทางอากาศทำลายค่ายที่พักของเกเรโรโดยตรงซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้เผยแพร่ภาพวิดีโอทางอากาศมุมสูงขณะที่กระทรวงการสื่อสารของเวเนซุเอลายืนยันว่ากองกำลังของตนได้ปฏิบัติการร่วมกับสหรัฐโดยภารกิจนี้พึ่งพาการสนับสนุนทางเทคโนโลยีขั้นสูงและการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองระหว่าง2ประเทศอย่างใกล้ชิดโดยรัฐบอลิเวียเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มอาชญากรรมควบคุมอยู่หนาแน่นโดยเฉพาะขบวนการทำเหมืองทองคำผิดกฎหมายทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
3: Court Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcourt.net
2: กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้า

0: กระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยช่วงที่2นะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะถ้าท่านไหนมีคำถามเกี่ยวกับการเกษตรก็สอบถามกันมาได้นะคะผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 ค่ะก็วันนี้อาจารย์กับขวัญก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเที่ยงครึ่งจนถึงบ่าย2เลยทีเดียวนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ครับสวัสดีครับคุณขวัญกมลพรลบทองคำและเป็นแฟนรายการที่เคารพที่เราต้องสวัสดีกันเป็นรอบ2นี่เพราะว่าเวลานี้เราเริ่มถ่ายทอดไปยังสถานีในต่างจังหวัดใช่ไหมครับคุณขวัญครับ
1: ค่ะก็มีหลายคลื่นหลายจังหวัดเหมือนกันนะคะที่รับรายการของเกษตรทั่วไทยเนี่ยไปเผยแพร่ในพื้นที่แต่ละจังหวัดนะคะก็ช่วงนี้เนี่ยอาจารย์ขาฝนเยอะพอสมควรเลยหลายพื้นที่ฝนตกแต่ฝนตกไม่ค่อยหนักมากเท่าไหร่เนี่ยฝนตกแบบนี้นี่คือมีผลต่อพืชพันธุ์อะไรมากมายเป็นพิเศษไหมแต่มันไม่ได้ตกแช่ตกนานนะคะสำหรับที่ฝนเจอนะคะอาจารย์เจอตกแช่ตกนานไหมคะ
2: คืออย่างนี้ครับคุณขวัญมีคนถามผมเยอะอาจารย์ปีนี้น้ำจะท่วมไหม
1: ค่ะ
2: ผมบอกท่วมแน่อาจารย์แล้วปีนี้จะแรงไหมแรงแน่
1: อ้าวทั้งท่วมทั้งแล้งเลยเนี่ย
2: ใช่เพราะว่าบทน้ำจะมาก็มาและถ้าชุมชนหรือสวนของเราไม่จัดระบบระบายน้ำให้ดีเนี่ยยังไงก็น้ำท่วมเพราะความหมายของคำว่าน้ำท่วมในทางการเกษตรกับความหมายว่าน้ำท่วมของการดำรงชีพคนละอย่างนะ
1: มันยังไงคะอาจารย์
2: ถ้าการดำรงชีพในน้ำท่วมเนี่ยหมายความว่าน้ำเนี่ยล้นอยู่บนผิวดินใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าในทางการเกษตรเนี่ยแม้ว่าน้ำบนผิวดินจะไม่มีเลยแต่น้ำขังอยู่ในระดับรากรากถูกน้ำแช่ไว้เนี่ยเราก็เรียกว่าน้ำท่วมแล้วอันนี้จะเป็นข้อสอบประจำที่ผมมักจะทดสอบลูกศิษย์ผมอยู่เสมอข้อความนี้นะฮ
1: ะ
2: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือน้ำท่วมเพราะเรื่องระบบระบายน้ำของชุมชนของในสวนเราอะไรนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งธรรมชาติเขาเอื้ออำนวยว่าฝนไม่ได้มาต่อเนื่องเนี่ยก็เพื่อเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้ปรับปรุงสถานที่ให้มันพร้อมรับกับสถานการณ์นี
1: ้
2: ส่วนที่ว่าแล้งแน่เนี่ยหมายความว่าถ้าเป็นเกษตรกรที่อยู่ในเขตน้ำฝนและมีระบบการให้น้ำที่ดีเนี่ยอันนี้ก็จะไม่แล้งแต่แม้ว่าคุณจะอยู่ในเขตน้ำขออภัยไม่ใช่น้ำฝนเขตชนประทาน
1: ชนประทานใช่ไหมคะ
2: เขตชนประทานแต่แม้ว่าคุณจะอยู่ในเขตชนประทานมีน้ำอยู่ตรงหน้าเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่สามารถวางระบบน้ำให้กับพื้นที่ของคุณได้อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์เนี่ยมันก็จะเจอภัยแล้งอยู่ดีแต่สำหรับเกษตรกรที่อยู่ในเขตน้ำฝนอันนี้จะแล้งแน่เพราะว่าฝนจะทิ้งช่วงบ้างในช่วงมิถุนาถึงกรกฎาและจะมาเป็นเรื่องเป็นราวก็สิงหาสำหรับปีนี้และฝนก็จะหมดเร็วและที่เราจะต้องเตรียมไว้สู้กับภัยแล้งก็คือว่าคือทำอย่างที่ผมเคยบอกคุณขวัญว่าทำเกษตรต้องคิดล่วงหน้า6เดือน
1: ใช่ค่ะอาจารย์
2: นะฮะว่าแล้งทั้งหลายเราจะเอาน้ำที่ไหนมาหล่อเลี้ยงไม้ผลที่ติดผลเล็กๆไปจนกระทั่งเก็บผลผลิตได้ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะค่ะ
2: ทีนี้มีข่าวอะไรในแวดวงการเกษตรพูดก่อน
1: ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะอาจารย์ค่ะก็สำหรับเรื่องตรงแวดวงการเกษตรตอนนี้นะคะก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โดรนค่ะอาจารย์ค่ะทางด้านรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะเร่งขับเคลื่อนของโมเดลการทำเกษตรเชิงรุกนะคะเดินหน้าการยกระดับการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเนี่ยมาควบคู่กับการทำงานด้านการเกษตรมากขึ้นแล้วก็อยากที่จะให้ใช้แบบ

0: ถูกต้องตามหลักวิชาการถูกต้องตามหลักกฎหมายแล้วก็มีการร่วมมือเหมือนทำเป็นลักษณะแซนด์บ็อกซ์อาจารย์ก็คือเหมือนกับระยะทดลองเป็นโรงเรียนโดนเกษตรภายใน3เดือนก็จะมีการคลอดหลักสูตรออกอบรมฉบับใหม่มีการใช้ลักษณะแบบเป็น one stop service ออกไปอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนแล้วก็ดันให้เป็นสื่อกลางในการทำงานระหว่างตัวของโดนกับมาตรการทางด้านการเกษตรแล้วก็มีการควบคุมด้านความปลอดภัยด้วยในลักษณะนี้อาจารย์การใช้โดรนกับการเกษตรเนี่ยมีความเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันยังไงบ้างคะ
1: คืออย่างนี้ครับคุณขวัญเรื่องนี้ต้องจำแนกนะฮะคือว่าแต่ก่อนเนี่ยในขณะที่บ้านเราเนี่ยนะฮะใช้คนเดินฉีดยาใส่ปุ๋ยหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนั้นก็เป็นความเหมาะสมสำหรับเกษตรกรรายย่อยรายเล็กๆแต่อย่างสมัยก่อนเนี่ยก่อนจะมีโดรนเนี่ยก็มีความพยายามที่จะใช้เฮลิคอปเตอร
0: ์สูงเหมือนกันนะเฮลิคอปเตอร์โควิ่ง
1: ซึ่งในอเมริกาที่ผมเคยไปเที่ยวกับพวกมาเนี่ยเขาใช้เป็นเรื่องกิจวัตรประจำวันเพราะอะไร
0: คะ
1: เพราะว่าพื้นที่ทำการเกษตรของเขาเนี่ยอย่างการปลูกข้าวโพดเขาก็ปลูกกันเป็นร้อยเอเคอร์นะเพราะฉะนั้นปลูกว่าเพียง200-300ไร่มันเป็นพื้นที่ทำเกษตรเฉพาะมันก็ใช้เครื่องบินไปโปรยไปฉีดหรือจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กนะและต่อมาก็เริ่มมีโดรนทีนี้ที่มันไม่ถูกกับวิสัยของคนไทยก็คือว่าคนไทยเราเนี่ยมันเป็นเกษตรกรรายย่อยรายเล็ก
0: ๆไม่ได้รวมกลุ่มกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่และความเป็นอยู่ของบ้านเราเนี่ยกับต่างประเทศมันก็ต่างกันตรงที่ว่าของเราเนี่ยบ้านอยู่ตรงนี้ปลูกอยู่ตรงนี
0: ้โอ้
1: แต่ที่ต่างประเทศมันไม่ใช
0: ่ค่ะ
1: ตั้งวันผมก็ขับรถออกไปทำไร่ทำสวนพอตกเย็นผมก็กลับเข้าเมืองก็อยู่บ้านคือบ้านกับพื้นที่การเกษตรมันแยกกันแต่ของเราเนี่ยมันปะปนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้โดรนแล้วเราไม่มีการรวมกลุ่มรวมตัวเพื่อให้เป็นแปลงใหญ่การใช้โดรนจะกลายเป็นต้นทุนที่สูงโดยไม่จำเป็นนะถ้ากรณีนี้นะประการต่อไปก็คือว่าถ้าเราบินโดรนไม่ดีหรือเราไม่มีมาตรการเรื่อง safe use การใช้อย่างปลอดภัยเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะฝึกอบรมนะเรียกว่าโรงเรียนโดนเกษตรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เป็นเรื่องดีที่ว่าจะทำให้คนเนี่ยได้รู้ว่าโดนมันใช้งานยังไงมันอะไรไงแต่การที่จะให้แต่ละคนมาบังคับโดนมีโดนมันก็เหมือนกับสมัยหนึ่งที่เราบอกว่าทุกคนจะต้องมีเครื่องจักรเครื่องนั้นมันเป็นการสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็นแต่ตอนแรกถ้าสมมติราชการตั้งนะกรมโดน
0: กรมโดนเลยเหรอคะอาจารย์กรมแยกเฉพาะดูเรื่องนี้พิเศษเลยใช่ไหมคะ
1: หมายความว่าถ้าเกษตรกรมีความจำเป็นต้องใช้ไปต่อมาเดี๋ยวเราไปบริการคิดค่าจ่ายราคาถูกมากนะหรือจะใช้ภาคเอกชนอะไรก็แล้วแต่เพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะต่อให้คุณไปฝึก3เดือนแต่ถ้าคุณไม่ได้บินทุกวันนะผมนี่คุ้นเคยกับโดรนเพราะว่าสมัยหนึ่งพิธีกรที่ทำรายการทีวีกับผมเนี่ยนะฮะเข้าเป็นหัวหน้าแผนกโดรนของทีวีช่องหนึ่ง
0: ค่ะ
1: นะฮะคุมการบินโดรนเพราะคุณขวัญจะสังเกตว่าสมัยก่อนนักข่าวทำข่าว
0: ต้องมีภาพจากมุมสูงมีภาพจากโดรนเขาฮิตกันอยู่ช่วงหนึ่งมากๆช่วงนี้ก็ยังมีอยู่เยอะอาจารย
1: ์แต่ก่อนจะใช้โดรนอ่ะสมัยก่อนเขาใช้เฮลิคอปเตอร์ใช่ไหม
0: ก็คือนั่งในเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เป็นแบบเหมือนแบกกล้องบนบ่าแล้วก็ซูมภาพลงมาจากด้านบน
1: ใช่สมัยก่อนเป็นแบบนั้นต่อมาเราก็ไม่ใช้ละเราก็มาใช้โดรน

0: โดนแต่โดรนเพื่อการเกษตรเนี่ยนะมันควรจะใช้กับพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาล
1: สักกี่ไร่ถึงจะเหมาะที่จะใช้กับโดรนได้อาจารย์คะ
0: ใช่ถ้าเป็นรายเล็กๆนี่ผมว่าโดรนก็ยังไม่เหมาะนะครับ
1: 10ไร่ขึ้นไปหรือว่ามากกว่านั้นนะคะอาจารย
0: ์มันไปพูดอย่างนั้นไม่ได้มันต้องพูดว่าถิ่นฐานบ้านช่องที่คุณทำเนี่ยมันยังไงคุณอยู่ในชุมชนแล้วก็มีการเพาะปลูกอยู่ในชุมชนอย่างนี้คุณเอาโดนบินไม่ได้แหละถ้าใส่ปุ๋ยไม่ได
1: ้ถ้าลมมันก็จะพัดสารเคมีไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ถ้าค
1: ุ
0: ณจะฉีดอยู่ฉีดยาเมื่อไหร่ทำไม่ได้ทันทีเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าจะเกิดมลพิษทันทีแต่ว่าแนวคิดที่ท่านพูดถึงเนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะฮะที่จะประสานงานกันกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องแต่เรื่องปุ๋ยเนี่ยใช้ได้แน่ไม่เป็นอุปสรรคแต่ถ้าเป็นเรื่องสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชนี้อาจจะต้องใช้กับรายใหญ่ที่ทำเป็นโครงการใหญ
1: ่
0: ะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้คือเมื่อสมัยโดรนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเนื่องจากว่าต้องยอมรับว่าผมก็เป็นอินฟลูคนหนึ่งเหมือนกันนะ
1: โอ้โหอาจารย์ไปอินฟลูใช้การใช้โดรนเลยเหรอคะ
0: ไม่ใช่อินฟูใช้โดนอินฟูทางการเกษตรเนี่ย
1: อ๋อค่ะ
0: ชนิดที่เรียกว่าคนจะขายปุ๋ยขายยาเขาต้องมาจองตัวแต่ตอนนี้กำลังจะหมดความหมายแล้วเพราะว่า AI เข้ามาแทนที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ขัดคอเข้าไปบอกว่ามันยังไม่คุ้มกับต้นทุนหรือไม่และเรื่องนี้ต้องใช้ระบบบริหารจัดการถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับที่เกษตรกรรายย่อยไปคิดจะมีเครื่องตัดอ้อยแล้วก็ตัดอ้อยใช้ปีละครั้งมันก็ไม่เกิด
1: โอ้โหมันก็ไม่คุ้มค่านะอาจารย์เครื่องตัดอ้อยใช้ปีละครั้งเองถ้างั้นให้เขาเช่าน่าจะได้เงินมากกว่า
0: ถูกต้องก็เหมือนกันอย่างโดนเนี่ย
1: ค่ะ
0: การสร้างโรงเรียนโดนก็ดีแต่ไม่ใช่ชาวบ้านทุกคนมันก็เหมือนไอ้หนุ่มรถไถอ่ะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้เห็นไหมเวลาคุณจะไถคุณก็เรียกไอ้คนที่มันมีอาชีพเป็นไอ้หนุ่มรถไถ
1: อืมค่ะ
0: ถึงเวลาก็มาไถเหมือนกันถ้าคุณจะใช้โดรนคุณก็เรียกไอ้หนุ่มโดรน
1: ค่ะ
0: มาทำงานโดยไม่จำเป็นต้องให้โดยไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนเนี่ยแต่ดำริดีนะอันนี้ต้องชมว่าเป็นดำริที่ดีที่ทันสมัยแต่ก็ควรจะจัดระบบให้มันเป็นแบบนั้นแล้วก็ให้เขาคิดราคาที่ไม่แพงที่ผมไปใช้คำว่ากรมโดรนน่ะไม่ได้หมายถึงว่ากรมนี้จะรับบริการไปบินโดรนให้ไม่ใช่เวลาจะมีอะไรแบบนี้มันต้องมีหน่วยงานควบคุม
1: ค่ะ
0: คุณจะโดรนไปบินมั่วไปหมดไม่ว่าบ้านใครบ้านใครคุณก็เฉียดหลังคาเขาไปทั่วอย่างนั้นได้ไงแล้ว
1: ใช่ครับอย่างแนวชายแดนนี้โดนเยอะเลยจ้ะอาจารย์ตอนช่วงที่มีความไม่สงบกันอยู่เนี่ยคือมีการใช้โดนมาสอดแนมสอดส่องอะไรทำนองเนี้ยนะคะ
0: ก็คุณขวัญดูสิตอนนี้เครื่องบินลบก็กำลังด้อยค่าลง
1: ใช่หมายถึงว่าอิหร่านกับสหรัฐใช่ไหม
0: หมายถึงทั่วไปอ
1: ๋อหมายถึงทั่วไปค่ะ
0: แต่โดรนเนี่ยเห็นไหมมีโดนใต้น้ำมีโดนพลีชีพ
1: ใช่ค่ะเข้ามามีบทบาทเยอะ
0: กลับมาเป็นอาวุธเพราะว่าไม่ต้องอาศัยนักบิน
1: ค่ะ
0: ที่ต้องไปเสียชีวิตด้วยอะไรหรือไปเสี่ยงภัยอย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้ก็เป็นดำริที่ดีก็อยากให้ทำแต่ก็ขอให้รอบคอบและนานไปก็อาจจะมีเฒ่าแก่คนหนึ่งนะฮะสนใจเรื่องการบินโดรนก็ตั้งหน่วยโดรนสมมติเท่าแก่บ้วนมีโดรนไว้บริการ20ลำใครจะใช้บริการก็วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งหลวงออกครึ่งหนึ่งราษฎรออกครึ่งหนึ่งผมจะไปเอาโดรนไปใส่ปุ๋ยให้คุณเอาโดรนไปมันประหยัดแรงงานแล้วก็แต่ต้องใช้ให้เป็นให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
1: ก็ถ้าใช้ให้เป็นให้ถูกต้องแล้วก็ต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐให้มีสิทธิ์ในการใช้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าจะมาใช้แบบมีเงินแล้วซื้อใช้มั่วซั่วก็ไม่ได้นะคะ
0: ถูกต้อง ก็เหมือนกับการตั้งร้านค้าเคมีเกษตร

0: เนี่ย
1: อัน
0: นี้ผมโม้ได้เลยนะผมเนี่ยเป็นวิทยากรรุ่นที่หนึ่งเพราะสมัยก่อนเราเห็นร้านค้าเคมีเกษตรขายผักขายปุ๋ยขายยาปนกันบอกไม่ได
1: ้
0: แล้วผมก็ไปคุยกับพี่ที่กรมวิชาการเกษตรแล้วเราก็เริ่มอบรมและเดี๋ยวนี้ใครจะตั้งร้านค้าเคมีเกษตรก็ต้องมีมาตรฐานใครจะขายสินค้าเกษตรมั่วๆไม่ได้นะต้องจดต้องไปจดทะเบียนต้องผ่านการฝึกอบรมอะไรแบบนี้ก็มันก็เป็นเรื่องของคนรุ่นต่อรุ่นและเราก็มีความฝันว่าจะมีร้านคิวควอลิต
1: ี้คิวคืออะไรจ๊ะเอา
0: คิวคือควอลิตี้ร้านที่ได้ประกันคุณภาพ
1: ค่ะ
0: และถ้าใครติดตามรายการที่ผมไลฟ์สดเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะผมก็จะพูดถึงความฝันของอาจารย์บ้วนที่ผมเคยไปบรรยายเรื่องฝันกลางแดดที่โรงแรมโนโฮเทลที่สยามสแควร์เนี่ย
1: ค่ะ
0: และผมก็ไปนำเสนออะไรและท่านไปติดตามชมวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองเนี่ยนะไปฟังกันแล้วกันว่าผมฝันว่าร้านเคมีเกษตรในฝันผมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับทีนี้ก็มีอีกเรื่องยางใช่ไหมคุณขวัญ
1: อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องโรคใบด่างอาจารย์ขาที่แบบทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนี่แหละค่ะเขาบอกก็จะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายแก้ปัญหาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังค่ะอาจารย์ให้มันเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็กู้วิกฤตโรคใบด่างในมันสำปะหลังไอตัวโรคใบด่างนี่ขอความรู้อาจารย์นิดนึงตัวมันเป็นโรคที่เข้ามาทำยังไงมีผลต่อมันสำปะหลังยังไงบ้างคะเพราะว่าทางรัฐมนตรีก็บอกว่าจะต้องบูรณาการความร่วมมือกันระหว่าง4สมาคมมันสำปะหลังไทยเลยค่ะก็คือมีสมาคมมันสำปะหลังไทยสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยพร้อมกับสภาเกษตรที่จะประกาศใช้8มาตรการเร่งด่วนในการยกระดับการผลิตแล้วก็สกัดกั้นการระบาดของโรคใบด่างในมันสำปะหลังแบบเบ็ดเสร็จเลยอาจารย์มันร้ายกาจขนาดนั้นเลยเหรอคะอาจารย์มันไอตัวโรคใบด่างเนี่ยค่ะ
0: คุณขวัญพูดเรื่องนี้ทำให้ผมเสียใจ
1: อ
0: ้
1: าวทำไมล่ะคะ
0: เสียใจและสะเทือนใจมากด้วยที่ทำงานนี้ไม่สำเร็จ
1: อาจารย์ได้ทำวิจัยอะไรไว้หรือเปล่า
0: คือโรคใบด่างมันสำปะหลังนี่แหละ
1: ค่ะ
0: โรคใบด่างมันสำปะหลังนะเป็นโรคที่เรากลัวมากมาเป็นหลายสิบปีว่าอย่าให้มันเข้ามาในประเทศไทยและเมื่อปี62นะฮะจากกลางผมไปอ่านข่าวเมื่อมิถุนาเราก็รู้ว่าเราคืออันนี้เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสและปรมาจารย์ไวรัสเนี่ยก็คืออาจารย์ผมลูกศิษย์อาจารย์ผมส่วนใหญ่จะเป็นไวรัสมีผมคนเดียวที่เป็นเชื้อราจะเป็นลูกศิษย์อาจารย
1: ์
0: แล้ววันหนึ่งเนี่ยเราก็รู้ว่าโรคใบด่างมันสำปะหลังเนี่ยเริ่มระบาดเข้ามาจากกัมพูชาเข้ามาทางปราจีนบุรีและตอนนั้นผมอ่านข่าวและเวลานั้นเนี่ยยังเป็นข่าวปกปิดอยู่ยังไม่เผยแพร
1: ่ค่ะ
0: ผมก็ตัดสินใจว่าคุยกับนักวิชาการด้านนี้โดยตรงบอกผมขอรูปได้ไหม
1: รูปว่ามันเป็นแบบใบด่างยังไงอะไรเงี้ยคะอาจารย์
0: ใช่และผมก็ไปขอคุณสุวิทย์สุทธิประภาเนี่ย
1: ค่ะ
0: บอกผมขอเอาเรื่องนี้เข้ามาแทรกในข่าวเพื่อเป็นการเตือนด่วนที่สุดเรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลังเพราะมันติดไปได้กับท่อนพันธุ์แม้ว่าคุณตัดท่อนพันธุ์ไปแล้วลำต้นที่อยู่นะก็ยังมีเชื้ออยู่ได้และต้องรีบสกัดกั้นโดยด่วนที่สุดให้อยู่เฉพาะปราจีนบุรีแต่โชคร้ายของประเทศไทยในยุคนั้นมีผู้คุมกระทรวงเกษตรออกมาบอกว่าโอ้ยใบหน้ามันสำปะหลังเนี่ยปรับปรุงดินก็หายถามว่าจริงไหมจริงจริงยังไงคือถ้าเมื่อไหร่เนี่ยต้นมันสมบูรณ์เนี่ยมันจะหายไปพักหนึ่งแต่เชื้อมันไม่หายเช
1: ื
0: ้อมันอยู่เพราะ
1: มันไม่
0: ได้จบ
1: มันเป็นเชื้อโรคร้ายที่แฝงไว้แล้วก็เราอ่อนแอเมื่อไหร่เขาก็จะกลับมาอย่างนั้นเหรอคะอาจารย์
0: มันก็เหมือนเอชไอวีอ่ะทีนี้ทำไงอ่ะเขามีอำนาจอ่ะผมก็พยายามรณรงค์เรื่องนี้แล้ววันนี้ใบด่างมันสำปะหลังเนี่ยระบาดไปเกือบทั่วประเทศแล้วจากสิบคนจากจังหวัดเดียวเนี่ยกลายเป็นหลายสิบจังหวัดตอนที่ยังอยู่จังหวัดเดียวนะเขาประกาศ

0: ขตโลกใบด่างมันสำหรังเป็นเขตเกษตรวิกฤตหมายความว่าถ้าบอกว่าไปเขตวิกฤตหมายความว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมีอำนาจในการเข้าไปจัดการในพื้นที่ของคุณได้หมายความว่าผมเป็นนักวิชาการเกษตรผมเห็นมันสำปะหลังคุณเป็นโรคใบด่างเนี่ยผมจะเข้าไปกำจัดให้สิ้นซากแต่ในทางปฏิบัติคุณขวัญปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่จะไปจัดการเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเข้ามาดิเข้ามาเดี๋ยวกูจะยิงให้ตายเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เสียดายและโรคก็แพร่กระจายมาจนบัดนี้แต่โรคสะเบาหลังโรคใบด่างเนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆเนี่ยผมก็ว่ามันก็มีหนทางสู้ไม่ยาก
1: มันใช้เงินเยอะไหมอาจารย
0: ์แต่ที่ผมว่ามันไม่ยากถ้าร่วมต้องร่วมใจกันพร้อมใจกันทั้งประเทศ
1: ค่ะ
0: ต้องประกาศเป็นการต่อสู้โรคใบด่างมันสะเบาหลังเป็นวาระแห่งชาติถ้าเป็นผมนะผมจะบอกว่าเปลี่ยนพืชให้เกษตรกรที่ปลูกมันสะเบาหลังทั้งประเทศ
1: ค่ะ
0: หยุดปลูกมันสะเบาหลัง1ปีโดยรัฐสนับสนุนส่งเสริมให้เปลี่ยนพื้นที่ปลูกมันสะเบาหลังและเปลี่ยนแปลงมันสะเบาหลังเป็นโรงงานปุ๋ยคือปรับปรุงดินด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วในขณะที่เกษตรกรไม่มีรายได้จากมันสะเบาหลังเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เราก็จะต้องมีเงินชดเชยให้กับเกษตรกรโดยองค์กรทางด้านมันสำปะหลังจะมาเป็นสมาคมมันสำปะหลังนี่สมาคมเหล่านี้ผมเคยไปทำงานร่วมด้วยในสมัยที่มีเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังระบาดเข้ามาและเราก็สู้ภายในปี2ปีเราเอาอยู่จนต่างประเทศยังงงเลยว่าเอ๊ะประเทศไทยทำได้ยังไงตอนนั้นผมไปแทบไม่อยู่บ้านเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: น
1: ะ
0: ปี2ปีนั้นผมไปกินอยู่หลับนอนแถวเสริมสางคอนบุรีนครราชสีมาเนี่ยนะฮะไปกับภาคเอกชนแล้วก็ร่วมกับสมาคมมันสำปะหลังและผมก็เลยได้ความรู้ใหม่ว่ากล่องกระดาษที่จะใช้มันสำปะหลังนะคุณขวัญ
1: โอ้เหรอคะฝันน่ะเข้าใจว่ามันมาจากแบบเยื่อแบบยูคาลิปตัสเยื่อไม้หรืออะไรทำนองเนี้ยแต่ว่ายูคาลิปตัสนี่เป็นกระดาษใช่ไหมเอามาทำกระดาษเป็นแผ่นบางๆ
0: กล่องที่มันเคลือบมันๆน่ะ
1: อ๋อค่ะมาจากมันสำปะหลังค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าล้างโรคและแมลงที่นำโรคนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นแมลงหวีขาวยาสูบ
1: อืมค่ะ
0: ถ้าเรามุ่งกำจัดแมลงวีขาวยาสูบแล้วก็หยุดแล้วก็ในขณะที่หยุดในหน่วยราชการเนี่ยเร่งผลิตมันสำปะหลังปลอดโรคหลังจากนั้นต้องประกาศว่าถ้าใครพบโรคใบด่างมันสำปะหลังแล้วไม่กำจัดถือว่ามีสิ่งผิดกฎหมายอยู่ในบ้านเหมือนคุณครอบครองยาบ้า
1: ค่ะ
0: ถ้าทำอย่างเงี้ยผมว่าไม่เกิน2ปีหมดแต่เสียดายตอนนั้นผมอุตส่าห์เป็นนิสิตเกษตรคนเดียวมั้งไม่มีคนเดียวอ่ะหมายว่าเป็นคนที่มีโอกาสไปอ่านข่าวและเห็นว่าภัยพิบัติมันอยู่ตรงหน้าและผมทำงานไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นพอผมเห็นข่าวนี้ทีไรเนี่ยผมจะรู้สึกช้ำใจมากที่อาจารย์ที่เอารูปให้ผมไปออกอากาศเนี่ยคือรูปเนี่ยมันมีลิขสิทธิ์ของนักวิชาการนะฮะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์คนนี้เป็นรุ่นน้องผมปีหนึ่งบอกพี่เอาไปเลยพี่เอาไปเลยแล้วเวลาตอนออกอากาศเราก็ขอบคุณเขา
1: ให้เครดิตภาพข่าวด้วยนะคะ
0: ก็ของดร.พิศวัณเจียมสมบัตินะ
1: ค่ะก็สำหรับการกู้

0: กฤตโรคไปด่างในมันสำปะหลังเนี่ยก็หวังว่าภารกิจนี้รัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจจะสามารถทำได้สำเร็จนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ชวนอาจารย์พักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อแล้วก็ตอบคำถามจากคุณผู้ฟังค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
0: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเกษตรทั่วไทยนะคะตอนนี้ 13:36 นาทีค่ะคุยกันต่อเลยนะคะ
1: ผมขอเพิ่มข้อมูลเมื่อกี้นิดหนึ่ง
0: ค่ะ
1: คนจะตกใจบอกว่าถ้าหยุดปลูกเลยทั้งปีเนี่ยแล้วจะเอาผลผลิตที่ไหนแล้วมันจะส่งผลกระทบในมุมกว้างผมหมายความว่าหยุดปลูกในพื้นที่ทั่วไปแต่ในพื้นที่ที่เราปลูกแบบเข้มข้นคือควบคุมต่างๆได้แน่ๆเนี่ยอาจจะคงสภาพไว้ทีนี้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของมันสำปะหลังที่ควบคู่กับโรคใบด่างคืออะไรคือเราใช้พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังเนี่ยต่อเนื่องนะฮะโดยที่ไม่เคยหยุดพักแล้วก็ปรับปรุงด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อปรับปรุงดินกันมานานแล้วก็ควรจะทำนี่ทีนี้เวลานี้ถ้ากระทรวงเกษตรเนี่ยผมนะเรียกว่าก็ไม่กล้าเสนอไอเดียเยอะแต่ว่าเนื่องจากรัฐมนตรีนี่ชื่อเดียวกับผมไงผมก็เลยทุ่มเทหน่อยเขาชื่อเดิมผมชื่อกวงมิ้งแปลว่าในนายแสงสุริยะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าท่านรัฐมนตรีท่านชื่อสุริยะแล้วเผอิญว่าที่ชายท่านเนี่ยเป็นแฟนรายการเรา
0: ค่ะ
1: วันหนึ่งเคยมาพบผม3ชั่วโมงแล้วเราได้นั่งคุยกันทางวิชาการจำได้ไหมคุณขวัญที่เราเคยดูฟุตบอลยุโรปอ่ะแล้วมีรองเท้ายี่ห้อหนึ่งมาโฆษณาน่ะ
0: อ๋อจำได้ค่ะ
1: นั่นนะคุณโกมลเคยนั่งคุยกับผม3ชั่วโมงแล้วท่านก็บอกท่านเป็นแฟน 100.5 กว่าจะนัดพบผมได้ใช้เวลาเดือนกว่าเลขาไม่ได้จัดให้สักทีสุดท้ายก็ได้พบกัน3ชั่วโมงและวันนี้ก็ยังคิดถึงท่านตลอดเพราะท่านก็เคยมอบทุนทรัพย์ให้ก้อนหนึ่งบอกอาจารย์เก็บเงินก้อนนี้ไว้อะไรที่อาจารย์ต้องซื้อของไปแจกชาวบ้านเนี่ยให้อาจารย์ทำเอาเงินก้อนนี้เลยไม่ต้องรายงานผมแล้วก็แค่พูดคำพูดไว้คำหนึ่งหมดอาจารย์เป็นอาจารย์ที่ไม่เหมือนคนอื่นตอนแรกฟังแล้วก็ตกใจเหมือนกัน
0: ไม่เหมือนในทางที่ดีมันก็จะดีนะคะอาจารย
1: ์ไม่แล้วท่านก็พูดต่อไปคำเดียวเงินอยู่อาจารย์มีประโยชน์เนี่ยท่านก็แม้ในพูดถึงฟุตบอลเลยผมเลยนึกไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจ
0: กับทีมไหนคะ
1: ผมรู้ไว้ผมจะพูดเรื่องอะไร

0: ขวัญไม่รู้อ่ะแต่ว่าหมายถึงว่าเรื่องดูเหรอคะตอนนี้เราก็ได้ดูแล้วนะคะแต่อาจจะไม่ฟรีทุกนัด
1: คืออย่างนี้คุณขวัญสมัยก่อนน่ะถ้ามีกีฬาโครงการใหญ่ๆเนี่ยม
0: ัน
1: จะมีกฎระเบียบที่บอกยังไงคนไทยก็ต้องได้ดู
0: กฎ must have ของกสทช.
1: คนไทยต้องได้ดูใช่ไหมเพราะว่าถ
0: ือ
1: ว่าเป็นของอยู่ในอากาศใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่เวลานี้มันเปลี่ยนไปคนไทยจะได้ดูทุกนัดต้องจ่ายตังค
0: ์ 5,999 ถ้าจำราคาไม่ผิด
1: ผมเป็นสมาชิกแล้วเพราะผมเป็นคนบ้าบอลแต่มันหมายความว่าคุณตัดอนาคตเลยต่อไปเนี่ยกีฬาอื่นๆในอนาคตเนี่ยเขาไปซื้อได้หมดแล้วโอกาสที่คนจะได้ดูแบบสมัยก่อนคือเอามาฉายให้คนทั่วไปดูฟรีแล้วถ้าคุณจะเอาคอนเทนต์นี้ไปหารายได้ก็คือคุณไปหาสปอนเซอร์
0: ค่ะ
1: แต่เวลานี้มันกลายเป็นว่าผมจะได้ทั้งหาสปอนเซอร์และได้ทั้งสมาชิก
0: ได้ทั้งค่าบริการจากผู้บริโภคด้วยใช่ไหมคะ
1: แต่
0: ค่าสมาชิก
1: เราก็ถือว่าส่งเสริมความร่ำรวยให้กับภาคเอกชนนะซึ่งก็จะเป็นพลังในการที่จะเอามาจ้างงานผู้คนต่อไปอะไรก็ว่ากันไปนะ
0: ค่ะ
1: อันนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปและจะไม่กลับมาอีกแล้วรวมทั้งฟุตบอลโลกคราวหน้าพ่อเขาซื้อไว้หมดแล้ว
0: เขาซื้อไว้หมดแล้วทั้งฟุตบอลโลกคราวหน้าทั้งการแข่งขันใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นจากฟีฟ่าเพราะว่าเขามี
1: แต่ถ้าผมเป็นรัฐบาลนะ
0: ค่ะ
1: อนาคตผมจะซื้อคืน
0: มันก็จะมีอีกเสียงหนึ่งคนที่ไม่ได้ดูบอลเนี่ยอาจารย์บอกว่าโอ้ยเอาเงินไปใช้ทำอย่างอื่นคนที่อยากดูก็เอาไปจ่ายเองสิทำนองนี้ก็อาจจะมีบ้าง
1: เอาละสมัยก่อนทำไมคุณทำได้อะ
0: เขามีกฎมัดแทบตอนนี้กฎมัดแทบเขายกเลิกไปแล้วอาจารย
1: ์มันคืออย่างนี้คุณขวัญถ้าเรามองว่าฟุตบอลคือการดูฟุตบอลนะผิดแล้วอ่ะ
0: มันคือการสร้างอินสไปเรชันสร้างแรงบันดาลใจสร้างคนคนหนึ่งที่อาจจะเป็นอนาคตที่แบบเหมือนเราสร้างแบบคนที่มีความฝันเรื่องของฟุตบอลอย่างนี้หรือเปล่าอาจารย
1: ์หลานผมนะกินข้าวกับทุกวันเสาร์เนี่ยนะผมพยายามจะคุยเรื่องนักวิทยาศาสตร์บ้างอะไรบ้างคุยกับผมแต่เรื่องฟุตบอลแล้วผมบอกเอ๊ะปู่จำไม่ได้มีกองหน้าคนหนึ่งของแมนยูชื่ออะไรน้อคิดเท่าไหร่ก็ไม่ออกหลานบอกใช่คนนี้ไหมใช่คนนี้ไหมใช่คนนี้ไหมสุดท้ายก็
0: พูดได้ทุกคนเลยนะคะเก่งมาก
1: ใช่เท็ดดี้เชอร์ลิงแฮมไหมเพราะเขาใช้มือถือเปิดป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อป
0: ค่ะ
1: มันไม่ได้หมายความว่าฟุตบอลคือดูเขาเตะกันไปเตะกันมามันไม่ใช่ม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: การบริหารจัดการมันมีหลักการออกกำลังกายมันมีการสร้างความฝันมันมีอะไรอยู่เยอะขึ้นอยู่กับว่าตอนเราถ่ายทอดเราอะไรเนี่ยเราจะสอดแทรกจิตวิญญาณนะหรือการจะสร้างครูพละหรือจะโกอินเตอร์หรือว่าอย่างเรื่องของถ้าเกี่ยวข้องกับแวดวงการเกษตรก็คือวิทยาศาสตร์การกีฬาในประเทศไทยที่จะสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาไม่ผิดกฎหมายเรื่องการกีฬาระดับโลกแต่สมุนไพรอะไรของไทยที่จะทำให้กำลังวังชาของนักกีฬาไทยนี่มันต่อลูกได้เยอะถ้าเราจะคิดให้มันครบวงจรนะครับจริงอันนี้ที่ผมพูดเนี่ยผมอาจจะเวอร์ไปหน่อยก็ขออภัยผมไม่มีเจตนาจะไปว่าใครหรอกเพราะว่าแต่ผมเสียดายว่าคนจนไม่ได้ดูไง
0: ค่ะ
1: แต่ผมไม่ได้รวยนะแต่ผมก็บอกลูกน้องบอกว่านี่ไปสมัครแล้วก็คุณต้องหาทางประหยัดค่าใช้จ่ายให้ได้
0: ค่าใช
1: ้
0: จ่ายส่วนอื่นๆมาทดแทนชดเชยในส่วนนี
1: ้ปีละ 6,500
0: ขวัญจำราคาผิดเหรอคะอาจารย์ขวัญจำเป็น 5,999
1: มันยังไม่รวมแวด
0: อ๋อเป็นราคาการตลาดที่ทำให้เรารู้สึกว่าถ้าราคา 6,500 มันก็จะมีก๊อก2ในการยับยั้งชั่งใจนะแต่ถ้า 5,999 ก็
1: ใช่อันนี้มันมีแวดด้วยแต่ผมก็บอกเลยขาว่า

0: อะไรที่ไม่จำเป็นต้องใช้นะให้คุณตัดออกให้ได้ไปในปีนี
1: ้6,500
0: เช่นอาหารสุนัขที่ให้แล้วเหลือเยอะ
1: ค่ะ
0: หนูมากินนกมากินเนี่ยประหยัดลงได้ไหม
1: ให้แค่พอสุนัขกินที่เหลือไม่ต้องมาแล้วเพราะว่ามันจะเป็นแหล่งที่นำหนูมาในบ้านของอาจารย์ด้วย
0: ใช่ใช่แล้วลูกน้องผมนะเมื่อตอนเที่ยง20 นาทีนะ
1: ค่ะ
0: โทรมาอาจารย์ตื่นหรือยัง
1: อ๋อเพราะเมื่อคืนนี้ถึง5ถึง6โมงถึงจบกี่โมงเนี่ยอาจารย์เพราะมันมีคู่สายด้วยนี่คะขวัญจำไม่ผิด
0: ผมยังไม่ได้นอนตั้งแต่เที่ยงคืน
1: โอ้โห
0: ผมอยู่มา
1: จนถึงตอนนี้นะคะอาจารย
0: ์เพราะชีวิตปกติผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วผมเป็นคนทำงานกลางคืนฮะผมตามรอยในหลวงรัชกาลที่9ฮะผมแอบภาพมาว่าพระองค์ท่านเนี่ยทำงานกลางคืนกลางคืนมันดีนะมันเงียบมันสงบแล้วเราจะมีสติอะไรเยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมสบายเพราะว่าเรื่องทางสังคมผมก็มอบหมายภรรยางานศพงานบวชงานแต่งเธอไปจัดการที่ไม่ออกจากบ้านอ้างเรื่องมะเร็งคนถามพี่บุญเป็นไงบ้างแกไม่ค่อยสบายแกนอนอยู่บ้านแกนอนดูบอล
1: ถ้าพูดซอยไปอีกนิดนึงเนี่ยก็คือแกนอนดูบอลอยู่คนก็จะคนฟังก็จะโล่งใจนะอาจารย์เพราะว่าแกอับป่วยเป็นมะเร็งนอนอยู่เนี่ยคือคนฟังก็จะรู้สึกโอ้ท่านเป็นยังไงบ้างนะอาการแบบหนักหรือเบาหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เช้ามาภรรยาก็จะเปิดหน้าต่างแต่ก่อนก็เอาไข่มาให้2 ฟองผมก็บอกลดเหลือฟองเดียว
1: อาจารย์อย่าไปประหยัดเรื่องกินอย่างนั้น 6,500 มันไม่ต้องประหยัดกับไข่
0: ผมไม่ต้องการบริโภคไข่แดงเกินเหตุ
1: โอ้ค่ะ
0: เพราะว่าคุณหลวงสุวรรณวาจกเกษตรกิจเนี่ยปรมาจารย์เกษตรเนี่ยท่านเป็นผู้ส่งเสริมคนกินไข่และท่านกินไข่เยอะ
1: ค่ะ
0: และสุดท้ายท่านจากไปเพราะเรื่องไข่เหมือนกัน
1: เป็นอะไร
0: ถามหมอผมไม่รู้จริง
1: ค่ะ
0: แต่ว่าไข่เป็นโปรตีนแล้วเดี๋ยวนี้ก็ดีนะวันหนึ่งลูกสะใภ้ซื้อไข่ขาวเป็นเส้นครับคุณขวัญ
1: อ๋อใช่ค่ะเป็นเส้นคล้ายๆเส้นบะหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวแต่เป็นเส้นกลมนะคะคุณผู้ฟัง
0: เนี่ยแล้ว
1: ก็ราคาก็ประมาณซองละ80 บาทนะอาจารย์มันไม่ได้ถูกนะ
0: นั่นน่ะสิถือโอกาสนี้กราบแทบเท้าแฟนรายการนะที่ต้องบอกกราบแทบเท้าเนี่ยเพราะว่ามีคนเป็นห่วงผม
1: ค่ะ
0: แม่ยกหลายท่านก็ส่งอาหารคุณภาพสูงอะไรต่ออะไรมาให้ผมกินไม่เคยขาดมืออะไรคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: ผมจะเรียกท่านว่าเป็นแม่เลี้ยงก็ไม่ได้แต่ว่าเป็นแม่ยกก็แล้วกันเอ้า
1: ค่ะนะฮะก็เป็นถ้าแม่ยกก็คือเหมือนคนที่มาชื่นชอบบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษอันนี้ก็ใช้คำว่าแม่ยกแล้วแต่ถ้าแม่เลี้ยงก็เป็นคนที่เรียกผู้มีฐานะร่ำรวยทางเหนือก็ได้นะคะอาจารย์คะ
0: เนี่ยเวลาเนี้ยนะทั้งโจ๊กทั้ง อาหารชงนมราคาแพงๆอะไรเงี้ยส่งกันมาผมก็เกรงใจแบบไม่รบกวนหรอกครับแต่ทีนี้ชีวิตผมมันตอนวัยเด็กมันไม่มีจะกินไงผมไปหนักไปทางแป้งเนี
1: ่
0: ยแล้วทำไมผมไม่ตื่นเช้าคุณขวัญ
1: ตื่นได้ทีประหยัดหนึ่งมื้อ
0: แล้วเวลาผมกินอาหารเสร็จแล้วเนี่ยนะผมต้องบอกตัวเองบอกเฮ้ยอย่ากระดุกกระดิกโดยไม่จำเป็นนะ
1: กลัวเสียพลังงานเหรอคะ
0: ใช่ คุณเคยจนขนาดผมไหมเล่าถ้าคุณเคยจนขนาดผมเนี่ยแล้วเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยผมจะกลับไปจนอีกแล้ว เพราะว่าปีหน้าเนี่ยผมตอนปีนี้กลางปีครึ่งปีหลังเนี่ยผมต้องขายที่ให้ได้ใครรวยๆมาซื้อที่ผมนะ
1: ค่ะ
0: โกมลฟังอยู่ก็ช่วยมาซื้อที่ผมหน่อย
1: ค่ะเอามาชี้ช่องรวยอีกช่องนึงให้กับเกษตรกรนิดนึงอาจารย์ทำไมเกษตรกรที่เป็นเรียกมีพืชผลไม้ที่เป็นพืชผลไม้เศรษฐกิจเนี่ยอย่างทุเรียนมังคุดลำไยมะม่วงเนี่ยเขาต้องมีมาตรฐาน GMP ด้วยอาจารย์เวลาส่งนอกเนี่ยมาตรฐาน GM ขออภัยค่ะ GAPควันพูดผิดขออภัยค่ะ GAP นะครับก็ทำไมมาตรฐานนี้มันถึงสำคัญแล้วมันจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่ชาวเกษตรกรโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจผลไม้เนี่ยต้องมีคะอาจารย์คะ

0: มันไม่ใช่เฉพาะผลไม้นะ
1: มันมี
0: ทุกพืช
1: ค่ะ
0: ซึ่งเรื่องนี้เป็นหัวข้อประจำที่ผมบรรยาย
1: ค่ะ
0: คืออะไรคือ GAP นะอันนี้ขอพูดถึงอดีตสว.หน่อย
1: ค่ะ
0: ที่อนันต์เนี่ยเป็นคนเริ่ม GAP Good Agricultural Practice สมัยแรกเรียกว่าเกษตรดีที่เหมาะสม
1: ค่ะ
0: คนฟังก็ไม่เข้าใจอีกเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าการเกษตรที่ดีคืออะไรฮะคือเกษตรมันมีอย่างนี้คุณขวัญเกษตรอินทรีย์นะเงื่อนไขเยอะห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นห้ามจนไม่มีทางทำสำเร็จอะผมเชื่อถ้าจะเอาจริงๆนะเพราะแม้แต่พันธุ์สัตว์เนี่ยก็ต้องมาจากธรรมชาติที่ไม่ผ่านการผสมเทียมไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วคุณจะหาที่ไหนนะเพราะฉะนั้นไอ้นั่นมันเป็นเงื่อนไขที่ต่างชาติมันตั้งเกษตรขึ้นมาเพื่อเกี่ยวกันทางการค้าสมัยก่อนเขาห้ามเกี่ยวกันทางภาษีไง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมฟรีเทรดเซ็นเตอร์ฟรีเทรดต่อภาษีเสร็จแล้วต่อมาก็นอกจากเกษตรอินทรีย์ก็จะมีเกษตรปลอดสารพิษคืออะไร
1: ค่ะก็เมื่อก่อนมันมีเขตการค้าเสรีใช่ไหมอาจารย์ที่มาทำให้เป็นเรื่องค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ปลอดสารพิษก็คือใช้ปุ๋ยเคมีได้ใช้ปุ๋ยอะไรก็ได้แต่ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์เลย
1: ค่ะ
0: แต่สารเคมีจากธรรมชาติเช่นเอาใบมงใบไม้อะไรมาใช้อย่างใช้ได้นี่เรียกว่าเกษตรปลอดสารพิษ
1: ค่ะ
0: เกษตรต่อมาคือเกษตรปลอดภัยจากสารพิษคือใส่ปุ๋ยได้ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้ทุกชนิดแต่เมื่อคุณเก็บเกี่ยวผลผลิตมาแล้วจะต้องไม่มีการเรียกว่าพิษตกค้างจากสารเคมีเขาเรียกเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเกษตรลำดับขั้นสูงขึ้นมาคือเกษตร GAP
1: ค่ะ
0: Good Agricultural Practice เดี๋ยวเรียกเกษตรที่ดีคืออะไรคือนอกเหนือจากว่าคุณได้เกษตรปลอดภัยจากสารพิษแล้วคุณยังต้องปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อนกรวดเข็มตะปูอะไรเรียกสิ่งปลอมปนและปลอดภัยจากการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่เป็นพิษเป็นภัยนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะทำเกษตร GAP ดินต้องไม่มีสารโลหะหนักน้ำที่จะเอามาใช้ต้องไม่ใช่น้ำที่ผ่านมาจากโรงพยาบาลผ่านมาจากโรงงานเพราะไม่แน่ใจว่าจะเป็นน้ำที่มีสารโลหะหนักที่มาก่อให้เกิดเป็นปัญหาตกค้างในผลผลิตหรือไม
1: ่
0: นี่คือเรื่องดินเรื่องน้ำและทุกขั้นตอนการปลูกคุณต้องจดบันทึกคุณปลูกพันธุ์อะไรใส่ปุ๋ยวันไหนฉีดยาวันไหนอัตราเท่าไรเก็บเกี่ยววันไหนพอเก็บเกี่ยวเสร็จคุณจะเอาผลผลิตมากองกับดินกับพื้นไม่ได้คุณต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยแม้กระทั่งบุคลากรของคุณเนี่ยที่คุณไปเก็บผลผลิตมาเนี่ยคุณเป็นมลโรคหรือเปล่าคุณต้องปลอดโรคปลอดเชื้อนะและขั้นตอนการบรรจุหีบห่อจนกระทั่งส่งไปต่างประเทศและต้องติดสมัยก่อนใช้บาร์โค้ดต่อมาก็ใช้ QR โค้ดค
1: ือ
0: เวลามะม่วงลูกหนึ่งจากสวนคุณขวัญเวลาไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเขายิง QR โค้ดปั๊บเขาจะรู้เลยว่ามะม่วงลูกเนี้ยมาจากสวนสมมุติสวนคุณสุวิทย์ซึ่งนี้เจ้าของมีตัวตนนะอยู่ที่ฉะเชิงเทราเป็นมะม่วงต้นที
1: ่
0: เท่าไหร่แถวที่เท่าไหร่เลือกสอบกลับได้บทเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: คือเกษตร GAP มันไม่ใช่ง่าย
1: ค่ะ
0: แต่ GAP บ้านเราไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรเพราะว่าใครจะขอขึ้นทะเบียน GAP
1: ได้มาง่ายๆเหรอคะอาจารย
0: ์ต้องมาขอมายื่นไอ้อย่างเนี้ยผมไม่เห็นด้วยผมบอกน้องๆ นักเกษตรบอกว่าเฮ้ย

0: เราต้องไปแนะนำเขาแนะนำเขาแล้วพอเขาทำได้ได้มาตรฐานเราก็ควรจะเอาใบประกาศเนี่ยไปให้เขาถึงบ้านเลยบอกคุณได้รับรางวัลแม้กระทั่งงานจรดพลังคันแรกนาขวัญเนี่ยเราก็มีรางวัลเกษตร GAP ในยุคปัจจุบันแต่ถ้าสินค้านั้นนะคุณขวัญไม่ขายไปเป็นผลไม้สดหรือเป็นวัตถุดิบเนี่ยคุณขวัญเอาไปแปรรูปเมื่อไหร่ปั๊บคุณขวัญจะต้องมีอีกมาตรฐานหนึ่งคือมาตรฐาน GMP
1: ค่ะอันนี้เป็นสินค้าแปรรูปนะคะ
0: Packaging Practice
1: ค่ะ
0: GMP คือมาตรฐานอุตสาหกรรมอันนี้ผมโชคดีเนี่ยท่านผมว่าเพื่อนผมน่าจะฟังรายการอยู่ด้วยเพื่อนสนิทที่รักกันมากนะทุกวันนี้เธออายุ74 75แล้วเธอยังต้องประชุมกับต่างชาติทุกวันนะเนี่ย
1: โอ้เกี่ยวกับสินค้าเกษตรแปรรูปเนี่ยหรอ
0: ใช่ยื่นเงื่อนไขกันสับปะรดข้าวโพดหวานที่จะต้องออกใส่กระป๋องเนี่ยหั่นเป็นท่อนท่อนละขนาดกันได้ไหมขนาดนี้ได้ไหมมีนักวิชาการส่วนหนึ่งเนี่ยเจรจาต่อรองกับต่างชาติอยู่นะครับเพื่อนเกษตรกรบางท่านเนี่ยอย่าไปท้าทายนักวิชาการก็มาปลูกแข่งกันไม่ละอะไรเงี้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นถือว่าเป็นการพูดที่หยาบคายมากนะเราแบ่งหน้าที่กันทำหลายอย่างหลายส่วนเพราะเราส่งเสริมให้ทำเกษตร GAP ทำไมเราพูดถึง GAP เราไม่อยากให้คนมาพูดว่าเกษตรอินทรีย์เกษตรเคมี
1: ค
0: ่ะไอเนี้ยมันเป็นช่องทางให้คนแอบขายของที่อ้างว่าปลอดภัยแล้วไม่ยอมจดทะเบียน
1: ค่ะ
0: อ้างว่ามาจากธรรมชาติมาจากพืชแต่เวลาเขาขายใครจะตรวจสอบสินค้าคุณได้แล้ว
1: ขนาดที่ตรวจสอบได้แล้วนะ
0: สินค้าเคมีเกษตรเนี่ยเขาต้องตรวจสอบได้สมัยหนึ่งมีคนอธิบดีท่านหนึ่งจะเอาคนที่ขายของอ้างปลอดภัยอย่างเดียวมาจดทะเบียนเด้งเลย
1: โอ
0: ้บ้านเราเนี่ยมันห่วยตรงนี้แหละ
1: ก็เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจกันเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าจริงๆมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องอาหารไม่ว่าจะเป็น GAP หรือ GMP เนี่ยก็ต้องมีมาตรฐานที่เข้มข้นเพราะว่าเวลาเราส่งออกไปต่างประเทศแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกระบอกเสียงเป็นชื่อเสียงของประเทศไทยที่จะแบบไปบอกให้กับชาวต่างชาติรับรู้เหมือนกันว่าเนี่ยแหละซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมทางอาหารของเราเนี่ยนะมันดีอย่างนี้มันน่ากินมันอร่อยแบบนี้รสชาติที่ถูกต้องมันถึงต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานใช่ไหมคะอาจารย
0: ์คือผู้บริโภคต้องการความปลอดภัย
1: ค่ะ
0: และเทรนด์ของเกษตรอีกอย่างก็คือว่าปัจจุบันนอกจากทำให้ปลอดภัยได้แล้วเนี่ยต้องมีคุณค่าทางอาหารสูงด้วย
1: อ๋อมีแบบลักษณะ
0: วันหลังผมจะเอาพืชที่มีคุณค่าอาหารสูงนะมายกตัวอย่างให้คุณขวัญฟัง
1: ค่ะได้เลยอาจารย์คะ
0: ก็คุณขวัญเราเรื่องที่ท่านสมศักดิ์พูดถึงยางกับทุเรียนเนี่ยนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยผมขออนุญาตหยิบเรื่องนี้มาคุยเพราะมีประโยชน์มากเนี่ยแนวคิดจะดีมากนะแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะคุยให้ฟัง
1: ได้เลยค่ะขวัญสารภาพอาจารย์ตรงๆขวัญทำข้อมูลอันเนี้ยลอสแบบหายไปเลยแล้วขวัญก็เลยเอ๊ะขวัญลืมเรื่องอะไรไปสักอย่างขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ที่อาจารย์หยิบเรื่องนี้มากระตุ้นเตือนขวัญว่าขวัญลืมอะไรไปเห็นไหมคะขวัญยังไม่ทันแก่เท่าอาจารย์เลยขวัญลืมแล้ว
0: ผมพูดทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่ง
1: คือ
0: ไอเดียท่านเห็นว่าชาวสวนยางเนี่ยทำแต่ยางเวลาว่างเหลือตั้งเยอะทำไมไม่เอาเวลาว่างเนี่ยมาทำเงินแต่เผอิญตัวอย่างที่ท่านยกมาเนี่ยมันอาจจะคนอาจจะไม่เข้าใจท่าน
1: ค่ะ
0: แต่ทุเรียนป่าเนี่ยมันได้แต่ทุเรียนทั่วไปไม่ได้แล้วผมจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าเราสามารถทำเงินภายใต้สวนยางที่มีอยู่แล้วเนี่ยยังไงให้ได้อีกหลายเท่าตัว
1: ได้เลยค่ะว่าในระหว่างร่องยางเนี่ยมันทำเงินได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาติดตามคำตอบกันได้ค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะมาติดตามกันว่าเศรษฐกิจในร่องยางมันจะมีอะไรบ้างสร้างมูลค่าได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เกษตรทั่วไทยหมดเวลาแล้วค่ะขวัญกับอาจารย์บ้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีมีความสุขในการดูกีฬาครับ

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนะธนากุลแม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ติดตามงานซ่อมแซมและรับฟังปัญหาผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พลตรีจักรวีเสนีบรยุทธผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37พลตรีสาธิตปยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองพลตรีสมใจกิจคิดเกื้อการุณผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่3พลตรีภักพงษ์เงสันเทียที่ปรึกษากอรมน.ภาค3นายประเสริฐจิตพลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอแม่สายติดตามการดำเนินงานซ่อมแซมผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนสำหรับภาพรวมการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรในโซน A ด้านหน้าพรมแดนไทยเมียนมาซอยสายลมจอยตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายพื้นที่โซน A4 ดำเนินการบรรจุ กระสอบทรายจัดวางถุงบิ๊กแบ็กเสริมความแข็งแรงผนังกั้นน้ำโซน B ด้านหน้าอาคารราชพัสดุพื้นที่โซน B1 ดำเนินการวางกระสอบทรายขนาดเล็กอุดช่องว่างระหว่างบิ๊กแบ็กใหญ่และเสริมบิ๊กแบ็กใหญ่บริเวณด้านข้างอาคารราชพัสดุและบริเวณโซน C แนวด้านหลังวัดเกาะทรายพื้นที่โซน C4 ดำเนินการเสริมบิ๊กแบ็กจัดวางตามแนวเพื่อเสริมความแข็งแรงผนังกั้นน้ำซึ่งภาพรวมมีความคืบหน้ากว่า60%คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกำหนด45 วันพรุ่งนี้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสลดค่าอาหารผ่าน4 แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่พรุ่งนี้ไทยช่วยไทยพลัส60/40เริ่มให้บริการผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่บน4 แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood เพื่อในความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศตั้งแต่15 มิถุนายนถึง30 กันยายนในช่วงเวลา6 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยเลือกใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม ShopeeFood, Line Man, Grab Food และ Robinhood การขยายสิทธิประโยชน์ผู้บริการ Delivery ครั้งนี้ตอบโจทย์วิถีชีวิตประชาชนในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในเขตเมืองผู้สูงอายุผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานและผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปใช้จ่ายนอกบ้านให้เข้าถึงมาตรการช่วยเหลือภาครัฐได้ง่ายขึ้นพร้อมสร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์โดยรัฐบาลมุ่งหวังให้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เป็นกลไกสำคัญในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศผ่านการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นมัดเงินให้หมุนเวียนลงสู่ร้านค้าชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงนักปั่น36 จังหวัดรวมพลังพิชิตภูมะเขือร่วมส่งกำลังใจชายแดนจ่าเอกสมควรสิงห์คำนายอำเภอกันทรลักษณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นพิชิตภูมะเขือเส้นทางประวัติศาสตร์ชายแดนไทยสู่อนุสรณ์สถานแห่งวีรชนผู้กล้าบริเวณตลาดบ้านภูมิสรณ์ตำบลเสาธงชัยชายแดนไทยกัมพูชาอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษมีนักปั่นจักรยานจาก36 จังหวัดกว่า400 คันเข้าร่วมกิจกรรมบรรยากาศเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจพลังแห่งสามัคคีเมื่อสัมผัสพื้นที่อธิปไตยพร้อมร่วมส่งกำลังใจแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษจัดขึ้นเพื่อ

0: ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ส่งเสริมสุขภาพผ่านกิจกรรมกีฬากระตุ้นเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่พื้นที่ฟื้นฟูกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งสำหรับเส้นทางปั่นจักรยานระยะทาง16กิโลเมตรมุ่งหน้าสู่ยอดภูมะเขือภายในกิจกรรมการจองพลังเดินทางมาร่วมให้กำลังใจนักปั่นในเส้นชัยภูมะเขือด้วยกิจกรรมครั้งนี้ไม่เป็นเพียงการแข่งขันหรือการท้าทายพลังนักปั่นเท่านั้นแต่เป็นการรวมพลังคนไทยจากหลายจังหวัดแสดงความเข้มแข็งความรักความสามัคคีความภาคภูมิใจผ่านการท่องเที่ยวกีฬาและการร่วมส่งต่อกำลังใจสู่พื้นที่ชายแดนกันทรลักษณ์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะตำรวจในเมืองบอสตันโชว์ดอกบอลร่วมกิจกรรมบอลโลกตำรวจนายหนึ่งในเมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐเข้าร่วมกิจกรรมงานเทศกาลฟุตบอลโลกโดยสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับฝูงชนด้วยการโชว์ดอกฟุตบอลในงานเทศกาลแฟนบอลหรือแฟนเฟสเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกเริ่มเปิดฉากขึ้นคลิปวิดีโอที่กลายเป็นไวรัลมียอดผู้ชมอย่างล้นหลามนั้นเผยให้เห็นภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งกำลังเดาะลูกฟุตบอลอย่างคล่องแคล่วท่ามกลางวงล้อมของแฟนบอลที่ส่งเสียงเชียร์อย่างกึกก้องและในตอนท้ายเขาถูกแฟนบอลรุมเข้ากอดด้วยบรรยากาศเป็นกันเองและสนุกสนานชุมนุมต้านโครงการอสังหาริมทรัพย์ลูกเขยทรัมป์วันนี้กลุ่มผู้ประท้วงราว200คนพากันเข้าพังรั้วเหล็กและรั้วลวดหนามที่ล้อมพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนชายฝั่งทะเลเอเดรียติกของแอลเบเนียระหว่างที่มีการปะทะกับตำรวจแต่ไม่มีผู้ถูกจับกุมชาวแอลเบเนียก่อวอร์ดประท้วงติดต่อกันนานหลายสัปดาห์เพื่อต่อต้านแผนการสร้างรีสอร์ทหรูใกล้กับเมืองวาโลราพื้นที่ที่มีชื่อเสียงเรื่องนกฟลามิงโกและแหล่งวางไข่ของเต่าชาวบ้านบางคนอ้างว่าถูกยึดที่ดินไปโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากบริษัทที่เชื่อมโยงกับจาริคุชเนอร์ลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐด้านรัฐบาลแอลเบเนียยืนยันว่าโครงการนี้ถูกต้องตามกฎหมายและพื้นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่นอนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนากุลรายงานค่ะ
6: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
7: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
8: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว mcord news โทร 02-201-6373

0: 9 นาทีนะคะวันนี้เจอกันนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะก็เจอกันวันอาทิตย์นะคะ14 มิถุนายน 2569นะคะช่วงบ่ายๆแบบนี้ก็ต้องอยู่กับนะคะติ๊งหน่วยจากเพชรคุณทองแล้วก็เก๋จุฬารัตน์นะคะทักทายคุณติ๊งหน่วยทักทายคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ติ๊งหน่วยมารายงานตัวแล้วนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ก็เพิ่งกลับมาจากสุโขทัยครับคุณเก๋ก็ไปติดตามเรื่องของคดีหวยอลวนอลเวงนั่นแหละก็เดี๋ยวรอความคืบหน้าว่าสรุปแล้วจะได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับก็ต้องรอการพิสูจน์ว่าที่เอาไปเผานั่นน่ะมันเป็นหวยจริงๆรางวัลที่1จริงๆหรือเปล่าอันนี้ถึงจะได้นั่นเองนะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนบรรยากาศของที่สนามหลวงวันนี้ก็เรียกว่ายังคงเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เรียกว่าประสบกรณิกรถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาแน่นอนครับว่าวันนี้ยังคงหลากหลายเข้าไปเรียกว่าแสดงความอาลัยนะครับก็เรียกว่าวันนี้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจริงๆนะครับก็ยังคงน้อมนำเรื่องของพระกรณียกิจสำคัญรวมถึงไปแสดงออกถึงความอาลัยที่บริเวณสหไทยสมาคมในพระบรมราชุปในพระบรมมหาราชวังนะครับซึ่งวันนี้เองสำนักพระราชวังก็เปิดเป็นวันแรกนะครับที่ให้ประชาชนนั้นไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก็ตั้งแต่วันนี้8:30 จนถึง16:00 นครับคุณเก๋ก็ทำให้ศาลาสหไทยสมาคมพระบรมมหาราชวังในวันนี้คลาคล่ำไปด้วยประสบกรณิกรที่ไปลงนามถวายความอาลัยกันครับ
0: ค่ะก็หลากหลายเลยนะคะก็มีทั้งคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดค่ะก็ทยอยเดินทางไปปักหลักรอเข้าถวายสักการะอย่างต่อเนื่องเลยแต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพนะคะบางคนก็ถือพระฉายาลักษณ
1: ์
0: เพื่อแสดงความจงรักภักดีแล้วก็เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ด้วยขณะที่ประชาชนต่างยืนต่อแถวอย่างสงบแล้วก็สำรวมนะคะบางส่วนมีสีหน้าเศร้าสลดแล้วก็กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เมื่อได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์แล้วก็ได้มีการลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงด้วยค่ะทางเจ้าหน้าที่เองก็มีการจัดระเบียบแล้วก็อำนวยความสะดวกไว้ให้กับประชาชนอย่างเป็นระบบเลยนะคะโดยมีบริเวณจุดพักคอยภายในอุโมงค์ทางเข้าแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยประชาสัมพันธ์นำประชาชนเข้าสู่พื้นที่พักคอยก่อนจะเดินทางไปยังศาลาสหไทยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังแล้วก็จะมีการตั้งจุดคัดกรองตรวจสัมภาระอย่างเข้มงวดเลยนะคะรวมไปถึงจะมีการประชาสัมพันธ์เรื่องของเส้นทางในการเดินทางแล้วก็ขั้นตอนการเข้าถวายสักการะอย่างต่อเนื่องเลยค่ะขณะเดียวกันในส่วนของมาตรการรักษาความปลอดภัยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการจัดกำลังดูแลพื้นที่โดยรอบอย่างเข้มงวดนำชุดเก็บกู้แล้วก็ตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด EOD จากกองกำกับการสายตรวจแล้วก็ปฏิบัติการพิเศษ191มีเครื่องสแกนสุนัขตำรวจเข้าตรวจตาบริเวณจุดคัดกรองแล้วก็เส้นทางโดยรอบนะคะขณะเดียวกันยังได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยครอบคลุมพื้นที่ท้องสนามหลวงเลยเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางมานะคะขณะเดียวกันสำนักพระราชวังค่ะได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาระหว่างวันที่14 ถึง 16 มิถุนายนนี้โดยเวลานะคะคุณผู้ฟังก็ตั้งแต่เวลา8:30 นจนถึงเวลา16:00 นค่ะขณะที่ทางคสมกเองเห็นว่าก็มีการจัดรถชัตเติ้ลบัสเอาไว้บริการรับส่งประชาชนฟรีด้วยนะคะจะมีทั้งหมด6 เส้นทางด้วยกันค่ะ6 เส้นทางก็จะประกอบไปด้วย M1 เป็นสถานีท่าพระสนามหลวง M2 สถานีสนามชัยสนามหลวงและ M7 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งพญาไทนะคะสนามหลวงแล้วก็ M8 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สนามหลวง M9 สถานีขนส่งสายใต้ใหม่สนามหลวงและ M16 นะคะประตูเทวาภิรมย์สนามหลวงทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมานั่นเองนะคะแล้วก็รถทุกเส้นทางเนี่ยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่ช่วงเช้าและจะวิ่งต่อเนื่องจนกว่าประชาชนจะหมดในแต่ละวันเลยค่ะ
1: ก็เรียกว่ายังมีเวลานะครับสำหรับใครที่อยากจะไปลงนามแสดงความอาลัยต่อพระองค์ท่านก็ยังมีเวลา

0: นะครับตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง4โมงเย็นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยทีเดียวผมเองก็เคยไปลงนามแสดงเขาเรียกว่าขอให้พระองค์ท่านหายไวๆเมื่อครั้งที่ยังทรงรักษาการอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับก็ไปที่ศาลาสหไทยสมาคมและก็ไปเรียกว่าลงนามก็ถือว่าก็เป็นสิ่งที่หลายคนได้แสดงออกในครั้งนั้นแต่ว่าครั้งนี้นี่ก็รู้สึกใจหายเหลือเกินนะครับคุณเก๋ที่หลายคนจะได้ไปร่วมลงนามอีกครั้งในวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายนั่นเองครับ
1: ค่ะส่วนเรื่องของประเด็นแล้วก็ข่าวอื่นๆนะคะยังคงมีให้ติดตามแล้วก็น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวในส่วนของต่างประเทศเองตอนนี้เราก็รอดูกันอยู่ว่าข่าวนี้เนี่ยจริงเท็จประการใดด้วยใช่ไหมคะสำหรับเรื่องของสถานการณ์สหรัฐแล้วก็อิหร่านที่ทางทรัมป์เองเนี่ยออกมาบอกว่าโลกใกล้จะสงบละแล้วก็จะมีการเรื่องของการลงนามอะไรได้ข้อสรุปอะไรต่างๆใช่ไหมคะแต่ว่าจะจริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องติดตามนะคะ
0: ก็ต้องดูว่าท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าล่าสุดเห็นบอกว่าถ้าเกิดอิหร่านไม่ยอมลงนามสันติภาพในวันนี้ก็อาจจะมีมาตรการที่อาจจะเข้มข้นขึ้นมาหรือเปล่าอาจจะไม่ยอมถอยเรือออกจากน่านน้ำของอิหร่านหรืออย่างไรนะครับขณะที่ปากีสถานนะครับผู้ที่เป็นคนกลางในการเจรจาก็ออกมาเปิดเผยว่าคู่เจรจาเห็นชอบกรอบสันติภาพแล้วก็เตรียมลงนามอิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้กันไปก่อนก็หมายความว่ายังไม่ได้เจอหน้าเจอตากันระหว่างผู้นำของสหรัฐและก็อิหร่านตัวแทนของทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้มาเจอหน้าแล้วก็ลงนามเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าจะเป็นการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ซึ่งอิหร่านวันนี้เองก็ยังไม่กำหนดวันชัดเจนในส่วนของการลงนามนั่นเองซึ่งร่างข้อตกลงก็เปิดทางแล้วล่ะครับสำหรับการปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านรวมถึงยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและจะมีการเดินหน้าเจรจานิวเคลียร์ภายใน60วันอันนี้คือความเห็นของนายกรัฐมนตรีของปากีสถานนายเชบาชาริฟก็ถือว่าเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยนั่นเองนะครับขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็ออกมาบอกว่าตอนนี้อิหร่านเองยังไม่ได้มีการระบุเวลาที่แน่นอนในการลงนามนะครับซึ่งบอกว่าจะต้องรอการยืนยันวันที่ชัดเจนสำหรับการลงนามหรือว่าลงนาม MOU บันทึกความเข้าใจและยืนยันว่าการลงนามจะไม่เกิดขึ้นในวันนี้อันนี้คือฝั่งของอิหร่านขอเวลาขอดูเวลาที่แน่นอนนั่นเองนะครับซึ่งแม้จะมีความปฏิเสธในการที่จะลงนามในวันนี้แต่ก็ถือว่าอันนี้เป็นความลังเลของทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับก็เห็นว่าทางอิหร่านก็เลยเป็นความระมัดระวังในการแสดงออกถึงความเห็นด้วยเช่นเองนะครับซึ่งร่างข้อตกลงก็มีรายละเอียดว่าอิหร่านจะต้องเปิดเส้นทางเดินเรือโดยไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมและสหรัฐจะยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลรวมถึงสหรัฐจะเริ่มปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่ถูกอายัดเอาไว
1: ้
0: และยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรส่งออกน้ำมันซึ่งตอนนี้ทั้งสองจะมีการเจรจาเรื่องของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอีกในระยะเวลา60วันก็ถือว่าจะเป็นการเจรจาเฟส2นับจากนี้ไปนะครับคุณเก
1: ๋ค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีรายงานว่าอิหร่านเนี่ยเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยคลังยูเรเนียมนะคะเป็นระดับสูงเลยแล้วก็มีรายงานข่าวมาด้วยเป็นรายงานจากทางกรุงวอชิงตันนะคะที่อ้างอิงจากทางสหรัฐอเมริกาว่าตอนนี้เนี่ยสื่อหลายแห่งของสหรัฐที่นำโดย CNN เนี่ยเขาก็มีการรายงานว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาอิหร่านเพิ่มมาตรการในการป้องกันคลังยูเรเนียมอย่างสูงแล้วก็มีนัยยะสำคัญนะคะตามรายงานข่าวบอกว่ามีการปิดเลยนะปิดอุโมงใต้ดินหลายแห่งถล่มทางเข้าอุโมงบางส่วนแล้วก็วางทุ่นระเบิดบริเวณทางเข้าด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้สหรัฐเนี่ยเข้ายึดยูเรเนียมได้ง่ายขึ้นหากสหรัฐเนี่ยจะมีการปฏิบัติการทางทหารนะคะแม้ว่ากระแสข่าวว่ารัฐบาลวอชิงตันจะระงับแผนการดังกล่าวไปแล้วก็ตามด้วยนะคะนี่ก็เป็นการรายงานขณะเดียวกันยังมีเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าอิหร่านเนี่ยได้เก็บยูเรเนียมนะคะเอาไว้ในปริมาณที่โหสูงมากปริมาณครึ่งตันมีความบริสุทธิ์ใกล้ระดับที่สามารถที่จะสามารถเอาไปผลิตเป็นอาวุธนิวเคลียร์ได้เลยแล้วก็ภายในอุโมงค์ใกล้กับเมืองของอิสฟาฮานการเสริมกำลังป้องกันดังกล่าวเนี่ยการจะเข้าถึงวัสดุนิวเคลียร์เนี่ยยากแล้วก็อันตรายและจะใช้เวลามากกว่าที่เคยเป็นด้วยนะคะตามรายงานบอกแบบนั้นเลย

0: แม้กระทั่งสำหรับเจ้าหน้าที่อิหร่านเองก็เรียกได้ว่ายังเข้าถึงได้ยากเลยขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์หลายคนแสดงความกังวลค่ะว่าสถานการณ์นี้เนี่ยอาจจะเปิดช่องให้อิหร่านอ้างเช่นกันว่ายูเรเนียมบางส่วนไม่สามารถนำออกมาได้แล้วก็ประชาคมระหว่างประเทศไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ว่าอิหร่านได้มีการส่งมอบวัสดุนิวเคลียร์ทั้งหมดจริงหรือไม่อย่างไรค่ะโอ้นี่ก็เป็นประเด็นนะคะเดี๋ยวเราได้ติดตามกันด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะ
1: ว่าสรุปแล้วจะเป็นสัญญาณที่ดีที่โลกของเราจะได้ใจชื้นกันแล้วได้หรือยังนะครับก็ตอนนี้เองเห็นว่าราคาน้ำมันก็ร่วงลงอย่างต่อเนื่องก็น่าจะรับสัญญาณว่าท่าทีของสหรัฐและอิหร่านดูเหมือนจะสงบและจะปิดจบสงคราม100วันในวันนี้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาวิเคราะห์กับอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรกันนะครับในชั่วโมงสุดท้ายว่าเรื่องของสหรัฐอิหร่านจะเป็นเรียกว่าข่าวดีทั่วโลกและก็ทำให้สงครามนั้นยุติลงได้จริงหรือไม
0: ่
1: เดี๋ยวมาติดตามกันในชั่วโมงสุดท้ายนั่นเองครับ
0: ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วกันนะคะอย่างทางผู้นำของทางอิหร่านที่เสียชีวิตไปอะค่ะคาเมนีอีนะคะวัย86ปีที่เป็นผู้ปกครองสาธารณรัฐของอิสลามอิหร่านเนี่ยมายาวนาน36ปีได้ถูกสังหารใช่ไหมคะ
1: ร
0: เริ่มตั้งแต่ตอนที่สหรัฐเนี่ยเขามีการโจมตีอิหร่านทางอากาศตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ค่ะวันนี้ล่าสุดนะคะเห็นว่าพิธีศพของคาเมนีอีนะคะจะเริ่มต้นขึ้นที่กรุงเตหะรานในวันที่4กรกฎาคมแล้ววันนี้รู้ไหมคะว่าเป็นวันตรงกับวันชาติของสหรัฐเลยนะเขาเลือกวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็หลังจากนั้น7กรกฎาคมก็จะมีพิธีที่เมืองกอมอันเป็นเมืองสำคัญทางศาสนาตอนใต้ของเตหะรานด้วยแล้วจบด้วยพิธีฝังศพในบ้านเกิดที่เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์มาชาร์ดทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจากนั้นวันที่9กรกฎาคมค่ะระหว่างปกครองประเทศคาเมนีอีก็เรียกได้ว่าได้สร้างอิหร่านให้เป็นพลังต่อต้านสหรัฐแล้วก็ขยายอิทธิพลทางทหารเนี่ยไปทั่วตะวันออกกลางผ่านกองกำลังตัวแทนเลยนะคะก็เรียกได้ว่าอันนี้เป็นความคืบหน้านะคะก็มีเรื่องของการเตรียมจะทำพิธีศพด้วยค่ะ
1: ก็เรียกว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ80ปีวันคล้ายวันเกิดของโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็อยากจะเห็นข่าวดีทั้งการลงนามสันติภาพปิดจ๊อบยุติสงครามร้อยวันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรวมถึงทางอิหร่านเองวันนี้ก็มีการเคลื่อนศพของอายาตอลละห์คาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุด4กรกฎาคมก็จะฝังที่บ้านเกิดก็เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่สอดคล้องในห่วงเวลาเดียวกันอย่างน่าเหลือเชื่อนะครับคุณเก๋ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงสุดท้ายนั่นเองครับ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีวันนี้ยังมีประเด็นอื่นๆที่ให้ตามกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกาะติดสถานการณ์การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้เนี่ยก็มีโพออกมานะรู้สึกว่าเป็นในส่วนของสวนดุสิตโพมีการสำรวจออกมาว่าคุณชัชชาติก็ยังคงนำอยู่นะแล้วก็บอกว่าคนกรุง 60% เนี่ยเชียร์นั่งผู้ว่ากทม.ต่ออีกเป็นสมัยที่2ด้วยนะคะโดยทางสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะมีการสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานครโดยเก็บตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่าง 2,029 คนเก็บระหว่างวันที่9ถึง12มิถุนายนนะคะก็มีการพบว่าร้อยละ 60.08 เนี่ยอยากให้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์เป็นผู้ว่ากทม.คนต่อไปแล้วก็รองลงมาค่ะก็จะเป็นคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนนะคะอันนี้ร้อยละ 13.17 ขณะที่ร้อยละ 7.39 โอ้โหคุณติ่งมาริกานะคะขึ้นมาเป็นอันดับ3นะเห็นบอกว่ามีแต่คนบอกว่าคุณติ่งมาริกาเนี่ยมาแรงแซงทางโค้งมากๆนะคะ
1: ดร.มอลลี่มาแรง
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็อยู่เป็นอันดับ3เลยนะคะขณะที่อันดับ4นะคะก็ร้อยละ 3.89 อันนี้จะเป็นคุณอนุชาบุรพชัยศรีค่ะอันนี้จากในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นะคะขณะเดียวกันยังบอกด้วยนะคะในการเก็บตัวอย่างเนี่ยยังมีการถามเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ค่ะก็ส่วนใหญ่บอกว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระนะแล้วก็รองลงมา 28.88 เนี่ยก็จะบอกว่าจะเลือกผู้สมัครสก.ที่สังกัดพรรคประชาชน
1: ครับ
0: ร้อยละ 10.55 ก็จะเลือกผู้สมัครสก.ของเพื่อไทยขณะที่ร้อยละ 9.96 นะคะก็จะเลือกสก.ที่สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ค่ะ นี่ก็เรียกได้ว่านะ

0: ะเมื่อพิจารณาผู้ที่เคยเลือกผู้ว่ากทม.ในการเลือกเมื่อวันที่22พฤษภาคมย้อนกลับไปในปี65เนี่ยเพราะว่ากลุ่มที่เคยเลือกคุณชัชชาติเนี่ยพบว่าร้อยละ 73.72 เนี่ยก็ยังคงเลือกคุณชัชชาตินะและร้อยละ 10.32 ก็ระบุว่าจะเลือกคุณชัยวัฒน์ส่วนผู้ที่เคยเลือกคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรเนี่ยก็พบว่าร้อยละ 44.12 เนี่ยระบุว่าจะเลือกคุณชัยวัฒน์แล้วก็ร้อยละ 24.12 ก็จะเลือกคุณชัดชาตินะคะนอกจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อพิจารณาจากผู้ที่เคยเลือกส.ส.สังกัดพรรคการเมืองต่างๆในการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปี69ก็พบว่ากลุ่มที่เคยเลือกพรรคประชาชนร้อยละ 52.88 เนี่ยก็ระบุว่าจะเลือกส.ก.ของพรรคประชาชนแล้วก็รองลงมาก็ระบุว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระนั่นเองนะคะทีนี้อาจารย์ที่เป็นประธานสวนดุสิตโพค่ะดร.พรพันธ์บัวทองบอกเลยว่าผลโพ3ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าสวนดุสิตโพเนี่ยเขาออกมาแล้วนะคะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่า3ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันกำลังสะท้อนอะไรโพที่ออกมาบอกว่าคนกรุงเทพยังให้ความสำคัญกับตัวบุคคลโดยฐานเสียงเดิมของก้าวไกลเดิมแล้วก็พรรคประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้เคลื่อนมาสนับสนุนคุณชัยวัฒน์อย่างเบ็ดเสร็จนะ
1: ครับ
0: นี่อาจารย์วิเคราะห์จากผลโพแล้วก็บอกว่าสะท้อนว่าคะแนนนิยมของพรรคเนี่ยไม่ได้แปรเปลี่ยนเป็นคะแนนนิยมของผู้สมัครโดยอัตโนมัติ
1: oh.
0: และการยอมรับในตัวผู้สมัครยังเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกของคนกรุงเทพด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งโพลที่ตอกย้ำเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลายๆโพลนี่ก็ยังแบบว่านำริ้วเลย
1: ใช่ครับ
0: ชัดชาตินั่นเอง
1: ก็เหลืออีก14วันนะครับก็จะถึงวันชี้ชะตาของคนกรุงเทพมหานครแล้วใครจะได้เป็นผู้ว่ากทม.สมัยต่อไปอีก14วันจะรู้ผลแต่ว่าล่าสุดคุณชัดชาติยังคงนำทุกโพลจริงๆซึ่งล่าสุดโพลของดุสิตโพลก็ยังมีความน่าสนใจคือสก.อิสระวันนี้เองคะแนนก็แซงสก.จากพรรคประชาชนไปแล้วนั่นเองครับ
0: ค่ะจริงๆประเด็นเรื่องของการเมืองเนี่ยไม่ได้มีแค่ในส่วนของการติดตามเรื่องของสถานการณ์การเลือกผู้ว่ากทม.อย่างเดียวนะคะอย่างกรณีคลิปที่ทางคุณพริษฐ์คุณไอติมอ่ะเอามาเปิดเอาไว้เมื่อวานอ่ะอันเนี้ยก็น่าสนใจแต่ว่าค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดเยอะเดี๋ยวเอาไว้คุยในช่วงสุดท้ายนะ
1: ครับได้เลย
0: กำลังร้อนแรงเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยถึงขนาดแบบว่าออกมากลางนะคะ4เหตุผลเลยนะว่านะคะทำไมถึงเห็นควรว่าคดีเรื่องของการหัวสวเนี่ยจะต้องมีการส่งไปให้ทางศาลได้ตัดสิน
1: ครับ
0: วันนี้ก็เป็นประเด็นขึ้นหน้าหนึ่งหลายฉบับเลยทีเดียวนะคะกำลังร้อนแรงเลยทีเดียวค่ะทีนี้นะคะสำหรับเรื่องของสุขภาพค่ะมาฟังเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะก็เรียกได้ว่ายุคนี้ต้องมาพร้อมกับสุขภาพแล้วก็ที่สำคัญความสะดวกสบายก็ทิ้งไม่ได้ด้วยต้องควบคู่กันไปนะคะและใครกำลังมองหาหม้อหุงข้าวอยู่นะคะแนะนำเลยค่ะเป็นคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวค่ะเป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้เพราะเขาจะมีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อข้างในเนี่ยเคลือบนอนสติกข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานมาก มาพร้อมถึง6ฟังก์ชันเลยค่ะคุณผู้ฟังทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กจบในหม้อเดียวจริงๆค่ะสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกรับประกันนานถึง1ปีเต็มไปเลยนะคะโปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทย้ำนะคะว่าจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้นะคะเอาของแถมไปเลย2รายการค่ะมีที่คีบอาหารมีตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเนี่ย300บาทเลยทีเดียวสั่งเลยนะคะ02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: ส่วนใครที่กำลังมองหาทริปพักผ่อนสนุกๆครับวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ฟังครับจะดีแค่ไหนครับถ้าการพักผ่อนของคุณผู้ฟังได้ทั้งความสนุกแล้วก็นอนโรงแรม5ดาวและยังได้สูตรลับการมีอายุยืนแบบแข็งแรงกลับมาด้วยวันนี้ Smooth 105.5 ครับชวนคุณผู้ฟังแพ็คกระเป๋าไปใช้ชีวิตแบบเซเลบนอนหรูอยู่สบายถ่ายมุมรูปถ่ายรูปมุมไหนก็ปังมากมายครับที่โรงแรม5ดาวสุดหรูที่พัทยากับกิจกรรม Smooth Health Insight Longevity Secret Update นะครับกับคุณหมอที่จะมาเปิดความลับสุข

0: ภาพแบบเข้าใจง่ายพร้อมวิเคราะห์ร่างกายผ่านโปรแกรม Body Composition ที่จะทำให้คุณผู้ฟังมองเห็นสมดุลของร่างกายปรับคลื่นสมองให้ผ่อนคลายกับ Sound Healing แหมมันจะช่วยฮีลใจได้ขนาดไหนนะครับและยังฟินกับ Super Buffet เรียกว่าเป็น Seafood Buffet สุดพรีเมียมครับและยังมีการเตรียมให้จัดกิจกรรมสะบัดเอวเต้นแอโรบิกริมชายหาดไปด้วยกันอีกด้วยนะครับงานนี้นำทีมโดยคุณดีเจลูกว่าพิจิกาครับก็กิจกรรมจะมีในวันที่4ถึง5กรกฎาคมนี้เรียกว่าเป็นแพ็กเกจสุดคุ้มทั้งเที่ยวทั้งบันเทิงทั้งได้สุขภาพเพียงท่านละ 5,550 บาทเท่านั้นนะครับจองเลยครับที่ LINE @smoothfm นั่นเองนะครับหรือโทรที่หมายเลข02-245-7184 02-245-7184 รับจำนวนจำกัดเพียงแค่30ท่านเท่านั้นครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วก็ช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราคุยกันหน่อยนะคะช่วงนี้นะคะเร
0: ียกว่าบอลโลก
1: เปิดฉากแล้วคุณติ๊งหนุ่ยได้ดูมั้งไหม
0: ดูครับได้ดูตอนเช้าๆถือว่าเป็นเรื่องดี
1: ต้องรักษาสุขภาพด้วยนะอย่าอดหลับอดนอนนะ
0: ก็เรียกว่าซีซั่นนี้ทัวร์นาเมนต์นี้ไม่ต้องนอนดึกก็ตื่นแต่ตีห้าฮะดูแต่ตีห้ายาวจนถึงคู่11โมงเช้าได้เลยในวันเสาร์วันอาทิตย์แบบนี้
1: ดูได้แต่ว่าอย่าเล่นการพนันนะคะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาจะกวาดล้างจริงจังเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดด้วยนะคะส่วนบรรยากาศเรื่องของการกวาดล้างนะคะแล้วก็การอยากจะเตือนเรื่องของการเล่นการพนันในช่วงนี้ฟุตบอลโลกเนี่ยเปิดฉากมาแล้วนะคะมันขยายตัวมันเพิ่มขึ้นแล้วจะมีมาตรการในการเข้มข้นอย่างไรนะคะในการปราบเรื่องของพนันออนไลน์เดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยกันช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาอยู่กันต่อนะคะกับแชร์ล่าข่าวเด็ดนะคะ 14:33 นาทีนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความเข้ามาทักทายเรานะคะขออนุญาตช่องทางไลน์มีพี่อมรนะพี่อมรก็ส่งเป็นน่าจะเป็นแบนเนอร์หรือเปล่าเดี๋ยวขอรอโหลดแป๊บหนึ่งนะ
0: โอ้เป็นสติ๊กเกอร
1: ์สติ๊กเกอร
0: ์ให้กำลังใจเราหรือเปล่
1: า
0: เป
1: ็
0: นดอกไม้สวยงามมากเลย
1: สุขสันต์วันอาทิตย
0: ์ขอบพระคุณไปอย่างสูงนะครับ
1: ใช่ค่ะพี่สุภชัยที่ดินนะคะ1689บอกว่าสวัสดีคุณเก๋แล้วก็สวัสดีคุณติ้งหนุ่ยด้วยนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: พี่เทียนท่าฉลอมพี่เทียนท่าฉลอมนะบอกว่าแชร์เล่าเราเฝ้าฟังยังยอดยิ่งข่าวเด็ดจริงนิ่งแน่และรับรู้ติ้งหน่อยคุยกับเก๋เท่หน้าดูช่วยเชิดชูอยู่ยั้งยั่งยืนยั่ง อะไรนะยังยั่งยืน
0: โอ้เนี่ยมันจะยั่งยืนยงคงคู่ชาติไทยไปเลยเราสองคนไม่ได้อายุยืนขนาดนั้น ก็เอาเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจนถึงบ่ายสี่โมง ท
1: ุ
0: กเสาร์และอาทิตย์ก็แล้วกันนะครับขอบพระคุณมากๆครับพี
1: ่
0: รวมถึงทางเพจของเราครับมีพี่เอื้อมพรกลีบเมฆก็ส่งข้อความมาทักทายเราสองคนพี่เสือใบบ้านเหนือก็บอกว่าตอนนี้อากาศ

0: ครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วครับที่จังหวัดเลยโอ้ที่เลยครึ้มฟ้าครึ้มฝนกทมก็มีเหมือนกันนะพี่นะ
1: ค
0: ุณพี่จิรศักดิ์บุญสนิทครับก็ส่งสติ๊กเกอร์และก็ข้อความมาสวัสดีเราสองคนเช่นเดียวกันขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ
1: ค่ะนะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราก็จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของมหกรรมฟุตบอลโลก2026ค่ะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าเวลาในการแข่งขันเนี่ยมันมีทั้งดึกมีทั้งเช้ามืดมีทั้งในช่วงสายนะหลายเวลามากๆหลายคนก็เรียกได้ว่าอดหลับอดนอนเพื่อที่จะเชียร์ทีมโปรดของตัวเองนะคะอ่ะแต่ว่ามีข้อมูลออกมาแนะนำดีๆนะคะเป็นอาจารย์จากทางคณะเภสัชศาสตร์มหาของมหิดลนะคะ
0: บ
1: อกว่าการอดนอนเนี่ยจริงๆเนี่ยอันเนี้ยมองข้ามไม่ได้เลยนะเพราะว่าค่อนข้างที่ถ้าเราอดนอนมากๆอดนอนเรื้อรังเนี่ยเพราะว่าไปดูฟุตบอลเนี่ยผลกระทบที่จะเกิดทั้งสุขภาพระยะสั้นระยะยาวเนี่ยจะเกิดขึ้นเลยนะคะคุณผู้ฟังก
0: ็
1: เรียกได้ว่าจะต้องรักษาสุขภาพกันนะช่วงนี้เนี่ยอดนอนสะสมเนี่ยนอนดึกต่อเนื่องหลายวันตื่นไปทำงานไปเรียนตามปกติเนี่ยพอสะสมภาวะขาดการพักผ่อนอะไรต่างๆเนี่ยคือเหมือนกับว่าร่างกายเราอ่ะจริงๆอ่ะมันจะต้องมีการนอนที่
0: อย่างน้อยต้อง 6-7 ชั่วโมงนะ
1: มันถึงจะเต็มอิ่ มไม่อย่างนั้นเนี่ยพออดนอนเยอะๆเนี่ยมันส่งผลต่ออารมณ์แล้วก็สุขภาพนะไม่งั้นเนี่ยมันจะมีอาการเขาบอกว่าถ้าอดนอนเรื้อรังก็จะหงุดหงิดง่ายมีอารมณ์แปรปรวนสมาธิลดลงนะคะแล้วก็ความอดทนนี่ต่ำด้วยนะแล้วถ้าอาการรุนแรงเนี่ยถึงขนาดแบบว่ามีอาการวิตกกังวลความหวาดระแวงนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของหูวงหูแว่วภาพหลอนอะไรแบบนี้ค่ะฉะนั้นเองเนี่ยก็จะต้องรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็สิ่งที่เป็นห่วงอยากจะเตือนเลยนะอดหลับอดนอนเนี่ยการหลับในการขับรถการเกิดอุบัติเหตุอะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็ต้องให้สมองเนี่ยได้พักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วก็สมองอะไรต่างๆที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยเขาก็มีวิจัยออกมาเป็นข้อมูลออกมาอาจจะทำให้เราคิดช้าลงความจำลดลงการเรียนรู้แย่ลงขาดสมาธิประสิทธิภาพในการทำงานก็จะตกด้วยนะคะคือพูดง่ายๆว่าสมองตื้อแล้วก็เบื่อคุณผู้ฟังมันจะแบงค์ๆคิดอะไรไม่ออกเลยแบบนี้นะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็จะต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะอันนี้เป็นในแง่ของสุขภาพนะ
0: ใช่ครับแต่ในแง่ของเรื่องของการพนันแน่นอนว่าวันนี้เราจะมาจับชีพจรพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงบอลโลกตอนนี้การพนันมันก็มีหลายรูปแบบก็คือมีทั้งเล่นทั้งเกมมีทายผลมีพักครึ่งด้วยนะคุณเคนะ
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นกระแสความตื่นตัวในมหกรรมฟุตบอลโลก2026ที่จะเพิ่งเปิดฉากไปไม่นานแต่ว่ากระแสพนันออนไลน์โดยเฉพาะนักพนันหน้าใหม่นี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับซึ่งข้อมูลจากตำรวจในส่วนของท่านพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผอ.ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านก็ออกมาเตือนแล้วครับว่าช่วงนี้เทศกาลบอลโลกคือศูนย์รวมความสนใจของทุกคนจริงๆแน่นอนการพนันมันต้องเกิดขึ้นแน่เพราะการพนันมันอยู่กับความตื่นเต้นในการแข่งขันครับซึ่งตามธรรมชาติเนี่ยอย่างบอลโลกก็จะดึงดูดนักชมหน้าใหม่และก็หน้าเดิมให้มารวมตัวกันเมื่อมารวมตัวกันเป็นไงครับคุณเก๋ความเห็นไม่ตรงกันอีกว่าใครจะแพ้ใครจะชนะการพนันมันก็เลยเกิดขึ้นอันนี้เองแหละครับเป็นช่องว่างสำคัญทำให้กลุ่มที่เปิดเว็บการพนันหรือว่าคนที่อยากจะชวนไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางไม่ดีไม่ร้ายก็มาโฆษณาชวนเชื่อผ่านช่องทางต่างๆก็เลยทำให้เป็นกระแสที่ทำให้หลายคนยังคงหมกมุ่นกับการเล่นพนันบนเว็บไซต์ออนไลน์นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เองปัญหาที่น่ากลัวที่สุดก็คือการพยายามสร้างค่านิยมที่บิดเบือนในกลุ่มผู้ชมว่าการรับชมบอลโลกจะไม่สนุกนะถ้าไม่เล่นพนัน
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที
1: ่
0: น่ากลัวครับและก็เป็นสิ่งที่ท่านบิ๊กอัดในส่วนของพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์เป็นห่วงอย่างยิ่งเลยทีเดียวก็ต้องยอมรับว่าตรงนี้เองส่งผลให้เกิดนักพนันหน้าใหม่ขึ้นมาครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นนักพนันรุ่นใหม่ด้วยหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันด้วยแหละครับเพราะว่าในช่วงการแข่งขันที่เรียกว่าไม่กี่แมตช์ใช่ไหมคุณเก๋เพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าอันตรงนี้เองทางตำรวจก็ยังคงจะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าข้อมูลในทางสื่อ

0: สวนสอบสวนเนี่ยก็พบว่าขบวนการช่อโกงหรือแก๊งคอร์เซ็นเตอร์มักจะมีร่องรอยของการพัวพันกับพนันออนไลน์ซ่อนอยู่เสมอเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะเล่นต้องระวังด้วยนะครับอาจจะถูกหลอกลวงจากคอร์เซ็นเตอร์เพราะมันมีกรณีที่คนกระทำผิดได้ปรับกลยุทธ์จากการรับแทงพนันไปสู่การหาผลประโยชน์อื่นๆแล้วก็สร้างกลอุบายต่างๆหลอกลวงประชาชนที่ซับซ้อนมากกว่าเดิมโดยเฉพาะAI ที่ตอนนี้กลายเป็นดาบสองคมมากๆครับคุณกีครับ
1: ฉะนั้นเองการตรวจสอบก็จะยากขึ้นด้วยนะคะความซับซ้อนทางกฎหมายอะไรต่างๆก็จะยากขึ้นไปอีกนะคะการกวาดล้างนะคะในช่วงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาเตรียมตัวอย่างไรบ้างแล้วก็มีอะไรอยากจะฝากเตือนในช่วงฟุตบอลโลกแบบนี้นะคะเดี๋ยวพูดคุยกันหน่อยนะคะกับทางพลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้ว
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับคุณเก๋คุณติ้งหนุ่ยครับแล้วก็แฟนรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกท่านครับ
1: ค่ะเปิดฉากเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับฟุตบอลโลกนะคะ2026โอ้โหแต่ว่าทีนี้หลายคนก็เป็นห่วงนะไม่ได้ดูเรื่องของฟุตบอลอย่างเดียวมันอาจจะตามมาเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นพนันออนไลน์แล้วก็อาชญากรรมอะไรต่างๆตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยค่ะได้มีการยกระดับหรือมีความเข้มงวดในการปราบปรามในช่วงนี้ยังไงบ้างคะ
2: ครับจริงๆเนี่ยในเรื่องพนันออนไลน์เนี่ยเป็นนโยบายของท่านผู้การแห่งชาติอยู่แล้วนะครับที่เรามีการปราบปรามอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเทศกาลบอลโลกเนี่ยแน่นอนครับมันก็จะมีการพนันขันต่
0: อ
2: หรือว่าอย่างที่ท่านโฆษกตล.ท่านพี่อัดได้บอกนะครับว่าจะมีนักเล่นหน้าใหม่เพราะว่าเกิดค่านิยมผิดๆที่ดูอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีการติดไปนวมซะหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พนันสมัยนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่าการเข้าถึงเนี่ยมันง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเมื่อก่อนจะแทงพนันบอลเนี่ยจะต้องเดินไปที่โต๊ะบอลครับเขียนโพยเขียนอะไรแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันอยู่ในออนไลน์หมดทุกคนมีโทรศัพท์ทุกคนมีโมบายแบงกิ้งพร้อมที่จะล็อกอินพร้อมที่จะสมัครนะครับได้ยูเซอร์แล้วก็เข้าไปแทงเข้าไปเล่นรวมถึงโปรโมชั่นต่างๆที่ทางเว็บพนันเนี่ยมักจะชักชวนนะครับส่งลิงก์มาบ้างส่งข้อความบ้างให้เครดิตแทงก่อนบ้างอะไรบ้างทำให้คนเนี่ยยิ่งเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ยิ่งหลงเข้าไปเล่นพนันเนี่ยเยอะมากขึ้นนะครับแต่แล้วแต่เนี่ยช่วงเทศกาลบอลโลกเนี่ยนะครับตั้งแต่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมทางสำนักงานชาติเนี่ยก็ได้ยกระดับนะครับในการป้องกันปราบปรามนะครับการลักลอบทายพนันผลฟุตบอลนะครับก็อย่างแรกเลยเนี่ยครับทุกกองบัญชาการเนี่ยครับต้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในเครื่องแบบแล้วก็นอกเครื่องแบบเนี่ยออกตรวจตราสถานบริการสถานบันเทิงโรงแรมร้านอาหารต่างๆที่อาจจะมีการเปิดให้รับชมการแข่งขันฟุตบอลนะครับเพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามหรือว่าสืบสวนหาข่าวในการลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลนอกจากนั้นนะครับทุกกองบัญชาการเนี่ยต้องจัดตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามการลักลอบพนันทายผลฟุตบอลนะครับโดยให้ตัวท่านผู้จัดการหรือรองผู้จัดการที่รับมอบหมายเนี่ยเป็นผอ.ศูนย์ซึ่งมีการเปิดศูนย์พร้อมกันไปแล้วนะครับเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยครับช่วง10นาฬิกา
0: ครับ
2: แล้วก็จะมีการรายงานผลการปฏิบัติในรูปแบบต่างๆนะครับทุกวันนะครับแล้วก
1: ็
2: ในส่วนของตำรวจไซเบอร์เนี่ยก็เป็นหน่วยหลักในการเฝ้าระวังตรวจสอบนะครับแล้วก็ดูว่ามีข้อมูลการเว็บไซต์พนันต่างๆจะได้ทำการสืบสวนปราบปรามแล้วก็ปิดกั้นนะครับตามกฎหมายต่อไปนอกจากนั้นเนี่ยก็มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนในพื้นที่เพื่อบูรณาการแสวงหาความร่วมมือนะครับในการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพนันเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้ามีการดำเนินคดีเนี่ยก็ให้สืบสวนขยายผลจนถึงผู้สนับสนุนนายทุนนะครับเจ้ามือนะครับผู้จัดมีการเล่นแล้วก็ดำเนินตามมาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดำเนินคดีเรื่องฟอกเงินทำการยึดทรัพย์อะไรต่างๆสุดท้ายก็ให้ประชาสัมพันธ์นะครับอย่างผมก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปเมื่อวันที่11มิถุนายนไปแล้วเกี่ยวกับการระมัดระวังตัวเองเข้าไปสู่พนันออนไลน์
1: ค่ะ
2: คร
1: ับ ค่ะก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยอย่างทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดการไหมคะว่าโอ้โหฟุตบอลโลกเนี่ยกว่ามันจะไปปิดนู่นก็เดือนกรกฎาคมอย่างนี้ถ้าเราประเมินสถานการณ์พวกการพนันออนไลน์เว็บไซต์อะไรต่างๆมันคิดว่าจะมันจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นกว่านี้มากกว่านี้ไหมคะ
2: แน่นอนครับจริงๆมันก็การพนันออนไลน์มันคือธุรกิจนึงแต่เป็นธุรกิจการพนันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมีแคมเปญการแข่งขันฟุตบอลโลกเงี้ยม
1: ัน
2: ก็จะมีความมีบอลให้แทงมีคู่ให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มากขึ้นแล้วก็ในเมื่อเป็นธุรกิจเขาก็ต้องพยายามเร่งสร้างผลกำไรนะครับ
1: เหมือน
2: ผมบอกพยายาม
1: เหมือนมิจฉาชีพ ขาบอกว่าเทศกาลนี้เป็นเทศกาล

0: ทำเงินอย่างนี้ใช่ไหมคะโอ้น่ากลัวเหมือนกันนะคะคำนี
1: ้แน่นอนครับเพราะว่าคนก็เข้ามาดูฟุตบอลเยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับเพราะมันมีคู่แต่ละประเทศแข่งกันอะไรเงี้ยมันก็จะพัดเรียกอะไรอ่ะมันก็จะเข้มข้นกว่าเทศกาลทั่วไปฟุตบอลอย่างอื่น
2: ครับ
1: แล้วก็ทีเนี้ยเขาก็จะพยายามเข้าถึงประชาชนแล้วไม่ว่าจะแปะลิงก์หรืออาจจะจ้างอินฟลูเอนเซอร์มาทำโฆษณาชักชวนหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่ให้คนเห็นการพนันมากขึ้นครับ
2: ครับก็ทุกครั้งนะครับที่มีการแข่งขันบอลโลกเราจะเห็นตำรวจเนี่ยบุกไปตามหลังสถานศึกษารวบคนที่จัดเล่นพนันแล้วก็มีพวยแต่ปีนี้ดูเหมือนเงียบๆเพราะว่ารูปแบบมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วเราจะจัดการกับแก๊งเหล่านี้อย่างไรได้บ้างครับตอนนี้เราปิดกั้นเว็บต่างๆไปมากน้อยขนาดแล้วครับท่านครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆเนี่ยการดำเนินการสืบสวนปราบปรามนะครับมันก็มีทั้งออนกราวแล้วก็ออนไลน
2: ์
1: นะครับจริงๆนั่นแหละเริ่มเทศกาลฟุตบอลมีการรายงานผลการปฏิบัติมานะครับในส่วนออนไลน์เนี่ยนะเราจับกลุ่มไปแล้ว116 URL นะครับหรือเว็บไซต์นะครับ
2: ครับ
1: จับเจ้ามือไป57รายนะครับผู้เล่น222รายแล้วก็วงเงินหมุนเวียนเนี่ยทั้งหมดเนี่ย 2,100 ล้านบาทกลมๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาข้อมูลนั้นเมื่อวานนะครับแล้วก็การปิดกั้นเว็บไซต์เนี่ยเราปิดไปแล้ว 700,000เว็บไซต์นะครับเป็นเว็บพนันทั้งหมดเนี่ยนะครับแต่งแล้วแต่เนี่ยพอเราปิดเดี๋ยวเขาก็ไปเปิดใหม่อีกนะครับก็ต้องทำในทุกมิติทั้งจับทั้งปิดครับรวมถึงการเปิดสัมพันธ์พี่น้องประชาชนเด็กนักเรียนเยาวชนเนี่ยให้ห่างไกลกับการลักลอบทายผลการพนันฟุตบอลครับ
0: เห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนพวกคนที่เป็นเจ้ามือคนที่เปิดเว็บพนันออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยเหมือนย้ายไปอยู่ในช่องทางที่ติดตามได้ยากขึ้นใช่ไหมคะท่านศิริวัฒน์คะเหมือนเป็นกลุ่มปิดในแอปแชทระบบลิงก์ชั่วคราวแพลตฟอร์มอะไรต่างๆที่จะต้องเข้ารหัสฉะนั้นเองเนี่ยไม่แน่ใจว่าโอ้โหการเข้าไปจัดการไปกวาดล้างเนี่ยมันก็จะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับจริงมันมีทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับต่างประเทศก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราแหละที่กลุ่มแก๊งกลุ่มคนเหล่านี้ไปอยู่ตามตึกต่างๆโดยเฉพาะประเทศกัมพูชา
0: ครับ
1: ซึ่งก็จะมีทั้งในตึกนึงเนี่ยมันจะมีทั้งเว็บพนันออนไลน์นะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นสแกมเมอร์มันจะพันๆกันนะครับแล้วก็มีเครือข่ายโยงใยไปที่ในประเทศนะครับบางเว็บก็อาจจะอยู่ในประเทศเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะสืบสวนในทุกมิตินะครับถ้าอยู่ในประเทศเราก็จับกลุ่มได้สะดวกแน่นอนเพราะอยู่ในราชอาณาจักรไทยนะครับภายใต้กฎหมายไทยแต่ว่าถ้าอยู่นอกราชอาณาจักรก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราจะต้องหาความร่วมมือแล้วก็ในส่วนของกระบวนการที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยจริงๆอ่ะมันจะต้องทำอยู่ตัวผู้ดำเนินการอาจจะอยู่ต่างประเทศแต่อย่างไรแล้วแต่ในประเทศมันก็ต้องมีกระบวนการส่วนหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องเงินนะครับบัญชีต่างๆบัญชีม้ารับแทงต่างๆเพราะนั้นเราดำเนินการทั้งหมดครับ
2: โอ้ครับแล้วการดูแลอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงอาจจะมีการทำคอนเทนต์ชักชวนหรือว่าวิเคราะห์บอลอันนี้เราติดตามด้วยไหมครับท่านครับ
1: โอ้แน่นอนครับก็ถ้าดูข่าวเนี่ยโดยเฉพาะของผมเนี่ยสอทอหนึ่งนะผมเป็นผู้การสืบสวนปราบปรามแบบการทางเทคโนโลยีหนึ่งรับผิดชอบกรุงเทพมหานครในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ทีมงานผมจับอยู่หลายคนนะครับแล้วคนดังๆก็มีแล้วที่น่าสนใจคือศาลท่านลงนะครับไม่รอลงอาญาทั้งนั้นเลยนะผู้อินฟูเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยก็ฝากผ่านรายการนี้เลยนะครับว่าอย่าเห็นแก่เงินนะที่เขามาจ้างนะครับผมมีอินฟูน้องๆที่รู้จักกันเนี่ยคนตามระดับหลักล้าน
2: โอ้โห
1: ก็มีเว็บไซต์มาเสนอเขาว่าเล่าให้ฟังเสนอตัวเลข7หลักเหมือนกันนะเนี่ยการมาโฆษณาชักชวนแล้วก็ผมเอาข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวจะให้ทีมงานไปดำเนินการครับไอ้คนที่มาชวนเนี่ย
0: แสดงว่าลักษณะนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแล้วอีกอันนึงที่น่ากังวลเนี่ยอย่างพี่เปิ้ลนาคอนเนี่ยอยู่ๆเอาภาพพี่เปิ้ลไปเจน AI เป็นวิดีโอเลยชวนเล่นการพนันแทงเว็บนี้แตกได้เงินแน่นอนเล่นง่ายได้เงินง่ายอะไรเงี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แกก็มาแจ้งความแล้วก็หาประสานข้อมูลอยู่
0: ค่ะเห็นวันนี้ก็เหมือนกับมีข่าวนะเป็นเว็บไซต์ของที่รายงานเรื่องของข่าวกีฬาก็ถูกเอาไปทำลักษณะคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันก็เห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะรวบรวมแล้วก็เอาไปแจ้งความเหมือนกันนะคะอู๋แสดงว่ามันก็เริ่มที่จะขยายตัวแล้วก็เริ่มที่จะมากขึ้นแล้วนะคะโอ้โหก็เราจะต้องเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวตรงนี้แล้วก็กวาดล้างในแง่ของถ้าเราพบเบาะแสอยากจะแจ้งอันนี้ต้องทำอย่างไรบ้างคะท่านศิริวัฒน์คะ
1: ก็สามารถแจ้งข้อมูลมาได้นะครับที่191หรือ1599นะครับสายด่วนของสำนักงานแห่งชาติได้24ชั่วโมงครั

0: มีเจ้าหน้าที่คอยเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่ครับ
1: ค่ะมีความห่วงใยไหมคะว่านอกจากเรื่องของการเล่นการพนันแล้วเนี่ยความเสี่ยงทางอาชญากรรมเรื่องของไซเบอร์ที่มันจะตามมาเพราะว่าถ้าเราเข้าไปแล้วเนี่ยช่องทางผิดกฎหมายมันก็อาจจะมีเรื่องของความแฝงด้วยความเสี่ยงอะไรที่มันอาจจะตามมาตรงนี้อยากจะแนะนำหรือจะเตือนยังไงดีคะ
0: จริงๆเนี่ยเวลาจะ เล่นพนันไทยผลฟุตบอลออนไลน์เนี่ยมันต้องมีการสมัครสมาชิกนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งยูสเนมหรือพาสเวิร์ดซึ่งตรงเนี้ยหลายเว็บไซต์นะครับมีการให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลนะครับตรงเนี้ยก็อันตรายมากนะครับเพราะว่าที่เป็นข่าวเนี่ยบางทีไอแอดมินต่างๆเหล่านี้นะครับเขาหอบเอาข้อมูลมาขายนะครับที่ตำรวจไซเบอร์ไปจับก็มีเพราะนั้นเหมือนกับท่านน่ะมอบข้อมูลส่วนบุคคลนะครับที่เกิดความเสี่ยงให้กับเว็บไซต์พนันตอนที่ท่านล็อกอินโดยไม่รู้ตัวนะก็ต้องระวังเหมือนกันตรงเนี้ยครับ
2: ครับและสุดท้ายอยากให้ท่านฝากถึงผู้ฟังหน่อยครับประชาชนที่กำลังชมบอลโลกอยู่ในขณะนี้จะชมยังไงให้มีความสุขและสร้างสรรค์ดีครับท่านครับ
0: ก็อยากให้ทุกท่านนะครับดูอย่างเดียวเพื่อความบันเทิงจริงๆนะครับรักทีมไหนประเทศไหนก็เชียร์ไปนะครับแต่อย่าไปยุ่งกับการพนันเพราะว่านอกจากเป็นเจ้ามือผู้เล่นนะครับหรือผู้โฆษณาชักชวนล้วนมีความผิดทั้งหมดนะครับแล้วก็การพนันเนี่ยมันจะไปนำไปสู่เขาเรียกอะไรเหตุแห่งความวิบัติตามหลักพุทธศาสนานะครับผมก็ไม่ค่อยเห็นนะที่คนเล่นจะรวยผมเห็นเจ้ามือรวยอย่างเดียวเห็นไหมครับเวลาเราจับยึดทรัพย์ทีเป็นร้อยล้านพันล้านเขาได้มาจากเนี่ยลูกค้าไปแทงนั่นแหละนะครับแล้วก็ฝากพ่อแม่นะครับผู้ปกครองนะครับดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงพนันช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกนะครับดูว่าน้องๆ นะครับอาจจะหลงผิดนะครับเข้าไปเล่นพนันออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็ฝากดูแล้วก็ให้จัดการกับอารมณ์นะครับเกิดความเครียดอะไรต่างๆนะครับอาจจะทำให้เกิดความสัมพันธ์มีทำลายความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือคนรอบข้างนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ร่วมกันตรวจสอบหากพบเห็นนะครับเว็บไซต์ผิดกฎหมายก็สามารถที่จะโทรแจ้งตามที่ผมให้เบอร์ในเมื่อสักครู่ได้นะครับก็อีกส่วนนึงแต่ตำรวจเนี่ยเรามีสายตรวจออนไลน์นะครับในการมอนิเตอร์อยู่แล้วส่วนหนึ่งนะครับใช้ระบบ AI กวาดด้วยอะไรด้วยแล้วก็มีการประสานกับกระทรวง DE ในการปิดกั้นอยู่แล้วยอดถึงเพิ่มถึงมา 700,000 เว็บไซต์ที่ปิดกั้นไปครับผม
1: ค่ะฝากเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของบทลงโทษหน่อยได้ไหมคะอย่างคนทั้งผู้เล่นพนันแล้วก็เจ้ามือคนที่โปรโมทเห็นว่าโทษค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะคะ
0: ครับ1กรรมเนี่ยก็คือเท่ากันหมดเลยนะครับทั้งผู้เล่นผู้โฆษณาให้มีการเล่นจักให้มีการเล่นก็คือจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2เดือนแต่ว่าผู้จักที่มีการเล่นหรือเจ้ามือเนี่ยจะมีความพิเศษนิดนึงคือจะโดนเรื่องฟอกเงินด้วยนะครับแล้วก็จะยึดทรัพย์แล้วก็อัตราโทษเรื่องฟอกเงินเนี่ยจำคุกไม่เกิน10ปีอันนี้หนักครับถ้าเกิดว่าถูกจับแล้วก็จับเต็มทุกอัตราครับสำหรับผู้จักที่มีการเล่นครับเพราะได้เงินจากชาวบ้านเยอะเราก็ต้องโดนมาตรการทางกฎหมายครับ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอครับรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เรียกว่านี่คือการยกระดับมาตรการของตำรวจยุคใหม่ที่ใช้ไซเบอร์ในการกวาดล้างธุรกิจพนันเพราะว่ามันก็ไปอยู่ในออนไลน์กันหมดแล้วก็จึงไม่ได้เห็นข่าวคราวว่าตำรวจขยันไปจับตามโต๊ะบอลหลังสถานศึกษาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าเขาไปเล่นออนไลน์กันหมดแล้วนั่นเองนะครับ
1: แล้วก็ที่สำคัญนะคะเริ่มมีทยอยของข่าวนะคะว่ากลุ่มมิจฉาชีพเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะนำนะคะโลโก้สัญลักษณ์รูปแบบตัวอักษรสีภาพลักษณ์ทางการค้าภาพประกอบคอนเทนต์อะไรต่างๆนะคะของทั้งคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร
2: ์ครับ
1: คนที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องนะอันนี้ไม่ได้นับรวมคนที่ไปเอาค่าจ้างนะคนที่เขาเหมือนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆแต่เขาถูกเอาข้อมูลเหล่านี้ไปแอบอ้างแล้วก็เอาไปคล้ายๆเหมือนไปเชื่อมโยงกับเครือข่ายของเว็บพนันเริ่มมีให้เห็นแล้วอย่างเมื่อสักครู่ท่านสิริวัฒน์ก็บอกว่าพี่เปิ้ลก็โดนใช่ไหม
2: ใช
1: ่แล้วก็เนี่ยข่าวล่าสุดเองเนี่ยก็เห็นว่ามีทางบริษัทที่เขารายงานเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาค่ะก็เนี่ยค่ะก็โดนเหมือนกันนะคะฉะนั้นเองเนี่ยเขาถึงขนาดแบบว่าออกมามีแถลงการด่วนเลยว่าจะให้ฝ่ายกฎหมายไปรวบรวมพยานหลักฐานดิจิทัลทั้งหมดเลยแล้วก็เตรียมจะเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยให้มีการดำเนินการขั้นสูงสุดเลยนะคะยอมความไม่ได้จริงๆเพราะว่า

0: ต้องเน้นย้ำเลยนะคะว่าการทำธุรกิจของเขาเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้มีเนื้อหาเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บไซต์การพนันเลยแต่ว่าถูกกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ค่ะเอาไปเชื่อมโยงฉะนั้นเองเขาก็จะเสียหายแล้วก็อาจจะทำให้คนเนี่ยเหมือนแบบว่าหลงผิดด้วยนะคะก็คือพูดง่ายๆอ่ะแอบอ้างชื่อเอาโลโก้เอาภาพลักษณ์อะไรต่างๆเนี่ยไปเป็นการส่งลิงก์อะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ทำให้ชักชวนให้คนมาเล่นการพนันรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้ด้วยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าค่อนข้างน่าห่วงเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยเขาก็จะแอบอะแดปต์นะแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตอนนี้เนี่ยมีการเข้าถึงที่อาจจะยากขึ้นด้วยนะคะเป็นแอปแชทแบบระบบปิดเป็นลิงก์ชั่วคราวอะไรแบบนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็ช่วยกันนะคะคุณผู้ฟัง
1: ครับก็นี่คือผลสะท้อนของมหกรรมฟุตบอลโลกที่วันนี้เองทำไมถึงเกิดการพันนันเกิดการชักชวนกันมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้บอลโลกถ้ามองในแง่มุมของต่างประเทศนะคุณเก
0: ๋
1: ก็คือการพนันเขาไม่ได้ผิดกฎหมายเหมือนบ้านเราแล้วก็ทำให้ฟุตบอลโลกกลายเป็นมหากรรมที่กำลังจะสร้างเม็ดเงินธุรกิจเดิมพันและทำนายผลถึง 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้นักวิเคราะห์ต่างประเทศเขาบอกว่ากระแสของการพนันฟุตบอลเนี่ยมาแรงในตลาดการเงินเพราะตอนนี้การลงทุนการเทรดมันเริ่มเลือนลางแล้วคุณเก๋ใช่ไหมก็เลยทำให้ฟุตบอลโลกที่ตอนนี้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่ต่างประเทศนั้นเขามองเป็นโอกาสที่จะทำการให้เกิดกำไรในตลาดครั้งใหญ่เขาว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งบอลโลกในครั้งนี้มีนักวิเคราะห์บอกว่าอาจสร้างยอดเดิมพันเพิ่มเติมถึง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและก็ผลักมูลค่าการเดิมพันรวมบนแพลตฟอร์มทายผลกีฬาและตลาดทำนายผลให้สูงถึง 330,000 ล้านเลยทีเดียวเพราะว่านัดแข่งมัน100นัดคุณเก๋
0: เ
1: ป็น100นัด
0: 104
1: ใช่จากเมื่อก่อนมี32ทีมก็เพิ่มเป็น48ทีมก็เลยทำให้ฟุตบอลโลกครั้งนี้จะเพิ่มทั้งปริมาณทุกอย่างเลยก็ว่าได้อันนี้คือในแง่มุมของการลงทุนในต่างประเทศที่เขามองว่าตอนนี้ฟุตบอลโลกก็ดันธุรกิจเดิมพันให้กลับมาสะพัดเป็นหมื่นล้านได้เหมือนกันครับ
0: ค่ะนะคะก็โดยเฉพาะเยาวชนเองเราค่อนข้างที่จะเป็นห่วงพอสมควรเลยนะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็พยายามที่จะสื่อสารแล้วก็ประชาสัมพันธ์แล้วก็อยากจะเตือนด้วยนะคะว่าการดูบอลเนี่ยต้องดูอย่างมีสติแล้วกันนะคะดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความสร้างสรรค์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจชื่นชมทักษะของนักกีฬาเนาะดูว่าเขาเตะเนี่ยเขาใช้เทคนิคยังไงกว่าเขาจะเติบโตอะไรแบบนี้แล้วก็ดูให้แบบสนุกนะคะแล้วก็ที่สำคัญย้ำว่าต้องรับชมผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมายด้วยน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยพอไปรับชมในเว็บเถื่อนเว็บอะไรแบบนี้เนี่ยความเสี่ยงของเราอะเรื่องของข้อมูลอะไรต่างๆที่เราอาจจะต้องไปกรอกไปหรือเผลอไปทำเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอีกหนึ่งอย่างละที่จะมีความเสี่ยง
1: ผู้สูงวัยบางคนเนี่ยอยากดูแต่ว่าไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์แบบถูกต้องไปดูผ่านแอปหรือว่าเว็บผีอาจจะเผลอไปกดโดนลิงก์บางอย่างเข้าอันนี้แหละครับอันตรายก็ซื้อแล้วก็จ่ายเงินให้ถูกกฎหมายจะดีกว่าเพราะว่าคืนนี้หลายคนรอดูเยอรมนีพบกับกัวร์เซาน่าจะมันมากๆส่วนตีสามฮอลแลนด์เจอญี่ปุ่นอีกครับวันนี
0: ้
1: โอ้โหเรียกว่าใครทำงานพรุ่งนี้อาจจะต้องแบบง่วงนิดนึงเพราะว่าคืนนี้มีคู่สำคัญที่จะให้ชมกันในส่วนของบอลโลกส่วน6โมงเช้าวันจันทร์ก็ยังมีไอวอรี่โคสต์กับเอลกอดอร์และก็ตอน9โมงเช้าครับสวีเดนพบกับตูนิเซีย
0: อ
1: ันนี้คือโปรแกรมบอลโลกในวันพรุ่งนี้รวมถึงคืนนี้ด้วยครับ
0: ค่ะดูฟุตบอลโลกแล้วนะคะก็ต้องรักษาสมดุลเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าไม่งั้นจบฟุตบอลโลกไปแล้วเนี่ยร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้นะน่าห่วงเลยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาคุยกันต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: า15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนาธนากุลตำรวจน้อมถวายความจงรักภักดีส่งข้าราชการตำรวจร่วมบรรพชาถวายเป็นพระราชกุศลสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งข้าราชการตำรวจเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดพระยาญาติและสถาบันกรรมศาสตร์กรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชจังหวัดปทุมธานีทางนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานต่างๆจำนวน100รูปโดยมีข้าราชการตำรวจได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ6นายนอกจากนี้พลตำรวจตรีชัยพัฒน์ศรีประเสริฐรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเข้าร่วมพิธีปลงผมนาคและพิธีบรรพชาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามร่วมกับผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆด้วยการเข้าร่วมโครงการสะท้อนถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีของข้าราชการตำรวจที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่อาคารสิริกาญจนทักษิณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศอำเภอเมืองนราธิวาสนายปุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวนราธิวาสทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยมีพระขออภัยค่ะด้วยมีนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพร้อมหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตลอดจนประชาชนชาวนราธิวาสร่วมลงนามถวายความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทางนี้พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาได้เปิดให้ลงนามถวายความอาลัยตั้งแต่วันนี้จนถึง16มิถุนายนเวลา 8:30 นถึง 16:00 น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะชัชชาติ สิทธิพันธ์หาเสียงเขตหนองแขมบางบอนธนบุรีชูนโยบายไม่เทรวมสู่ขยะเป็นเงินนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมทีมกรุงเทพทำงานลงพื้นที่หาเสียงเขตหนองแขมบางบอนและธนบุรีหนึ่งในจุดที่นายชัชชาติลงพื้นที่หาเสียงที่สำคัญวันนี้คือชุมชนสงวนดำชุมชนต้นแบบการคัดแยกขยะของกทม.โดยขยะเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของกรุงเทพเพราะปัจจุบันมีปริมาณขยะเกือบ 10,000 ตันต่อวันและที่ผ่านมาเมืองต้องนำขยะจำนวนมากไปฝังกลบเกือบ 50% จึงต้องเปลี่ยนวิธีการจัดการจากเดิมที่เน้นเก็บ

0: และกำจัดปลายทางมาเป็นการแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้ขยะยังใช้ประโยชน์ได้ถูกนำกลับสู่ระบบมากขึ้นปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีครัวเรือนที่ต้องร่วมคัดแยกขยะประมาณ3ล้านครัวเรือนโดยดำเนินการไปแล้วประมาณ1ล้านครัวเรือนและจะดำเนินการขยายผลต่อเพื่อให้ขยะที่เหลือสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้จริงซึ่งนโยบายที่ทางทีมกรุงเทพทำงานนำเสนอคือการต่อยอดนโยบายไม่เทรวมไปสู่การเปลี่ยนขยะเป็นเงินโดยเพิ่มระบบการคัดแยกเป็น5ประเภทได้แก่ขยะทั่วไปขยะอินทรีย์ขยะอันตรายขยะรีไซเคิลและประเภทใหม่คือขยะรีไซเคิลมูลค่าต่ำเช่นถุงพลาสติกใช้แล้วกล่องใส่อาหารและแก้วพลาสติกซึ่งเดิมถูกมองว่าไม่มีราคาแต่ที่จริงแล้วสามารถเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้ออสเตรเลียทบทวนกฎบินโดรนสู้ฉลามดุรัฐบาลท้องถิ่นรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียกำลังทบทวนคำสั่งห้ามบินโดรนเหนือหาดคูจีของออสเตรเลียเพื่ออนุญาตให้ทีมกู้ภัยใช้โดรนเฝ้าระวังฉลามได้หลังจากเกิดเหตุฉลามจู่โจมทำร้ายคนอีกครั้งเมื่อวันเสาร์ส่งผลให้หญิงวัย35ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสและยังคงรักษาตัวที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ระบุด้วยว่าทางการท้องถิ่นจะพิจารณามาตรการใหม่ๆเพื่อดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจากการถูกฉลามโจมตีซึ่งรวมถึงการใช้โดรนและเทคโนโลยีอื่นๆโดยทั่วไปเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำของออสเตรเลียจะใช้โดรนช่วยสอดส่องดูแลฉลามแต่หาดคูจีอยู่ภายใต้ข้อจำกัดในการใช้งานโดรนเชิงพาณิชย์เพราะอยู่ใต้เส้นทางการบินของท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิธในนครซิดนีย์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
2: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ทุก1คดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุก1เบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน. 100.5 ทุกวันเสาร์ 16:00 น. ถึง 18:00 น. MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบห้านาฬิกา8นาทีครับชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันนี้ครับก็ทักทายพี่มายุรีพี่เลือดสุพรรณไม่ทิ้งกันด้วยนะครับที่ส่งข้อความมาทักทายกันล่าสุดพี่มายุรีบอกว่าฝนใกล้ตกแล้วค่ะชอบทั้งสองท่านทั้งคุณติงแล้วก็คุณเก๋ขอบพระคุณพี่มายุรีเป็นอย่างสูงเลยนะครับ
2: นะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะหลายท่านเลยทีเดียวขอบพระคุณมากค่ะ
1: ใช่
2: ก็วันนี้อย่างที่อสมทเองนี่ฟ้าร้องนะ
1: โอ
2: ้ได้ยินแล้วนะ
1: ครับแต่ยังไม่ตกนะคุณเก
2: ๋ยัง
1: แค่เตือน
2: มืดๆแล้วก็ครึ้มๆแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าพอเราจัดรายการเสร็จนี่ฝนจะตกหรือเปล่านะคะแล้วก็พื้นที่ไหนเป็นอย่างไรนี่ส่งข้อความเข้ามานะคะจะได้รายงานเรื่องของสภาพอากาศกัน
1: นะครับก็เห็นว่าทางกทม.ตอนนี้มีฝนตกเล็กน้อยปานกลางในเขตบางซื่อจตุจักรลาดพร้าวบางเขนแล้วก็คลองสามวาครับก็เป็นช่วงที่ฝนเพิ่งจะตกลงมาเมื่อช่วงบ่าย 2:45 นาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ยังตกเล็กน้อยแล้วก็

0: เห็นว่าเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกแนวโน้มอาจจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นก็ระมัดระวังครับใครจะออกเดินทางในช่วงค่ำวันนี้อย่าลืมพกร่มเสื้อกันฝนกันด้วยครับ
1: ค่ะนะคะนิดนึงนะคะประชาสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่ทางบริษัทอสมทจำกัดนะคะก็อยากจะชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะร่วมกิจกรรมกันนะคะเป็นกิจกรรมที่ทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ็สามารถที่จะส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักทีมโปรดที่คุณชื่นชอบไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกเลยได้ทุกแมตช์เลยนะคะทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันเลยสำหรับแฟนบอลตัวจริงกิจกรรมนี้ต้องไม่พลาดนะคะเตรียมตัวให้พร้อมเลยค่ะร่วมสนุกกันแล้วก็ร่วมเชียร์ไปด้วยกันด้วยนะคะพบกันเร็วๆนี้นะคะกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งหมั่นค่ะ
1: คุณเก๋เชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษบ้างไหมครับ
0: ดิฉันไม่ค่อยสันทัดเรื่องฟุตบอลสักเท่าไหร่นะก็ดูได้เรื่อยๆเอาจริง
1: ๆนึกว่าชอบนักบอลหล่อจะได้บอกต่อให้คนอื่นมาดูตาม
0: ยังไงคะ
1: ก็ญี่ปุ่นเกาหลีนี่ก็เขาก็กรี๊ดกราดกันไปหลายคนแล้วนะครับโดยเฉพาะผลงานล่าสุดอย่างเกาหลีใต้ก็ถือว่าเปิดฉากเอาชนะปารากวัยมาได้ขณะที่ญี่ปุ่นวันนี้เจอศึกหนักพบกับฮอลแลนด์ตีสามคืนนี้ร่วมลุ้นเชียร์ทีมจากเอเชียด้วยกันผมนี่ก็ชอบญี่ปุ่นเพราะว่าเป็นทีมในเอเชียแต่ถ้าจะให้ได้แชมป์เนี่ยผมว่าสเปนนะคุณเก๋นะผมก็เชียร์สเปนนะเพราะว่ามีนักเตะอาร์เซนอลอยู่ด้วย
0: ค่ะมีคนที่รู้จักบางคนนะ
1: ครับ
0: เขาไปถามแชทGPT ด้วยนะ
1: ว่าใครจะได้แชมป์โลก
0: มีสเปน
1: คือบราซิลมีไหม
0: อันนี้ก็มีเขาก็วิเคราะห์ AI มันวิเคราะห
1: ์อ๋อนี่ AI นะครับก็ใครจะเป็นของจริงก็ค่อยๆติดตามกันไปเพราะว่าบางคนบอกว่าบราซิลแต่งแชมป์โลกยังเล่นไม่มีทรงเท่าไหร่นะหลังจากเปิดนัดแรกเสมอไปแบ่งคนละแต้มกับโมร็อกโกนั่นเองครับคุณเก๋ครับ
0: ค่ะอ่ะไปดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะเพราะว่าต้องขยับอาจารย์ปณิธานไปช่วงเบรกสุดท้ายนะสำหรับเรื่องของสหรัฐแล้วก็อิหร่านนะคะแต่ว่าประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจอันนี้เนี่ยก็ยังมีนะคะอย่างวันนี้มีความคืบหน้าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นในส่วนของเพื่อไทยวันนี้คนที่ออกมาให้สัมภาษณ์คุณประยุทธ์สิริพานิชนะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงว่าการประชุมของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเดี๋ยวเขาเตรียมพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยในวันที่16มิถุนายนนี้นะคะเพื่อที่จะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญภายหลังนำไปปรับปรุงเนื้อหาใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เนื่องจากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจำได้ไหมคะตอนนั้นเนี่ยที่ทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขามีการถอนการร่วมลงชื่อไปในรอบที่แล้วนะแต่ว่าพรรคเพื่อไทยเขาก็ยืนยันที่จะเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญตามจุดยืนแล้วก็แนวทางของพรรคเดี๋ยวจะมีการนำเรื่องนี้ค่ะเข้าสู่ที่ประชุมพรรคในวันที่16มิถุนายนนี้นะคะแล้วก็เห็นบอกว่ามีการนำร่างเดิมไปแก้ไขเนื้อหามาเล็กน้อยให้เนื้อหาไม่ได้หมิ่นเหม่กับเรื่องของการขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและก็จะไม่ได้ทิ้งจุดยืนเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนเนื้อหาที่ปรับปรุงใหม่เนี่ยจะเป็นอย่างไรอันนี้ยังไม่ได้ทราบรายละเอียดนะคะแต่ว่าก็จะนำให้ที่ประชุมเนี่ยได้ร่วมพิจารณาในวันดังกล่าวด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามว่าอ่ะคราวนี้เนี่ยไปปรับปรุงเนื้อหามาเรียบร้อยแล้วนะคะมั่นใจหรือไม่ว่าเนื้อหาแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคนำไปแก้ไขใหม่เนี่ยจะได้รับการร่วมลงชื่อจากพรรคภูมิใจไทยในรอบนี้หรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านั้นก็เป็นประเด็นกันอยู่นะคะหลายคนถึงขนาดแบบว่าวิเคราะห์กันไปว่ามันมีรอยร้าวอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคะคุณประยุทธ์ก็บอกว่าไม่ได้คิดในประเด็นนี้เป็นสิทธิ์ของภูมิใจไทยแต่ก็มั่นใจว่าเรามีจุดยืนของเรามุ่งมั่นแก้ไขรัฐธรรมนูญในหลักการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแต่อาจจะมีการเบี่ยงไม่ให้ขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนะคะก็บอกว่าให้รอติดตามนะคะในที่ประชุมวันที่16มิถุนายนนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะหาข้อยุติได้ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะตีถามเหมือนกันนะคะแล้วก็ถามย้ำว่าแล้วถ้าภูมิใจไทยเขายืนยันไม่ร่วมลงชื่อเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรนะคะเพราะว่าเสียงมันต้องพอด้วยใช่ไหมคะคุณประยุทธ์ก็บอกว่าขอไม่วิจารณ์สำหรับประเด็นนี้ขอทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะก็อย่างใดก็ตามไม่ได้หมายความว่าพรรคภูมิใจไทยจะไม่ได้ร่วมลงชื่อให้แล้วร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของเพื่อไทยจะตกไปคือถ้าหากมีพรรคอื่นร่วมลงชื่อให้และมีเสียงเพียงพอ1ใน5ในการยื่นยติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วเชื่อว่าพรรคอื่นๆพร้อมให้ความร่วมมือเนี่ยอันนี้ก็เรียกได้ว่าก็น่าจะเดินหน้าแล้วก็ผ่านการเดินหน้ายื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่ที่ประชุมสภาได้แน่นอนนะคะอ่ะก็เดี๋ยวติดตามด้วยนะคะสัปดาห์หน้าก็จะได้เห็นความเคลื่อนไหวสำหรับเรื่องของยติของทางพรรคเพื่อไทยเขาที่มันตกไปแล้วก็นำไปแก้ไขเนื้อหาเล็กน้อยหลังจากนี้จะได้รับเสียงสนับสนุนนะคะจากในส่วนของพรรคไหนอย่างไรบ้างด้วยนะคะ ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวรออีก2วันนะครับว่าทางพรรค

0: เพื่อไทยจะมีการถกประเด็นนี
1: ้
0: แล้วก็รอดูว่าปรับปรุงแล้วนี่จะขัดหรือทำให้กระบวนการต่างๆเนี่ยมันง่ายมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้คือการปรับร่างเพื่อเลี่ยงต่อการถูกนำไปตีความแล้วก็วินิจฉัยว่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญด้วยหรือเปล่าอันนี้คือความระมัดระวังในส่วนของพรรคเพื่อไทยนั่นเองก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญตอนนี้ก็มีหลายฉบับนะภาคประชาชนเขาก็เดินหน้าเหมือนกันนะคุณเก๋ใช่ไหมก็เรียกว่าต้องติดตามละครับทั้งในส่วนของรัฐธรรมนูญจากฉบับของพรรคการเมืองต่างๆรวมถึงภาคประชาชนที่ตอนนี้ก็มีการล่ารายชื่อเพื่อจะยื่นแก้รัฐธรรมนูญประเด็นสำคัญก็คือจะให้เลือกตั้งส.ส.ร.แบบ 100% เลยครับคุณเก
1: ๋
0: อ
1: ัน
0: นี้คือประเด็นที่มีการถกเถียงกันระหว่างส.ส.ร.ที่จะเลือกตั้งหรือให้ใครคัดเลือกนั่นเองครับ
1: อีกหนึ่งประเด็นร้อนนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางคุณไอติมนะคะคุณพฤทธิ์นะคะวัชรสินธุสสบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนเนี่ยมีการโพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊กนะแล้วก็ระบุว่าเนี่ยเป็นหลักฐานเรื่องของคดีหัวสวเลยนะคะคือหนึ่งในคลิปเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ชายคนหนึ่งเนี่ยมีการกำลังพูดนะคะว่าการุณาเถอะครับจะเป็นสว.แล้วเลือกตั้งด้วยความสุจริตเถอะครับ
0: อันนี้ผอ.กกต.ที่ทำหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้งในสถานที่เลือกตั้งแห่งนั้นก
1: ็
0: ตักเตือนบรรดาผู้สมัครสว.ที่เหมือนจะกำลังมองดูกระดาษอยู่ว่าเอ๊ใครเลขอะไรเหมือนดูโพยอยู่ก็ต้องใช้คำว่าโพยครับเพราะว่าในคลิปนั้นพูดชัดเจนว่าอาจจะดูโพยนะคะขออนุญาตเก็บโพยนะคะอันนี้คือเจ้าหน้าที่หญิงมาบอกก่อนพอยังไม่เก็บยังดูกันอยู
1: ่
0: ก็ต้องร้อนถึงผู้ใหญ่ที่สุดก็คือผอ.กกต.ที่ทำหน้าที่ประจำหน่วยนั้นก็ต้องออกมาพูดถึงเลยว่าท่านจะเป็นสมาชิกอยู่แล้วใช่ไหมคุณเก
1: ๋คลิปก็มีการโพสต์นะคะแล้วก็เนี่ยบอกว่าเป็นหลักฐานแบบว่าสำคัญเลยคุณไอติมก็บอกว่าในคลิปเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่มีการได้รับมาจากผู้ร้องเรียนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ระบุว่าเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยคือการเลือกสว.ระดับประเทศในวันที่26มิถุนายนแล้วก็บอกช่วงเวลาเลยนะก็คือช่วงเวลา19นาฬิกาเป็นรอบของการเลือกไข้แล้วก็ในคลิปเนี่ยค่ะก็จะมีปรากฏภาพของผู้หญิง1คนชาย1คนเดินตรวจสอบแล้วก็เก็บโพยจากผู้สมัครนะคะแล้วก็มีการพูดเรื่องของถ้อยคำที่เสมือนเป็นการยอมรับว่าการเลือกในวันนั้นน่ะมันมีความสุ่มเสี่ยงใช่ไหมคะมีความสุ่มเสี่ยงจะเป็นการเลือกที่ไม่สุจริตเข้าใจว่าการจดบันทึกตัวเลขจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเพื่อเตรียมไปเลือกในคูหานะคะอาจไม่ได้เป็นความผิดเสมอไปแต่เป็นคำถามที่อาจจะต้องหาคำตอบทีนี้ในโพสต์ของคุณไอติมอะค่ะคุณไอติมก็ตั้งคำถามนะคะตั้งคำถามว่า อย่างข้อหนึ่งเนี่ยบอกว่าวันนั้นเนี่ยกกต.กรรมการกกต.เนี่ยได้เห็นอะไรในโพยหรือได้เห็นพฤติกรรมอะไรหรือไม่อย่างไรแล้วออกมาพูดหรือออกมาเคลื่อนไหวอย่างไรนะคะแล้วสองเนี่ยหลังเก็บโพยไปแล้วเนี่ยได้มีการเรียกประชุมหรือมีการตรวจสอบหลักฐานตามกฎหมายหรือไม่ได้มีการสั่งระงับการยับยั้งการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือให้ยกเลิกหรือมีเหตุอันควรว่าการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือไม่แล้วก็ตั้งคำถามข้อ3ว่าหลังการประกาศผลการเลือกสว.แล้วเนี่ยกรรมการกกต.ได้ดำเนินการอย่างไรต่อโพยที่เก็บมานะคะแล้วก็4โพยที่เก็บไปเนี่ยถูกรวบรวมในสำนวนคดีหรือไม่อย่างไรนะคะก็ประมาณนี้เป็นโพสต์ที่ที่คุณไอติมเนี่ยมีการโพสต์วันนี้ก็เลยเหมือนออกมาให้สัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งนะคะว
0: ่
1: าเหมือนอยากจะให้คลิปดังกล่าวเนี่ยส่งต่อให้กับศาลในการพิจารณาด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณไอติมออกมาไล่บี้7กกต.ปมหัวเลือกสว.และก็4เหตุผลที่คุณเก๋รายงานให้ทราบก็จะเป็นเหตุผลที่จะส่งไปยังศาลครับเพื่อให้มีการวินิจฉัยทั้งเรื่องของโพยคลิปเสียงเรื่องของตัวเลขต่างๆด้วยนั่นเองนะครับก็เรียกว่าครั้งนี้เนี่ยคุณไอติมในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ยก4เหตุผลออกมาเรียกร้องให้กกต.ส่งสำนวนคดีทุจริตเลือกตั้งสว.ซึ่งมีผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนไปให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาดเพื่อความโปร่งใสและก็เลี่ยงข้อครหานั่นเองนะครับหลังจากเกิดความขัดแย้งในการ

0: การพิจารณาของคณะกรรมการไต่สวนชุดแรกที่ร่วมกับ DSI ซึ่งชุดนั้นเนี่ยเห็นควรส่งฟ้องใช่ไหมคุณเก
1: ๋
0: แต่คณะอนุกรรมการที่26ของกกต.ที่ตั้งขึ้นมาใหม่กลับมีความเห็นให้ยกคำร้องอันนี้คือเหตุผลที่คุณไอติมออกมาเตือนกกต.ถ้าไม่ส่งเรื่องนี้ให้กับศาลอาจจะถูกตั้งข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้เหมือนกันเพราะมีหลักฐานชัดเจนทั้งโพยทั้งคลิปทั้งเงินเอ้ยพูดถึงเรื่องเงินใช่ไหมยังไม่เห็นตัวเงินแต่พูดถึงเรื่องเงินอันนี้แหละครับที่คุณไอติมออกมาเตือนและอยากให้กกต.นั้นได้แสดงถึงความบริสุทธิ์ใจเพราะถ้าไม่งั้นแล้วสังคมอาจจะสงสัยว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะกกต.ชุดนี้ก็มาจากสว.ชุดปัจจุบันท่านเองครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะคะเดี๋ยวคงจะได้ติดตามความคืบหน้าต่อเนื่องนะคะไปดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างนะคะอย่างเรื่องของอากาศเองนะคะที่เราตามกันมาตลอดเลยนะเรื่องของการประกาศเข้าสู่เอลนีโญอย่างเป็นทางการแล้วก็มีการกำลังเฝ้าระวังกันอยู่เลยนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะถึงขนาดแบบว่ายกระดับรุนแรงเป็นซูเปอร์เอลนีโญหรือเปล่านะคะวันนี้เนี่ยมีข้อมูลออกมาล่าสุดนะคุณผู้ฟังจากทางอาจารย์ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรนะคะก็ออกมาบอกนะบอกว่าข้อความที่อาจารย์โพสต์เนี่ยมีการอ้างอิงถึงโนอาก็คือเป็นหน่วยงานองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาตินั่นเองนะคะที่เขาประกาศว่าตอนนี้เนี่ยเอลนีโญได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของอุณหภูมิผิวน้ำในทะเลเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเลยนะคะแล้วก็กำลังเฝ้าติดตามกันว่ามันจะยกระดับสูงเป็นซูเปอร์เอลนีโญหรือไม่อย่างไรอาจารย์ก็โพสต์บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางโนอาเนี่ยประกาศเข้าสู่เอลนีโญอย่างเป็นทางการแล้วโอกาสเป็นซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยสูงมากเลยนะคะผลกระทบต่อไทยจะแรงในไตรมาส4นี้แล้วก็ไตรมาส1ปีหน้า
0: โ
1: อ้อาจารย์ก็บอกว่าให้เตรียมตัวเลยนะคะทีนี้เนี่ยพอถ้าจะเข้าสู่เอลนีโญแบบนี้แล้วก็มีโอกาสในการพัฒนาเป็นซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยสูงมากก็จะทำให้อุณหภูมิของผิวหน้าน้ำในทะเลใจกลางแปซิฟิกเนี่ยมันจะร้อนขึ้นความร้อนเริ่มตรงมาที่ทะเลไทยด้วยทั้งนี้นะคะแต่เราจะได้รับผลกระทบแรงตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะแรงข้ามปีไปเลยค่ะที่น่ากลัวก็คืออะไรหน้าร้อนปีหน้าทะเลก็จะร้อนจัดด้วยนะคะอาจารย์ก็โพสต์ข้อความสั้นๆเอาไว้แบบนี้ค่ะโอ้ก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวได้ติดตามเรื่องของสภาพนะคะความแปรปรวนของอากาศเนาะช่วงนี้เนี่ยก็มีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าอะไรที่เราไม่เคยเห็นเราก็จะได้เห็นฟ้าผ่าจริงๆเนี่ยบ่อยขึ้นแล้วนะแล้วก
0: ็
1: หลายคนถึงขนาดตั้งคำถามเลยว่าอยู่ในบ้านอยู่ในที่ที่ปลอดภัยไม่ได้อยู่ในที่โล่งแจ้งก็โดนฟ้าผ่าด้วยอย่างเคสล่าสุดเนี่ยที่ไม่ใช่ที่ไรเดอร์นะ
0: ครับ
1: มันมีอีกเคสหนึ่ง
0: อ
1: ันนั้นก็อยู่ในบ้านเหมือนกันโดนฟ้าผ่าเข้าไป
0: โอ้ใช่ไหมก็ถือว่าน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งครับแต่ว่าวันนี้เองโนอาประกาศแล้วครับว่าเข้าสู่เอลนีโญอย่างเป็นทางการแล้วก็เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่หลายคนจะต้องจับตามองแล้วก็ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งทั้งเรื่องของอุณหภูมิที่จะสูงขึ้นทะเลเดือดแล้วก็ร้อนขึ้นแล้วเราจะไปอยู่กันตรงไหนเนี่ยคุณเก๋ร้อนไปหมดขนาดนี
1: ้ต้องแบบว่าปรับตัวมากนะคุณผู้ฟัง
0: ครับ
1: ปรับตัวจริงๆเพราะอากาศร้อนนี่สู้ไม่รู้จะทำยังไงนะ
0: ก็ปรากฏการณ์เอลนีโญครับที่น่าสนใจก็จะส่งผลกระทบต่อบรรดาประเทศที่กำลังพัฒนาหลายประเทศเลยที่อยู่รอบๆมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งพึ่งพาอาศัยเศรษฐกิจจากการทำเกษตรและก็การประมงเป็นหลักอันนี้ก็เหมือนถึงประเทศไทยเรานี่แหละครับที่จะได้รับผลกระทบเต็มๆคำว่าเอลนีโญเป็นภาษาสเปนครับคุณเก๋แปลว่าเด็กชายนะเอลนีโญเนี่ยเป็นภาษาสเปนถ้าผมเชียร์สเปนคืนนี้เอ้ยมหากรรมบอลโลกครั้งนี
1: ้
0: เด็กชายภาษาสเปนใช้คำว่าเอลนีโญครับซึ่งเป็นคำที่ปรากฏขึ้นในวงวิชาการครั้งแรกเมื่อปี1892ครับซึ่งคนที่ใช้คำนี้ก็คือนายทหารนักการเมืองชาวเปรูคือเขาตั้งใจจะส่งความหมายส่งถึงนัยยะ บุตรแห่งพระคริสต์นั่นเองครับก็เลยพูดถึงเด็กชายที่พูดเป็นออกมาเป็นภาษาสเปนเพราะว่าปรากฏ

0: งานนี้มันมักจะเห็นชัดเจนในช่วงราวๆใกล้เทศกาลคริสต์มาสครับก็เรียกว่าปรากฏการณ์เอลนินโยก็จะเกิดควบคู่แล้วก็สลับกันไปสลับกันมาเป็นวัฏจักรกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือลานินญาลานินญานี่ก็แปลว่าคนแก่นะคุณเก๋
1: อ
0: ๋
1: อเหรอโอ้นี่ความรู้ใหม่เลยนะ
0: ใช่ซึ่งเอลวิเลโกหมายถึงคนแก่กับลานิญาหรือเด็กหญิงโอก็คือลานิญาคือผู้หญิงเอลนินโยนี่คือผู้ชายก็อันนี้คือความรู้ที่ในส่วนของนักวิเคราะห์จากต่างประเทศครับโดยเฉพาะศูนย์พยากรณ์อากาศระยะไกลแห่งยุโรป ECMWF ก็ออกมาคาดการณ์นะครับเรื่องของเอลนินโยในปีนี้ที่จะทำให้อุณหภูมิของทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกจะอุ่นขึ้น3องศาเซลเซียส
1: นี่ถือว่าสูงมากนะ
0: โอ้นั่นน่ะสิคุณเก๋ดูส
1: ิ3องศาเนี่ยสูงมาก
0: ใช่ก็คือ
1: แค่ 1.52 เท่าที่เคยที่เราพยายามคุยกับนักวิชาการก็ว่าสูงแล้วนะ
0: ครับก็อันนี้เองคือสิ่งที่ต้องติดตามเพราะว่าเป็นการคาดการจากค่าเฉลี่ยเดิมในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ก็จะส่งผลให้อุณหภูมิท้องทะเลครับบริเวณเส้นศูนย์สูตรของมหาสมุทรแปซิฟิกจะขยับไปอีกเป็น4องศาเซลเซียสกว่าๆเลยครับคุณเก๋ครับอันนี้คือความอุ่นของผิวทะเลบริเวณตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกครับ
1: ค่ะนะคะพูดถึงเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของฝนฟ้าเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะมีผลไม้ที่อยากจะพูดถึงแล้วก็วันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของทุเรียนภาคใต้เห็นตอนนี้เนี่ยมีข่าวออกมานะว่าผลผลิตทุเรียนเนี่ยที่อยู่ในภาคใต้มันเริ่มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ว่าต้นทุนการผลิตเนี่ยมันสูงขึ้นผลกระทบมาจากอะไรบ้างก็มาจากเรื่องของสงครามตะวันออกกลางแล้วก็มีความกังวลว่าถ้าหากผลผลิตมันออกสู่ตลาดพร้อมๆกันนะคะโดยเฉพาะในเดือนหน้าคุณผู้ฟังเขาเริ่มที่จะเป็นห่วงแล้วว่าอุตสาหกรรมทุเรียนในภาคใต้เนี่ยมันจะร่วงราคามันจะต่ำอันนี้อาจจะไปกดดันนะคะในจุดคุ้มทุนของเกษตรกรคนที่ออกมาให้ข้อมูลค่ะก็อันนี้เนี่ยเป็นนะคะเป็นทางด้านนะคะข้อมูลจากกรมส่งเสริมเกษตรนะก็วันนี้ออกมาให้ข้อมูลนะคะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่5ของจังหวัดสงขลานะคะเขาก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ทุเรียนที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้มันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะแล้วก็จะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดเนี่ยตั้งแต่ปลายเดือนนี้ปลายเดือนนะคะแล้วก็จะออกมากที่สุดช่วงเดือนกรกฎาคมฉะนั้นเองเนี่ยตัวเลขสำคัญนะคะลองดูนะคะพื้นที่ปลูกทุเรียนในภาคใต้เนี่ย 900,000 กว่าไร
0: ่
1: อันนี้ก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 4.56% พื้นที่ผลให้ผลผลิตเนี่ยประมาณสัก 664,599 ไร่ก็เพิ่มขึ้นอีกค่ะเพิ่มขึ้นประมาณ 6.83% ผลผลิตที่ออกมา 1,293 กิโลกรัมต่อไร่เพิ่มขึ้น 43.83% แล้วผลผลิตที่คาดการณ์ว่าจะออกนะ800,000 กว่าตัน 859,249 ตันค่ะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าไปเทียบกับในปี68ที่ผ่านมาถือว่าเพิ่มขึ้นถึง 53.62% ตัวเลขนี้กำลังจะสะท้อนอะไรนะคะที่ทางด้านคุณภูวเดชเนี่ยออกมานะคะให้ข้อมูลก็กำลังจะบอกว่าปี69เป็นปีที่ผลผลิตทุเรียนใต้เนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมากและอาจจะเป็นนะคะ1ในปีที่มีผลผลิตสูงที่สุดของภูมิภาคด้วยทีนี้ปฏิทินในการเก็บเกี่ยวหมอนทองในภาคใต้นะคะเขาจะเริ่มตั้งแต่22พฤษภาคมไล่มานะคุณติ๊งหน่วย
0: ครับ
1: ชุมพรระนอง8มิถุนายน69พังงากระบี่สตูล20มิถุนายน69เนี่ยก็จะเป็นโซนสุราษฎร์นครศรีธรรมราชตรังแล้วก็5กรกฎาคมก็จะเป็นโซนพัทลุงสงขลาแล้วก็ต่อเนื่องไป21กรกฎาคมก็จะเป็นปัตตานียะลานราธิวาสขณะเดียวกันนะคะอีก1ท่านนะคะออกมานะคะบอกว่าผลกระทบตอนนี้เนี่ยจากสงครามตะวันออกกลางที่มีผลต่อเรื่องของผลผลิตต้นทุนของทุเรียนก็คือคุณสุรศักดิ์กุลลายบอกว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยกำลังส่งผลให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นกระทบต้นทุนการผลิตโดยตรงเลยกระทบเกิดขึ้นอย่างไรบ้างน้ำมันเพิ่มขึ้นราคาปุ๋ยสารเคมีแพงขึ้นค่าใช้จ่ายดูแลสวนเพิ่มขึ้นแล้วบวกกับสภาพอา

0: าศที่แปรปรวนแบบนี้ที่เมื่อสักครู่เราคุยกันนะคะอากาศก็ร้อนจัดด้วย
1: คือร้อนแล้งเนี่ยทุเรียนจะยิ่งล้นตลาดนะคุณเก๋อันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนกังวลเหมือนกันว่ามันเกี่ยวกันได้ยังไง
0: คือต้นทุนของเขาเนี่ยมันแตะไปนะคะนะเขาบอกว่า 3,000 บาทต่อตันคือเดิมในภาวะปกติเนี่ยที่ไม่ได้มีภาวะอะไรต่างๆที่เป็นปัจจัยที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยต้นทุนผลิตจะอยู่ที่ประมาณสัก 50,000 ถึง 65,000 บาทต่อไร่หรือนะคะประมาณ 2,000 ถึง 2,500 บาทต่อต้นแต่ในปี69เนี่ยเขาก็พยายามที่จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้นทุนมันเพิ่มขึ้นขยับไปเป็น 75,000 ถึง 78,000 บาทต่อไร่หรือประมาณ 3,000 บาทต่อต้นก็คือเพิ่มขึ้นราวประมาณ 20-50% จากภาวะปกติเลย
1: ครับ
0: ทีนี้สิ่งที่ลงทุเรียนรายใหญ่ในจังหวัดชุมพรเนี่ยเขารับซื้อหน้าสวนเนี่ยประมาณ200บาทต่อกิโลก็บอกว่าราคานี้เนี่ยสาเหตุหลักเพราะอาจผลผลิตอาจจะยังออกมาไม่มากแต่ความกังวลก็คือเดี๋ยวมันจะมีออกมาเยอะๆก็คือช่วงเดือนหน้า
1: ใช่
0: กรกฎาคมเป็นช่วงที่ผลผลิตจะออกมาพร้อมๆกันจำนวนมากฉะนั้นเองเนี่ยก็มีโอกาสแล้วก็มีความเป็นห่วงว่าถ้าหากอุปทานเพิ่มเร็วกว่าความต้องการในการซื้อโอกาสในการปรับตัวของราคาก็จะลดลงด้วยจุดคุ้มทุนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะหายไปเลยนะคะฉะนั้นเองเนี่ยเขาก็มีความค่อนข้างที่จะกังวลสำหรับประเด็นนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าถ้าทุเรียนในพื้นที่ภาคใต้มันมีผลผลิตเพิ่มขึ้นออกมามากแบบนี้แล้วก็ต้นทุนอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นจากปัจจัยภายนอกเนี่ยการจัดการบริหารการส่งออกปริมาณที่มันเพิ่มขึ้นจะมีการจัดการอย่างไรจะกระทบรายได้ของเกษตรกรในวงกว้างหรือจะมีการเคลื่อนไหวอะไรยังไงเนี่ยอันเนี้ยต้องดูด้วยนะคะ
1: โอ้ใช่ครับนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะรายย่อยที่ผลิตเพื่อส่งออกก็จะมีผลมากๆเลยนะครับซึ่งตัวเลขปริมาณการส่งออกทุเรียนในปีที่ผ่านมาจากสมาคมทุเรียนไทยจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดเดียวนะครับที่ส่งออกทุเรียนถึงประมาณเกือบ 30,000 เที่ยวต่อการส่งเรียกว่าส่งทุเรียนเกือบ 30,000 เที่ยวต่อการส่งขณะที่สัดส่วนอีก 50% ก็จะมาจากพื้นที่ทางภาคใต้นั่นเองนะครับก็เรียกว่าปริมาณทุเรียนที่จะกระทบต่อการส่งออกก็จะมีปัจจัยเกี่ยวข้องกับเรื่องของธรรมชาติเอลนิโญนี่ก็มีส่วนนะนายกสมาคมทุเรียนไทยคุณกฤติเดชก็กังวลเหมือนกันครับแม้ว่าสถานการณ์ณขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อตัวเลขการส่งออกอย่างชัดเจนเพราะตอนนี้มีการขยายพื้นที่ปลูกอย่างต่อเนื่องแต่ก็หมายถึงว่าเกษตรกรรายย่อยไม่ได้ผลผลิตเต็มศักยภาพตามที่คาดหวังไว้เช่นเดียวกันนะครับก็เรียกว่าการทำสวนทุเรียนเดี๋ยวนี้เนี่ยต
0: ้
1: องลงทุนเป็นแสนเป็นล้านนะครับโอ้ก็ต้องลงทุนกันไปแหละครับเพื่อที่จะให้มีโอกาสโดยเฉพาะเรื่องของการรับซื้อโดยเฉพาะผู้รับซื้อเพื่อการส่งออกหรือว่าเราเอาไปขายลงซึ่งปัญหาภัยแล้งเนี่ยก็ยังมีผลกระทบโดยตรงต่อมาตรฐานของสินค้าด้วยโดยเฉพาะคนที่ลงทุนรับซื้อเหมาสวนซึ่งก็จะถูกเข้มงวดเข้มข้นในการตรวจสอบขนาดและก็น้ำหนักเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับอีกทั้งกระบวนการคัดทุเรียนของลงเนี่ยก็จะคัดเป็นเกรด A B C ผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานก็ออกมาเป็นเกรด C ใช่ไหมล่ะครับอ
0: ัน
1: นี้ก็ส่งออกไม่ได้นี่แหละครับคือปัญหาทุเรียนที่ตกเกรดถ้าบรรจุลงกล่องไปจะทำให้หน้าตาแบรนด์ทุเรียนไทยเราแย่ลงนั่นเองก็อันนี้คือแง่มุมของมูลค่าทางเศรษฐกิจครับที่วันนี้ทุเรียนเกรด A และก็เกรด B สามารถส่งออกในราคาประมาณ125บาทต่อกิโลกรัมแต่ว่าถ้าเป็นเบอร์ C จะเหลือ85ถึง90บาทอันนี้คือราคาส่งหน้าสวนนะคุณเก๋ก็ถือว่ารายได้อาจจะหายไปมากกว่าครึ่งเลยทีเดียวนะแล้วก็ตอนนี้ผลผลิตก็กำลังไหลเข้าสู่ตลาดในประเทศแล้วก็ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะล้นตลาดอีกด้วยอ้าวงานเข้าท่านรองสุภจีหรือเปล่าครับเนี่ยต้องเตรียมตัวกันแล้วนะที่จะระบายก็ถือว่าที่ผ่านมาท่านก็รีบระบายแล้วนะคุณเก๋ใช่ไห
0: ม
1: ทุเรียนราคาถูก
0: จากทุเรียนทางโซนภาคตะวันออกใช่ไหมคะท
1: ี
0: นี้ก็เดี๋ยวรอดูรับมือกับทุเรียนในใต้กันบ้างนะคะแต่ว่าเห็นเกษตรกรที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาก็มีความหวังเหมือนกันนะเขายังมีความหวังจากทุเรียนพรีเมียมอะค่ะที
1: ่
0: เป็นทุเรียน

0: พันธ์หมอนทองเขาก็บอกว่าให้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วปัจจุบันอ่ะมันก็ยังครองตลาดอยู่นะประมาณสัก 70% แล้วก็มีทุเรียนสายพันธุ์เฉพาะแล้วก็พันธุ์เมืองรวมประมาณ 30% อันนี้ก็มีความหวังว่ายังสามารถทำตลาดได้อย่างกลุ่มที่มีโอกาสเติบโตเป็นทุเรียนนะคะมูซันคิงเบตงของจังหวัดยะลา
1: อันนี้ดิฉันลูกมันเล็กๆก็เหมือนพันกระดุมเหมือนกันนะคุณเก๋
0: แต่
1: ม
0: ัน จะเล็กกว่าเป็นไง
1: โอ้ราคาก็ไม่ธรรมดา
0: แสดงว่าเคยชิมแล้ว
1: เคยชิมครับก็ตอนนั้นแค่กิโลละ90บาทเองนะตอนนั้นที่ผมไปสักประมาณเกือบ10ปีที่แล้วไปกินที่เบตงเลยครับ
0: โอ้ไปถึงพื้นที่เลยดิฉันยังไม่มีโอกาสได้กินนะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปลองหาทานบ้างแล้วก็มีพันสาลิกาพังงาจากพังงาด้วยแล้วก็มีชนีกงหราจากอำเภอกงหราจังหวัดพัทลุงค่ะหมอนทองตะโหมดจังหวัดพัทลุง
1: นั่น
0: โอ้มีแต่แบบว่าชื่อที่ดิฉันไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่นะ
1: ตะโหมดนี่ก็บ้านเกิดแป้งนานโหนดยังไงล่ะผมก็ไปอยู่มาตอนนั้นไปทำข่าวตามล่าแป้งนานโหนดเสียแป้งอยู่ที่อันนี้ไปแถวแถวอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงก็เลยได้มีโอกาสได้ไปเยือนตะโหมดแต่ยังไม่ได้กินทุเรียนตะโหมดเลยคุณเก๋ตอนนั้นไปฝนตกหนักมากเลยมีแต่ป่ายางครับ
0: ค่ะนะคะเขาก็บอกว่าเป็นพันธุ์พื้นเมืองที่มีโอกาสที่จะเติบโตเหมือนกันแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็ขายได้ราคาเหมือนกันแล้วก็หลายสวนเนี่ยเริ่มที่จะทำตลาดออนไลน์แล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้นด้วยนะคะจากทุเรียนที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองเหล่านี้นะคะจบท้ายด้วยสำหรับข่าวนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะก็วิเคราะห์การติดตามเรื่องของสหรัฐอิหร่านสรุปเอาไงกันแน่เนี่ยงงไปหมดแล้วนะ
1: ใช่เดี๋ยวให้อาจารย์ปณิธานมาชี้ชัดฟันธงพักกันก่อนครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบเก้านาทีครับช่วงสุดท้ายกันแล้วสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันอาทิตย์วันนี้ก็ทักทายพี่มายุรีเพิ่มเติมครับส่งรูปมาให้เราดูว่าที่บ้านมีฝนตกโปรยๆแต่ว่ามีแดดแล้วแดดออกแล้วใช่ไหมล่ะครับพี่สิทธิธรรมครับก็ส่งข้อความโศกเศร้าเข้ามาบอกว่าลาแล้วทูลกระหม่อมแก้วของชาวไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไหลนั่นเองครับขอบคุณพี่อมรด้วยนะครับพี่สุบัชชัยที่ดิน689พี่สุบัชชัยจันนิตรวมถึงพี่บัวเรียมพี่บัวเรียมเนี่ยก็มาช่วยผมไขข้อข้องใจเอลนินโยเด็กชายลานินญาเด็กหญิงค่ะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากๆเลยครับพี่บัวเรียมครับพี่อิสรชนบอกว่าตอนนี้อากาศแปรปรวนล่าสุดฟ้าผ่าที่กกต.ไปแล้วหลายครั้งโอ้แค่แลบหรือเปล่าพี่ยังไม่ได้ผ่ามั้งพี่อาจจะแค่ร้องแล้วก็แลบเฉยๆนะครับทักทายพี่กาแฟโบราณกับปลาท่องโกพี่สุขพัฒน์พิมรัตน์บอกว่าที่ลาดพร้าว71นาคนิวาสตกแล้วครับฝน
0: ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งท่านนะคะพี่บุญมากพี่

0: คุณมาบอกว่ารามอินทา68หรอเมื่อสักครู่หนึ่งฝนตกลงมานิดนึงครับ
1: อ๋อนิดเดียวนะ
0: นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งพี่บัวเตรียมบอกว่าสวัสดีขอให้สงครามหยุดจริงๆนะ
1: ครับ
0: เออนะเพราะว่าเห็นว่าทรัมป์อะไรเนี่ยบอกว่าตั้งแต่เกิดสงครามทรัมป์พูดถึงเรื่องสันติภาพมาถึง52ครั้งแล้วค่ะ
1: โอ้นี่พี่อุตส่าห์นับเลยเหรอครับว่าครั้งทรัมป์อยากจะเจรจาแล้วก็ลงนามถึง52ครั้งด้วยกัน
0: แต่สรุปก็ยังไม่ได้สักทีใช่ไหมคะ
1: แต่ว่าวันนี้แหละครับครบรอบ100กว่าวันของการทำสงครามระหว่างสหรัฐอิหร่านรวมถึงยังมีประปรายในส่วนของอิสราเอลแล้วก็เลบานอนด้วยนะครับก็เรียกว่าในห่วงเวลานี้เองหลายคนจับตาว่าถึงเวลาหรือยังครับที่โลกจะได้สงบสุขกันได้แล้วก็ถือว่าวันนี้เองความเคลื่อนไหวล่าสุดนั้นก็ยังอยู่ที่เรื่องของท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งก็ยังคงยืนยันนะว่าวันนี้วันคล้ายวันเกิดในปีที่80ของตัวเองก็อยากจะฉลองข่าวดีเหรอด้วยการที่จะโชว์ให้โลกเห็นว่าสหรัฐกับอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงแล้วก็จะลงนาม MOU เป็นบันทึกความเข้าใจระหว่างกันนะครับที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มูซอันนี้แหละครับคือข่าวดีที่หลายคนรอคอยและจะเปิดเมื่อไหร่นั่นก็คือจะต้องติดตามแล้วครับสำหรับเรื่องของการลงนามซึ่งแน่นอนว่าลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์หลายคนก็อยากรู้ว่าเป็นยังไงนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นการส่งสัญญาณและก็บอกให้ทราบก่อนแล้วว่าจะพูดคุยนะไม่สู้ไม่รบไม่ใช้กำลังและอาวุธกันอีกต่อไปแล้วครับคุณเก๋ครับ
0: ระหว่างรอสายอาจารย์นะคะพูดถึงเรื่องของทรัมป์เนี่ยเรื่องของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเมื่อวานคุณติ้งหนุ่ยเห็นข่าวไหมที่เขาเปิดแฟ้มลับ UFO ชุดที่3อ่ะ
1: เหรอ
0: เออ
1: เป็นไง
0: พบลูกบอลสีแดงปริศนาในท้องฟ้าอะไรแบบเนี้ยเขาก็มีการวิเคราะห์กันใหญ่เลยนะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าหรือเทคโนโลยีนอกโลกหรือเปล่าแล้วทำไมช่วงนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยเปิดชุดเรื่องของ UFO เนี่ยออกมาเรื่อยๆๆๆๆเลยนะเห็นบอกว่าเป็นเอกสารลับชุดใหม่72รายการเลยอ่ะเม
1: ื่
0: อวานนี้มีข่าวว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยเอกสารที่รวมถึงรูปภาพรวม72รายการซึ่งเป็นไฟล์ชุดที่3ของปรากฏการณ์ผิดปกติที่ไม่สามารถระบุได้แล้ววัตถุบินที่ไม่สามารถระบุได้ UFO หลังเปิดเผยแฟ้มลับชุดแรกแล้วก็ชุดที่2เมื่อวันที่8พฤษภาคมแล้วก็22พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะบอกว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่มาจากสำนักงานสอบสวนกลาง FBI สำนักข่าวกลองกลางของ CIA และก็จากกระทรวงกลาโหมเองด้วยมีคำให้การทั้งของพยานวิดีโอแล้วก็ภาพวาดจำลองซึ่งบอกว่ารายงานจากข้อมูลชุดที่3ระบุพบเห็นวัตถุทรงกลมลูกบอลเรืองแสงในพื้นที่แถบตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเนี่ยค่ะแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะรายงานฉบับหนึ่งของ FBI เนี่ยบอกว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการระบุถึงการสัมภาษณ์พยาน2คนบอกว่าพบเห็นแสงสว่างจ้าเข้มข้นตรงใจกลางสวนหลังบ้านของพวกเขาในค่ำคืนหนึ่งแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวตนของผู้ให้สัมภาษณ์แล้วก็พิกัดสถานที่แน่ชัดเนี่ยอันนี้ถูกปกปิดเป็นการรักษาเป็นความลับนะแต่ว่าพยานก็ออกมาอ้างว่าวัตถุทรงกลมสีแดงดังกล่าวเนี่ยมันมีความกว้างประมาณ1เมตรแล้วก็ตรงกลางอะค่ะตรงกลางมีดวงอาทิตย์เป็นพลาสมาสีขาวขนาดเท่าลูกบาสเกตบอลอยู่แล้วพยานก็ยังเห็นวัตถุทรงกลมลำที่2โดยทั้ง2ลำเนี่ยดูเหมือนจะผูกติดกันเอาไว้ขณะที่พวกมันเคลื่อนที่ห่างออกไปแล้วก็ในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาพยานก็อ้างว่าพบเห็นวัตถุทรงกลมสีขาวอีกหลายลำบินอยู่เหนือบ้านในระดับความสูงที่มากขึ้นด้วยขณะเดียวกันบอกว่าการดำเนินการดังกล่าวของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเนี่ยเป็นไปตามคำสั่งของฝ่ายบริหารซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐเนี่ยมีการลงนามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็ไปถามผู้เชี่ยวชาญนะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมองเหตุการณ์นี้อย่างไรแล้วข้อมูลเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้มากน้อยขนาดไหนเป็นจริงหรือเปล่านะคะว่าข้อมูลเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นหลักฐานที่สรุปได้แน่ชัดนะว่าวัตถุเหล่านั้นเป็นเทคโนโลยีของสิ่งมีชีวิตจากภายนอกโลกหรือมนุษย์ต่างดาวแต่ว่าก็เห็นสหรัฐออกมาเปิดเผยชุดข้อมูลเรื่อง UFO เนี่ย เรื่อยๆเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: เออ
1: ก็ทำให้เห็นว่า UFO เนี่ย

0: นอกจากที่เคยรู้ว่ามันเป็นจานบินมันยังเป็นกลมๆคล้ายกับแสงใช่ไหมลูกพลาสมาอะไรสักอย่างหนึ่งก็เรียกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีการเผยแพร่ออกมาเป็นครั้งที่3แล้วก็เป็น3ลูกที่เหมือนเป็น3วงกลมเรืองแสงปริศนาก็เรียกว่าอันนี้เองจะเป็นการล่าท้าความจริงจากทรัมป์หรือเปล่าทรัมป์อาจอยากจะกู้โลกบุกเบิกอวกาศและอาจจะเตรียมความพร้อมในการสำรวจหรือมีอะไรตรงนี้อะไรหรือเปล่าม
1: ันเป็นประเด็นอะไรหลายคนก็กำลังวิเคราะห์กันอยู่ว่าการที่ทางสหรัฐตั้งใจที่จะปล่อยเกี่ยวกับเรื่องของไฟล์ต่างๆเรื่องของ UFO ออกมาเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์อะไรและเป้าหมายของเขาคืออะไรเขากำลังจะใช้ UFO เรื่องของเอเลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเครื่องมือที่มองได้ในมิติไหนอย่างไรหรือเปล่านะย้อนกลับไปอ่านข่าวหลายๆข่าวเนี่ยเขาก็มีการวิเคราะห์กันเอาไว้ก็แปลกดีนะ
0: ก็อาจจะเป็นการไขปริศนาเรื่องของ UFO ในยุคที่ทรัมป์ยังเป็นประธานาธิบดีอยากจะให้โลกได้กระจ่างสักทีหรือเปล่าครับเพราะว่าหลังจากที่มีการเผยแพร่ภาพ UFO ออกมาเป็นชุดที่3แล้วก็มีการระบุตำแหน่งให้เห็นชัดๆเลยนะว่ามันปรากฏตัวซ้ำๆได้เหมือนกัน
1: อัน
0: นี้ก็คือสิ่งที่พยายามจะมีการค้นหาความจริงกันอยู่ถึงขั้นส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักข่าวกรองแห่งชาติไปสืบสวนเลยทีเดียวนะคุณเก
1: ๋
0: เขาเอาจริงนะทรัมป์เนี่ยก็ส่งเจ้าหน้าที่ของDNI ครับเป็นสำนักข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐไปสืบสวนการพบเห็นวัตถุเรืองแสงรอบๆฐานทัพสหรัฐด้วยเหมือนกันก็ปรากฏว่าระหว่างเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ทั้งตัวทหารและก็นักบินก็ได้เห็นวัตถุเรืองแสงเหล่านี้ในระยะประชิดประมาณแค่20ฟุตจากฮอแค่นั้นเองด้วยครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือสิ่งที่แม้แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังอยากจะรู้ด้วยเช่นกันนะครับ
1: โอ้นะแล้วก็เห็นในโลกโซเชียลที่เขาแชร์กันไหมคะตอนนี้เขาก็ถามกันว่าที่ทรัมป์ยืนคุยกับคนชุดแดงๆหน้าขาวๆอะไรนั่นนะสรุปยังไงเป็นใครมาจากไหนแล้วเป็นภาพ AI หรือว่าเป็นอะไรก็เป็น
0: เทคโนโลยีพลังงานล้ำยุคหรือเปล่าคุณเก๋ที่วันนี้เองทรัมป์พยายามจะเข้าถึงเทคโนโลยีเข้าถึงแหล่งพลังงานที่มันขับเคลื่อนวัตถุเหล่านี้ได้ให้มันลอยตัวได้นานหลายชั่วโมงพุ่งขึ้นด้วยความเร็วสูงอันนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงโลกก็ได้นะคุณเก๋นะก็นี่แหละครับต้องติดตามแล้วครับว่าสหรัฐและโดนัลด์ทรัมป์เองกำลังมองเรื่องของ UFO อย่างไรในมุมมองของทั้งเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงเขาจะมองไปถึงเรื่องของการทำสงครามในอนาคตอีกต่อไปด้วยเหมือนกันนะคุณเก๋นะ
1: แล้วตามข่าวอะคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องของไฟล์อะไรต่างๆเนี่ยที่ปล่อยออกมาเนี่ย
0: ครับ
1: เป็นกลาโหมนะเป็นกลาโหมของสหรัฐเลยนะคะอ่ะก็เดี๋ยวได้ติดตามกันด้วยนะคะสำหรับประเด็นนี้อ่ะทีนี้ไปดูข่าวอื่นๆกันบ้างนะคะวันนี้มันมีข่าวน่าสนใจนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นมุมเรื่องของน่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจหน่อยนะเพราะว่าเห็นวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับทางนายกรัฐมนตรีเตรียมที่จะมีการตั้งบอร์ดนะคะตั้งบอร์ดเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็เหมือนกับว่ากำลังจะทำให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางเป็นฮับนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตชิปผลักดันให้เกิดชิปแบบว่า Make in Thailand เพื่อเป็นการยกระดับไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมนะคะเซมิคอนดักเตอร์ของอาเซียนเลยนะที่ตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยก็คือประมาณปี2593นู่นเลยค่ะวันนี้มีข่าวนะคะว่ามีการแต่งตั้งเรื่องของคณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงแห่งชาตินะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะยาวของประเทศค่ะทีนี้ทำไมนะคะทำไมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยจึงสำคัญกับเศรษฐกิจไทยนะคะก็เห็นมีการรายงานข่าวออกมาบอกว่าเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมยุคใหม่เลยนะคะคืออะไรก็คือเนี่ยที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยคุณผู้ฟังสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์AI หุ่นยนต์รถยนต์ไฟฟ้า EV อุปกรณ์การแพทย์ Data Center แล้วก็ระบบอาวุธแล้วก็ความมั่นคงก็พูดง่ายๆว่าถ้าไม่มีชิปก็ไม่มีเศรษฐกิจดิจิทัลนั่นเองนะคะก็รัฐบาลก็เลยมองเห็นถึงความสำคัญตรงนี้เนี่ยบอกว่าถ้าหากไทยสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมตรงนี้ได้จะช่วยยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจแล้วก็ลด

0: การติดกับดักรายได้ปานกลางนะคะเป้าหมายเนี่ยก็คือวางเอาไว้3ด้านด้วยกันนะคะที่จะทำให้สำเร็จในการผลักดันให้มีชิปMake in Thailand ภายในปี2593ก็คือระยะเป้าหมาย3ด้านเนี่ยดึงดูดการลงทุนก็พยายามที่เหมือนกับว่าตั้งเป้าเอาไว้จะดึงเม็ดเงินในการลงทุนรวมนะคะ 2.5 ล้านล้านบาทเข้าสู่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงรวมไปถึงการพัฒนากำลังคนตั้งเป้าสร้างบุคลากรทักษะสูงนะคะมากกว่า 230,000 คนเพื่อที่จะรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตขณะที่3นะคะก็คือนะคะสิ่งที่จะผลักดันก็คือชิปนะคะ Make in Thailandเป้าหมายสูงสุดก็คือให้ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ชิปที่พัฒนาแล้วก็ผลิตในประเทศไทยได้จริงนั่นเองค่ะ
1: เอาละครับตอนนี้ได้เวลาที่เราจะไปวิเคราะห์ถึงท่าทีของสหรัฐและอิหร่านกับการลงนามยุติสงคราม100วันสรุปแล้วจะจบในวันนี้หรือจะมีความคืบหน้าอย่างไรไปวิเคราะห์กับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและก็การต่างประเทศตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณจักรเพชรครับคุณจุฬารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับ
1: ครับอาจารย์มองถึงความเป็นไปได้ที่โลกเราจะใกล้เข้าสู่วันแห่งสันติภาพจะสงบสุขได้หรืออย่างครับอาจารย์ครับดูจากท่าทีในขณะนี
2: ้ครับครับจากท่าทีความรู้สึกของคนส่วนใหญ่นะครับก็เชื่อว่ามีการขยับเข้าไปใกล้สันติภาพมากขึ้นนะครับแต่แน่นอนนะครับทางอิหร่านก็ยังยืนยันนะครับว่าจะยังไม่มีการลงนามทางระบบออนไลน์อย่างที่เป็นข่าวในวันนี้นะครับ
1: ครับ
2: คงจะต้องรอรายละเอียดขั้นสุดท้ายนะครับของทางระบบของอิหร่านซึ่งอาจจะต้องรอนะครับความเห็นจากหลายฝ่ายค่อนข้างซับซ้อนอย่างที่เราทราบนะครับจากผู้นำสูงสุดทางศาสนานะครับจากทางฝ่ายกองกำลัง IRGC แล้วก็ทางฝ่ายนะครับการทูตและการเมืองรวมทั้งทางรัฐสภาก็ต้องใช้เวลาก็ทางสหรัฐก็ออกปากนะครับว่าทางอิหร่านเนี่ยใช้เวลามากเกินไปแต่ว่าความรู้สึกก็คือว่าการขยับเข้าไปเพื่อที่จะลดระดับการเผชิญหน้าเนี่ยคงจะเกิดขึ้นแน่นะครับคุณจักรเพชรครับ
1: ครับ
2: ที่สหรัฐครับแต่ว่าความสำเร็จจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ที่60วันหลังจากนี้นะครับว่าจะต้องไปนั่งคุยกันอย่างจริงจังในรายละเอียดหลายเรื่องนะครับอิหร่านยังมีความเป็นกังวล 2-3 เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องช่องแคบเนี่ยก็ยังเห็นต่างกันอยู
0: ่
2: นะครับเพราะว่าจะเปิดแบบไหนใครจะคุมแบบไหนแล้วจะเข้าระบบเป็นยังไงนะครับเรื่องทรัพย์สินที่ยึดไปนะครับแต่ว่าเรื่องที่ไม่ค่อยจะเป็นปัญหาเท่าไหร่แล้วก็เหนือความคาดหมายก็คือเรื่องอาวุธนิวเคลียร์นะคร
1: ับ
2: ดูเหมือนกับว่าจะตกลงกันได้พอสมควรและอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้สหรัฐเนี่ยที่บอกมารวบหัวรวบหางพยายามจะบอกว่าจบแล้วครับ
0: ตกลงกันได้นี่คือตกลงยังไงคะอาจารย์เพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยก่อนหน้านั้นก็เจรจากันยากมากพอสมควรเลยนะคะ
1: ครับ
2: ตกลงแบบอาจจะพูดภาษาชาวบ้านแบบไม่ค่อยตกลงนะครับ เพราะว่าทางสหรัฐทางท่านพิชัยบอกว่าก็มันฝังอยู่เรียบร้อยแล้วมันก็จบไปแล้วนะครับมันฝังอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบแต่ว่าถ้าตกลงกันได้ก็ต้องมีการยืนยันนะครับจาก อย
0: ่
2: างเช่นทบวงพลังงานปรมาณูว่าไอ้ที่ฝังไว้แล้วเนี่ยนะครับจะไม่ขุดขึ้นมาพัฒนาอีกนะครับอาจจะไม่ต้องขุดขึ้นมาเอาไปให้เก็บไว้ที่สหประชาชาติอย่างที่เสนอกันหรือว่าให้สหรัฐเอาไปให้รัสเซียเอาไปให้จีนเอาไปนั่นจะอันตรายมากนะครับเพราะว่ามันเพิ่มสมรรถนะแล้วแต่ว่าถ้าฝังอยู่แล้วฝังอยู่ลึกนะครับแล้วก็ถ้าอิหร่านยอมซึ่งเขาคงไม่บอกว่ายอมแน่ครับเพราะว่าการเปิดให้ไอ้เข้าไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ย มันเป็นความลับนะครับแล้วมันก็จะเสียศักดิ์ศรีเยอะแต่ว่าเบื้องหลังเบื้องลึกเนี่ยถ้าจะตกลงกันได้เรื่องนี้ IAEA ทบวงพลังงานปรมาณูสากลซึ่งเคยเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่หลักแล้วก็ทำได้ดีมาโดยตลอดนะครับจนมามีปัญหาในช่วงหลังๆนี่เอง
1: และ
2: รวมทั้งกับเกาหลีเหนือด้วยก็เคยทำได้ดีก็คงจะต้องเข้าไปตรวจสอบว่ามันฝังอยู่จริงๆและไม่เอาออกมานะครับแต่ทีนี้การตรวจเนี่ยเมื่อไปตรวจแล้วเนี่ยบางทีพอกลับมาก็ขุดขึ้นมาอีกนะครับแล้วว่าอย่างที่เกาหลีเหนือทำก็คือว่าพอ IAEA กลับก็เอาออกมาเพิ่มสมรรถนะอีกอันนี้แล้วไม่ยอมอนุญาตให้กลับเข้าไปตรวจตรงนี้มันเป็นรายละเอียดที่60วันเนี่ยจะต้องคุยกันให้ดีครับ
1: ครับแต่ก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีอาจารย์มองท่าทีของอิหร่านอย่างไรบ้างครับ
2: ผมก็คิดว่าเป็นชัยชนะของผู้ที่พ่ายแพ้ไปแล้วนะคร
1: ับ
2: ก็คือว่าผู้นำสูงสุดของเขาก็เสียชีวิต

0: วันนี้ก็มีการพูดถึงเยอะนะครับก็ครบรอบการเสียชีวิตนะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับมีข่าวออกมาเยอะ
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็ถือว่าฟื้นคืนมาจากนะครับพูดง่ายๆว่าจากที่แทบจะหมดชีวิตหรือสิ้นสติไปนะครับผู้นำสูงสุดทั้งระบบนะครับทางทหารทางฝ่ายการเมืองเนี่ยถูกสังหารเยอะมากนะครับและไม่ทราบว่าเท่าไหร่กันแน่ด้วยซ้ำแล้วก็กลับมาได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับและยังสามารถควบคุมช่องแคบได้อันนี้ถือว่าตามตำราสมัยใหม่นี้ต้องถือว่าเป็นความอัศจรรย์อย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าตามตำราของทางการทหารก็เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นสงครามผสมมาตรนะครับที่อิหร่านเตรียมตัวมานานแล้วก็อเมริกันก็เคยแพ้แบบนี้มาแล้วที่เวียดนามนะครับที่อัฟกานิสถานจริงๆก็ถ้าเอาคนที่เคยรบก็ไม่ได้แปลกมากนักแต่ว่าลักษณะของมันวิธีการทำสงครามเนี่ยมันดูน่ากลัวแล้วก็ทำให้คนตอนแรกก็คิดว่าอิหร่านก็คงจะยืนระยะไม่ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ด้วยจิตวิญญาณด้วยนะครับด้วยการเตรียมตัวด้วยนะครับแล้วก็ด้วยระบบที่เขาวางไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะครับแต่จริงๆก็มีตัวอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็คือยูเครนนะครับซึ่งก็ยืนระยะกับรัสเซียได้อย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นตำราอสมมาตรซึ่งเพิ่มด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มการต่อรองแล้วก็แน่นอนนะครับมีมหาอำนาจที่เข้มแข็งคอยหนุนหลังอยู่นะครับ2-3 ชาติแต่ปราศจากมหาอำนาจ2-3 ชาติเหล่านั้นก็จะยืนระยะไม่ได้อยู่นะครับก็องค์ประกอบหลายอย่างนะครับแต่สุดท้ายแล้วต้องเป็นคนอิหร่านนะครับแล้วก็เป็นผู้นำเป็นประชาชนของเขานะครับที่ยังสามารถร่วมมือร่วมใจยืนหยัดอยู่ได้ที่คาดว่าเขาจะล้มผู้นำของเขาก็ไม่เป็นจริงนะครับ
2: ค่ะอาจารย์ขอสั้นๆอีกสัก1 นาทีนะคะถ้าสมมติว่ายุติสงครามกันได้จริงๆนะคะตกลงกันเรียบร้อยเนี่ยผลลัพธ์จะส่งผลต่อเสถียรภาพตะวันออกกลางแล้วก็เศรษฐกิจโลกยังไงบ้างคะ
0: จะไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญขณะนี้ก็ออกมาสรุปว่าการฟื้นตัวเนี่ยใช้เวลามากกว่าที่คิดนะครับเพราะว่าความรุนแรงของมันและระบบของมันก็เปลี่ยนไปหมดนะครับโอเปกก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับการผลิตก็จะไม่เหมือนเดิมพลังงานทางเลือกต่างๆก็จะเปลี่ยนไปเยอะก็พูดง่ายๆว่าระดับความสำคัญของพลังงานแบบดั้งเดิมก็จะลดลงไปพลังงานทางเลือกก็เหมือนกับหลังโควิดนะครับระบบใหม่ก็เข้ามาแทนที
1: ่
0: นะครับแต่ว่ากว่าจะระไหวจะแทนที่กว่าระบบเก่าจะฟื้นตัวก็ปรากฏว่าเราจะต้องรอกันอีก2-3 ปีครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ทุกประเทศกำลังส่งสัญญาณว่า2-3 ปีนี้อาจจะหนักหนาสาหัสนะครับมากแล้วก็การยุติสงครามก็ไม่ได้ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นอย่างทันตาเห็นครับ
1: ครับผมแม่วันนี้ได้ความรู้อีกแล้วครับต้องขอบคุณอาจารย์ปณิธานไปอย่างสูงเลยนะครับ
2: ขอบพระคุณมากค่ะ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรครับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศครับก็ได้เห็นแนวโน้มที่ดีนะคุณเกนะโลกจะได้มีสันติภาพเราจะได้อยู่อย่างปกติสุขสักทีครับ
2: เดี๋ยวฉันขอปิดท้ายอีกนิดนึงนะคะสั้นๆนะคะสวนะคะชัตวันนะคะก็ออกมาโต้คุณไอติมนะก
1: ับ
2: เรื่องของคลิปกกต.นะคะบอกว่ามันก็ยังพิสูจน์ไม่ได้หรอกว่ามีกระบวนการในการหัวสวนะคะเพราะว่าก็ยังไม่รู้ว่าใครจะได้รับเลือกเป็นสวฉะนั้นเองเนี่ยก็อย่าเหมารวมอันนี้ก็อ่านเป็นพาดหัวนะคะเดี๋ยวมีรายละเอียดก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นประเด็นเนี่ยต่อเนื่องแล้วก็
1: พร
2: ุ่
1: งน
2: ี
1: ้ร้อนแน่นอนเพราะมีประชุมสวกันด้วย รอติดตามกันนะครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราสองคนพร้อมทีมงานลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30 ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41 สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

วลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนถ่ายทอดเรื่องราวพระเมตตาที่ทรงมีต่อคน

0: พิการนางสายสมวงศาสุลักษ์ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เล่าถึงความประทับใจในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาว่าจากที่ตนได้ถวายงานใกล้ชิดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถในนามมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2535พระองค์พามีพระชันษา11ชันษาได้เห็นการเลี้ยงดูปลูกฝังของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยในปีพ.ศ. 2538ที่ย่านจรัญสนิทวงศ์เกิดน้ำท่วมพระองค์พาทรงพระเมตตาทูลขอรัชกาลที่9เริ่มต้นมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาและมีโครงการช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากในหลายพื้นที่ทรงฟื้นฟูปรับที่อยู่อาศัยมีพระเมตตาแก่ผู้ยากไร้จากที่พระองค์เห็นเด็กที่มีอาการทางสติปัญญาได้พยายามเรียนรู้ก็ทรงให้โอกาสเด็กพิการทางสติปัญญาได้ชงกาแฟเป็นบาริสต้าทรงอนุญาตให้มีบูธนำผลิตภัณฑ์คนปัญญาอ่อนมาจำหน่ายในงานเพื่อนพึ่งพาและงานต่างๆทำให้ผู้พิการทางสติปัญญาดีใจที่ได้ทำงานนอกจากนี้ยังมีพระเมตตาทรงฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมริเริ่มให้ชาวบ้านได้ทอผ้าเลี้ยงกบปรับเปลี่ยนอาชีพในช่วงที่ไร่นาเสียหายมีพระเมตตาห่วงใยแก่คนพิการกำชับให้ย้ายออกจากพื้นที่ภัยพิบัติก่อนเกิดเหตุคลังเผยไทยช่วยไทยพลัสยอดสะสมทะลุ 29,000 ล้านดีเดย์พรุ่งนี้เปิดใช้ผ่านเดลิเวอรี่ความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ล่าสุดกระทรวงการคลังเปิดเผยยอดการใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 1-13 มิถุนายนที่ผ่านมาทะยานพุ่งสูงถึง 29,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์มาใช้จ่ายครบโควต้า 1,000 บาทของเดือนนี้แล้วกว่า 2,600,000 คนสะท้อนถึงการตอบรับอย่างล้นหลามในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากล่าสุดโครงการเตรียมเพิ่มความสะดวกในการใช้จ่ายกับประชาชนโดยจะดีเดย์เริ่มให้สั่งอาหารและสินค้าผ่าน Delivery ได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปมีรายงานว่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับส่งอาหารชั้นนำทุกค่ายพร้อมใจเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงในวันพรุ่งนี้เวลา 11:30 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนายเอกนิติทันตภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมกันเป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมกับผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อคิกออฟระบบอย่างเป็นทางการและชี้แจงแนวทางการใช้งานกับประชาชนต่อไปเหตุโจมตีทางไซเบอร์ทำ4ธนาคารอิหร่านปั่นป่วนคณะกรรมการประสานงานธนาคารแห่งรัฐของอิหร่านเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าเหตุโจมตีทางไซเบอร์ทำให้ระบบธนาคารรายใหญ่4แห่งของอิหร่านเกิดการขัดข้องรวมถึงธนาคารแห่งชาติอิหร่านหรือ BMI ลูกค้าต่างรายงานปัญหาการหยุดชะงักในการใช้งานระบบโมบายแบงกิ้งออนไลน์แบงกิ้งตู้เก็บเงินสดและหรือ ATM เครื่องรูดบัตรชำระเงินหรือ POSรวมถึงบริการบัตรบางประเภทจากการตรวจสอบทางเทคนิคอย่างละเอียดพบว่าเหตุระบบธนาคารล่มมีสาเหตุมาจากการโจมตีทางไซเบอร์ในวงจำกัดทางทีมเทคนิคธนาคารต่างดำเนินการมาตรการป้องกันและซ่อมแซมระบบที่จำเป็นแล้วจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าข้อมูลลูกค้าเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่พบการรั่วไหลของข้อมูลใด
1: ๆข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพ
7: กำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.

0: จริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะณัชนนท์แจงที่มาเงินรักษาโรคหัวใจเนวินให้กู้พร้อมใช้เป็นหลักฐานใหม่ยื่นอุทธรณ์ปปช.นายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเรื่องเกี่ยวกับมรสุมชีวิตที่ต้องพิสูจน์ความจริงโดยมีเนื้อหาแจ้งที่มาของเงินค่าผ่าตัดรักษาโรคหัวใจระบุว่าได้กู้ยืมเงินจากนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรและประธานบริหารบริษัทบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจำกัดมีสัญญากู้เงินชัดเจนโดยมีรายละเอียดแพทย์ตรวจพบว่าตนเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นและต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนทันทีหลังจากปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ได้เพียงสมัยประชุมเดียวในตอนแรกแพทย์ประเมินค่าใช้จ่ายในการนอนโรงพยาบาล7วันไว้ไม่เกิน 400,000 บาทแต่เหตุการณ์กลับพลิกผันรุนแรงเกิดภาวะแทรกซ้อนน้ำในเยื่อหุ้มหัวใจแพทย์พยายามเจาะระบายน้ำออกทางซี่โครงแต่ไม่สำเร็จจนต้องตัดสินใจผ่าตัดซ้ำที่แผลเดิมส่งผลให้ต้องนอนรักษาตัวยาวนานกว่า20วันและค่าใช้จ่ายทั้งหมดพุ่งสูงถึง 900,000 บาทในนาทีวิกฤตไร้ทางออกและต้องหาเงินมาจ่ายโรงพยาบาลตนนึกถึงใครไม่ออกนอกจากนายเนวินชิดชอบซึ่งในยามนั้นนายเนวินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามหลักมนุษยธรรมในฐานะผู้ใหญ่ที่เอ็นดูโดยทางโรงพยาบาลรับรู้และทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามเรื่องนี้กลับถูกนำไปร้องเรียนปปช.ซึ่งตนจะนำหลักฐานชิ้นใหม่นี้เป็นสัญญากู้ยืมเงินที่ทำขึ้นเมื่อ20พฤศจิกายนปี2562พร้อมพยานบุคคลเพิ่มเติมเข้าสู่กระบวนการพิจารณาซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของปปช.ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX ไบเทค026867222
3: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง M-POD News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-POD News โทร02-201-6373
0: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์วีคเอนด
5: ์สวัสดีค่ะยินดีต
6: ้อน
5: ค
6: ่
5: ะสวัสดีค่ะพี่โยวันนี้พี่โยอยู่ที่ไหนนะคะ
6: ค่ะครับวันนี้อยู่ที่ห้องส่งนะครับครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับคุณกฤษณากัญจนาเพลและผมพีรพลอนุตราสวัสดีครับวันนี้ชัวร์ก่อนแชร์วิกเอนด์กลับมาพบกับทุกท่านเช่นเคยนะครับเราคุยกันเรื่องของความรู้เท่าทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จและไปใส่เบอร์และ AI นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆในวันนี้วันนี้มีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างครับคุณโอ
5: ค่ะของโอนะคะจริงๆคือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆคือวันนี้โอมี2ประเด็นก็คือเป็นเรื่องฮอตประเด็นฮิตจากทั้งช่อง YouTube ของชัวร์ก่อนแชร์แล้วก็ Facebook ค่ะเป็นหนึ่งในอาหารสุขภาพที่เป็นโปรตีนที่ดีแล้วก็ราคาถูกที่สุดคุณผู้ฟังแล้วก็พี่โอคิดว่าเป็นอะไรคะให้ทายก่อน
6: โอให้ทายแบบนี้ก็ทายยากเลยเพราะว่าผมเป็นคนอยู่ในคลิปด้วย
5: พี่โอรู้อยู่แล้วเนาะก็ค่ะก็คืออันนั้นก็คืออาหารที่ว่าเนี่ยเป็นเกี่ยวกับไข่ต้มค่ะคุณผู้ฟัง

็คือเป็นเรื่องใกล้ตัวมากที่เขามีการแชร์กันบอกว่าถ้าเกิดเก็บค้างคืนเนี่ยอาจจะทำให้ไข่ต้มเสียได้หรือว่าคือมันเสี่ยงเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องใกล้ตัวจริงๆซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำตอบเป็นยังไงค่ะแล้วก็ไซเบอร์อเลิร์ทหรือว่าเตือนภัยไซเบอร์วันนี้ของโอเป็นต้อนรับเทศกาลบอลโลกเลยค่ะพี่โยคุณผู้ฟังเป็นเตือนภัยไซเบอร์จากตำรวจไซเบอร์ค่ะเป็นเรื่อง

0: ซึ่งหัวข้อที่อาจารย์ปริญญาอยากจะชวนคุยในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องจากข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นข่าวที่บอกว่าทางการสหรัฐเนี่ยมีคำสั่งให้ระงับการให้บริการบางโมเดลของ AI หมวดนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับซึ่งเรื่องลึกเบื้องหลังแล้วก็ผลกระทบต่างๆเป็นยังไงรวมทั้งมันสะท้อนถึงอะไรนะเดี๋ยวติดตามด้วยกันนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องฮอตประเด็นฮิตที่เราเกริ่นกันไปก่อนเมื่อกี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆก็เอาจริงๆก็คือจริงๆโอ๋เนี่ยต้มไข่ทุกวันเลยค่ะคุณผู้ฟังพี่โอคือกินไข่ต้มบางทีเป็นมื้อเช้าแต่ว่าโอ๋มักจะถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยคุณพ่อก็จะต้มให้ตอนเช้าทุกวันแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเองอ่ะก็จะต้มตอนเย็นคือต้มคืนนี้แล้วพรุ่งนี้เช้ากินเพราะว่าตอนเช้าเราจะรีบออกจากบ้านใช่ไหมคะแล้วคราวนี้เนี่ยทางโซเชียลก็มีการแชร์แล้วก็มีการเตือนกันเขาบอกว่าการกินไข่ต้มข้ามคืนให้ระวังเสียเงินค่าหมอแพงกว่าค่าไข่หลายเท่าค่ะเพราะว่าไข่ต้มเนี่ยมันจะเสียได้ง่ายกว่าไข่ดิบค่ะพี่โอคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยมันแบบตอนได้ยินอกก็ตกใจนะอกก็แบบจริงหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะแล้วเราก็ต้มแล้วเราก็เก็บเข้าตู้เย็นก็ได้ไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่โอคุณผู้ฟังซึ่งอันเนี้ยมันอกก็คิดว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยก็ถ้าได้ยินก็คงตกใจเช่นกันเพราะว่าอย่างที่บอกคือไข่ต้มเหมือนที่เราทราบกันว่ามันเป็นอาหารที่กินง่ายๆแล้วก็ไวๆแล้วก็มีประโยชน์จริงๆค่ะ
0: ซึ่งมันย้อนแย้งกับความรู้สึกเนาะ
1: ว่าม
0: ันจะรู้สึกว่าปกติอาหารสดมันก็ควรจะแบบเสียอาหารสุกเนี่ยมันไม่น่าจะเสียแล้วไข่ต้มมันก็
1: สุกแล้วค่ะ
0: สุกแล้วด้วยแต่ทำไมไข่ต้มที่อยู่ในเปลือกมันเสียมันถึงเสียง่าย
1: ใช่ทั้งที่คือต่อให้เราต้มอย่างดีต่อให้ไข่ไม่แตกแล้วมันจะเสียได้ยังไงอะไรอย่างงี้เนาะค่ะซึ่งอันนี้ค่ะทางศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ก็ได้ไปตรวจสอบกับนายสัตวแพทย์ดร.กิตติทรัพย์ชูกุลค่ะท่านเป็นคณะทำงานรณรงค์เพื่อการบริโภคไข่แล้วก็เป็นคณะกรรมการนโยบายไก่ไข่และผลิตภัณฑ์เอ็กบอร์ดค่ะซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราไปฟังคำตอบพร้อมๆกันในชั่วก่อนแชร์ตอนไข่ต้มค้างคืนเสียง่ายจริงหรือไปฟังกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะ
2: บนโซเชียลมีการแชร์เตือนว่ากินไข่ต้มข้ามคืนระวังต้องจ่ายค่าหมอแพงกว่าค่าไข่เป็นร้อยเท่าเพราะไข่ต้มเสียได้ง่ายกว่าไข่ดิบหากต้มทิ้งไว้หรือเก็บไม่ดีไข่เสี่ยงปนเปื้อนได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับคณะทำงานรณรงค์เพื่อการบริโภคไข่คณะกรรมการนโยบายไก่ไข่และผลิตภัณฑ์หรือเอกบอร์ดที่เขาแชร์ว่าไข่ที่ต้มแล้วค้างคืนเสียได้ง่ายกว่านี่จริงไหมครับ
3: จริงครับในฟองไข่นะครับธรรมชาติได้สร้างระบบปกป้องที่ดีมากๆ1มีนวล2มีเปลือกไข่3ก็คือมีเยื่อข้างในอีกครั้งนึงนะครับซึ่ง3ชั้นเนี่ยมันป้องกันไข่ได้ดีมากไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าเชื้อจะปนเปื้อนมากับฟองไข่คราวนี้เนี่ยพอมันต้มเสร็จหลังจากนี้ครับถ้าเกิดเชื้อเข้ามามันจะเข้ามาได้ตอนช่วงที่2ครับไม่ได้มาจากตอนแรกที่มากับฟองไข่ครับ
2: อาจารย์อธิบายสาเหตุกลไกที่ไข่ต้มเสียง่าย
3: ไข่ที่เป็นไข่ดิบเนี่ยมันจะมีนวลอยู่แล้วก็พวกนวลเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยป้องกันเชื้อจากธรรมชาติได้ดีมากแต่พอเราไข่ใบนี้ไปต้มนวลมันไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะไปคุ้มครองหรือปกป้องเชื้อเนี่ยไม่ให้มันเข้าไปในฟองไข่ในไข่ต้มมันก็จะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นในไข่ต้มเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเราทิ้งไว้ข้างนอกประมาณสัก2ชั่วโมงโอกาสที่เชื้อจะเข้าไปในที่ฟองไข่จะเจอสูงมากแต่ว่าในส่วนของคอมเมอร์เชียลที่เป็นเรื่องตลาดเขาก็มีเทคนิคอันนึงก็คือบางครั้งเขาเอาไข่ที่ต้มแล้วมาเคลือบด้วยแว็กซ์อีกครั้งนึงเพื่อให้มันอยู่ได้นานขึ้นยืดระยะเวลาได้เข้าไปอันนี้ก็เป็นการนึงที่มาช่วยเรื่องของธรรมชาติอีกครั้งนึงครับ
2: แล้วไข่ต้มมันอยู่ในเปลือกมันมีโอกาสเสียยากกว่าอาหารชนิดอื่นๆไหมครับ
3: ไข่ต้มที่เราต้มสุกแล้วนะครับก็ดูเหมือนว่าเราแพ็คไว้อย่างดีเลยแต่ในความเป็นจริงนี่โอกาสที่จะเสียก็มีเหมือนกับอาหารอื่นนะครับ
2: แล้วไข่ต้มที่ปอกเปลือกกับไข่ต้มที่ยังไม่ปอกเปลือกมีความเสี่ยงที่จะเสียง่ายแตกต่างกันไหมครับ
3: ไข่ต้มที่ปอกเปลือกแล้วโอกาสสัมผัสเชื้อจะมีสูงมากสำหรับไข่ต้มที่ยังไม่ปอกเปลือกการสัมผัสเชื้อก็จะน้อยลงไปแต่ว่าสัมผัสเชื้อได้ครับเพราะฉะนั้น2เหตุการณ์เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นโอกาสที่จะทำให้เกิดท้องเสียได้ทั้งคู
2: ่ไข่ที่ต้มจนสุกกับไข่ที่ต้มแบบไม่สุกหรือไข่ลวกล่ะครับ
3: ไข่ลวกไม่ได้เสียง่ายกว่าไข่ต้มแต่ว่า

0: ไข่ลวกเนี่ยหลายครั้งถ้าเกิดว่าเราลวกที่ระยะ2นาทีครึ่งเนี่ยนะครับมันฆ่าเชื้อได้อยู่แล้วแต่ว่าในกรณีของไข่ลวกเนี่ยคือประมาณ2นาทีกว่าเนี่ยไข่ขาวมันยังไม่สุกทั้งหมดข้อเสียของไข่ลวกคือระบบของการย่อยบางคนย่อยไม่ดีครับเพราะว่าการย่อยไข่ขาวมันต้องใช้ตัวเอนไซม์เข้ามาครับ
1: เขาบอกว่าวิธีเก็บไข่ต้มให้ปลอดภัยหากต้มไข่แล้วกินไม่หมดต้องนำเข้าตู้เย็นภายใน2ชั่วโมงทันทีเก็บในตู้เย็นจะอยู่ได้นานถึง7วันและถ้าปอกเปลือกแล้วควรใส่กล่องปิดสนิทจริงไหมครับ
0: อันนี้เป็นคำแนะนำที่ถูกต้องเลยครับก็คือ1เวลาเราต้มไข่นะครับเราก็จะมาน็อกน้ำเย็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทำให้ไข่รักษาสภาพแต่ว่าวิธีการก่อนที่จะเข้าตู้เย็นนะครับเราจะเอามาผึ่งข้างนอกให้น้ำมันแห้งก่อนจากนั้นไปเก็บในตู้เย็นซึ่งก็จะแนะนำให้กินไข่ให้หมดภายใน1สัปดาห์ไม่เกินนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเวลาเราบริโภคไข่ที่พบว่ามีปัญหาบางครั้งมีร้าวบ้างมีแตกบ้างอยากให้ทานไข่พวกนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดสมมติบางคนเนี่ยชอบที่จะปอกไข่ทิ้งไว้หลายๆคนก็คิดว่าใส่ในชามไม่ค่อยดีครับเพราะว่ามันมีอากาศสัมผัสเชื้อได้สิ่งที่ดีก็คืออาจจะให้ใส่ในภาชนะที่ปิดพวกทัพเพอแวร์ต่างๆจะเก็บไข่ได้นานขึ้นครับแต่ว่าก่อนบริโภคก็คือให้สังเกตที่ฟองไข่ว่ามันมีผิวมันเปลี่ยนไปไหมกลิ่นมันเปลี่ยนไหมถ้ามันมีเปลี่ยนขึ้นไม่อยากให้รับประทานเลยครับอยากให้ทิ้งเลย
1: เขาบอกว่าหากรับประทานไข่ต้มที่เสียแล้วจะเกิดอาการท้องเสียและในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำอาจลุกลามจนติดเชื้อในกระแสเลือดได้จริงไหมครับ
0: กรณีที่กินไข่ผมเรียกไข่เสียแล้วกันนะครับแล้วก็ไข่บูดหรือว่าไข่เน่าจะมีปัญหาเรื่องของต้องเข้าโรงพยาบาลอันนี้มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าสิ่งที่เรากลัวที่สุดเลยในเวลาที่เราจะผลิตไข่ขึ้นมาแล้วคือเราจะต้องวันหนึ่งก็คือต้องไม่มีตัวเชื้อซาโมเนล่าแล้วก็อีโคไลปนเปื้อนเข้ามานะครับซึ่งเชื้อ2นี้ถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยสำหรับคนทั่วไปเนี่ยก็ต้องให้น้ำเกลือกันเลยครับเพราะว่ามันไวกับสุขภาพของคนจริงๆครับ
1: อาจารย์ยังแนะนำวิธีสังเกตไข่ต้มที่ไม่ควรนำมารับประทานไว้แบบนี้ครับ
0: เวลาที่เราปอกเปลือกขึ้นมานะครับถ้าไข่ที่เริ่มเสียเนี่ยเราจะพบว่า1ปอกยาก2ก็คือมันจะเป็นขุกขระแล้วก็จะมีกลิ่นหรือว่ามีสีที่เปลี่ยนไปที่เห็นชัดๆเลยครับตรงนี้ครับพร้อมกับมีกลิ่นเนี่ยแนะนำให้ทิ้งเลยครับไม่ควรบริโภค
1: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าไข่ที่ต้มแล้วค้างคืนเสียง่ายกว่านี่เป็นยังไงครับ
0: เนื้อหาทั้งหมดจริงครับแชร์ต่อได้ครับผม
1: รู้ข้อเท็จจริงเข้าใจข้อจำกัดช่วยให้บริหารจัดการอาหารได้อย่างคุ้มค่านะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์
2: ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับชั่วก่อนแชร์ตอนไข่ต้มค้างคืนเสียง่ายจริงหรือค่ะพี่โยสรุปก็คือว่าชัวแชร์ได้เนาะ
3: เป็นเรื่องจริง
2: ใช่ค่ะ
3: ต้องค้างคืนต้องเข้าตู้เย็นเลย
2: อืมใช่ค่ะก็คือง่ายๆเทคนิคง่ายๆที่ผู้เชี่ยวชาญที่ดร.กิตติได้บอกเอาไว้ก็คือว่าอย่างที่พี่โยบอกก็คือพอต้มเสร็จให้แช่ตู้เย็นภายใน2ชั่วโมงแต่ว่าให้ผึ่งให้แห้งก่อนนะคะอย่าให้ชื้นแล้วก็ถ้าเก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยก็คือเก็บไว้สูงสุดอย่าให้เกิน7วันและถ้าปอกแล้วก็ให้ใส่เหมือนกับกระปุกที่ปิดให้สนิทแล้วก็ถ้าเกิดมีไข่ต้มที่มันแตกหรือว่าร้าวก็คือให้กินฟองก็คือถ้ากินกินตรงนั้นเลยแต่ถ้าเกิดแช่ตู้เย็นเนี่ยก็อย่ากินดีกว่าแล้วก็เหตุผลเหมือนเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้าคลิปที่เราสงสัยกันว่าเอ๊ะทำไมล่ะในเมื่อไข่มันก็ปิดสนิทมันเหมือนมันก็ไม่แตกมันเชื้อโรคเข้าไปได้ยังไงก็ตามที่อาจารย์ได้บอกไว้เลยค่ะซึ่งก็แปลว่าต่อไปโอก็ต้องต้มไข่กินก็กินสดกินเหมือนกับต้มแล้วก็กินวันนั้นเลยดีกว่าเนาะค่ะแต่ก็อย่างที่บอกค
3: ่
2: ะ
3: จากการไปสัมภาษณ์เนี่ย
2: คือ
3: ที่เข้าใจเพิ่มเติมมาแล้วน่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังแล้วถึงพลาดเพิ่มมากกว่าวิดีโอสองเรื่อง
2: คือ
3: เรื่องที่หนึ่งนะครับก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในที่อยู่แล้วแต่อยากจะมาย้ำอีกทีก
2: ็
3: คือว่าไข่ลวกเนี่ยย่อยยากกว่าไข่ต้ม
2: ใช่
3: อันนี้อาจารย์บอกเลยซึ่งตอนแรกคิดว่าไข่ลวกมันนิ่ม
2: มันดูเหลวๆใช่ไหมคะ
3: เหลวๆมันน่าจะย่อยง่ายกว่าในการเป็นว่าร่างกายของเนี่ยจะต้องใช้ความสามารถในการย่อยไข่ต้มง่ายคือใช้ความสามารถในการย่อยไข่ลวกเนี่ยมากกว่าไข่ต้มค
2: ือ
3: ไข่ลวกย่อยยากกว่าเพราะว่าโปรตีนยังไม่ถูกทำลายทำเรียกว่าทำให้เสียสภาพไปด้วยความร้อน
2: ใช่โดยเฉพาะไข่ขาวใช่ไหมคะเมื่อกี้ค่ะ
3: ใช่นะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนจริงครับเวลาที่เราวางไข่ลงในช่องวางไข่ไม่ว่าจะในตู้เย็นหรือว่าตู้เย็นเราวางด้านไหนครับ
2: เอา
3: ด
2: ้
3: าน
2: แหลมโอ้เอาแหลมๆลง
3: เอาด้านแหลมลง
2: ใช่ค่ะ
3: หรือเอาด้านแหลมขึ้น
2: โอ้เอาแหลมลงแล้วเอาป้านขึ้น

0: เพราะว่าเหมือนจำไม่ได้เด็กๆเคยอ่านหรืออะไรสักอย่างเขาบอกว่าเวลาวางให้เอาแหลมๆลงถูกไหมคะ
1: ใช่เลยนะฮะอันนี้ถูกต้องเลยนะครับก็คือเอาด้านแหลมลงนะครับเพราะว่าเอาด้านแหลมลงเนี่ยจะทำให้ปากเนี่ยจับขึ้นมาอยู่ข้างบน
0: อ๋อที่เวลาเราปอกไข่ต้มแล้วมันจะมีช่องว่างอยู่ใช่ไหมคะตรงที่ก้นที่ก้นก้น
1: ใช่ซึ่งเรื่องนี้ก็อาจารย์ก็ได้บอกว่าเนี่ยกระดาษสีไข่นะให้เอาด้านแหลมลง
0: ค่ะ
1: ขนาดสีไข่ตอนที่เข้าฉากนะครับ เราสีเอาเหลืองขึ้นมาอาจารย์จะบอกว่าให้จับ
0: เดี๋ยวอากาศเข้า
1: สีเอาเหลืองลงเท่านั้นเดี๋ยวจะเป็นเรื่องของชาวก็คือเรื่องของคนไก่ไข่นะครับดังนั้นการวางไข่ที่เหมาะสมนะครับก็คือเอาด้านแหลมลง
0: มีค่ะแล้วก็มีคุณผู้ฟังค่ะพี่โยคุณผู้ฟังมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ใน Facebook ของ MCOT News FM 100.5 เหมือนกันค่ะเรื่องนี้เลยเรื่องไข่ต้มเขาก็บอกว่ามีบอกว่าเคยซื้อไข่ต้มตอนเช้ามากินพอทิ้งไว้ใส่ๆหน่อยก็เป็นยางเหนียวไม่กล้ากินอันนี้ก็คือก็แสดงความคิดเห็นมาแล้วก็บอกหลายคนเลยค่ะบอกว่าไข่ต้มเป็นอาหารโปรดแล้วมีอีกท่านบอกว่าสวัสดีจากญี่ปุ่นด้วยครับค่ะอันนี้ก็คือเรื่องไข่ต้มที่เขาแสดงความคิดเห็นมาค่ะ
1: แต่ครับซึ่งตัวไข่ต้มเนี่ยนะคร
0: ับ
1: จริงๆแล้วตัวบัตเชอร์มือนิดนึงที่น่าสนใจมากนะแล้วก็เป็นคลิปที่เราปักหมุดอยู่บนหน้าปกไปตั้งนานแล้ว
0: ยอดวิวเป็นล้านใช่ไหมคะโอ้โหไปอับสองเมื่อเช้าค่ะ
1: 12ประโยชน์ของไข่ต้ม
0: 12
1: ซึ่งก็เป็นการแชร์กันนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จริงๆแล้วอาจารย์ก็ได้ขยายความต่างๆนะว่าตกลงประโยชน์ของไข่ต้มเนี่ยมันดีหรือไม่ดีอย่างที่เขาแชร์กันมากมายขนาดไหนจริงๆนะครับก็แวะไปดูเพิ่มเติมครับ
0: ได้ค่ะก็เข้าไปดูใน YouTube ของโชว์ก่อนแชร์อาจจะพิมพ์หรือเข้าไปค้นใน Google ก็ได้นะคะพิมพ์ว่าโชว์ก่อนแชร์แล้วพิมพ์ว่าไข่ต้มมันก็จะมีขึ้นมาเรื่องเกี่ยวกับไข่ต้มที่ทางโชว์ก่อนแชร์ได้ไปตรวจสอบไว้ค่ะ
1: แต่นะครับส่วนเรื่องคลิปเมื่อสักครู่นี
0: ้
1: ถ้าเกิดว่าอยากติดตามก็แวะไปดูได้เช่นเดียวกันที
0: ่
1: ไหนนะ
0: ใน YouTube ค่ะ YouTube ช่องโชว์ก่อนแชร์ค่ะค้นใน Google เช่นกันว่าให้พิมพ์ว่าไข่ต้มค้างคืนเสียง่ายจริงหรือค่ะแล้วก็นอกจากถ้าคุณผู้ฟังคนไหนไม่สะดวกที่จะดูคลิปนะคะก็เรามีเว็บไซต์ที่เขียนเป็นบทความเอาไว้ก็สามารถเข้าไปอ่านได้เช่นกันในเว็บไซต์ของสำนักข่าวไทยแล้วก็คลิกหัวข้อชัวร์ก่อนแชร์ได้เช่นกันค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกเหนือจากแบทนะครับเรื่องของไข่ต้มหนึ่งเรื่องของไข่ติดแล้วย
0: ัง
1: มีเรื่องที่รอท่านผู้ฟังติดตามอยู่นะครับจะมีอยู่หนึ่งเรื่องนะครับที่คาดว่าน่าจะออกอากาศในวันพรุ่งนี
0: ้
1: ครับเป็นเรื่องที่บอกว่าดูการแชร์กันแต่ว่ากินไข่ต้มกับสาดด้วยสามวิธีนี้เสี่ยงทำให้ไตพังนะครับ
0: ไข่ต้มมันออกจะมีประโยชน
1: ์แต่จะสิ
0: โอ้ขอเดาถ้าอย่างนั้นก็คืออย่างเช่นกินไข่ต้มแล้วเรามักจะใส่ซอสให้มันมีรสชาติแบบเค็มๆอะไรประมาณนี้แน่ๆเลยต้องมีวิธีนี้ต้องเป็นหนึ่งในนั้น
1: รอดูค่ะเขาบอกว่าสามวิธีที่ว่าคือกินไข่ต้มกับนมกินไข่ต้มกับชาและกินไข่ต้มกับสีบูรุษนะครับซึ่งสามอันนี้จริงได้เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะ
0: ครับแต่ว่า
1: แต่ยังไงถ้าไปพรุ่งนี้ยังกินไข่ต้มตอนเช้าเนี่ยแอบบอกไปก่อนเลยว่ากินได
0: ้
1: แต่ว่าจะกินกับนมกินกับชาหรือกินกับสีบูรุษก็ตามกินได้ครับ
0: โอเคกินได้โอ้ชอบกินเปล่าๆเลยเพราะว่าไม่ค่อยอยากอ๋อแต่โอ้ก็กินนมต่อนะก็คือกินไข่ต้มปุ๊บแล้วก็กินนมแบบนมโปรตีนสูงหรือนมอะไรพวกเนี้ยค่ะไฮโปรตีนแล้วก็อึกแล้วก็ออกมาเลยอะไรประมาณนี้ตอนเช้าจะอย่างรวดเร็วยังกินได้อยู่ใช่ไหมคะกินได้ค่ะ
1: กินได้ครับส่วนรายละเอียดว่าทำไมกินได้เดี๋ยวติดตามในรายการนะคร
0: ับ ได้ค่ะค่ะพี่โอคะมีความคิดเห็นจากทางไลน์ด้วยค่ะไลน์ของ MCOT News นะคะของช่องเราก็คือพี่สุภชัยค่ะก็ทักทายสวัสดีครับคุณโยสวัสดีครับคุณโอค่ะแล้วก็คุณพี่เทียนท่าฉลอมมีกลอนมาให้เช่นเคยค่ะอ่านเลยนะคะก็คือชั่วก่อนแชร์แลดูให้รู้เห็นสิ่งจำเป็นแคะคุยลุยให้รู้ข่าวไขข้องจ้องมองต้องได้ดูช่วยชี้ชูช่ำชอ

0: องเชื่อชูชัยขอบคุณคุณเทียนท่าฉลอมนะคะส่งกลอนมาให้ตลอดแล้วก็มีพี่ชมจันทร์69ด้วยค่ะบอกว่าสวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการชัวร์ก่อนแชร์ขอให้สุขภาพดีมีความสุขค่ะแล้วก็นอกจากตอนนอกจากใน Facebook ใน LINE แล้วเนี่ยจริงๆก็คือมีทางขึ้นข่าว Mcot News FM 100.5 ใน TikTok ได้ด้วยเช่นกันนะคะก็จะเป็นไลฟ์ทั้งใน Facebook แล้วก็ใน TikTok ค่ะพี่โ
1: อครับขอบคุณมากเลยสำหรับทุกความเห็นนะครับแล้วก็หวังว่าเนื้อหาที่เราได้นำเสนอไปแล้วเมื่อสักครู่นี้จะเป็นประโยชน์กับท่านนะเพราะมันใกล้ตัวมากจริงๆ
0: ใช
1: ่ใกล้ในระดับที่บางคนเจอทุกวันทุกอย่าง
0: ใช่แล้วก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่พอเราโพสต์ไปอะค่ะคุณผู้ฟังคือแบบยอดวิวสูงมากเยอะมากเพราะว่าคือมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนที่พี่โอบอกคือกินทุกวันแล้วเป็นอาหารง่ายๆที่มันกินง่ายแล้วก็มีประโยชน์แต่ใครจะไปคาดคิดว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วเนี่ยวิธีต่อให้มันเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์แต่สุดท้ายถ้าเกิดการที่เรานำมาปรุงหรือว่าการเก็บไม่ถูกวิธีก็อาจจะกลายเป็นผลเสียกับร่างกายเราได้ค่ะ
1: บางคนบอกว่าเรื่องของทานคือเนี่ยบางคนก็ทำนะเพราะว่ามันประหยัดเนี่ยต้ม
0: ใช่ต้มทีเดียวค่ะ
1: ต้มทำจนต้มน้ำทีหนึ่งแล้วก็ต้องต้มทีละฟองอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะโอต้มทีอย่างที่โอบอกโอจะต้มสำหรับ2วันเหมือนโอต้ม4ฟองเอาไว้กินเลย2วันอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ค่อยต้มใหม่เคย6ฟองด้วยแบบ3วันไปเลยแช่ตู้เย็นค่ะแต่ก็อย่างที่อาจารย์บอกก็คือยังไงก็กินให้หมดภายใน7วันนะคะถ้าแช่ตู้เย็นค่ะ
1: ครับผมจริงๆมีอีกเรื่องนึงนะที่เคยถามอาจารย์นะจะคือคุณโอในเวลาต้มไข่ต้มไปพร้อมน้ำหรือว่าต้มให้เดือด
0: ค่อยๆโอ้ต้มไปพร้อมน้ำเลยแล้วก็คือเหมือนกับโอจะคือแต่ก่อนเคยแบบรอให้น้ำเดือดแล้วใส่ไข่ลงไปแต่พอแบบนั้นเนี่ยใส่ลงไปปุ๊บไข่มันจะแตกค่ะโอก็เลยใช้วิธีต้มไปให้มันเดือดพร้อมๆกันกับน้ำแล้วก็จับเวลาเพราะว่าเหมือนกับเราจะดูปลายทางโอจะดูปลายทางของโอว่าโอต้องการไข่ประมาณไหนถ้าเกิดไข่ยังมาตุ่มแล้วเราต้มพร้อมน้ำก็ใช้เวลา8นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะออกมาแบบอย่างสวยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยวิธีที่อาจารย์เขาบอกวิธีไหนที่ดีคะพี่โ
1: อจริงๆวิธีมาตรฐานนะครับของอาจารย์ที่สี่ได้เจอแล้วนำไปได้เลย
0: ค่ะ
1: ต้มน้ำให้เดือดก่อนแล้วค่อยใส่ไข่ล
0: งแสดงว่าวิธีแต่ก่อนถูกแต่ว่าอ๋อ
1: ม
0: าเพราะอะไรคะ
1: ค่ะครับก็เพราะว่าไข่น้ำมันจะได้เดือดก่อนสมมติเวลาจับเวลาครับมันก็จะเป็นไปตามเวลาที่จับเองเช่นอย่างมันตุ่มก็จะมีแบบ
0: กดเวลา
1: เพราะว่าถ้าเกิดว่าต้มไปพร้อมน้ำเนี่ยเราไม่รู้น้ำจะเดือดเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าสามเดือนแรกเราให้น้ำเป็นคุ้มเป็นต้นกับเป็นยาไฮอะไรอย่างเงี้ยครับจะต้องการต้มไปพร้อมน้ำเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ความแม่นยำน้อยแล้วครับ
0: ใช่ก็คือของโอนเนี่ยคือเดิมแต่ก่อนถ้าสมมติว่าเรารอให้น้ำเดือดใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยใส่มันเหมือนเราจะเสียเวลาจังหวะที่เราต้องมายืนรอดูน้ำเดือดโอ้ก็เลยแบบอ่ะเปลี่ยนละกันใช้วิธีแบบใส่ไปพร้อมกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันเกี่ยวกับพวกเขาเรียกว่าอะไรเชื้อโรคอะไรไหมคะคือน้ำเดือดอันนี้น้ำแน่นอนว่าสะอาดพอใส่ไข่ไปเชื้อก็จะได้ตายถ้าเกิดเชื้อที่อยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวไหมคะ
1: กับเรื่องเชื้อเนี่ยอาจารย์บอกว่าการต้มไข่ที่ต้มแบบเติมต่อมาคือ ก็คือส่วนใหญ่เราต้มเกินอยู่แล้ว
0: ค่ะใช่
1: มัดกับสารพิษขึ้นอยู่ก็เรื่องเชื้อโรคอะไรก็ต้องกังวลอยู่
0: ได้ต่อไปเราจะปรับวิธีค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังก็ได้ความรู้จากเรื่องนี้เนาะแล้วก็มีความคิดเห็นอีกเช่นกันค่ะก็มีบอกว่าถ้าเอาไข่ไก่มาทำเป็นไข่ทรงเครื่องซับไหลเด้อไข่ต้มก็ชอบไข่ดาไข่ต้มเดี๋ยวสักครู่นะคะไข่ต้มชอบกินแต่ไข่ขาวค่ะมันนี้ค่ะแล้วก็อุ๊ยตอนนี้16:30 แล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะพี่โอคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับอาจารย์ปริญญาในช่วงหน้านะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงก่อนแชร์ Big End
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็ม

0: กเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MPort News FM 100.5
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์ Weekend
6: สวัสดีค่ะกลับมากับชัวร์ก่อนแชร์ Weekend ช่วงที่2นะคะตอนนี้อยู่กับโอ๋กฤษณากัญจนาเพ็ญและพี่โยพีรพลอนุตรโสดค่ะ
7: ครับผมก็เมื่อสักครู่ได้คุยเรื่องไก่ต้มต่างๆ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: แล้วก็จริงๆมีเรื่องบอลโลกใช่ไหมครับ
6: ที
7: ่คุณโหนก็จะเล่าจริงๆเอามาเล่าก่อนเลยนะครับเราค่อยไปเรื่อง AI
6: ได้
7: ช่วงประมาณ 2-3 นาที
6: ได้ค่ะก็อย่างที่บอกก็คือช่วงนี้ฟุตบอลโลกเนาะแล้วทุกครั้งเนี่ยค่ะที่มันจะมีของที่มักจะมาคู่กับฟุตบอลโลกก็คือการลุ้นและตามมาด้วยการพนันค่ะแล้วคราวนี้เนี่ยทางตำรวจไซเบอร์ค่ะก็ได้เตือนออกมาเตือนภัยค่ะเป็นภัยต่อไซเบอร์อเลอร์เตือนภัยไซเบอร์จากตำรวจไซเบอร์เรื่องของโทษของการพนันฟุตบอลโลกค่ะคือนอกจากหลายอย่างที่เป็นผลเสียที่เราคุณผู้ฟังแล้วก็เราทราบกันดีว่านอกจากการเสียเงินแล้วก็เสียเงินเสียสุขภาพจิตเสียการงานเสียสุขภาพทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็ครอบครัวอาจจะมีปัญหาแล้วเนี่ยอันนี้ตำรวจไซเบอร์ก็ได้ออกมาเตือนเรื่องของกฎหมายด้วยนะคะก็คือว่าการพนันฟุตบอลการเล่นพนันฟุตบอลเนี่ยมันเป็นความผิดทางกฎหมายค่ะตำรวจไซเบอร์บอกว่าเราเชียร์บอลได้แต่ว่าอย่าเอาอนาคตไปเดิมพันค่ะเพราะว่าไม่ว่าการเล่นพนันฟุตบอลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเล่นผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันกลุ่มแชทหรือว่าช่องทางออนไลน์ต่างๆค่ะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายซึ่งมีโทษก็คือสำหรับผู้ที่เล่นการพนันเนี่ยก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีค่ะหรือว่าปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยค่ะในขณะที่คนที่เป็นผู้จัดหรือที่เรารู้จักกันเรียกกันว่าเจ้ามือหรือว่าคนที่รับเหมือนรับผู้กินเขาเรียกว่าผู้รับกินรับใช้หรือผู้ชักชวนนะคะอันนี้ก็มีโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง5ปีเลยหรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะในขณะเดียวกันผู้ที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินของเว็บพนันนะคะก็อาจจะเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินหรือมีความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องตามบทกฎหมายด้วยค่ะซึ่งทางตำรวจไซเบอร์ก็ฝากไว้ให้คิดว่าอย่าให้การเชียร์บอลเพื่อความสนุกและจะกลายเป็น

0: ภาระหนี้สินคดีความและประวัติอาชญากรรมที่จะติดตัวเราไปตลอดชีวิตนะคะก็คือจริงๆเชียร์ได้คือถ้าเราดูเป็นแบบดูเพื่อความสนุกเนี่ยดูได้แต่ก็คืออย่าเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงกับเรื่องเหล่านี้เลยค่ะก็คือให้กีฬาให้เป็นกีฬาให้เราดูเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงแล้วก็เอามาพูดคุยกันในวงเพื่อนในสังคมอันนี้จะดีกว่าค่ะอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ฟังที่พบเห็นหรือว่ามีเบาะแสเกี่ยวกับการพนันทายผลฟุตบอลสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังพี่โยค่ะ
1: ตอนนี้ก็ถึงเวลาของอาจารย์ปริญญาแล้วไหมครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับอาจารย์ปริญญาครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย
2: ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: โอเคครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ปริญญาหอกอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัทเอซิสโปรเฟสชั่นแนลเซ็นเตอร์จำกัดบริษัทไซเบอร์ตะวันจำกัดนะครับ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ก็วันนี้นัดคุยกันเรื่องต่อเนื่องจาก AI นะครับซึ่ง AI ในสัปดาห์ที่แล้วมันมีข่าวใหญ่เรื่องสหรัฐเนี่ยเขาถึงขั้นมีคำสั่งศาลระงับการให้บริการบางโมเดลของ AI เลยมันขนาดนั้นเลยอาจารย์มันเป็นยังไงอาจารย์นิดนึง
2: ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเขามีตัว AI ที่ว่าเขาว่าเก่งที่สุดในโลกนะ
0: ค่ะ
2: นะเป็นโมเดลที่แบบสุดยอดอะคือที่สุดของแก้แล้วแหละในบรรดาโมเดล AI ทั้งหมดอะชื่อว่าMythos ซ
0: ึ่
2: งเราเคยนำเสนอไปแล้วนะมันก็มาจากเทพยายกรีกอะไรอย่างเงี้ยนะคือคำว่าไมทอสเนี่ยมันก็เป็นแบบอะไรที่แบบมันค่อนสุดๆอะแล้วก็ไอ้ไมทอสเนี่ยผมรีแคปนิดนึงแล้วกันเขาเรียกว่าไมทอสพรีวิวนะแล้วก็บอกว่าสามารถหาช่องโหว่ของระบบ IT ต่างๆได้เนี่ยมาแบบ27ปีไม่เคยมีใครหาช่องโหว่เจอ OpenBSD มันเจอแบบเจอช่องโหว่ที่มนุษย์27ปีมนุษย์หาไม่เจอแต่มันหาเจอมันก็เริ่มหนาวกันแล้วใช่ไหมแล้วว่าเอองั้นช่องโหว่อีกแพลตฟอร์มอื่นอีกมากมายเนี่ยมันจะยังไงกันเหรออะไรอย่างเงี้ยก็กังวลกันว่าประธานเฟดจอร์มพาวเวลคนก่อนหน้านี้นะแล้วก็รัฐมนตรีคลังสหรัฐนะก็เรียกพวกบรรดาธนาคาร CEO มาคุยว่าเฮ้ยคุณเตรียมตัวหรือยังว่ามันกำลังมีปัญหาอย่างเงี้ยเตรียมตัวพร้อมกับความพินาศที่มันจะมาถึงหรือยังถ้าเกิด AI มันเกิดเก่งมากมันแบบฉลาดจัดแบบเจอช่องโหว่นู่นนี่นั่นก็เลยสรุปกันว่าไม่เปิดให้ใช
0: ้
2: ก็เกิดโครงการพิเศษขึ้นมาชื่อโครงการ Glasswing นะ Glasswing นี่คือให้เฉพาะMicrosoft Amazon Google ผู้ผลิตยักษ์ใหญ่เนี่ยให้ใช้ได้น
0: ะ
2: แล้วก็ทุกคนก็สบายใจได้คือไม่ปล่อยผีนะวันนั้นก็โยก็อยู่ด้วยผมก็เล่าให้โยฟังว่ามันเป็นแบบนี้แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ไปว่าผมพูดก่อนในเหตุการณ์ที่มันจะเกิดว่ายังไงมันก็ปล่อยนายกับผมไหมล่ะมันปล่อยนี่ไงมันไม่โง่หรอกคือมันทำธุรกิจอะเนา
0: ะ
2: มันจะไม่ปล่อยได้ไงอะ
0: ใช่ใช่
2: ใช่ไหมล่ะมันคือมันลงทุนไปหลายร้อยหลายพันล้านมันจะมาง่อยแบบไม่ปล่อยมันคงไม่มีหรอกก็ปล่อยแต่ว่ามันปล่อยเร็วกว่าที่ผมคาดไว้มันปล่อยเลยนะมันก็จะปล่อยว่ามันจะออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ที่ถ้าเป็นไมทอสเดี๋ยวมันก็เรื่องใหญ่
0: ค่ะ
2: มันก็เปลี่ยนชื่อเป็นเฟเบล
1: เปลี่ยนชื่อเลย
2: FABLBLE แล้วตัวไมทอสพรีวิวเปลี่ยนเป็นไมทอส5ให้แบบส่วนงานแบบไม่ปล่อยทั่วไปอ่ะตัวสุดยอดเก็บไว้ส่วนตัวเฟเบิลไฟเนี่ย for everyone เลยเปิดปุ๊บเนี่ยปอกได้เลยเปิดวันที่อะไรเปิดวันที่9
1: ครับ
2: วันที่10เนี่ยโอ้โหก็ลุกเป็นไฟละคนไทยเราเล่นเยอะมากเลยคนที่ใช้คอร์ดอยู่เนี่ยที่จ่ายพรีเมียมอยู่เนี่ยเข้าได้เลยเขาเล่นหมดเลยทุกคนเลยแล้วก็ใช้โมเดลมันทำโน่นทำนี่เมาส์กันแบบเมาส์กันกระจายในเน็ตนะผมใช้ไมค์ซอสผมก็ใช้อะไรเงี้ยซึ่งพอผมก็ใช้กันสัก 2-3 วันอีก2วันนี่คือรัฐบาลสหรัฐก็ออกกฎอะไรแม่งกฎหมายเลยว่าห้ามใช้
0: ค่ะ
2: ต้องเป็นพลเมืองของชาวอเมริกันชนเท่านั้นก็คือปิดเลยไอ้ส่วนคนที่จ่ายเพื่อใช้ต้องมาคืนเงินอะไรกันหรือเปล่ามันก็วุ่นวายกันต่อไปถูกป่
0: ะ
2: ก็คือหมายความว่าตั้งแต่วันนี้เนี่ยที่เราคุยอยู่เนี่ยคือไม่ให้ใช้แล้วเลิกนะเพราะว่าผิดกฎหมายเอาตัว

0: ดโหดสุดมาให้ใช้ซึ่งมันให้เห็นเคสสตัดดี้หลายอย่างเลยตรงนี
1: ้ครับผม
0: ว่าเอ๊ะเราจ่ายเงินซื้อของเขาเนี่ยอ่ะสมมุติไซออฟฟิศ365อยู่อ่ะเขาลุกอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ให้ใช้เนี่ยแล้วยังไงต่ออ่ะอธิปไตย AI ที่ใส่ไซเบอร์อยู่ตรงไหนคือคุณอยู่ก็เบี้ยวผมไม่ให้ผมใช้เงี้ยมันได้ป่ะล่ะ
2: ค่ะ
0: แต่ว่าคุณจะแบบปิดคุณจะแบบเอาข้อมูลผมไปคือลูกไก่ในกำมืออ่ะนี่มันเป็นทางให้เห็นแล้วว่าเรื่อง AI sovereignty เนี่ยที่ผมพยายามคุยกับโยมาหลายครั้งหลายคราวพูดมา10รอบอันนี้ชัดเจนที่สุดละ
1: อ๋อ
0: แน่ชัดว่าเราเนี่ยเป็นทาสเขาแบบว่าเป็นเงินขึ้นทาง AI กับเขาอย่างแน่นอนเลย
1: โอ้นี่เป็นแค่แต่ว่าเริ่มต้นเท่านั้นเองนะฮะเป็นแบบ
0: เริ่มต้นก็ไม่ค่อยดีละ
1: แล้วก็สารจากสหรัฐเนี่ยสั่งปั๊บกระทบถึงคนไทยแบบสะทกเลยทันทีคำสั่ง
0: สารสั่ง
1: ที่กระทบขนาด
0: ไหนของมันก็ไม่รู้ว่าเ
1: ออ
0: มันก็มากันอย่างเงี้ยแล้วไอ้แอนโทรปิกมันก็ไม่กล้าน
2: ะ
0: พอศาลสั่งมันก็ไม่กล้ามันก็มันไม่กล้าผิดกฎหมายมันก็ต้องโดนปรับโดนฟ้องอะไรมันก็ไม่กล้าไงมันก็เลยง่อยกันระยะยาวเลยคือตอนนี้ก็เรียกว่ามีคนเขาคาดทำนายบอกว่ามันก็เล่นละครกันไปอย่างนั้นอะเดี๋ยวก็เปิดคือฝรั่งเนี่ยผมพูดเลยนะฝรั่งอาจจะฟังอยู่ก็ได้นะคือเรื่องเงินคือเรื่องใหญ
2: ่
0: ไม่อยากจะบอกเงินมาผ้าหลุดอะไรอย่างนี้นะคือในสมัยเจ้าพระยาวิชาเยสมัยสมเด็จพระนารายณ์คือฝรั่งก็คือประโยชน์เรื่องเงินใช่ไหมเขาก็ล่านานิคมพิพิธภัณฑ์เขาก็เอาของของเอเชียไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์เขาถูกไหมของชาวบ้านทั้งแรกอยู่ในพิพิธภัณฑ์ประเทศเขาอ่ะคือเขามี
2: ค
0: ัลเจอร์อย่างนี้มาตั้งนานแล้วอ่
2: ะ
0: ซึ่งถ้าเราเอาของเขามาทำประโยชน์ก็โซวัตใช่ไหมแล้วก็จ่ายตังไปใช้งานได้ประโยชน์แต่ว่าเขาจะบีบเขาตายจะใครก็รอดกับเราเนี่ยเราก็ต้องมานั่งมีจิตสำนึกของเราแล้วว่าเออตอนนี้เราก็มีโครงการเนี่ย AI passport ครับพูดซะหน่อยนะว่าเราจะให้คนไทยใช้5ล้านคนเงิน 1,600 ล้านเนี่ยเราก็ต้องใช้แพลตฟอร์มต่างประเทศมาทำให้มันโปรให้มันพรีเมียมอยู่แล้ว
2: ค่ะ
0: ขณะเดียวกันเราก็ต้องมีการโปรเซสในประเทศไทยแล้วมี AI เป็นของเราเองเพื่อเรียนรู้เพื่อสร้างอะไรเนี่ยจริงๆวัตถุประสงค์ก็ดีนะแต่ช่วงที่ฝรั่งมันไม่อยู่นิ่งไม่อยู่กับที่เนี่ยมันปรับนู่นเปลี่ยนนี่ปรับละคงราคาตามใจชอบเนี่ยเราจะทำไงอย่างใช้ VMware อยู่เงี้ย100นึงมันก็บอกว่าพรุ่งนี้ไป200นะไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะ อะไรอย่างเงี้ยเออมันเล่นอย่างนี้เลยอ่ะคือมันแบบชูยูกายเลยมันเล่นนี้จะทำไงอ่ะใช่ไหมสมมติเราหุ้นผมประมูลมา1,600ล้านมันบอกมันปรับราคาอ่ะถ้าลงแล้วไปแล้วก็เพิ่มโทเค็นถ้ามันขึ้นล่ะมันก็คือข้อใจที่ผมพูดใช่ไหมคือมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดเพราะฉะนั้นคนที่มาทำงานตรงนี้ผมว่ามันก็to be fair นะมันเสี่ยงมากมีความเสี่ยงสูงมากเพราะว่าเราไม่สามารถจะควบคุมเทคโนโลยีได้ทั้งหมดถูกปะถ้าเราไม่เอาโปรเข้ามาใช้เนี่ยถ้าโปรเซสในเมืองไทยหมดมันเป็นไปไม่ได้เราจะมารันโมเดลเองอยู่ที่กรุงเทพอยู่ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ชลบุรีระยองแล้วจะให้มันวาดรูปเก่งๆสรุปเก่งๆต้องบอกเลยว่าต้องรอน้ำท่วมหลังเป็ดก่อนนะมันเป็นไปไม่ได้มันต้องไปโปรเซสที่มันในดาต้าเซ็นเตอร์ระดับมโหฬารของมันน่ะซึ่งตรงนั้นจะผิด TOR ไหมหรืออะไรยังไงก็ต้องมาคุยกันถูกปะ
2: ค่ะ
0: เพราะว่าเหนื่อยหมดอะทั้งรัฐบาลก็เหนื่อยคนทำก็เหนื่อยคือคนต่อต้านก็เยอะคือผมว่าเราคนไทยเราหันหน้ามาคุยกันแล้วเราใช้เงินตรงนี้ให้คุ้มค่าที่สุดคนไทยได้มี AI literacy ที่ดีได้เริ่มต้นการใช้งาน AI อะไรอย่างผมคิดว่าเราปรับอะคือยังไงก็ต้องปรับให้มันอยู่ได้เพราะนั่นผมเลยบอกว่าพอมีเคสไมค์ทอสมาเนี่ยเรื่องที่ผู้ใหญ่ท่านรัฐมนตรีหรือว่ารัฐบาลเขาแถลงว่าเราต้องมีทิพย์ AI เนี่ยผมว่ามันก็เริ่มภาพชัดขึ้นว่าเฮ้ยมันต้องมีอ่
2: ะ
0: มันต้องมีแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีเทคโนโลยีขนาดนั้นเราใช้รถโตโยต้ามาตั้งนานเนาะกี่ปีเนี่ยป่านนี้ทำเครื่องยนต์ไม่ได้เลยอ่ะ
2: ใช่
0: แล้วจะไปทำ LMA ของฝันถ้าจะเป็นความฝันเลยถูกป่ะใช่ไหมคือเหมือนกับว่าเราจะทำให้เหมือนเขามันทำไม่ได้แต่ว่าเราจะอยู่ตรงกลางไงที่ว่าใช้ของเขาประเทศใหญ่ๆขนาดเกาหลีใต้ญี่ปุ่นก็ยังไม่สามารถจะมี LLM ของตัวเองได้อีเวนฝรั่งเศสตัวมิสซอลเขาก็สู้ ChatGPT หรือ Gemini ไม่ได้ใช่ไหมพอลงทุนยังไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านเหรียญนะตอนที่คู่แข่งอันดับหนึ่งที่สู้ได้เลยนะมีประเทศเดียวคือจีน
2: จีนค่ะ
0: ใช่ไหมที่เหลือคืออย่าบอกหน่อมแนมนะคือเทคโนโลยีมันห่างกันมากเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องไปกับสหรัฐหรือจีนหรือ AI ที่ไหน whatever เนี่ยเราก็ต้องมองว่าเราเป็นผู้ใช้ที่เราจะใช้เงินเราให้คุ้มค่าที่สุดแต่ว่าเราก็เดินนะเราก็เดิน AI literacy สปท.เราก็อยากให้ความรู้คนว่าต่อไปถ้าเราไม่มีทิพย์ AI เนี่ย เราไม่ต้องเป็นท

0: ถ้าเขาโดยอ้อมมันแบบเหมือนจะถูกโคโลไนซ์ในศตวรรษ21อ่ะมันเป็นเมืองขึ้นในปัจจุบันซึ่งเมืองขึ้นมันไม่ได้ทางฟิสิกอลไงแต่มันเป็นเมืองขึ้นทางโลจิคอลก็ต้องดูกันต่อไปว่ามันจะบล็อกได้นานแค่ไหนเพราะว่าถ้ามันคิดค้นมาขนาดนี้แล้วมันเล่นแค่ไม่กี่คนเนี่ยธุรกิจมันก็อยู่ไม่ได
1: ้
0: ผมว่ายังไงมันก็เปิดยังไงมันก็เปิดเพียงแต่ว่าเปิดวิดอันเดอร์คอนดิชั่นหรือบอกให้ไอ้คนสหรัฐใช้อ่ะผมถามหน่อยมันจะรู้ได้ไงว่าคนไหนสหรัฐไม่สหรัฐถูกไหมแค่ VPN ไปหรือว่าพรรคพวกมาอยู่สหรัฐสมมติผมเป็นรัสเซียยูเครนนะเป็นแฮกเกอร์นะผมมีพรรคพวกอยู่สหรัฐ
2: จ
0: ะ
2: มี
0: ให้หน่อยเออประสงค์คือพี่ใหญ่บอกว่าปัญญาอ่อนเราจะบอกว่ามันกั้นไม่ได้หรอกมันการคือแต่สิ่งที่อยากจะบอกทุกคนตอนนี้คือเทรดเนี่ยมันเริ่มหายใจลดต้นคอแล้วไอ้ภัยต่างๆที่แฮกเกอร์มันจะเข้าถึงเนี่ยแฮกเกอร์ดับหนึ่งของโลกที่เจาะได้เก่งที่สุดคือประเทศอะไรรู้ป่ะประเทศสหรัฐอเมริกา
1: โ
0: อ้เออแล้วแฮกเกอร์ที่นั่นมันเล่นได้เพราะมีคนเมกันเงี้ยอ้าวแล้วเราอ่ะเออแล้วเราอยู่ที่นี่แล้วเราเล่นไม่ได้เราเอามาใช้ป้องกันตัวเองไม่ได้แต่ฝั่งมันเล่นได้เอ้ยยังไงวะเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าอะไรช่องโหว่ที่เราคิดว่าเราเอาอยู่เอากันได้แต่พอมันออกไฟเบอร์ไอ้เฟเบอร์5เนี่ยเราอาจจะกันไม่ทันไม่ใช่ว่าเรากันไม่ได้นะช้าๆนะมันไม่อยู่ที่เก่งไม่เก่งมันอยู่ที่ไวความเร็วอย่างผมทำซ็อกเฝ้าระวังอยู่เนี่ยสมมุติว่าผมไม่มีเซียม AI มานั่ง AI เนี่ยผมว่าผมปิดบริษัทไม่เกิน2ปีเพราะว่ามันจะเร็วมากจนแบบผมก็ต้องเอา AI มันเกลือจิ้มเกลือหนามย่อหนามบ่งอ่ะคือมันเอง AI มาแล้วก็ AI ไปคือมันก็ต้องเร็วเพราะนั้นคนที่จะชนะตอนนี้คือมันต้องเร็วด้วยนะ
1: ค่ะ
0: เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องไวแล้วก็ต้องมีเทคโนโลยีอยู่ในมือด้วยเพราะฝั่งมันมีฝั่งโจรมีเทคโนโลยีในมือ
1: ค
0: ่ะเราก็ต้องมีในมือเพราะนั้นผมก็จะทํานายว่าไซเบอร์ซิเคียวริตี้จากนี้มันจะเดือดปุดๆอะไรมันจะแบบ exponential เลยมันจะหนักกว่าเดิมเยอะจะมีคนถูกแฮ้งในแทบทุกวันนะแล้วไม่สามารถจะปกป้องตัวเองได้เพราะว่าเทคโนโลยีมันเร็วแล้วไอ้พวกโจรมันรอจ่อรอจ้องอยู่แล้วเนี้ยการระวังการเลสปอนกับอินซิเดนต์พวกอินซิเดนต์เลสปอนเนี่ยมันจะต้องตั้งทีมใหม่แล้วก็นั่งคอยกู้ชาติกันมันเหมือนกับเราเป็นบริษัทเป็นพนักงานดับเพลิงเนี่ยคือเฝ้าเวลาใครไฟไหม้ที่ไหนแล้วก็รูดเสาแล้วขึ้นรถดับเพลิงไปใช่ไหมแต่ผมจะบอกว่ารถดับเพลิงเนี่ยมันแทบจะออกไปชั่วโมงเลยมันจะออกมาเรียกแก๊สอะไรแบบนั้นเลยคือต้องไปดับเพลิงกันแบบวัดเนี่ยเพลิงไหม้เนี่ยมันไม่ได้ที่เดียวอ่ะมันจะมีหลายที่มากเพราะว่า AI มันบรรลุถึงจุดที่มันสามารถจะเจอช่องโหว่และแฮกเกอร์มันก็ฉวยโอกาสนั้นมาจอกก่อนเพราะนั้นผมคิดว่าคือในมุมมองที่ผมมองเป็นเรื่องดีก็คือว่า security มันทำให้คนเนี่ยตระหนักมากขึ้น
1: ค่ะ
0: ครับนะเพราะทุกวันนี้หลายที่เป็นลูกค้าผมเนี่ยถ้าผู้ใหญ่เขาหลายคนเขาบอกว่าเออทุกวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีโหยังหาเงินกันไม่ค่อยได้จะมาลงทุน security อะไรกันหรอ ใช่ไหมล่ะ แต่ผมเห็นว่าที่มันมีผลกับธุรกิจเขาอะถ้าเขาว่าเออนี่มันจำเป็นแล้วนะเอาผมถามหน่อยตอนนี้ถ้าต่อเน็ตนะต่อทูต่อเอเอสอยู่บ้านเนี่ยเรามองว่าเน็ตนี่คือน้ำไฟแล้วถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ security ไม่ใช่ไง
1: ค่ะ
0: security เขายังไม่มองงั้นไงมีก็ได้ไม่มีก็ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่จริงแล้วเนี่ยมัน security ที่มันกลายเป็น commodity product ไปแล้วอะคือโทรศัพท์เราก็ต้อง secure เราเตอร์ที่บ้านเราก็ต้อง secure
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมไฟฟ้าประปาเราก็ต้อง secure ไม่ให้มีสารปนเปื้อนในน้ำให้ไฟฟ้าเราช็อตไฟไหม้อะไรต่างๆคือผมว่ามันจะมาพร้อมกันหมดทีเดียวมาบันเดิลแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือคนจะไม่จ่ายคนจะไม่ยอมจ่ายค่า security เพราะเขาบอกว่ามันต้องมาพร้อมกับเออถ้าคุณ provide net provide อะไรมาให้ผมซื้อสมาร์ทโฟนผมต้องมาจ่ายค่า security เดือนละ500บาทหรอใช่ไหมมันคุณก็บวกมาเลยดิค่าหนุนค่าเน็ตอะไรมาคุณก็คิดถ้าคุณบอกว่าค่า security คุณรวมอยู่ในค่าเน็ตผมว่าคนจ่ายแล้วบอกของจ่าย AS2 499
1: ค่ะ
0: เจอค่าซิกิตี้ร้อยหนึ่งผมด่าเลยโกรธคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือมันต้องมาคำนวณว่าซิกิตี้มาอะไรมาทุกอย่างเฝ้าเฟอร์และฟอนเซ็ตเท่าไหร่แล้วก็ AI ที่ AI ด้วยกัน
2: คร
0: ับแต่ว่าตอนนี้เราก็กำลังทดสอบเปลี่ยน AI หลายตัวเพื่อตอนนี้มันก็เออร์เลอร์ฟอร์โพซิทีฟเพียบเราก็รู้นะมันยังไม่นิ่งหรอก
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเราก็ต้องเอาฮิวแมนอินเทอร์ลูปผสมกับเทคโนโลยีแล้วก็พูดง่าย24/7อ่ะมันมาไวแล้วก็ตอบกลับไวอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันอยู่ที่การเรสปอนส์กับอินซิเดนต์มากกว่าเขาอยากจะฝากไว้ว่ามันสิ่งที่ในโลกอนาคตคือสปีด
1: อ
0: ีโคโนมีออฟสปีดความเร็วแล้วก็การที่เราจะบริหารจัดการได้ทันท่วงทีกับภัยใหม่ๆที่มันกำลังคืบคลานเข้ามาหรือเปล่าดูจากไอ้เฟเบอร์ไลท์เนี่ยตัวอย่างเลย
2: ครับ
0: ตัวอย่างเลย

0: ังแล้วก็รู้สึกต้องเตรียมตัวต้องทำอะไรเยอะเลยนะฮะสุดท้ายขออาจารย์ฝากกับท่านผู้ฟังนิดนึงนะฮะคือฟังเราฟังสถานการณ์แล้วมันดูคลุกคลุ่นนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางคนจะรู้สึกว่ามันไกลตัวแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่ไกลตัวเลยเพราะว่าสถานที่สั่งทางโน้นก็ยังมันส่งผลกระทบถึงทางนี้ได้นะฮะแล้วก็ประชาชนที่ทั่วไปที่จะบริหารจัดการตัวเองในการใช้ AI เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียหายจากการที่เราไม่มีอธิปไตยไซเบอร์อธิปไตย AI จะมีคำแนะนำแต่ละคนให้เตรียมตัวเริ่มต้นยังไงนะครับ
1: คือผมก็พูดเหมือนทุกครั้งที่ผมตอบคำถามคุณโยนะว่าไม่อยากให้เราตื่นตระหนกตกใจอะไรกันมากนักโอเวอร์รีแอคอะไรเงี้ยไม่อยากให้ขนาดนั้นนะนะไม่ต้องไปกลัวกังวลนอนไม่หลับอะไรเงี้ยไม่ต้องคิดขนาดนั้นแต่หมายความว่าให้รู้ว่าภัยมันก็ค่อยๆกระดึบคืบคลานเข้ามาละแล้วก็เข้าสู่ชีวิตประจำวันเราละ
2: ค่ะ
1: ตั้งแต่ที่2ครั้งแล้วเราก็คุยเรื่องนี้ว่า17แพลตฟอร์มใน20แพลตฟอร์มที่เราใช้อยู่เนี่ย Gemini Chat GPT Claude เนี่ยมันก็เอาข้อมูลเราไปให้ Third Party
2: ค่ะ
1: ใช่ไหมเอาไปวิเคราะห์เอาไปขายเอาตรงๆนะหน้าจอเราคำถามเราถ้าเราใส่เรื่องสุขภาพเรื่องส่วนตัวเรื่องสภาพจิตเราป่วยเป็นอะไรไปบอกมันรู้หมด
2: ค่ะ
1: แล้วตอนนี้องค์กรเนี่ยกำลังจะขนข้อมูลไปไว้ในแพลตฟอร์มมันเพื่อให้มันช่วยวิเคราะห์ช่วยทางธุรกิจให้ขณะเดียวกันมันก็เรียนรู้ว่าองค์กรนี้ทำอะไรมีสูตรลับอะไรเป็นยังไงใครเรียนเท่าไหร่อะไรยังไงคือมันเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาที่จะฉลาดขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นสิ่งที่อยากจะเตือนประชาชนก็คือว่าเวลาเราจะไปถามอะไรมันอะถ้าไม่ได้เซนซิทีฟมากก็คำถามไปเถอะอยากไปเที่ยวญี่ปุ่น5วันจะไปเที่ยวที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแต่ถ้าไปพูดถึงว่าเรามีฟรีเมสเลย์มาอย่างเงี้ยเราจะให้มันวิเคราะห์โลกเช่นมันมาบอกว่าเราป่วยเป็นโรคอะไรหรือว่าเราเป็น HR มีคนมาสมัครงานเรายังไม่ได้รับเขาเลยจะเอาเรซูเม่เอาเรื่องส่วนตัวเข้าไปใส่ในระบบ AI มันอย่างเงี้ยโดยที่ว่าเราไปละเมิด PDPA โดยไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยก็อยากจะให้ระวัดระวังเอาชื่อออกเอาอะไรออกอย่าให้มันรู้ว่าเป็นใครไม่ต้องไปแสดงตนมากกับมันนะคือใช้ด้วยความระมัดระวังคือใช้เหมือนกันใช้ต่อไปแต่ว่าไม่ใช่ว่ามีอะไรก็ถวายพานให้มันหมดแล้วคิดว่าเออมันนั่งอยู่เราในห้องสองคนเว้ยอยู่บนหน้าจอคงไม่มีใครรู้เรามั้งว่าเราถามอะไรมันไม่จริงหรอกนะเหมือนว่าคุณคิดว่าคุณเข้าเว็บโป้แล้วไม่มีใครรู้ว่าคุณเข้าเว็บโป้อะแต่จริงมันรู้หมดเลยเรียกว่าแก้ผ้ากลางสนามหลวงเลยคือมันมีคนบอกมันไปบอกคนทั้งโลกเลยว่าคุณเข้าเว็บโป้อะไรแล้วคุณชอบดูหนังโป้คือผมจะบอกว่ามันไม่มีไพรเวทมันไม่มีไพรเวซี่เพราะนั้นจะคุยอะไรกับมันก็คิดว่ามันมีเงาตะคุ่มคอยดูอยู่ว่ามันจะคอยดูว่าเราทำอะไรไงเราก็ต้องถามมันเท่าที่ยังเป็นแล้วก็พยายามไม่ไปบอกข้อมูลส่วนบุคคลกับมันมากจนเกินไปยิ่งถ้าเป็นองค์กรก็ควรจะมี AI เป็นของตัวเองข้างในแล้วก็ทำแลกทำอะไรก็ว่ากันไปคือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการที่จะขนข้อมูลทั้งหมดของบริษัทไปถวายพานให้มันในคลาวด์ให้มันเอาไปเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยอย่าทำ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าบางทีเปิดบริษัทมา 20-30 ปีเนี่ยมันเรียนรู้แค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยมันก็รู้หมดแล้วว่าเราทำอะไรมันมีองค์ความรู้ด้วยกับคนที่ผ่านโลกมา 50-60 ปีอย่างผมอายุ 57 เนี่ยทุกอย่างที่ผมรู้พอถามมันก็รู้ใกล้ๆเคียงกับผมอ่ะเพราะนั้นเด็กจบใหม่อายุ20กว่าถามอะไรมันก็เหมือนมาคุยกับอาจารย์มันก็ตอบคล้ายๆอาจารย์ตอบมันไม่ได้ต่างกันมากนะเพียงแต่ว่าคนที่อายุ57สามารถจะกั้นกองคำพูดอะไรสรุปแล้วมีความจริงมากกว่ามันนะเวลานี้แต่ของมันเนี่ยมันก็เหมือนคนอายุสัก 40-50 แล้วอ่ะมันไม่ใช่โง่อ่ะมันฉลาดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นคนไปถวายพานความรู้อย่างให้มันนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะเตือนประชาชนว่าใช้ได้ประหยัดเวลาลดต้นทุนหาข้อมูลเพิ่มเติมให้เราฉลาดขึ้นแต่ขาอัพโหลดไฟล์ให้มันอ่ะก็อย่าไปใส่อะไรให้มันเยอะจนมันเอาไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างถึงเวลาไอ้ภัยพวกนี้มันก็จะย้อนกลับมาในข้อมูลสู่คนเรารั่วพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันเข้าไปคุยกับ AI มันก็เอาข้อมูลนั้นกลับมาหลอกเราอีกทีนึงอะไรเงี้ยเป็นต้นนะก็ฝากให้คิดแล้วกันแต่คราวหน้าเราจะมีชื่อพวกนี้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะวันนี้เราก็มองว่าใช้ได้แต่ใช้ด้วยความระมัดระวังแล้วก็มีสติอยู่เสมอไม่ต้องไปกังวลไปกลัวอย่าไปช่วยอย่าไปใช้แล้วไม่ต้องถึงขนาดนั้นคือว่าให้เรารู้ว่าฝรั่งมันลงทุนเรื่องนี้เป็นหลายร้อยหลายพันล้านมันจำเป็นต้องถอนทุนครับให้เข้าใจในเจ้าออฟฟิศเน็ตของฝรั่งว่าไม่มีของฟรีในโลกนี้นะครับผม
0: ได้ครับอาจารย์ขอบพระคุณนะครับผม
1: ครับผมมันถ้าเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: นี่คืออาจารย์ปริญญาของมันเอกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์

0: และประธานกรรมการบริหารบริษัท ASIS Professional Center จำกัดบริษัทไซเบอร์ตรัมจำกัดนะครับขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะซึ่งพอฟังแล้วอ่ะตอนท้ายๆที่อาจารย์ให้ความคิดนี้นึกถึงเรื่องหนึ่งนะบน Twitter บน X เนี่ยมีคนมาแชร์กันก็บอกว่าเนี่ยมีพนักงานเตือนว่าเวลาที่ไปลงทะเบียนอะไรแล้วสแกนหน้
1: า
0: ช่วยแต่งตัวดีๆหน่อยเพราะว่าพนักงานเขาเห็นรูปนะ
1: ค
0: ือบางคนบอกว่าเช่นอยู่บ้านอากาศร้อนเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแล้วก็คิดว่าสแกนหน้าคิดว่าคอมพิวเตอร์ดูนะครับคือบางระบบเนี่ยการเอาหน้าไปยืนมาโดยตนต้องใช้มาดูอยู
1: ่ก็จะเป็นเต็มๆเน
0: า
1: ะ
0: บางคนก็จะเขินเลยนะฮะถ้าคือรูปทั้งหมดเนี่ยจะส่งไปให้คนเจ้าหน้าที่ดูอ่ะ
1: คร
0: ับดังนั้นก็เป็นภาพเหมือนทำสแกนหน้าต่างๆเผื่อไว้หน่อยครับเผื่อว่าบางบริษัทเขายังใช้มนุษย์ดูอยู่ก็เลยโยงไปถึงเรื่อง AI ว่าเวลาใช้ AI เนี่ยคือมันตอบเร็วจนบางคนไม่ใช่มนุษย์ดูอยู่แล้วเองบอกว่าให้คิดแบบนี้ไปแล้วกันนะว่ามันมีใครสักคนหนึ่งมาฟังเรื่องนี้อยู่นะคุณจะคุยเรื่องนี้คุณจะบอกข้อมูลนี้ให้กับใครหรือเปล่า
1: ค่ะเหมือนมีเงาตะคุ่มอย่างที่อาจารย์ปริญญาบอกเอาไว้นะคะไม่ว่าให้ข้อมูลอะไรเหมือนมีใครสักคนอยู่ข้างๆเราเสมอใช่ไหมคะให้ระวังไว้ค่ะ
0: ใช่ครับก็ผมว่าท่านผู้ฟังก็ได้รับประโยชน์นะครับจากข้อหรือจริงๆมือเชื่อตัดแชร์ตอนหนึ่งที่คุณโอ๊คบอกว่าที่มันจะแต่ไปเรื่องจุดข้อมูลที่ไม่ควรส่งให้เอ่ย
1: ใช่ค่ะก็สามารถเข้าไปค้นใน YouTube โชว์ก่อนแชร์ได้เลยค่ะอันนี้น่าสนใจมากๆแล้วก็โอคิดว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆถ้าเกิดคนที่คือจริงๆมัน AI มันก็อยู่กับเรารอบตัวไปหมดแล้วแล้วก็โดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นหัดใช้ AI ก็ควรจะไปดูสักหน่อยว่าเอ๊ะมันมีอะไรบ้างที่เราไม่ควรบอกเขาไปค่ะเข้าไปค้นได้เลยนะคะโชว์ก่อนแชร์ช่อง YouTube ช่องโชว์ก่อนแชร์ค่ะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะค่ะสำหรับวันนี
0: ้
1: ค่ะใช่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนโอกฤษณากัญจนาเพ็ญและพี่โยพีรพลอนุจรสดพร้อมทีมงานขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์วีคเอนด1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

ขณะนี้เวลา 17:00 นาฬิกาวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือ UNODC ถวายความอาลัยและสดุดีเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ออกแถลงการถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อยกย่องพระกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระองค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางผู้ได้โอกาสและสวัสดิภาพของผู้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแถลงการได้สดุดีพระวิริยะอุตสาหะในการเป็นผู้นำปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดย

0: ฉพาะการผลักดันมาตรฐานสากลข้อกำหนดกรุงเทพว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางรวมทั้งบทบาทในฐานะทูตสันทวไมตรีหลักด้านหลักมิติธรรมของ UNODC ที่ทรงเป็นกระบอกเสียงและทรงเป็นแรงบันดาลใจในระดับภูมิภาคและนานาชาติพระกรณียกิจของพระองค์นับเป็นมรดกทางปัญญาที่สร้างคุณูปการซึ่งไม่เพียงยกระดับกระบวนการยุติธรรมของไทยสู่สากลแต่ยังสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่ประเทศในฐานะชาติผู้นำที่มุ่งมั่นคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนายุติธรรมทางอาญาของโลกอย่างยั่งยืนตำรวจรู้ตัวแล้วหนุ่มสักลายมังกรหลังคนร้ายจับใส่กุญแจมือยิงทิ้งร่างไว้ในร่องน้ำกลางป่าด้านแม่เผยทำใจไว้แล้วลูกมีประวัติเกเรความคืบหน้าวานนี้เจ้าหน้าที่พบร่างชายถูกฆ่าทิ้งเป็นศพในร่องน้ำเชิงเขาริมถนนสายทับกวางสุสานฮูลินรอยต่อระหว่างตำบลทับกวางกับตำบลชำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีซึ่งสภาพพื้นที่เป็นป่ารกชัดการตรวจสอบผู้เสียชีวิตถูกใส่กุญแจมือไพล่หลังมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่หน้าอก2นัดตามร่างกายมีรอยสักหลายแห่งและใกล้จุดทิ้งศพพบปลอกกระสุนปืนขนาด11มม.ตกอยู่4ปลอกตำรวจสภ.แก่งคอยเชิญตัวแม่ผู้เสียชีวิตมาสอบปากคำเบื้องต้นโดยทราบว่าผู้เสียชีวิตคือนายเล็กอายุ41ปีที่ผ่านมาลูกไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งเป็นหนุ่มเสเพลเกเรทั่วไปหลังจากที่ทราบข่าวว่าลูกชายเสียชีวิตแม่ระบุว่าทำใจไว้แล้วเพราะก่อนหน้านี้เมื่ออายุ16ปีลูกเคยติดคุกครั้งแรกในข้อหาทำร้ายร่างกายเมื่อพ้นโทษออกมาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตั้งแต่อายุ20ปีและเพิ่งออกจากคุกมาได้ 5-6 เดือนและก่อนจะถูกลวงมาฆ่าลูกได้โทรมาขอเงิน 3,000 บาทเมื่อ11มิถุนายนที่ผ่านมาจึงโอนเงินให้ลูก 1,000 บาทเพราะส่วนตัวไม่ค่อยมีเงินทำงานได้เพียงวันละ400บาทเท่านั้นขณะเดียวกันชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีร่วมกับสภ.แก่งคอยเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีส่วนปมสาเหตุคาดว่าผู้เสียชีวิตอาจเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรืออาจหักหลังเรื่องการค้ายาและอาจถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุลวงมายิงทิ้งสหรัฐและอิหร่านขยับเข้าใกล้ข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวหลังประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันข้อตกลงมีกำหนดจะลงนามวันอาทิตย์นี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าข้อตกลงสันติภาพมีกำหนดลงนามในวันอาทิตย์ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีของเขาพอดีโดยระบุว่าช่องแคบฮอร์โมสจะกลับมาเปิดให้เรือทุกชนิดผ่านได้ทันทีหลังลงนามส่วนนายกรัฐมนตรีเชบาชาริฟของปากีสถานในฐานะประเทศคนกลางแถลงการว่าอาจมีการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นวันอาทิตย์นี้อย่างไรก็ตามกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC และกระทรวงต่างประเทศอิหร่านออกมาวิพากษ์วิจารณ์ความพยายามเร่งรัดผิดปกติของทรัมป์โดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านระบุชัดเจนว่าการลงนามจะไม่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์อย่างแน่นอนแต่อาจเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสำนักข่าวฟาสสื่อกึ่งทางการอิหร่านยืนยันอิหร่านยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐแต่ยอมรับบันทึกความเข้าใจฉบับแรกนี้มุ่งเน้นเรื่องการหยุดยิงการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลโดยสหรัฐและการปลดล็อกทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้เท่านั้นส่วนประเด็นเรื่องอาวุธนิวเคลียร์จะถูกยกไปเจรจาในช่วง60วันหลังจากนี้ซึ่งขัดแย้งกับสหรัฐที่ระบุว่าบรรลุข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์เรียบร้อยแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: ลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะตุ๊กตุ๊กวินมอเตอร์ไซค์ตลาดวังหลังกรูกันร้องมาริกาเบอร์14วอนกอบกู้เศรษฐกิจนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข14ลงพื้นที่พบปะประชาชนผู้ค้าร้านอาหารวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างและผู้ขับรถตุ๊กๆท่ามกลางบรรยากาศคึกคักประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่ขอถ่ายภาพตลอดเส้นทางตลาดวังหลังซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญและเป็นจุดท่องเที่ยวชื่อดังของฝั่งธนบุรีโดยเฉพาะช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์กลับมาสะท้อนปัญหาปากท้องอย่างชัดเจนผู้ค้าหลายรายระบุว่ารายได้ลดลงการจับจ่ายซบและต้องการให้ผู้ว่าคนใหม่เร่งฟื้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างจริงจังบรรดาผู้ค้าให้ความสนใจนโยบาย Street Food Paradise ของดร.มาริกาที่สนับสนุนการค้าขายทางเท้าอย่างเป็นระเบียบเพิ่มพื้นที่ทำกินสร้างบรรยากาศให้กรุงเทพกลับมาเป็นเมืองค้าขายเมืองท่องเที่ยวและเมืองเศรษฐกิจของประชาชนอีกครั้งขณะเดียวกันวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างและคนขับรถตุ๊กๆเข้าร้องเรียนว่ารายได้หายไปกว่าครึ่งมานานแล้วเพราะนักท่องเที่ยวลดลงการเดินทางเชื่อมต่อไม่คึกคักเหมือนเดิมจึงอยากให้มีนโยบายฟื้นฟูการท่องเที่ยวตลาดชุมชนและระบบเศรษฐกิจรอบพื้นที่สำคัญของกรุงเทพกองเรืออังกฤษสกัดเรือบรรทุกน้ำมันในกองเรือเงารัสเซียกองเรือสหราชอาณาจักรประสบความสำเร็จในการบุกยึดเรือบรรทุกน้ำมันสมีทอสซึ่งเป็นเรือในกองเรือเงาของรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตรขณะพยายามแล่นผ่านช่องแคบอังกฤษในระบบน่านน้ำอาณาเขตของสหราชอาณาจักรนายกรัฐมนตรีเคียร์สตราเมอร์ของอังกฤษแถลงยืนยันความสำเร็จดังกล่าวโดยระบุว่ากองกำลังคอมมานโดหน่วยนาวิกโยธินหลวงรวมกับเจ้าหน้าที่ฝึกพิเศษจากสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติส่วนที่กำลังบุกขึ้นยึดเรือบรรทุกน้ำมันสเมทอสทางกลางทะเลขณะกำลังท่อสมอหรือพยายามแล่นผ่านช่องแคบอังกฤษปฏิบัติการในน่านน้ำครั้งนี้เป็นไปอย่างเข้มข้นยาวนานกว่า6ชั่วโมงในช่วงเช้าตรู่วันอาทิตย์ภารกิจนี้ดำเนินการภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายในประเทศโดยมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝรั่งเศสทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
2: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 นถึง 10:00 น M-Court News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการล้มได้ลุกไวไปต่อประจำวันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569นะครับวันนี้จะเป็นตอนต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญเลยนะครับเพราะว่าก็พอรู้ว่าไม่จบแน่นอนแล้วนะฮะเธอก็รีบดูคิวดูโปรแกรมเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็บอกพี่ยุ้ยหนูได้อาทิตย์หน้าแต่ถ้าเลยจากนี้ไปหนูติดยาวแล้วนะครับโอเคครับก็เลยเรียนเชิญกลับมาอีกรอบวันนี้นะครับดร.นิธินาสินธุเดชะเตลานน้องปุ้มนะครับสวัสดีครับปุ้มครับ
2: สวัสดีค่ะพี่วิ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยครับปุ้ม
2: วันนี้
1: นะฮะเข้าใจว่าวันนี้มี

0: ช้าเช้ามีโปรแกรมกับคุณแม่อาจารย์แม
1: ่พาแม่ไปทำบุญทำบุญ
0: เยี่ยมฮะฮะแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยก็ฟรีๆอยู่หน่อยแล้วก็มาหาพี่ยุ้ยนี่เลย
1: มาหาพี่ยุ้ยเลยค่ะ
0: โอ้ได้เลยได้เลยนะครับวันนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเราจะต่อเลยต้องขออนุญาตที่จะไม่เท้าความนะครับถ้าเผื่อยังไงท่านอยากรู้เรื่องราววีรกรรมอะไรก็ตามแต่ของอาจารย์ปุ้มนะฮะขอรบกวนดูที่เทป1นะฮะที่EP1นะครับตอนนี้เราจะจับความต่อ

0: ไงเพียงแต่ว่าการสตาร์ทเรียนของปุ้มนั้นมันเริ่มจากอะไรแบบที่เป็นเล่นซะเยอะพอเล่นซะเยอะปุ๊บเนี่ยกว่าจะมาตั้งหลักนะฮะก็ต้องถึงตอนสายที่จุฬานู่นเลยที่ทุกคนจะต้องเริ่มเหมือนๆกันหมดอะไรเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนั้นเราได้ทราบแล้วนะฮะสู่ปริญญา4ใบตรงนี้แหละครับจะเป็นจุดที่ขออนุญาตเริ่มต่อเลยนะครับคราวที่แล้วเราจบลงตรงที่ปุ้มจบอักษรศาสตร์จุฬานะฮะปุ้มบอกเกรดไม่สวยนักพี่ยุ้ยอย่าไปเอ่ยถึงเลยสามนิด
1: ๆแม่ขอไว
0: ้ครับ
1: แม่บอกว่าตอนแรกแม่ขอเกรดนิยมได้ไห
0: ม
1: บอกไม่ให้ตอบมาเลยไม่ให้
0: แม่ขออนุญาต
1: เพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าสนุกมากแล้ว
0: ครับผม
1: แม่ก็บอกงั้นอันดับ2ได้ไหม
0: ครับ
1: คิดดูก่อนแต่อาจจะไม่ได้งั้นแม่บอกสุดท้ายแล้วขออย่าต่ำกว่า3
0: โอเค
1: ก็เอาไป 3.07
0: โอ้ 0.7 อ๋อใช่ๆๆพี่จำเป็น 3.7 3.07
1: อุ๊ย 3.7 ก็เก็บนิยมไปแล้วสิครับพี่ค
0: ่ะใช่ๆๆนะฮะอ่ะขออนุญาตต่อเลยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับพอจบปุ๊บก็ไปเรียนต่อทันทีปุ้มบอกพี่ยุ้ยว่าแม่เขาวางหมากไว้หมดแล้วพี
1: ่คือไม่ต้องคิดอะไรเลยคือรู้ตัวตั้งแต่ตอนเรียนจบมาเรียนว่าจะต้องทำอะไรต่อ
0: คือ
1: แม่อยากให้เรียนอักษรนะคะซึ่งทั้งบ้านอักษรหมดซึ่งจนคุณยายถามว่าจุฬามีคณะอื่นไม่ลูกนะคะทีนี้ด้วยการเรียนอักษรศาสตร์เนี่ยมันอาจจะไม่มีความชัดเจนในเชิงของวิชาชีพแต่แม่บอกว่าเป็นวิชาเป็นการเรียนรู้ที่เราไปทำอะไรก็ได้
0: ใช่พี่ยุ้ยก็จะบอก
1: เออตอนแรกผมไม่เชื่อนะคะ
0: ใช่
1: ผมไม่เชื่อตอนแรกผมไม่เชื่อเลยแล้วก็แต่พอเข้าไปจริงๆแล้วเดินทางต่อมาจริงๆทำให้รู้ว่า
0: ใช่ไหม
1: มันจริง
0: เด็กอักษรหนึ่งเด็กศิลปศาสตร์หนึ่งทำอะไรก็ได
1: ้แล้วแม่ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอักษรเรียนสอนให้เรารู้จักภาษาและรู้จักคนแม่เนี่ยเอกแมทนะพี
0: ่เฮ้ย
1: แม่เนี่ยค่ะเป็นอักษรศาสตร์เอกคณิตศาสตร์สมัยโบราณนะม
0: ัน
1: เพราะว่าเขาคิดเขาถือว่าคณิตศาสตร์เป็นภาษาหนึ่งแล้วลอจิกเนี่ยที่มันมีวิชาหนึ่งชื่อ grammar structure ลอจิกเหมือนเราเรียนเลขเลยค่ะเรียนวิทยาศาสตร์มันบอกเราในความเชื่อมโยงแล้วก็ structure thinking ทีเนี้ยวงอะไรที่แม่ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเราเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของภาษาและเรียนรู้เรื่องของคนมันทำให้เรารู้จักภาษาและรู้จักคนเมื่อเป็นดังนี
0: ้
1: สิ่งที่น่าสนใจจะไปต่อที่ใช้ศักยภาพสองสิ่งนี้คือเรื่องการสื่อสารแม่ก็เลยให้เรียนคอมมิวนิเคชัน
0: โอ้ดีคุณแม่วางไปแล้ว
1: ใช่เขาพูดใส่หูปุ้มไปปุ้มต้องบอกว่าจริงๆแล้วแบ
0: บ
1: ปุ้มไม่ค่อยมีความคิดของตัวเองนะเด็กๆเนี่ย
0: แล้วตัวมหาวิทยาลัยล่ะ
1: ทีเนี้ยแม่ก็เลยคิดว่าแม่ก็ได้เจอคุณน้าสวิตดร.สวิตยอดมณีแม่ก็รักกับคุณน้ามากแล้วก็รักกับคุณน้าทุกท่านในตรงนั้นคุณหญิงทรงสุดาทุกบ้านทั้งบ้านแล้วแม่ก็ไปรับรู้ว่า College of Communication ที่ Boston U เนี่ยมหาวิทยาลัย Boston เนี่ยเป็นโรงเรียนที่ดีติดอันดับแต่ติดอันดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านcorporate public relations แม่ก็อันนี้แหละ
0: อันนี้แหละ
1: ผม
0: แม่
1: จริงสิแต่ว่าปุ้มเนี่ยความโชคดีคือตอนทำงานเนี่ยได้ไปฝึกงานพี่วิตอนอยู่อักษรได้ไปฝึกงานที่ Media Plus เป็นลูกน้องพี่เอื้องสาลินีปัญญาลชุนมาอยู่กับพี่รุจยาภาพี่วินิจ
0: ต่างๆเนี่ยรุจยาภาประกรณ์ครับผมพี่ปิ๋วด้วยนะพี่ปิ๋ว
1: ไอ
0: ด
1: ีแล้วปุ้มเป็นลูกน้องพี่เอื้องพี่เอื้องดูงาน PR ทั้งหมดของ Media Plus
0: ครับผม
1: ปุ้มก็ได้เริ่มเห็นภาพ
0: ครับ
1: ก็ความโชคดีนะที่ได้คือไม่เคยปล่อยตอนปิดเทอมให้ว่างต้องไปทำงาน
0: ครับ
1: และแล้วก็ไปเรียน Public Relations ที่
0: Boston U
1: ใช่
0: นะครับ
1: ที่ College of Communication แล้วก็
0: ฮะ
1: ก็ไม่มีคนไทยเลยทั้งที่ BU เนี่ยคนไทยเพียบแต่ว่ามีเพื่อนรักหนึ่งท่าน
0: ครับ
1: ก็คือคุณทกลเกียรติวีรวรรณน
0: ั่นเองคุณบอยคุณบอย
1: ซึ่งเป็นเพื่อนปุ้มตั้งแต่6ขวบป.1เป็นเพื่อนสัตว์จุฬา
0: ครับผมคุณบอยก็รุ่น19
1: ก็เลยกันอยู่กัน2คนก็โดนก็คือมีครั้งหนึ่งชวนบอยไปเรียนอะไรที่มันเป็น business เพราะว่า public relations เนี่ยครึ่งตัวเนี่ยมันเป็น business
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันก้าวเท้า
1: เพราะเราต้องเข้าใจธุรกิจเราถึงจะ ช่วยเขาได้
0: ครับผม
1: ใช่ไหมคะ
0: อืมนะฮะอ่ะทีนี้พี่วิขอแบบค่อนข้างรวบนิดนึงนะปุ้มจ๋าเพราะว่าอยากให้มันจบภายในตอนนี้นะฮะทีนี้ปุ้มก็

0: ได้โทรทางด้านเกี่ยวกับสื่อสารเรื่องคอมมิวนิเคชันปุ้มบอกพี่ยุ้ยว่าปุ้มไม่ได้ต่อโทรอีกใบโดยทันทีแต่ว่าปุ้มไปทำงานก่อน
1: ทุกครั้งทำงานก่อนหมดเลยค่ะจบปริญญาหนึ่งทำงานก่อนทำงานก่อนเสมอ
0: ทีนี้งานอันนี้พี่สนใจ
1: อันนี
0: ้เล่าต่อแล้วก็งานอันนี้พี่สน
1: พอจบ PR ใช่ไหม
0: ค
1: ะป
0: ุ้
1: มก็เลยไปสมัครเป็นแบบอยู่ในเอเจนซี
0: ่
1: นะคะก็ชื่อ Burson Masterler ที่นิวยอร์ก
0: Burson Masterler ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อยู่นิวยอร์ก
1: ก็ตื่นเต้นเร้าใจมากคือได้ทำงานที่นิวยอร์กได้อยู่ใน PR agency แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตรงนั้นเนี่ยถ้าปุ้มคือจบเมื่อถ้าปุ้มจบ PR ที่ BU College of Communication ปุ้มก็จะมีสิทธิ์เข้าไปเรียนต่อ business ได้เลย
0: ไม่ต้อง
1: ไปสอบอะไรกันแล้วปุ้มก็งั้นปุ้มขอพัก1ปีเพื่อจะได้เดี๋ยวไปเรียนอีกเพราะปุ้มรู้สึกว่าบิสเนสปุ้มอยากรู้อะอยากรู้จักไฟแนนซ์รู้จักอะไรมากกว่านี
0: ้เนี่ยงานที่ Burson Masterler
1: Burson Masterler แคมเปญที่ปุ้มจับก็คือ IQVIEW The first disposable contact lens
0: ใช้
1: แล้วทิ้งอันแรกของโลกเลยอยู่ในค่าย Johnson & Johnson อันที่2ก็คือเปลี่ยนชื่อจากดากี้เป็นดาลี
0: ่
1: ค่ะซึ่งอันเนี้ย
0: เขาไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะที่เมืองไทยเหรอครับ
1: no ครับเขาเปลี่ยนทั้งโลกคือเรื่องของเรื่อง Colgate Palm Olive เนี่ยไปซื้อบริษัทดากี้ซึ่งเป็นคนของคนฮ่องกงแล้วทีเนี้ยมันโลโก้พี่ถ้าทุกท่านจำได้นะคะโลโก้เป็นรูปคนดำ
0: ฟันขาว
1: ใช่ค่ะแต่จริงๆไม่ใช่คนดำด้วยเจ้าของเนี่ยไปดูเซอร์เคิลส์ไปดูละครสัตว
0: ์
1: แล้วตัวตลกอ่ะเป
0: ็
1: นตัวดำฟันขาวเขาชอบเขาก็เลยเอามาเป็นโลโก้
0: ไม่ได้มีเจตนาอื่นใด
1: ไม่ได้มีเจตนาอื่นแต
0: ่
1: ในเมื่อจะไปมาเก็ตทั่วโลกแล้วคอนเกตบาร์โอลิฟเป็นคนซื้อก
0: ็
1: ไม่สามารถก
0: ็
1: จำเป็นต้องเปลี่ยนเขาก็จะเปลี่ยนกันหมดเลยทั้งโลกพร้อมกันคือโลโก้และชื่อพร้อมกันยกเว้นประเทศไทยค่ะประเทศไทยพิเศษกว่าคนอื่นปากเซียนมาตลอดก
0: ็
1: จะค่อยๆเปลี่ยนโลโก้ก่อนท่านจะเห็นว่าโลโก้ดากี้ตอนแรกเริ่มเปลี่ยนหน
0: ้
1: าจะขาวขึ้นและหลังจากนั้นค่อยเปลี่ยนชื่อเป็นดาลี่
0: เพ
1: ราะว
0: ่
1: าคนไทยจำภาพมากกว่าชื่อค่ะ
0: อ
1: ันนี้เขาทำรีเสิร์ชมาน่าสนใจเนาะก็เนี่ยปุ้มก็เลยได้กลับมาเมืองไทยเพราะว่าแคมเปญ2ตัวน
0: ี้เลยอยากรู้นิดหนึ่งว่าการทำสองจ็อบอันนี้นะครับสองมิชชั่นอันนี้เนี่ยมาทำที่เมืองไทยถูกไหมคร
1: ับ ตั้งแต่นิวยอร์กค่ะแล้วก็เขาให้เรียนรู้แล้วก็แครี่แคมเปญ2อันนี้มาเมืองไทย
0: แปลว่า Burson Masterler นี่มีออฟฟิศเมืองไทย
1: มีค่ะมีเก่งด้วยดีด้วยค่ะ
0: เยี่ยมนะฮะอ่ะทีนี้ได้ทำงานพอประมาณละนะฮ
1: ะ
0: ก็กลับไปต่อโทร
1: ใช่
0: ซ
1: ึ่
0: งปุ้มบอกพี่วิวว่าปุ้มต่ออัตโนมัติเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าขาหนึ่งเหมือนก้าวเข้าไปครึ่งตัวละในเรื่องของ business อันที่2นี่เป็นเรื่องอะไรครับ
1: เป็นเรื่องมันเหมือน MBA แต่เป็นมินิชุดเล็กหน่อยเพราะมันเรียนแค่ปีเดียวแล้วก็ Major Organizational Policy
0: Organizational Policy นโยบายองค์กร
1: ใช่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ปุ้มเนี่ยจุดประกายในเรื่องของ Organizational Behavior วัฒนธรรมองค์กรพฤติกรรมองค์กรอะไรที่เป็นมิติที่มันเป็นมุมซอฟต์ไซด์ขององค์กรนะคะไม่ใช่ Finance Accounting ไม่ใช่ Marketing ไม่ใช่อะไรเงี
0: ้
1: ยแต่มันเป็นเรื่องของคนกับองค์กรเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ปุ้มเข้ามาจับเรื่องคนแต่นั่นแหละก็คือมาจากรูทที่มันเป็นอักษรศาสตร์ที่ปุ้มรู้จักคนนะพี
0: ่
1: มารู้จักคนกันกับการสื่อสารมารู้จักความเป็นองค์กร
0: ครับผม
1: ดังนั้นพอมาเรียนปริญญาเอก
0: ครับ
1: ก็เลยเรียนเรื่องของ organizational development
0: กับ
1: human resource development ก็เลยต่อเนื่องมาแต่มันเริ่มมาตัดตอนเนี้ยที่ปุ้มเริ่มเห็นว่าเฮ้เวลาที่จะเรียนเรื่อง finance marketing เนี่ยคนเต็มห้องเลยพี่แบบคนเยอะมากแต่เวลาที่ปุ้มไปนั่งเรียนเกี่ยวกับองค์กรเกี่ยวกับคนเนี่ย
0: คนไหน
1: มีอยู่ 4-5 คนแล้วสักพักก็จะมีคนมาขอให้กูเซ็นเข้าเรียนเพิ่มเพราะว่าไม่เป็นที่ป๊อปปูล่าหนูก็เลยคิดในใจว่าคงจะเป็นมีการแข่งขันทงต่ำไม่ค่อยมีคนเรียนอันนี้แหละวะ
0: นะฮะอ้าวทีนี้พี่วิต่อเลยนะท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้ก็ปุ้มก็ได้โทรใบที่2ในเวลาอีกปีนิด
1: ปีเดียวค่ะ
0: ปีเดียวนะครับก็เท่ากับจบ2โทรแล้วน
1: ะ
0: จากBoston U ทั้งคู่นะครับจากตรงนี้ไปต่อเอกทันทีหรือว่ายังไงก็มีเบรกทำงานหรือก็แบบ
1: ปุ้มไปสมัครเรียนเขาไม่รับพี
0: ่
1: เอเขาบอกว่าโอ้ยประสบการณ์ง่อยมาก
0: ก็เคยทำงานที่ Burson Masterler มาแล้วไง
1: แป๊บเดียวไม่นับ
0: โอ้ไม่นับ
1: ปุ้มก็เอาแล้วพี่เราจะเอาอะไรอีกคะเนี่ยหนูต้องรีบเพราะแม่หนูรออยู่แล้วเขาถามว่าทำไมต้องเรียนปุ้มเลยต่อเขาตรงๆว่าพ่อแม่

0: อยากให้เรียนเป็นความฝันของเขา
1: เป็นความฝันของอาจารย์แม่ด้วย
0: ใช่เป็นความฝันของพ่อกับแม
1: ่โอเค
0: ปุ้มตอบครูแบบนี
1: ้โอเคดีตรงดี
0: ถ้าถามตัวปุ้มปุ้มไม่อยากเรียนพี
1: ่
0: ปุ้มอยากทำงานแล้วเพราะปุ้มเริ่มสนุกกับการทำงานอัน
1: นี้อยู่คุยกับprofessorที่ปรึกษาไหม
0: ใช่คนรับปุ้มเลยแหละ
1: โอเค
0: คนสัมภาษณ์ปุ้มเลยปุ้มก็บอกว่าเหรอถ้างั้นปุ้มไปเรียนไปทำงานก่อนไหมแป๊บนึงอะไรเง
1: ี้
0: ยเพิ่มอีกปุ้มบอกปุ้มมีเวลาแค่นี
1: ้ครับ
0: งั้นปุ้มขอไปสอนหนังสือกับไปทำงานที่เกี่ยวกับธุรกิจหรือเกี่ยวกับเรื่องของ investment ได้ไหม
1: ครึ่งซึ่งก็คือทำที่นู่นหรือว่าไง
0: ปุ้มขอเขากลับมาเมืองไทย
1: กลับมาเมืองไทยโอเค
0: ปุ้มก็เขาบอกว่าได้ปุ้มก็เลยกลับมาสอนเป็นอาจารย์พิเศษที่นิเทศศาสตร์จุฬาสอน PR
1: โอ้ย
0: แล้วก็
1: เรื่องถนัดตี
0: แล้วก็
1: แล้วทำงานที่ไหน
0: แล้วก็ทำอีกส่วนหนึ่งก็คือไปทำงานที่ไปเป็นเด็กฝึกงานที่ BOI
1: ยุคคุณสถาพรกวิตานนท์หรือเปล่า
0: แน่นอนที่สุด
1: ขออนุญาตเอ่ยถึงเลย
0: ท่านนี่แหละน่ารักที่สุดเลยแล้วสอนปุ้มเยอะมาก
1: โอ้โห
0: แล้วปุ้มก็มี
1: อะไรดีๆจากท่านเยอะ
0: ก็มีอีกท่านหนึ่งเป็นผอ.กองต่างประเทศปุ้มเรียกท่านว่าณต้อยตายแล้วปุ้มจำชื่อจริงท่านไม่ได
1: ้
0: ท่านเป็นคนที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาและอีกท่านนึงชื่อคุณดวงใจอัศวินจะจิตซึ่งท่านบัตรจุในที่สุดท่านกลายเป็นเลขาธิการ BOI ทั้งสองท่านเลยทั้งสองท่านที่เป็นครูของปุ้มสามคนเนี้ยเป็นเลขาธิการ BOI หมดเลย
1: แล้วเริ่มจากคุณสาพรก่อน
0: ใช่แล้วแต่ปุ้มอยู่ตอนที่เขาเปลี่ยนโลโก้พอดี
1: คร
0: ับ แค่ที่เป็นเด้งๆเขาบอกปุ้มบอกอันนี้หัวหอมเหรอบอกไอ้ปุ้มไม่ใช่นี่มันสปริง
1: นะก็เลยตกลงทำงาน BOI แล้วก็สอนหนังสือที่นิเทศศาสตร์จุฬาโอเคนะครับก็เสร็จแล้วก็กลับไปต
0: ่
1: อที่บอสตันอยู
0: ่แล้วเขาก็ยังไม่รับปุ้มอยู
1: ่โอ
0: ้พี่ปุ้มนี่คือน้ำตาเล็ดน้ำตาร่วงนะ
1: โอ้ทำไมอีกอ่ะก็นี่ตาไม่ขายหมดแล้วไง
0: ยังอ่อนอยู่กระจอกปุ้มบอกงั้นปุ้มขอสอบมิลเลอร์อนาโลจีเทสไม่มีใครรู้จักแน่ๆMiller Analogy Test
1: คืออะไรพี่
0: มันก็คือ Aptitude Test Analogy Test นี่แหละอันหนึ่งคะแนนเต็มร้อยปุ้มก็ปุ้มขอสอบอันนี้วัดดวงแล้วปุ้มก็เรียนให้ดูหนึ่งเทอมถ้าปุ้มเรียนไม่ดีแล้วปุ้มสอบอันนี้ไม่ดีเอาปุ้มออกเลย
1: สรุป
0: ว่าปุ้มสอบ Miller Analogy Test ได้สูงที่สุดตั้งแต่โรงเรียนเคยมีเคยมีคนสอบมา
1: สุดยอดเก่งจริงอัน
0: นี้สองแล้วปุ้มก็เรียนให้เขาให้คุณครูดูปุ้มก็ได้ 4.0
1: โอ้ดีโปรเฟสเซอร์อึ้ง
0: พอไหมเขาบอกลองเทสอีกวีคอีกทีแมสเซอร์ปุ้มบอกพอเถอ
1: ะ
0: บอกครูพอเถอะเขาก็หัวเราะเขาบอกโอเคให้ปุ้มเรียนกับในที่สุดปุ้มก็เลยได้เรียนปริญญาเอกสาขาที
1: ่
0: เขาเปิดใหม
1: ่
0: สาขานี้สร้างมีไว้เพิ่งเปิดนะพี
1: ่ครับครับ
0: เป็นแบบหนูทดลองเพื่อสร้างคอนซัลเทนต
1: ์คอนซัลให้กับอะไรฮะพวก
0: คอนซัลเทนต์เลยให้กับองค์กรให้
1: สร้างที่ปรึกษาด้วยใช่
0: ไหมใช่สร้างที่ปรึกษาเลยที่จะ provide แบบเหมือน supply ให้กับพวกบริษัทคอนซัลติ้งเฟิร์มทั้งหลาย
1: สร้างคอนซัลนะไม่ใช่สร้างคาวเซเลอร์นะ
0: สร้างคอนซัลเทนต์
1: คอนซัลโอเค
0: จ้ะ
1: โอเคแล้วเป็น PhD ไหม
0: เป็น PhD เลยค่ะ
1: เป็นด็อกเตอร์ฟิโลโซฟี
0: คือเป็น PhD เลยเป็นปริญญาเอกเลยสาขานี้เลยแล้วก็
1: ชื่อเต็มเต็มอันนี้ถ้าก็คือ
0: organizational and human resource development
1: โอ้นี่ก็คือเป็นของใหม่นะตอนนั้นอีกเหมือนก
0: ัน ของใหม่
1: ว้าว
0: แล้วก็ได้เรียน2โรงเรียนพร้อมกันก
1: ็
0: คือเรียนโรงเรียน school of management กับโรงเรียน school of education ก็คือ school education เขาจะเน้นเรื่อง development ของคน
1: ของคนครับ
0: เป็นแต่ว่าสายที่เรียนคือเหมือน adult learning ทั้งหมดและ school of management คือสอนด้านองค์กรแล้วเอาสองอันมามิกซ์กันในหัวตัวเอง
1: อันนี้มันจะบิสเนสไปทางบิสเนสเยอะเลยนะเยอะเลยอันนี้ก็เป็นเหตุให้ปุ้มก็เลยมีความเป็นองค์ประกอบเป็นนักธุรกิจมากขึ้นละ
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะปุ้มจ๋าแล้วนิดเดียวดุษฎีนิพนธ์ทำเรื่องอะไรจ๊ะ
0: ทำเรื่องเกี่ยวกับเวียดนามค่ะทำเรื่องการเปลี่ยนแปลงจาก social economy ก็คือจาก socialist มาสู่การเป็น market economy ซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยธุรกิจเป็น state enterprise เป็นของรัฐหมด
1: ใช่ฮะ
0: เมื่อวันที่เขาต้องมาอยู่กับ market economy เป็นใช้กลไกของตลาดเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงเขาจะต้องปรับตัวยังไง
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ตรงกับสิ่งที่ผู้เรียนคือมันต้องปรับตัวทั้งความเป็นองค์กรและปรับตัวทั้งความเป็นทั้งเรื่องบุคลากรในองค์กรมันก็เลยตรงมาก
1: ตรงเลย
0: แล้วผมก็ไปทำที่เวียดนาม
1: ก็ต้องไปบ่อยหน่อยใช่ไหมไปเวียดนามบ่อยหน่อย
0: แล้วก็มันก็

0: ถ้าทำให้ปุ้มนี่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน privatization หรือการแปลรูปรัฐวิสาหกิจ
1: ให้เป็นเอกชน
0: โหพอปุ้มกลับมาฮอตมากปุ้มโดนส่งอยู่ไปอยู่อีแกดพี่อุ้ย
1: โอ้ยนี่อีกนี
0: ่แรงมาก
1: ครับผม
0: แต่ปุ้มรักกับพี่ที่อีแกดมาก
1: ครับผมอ่ะทีนี้ปุ้มก็จบเอกเรียบร้อยนะครับก็ต้องถือว่าเป็นด้านการให้คำปรึกษานะฮะให้คำปรึกษาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทั้งองค์กรแล้วก็ทั้งเรื่องของ human คือเรื่องมนุษย์ด้วยนะครับนิดเดียวปุ้มได้ทำอะไรงานเงินเข้างานอะไรที่อเมริกาไม่รู้ว่าปุ้มกลับมาเลย
0: กลับมาเลยค่ะปุ
1: ้
0: ม
1: ไม่ได้ทำงานที่อเมริกา
0: ปุ้มสมัครพอปุ้มเจนจบปั๊บ
1: จะจบเอกเนี่ย
0: ก็มีหลายค่ายที่เขามาช้อปปิ้งจากนักเรียนที่จบตรงนี
1: ้โดยเฉพาะบอสตันยูอ่ะเขาต้องมอง
0: สายที่สร้างคอนซัลเทนต์เพราะเขาคงโคกัน
1: แล้วมันของใหม่ด้วย
0: ใช่
1: ณตอนนั้น
0: ทีเนี้ยมันก็ไม่ได้ค่อยมีคนจบเยอะม
1: ัน
0: อาจจะเป็นเพราะปุ้มไม่มีคู่แข่งนะ
1: ปุ้มถมตัวอะไรกับปานนั้น
0: โอ้ยพี่ปุ้มเลือกแล้วตอนที่ปุ้มเรียนอ่ะมันไม่มีคู่แข่งจริง
1: แต่คิดอย่างนั้นเลยนะ
0: คือหัวดำแบบเลือกแบบประเทศได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีอันนึงเขาหมดปิดกิจการไปแล้วชื่อบูซาเลนกับอีกอันนึงคือสมัยนั้นยังเรียกว่าแอนเดอร์สันคอนซัลติ้ง
1: แอนเดอร์สันคอนซัลติ้ง
0: เขาบอกปุ้มว่าเขากำลังจะเปิด practice change management ที่เมืองไทย
1: อู้นั่นช่วงเวลา
0: วันนั้นตรงนั้นเลยปีพันปุ้มคุยกับเขา1995
1: มาทำเรื่อง change management ตอนช่วงนั้นที่เมืองไทย
0: คือ
1: มันเป็น practice ใหม
0: ่มันเป็น practice ใหม่เพิ่งเกิดในปีนั้นในปี1995
1: โอเค
0: ปุ้งก
1: ็รับไหมรับ
0: โอ้ต้องรับแล้วเพราะมันตรงจับ
1: พี่
0: ไม่รู้ว่าจะไปตรงตรงไหนอีกแล้วอะ
1: น้องก็เลยอยู่กับ Anderson Consulting
0: ที่ว่านี่น้องก็เลยอยู่ Anderson Consulting ที่เขาบอกน้องว่าปุ้มอยู่มาทำงานที่บอสตันก่อนนะแล้วค่อยไปเพราะว่าเพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรมเข้าใจเรียนนี่นั่นนู่นงวดได้จ้า
1: โอ้โห
0: แล้วสารปุ้มก
1: ็ตรงอะไรปานนั้นเน
0: า
1: ะ
0: แต่ปุ้มเนี่ยบอกอย่าเก็บปุ้มไว้นานนะปุ้มจะกลับบ้านปุ้มมีเวลาให้เท่านี้เดือน
1: ตอนต่อเอกนี่ก็ซัดไปอีกต้องร่วม3ปีนะปุ้ม
0: ปุ้มใช้เวลาประมาณ4ปีเพราะปุ้มไปทำงานปีนึง
1: โอ้ใช่โอ้มันแน่นอนแล้วเริ่มคิดถึงบ้านละอันนี้มันนานละ
0: คือปุ้มอยู่จะ10แล้วไม่ไหวแล้วค่ะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่คือถ้าลงอาชีพก็คือ professional student แล้วอ่ะพี่ไม่ไหวแล้ว
1: เ
0: สร็จแล้วปุ้มก็เลยอยู่กับเขา
1: แอนเดอร์สันคอนซัลติ้งต่อ
0: เกือบ2เดือนแล้วก็กลับมากรุงเทพ
1: เพราะว่าเขามาเปิดแบงก์ออฟฟิศ
0: คือเขาเปิดอยู่แล้ว
1: เขาเปิดอยู่แล้ว
0: แอนเดอร์สันคอนซัลติ้งนี่อยู่มานานมากแล้วเขาเมื่อก่อนเขามีอาร์เตอร์แอนเดอร์สันที่ทำพวก tax พวกออดิต
1: บริษัทเดียวกัน
0: อยู่แล้วใช่ทีนี้เขาแยกกันระหว่างคอนซัลติ้งกับ tax กับ audit นะ
1: คร
0: ับพวกตรวจบัญชีพวกทำกฎหมายกฎหมาย
1: ครับ
0: ทีนี้ปุ้งก็อยู่ฝั่งคอนซัลติ้งปุ้งก็กลับมาแล้วก็ practice นั้นน่ะมันก็จะตอนแรกมีพี่ท่านหนึ่งอยู่แล้วก็มีน้องสองท่านอยู่ปุ้งก็เลยเป็นคนที่4ก็เพราะว่า practice มันเพิ่งเปิด
1: เ
0: ขาก็เลยส่งมาก็เลยได้มาอยู่ตรงนี
1: ้
0: ก็เลยเริ่มชีวิตการเป็นคอนซัลเทนต์อย่างจริงจังกับ Anderson Consulting
1: ครับผมนั่นก็ประมาณ1996 1997ประมาณนั้น
0: ใช่ค่ะกลับมาเมืองไทย96ค่ะ
1: กลับมา96ก็โบสถ์2539นะครับ2539โอเคอ่ะทีนี้พี่ยุ้ยจะเริ่มรู้จักปุ้มพี่ยุ้ยเจออาจารย์แม่บ่อยขึ้นจริงๆแล้วเรื่องที่เจอนี่เป็นอะไรที่แปลกนิดนึงคือพี่ยุ้ยเล่นกีฬาแล้วเจ็บแล้วพี่ต้องไปทำกายภาพส่วนอาจารย์แม่ก็ไปทำตามวัยแต่ว่าเราจะได้คิวใกล้ๆกันอยู่เสมอนะฮะแล้วก็จะเจอกันบ่อยเลยในการทำเนี่ยแล้วก็อาจารย์แม่ก็จะเริ่มพูดถึงว่าเนี่ยตอนนี้ปุ้มกลับมาอะไรเงี้ยนะฮะมีโอกาสก็ลองคุยกันดูเผื่อจะชวนออกทีวีอะไรตอนนั้นพี่ก็ทำแม่ไม้หน้าบริหารไง
0: ใช่ใช่แล้วปุ้มก็ยังไปออกพี่ยุ้ยแต่ว่าครั้งแรกเลยเนี่ยพี่ยุ้ยที่ปุ้มออกทีวีแล้วแบบเปิดพับลิกเนี่ยกลับมาใหม่ๆคือที่อสมทแห่งนี
1: ้
0: วันนั้นจำได้เลยอ่ะคุณไอ้ท่านผอ.เก่าที่ท่านเสีย
1: อาจารย์ราชันหรือเปล่า
0: ที่ท่านถูกยิงที่ท่าน
1: ผอ.แสงชัย
0: ค่ะท่านแสงชัย
1: ครับผม
0: แล้วแม่รักกับท่านมากแล้วเนี่ยแม่ไปงานศพแล้วมาออกรายการจันกระพริบ
1: จันกระพริบครับ
0: แล้วแม่มาเป็นแขกของจันกระพริบแต่เขามาออกที
1: ่จันกระพริบที่อยู่ช่อง7
0: ไม่ช่อง9อสมท
1: ช่อง9อ๋อ
0: แล้วทีนี้เนี่ยแต่ว่ามันมาออกที่นี
1: ่
0: แต่ว่าวันนั้นน่ะทุกคนน่ะใส่ชุดดำแต่ไปถ่ายที่ JSL เรื่องของเรื่องคือปุ้มเป็นเซอร์ไพรส์แม่

0: แม่พูดอยู่แล้วแม่เขาก็ให้คนแบบเหมือนให้ปุ้มเขียนจดหมายไปว
1: ่
0: าเนี่ยเด็กคนนี้อยากเป็นหมออยากเรียนวิทย์ควรจะเรียนไหมคะยังไงเขาดูลายมือบอกไม่เนี่ยต้องเรียนศิลปภาษาแล้วปุ้มก็ร้องเพลงแบบร้องเพลงออกมาคือร้องเพลงว่าเนี่ยคือเด็กคนนี้เขาอยากจะมาขอบคุณอาจารย์ค่ะ
1: เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ว่าคุณเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยคุณแม
0: ่ร้องเพลงวิมานดินออกมาปุ้มจำแม่นเลยน
1: ั่
0: นแหละนี่แหละครั้งแรกที่ปุ้มโผล่เสร็จแล้วหลังจากนั้นพี่ต้นพี่หน่อยเจ๊แซวก็บอกเอ๊ะปุ้มมาทำรายการดีไหมก็เลยเข
1: ้
0: าสู่วงการทีวี
1: กับดร.เต้ย
0: ใช่ไหมครับดร.อภิวัต
1: อภิวัตทีนี้พี่ยุ้ยจะยงตรงนี้นิดเดียวว่าณโมเมนต์ที่พี่วิชญ์ปุ้มออกรายการแล้วเราเจอกันแล้วก็คุยกัน
0: แม่ไม้นักบริหาร
1: ใช่ตอนนั้นน่ะปุ้มอยู่ Accenture
0: ใช่
1: เลยขอความเชื่อมโยงนิดนึงว่าแล้วตกลง Anderson Consulting ไม่ใช่ละแล้ว Accenture ยังไงหาความเชื่อมโยงให้พี่
0: คือคนเดียวกัน
1: อ๋อคนเดียวกัน
0: คือองค์กรเดียวกัน
1: โอเคโอเค
0: นี้พอเราแยกออกมาจาก Arthur Anderson
1: ครับผม
0: เราก็คือนามสกุลเข้าไป
1: ครับผม
0: นะคะอันนี้ฝากบอกไว้องค์กรหน่อยเนาะมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากคือเรามีแอสเซทร่วมกันเยอะ
1: จ้ะ
0: Accenture ขออย่างเดียวไม่ขออะไรทรัพย์สินอะไรเลยหลังจากแยกกับพี
1: ่
0: แบ่งสมบัติขออย่างเดียวคือ Knowledge Management Database ที่เราเรียกว่า KX
1: KM อ๋ออันนี้ KX
0: ชื่อ KX อันนั้นมาจาก Knowledge Exchange
1: okay.
0: แต่มันคือ Knowledge Management Platform ของเรา
1: ครับผม
0: Database ของเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่คิดดูสิม
1: ัน
0: คือสิ่งที่มีค่าที่สุดใช่ไห
1: ม
0: มันก็คือ knowledge
1: อ
0: ันนี้แหละปุ้มก็เลยเรียนรู้มาจากเขา
1: ใช
0: ่ฉะนั้นปุ้มบอกเลยว่าโรงเรียนปุ้มนอกจากที่ปุ้มว่ามาทั้งหมดนั้นแล้วโรงเรียนที่สอนปุ้มมาถึงวันนี้ได้ด้วยก็คือ Accenture
1: คือ Accenture
0: ใช่
1: โอเคพี่ยุ้ยรู้จักปุ้มตอนนั้นคือผู้บริหาร Accenture แล้วก็มาออกรายการกับพี่ยุ้ยแล้วก็บอกโอ้โหผู้หญิงคนนี้เก่งจริงๆเว้ยดูหลายอย่างแล้วเกิดเรื่อง consulting เรื่อง strategy เรื่องอะไรนะ people performance เรื่องโอ้โหเยอะไปหมดเลยนะครับก็ปุ้มก็เป็นที่รู้จักมากแล้วก็โตเร็วมากใน Accenture จำได้ว่าเสร็จแล้วปุ้มก็ต้องโอ้โหแบบมีเดินทางเยอะมีอะไรใช่ไหมเราชีวิตตรงนี้นิดนึง
0: คือปุ้มโตคือต้องกราบขอบพระคุณลูกค้าทั้งหมดป
1: ุ
0: ้มว่าจริงๆครูปุ้มที่ยิ่งใหญ่มากคือลูกค้าทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะสองค่ายใหญ่ที่ปุ้มเติบโตมาเอาถือว่าปุ้มเติบโตมาแล้วกันค
1: ่
0: ายแรกคือ
1: e-gat
0: กฟผ.
1: ครับผมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตครับ
0: ทุกคนชอบการไฟฟ้าฝ่ายผิด
1: ฝ่ายผลิต
0: ทุกคนชอบพูดว่าสงสารเขามากเป
1: ็
0: นการไฟฟ้าฝ่ายผลิ
1: ต
0: แล้วปุ้มอยู่ตรงนั้นนะปุ้มเติบโตตรงนั้นเหมือนปุ้มเป็นน้องๆของพี่ๆเขาเลยแล้วปุ้มก
1: ็
0: มาอยู่ปตท.
1: ปตท.โอเค
0: อันนี้ก็คือโรงเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของปุ้มแล้วปุ้มก็เติบโตในธุรกิจ Oil and Gas พี่แล้วก็ปิโตเคมีกลายเป็นปุ้มอยู่ในธุรกิจไฟฟ้ากับปิโตเคมีแล้ว Oil and Gas เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอินดัสทรีที่ปุ้มรู้ by heart ที่สุดคือพวกนี
1: ้นั่น
0: ใช่ทำไมปุ้มจบอักษรนะพี่
1: นี
0: ่สาวพี่ๆที่พี่ๆพวกนี้ก็จะถามเอ้ยปุ้
1: ม
0: ว
1: ิ
0: ศวะรุ่นไหนวะอะไรเงี้ยเขาบอกวิศวะกำลังปุ้มไม่กล้าตอบปุ้มก็หลบเขาแบบ
1: โทรก็เอก
0: แล้วเครียดแล้วพี่ปุ้มอยู่ฝั่งตรงข้ามตรงข้ามไหนตรงข้ามที่มีพญานาคเจ็ดเสียนอ่ะเฮ้ยจริงเหรอหลังจากนั้นไม่คุยกับปุ้มอีกเลยคือมันพี่สอนปุ้มนอกจากเรื่องของ
1: อ
0: ินดัสทรี
1: อ
0: ินเดปแต่พี่ๆยังสอนให้ปุ้มรู้จักเรื่องของวิธีคิดสายเ
1: อ
0: นจิเนียริงแล้วก็สายธุรกิจคือโอ้โหแบบครูปุ้มเยอะมากพี่แทบจะทั้งองค์กรป่านนี้เกษียณหมดแล้วเนาะแล้วปุ้มก็เติบโตขึ้นมาจนกระทั่งตอนหลังปุ้มก็มาดู High Value Consulting คือ Non Tech ทั้งหมดคือ Accenture ทุกคนจะคิดว่าทำเทคโนโลยีเนาะเราทำอีกฝั่งนึงที่เป็น Non Tech ด้วยนะคะเสร็จแล้วพอปุ้มเติบโตมามันก็มีสายที่เกี่ยวข้องกับคนกับองค์กรเนี่ยเรียกว่า organizational strategy and change management
1: เป็น practice หนึ่ง
0: อันเนี้ยป
1: ุ้
0: มก็ขึ้นมาดูในระดับ regional
1: โอ้ regional เลยนี่
0: ปุ้มกลุ่มระดับ regional ก็คือ9ประเทศในเอเชียแปซิฟิกทุกประเทศยกเว้นญี่ปุ่นญ
1: ี
0: ่ปุ่นนี่เป็นรัฐอิสระ
1: โอ้
0: ค่ะ
1: ทีนี้ดูไหมดู
0: ค่ะ
1: อินเดีย
0: ค่ะ
1: เกาหลีมั้ย
0: ก็เกาหลีค่ะ
1: อาเซียนด้วย
0: อาเซียนหมด5ประเทศตรงนี้ค่ะ
1: ก็คือลงไปทั้งหมด
0: และอย่าลืมนิวซีแลนด์และออสเตรเลียด้วยค่ะ
1: ลงไปตรงนู้นอีก
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมดแล้วอ่ะพี่ท
1: ี
0: เน
1: ี้
0: ยปุ้มต้องเดินทางเยอะมาก
1: ปุ้มทนนิดเดียวตอนนั้นแต่งงานยังจ้ะ
0: เรียบร้อย
1: เพราะเราเอ่ยถึง
0: โอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยใช
1: ่
0: ปต

0: ทไปแล้วเมื่อคราวก่อน
1: ปตท.นี่ขิงอีแกเละเทะเลยบอกว่านี่เห็นไหมปุ้มมาเขาย้ายเขามาทำมาอยู่ปตท.มาย้ายทำดูโปรเจกต์ปตท.เขาได้แต่งงานเลย
0: โอ้ย
1: แต่งงานด้วยแล้วก็เดินทางด้
0: วย
1: งานเยอะขนาดนี้
0: แล้วไงแล้วไง
1: เสร็จแล้วมันก็มีวันนึง
0: พี่เลย
1: ปุ้มตื่นขึ้นมา
0: จ้ะ
1: แล้วหนูไม่รู้ว่าที่นี่ที่ไหน
0: เฮ้ย
1: ใช่พี่
0: ตื่นขึ้นมาแล้วไม่รู้ที่นี่
1: ไม่รู้ที่นี่ที่ไหน
0: ไม่อยู่อยู่เมืองไทยแล้วอยู่ที่ไหนตอนนั้นปุ้ม
1: อยู่ลอนดอน
0: โอ้แต่ไม่รู้
1: อยู่จังหวัดลอนดอนคืออยู่ลอนดอนตื่นขึ้นมาที่นี่ที่ไหน
0: อู
1: ้แล้ววันอะไรมาทำอะไร
0: อู
1: ้คือมันเหมือนแบบมันเหมือนเริ่มเบลอแล้วอ่ะร้องไห
0: ้อุ้ย
1: แต่จำเบอร์สามีตัวเองได้จำได้โทรหาพี่ชายแล้วบอกพ่อช่วยด้วยทำไมน้องจำไม่น้องแบบเป็นอย่างนี้ล่ะใจเย็นใจเย็นปุ้มเอ๊
0: ะ
1: หรือมัน too much กับปุ้มแล้ว
0: สงสัยมันจะมากไปเออ
1: แล้วก็ประกอบกับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าพ่
0: อ
1: ในปี2006
0: ครับ
1: ทั้งปีเนี่ยพ่ออยู่โรงพยาบาล
0: อุ้ยครับ
1: แล้วปุ้มเครียดมากแล้วตอนนั้นปุ้มมีโปรเจกต์ใหญ่มากที่ปตท.ซึ่งปุ้มเป็นคนส่วนเป็นหนึ่งในโฟลเดอร์คือการจัดตั้งบริษัทแชร์เซอร์วิสของปตท.ทางด้านไอทีที่วันนี้เราเรียกว่า PT Digital
0: อ๋อ PT Digital
1: ใช่ค่ะคือแบบปุ้มแบบแล้วมันเยอะไปหมดนะพี่ไหนจะเรื่องไหนจะตรงนี
0: ้
1: ไหนจะพ่อไหนจะอีก9ประเทศคือมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเยอะไปหมด
0: แล้ว
1: ปุ้มก็มันก็ทำให้ปุ้มมาถามตัวเองว่าเอ๊ะปุ้มทำอะไรอยู
0: ่
1: ทีนี้พอปี2007เดือนมกราพ่อเช็คเอาท์ออกจากโรงพยาบาลอยู่1ปีเต็มปุ้มก็เลยคิดได้ว่าปุ้มควรจะให้เวลาพ่
0: อ
1: ใหม่กับแม่ใหม
0: ่
1: กับพี่ชายใหม่เพราะว่านี่เราม
0: ันคือมันหายใจเขาออกเป็นงานไปหมดแล้วปุ้มแล้วก็ขนาดเบลอแล้วนี่อันนี้เบลอแล้วก็ถือว่าเบลอแล้ว
1: คือคิดว่าวันนั้นแบบว่าเฮ้ยปุ้มวันที่พ่อแบบต้องใช้ออกซิเจนต้องนั่งรถเข็น
0: ดูท่านอืมอืมอืม
1: แต่มันคือมันหมดเวลาที่ปุ้มจะพาพ่อไปเที่ยวอะไรสนุกสนานเราใช้เวลาไปหมดแล้ว
0: แล้ว
1: ปุ้มก็ไปเจ
0: อ
1: หนึ่งเขาบอกว่าชีวิตเนี่ยเรามีบอลอยู่สองลูกเรื่องงาน
0: ค
1: ือรับเบอร์บอลเรื่องชีวิตครอบครัวคือกลาสบอลตกแล้วมันแตก
0: อีกอันหนึ่งมันเด้ง
1: จริงๆก็ไม่ได้อยากบอกน้องๆที่กำลังทำงานแต่ว่าก็อยากบอกเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยบาลานซ์สว่างสองส่วนนี้พี่ยุ้ยอย่าลืมตรงนี้อย่าลืมคุณพ่อคุณแม
0: ่ ครับ
1: คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าอย่าลืมครอบครัวสามีและลูกเพราะในที่สุดแล้วนี่คือสิ่งที
0: ่
1: เราไม่สามารถจะเอาอะไรแลกได้เลย
0: ตกแตกแล้วมัน
1: ไม่สามารถจริง
0: ๆประกอบคืน
1: ใช่
0: ลำบากครับ
1: ปุ้มก็เลย
0: ทำยังไงแล้วปุ้ม
1: พ่อออกจากโรงพยาบาลปุ้มก็เช็คเอาท์เลยค่ะ
0: เช
1: ็คเอาท์ออกจากเอ็กเซนเจอร์เลย
0: อู้
1: ใช่ค่ะ
0: อู้ออกเลย
1: ออกเลยค่ะ
0: ออกเลย
1: เขียนเมลเลยค่ะทุกคนคือช็อกระเบิดตูม
0: เพราะว่าพ่อรับผิดชอบเยอะมากแล้วตอนนั้น
1: เพราะว่าปุ้มแบบนั่นแล้วพี่คือปุ้มแบบจะต้องขึ้นมาดูเยอะกว่านั้น
0: เ
1: ป็นการตกลงกันแล้วและปุ้มจะย้ายฮับหลายๆอย่างมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้ว
0: นี่ด้วย
1: ใช
0: ่โอเคก็เลยตัดสินใจละ
1: ไม่สน
0: นะปุ้มจ๋าตอนนี้17:40
1: จ้ะไปแล้วจ้ะ
0: ไปแล้ว17:40เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเบรกตรงนี้เมื่อกลับมาปุ๊บนะครับเราจะจับความต่อไปจนกระทั่งจบรายการเลยว่าแล้วพอออกจากAccenture นะครับออฟเฟอร์ดีๆงานดีๆหรืออะไรก็ตามแต่ข้อเสนอนู่นนี่นั่นมันมายังไงจนกระทั่งงานล้นมืออย่างทุกวันนี้เนี่ยผมกำลังพยายามเอาตามนี้หมดเลยนะ
1: ได้ค่ะ
0: สู่ปริญญาสี่ใบเรียบร้อยแล้วนะงานที่ Accenture ที่เป็นจุดที่ทำให้พี่ยูรู้จักกับปุ้มแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้เดี๋ยวกลับมาหลังจากเบรกเราจะมาดูว่าแล้วงานต่างๆที่มันหลั่งไหลเข้ามาจนกระทั่งเป็นประธานกรรมการบริหารของ Berry8 Plus วันนี้มันมีอะไรยังไงบ้างนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราเบรกแป๊บเดียวครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับปุ้มต่อครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000

0: าสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาย
1: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ
3: กลับมารับชมรับฟังรายการกันต่อนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับดร.นิธินาถ สินธุเดชะไตรลานประธานกรรมการบริหารของบริษัทเบอร์รี่เอ็ดพลัสจำกัดมหาชนนะครับทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสักนิดนึง
4: สวัสดีครั้งค่ะ
3: สวัสดีนะคุณปริชาติทักทายเข้ามาคุณศักรินทักทายเข้ามาคุณเสือนอนไม่หลับทักทายเข้ามานะครับขอบพระคุณมากคุณพงศักดิ์สันติธารยนต์นะครับคุณสุภชัยจันนิดโอ้คุณสุภชัยนี่ส่งช่อดอกไม้เลยนะครับไม่ใช่สติ๊กเกอร์มาให้กำลังใจอย่างเดียวนะคราวนี้ช่อดอกไม้เลยคุณสุภชัยนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะครับผมมีเวลาอีกแค่15นาทียังมีเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฟังอีกเยอะเลยนะครับปุ้มจ๋าจับความต่อเลยครับปุ้มตัดสินใจออกจาก Accenture นะครับแล้ว
4: ความโชคดี
3: เกิดอะไรขึ้นในชีวิตต่อเล่าต่อเลย
4: ความโชคดีก็คือตอนนั้นเนี่ยทางไทยเบฟเนี่ยคุณถาปณะท่านกำลังเข้ามาเพื่อจะเติบโตต่อมารับช่วงต่อนะคะซึ่งก็เลยมีโปรเจกต์ที่ทำเรื่อง transformation ณวันนั้นปี2007ทำ transformation ใหญ่มากขององค์กรวันนั้นของไทยเบฟนั้นชื่อโปรเจกต์ Apollo
3: มีชื่อโปรเจกต์
4: ใช่แล้วก็ทำงานกันไปนี้ปุ้มก็ไปโกยเอาน้องๆเนี่ยมาช่วยปุ้
3: ม
4: คือโกยคือน้องๆน้องๆเก่าของ Accenture ที่ออกไปแล้วน
3: ะ
4: น้องเนี่ย
3: ไม่ได้ไปดึงจาก
4: ไม่ได้ไปดึง
3: เพราะ Accenture ปุ๊บออกมานี่ Accenture ยังอยู่นะเดี๋ยวจะต้องเคลียร์ตรงนี้ก
4: ่
3: อน
4: โอ้ปุ๊บบอกเขาเดินปุ๊บบอกเขาเดือนมกราคมกว่าปุ๊บจะได้ออกจริงตุลาพี
3: ่
4: กว่าจะเคลียร์เสร็จกว่าจะทุกอย่างเอาคนมานี่นั่นนู่นมาต่องานจากปุ๊บ
3: คือ07นี่ปุ๊บแทบไม่ได้อะไรยังไงเคลียร์งานกับ Accenture อย่างเดียว
4: ก็ทำโปรเจกต์ต่อก็ยังทำโปรเจกต์อยู่ด้วยเหมือนกันค
3: ่ะ
4: ทีนี้เสร็จแล้วทีนี้น้องท่านเนี้ยนะคะชื่อคุณอภิเศกเทวินทรภักติซึ่งปัจจุบันท่านคือ CEO ของ Berry Aid นะคะก็เคยทำงานกับปุ้มตั้งแต่ท่านจบกันมาใหม่ๆเลยรักกันแล้วก็ลาออกไปจากเซนเจอร์ไปทำที่บ้านไปทำอะไรของเขานู่นนี่นั่น
3: คุณอภิเศกก็เคยอยู่ Accenture เหมือนก
4: ัน ใช่ใช่เคยทำงานกับปุ้มทำงานกับปุ้มที่โปรเจกต์ปตท.
3: จ้ะเอายังไง
4: เสร็จแล้ว
3: คุณอภิเศก
4: ก็บอกว่าน้องบินทำอะไรอยู
3: ่
4: กลับมาทำงานกับพี่ปุ้มไหมสนุกสนุกที่ไทยเบฟปิ่นก็ม
3: า
4: ระหว่างที่นั่งวาดโครงสร้างองค์กรกันไปดูเรื่องระบบที่นั่นนู่นไปคุณอภิเศกก็ถามว่าพี่เรามาทำงานเทคโนโลยีกันไหมเรามาทำเรื่องเทคกันไหม
3: เ
4: นี่ยเราทำงานแบบเรื่องเนี้ยคนองค์กรเนี้ยจะไปไหนอ่ะมันก็ทำซ้ำอย่างนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยพี่ปุ้มเรามาทำเรื่องคลาวด์เทคโนโลยีกัน
3: คลาว
4: ด์วันนั้นปี2009
3: คนมันจะรู้จักคลาวด์ไหมอ่ะ2009รู้จักก้อนเมฆกันดิ
4: ก็เลยแบบเฮ้ยจริงสิก็เลยพี่แล้วเราเพียวคลาวด์เลยนะ
3: อู
4: ้เออ
3: นี่คุณพิเศษพูดเรื่องคลาวด์ตอนนั้นนะ
4: ตอนนั้นเลยก็เนี่ยเราคนนี้เลยค่ะ
3: เอา
4: สาวพุ่งก็อ่ะไป
3: เอา
4: เดี๋ยวก่อนนะน้องบินเซลฟอร์สเนี่ยเขาเคยเข้ามาคุยกับพี่ปุ้มตอนสมัยที่พี่ปุ้มดู
3: เร็วนิดนึงคลาวด์กับ Salesforce เชื่อมกันยังไง
4: อ่ะ Salesforce เนี่ยเป็นระบบ CRM ที่เป็นคลาวด์เบสเพียวลี่เป็นเจ้าแรกๆที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับคำว่าคลาวด์คอมพิวติ้งเทคโนโลยีใช่ค่ะ
3: โอเค
4: เสร็จละปุ้มก็แบบเนี่ยเขาเคยมาคุยกับปุ้มนะตอนที่ปุ้มดู Accenture ดูลูกค้าเยอะๆดูหลายประเทศก็เลยบอกมันมีงานของ Salesforce อ่ะที่สิงคโปร
3: ์
4: น้องบินบอกไปกันไหมพี
3: ่
4: แล้วก็ไป

0: ไป
1: เลย
0: อยากรู้มันคืออะไรยังไงก็ไปก็เลยไปเจอเพื่อนเก่
1: า
0: ก็เลยคุยกันก็เลยปุ้มยูมาเป็นพาร์ทเนอร์กับ Salesforce เถอะ
1: นี
0: ่นับตั้งแต่วันนั้นเราก็เลยตัดสินใจเป็นพาร์ทเนอร์กับ Salesforce
1: ทำเรื่องคลาว
0: ทำ CRM
1: คือประมาณ67ปีที่แล้วนะปุ้ม
0: ใช่นั่นคือปี2000
1: พูดเรื่องคลาวไม่มีใครรู้จักนะ
0: 2009
1: เกือบ20ปีที่แล้วเนี่ย
0: แล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณลูกค้ารายใหญ่ๆตอนนั้นก
1: ็
0: มีธนชาติ
1: ครับ
0: มีปูนโนอินซี
1: ปูนอินซีปูนซีเมนต์
0: สยาม
1: จ้ะ
0: สยามซิตี้ซีเมนต์เนี่ยก็แบบคือ เนี่ยก็ที่ให้โอกาสเราได้เติบโตอ
1: ย่าบอกนะพี่แมว
0: พี่แมวแล้วก็เป็นเหตุที่ปุ้มได้รู้จักท่าน
1: อุ้ยเอ่ยถึงเลย
0: ปุ้มรู้จักท่านเพราะโปรเจกต์นี้
1: ครับผมพี่แมวจัตนาสุขุมานนท์นะคร
0: ับ ท่านก็สอนวิทยายุทธ
1: คนนึงเลย
0: นี่ก็วิทยายุทธ
1: ครับ
0: ใช่แล้วอีกคนหนึ่งขอพูดหน่อยนะคนที่เป็นครูปุ้มเลย
1: คือ
0: จริงๆคือคุณเจริญท่านสอนวิธีคิดปุ้มเยอะมากท่านบอกว่าปุ้มเราต้องใช้พลังสมองพลังกายพลังมือพลังใจเราเพื่อทำให้ตัวเราดี
1: ณช่วงที่ทำอยู่ที่
0: อยู่ที่ไทยเวทแต่ว่าเราจะไม่ไปทำร้ายคนอื่นไม่ไปแข่งไม่ไปให้ไม่คือไม่ไปทำให้คนอื่นแย่แต่เราต้องทำตัวเองให้ดีนั่นคือสิ่งที่สอนปุ้มและสอนปุ้มว่าถ้าเรายิ้มปัญหาจะหมดไป
1: นี่คุณเจริญสิริวัฒนะภักด
0: ีปุ้มแบบเนี่ยฝังอยู่ในหัวปุ้มเนี่ย
1: โอ้สุดยอด
0: แล้วทีนี้ปุ้มก็เลยออกมาทำและสิ่งที่ท่านสอนอ่ะก็เป็นสิ่งที่ปุ้มกับน้องบินกับคุณอภิเษกเอามาสร้างบริษัทเบลเอ็กนะพี
1: ่นี่คือจุดกำเนิดของเบลเอ็กซ์พลัสนะครับ
0: ใช่เราเริ่มจากสองคนพี่น้องเรา
1: ครับผม
0: แล้วเราก็เริ่มมีพนักงาน4คน
1: ครับผม
0: นั่งอยู่ในห้องเล็กในบริษัทของคุณแม่น้องบิน
1: มี
0: พิมพ์เตอร์อันนึง
1: okay.
0: แล้วเราก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย
1: ๆครับ
0: แล้ววันแล้วเราก็ไปสู่จุดที่ณวันนี้ก็คือเราเข้าตลาดเมื่อปี2021
1: ครับผม
0: แล้วเราก็มีญาติในสมัครในกลุ่มเรา89บริษัท
1: ก็คือมีบริษัทในเครือ
0: ใช่
1: พนักงานตอนนี้เท่าไหร่แล้วคร
0: ับ1,000ประมาณ
1: ดูจาก4คน
0: นะ
1: จาก4คนนะท่านผู้ชมต้องฟังฮะจาก4คน
0: ปุ้มภูมิใจนะปุ้มภูมิใจปุ้มภูมิใจในน้องๆด้วยปุ้มภูมิใจในตัวบินปุ้มภูมิใจในน้องๆทุกคนที่สร้างทุกมาวันนี
1: ้
0: พี่ยุ้ยคำปุ้มชอบชื่อรายการพี่มาก
1: ครับ
0: มันคือสิ่งที่ปุ้มเจอพี
1: ่
0: ล้มได้แต่ต้องลุกให้ไวแล้วต้องวิ่งไปต่อ
1: นี่
0: แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่น้องๆขอให้เรียนรู้อะไรใหม
1: ่
0: ปุ้มบอกว่าได้อยากทำอินโนเวชันอะไรแต่เราต้อง fail fast fail cheap นะแล้วปุ้มก็เคยล้มกันหลายครั้งแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยสิ่งที่เราทำให้เราลุกได้ก็คือความรู
1: ้
0: ความตั้งใจและความรักความสามัคคีที่เรามีในองค์กร
1: อันนี้สำคัญเลย
0: วัฒนธรร
1: ม
0: ในองค์กรที่มีนั้นมีน้องคนหนึ่งพี่ยุ้ยน่ารักมากเลยเขาไม่เคยมีพาสปอร์ตมาก่อนในชีวิต
1: ก็แปลว่าไม่เคยเดินทางไปไหนเลย
0: ไม่เคยแล้วเขามีพาสปอร์ตครั้งแรกตอนอยู่กับเรา
1: ก็คือเขาได้เดินทางกับปุ้มแหละ
0: ใช
1: ่ไม่ว่าจะไปเอาติ้งที่ไหนหรืออะไรก็ตามแต่นะ
0: ใช่แล้วเราก็เคยพยายามที่ก็คือคุยกันแหละถามว่าจะไปไหนอะไรเงี้ยก็บอกว่าอยากไปญี่ปุ่นโอ้โหญี่ปุ่นเลยเหรอเอาหัวหินก่อนไหมแต่พอมาวันนึงอ่ะปุ้มพาเขาไปได
1: ้
0: ปุ้มบอกพาไปได้แล้วนะ
1: เงินมีละเงินมีละ
0: มีเงินละ
1: มีกำไรมีอะไรพอสมควรละสำหรับธุรกิจตัวเอง
0: แต่ว่ามันก็จะมีบางครั้งที่มันมีความมันช็อตบ้างคือธุรกิจเนี้ยเงินเข้ากับเงินออกมันต้องพอดีจริง
1: ๆ
0: ถ้าลูกค้าจ่ายช้านิดนึงเราแย่แล้วเราเป็นบริษัทเล็กๆมาก่อนพี่เนาะ
1: ครับผม
0: แต่มาวันนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราเรียนรู้อะไรเยอะมาก
1: ครับ
0: แต่ไม่ว่าเราจะโตแค่ไหนสิ่งที่ปุ้มแบบต้องฝังไว้ให้เกิดขึ้นคือ
1: ครับ
0: วัฒนธรร
1: ม
0: วัฒนธรรมขององค์กร
1: นี่ฮะ
0: ที่เรามีความจริงใจต่อกันrespect ซึ่งกันและกันแล้วเราอยู่ด้วยใจที่มันผูกกันจริงๆมันทำให้วันที่เราจะเจอปัญหาอะไรมันก็จะก้าวข้ามไปได้อย่างทุกวันนี้พี่ตลาดยากมากแต่เรารวมพลังกันวันนี้ปุ้มก็มีญาติกลุ่มที่2เรียกว่า Extend เนี่ยทำเรื่องของ Custom App Integration อีกกลุ่มใหญ่ๆอีกกลุ่มนึงก็คือทำเรื่อง Cyber Security End to End
1: ครับอันนี้คือบริษัทในเครือ
0: ในเครือทั้งหมดค่ะชื่อ Bay Computing Technology Bay Computing Group แล้วก็ Extend แล้วก็ยังมีคนที่ทำพวก Digital Branding ทำพวก

0: ดิจิทัลมีเดียเรื่องแบรนดิ้งอันนี้เป็นเหมือนเอเจนซี่ชื่อ Vanilla and Friends
1: Vanilla and Friends ผู้จ๋าตอนแรกๆเลยเนี่ยพี่เข้าใจว่างานถนัดของ Berry 8ก่อนเลยเนี่ยที่ทำให้หลายๆเจ้าที่เอ่ยมาเนี่ยเป็นเรื่อง CRM ก่อน
0: เก่งเรื่อง CRM มาก
1: เก่ง CRM เลย
0: เติบโตมาจากตรงนั้น
1: มาโตมาจากตรงนั้นแต่เสร็จแล้วเนี่ยขยายต่อไปหาแบงค์ทั้งหลายแหล่หรือแบงค์ลูกค้า
0: คือแบงค์เนี่ยเราก็เริ่มต้นจาก CRM พี่ว
1: ี
0: เราเรียนรู้จากเราเริ่มต้นจาก CRM เพราะว่าวันนี้เราดูเรื่อง Customer Experience
1: CEM ละ
0: ใช่แล้วก็เทคโนโลยีที่จะไปซัพพอร์ตในการสร้าง experience และวันนี
1: ้
0: พอมันมี AI มันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมาเนี่ยวิธีคิดของเราไม่ใช่การ implement ระบบแค่ CRM หรืออะไรให้ลูกค้าเท่านั้นแต่เรากำลังสร้างอาวุธให้เขา
1: not only system นะ
0: ใช่มันเป็นการบันโดลระหว่างเทคโนโลยีหลายๆอย่างมาเป็นโซลูชันมาเป็นอาวุธที่ทำให้เขาสามารถวิ่งไปได
1: ้โอ้โห
0: ซึ่ง
1: นี่ไง
0: มันมีตั้งแต่ SME เราไม่ทิ้งนะพี
1: ่ครับครับ
0: ขนาดกลาง
1: ครับผม
0: แล้วก็ corporate ขนาดใหญ
1: ่ทำให้ได้หมดทำให้ได้หมด
0: ซึ่งอันเนี้ยมันทำให้
1: ลูกค้าถึงเยอะเหลือเกินนี่ที่บอกว่างานล้นมือเนี่ย
0: คือแล้วแต่มันเปลี่ยนวิธีคิดของเราแล้วมันปุ้มต้องเปลี่ยนวิธีคิดน้องๆด้วยเช่นกัน
1: ครับผม
0: แต่ตอนนี้สิ่งที่ปุ้มทำให้ปุ้มแบบทำมองอะไรได้กว้างขึ้นคือปุ้มได้โอกาสที่ปุ้มต้องขอบพระคุณที่องค์กรที่ให้โอกาสปุ้มไทยเบฟก็ยังคงเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าซึ่งดีใจมากๆก็ได้กลับไปเป็นกรรมการอิสระของไทยเบฟไปเป็นกรรมการของ Frasers Property เป็นกรรมการของ
1: Fraser นี่อัน
0: ทั้งที่สิงคโปร์แล้วก็ที่กรุงเทพค่ะ
1: ไทยเบฟก็จดทะเบียนที่สิงคโปร์นะ
0: ใช่ค่ะก็จะมี2ที่ก็คือไทยเบฟกับ Frasers Property แล้วก็ Fraser Property Thailand
1: ครับผม
0: แล้วก็ Amarin Group
1: Amarin Group Amarin Corporation
0: แล้วก็อีกอันหนึ่งคือ Mega Life Science อันนี้เป็นเรื่องยา
1: Mega We Care
0: Yes ใช่เลยค่ะซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันทำให้ปุ้มมีโลกทัศน์ที่ใหญ่ขึ้น
1: โอ้โห
0: แล้วก็ทำหน้าที่ในบทบาทที่ไม่ใช่ผู้บริหารพี
1: ่ครับ
0: เราต้องเรียนรู้แยกแยะระหว่าง2ส่วนการเป็นผู้บริหารกับการเป็นกรรมการซึ่งเราต้อง contribute ในบทบาทที่ต่างกัน
1: ครับผมเอ๊ะมันมีอันนึงที่ปุ้มเป็นคู่เลยเป็นกรรมการด้วยแล้วก็เป็นรองประธานกรรมการ
0: ก็คือ Berry 8ค่ะ
1: Berry 8ปุ้มเป็นประธานกรรมการบริหารคุณอภิเษกเป็น CEO แล้วมันมีอะไรอีกอันนึงที
0: ่อ๋อ Mega Life Science ปุ้มเป็นรองประธานกรรมการ
1: เป็นรองประธานด้วยเดี๋ยวสรุปอย่างนี้นะปุ้มนะก็คือตกลงมัน Berry 8เนี่ยมันสตาร์ทจาก CRM ก่อนแล้วก็ทีหลังก็ขยายไปทำให้บรรดาแบงค์ทั้งหลายแหละเพราะว่าอยู่จะชำนาญเกี่ยวกับเรื่องของ CRM Banking CRM มาก
0: Bank Insurance แต่ตอนจะไปหมดอะค่ะพ
1: ี่ไปหมดแล้วก็เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็ค่อยต่อไปเรื่อง AI Platform ไปเรื่องของอะไร Digital Transformation Strategy ไปเรื่อง CEM ไป
0: เรื่อง Cyber Security
1: มีพาร์ทเนอร์ที่อินเดียด้วยใช่มั้ย
0: ไม่อันอเมริกาค่ะ
1: อ๋อที่อเมริกาก
0: ับยุโรป
1: อ๋อโอเค
0: ค่ะก็จะเป็นบริษัทที่เราทำงานด้วยในการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งกันและกันเรื่องนี้สำคัญพี่ยุ้ยการที่เรามีพาร์ทเนอร์แล้วเราสามารถที่จะดึงองค์ความรู
1: ้
0: กลับมาประเทศเราอันนี้คือสิ่งที่เป็นมิชชั่นของปุ้มตอนนี
1: ้อันนี้แหละ
0: ในขณะเดียวกันวันนี้เราก็ซัพพอร์ตบริษัทในประเทศไทยล่าสุดที่ได้โอกาสมาซึ่งต้องกราบขอบพระคุณและปุ้มว่ามันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากคือการที่เราร่วมทำงานร่วมกับไปรษณีย์ไทยในการสร้างแพลตฟอร์มที่เราเรียกว่า Postman Cloud ในการที่เราทำพวกโลจิสติกและเซอร์วิสที่เกี่ยวที่นำเน็ตเวิร์กของไปรษณีย์ไทย
1: มาใช้ประโยชน์ของไปรษณีย์ความจุดแข็งที่สุดของไปรษณีย์ไทย
0: ไม่ใช่แค่ส่งแต่ว่าการที่ลูกค้าของเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าของเขาที่บ้านของเขาน
1: ี่คนที่จะรู้จักดีเลยว่าลูกค้าแอบอยู่มุมไหนของประเทศเนี่ยคือไปรษณีย์ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ไปรษณีย์นี่แหละครับเขียนสั้นๆนิดเดียว17ลืมตกตัวเลขไปซอยหนึ่งมันจะรู้เลยจำชื่อได
0: ้เคยดูไหมอีจันตามหาคนหายอ่ะไปไหนคะไปเขตหรือไปไปรษณีย
1: ์ไปไปรษณีย์ก่อน
0: ไปไปรษณีย์
1: นี่แหละครับไปรษณีย์นี่แหละครับโพสแมนนี่แหละครับรู้ดีที่สุดนะฮะอันนี้เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ทำนะครับ
0: แล้วก็อีกอันนึงก็คือร่วมทุนกับทางกลุ่มของ ทิพยะ
1: กรุ๊ป
0: ค่ะ
1: สร้าง
0: บริ ษ
1: ั
0: ทสร้างบริษัท TH ก็คือเป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีภายในกลุ่มค่ะ
1: ครับผมนะฮะแล้วรู้สึกว่าปุ้มจะมีอะไรที่รับทำเอาท์ซอร์สให้จบเป็นจ๊อบๆเกี่ยวกับเรื่อง IT ถ้าอยู่ไม่อยากจ้าง IT

0: ติดต่อมาทางนี้ เดี๋ยวเอาบุคลากรทางนี้ให้ไปทำสัญญากันพอจบเป็นจ็อบก็เลิกกันนะครับอันนี้ก็มีอีกด้วยโอ้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเห็นไหมว่าเป็นไปตามทุกอย่างที่ผมเขียนเอาไว้เลยในชื่อตอนนะครับ เป็นชีวิตที่สนุกจริงๆนะฮะโอเคมีสะดุดล้มมีอะไรบ้างปุ้มก็เล่ามาหมดแล้วนะฮะเป็นชีวิตของลูกสาวอาจารย์แม่อาจารย์สุนีสินธุเดชาขออนุญาตเอ่ยถึงนะครับยังคิดถึงอยู่เสมอนะครับแล้วก็เริ่มต้นจากที่เป็นปัญหาจริงๆคืออ่านหนังสือไม่ได้ตอนนั้นแต่มันไม่ซีเรียสครับนะฮะแล้วก็ไปสู่ปริญญา4ใบจาก Boston University วันนี้คืองานล้นมือกระจายไปแทบทุกอย่างจากแค่จะน่าจะทำเพียงแค่เรื่องของบุคลากรเรื่องของorganizational กับเรื่องของ human resource development กลายเป็นโอ้โหนี่ออกมาเยอะแยะไปหมดแล้วครับ analytics เรื่อง AI เรื่อง transformation technology
1: แต่ตอนนี้ก็ยังทำนะพี่ยุ้ยไองาน consulting ทางด้านคนกับองค์กรยังทำ
0: มันมีบริษัทนึงอะอะไร enable plus อ่ะ
1: ใช่ค่ะ enable plus อันนี้ยังทำอยู่ถ้าอันนี้คือทำปุ้มเองเลยเองคนแบบกับทีม
0: ของปุ้มคนเดียว
1: ของปุ้มกับทีมเล็กๆทีม
0: แล้วก็รับแก้ปัญหาเรื่องคน
1: ใช่ค่ะเรื่องคน เรื่ององค์กรมันจะไม่มีแปลกๆมีอะไรที่น่าสนใจจริงๆเอาไว้รับสมองปุ้มก็ยังชอบเรื่องน
0: ี้ชาเฟนเดอร์ซอล
1: ใช่ทีนี้แต่ว่ามันช่วยปุ้มกับพี่มันทำให้ปุ้มเอาเรื่องคนกับเทคโนโลยีเนี่ยมารวมกัน
0: ครับ
1: แล้วปุ้มก็คิดว่ามันเป็นจุดที
0: ่ครับ
1: ที่สวยที่สุดเรามองแค่เรื่องเดียวเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้
0: ครับ
1: เราต้องมองให้คนกับเทคโนโลยีเนี่ยมาเจอกัน
0: ว้าวว้าวนี่ครับนี่คือชีวิตสนุกจริงๆนะฮะก็ขอประทานโทษถ้าเผื่อจะเร่งตรงไหนมากไปนิดนึงนะครับแต่ว่าผมอยากให้มาถึงจุดนี้จริงๆ เพื่อจะได้ให้ cover ที่สุดนะครับว่าดร.นิชินาสินธุเดชะทำอะไรยังไงบ้างแล้วในวันนี้นะครับพี่ยุ้ยคิดว่าพี่ยุ้ย cover พอสมควรละจากนี้ไปถ้าจะมีอะไรก็คือเป็นของใหม่ๆที่ปุ้มทำแล้วล่ะนะครับ
1: ไว้
0: เพ
1: ื่อจะมาออกรายการกันอีกคงจะน่าจะอันสุดท้ายแล้วค่ะพี่คะ
0: ยอดจริงๆละนะครับในวัยแสยิดพอดีเนี่ยนะครับโอเคจริงๆเขาบอกไม่ต้องห้ามบอกนะเรื่อง
1: เดือนนี้เลยค่ะ
0: ฮะ
1: เดือนนี้เลย
0: ค่ะ Happy birthday to you
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: นะครับหมดเวลาเพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับติดตามล้มได้ลุกไวไปต่อในสัปดาห์หน้านะครับวันอาทิตย์หน้าครับวันนี้ดร.นิธินาถสินธุเดชะเตลานและผมโอวาทลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: พี่ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ

0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น. ถึง 11:00 น.

0: ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ก็2ชั่วโมงครับเดี๋ยวพ่อมาพูดมาคุยกันนะครับหลากหลายประเด็นที่เราจะหยิบยกมาคุยนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้บรรยากาศของคนไทยณเวลานี้นะครับอยู่ในเรื่องของการถวายความอาลัยด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นะครับก็ประชาชนประสบนิกรไปเนืองแน่นเลยคุณอาทิตย์ครับเมื่อวานนี้มีการเคลื่อนขบวนพระศพนะครับเข้าสู่พระบรมมหาราชวังก็วันนี้นะครับผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทยเรารายงานเข้ามานะครับว่าที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังครับสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับเป็นวันแรกโดยตั้งแต่ช่วง 8:30 นาทีก็มีคณะบุคคลประชาชนเดินทางไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเนืองแน่นเลยครับอย่างเช่นผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิร่วมใจต้านภัยเอดส์บริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนข้าราชการกระทรวงคมนาคมโดยสำนักพระราชวังครับจะเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายนตั้งแต่ 8:30 นาทีจนถึง16นาฬิกาครับ
2: ครับนอกจากนั้นนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยทางขสมกเขาก็มีบริการจัดรถชัตเทิลบัสรับส่งฟรีใน6เส้นทางนะครับเพื่อในความสะดวกให้กับประชาชนที่จะไปร่วมสักการะถวายสักการะพระบรมศพนะครับพร้อมกับแนะนำการใช้บริการรถเมย์18สายทางที่จะผ่านบริเวณสนามหลวงนะครับซึ่งรถชัตเทิลบัสหลักๆเนี่ยก็จะมีจำนวน6เส้นทางนะครับก็จะอยู่ที่สถานที่ M1 นะครับจากสถานีท่าพระไปสนามหลวงจากที่สถานีสนามชัยไปสนามหลวงนะครับที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งพญาไทไปสนามหลวงสถานีกลางกรุงเทพอภิวันนะครับไปสนามหลวงแล้วก็ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ไปสนามหลวงรวมถึงที่ประตูเทวาภิรมไปถึงสนามหลวงนะครับซึ่งต้นทางเนี่ยก็คันแรกก็จะออกอยู่ที่ประมาณ 7:00 ถึง 8:00 เช้านะครับแล้วก็คันสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงคือตอนประมาณ 1:00 ตรงหรือจนกว่าประชาชนจะหมดครับ
3: ขสมกใช่มั้ยภาคประชาชนเขาตั้งกลุ่มเป็นจิตอาสากันเลยนะครับ
2: ใช่ครับ
3: ชื่อกลุ่มรัก

0: พ่อหลวงครับจัดมอเตอร์ไซค์เคลื่อนที่เร็วรับส่งประชาชนร่วมสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระองค์พาโดยเขาบอกว่าเขาทำมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9แล้วนะฮะด้วยความศรัทธาพระองค์ที่ทรงงานหนักมานานนะครับก็ผู้สื่อข่าวเรารายงานเข้ามานะครับว่าที่จุดบริการประชาชนหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นายธเนศวัฒนานนท์ครับเป็นประธานกลุ่มรักพ่อหลวงเขาจัดชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วรับส่งประชาชนฟรีก็มีหลายจุดเลยนะครับอย่างเช่นบริเวณหน้ามอธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ป้อมมหาการประตูเทวาภิรมย์จุดตึกแดงแล้วก็สถานีตำรวจนครบาลพระราชวังโดยอย่างไรก็ตามนะครับบริการดังกล่าวจะต้องแจ้งชื่อเพื่อส่งให้ทางกองบังคับการตำรวจจราจรได้มีการคัดกรองและก็ตรวจประวัติเพื่อออกใบอนุญาตก่อนที่จะให้บริการประชาชนซึ่งจะต้องมีการส่งรายชื่อแบบวันต่อวันไม่ใช่ว่าใครจะมาเป็นจิตอาสาขับมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะคร
1: ับ
0: ต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ก่อนด้วยนะฮะเพื่อหนึ่งอำนวยความสะดวก2ตรวจประวัติและดูแลความปลอดภัยด้วยนะครับโดยนายธเนศเนี่ยบอกว่าเรารับส่งฟรีสำหรับประชาชนทั่วไปและประชาชนที่มาร่วมถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในแต่ละวันยอดผู้บริการเนี่ยไม่เท่ากันนะครับหากเป็นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะกว่าวันปกติก็จะเป็นการจัดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับสำหรับเส้นทางการรับส่งนั้นตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยที่ให้ไว้ก็คือส่งกลับบ้านส่งไปขึ้นรถส่งลงเรือก็สามารถออกนอกเส้นทางได้ครับเช่นไปเซ็นทรัลปิ่นเกล้าก็ไปอนุสาวรีย์ก็ไปหัวลำโพงก็เคยรับส่งมาแล้วด้วยนะครับหากประชาชนที่มาร่วมงานเนี่ยอยากจะไปส่งตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวจะดูแลให้นะครับแต่จะต้องมีการดูระยะทางด้วยถ้าเกิดมันไกลมากๆเลยเนี่ยก็ต้องคุยกันอีกทีหนึ่งถ้ามันอยู่ในละแวกนั้นเขาพร้อมจะให้บริการด้วยจิตอาสาครับ
1: ครับเพราะว่ากลุ่มนี้ก็จะมีสติ๊กเกอร์นะติดอยู่ตรงรถเห็นชัดเจนเลยว่าคันไหนที่ร่วมบริการเพราะว่าเราจะเห็นข่าวหลายๆครั้งเนี่ยก็คือจะมีกลุ่มคนที่อาจจะไม่ได้ร่วมแต่ว่านั่นแหละประชาชนก็ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่ามารถที่จอดอยู่แถวเนี้ยก็น่าจะบริการฟรีทั้งหมดแต่ว่าอย่างน้อยก็คือขอให้สังเกตสติ๊กเกอร์ไว้ก่อนว่ารถเนี้ยคันเนี้ยเขาร่วมบริการรับส่งฟรีจริง
0: ๆครับครับเอาล่ะฮะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ามีประเด็นที่เรานัดหมายนะครับผู้รู้นะครับมาให้ข้อกฎหมายหน่อยนะครับนั่นก็คือเรื่องของหวยอลเวงนะฮะที่สวรรคโลกนะฮะจังหวัดสุโขทัย
1: ใช่ครับ
0: เป็นประเด็นที่คุณป้าต้องบอกคุณป้านะเพราะว่าเธออายุ54ปีนะครับก็ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาครับซื้อมา3ใบให้เพื่อนบ้านก็คือในเดทและป้าแหววเป็นคนตรวจสลากให้นะฮะพอตรวจตอนเย็นเนี่ยป้าแหววดีอกดีใจเลยบอกว่า
1: ถูกหนึ่งใบ
0: รางวัล1ใบนะฮะก็ค้างไว้1คืนเช้ามาก็จะมาเอารางวัลของตัวเองใช่ไหมคร
1: ับ
0: ปรากฏว่า2สามีภรรยาคือในเดทและป้าแหววกลับคำครับ
1: อ
0: ๋อฉันตรวจทวนใหม่แล้วไม่ถูกรางวัลแล้วสลากนี้ขยำทิ้งไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นคดีความสิครับเป็นคดีความก็คือต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าฉันถูกรางวัลแล้วก็ไปสืบสาวทวนความนะฮะว่าฉันซื้อจริงๆนะไอ้เลขลงท้ายด้วย770ซึ่งมาถูกรางวัลที่1เนี่ยนะฮะไม่เชื่อไปถามแม่ค้าสลากดูก็ได้นะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยไปเรียกแม่ค้าขายสลากเนี่ยเอามาสอบปากคำ
1: เจ๊แห้ง
0: เจ๊แห้งนะฮะปรากฏว่าไอ้เลขลงท้ายด้วย770เนี่ยซึ่งมันเป็นเลขท้ายของรางวัลที่1เขาบอกว่ามันมีอยู่2ใบไอ้ในแผงที่รางวัลวันจะออกเนี่ยนะครับ2ใบเนี่ยนะฮะมันมีถูกรางวัลที่1 1ใบครับส่วนอีก1ใบมันไม่ถูกเป็นของป้าหรือเปล่าที่ไม่ถูกเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ลงต้องไปตามอีกใบนึงว่าใครซื้อไปก็ไปตามเจอด้วยนะ
1: ใช่อ
0: ยู่ในละแวกอำเภอนั่นแหละครับ
1: ครับ
0: อ่ะเขาซื้อเลขท้าย770ไปมันไม่ถูกรางวัลที่1ก็แสดงว่าป้าที่มีปัญหาแล้วแจ้งความป้าคนนี้ฮะถูกรางวัลที่หนึ่งครับ
1: ครับ
0: แต่รางวัลที่หนึ่งอยู่ไหนอ่ะก็เลยไปถามนะฮะเจ้าหน้าที่นะฮะบอกว่าในเดทป้าแหววเอารางวัลมาคืนเขาเถอะนะฮะเพราะว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นของป้าที่เขาซื้อมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้เขาเอาเงินไปเอาสลากไปขึ้นรางวัลพอเป็นคดีความเสร็จแล้วนะฮะสองสามี

0: ทำอะไรรู้ไหม
1: ยังไงคะ
0: เอาสลากที่ถูกรางวัลที่
1: ครับที่ยักยอกไว้
0: เนี่ยที่ยักยอกไว้เนี่ยตำรวจมาค้นบ้านก็ไม่เจอเพราะว่าเขาไปเอาไปซ่อนไว้นู่นห้างนาอยู่กลางทุ่งกลางนาเลยนะฮะพอเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นจะทำยังไงดี
1: ต้
0: องทำลายหลักฐานไปเผาทิ้งเลยคร
1: ับ นั่นแหละแล้วมันก็เป็นประเด็นข้อกฎหมายมาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในเมื่อสลากที่ถูกรางวัลเนี่ยถูกเผาไปแล้วเนี่ย

0: ยังมีสิทธิ์ที่จะได้เงินรับเงิน6ล้านบาทอยู่หรือเปล่าน
1: ี่ขนาดเล่านี่เหงื่อยังตกเลยนะจะได้เงินคืนหรือเปล่า
0: ใช่
1: เดี๋ยวถามผู้รู้ด้านกฎหมายนะครับจะมาอธิบายครับว่าถ้าเกิดว่ามันยืนยันชัดเจนว่าเราซื้อเราได้ถูกรางวัลที่หนึ่งเน
0: ี่
1: ยแต่มันไม่อยู่แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: มันถูกเผาไปแล้วเนี่ยมีโอกาสได้เงินไหม
0: ครับพักกันก่อนครู่นึงครับ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา14นาทีนะครับกับเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
1: ก็ต้องถามผู้รู้ด้านกฎหมายนะฮะคดีความเนี่ยเล่าให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ทราบข้อมูลคร่าวๆแล้วนะ
0: ครับ
1: ว่าไปทวงแล้วไม่ได้คืนเนี่ยนะครับปรากฏว่าคนที่ยักยอกทรัพย์ของเราไปก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่1เนี่ยเอาไปเผาทำลายซะแล้วเนี่ยนะครับคนเขาก็สงสัยกันสิครับว่าเอ๊ะมันไม่มีสลากมาเลยเนี่ยเอาไปขึ้นเงินกับกองสลากได้หรือเปล่าเนี่ยหลายคนเป็นห่วงครับถามผู้รู้ด้านกฎหมายนะฮะเราจะคุยกับทนายรณรงค์แก้วเพชรครับประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมตอนนี้รออยู่ในสายแล้วครับ
0: สวัสดีครับทนายรณรงค์ครับ
7: สวัสดีครับผมรณรงค์แก้วเพชรครับจากมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมครับ
1: ครับ
7: สวยนี่น่าสนใจมากนะครับความเสาได้ชอบเลยหน
1: ัก
7: มุมมาก
1: ครับก็เนี่ยฮะหลายคนก็เป็นห่วงครับทนายฮะว่ามันเป็นคิดเท่าไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแล้วยังจะไปขึ้นเงินกับกองสลากได้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของคุณครูปรีชากับหมวดจรูนซึ่งเงื่อนไขของสำนักงานสลากบอกว่าไม่รู้ว่าคุณจะเป็นคดีความอะไรกันก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าคนเอาสลากเนี่ยที่ถูกรางวัลไปขึ้นเงินกับกองสลากเขาให้คนนั้นนะครับ
7: ในอดีตก็เคยมีคดีขโมยลอตเตอรี่กันมีคดีลักหวยกันว่าง่ายๆคือคดีหมวดจรูนครูปรีชาไม่ใช่คดีแรกของประเทศไทยในอดีตเนี่ยเขาขึ้นสู่ศาลฎีกาเข้าใจว่าในคำพิพากษาศาลฎีกานั้นเจ้าของรางวัลเนี่ยเป็นลงบันทึกประจำวันไว
1: ้
7: ว่าถูกรางวัลเสร็จแล้วสลากก็สูญหายมีทั้งสลากสูญหายและมีคนเอาไปขึ้นรางวัลแทนมีทั้งสองกรณี
1: ครับครับ
7: คือมีทั้งชื่อสลักหลังไม่ตรงกับชื่อคนที่ไปขึ้นเงินเอาสลักหลังไม่ตรงก่อนไปขึ้นเงินได้ไหมท่านกองสลากเขาบอกว่าเงื่อนไขของกองสลากคือให้มีหน้ากองสลากมีหน้าที่จ่ายเงินรางวัลให้กับผู้ที่ถือสลากตัวจริงมา
1: คร
7: ับ เพราะงั้นถ้ามีสลากตัวจริงจะเป็นของใครกองสลากต้องจ่ายเงินท
1: ี
7: นี้วิธีการได้มาซึ่งสลากที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต่างหากที่เป็นปัญหาที่นั่นแปลว่ากองสลากเนี่ยคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ถือ
1: ไห
7: นผู้ถือสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ถ้าเกิดมันมีการได้กรรมสิทธิ์ในสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับนั้นมาโดยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเขาแก้ปัญหากันยังไงเขาแก้ปัญหากันตรงที่ว่างั้นก็ต้องพิสูจน์สิทธิ์ก่อนว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เฉพาะสิ่งตัวนี
1: ้
7: ทรัพย์เฉพาะสิ่งตัวนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งไม่มีค่า แต่ถ้าถูก

0: รางวัลมีมูลค่าถือซองได้ทันทีเมื่อมันมีมูลค่าถือซองได้ถึงมันจะไม่ถูกรางวัลก็ตามนะแต่ถ้ามันถูกรางวัลเนี่ยมันมีมูลค่าอยู่แล้ว
1: ครับ
0: กรณีของป้าขยันเนี่ยโชคดีมากมีวงจรปิดจับภาพตอนซื้อหวยแม่ค้าก็ยืนยันว่าขายให้คนนี้แล้วแผงหวยมีคนคว้ายืนยันว่ามีรางวัลที่1อยู่ในแผงนี้จริง
1: ครับ
0: เสร็จปุ๊บปรากฏว่ามีคนเนี่ยมาโจรกรรมหรือทำกับเธอโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเอาสลากนั้นไปสลากนั้นซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างติดตามเอาทรัพย์คืนคดียักยอกทรัพย์เนี่ยนะครับหมายถึงว่าฝากทรัพย์ไว้แล้วคนที่ฝากไว้เนี่ยเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริตเจตนาคือฝากไว้ซึ่งเหมือนกับป้าขยันเลย
1: ครับ
0: แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ฝากไว้แล้วมีคนมาขโมยมันเลยเป็นความผิดฐานลักทรัพย
1: ์
0: ถ้าเมียของลุงเดชเนี่ย
1: ครับ
0: เขาเอาไปเองจะเป็นเล่นยักยอก
1: ครับ
0: แต่พอลุงเดชที่เป็นผัวมาขโมยไปมาแย่งกันครอบครองไปเขาเรียกว่าลักทรัพย
1: ์
0: เมื่อร่วมกันลักทรัพย์เอาไปเผาและยืนยันพิสูจน์ได้ว่าเอาของเผาไปจริงเอาไปทำลายทำให้ทรัพย์สินเสียหายจริง
1: ครับ
0: กองสลากต้องจ่ายยังไงล่ะคราวนี้น่าสนใจมากผมจะบอกว่ารอบนี้ป้าขยันเนี่ยถูกหวยว่าได้6ล้านแล้วโดนเผาหวยเนี่ยนะครับได้2เด้งนะคุณผู้ฟัง
1: ยังไงยังไงฮะ
0: อ้าวหูผึ่งไงแด้
1: ครับ
0: คือเดิมเนี่ยป้าได้6ล้านใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: สลากจะต้องจ่าย
1: จากตอนนี้1
0: ศาลฎีกา
1: ครับ
0: ศาลฎีกาเขาบอกว่าถ้ามีการฟ้องและคำพิพากษาศาลแพ่งให้จ่ายเขาจ่ายตามแนวตัดสินศาลฎีกาทีนี้ในคดีเนี้ยมันเป็นคดีอาญาเรื่องของลักทรัพย
1: ์ครับ
0: เมื่ออัยการฟ้องถึงศาลอัยการก็ต้องเรียกให้ป้าขยันเนี่ยเข้าไปเป็นโจทก์ร่วมในฐานะผู้เสียหายร่วมเพื่อใช้สิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกเผาครับผมถึงบอกตั้งแต่ต้นไงว่าทรัพย์เฉพาะสินตัวนี้เมื่อมันมีมูลค่ามันคือกองเงิน6ล้านบาทม
1: ัน
0: คือกระดาษที่มีมูลค่า6ล้านบาทเม
1: ื
0: ่อท่านลักกระดาษที่มีมูลค่า6ล้านบาทไปเผาคุณก็ต้องจ่ายมูลค่านั้นให้กับป้าขยันครับ
1: คือในเดทกับป้าแหววต้องจ่ายกับป้าขยันเหรอ
0: ต้องจ่ายเงินให้ป้าขยัน6ล้านค่าเผาสลากมูลค่า6ล้านเป็นค่าเสียหายไง
1: หนึ่งนี่อันนี้คือค่าเสียหายแต่เงินรางวัลกองสลากก็ต้องจ่ายอีกเหรอครับ
0: ก็ใช่ไงครับ
1: โอ้สองเด้งเลยสิครับอย่างนี้ที่ทนายบอก
0: ก็สองเด้งก็สองเด้งไงก็คือได้จากกองสลากตามสัญญาที่จะไปฟ้องแล้วก็ได้ค่าเสียหายที่คุณมาเผาทรัพย์เราด้วย
1: ครับนี่
0: ที่นาที่ไปเผาไหนโดนยึดทั้งหมดนั่นแหละ
1: คุณเผาเงินเราไป6ล้านฉบับเดียวเนี่ย6ล้านเสียหายคุณเอาทรัพย์คืนเราซะนะฮะส่วนไอ้ข้อมูลคุ้มครองสิทธิ์ผู้ถือเนี่ยมันเป็นขี้เท่าไปแล้วแต่มันมีหลักฐานชัดเจนกองสลากต้องจ่ายรางวัลให้กับผู้ซื้อด้วย
0: แต่ต้องผ่านการฟ้องศาลแพ่ง
1: ครับ
0: มีเงื่อนไขผ
1: ่
0: านการฟ้องศาลแพ่งเขาถึงจ่ายเหมือนกันป้าขยันที่ในคดีอาญาก็ผ่านการฟ้องคดีในศาลทางอาญา
1: ครับ
0: เขาก็เลยใช้สิทธิ์เรียกค่าเสียหายจากเดิมที่เขาจะไปเอาสลากอย่างเดียวเขาเอาค่าเสียหายจากคุณด้วยเขามีสิทธิ์เรียกด้วยนะเพราะว่าทรัพย์สินเสียหายจริง6ล้าน
1: ครับ
0: คือสลากกินแบ่งฉบับนี้ถ้าเอาไปขึ้นเงินรางวัลมันก็คือเงิน6ล้านเมื่อคุณเผาทำลายเขาก็เสียสิทธิ์6ล้าน
1: ครับ
0: เราผมถามว่าในขั้นตอนนี้ระหว่างป้าขยันกับลุงเดชลุงเดชละเมิดป้าขยันหรือไม่ผมว่าละเมิด
1: ละเมิดใช่ครับ
0: แล้วผมถามว่าของที่เอาไปราคา80บาทเหร
1: อ
0: ตอนที่ถูกรางวัลอะเดิมเนี่ยมันใบละร้อยแต่พอถูกรางวัลมันใบละร้อยอยู่ไหม
2: ไม่อยู่แล้วไม่ใช่ร้อยแล้ว
1: มัน6ล้านแล้ว
0: เมื่อคุณเอาเงิน6ล้านเมื่อคุณเอาของมูลค่า6ล้านไปทำลายทำให้เสียทรัพย์คุณต้องจ่ายค่าเสียหายนะ
1: ค
0: ุ
1: ณต้องชดใช้เรามา
0: คุณต้องชดใช้เรามาในเรื่องของหลักกฎหมายเหตุละเมิดเรื่องของค่าเสียหายอ
1: ่
0: ะต้องจ่ายเรามาเพราะป้าเขาจะใช้สิทธิ์44/1ปวิอาญาเข้าเป็นส่วนร่วมในอัยการไม่ต้องมีทนายด้วย
1: คร
0: ับ เสร็จปุ๊บไอ้ดอกนึงเรื่องของกองสลากผิดสัญญาที่ต้องให้เงินรางวัลก็ต้องไปฟ้องศาลแพ่งเพื่อให้มีคำสั่ง
1: ครับ
0: นั่นที่ต้องไปฟ้อง2ที่คือกองสลากจ่ายมา6ล้านหักภาษีครั้งนี้ก็ต้องจ่ายมาค่าเสียหาย
1: ครับอ๋ออย่าง
0: นี้จะไปอ้างว่าเจ้าป้าไปเอากองสลาก6ล้านแล้วทำไมผมต้องมาจ่าย6ล้านให้ป้าอีก
1: อ
0: ันนั้นเดี๋ยวไปสู้กันในศาลสุโขทัยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ไปสู้กันในศาลสุโขทัยว่าลุงเดชจะไม่จ่ายเงินเพราะเหตุผลว่าป้าไปฟ้องแล้วได้เงิน6ล้านยังไงรอฟังอยู่
1: ผมก็จะถามต่อทันทีเลย

0: ก็ป้าได้จากกองสลากไปแล้ว6ล้านจะมาฟ้องอีก6ล้านผมทำไมอ่ะเนี้ยค่าเสียหายไม่ถึงได้ไหมครับทนาย
1: ค่าเสียหายเนี่ยในทางกฎหมายเขาดูจากอะไรเป็นสำคัญน่ะ
0: ดูจากมูลค่าแหละครับ
1: ก็ดูจากมูลค่าสิครับเขาจะมาดูจากสลากราคาที่ซื้อมา100บาทยังไงเขาดูจากมูลค่าที่ละเมิดเขาเมื่อละเมิดเขา6ล้านก็ต้องจ่ายเขา6ล้านน่ะ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นค่าเสียหายที่ละเมิดเขาจึงมีสิทธิ์เรียก
0: ครับจะได้เต็มจำนวนหรือไม่แต่มีสิทธิ์เรียก
1: คืออย่างนี้ป้าขยันถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์ฟ้องกองสลากแกจะได้6ล้านไหม
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
1: แล้วลุงเดชมาจ่ายแทนไหม6ล้านของป้าขยันที่ต้องไปฟ้องศาลก็ไม่จ่ายชาวบ้านธรรมดาถ้าไม่ไปฟ้องกองสลากก็ต้องใช้วิธีดำเนินคดีกับคนลักหวย
2: ไป
1: ที่ยักยอกหวยลักหวยไปก็ฟ้องก็6ล้านก็ถูกแล้ว
0: ครับ
1: อันนี้หลักการคิดนะคิดการคดีอาญาตาย6ล้าน
0: เ
1: สร็จปุ๊บก็ไปทำไปฟ้องกองสลากต่ออีก6ล้านที่ได้เงินแน
0: ่ๆ
1: ภายใน2ปีนะป้าขยันภายใน
0: 2ปีถ้าฟ้องลักษณะนี้เนี่ยโดน2เด้งแบบนี้ผู้ต้องหาณขณะนี้ก็คือในเดชกับเป้าแหววเนี่ยถ้าเกิดเขาจะสู้คดีมันก็จะยาวสิครับคดีครับทนายยาวไหม
1: เขาจะสู้อะไรอ่ะจะสู้อะไรเขารับสารภาพ
0: รับสาร
1: เนี่ยเขารับสารภาพเมื่อเขารับสารภาพในคดีอาญาก็แปลว่าเขารับความเสียหายส่วนแพ่งด้วยบางส่วนถ้าเขาไม่โต้แย้งอะไรเลยในค่าเสียหาย6ล้านศาลที่พิพากษาได้มีสิทธิ์ที่พิพากษาได้และที่สำคัญบัญชีทรัพย์ประพฤติร้ายมูลค่าเท่าไหร
0: ่
1: คุณใส่ใส่กันไหมเวลาตำรวจเขาจับของกลางเขาจะมีบัญชีทรัพย์ประพฤติร้ายมูลค่า
0: ครับ
1: กระดาษ1ใบมูลค่า6ล้าน
0: 6ล้าน
1: มันอยู่ในบัญชีทรัพย์ประพฤติร้ายเวลาเขาฟ้องเขาฟ้องตามมูลค่าทรัพย์สินอัยการฟ้องให้ฟรีด้วย
0: คืออ
1: ันนี้หลักกฎหมายพื้นฐานเลย
0: หลายคน
1: อย่างจริงๆก็สบายใจได
0: ้หลายหลายคนห่วงมันจะใช้เวลานานเพราะว่าอันนี้ต้องรออาญาจบก่อนแล้วก็ไปฟ้องแพ่งต่อหรือเปล่าหรือยังไงฮะฟ้องคู่ขนานไปได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับได้ทั้งหมดเลยครับได้ทั้งคู่ขนานเลยจะฟ้องทั้งจะรออัยการฟ้องที่สุโขทัยหรือจะมาฟ้องกองสลากที่เพื่อเอา6ล้านเลยก็ได้ได้หมดเลยครับแต่ตอนนี้มีแต่คนอยากฟ้องให้ป้าขยันครับ
0: กลัว
1: คร
0: ับอย่าง
1: ใส่ใจครับ
0: คืออย่างในอดีตอ่ะที่ทนายรณรงค์บอกว่ามันเคยมีเหตุการณ์ลักหวยขโมยหวยหวยหายไปเนี่ยแล้วก็สำนักงานสลากเอาสารท่านให้จ่ายกับผู้เสียหายไปเขาใช้เวลานานไหมครับ
1: โอ้ไอที่เรากำลังเล่าเนี่ยนะคุณผู้ฟังคำพิพากษาศาลฎีกาเลยนะ
0: ครับ
1: ศาลฎีกาสมัยก่อนนี้ก็น่าจะ7ปีครับ
0: โอ้โหต้นอุทธรณ์แล้วไม่ฎีกาเลยนี่นะฮะ
1: ก็มันเป็นคำพิพากษาศาลฎีกามาให้เราศึกษาแปลว่าผ่านชั้นต้นแล้วผ่านอุทธรณ์แล้วผ่านฎีกาแล้วเราถึงได้มาศึกษากันว่าเออกระบวนการเป็นแบบนี้กองสลากก็ไม่อุทธรณ์ต่อนะกองสลากบอกถ้าชั้นต้นตัดสินให้เขาจ่ายเลย
0: อ๋อฮะครับนี่ก็ต้องสำนักงานสลากไม่น่าจะมีปัญหาแต่ในเดทกับเป้าแหววเนี่ยต้องไม่อุทธรณ์สิถ้าอย่างนั้นถ้าจะได้เร็วใช่ไหมครับ
1: คือทั้งสองคดีเนี่ยมีความเกี่ยวเนื่องกันหมด
0: ครับ
1: อย่างป้าขยันเนี่ยถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รางวัลที่หนึ่งจะเอาอะไรไปฟ้องกองสลากแล้วชนะ
0: ครับ
1: อันนี้ตำรวจสุโขทัยเก่งมากติดคดีได้เจอคนร้ายและพิสูจน์ได้ว่าลอตเตอรี่มีอยู่จริงที่ผ่านมาเนี่ยหวยมโนมันเยอะแต่อันนี้มันคือลอตเตอรี่ที่มีอยู่จริงพอรู้ว่ามีอยู่จริงแปลว่ามันต้องมีคนเอาไป
0: ครับเพราะว่าเลขท้ายที่คุณป้าขยันเนี่ยเขาซื้อมาเขาจดเลยนะเขาอยากได้770มันมีอยู่2ใบฮะที่มันเหลืออยู่ค้างแผงอ่ะ2ใบแล้วคนขายบอกมันถูกใบนึงตำรวจก็เลยไปตามหาคนที่ไม่ถูกฮะเจอด้วยอยู่ในแถวๆนั้นแหละครับก็เลย
1: ร้านเนี่ยก็มีวงจรปิดแต่เป็นร้านที่ไม่มีวงจรปิดเลย
0: ครับครับ
1: แล้วป้าเนี่ยผมอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าป้าขยันเนี่ยเป็นคนโชคดีตอนเชียร์หวยว่าหวยออกอะไรอยู่กัน5คนเลยมีพยานว่าถูกหวยไง
2: นี่แหละคร
1: ับ แต่ตอนแรกวงจรปิดยังไม่มา
0: ครับ
1: นี่แหละข้อดีของการรวมตัวกันเชียร์หวย
0: เชียร์หวย
2: อันนี้มันก็เป็นบทเรียนเป็นบรรทัดฐานให้กับการตรวจหวยในครั้งต่อไปได้เหมือนกันใช่ไหมทนาย
1: อย่าตรวจคนเดียวใช่ไหม
2: ใช
0: ่นี่มีคนถามมาทนาย
2: ต้องให้มีพยานด้วย
0: คือเขาถามอย่างนี้แล้วพอได้หวยมาเนี่ยมันต้องสลักหลังเลยทันทีเลยหรือเปล่ามันจะได้ไม่มีใครมาเอาของเราไปหรือจะยังไงแนะนำได้ไหมครับ
1: สลักหลังเลยก็ได้แต่กองสลากเขาไม่ได้สนสลักหลังหรอกเขาสนว่าใครถือลอตเตอรี่มา
0: ครับ
1: เขาสนใจอย่างเดียวส่วนสลักหลังเนี่ยคุณจะไปฟ้องร้องกันเรื่องกรรมสิทธิ์การครอบครองอย่างไรคุณต้องไปจบที่ศาลก่อน

0: แต่ถือมากองสลากมีหน้าที่จ่าย
1: ครับเพราะงั้นในฐานะครับ
0: เสร็จปุ๊บถ้าเกิดมีการลักลอบเอาหวยไปแล้วต้องรอการพิสูจน์กองสลากมีเขาสามารถอายัดให้ได้30วันอันนี้คืออายัดหวย
1: คร
0: ับ แต่ตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นหวย12ล้านที่บุรีรัมย์มั้ง
2: ครับ
0: เลยได้เห็นว่าของจริงเวลากองสลากเขาส่งมาให้ศาลเนี่ยโอ้โหละเอียดนะไอ้ลอตเตอรี่6ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัล6ล้านทุกใบเนี่ยสลักหลังหมดทุกใบเลย
1: ครับ
0: และสามารถตรวจได้ว่ามาจากจังหวัดไหนบ้าง
1: ครับนี่ในฐานะ
2: แสดงว่าสำนักงานสลากเขามีรหัสของเขาเหรอครับว่าใบนี้ส่งไปที่ไหนสายไหนอะไรอย่างเงี้ย
0: คือบางแผงหวยเขาปั๊มไว้ไงว่าจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เพื่อจะได้ไม่ปนกันละมั้ง
1: ครับ
0: บางจังหวัดเขาปั๊มไว้แล้วผมบังเอิญไปเจอว่าอ้าวทำไมมีปั๊มเยอะจังแสดงว่าเวลาหวยเข้าแผงเขาคงแผงใหญ่มั้ง
1: นี่ในฐานะที่เราเป็นทนายเนี่ยมีข้อแนะนำทางกฎหมายยังไงไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเรารู้ว่าถูกหวยเนี่ยมันจะต้องดำเนินการยังไงเพื่อมันจะไม่ซ้ำรอยกับเคสของป้าขยันนะครับพี่ทนายครับ
0: แหมป้าตรวจหวยเองแต่แรกก็จบป่ะ
2: ไม่แน่ใจว่า
0: ตรวจหวยเองนะ
2: ป้าเขาไม่มีสมาร์ทโฟนมั้งครับ
0: ตอนนี้น่าจะมีคนถือไอโฟนไปให้นั่นแหละอย่าถามไม่มีสมาร์ทโฟนเลย
1: แต่อย่างที่เราบอกเมื่อสักครู่ถ้าเกิดตรวจหวยนี่คืออย่าตรวจคนเดียวต้องมีพยานด้วย
0: ต้องมีพยานด้วยแต่ถ้าตรวจคนเดียวไม่มีปัญหา
1: ครับ
0: แต่ถ้าตรวจกัน2คนเดี๋ยวเกิดเขาเอาไปทำไงโดยเฉพาะฝากตรวจ
2: ใช่
0: ฝากตรวจนี่เยอะนะ
1: แต่ถ้ามันตรวจคนเดียวแล้วมันโนไปถูกคนเดียวแล้วก็มีปัญหาอีกเหมือนกันนะพี่ทนาย
0: อย่าให้หายดิถ้าไม่หายจะได้บอกว่ามันไม่ถูกนะ
2: ครับไอ้เรื่องนี้มันคือเกิดจากความโลภล้วนๆเลยใช่ไหมครับ
0: ผมถามจากป้าขยันโดยตรงเลยนะผมเจอเขาเมื่อวันศุกร
2: ์
0: พอดีเขาก็น่าจะบอกว่ามันเขาก็โลภอะไรเขาก็ตอบเป็นสั้นแบบเราก็ถามว่าโลภเราอยากจะถามว่าเพราะอะไรที่ไปเผาหวยใช่ไห
1: ม
0: คนสงสัยมากลุงเดชทำไมต้องเผาหวยลุงบอกว่ากลัวความผิดแค่นั้นแหละครับ
2: ทำลายหลักฐานเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะได้แล้วกันไปเลยมันหาหลักฐานไม่เจอผมก็ไม่มีความผิดอย่างนี้เหรอ
0: ก็เขาชาวบ้านเขาคิดอย่างนั้นไง
1: แต่ไม่รู้ว่าเคสนี้มีกล้องวงจรปิดมีพยานบุคคลอะไรเยอะแยะไปหมดเลย
2: คลิปที่ป้าแหววเขาโดนไปด้วยเนี่ยเพราะว่าไอ้กล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นที่จะไป
1: ด้วยกัน
2: ห้างนาเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันไง
0: ตอนไปเอาหวยรางวัลที่หนึ่งจากป้าเนี่ยลุงที่เป็นสามีรู้ได้ไงว่าป้าเก็บไว้ไหน
2: คร
0: ับ แล้วป้ารู้ว่าหวยหายทำไมถึงไม่พาป้าขยันไปแจ้งความกับบอกว่าทิ้งลงถังขยะร
1: ุ
0: ดไหมล่ะ
2: ครับ
0: ตอนนั้นวงจรปิดยังไม่เกิดด้วย
2: ครับอย่างเนี้ยครับทนายครับถ้าสำนักงานสลากไม่มีปัญหาเนี่ยอาจศาลพิพากษาแล้วสำนักงานสลากจ่ายและไปฟ้องแพ่งกรณียักยอกทรัพย์เข้าไปทำทรัพย์เขาเสียหายเนี่ยไปฟ้องเอาอีกเด้งหนึ่งเนี่ยนะฮะถ้าไม่มีจ่ายทำไงฮะ
0: ไปฟ้องอีกเด้งหนึ่งถ้าไม่มีจ่าย
2: ไปฟ้องในเดชกับป้าแหววเนี่ยที่บอกว่าเด้งที่สองเนี่ย
0: โอเคที่ลุงเดชเอาไปเผาเนี่ยเป็นที่นาลุงเดชเอง
1: ครับฉันก็มีทรัพย์อยู่ตรงนั้นอยู่
0: ยังไงผมบอกว่าไงต่ออ่ะ
1: ครับ
2: ก็คือ
0: ที่นาตรงนั้นน่ะผมว่ามันก็น่าจะราคาหลายแสนอยู่นะอาจจะเป็นล้านแต่มันก็ยังไม่ถึง6ล้านหรอก
2: ครับ
0: เอาหน้า
2: โอ้โหนี่บ้านช่องห้องหอจะไม่เหลือเลยนะครับ6ล้านเนี่ยฮะ
0: แล้วตอนทำไมไม่คิดล่ะ
1: ทนายครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มันจะมีประเด็นดราม่าอันหนึ่งที่เรื่องของการบอกว่าซื้อสลากมาเกินราคาแล้วมันทำให้ขึ้นเงินไม่ได้ตรงนี้มันจะมีผลอะไรกับคดีนี้ไหม
0: กองสลากเขายืนยันว่าต่อให้คุณจะซื้อมาราคาเท่าไหร่เขาจ่ายเงินให้กับผู้ถือสลากนะส่วนเรื่องของการขายราคาขายสลากเกินราคาเป็นเรื่องของผู้ขายไม่ใช่ผู้ซื
1: ้อ
2: ครับ
0: ถ้ากฎหมายเขียนว่าผู้ซื้อมีความผิดนั่นค่อยมาเอาผิดเขา
1: ใช่ไหมเคสนี้ขึ้นเงินได
2: ้ชั่วป้าขยันจะไม่ไปร้องคนขายหวยแล้วว่าฉันซื้อมา100บาทประมาณนั้นนะ
0: ครับขายหวยปกติมันก็ขายราคานั้นไหมครับ
2: ครับประมาณนั้นนะ
1: ครับ
2: ครับครับโอ้เนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยเห็นความกระจ่างแล้วนะฮะป้าขยันอาจจะได้2เด้งเดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าตำรวจสวนขโลกสุโขทัยทำงานไวแล้วก็หลักฐานค่อนข้างจะรัดกุมครับมีคุณผู้ฟังถามมาทนายครับเรื่องชาปนกิจไปถึงไหนแล้วที่วันก่อนเห็นท่านทนายไปหาคุณเท้งเนี่ยครับ
0: วันอังคารนี้นัดพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมคุณนิกรอย่างเป็นทางการตอนบ่ายสามโมงครึ่ง
2: ครับ
0: ท่านต้องการพบชาวบ้านไม่อยากจะให้ใครมารับหนังสือแทนท่านเลยขอ

0: เลื่อนเริ่มนัดกันพรุ่งนี
1: ้ครับ
0: แต่ติดงานก็ขอเลื่อนมาวันอังคารเดี๋ยววันอังคารเนี่ยเครือข่ายทวงคืนเงินคนตายคณะทำงานเรามีอยู่8จังหวัดแต่เราทวงคืน9จังหวัดไม่งงนะ
1: ครับ
0: ความเสียหายเรามี9แต่เรามีคณะทำงานแค่8เพราะว่าอีกคณะนึงเขาไปตามอายุขัยเขาแล้ว
1: ม
0: ีแต่คนแก่ครับคณะนี
1: ้ครับ
0: ไม่มีหนุ่มเลยครับแก่สุดแล้วมีผมนี่น่าจะหนุ่มสุดแล้วรอติดตามวันอังคารว่ารัฐมนตรีพม.มาเจอพวกเราจะมีคำสั่งยังไงบ้างผมไม่กล้าพูดจริงๆอุดรธานีจังหวัดเดียว 7.6 พันล้านที่เสียหายวันนี
1: ้แล้วก็คือ
0: ตามเลยต่อไหม
1: ครับรอนะฮะว่าทางพม.เขาจะเอายังไงแต่ว่ามันหลายจังหวัดเขายุบเลิกไอ้โครงการนี้กันไปแล้วเงินชาปาชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ยนะ
0: การยกเลิกมันต้องมีที่ไปที่มาดิมันยกเลิกเพราะอะไรอ่ะมันมีที่ไปที่มาก่อนจะยกเลิกยังมีการทุจริตไหมในชาปนกิจยังไม่ทันตรวจสอบเลยว่าเขาทุจริตไหมท่านสั่งยุบซะก่อนทำให้ลือใครผิดติดต่อไปเลยในที่ผ่านมานี่แหละครับเราถึงได้มาทวงคืนเงินคนตายเพราะว่าเงินก้อนนี้จะจ่ายเมื่อเราเสียชีวิต
1: ค
0: นที่มาทวงจึงเป็นญาติและเมื่อเขาไม่มีญาติเลยไม่มีใครมาทวงตลอดแต่ตอนนี้ผมมาทวงแล้ว
2: ครับ
1: แล้วถ้าเกิดไปดูบัญชีแล้วเนี่ยบัญชีของแต่ละจังหวัดเนี่ยนะมันแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วฮะเราจะได้เงินจากใครมาล่ะครับ
0: เราก็ต้องหาดูว่าเรามีช่องทางทางกฎหมายไหนที่จะต่อสู้ดิ้นรนให้คนหาเช้ากินข้ามหนึ่งชาวบ้านธรรมดาได้บ้างเราจึงเจอว่าเรามีช่องในการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากนายกอบต.และนายทะเบียนกลางหรืออธิบดีกิจการสตรีเราจะฟ้องเรียกค่าเสียหายครับโดยเราตั้งหลักว่าเราพิสูจน์ได้ว่าหน่วยงานรัฐมีความละเว้นหรือบกพร่อง
1: ครับ
0: ท่านอาจจะต้องจ่ายให้เรา 50% ของที่เราเสียหาย
1: อย่างน้อยก็ฟ้องรัฐเอางบประมาณที่จะต้องเยียวยาภาคประชาชนมาจ่ายให้กับผู้เฒ่าผู้แก่ที่เสียหายไปเพราะเรามีข้อมูลใช่มั้ยฮะไอ้ที่ล่มกันมันล่มทิพย์มันไม่ได้ล่มจริงเงินมันต้องไปอยู่กับมือใครบางส่วน
0: มันสมมติว่ามันล่มไป2ปีแล้วไม่บอกเราแต่ยังมาเก็บเงินเราต่อเนี่ยมันเรียกว่าล่มไหมอ่ะแล้วมันมีแบบเนี้ยอยู่กี่สมาคมที่ไม่ยอมเปิดเผย
1: ค
0: อมอไม่ยอมเปิดข้อมูลมาว่าเป็นยังไงบ้างเงินที่อยู่ในเม็ดเงินหมุนเวียนเอาแค่เฉพาะ24ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ามูลค่ามันจะแตะเกินล้านไหมอ่ะ
1: ครับ
0: ยังไม่กล้าคิดไม่กล้าคำนวณอะไรทั้งนั้นครับรอพบรัฐมนตรีอย่างเดียวผมไม่รู้จะทำยังไงต่อแล้ว
1: ครับโอ้โหเห็นวันนั้นก็ทนายต้องคุกเข่าเลยบอกมันไม่มีทางออกอื่นแล้วใช่ไหมฮะ
0: ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวให้ทางภาครัฐเขาแถลงตัวเลขเองผมไม่อยากไปแตะแล้ว
1: ครับก็ทั้งหมดนะทิปไม่ทิปไม่รู้อ่ะ419แห่งผู้สูงอายุที่ตกเป็นเหยื่อ167,669รายคือทุกท่านเนี่ยจ่ายทุกเดือนแต่ไม่รู้ว่าไอ้เงิน
2: ที่จ่ายไปแล้วนะไปอยู่ไหน
1: มันขาดสภาพคล่องแล้วมันล่มกันไปแล้วเนี่ยแต่ว่ายังเก็บเงินคนแก่อยู่เนี่ยนะเป็นเงินออมก้อนสุดท้ายของเขานะที่เขาหวังว่าอย่างน้อยเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยลูกหลานข้างหลังเขาก็น่าจะได้เงินก้อนเนี้ยนะฮะมาเยียวยาครอบครัวเขาได้งั้นใช่ไหมทนายครับ
0: คือคนต่างจังหวัดเนี่ยหาเช้ากินค่ำไม่ได้ทำงานค่าแรงขั้นต่ำเวลาเสียชีวิตต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาทำศพให้ญาติตัวเองเงินจากชาปนกิจสงเคราะห์จึงเป็นเงินค่าทำศพแรกเริ่มเดิมทีเจตนาดีภาครัฐพยายามจะให้มีการเฉลี่ยเงินทำศพจะได้ไม่มีใครตายโดยที่ไม่มีเงินทำศพแรกเริ่มเดิมทีมาจากครูที่เก่งเสียสละเพื่อสังคมแต่ถึงเวลาตายไม่มีเงินทำศพตัวเองก็เลยเกิดเป็นที่มาที่ไปของการทำชาปนกิจในโครงข่ายภาครัฐภาคชาวบ้าน
1: ครับ
0: เจตนาเนี่ยดีแต่ขาดการกำกับดูแลก็อาจจะไม่คิดว่าจะมีคนกล้าอมเงินผี
1: คือจ่ายรายเดือนกันไม่เยอะหรอกถ้าเกิดว่าเอไม่อยู่นะฮะไอ้ที่เก็บทั้งหมดที่หมู่บ้านเขาร่วมโครงการเนี่ยไอ้เงินตรงนั้นก็จะมาช่วยงานของเอแล้วก็เงินอาจจะได้สักก้อนหนึ่งอย่างนั้นใช่ไหมทนาย
0: ครับถ้าในหมู่บ้านเล็กๆเขาจะเฉลี่ยกันในหมู่บ้านเขาจะเก็บเป็นชาปนกิจหมู่บ้านอันนั้นไม่ค่อยมีปัญหาเยอะเพราะว่าวงเงินไม่สูงแต่ที่เป็นระดับตำบลระดับอำเภ
1: อ
0: ที่วงเงินมันทบๆเข้ามาเนี่ยหรือวงที่สมาชิกเป็นหมื่นหรือหลายพันคน
1: จ่ายทบจ่ายทบ

0: นวนตัวเลขทุกเดือนเนี่ย
1: จำนวนตัวเลขเป๊ะๆจริงๆเนี่ยไม่มีใครตอบได้เพราะไม่มีใครเคยสำรวจมาก่อน
0: มันไม่เคยเลือกแดงอย่างนี้มาก่อน
1: ผมไม่ควรจะไปยุ่งเลย
0: แต่ทนายเข้าไปช่วยคนเฒ่าคนแก่ที่เขาเดือดร้อนแล้วเนี่ยก็ต้องทำให้สุดนะฮะ
2: ต้องเป็นกำลังใจให้ท่าน
0: เป็นกำลังใจลงกำลังใจฮะดูว่าทางพม.เขาจะช่วยเหลือดูแลได้ยังไง
2: น่าจะมีคำตอบที่น่าจะพอใจได้
1: เราจัดสัญจรเราเชิญทุกรอบ
2: ครับ
1: ไม่ใช่ไม่เชิญก่อนจะมาถึงณจุดนี้แต่เราไม่ว่ากันมันคือปัญหาของประเทศชาติเราต้องการใครสักคนหรืออาจจะหลายคนหรืออาจจะหลายพรรคก็ได้แก้ให้หน่อย
0: ครับ
1: คุณผู้ฟังนี่คือสภาพของพวกเราอีก5ปีข้างหน้าถ้าเกิดไม่ทำอะไรกันเลยเพราะว่านักวิชาการของสถาบันเนี่ยเขาบอกว่าจากข้อมูลประชากร5ปีมันต้องมีสภาพไม่ต่างจากวันนี
0: ้
1: ถ้าไม่คิดจะทำอะไรกันเลยถึงตอนนั้นผมต่อถ้ายังไม่แก้กันผมก็ยังอยู่นะติดต่อมาได
0: ้ครับได้ครับนะฮะขอบพระคุณครับทนายครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: ทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมก็หลายๆเรื่องนะที่ได้ทนายรณรงค์ออกหน้าให้เพราะว่าหลายๆเคสที่ประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ไม่มีที่พึ่งช่องทางของทนายรณรงค์นั่นแหละก็จะออกมาตามหน้าสื่อเพราะว่าพอออกมาปุ๊บก็จะได้รับความสนใจแล้วก็อย่างที่เห็นในล่าสุดก็คือเคสของเงินฌาปนกิจที่ยังมีประเด็นกันอยู่แล้วก็คาดหวังว่าในวันอังคารเนี่ยที่จะได้มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เนี่ยก็น่าจะได้รับคำตอบที่เป็นที่พอใจ
0: ก็หลังทีมงานของทนายรณรงค์เนี่ยเขาบอกว่าลงพื้นที่ไปตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลจากชาวบ้านที่เข้ามาร้องเรียนนะครับพบสมาคมฌาปนกิจที่มีปัญหาหรือต้องสงสัยว่าล้มไปแล้วค้างจ่ายหรือว่าขาดสภาพคล่องอ่ะอย่างที่ผมบอกไปอ่ะ419แห่ง มีจำนวนสมาชิกซึ่งเป็นผู้สูงอายุตกเป็นเหยื่อเขาจ่ายทุกเดือนนะ
2: ครับ
0: แต่พอเขาล้มหายตายจากไปไม่มีเงินอะไรมาเยียวยาเขาเลยเนี่ย 167,669 ราย
2: ม
0: ูลค่าความเสียหายที่คนแก่ถูกสูบเงินนะเงินออมก้อนสุดท้ายของเขาไปเนี่ยนะครับทั้งหมดนะฮะ 9,541 ล้านบาทนี่เกือบจะหมื่นล้านนะครับคือหลักฐานที่มีใบเสร็จยืนยันทุกบาทนี่คือใบเสร็จความพินาศที่สะท้อนความชัดเจนถึงความหละหลวมของกลไกรัฐที่ปล่อยให้สมาคมค้างจ่ายค่าศพทำตัวเป็นขบวนการแชร์ลูกโซ่บนความตายหลอกดูดเงินคนแก่จนหมดตัวแล้วรัฐบาลก็เอาแต่ใส่เกียร์ว่าง
2: อ
0: ันเนี้ยที่เขาออกมาร้องเรียนกันเพราะว่าอะไรฮะเมื่อฉันตายฉันไม่ได้อะไรเลยแต่ฉันต้องส่งทุกเดือน
2: อ
0: ะคิดดูสิครับเป็นแสนแสนอะนะฮะแสนแสนคนนะแล้วส่งเดือนละเท่าไหร่แหละครับแม้ว่าจำนวนเงินไม่เยอะแต่ว่ารวมกันไปแล้วเนี่ยแล้วก็คนไม่ได้ตายทุกวันใช่ไหมล่ะครับแต่ต้องสมทบทุกเดือน
2: ม
0: ูลค่ามันมากมายมหาศาลมันอยู่ในมือของใคร
2: ครับ
0: นี่แหละครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะฮะอังคารนี้ก็คงจะมีความคืบหน้านะครับว่าจะทิศทางจะเดินไปทางไหนครับ
2: เพราะอย่างที่บอกว่าความเสียหายมันเยอะแล้วก็เรื่องของเงินฌาปนกิจมันก็จะมีถ้าคนในต่างจังหวัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเงินก้อนที่ก็คาดหวังว่าจะเอามาช่วยเหลือในการดูแลศพเหมือนที่พี่ทนายรณรงค์พูดเมื่อสักครู
0: ่ไม่ต้องได้เป็นล้านแหละฮะได้สัก 40,000 50,000 ก็พอจัดงานได
2: ้คือให้ได้ค่าจัดงานและอาจจะมีเหลืออยู่บางส่วนให้กับญาติพี่น้องไปทีหลังอีกได้ไง
0: เพราะว่าเราสมทบไปแต่ละเดือนไม่เยอะยอมรับว่าไม่เยอะแต่ถ้าเกิดว่ามันสมทบทุกเดือนน่ะซึ่งไอ้เงิน100ของเราไม่เท่ากันน่ะ
2: ครับ
0: ใช่ไหมแหละฮะเราสมทบทุกเดือนแล้วก็หวังว่าถ้าเกิดเราไม่อยู่แล้วเนี่ยลูกหลานของเรางานของเรามันจะได้สมน้ำสมเนื้อหน่อยในการจัดประเพณีตามศาสนาครับ
2: ก็คือก็คงต้องหวังเพราะว่าอย่างที่ตอนท้ายๆนะพี่ทนายรณรงค์เสียงสั่นเลยเหมือนกันนะพี่อดงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็แม้ว่าจะบอกว่าไม่น่าเข้ามายุ่งแต่ว่าเมื่อเข้ามายุ่งแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นความหวังของประชาชนกลุ่มใหญ่เลยเหมือนกันนะพี่รองที่เขาคาดหวังตั้งความหวังกับเรื่องของเงินฌาปนกิจตรงนี้แล้วก็ดูว่าวันอังคารนี้รัฐมนตรีจะว่ายังไงเพราะว่าพี่รองบอกว่าพี่รณรงค์บอกก็เชิญมาทุกครั้ง
0: ครับ
2: แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือไม่มีตัวแทนจากทางพม.ไปร่วมรับฟังเลยรอบนี้ไปเจอกับรัฐมนตรีโดยตรงเลยก็หวังว่าจะมีข่าวดีออกมาในวันอังคารนี้เหมือนกัน
0: ยกตัวอย่างนะก่อนจะพักกันนะฮะเสียหายยังไงกันบ้างอุดรธานีเสียหายนะครับมากสุดเลย 4,600

0: ร้อยกว่าล้านนะฮะสมาชิกของเขา 79,000 นะครับมหาสารคามเสียหายไป 1,470 ล้านสมาชิกของเขา
1: 45,000
0: โคราชนะฮะเสียหาย 1,433 ล้านสมาชิก 12,500 คนระยองเสียหาย 1,000 กว่าล้านบาทนะครับสมาชิกของเขา 6,000 คนบุรีรัมย์เสียหาย800กว่าล้านครับสมาชิก 7,300 คนศรีสะเกษเสียหายประมาณ100ล้านฮะสมาชิก 1,000 คนอำนาจเจริญเสียหาย41ล้านนะครับมีเพชรบูรณ์เสียหายไป23ล้านสมาชิก 7,000 คนอันนี้ก็คือมันเดินต่อไม่ได้นะฮะสำหรับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์นะฮะ1ล้ม2ค้างจ่ายนะฮะสำหรับผู้ที่เขาล้มหายตายจากไปแล้วก็3จ่ายไม่ได้เพราะขาดสภาพคล่องไปดูเงินในบัญชีมันเหลือไม่เท่าไหร่เองนะฮะเขาก็สงสัยว่าเอ้าก็สมทบกันไปทุกเดือนคนเป็นหมื่นๆคนสมทบทุกเดือนเงินมันหายไปไหนอ่ะบริหารจัดการยังไงประมาณนั้น
1: ก็ต้องดูเพราะว่าตอนนี้แนวทางของทนายรณรงค์ก็คือ2ทางแล้วก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของไปยื่นกับทางฝ่ายค้านไปยื่นกับคุณเท้งที่สภามาแล้วอันหนึ่งก็ยังต้องรอความคืบหน้าว่าทางสภาเขาจะว่ายังไงแต่ว่าอีกทางหนึ่งที่ไปร้องมาก็คือในส่วนของพม.นั่นแหละอย่างที่ก็น่าจะมีความคืบหน้าในวันอังคารนี้ก็ต้องดูว่าจะยังไงต่อไปครับ
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาคุยกับคุณผู้ชมผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามาแล้วก็คุยข่าวกันต่อครับ
1: ครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอในมือลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา46นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
2: ก็เดี๋ยวคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับ
1: ครับ
2: เมื่อสักครู่นี้เราคุยกับทนายรณรงค์นะฮะสองประเด็นนั่นก็คือเรื่องของหวยโอละเวงนะ
1: ครับ
2: ที่สุโขทัยนะครับแล้วก็เรื่องของเงินสงเคราะห์ชาปนกิจนะ
1: ครับ
2: พี่วิชัยเนี่ยคุยเข้ามาบอกว่าแม่ผมเสียได้ 3,000 บาทครับเนี่ยนะฮะแล้วก็คุณบุรียาบอกว่าขนาดทนายอย่างคุณรณรงค์ยังถอดใจและประชาชนตาดำๆจะทำอย่างไรคะใครจะช่วยเนี่ยคนเฒ่าคนแก่ก็มาร้องไงฮะ
1: ใช่
2: มาร้องมูลนิธิของทนายรณรงค์เนี่ยให้ช่วยเหลือหน่อยนะครับเพราะว่าส่งทุกเดือนแต่พอญาติสนิทมิสหายเสียไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่ได้เงินพอไม่ได้เงินก็ทวงถามไปทวงถามไปบอกว่าสภาพคล่องไม่มีแต่ว่าพออีกเดือนหนึ่งว่าต้องจ่ายไหมต้องจ่ายอีกครับเขาก็จะจ่ายอีกครับเนี่ยชาวบ้านเป็นแบบนี้ครับ
1: ครับมีทางคุณบุญนำนะครับทักทายมาทาง LINE Official ของคลื่นข่าว News Network นะครับบอกว่าเงินคนแก่ต้องได้คืนมาทุกบาททุกสตางค์นะครับก็ส่งให้กระทรวงกำลังใจให้กับพี่ทนายรณรงค์ด้วย

0: ยเหมือนกันเรื่องของเงินแล้วก็มีคุณช้านะครับก็ทักทายมาทางไลน์คลื่นข่าว News Network เรื่องของหวยบอกว่าซื้อทางเป๋าตังก็ได้ราคา80บาทเลือกเลขได้ด้วย
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: นี่ฮะคือแต่ว่าบางคนไงไปเดินตลาดไปช้อปปิ้งแล้วก็เห็นแผงแม่ค้ามาขายก
0: ็
1: ซื้อใบสองใบมันต้องบอกว่าปรบมือข้างเดียวไม่ดังอ่ะซึ่งเราเองก็ไปยอมจ่ายอ่ะร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเนี่ยลึกแรกๆประมาณ110บาทอ่ะหลังๆมาราคามาตรฐานร้อยบาทเนี่ย80บาทหน้าแผงนี่ยังหาแทบไม่ได้แล้วไม่มีแล้วนะฮะยกเว้นนู่นนะฮะอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งสลากกำลังจะออกเนี่ยอะไรเขายอมลดราคาให
0: ้ครับแต่ว่าก็คือมันก็จะมีถ้าเกิดหลายๆท่านเนี่ยเขาก็จะมีเลขที่เขาซื้อประจำอยู่แล้วอย
1: ่
0: างเลขทะเบียนรถทะเบียนบ้านหรือเลขอะไรก็ตามที่เขาตั้งใจจะซื้ออยู่แล้วเนี่ยไอ้นี่มันสามารถกำหนดได้เลยเราสามารถเลือกได้ตั้งแต่วันแรกที่เขาเปิดขายในแอปอะในแอปเป่าตัง
1: แต่บางคนก็จะเป็นอย่างนี้ไง
0: ครับ
1: บางคนเขาจะเป็นบอกว่าโอ้โหเนี่ยวันนี้เท่าไหร่14ใช่ไหม
0: ครับ
1: 16พอสลากออกเสร็จปุ๊บ17 18จะให้ไปซื้อเลยมันซื้อไม่ได้สิยังไม่ฝันเลย
0: นั่นไงก็จะมีอยู่2ล็อตไงพี่เพราะว่าล็อตแรกอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเรามีเลขประจำเนี่ยเราสามารถซื้อในราคา80บาทได้เพราะมันจะมีอยู
1: ่ในเป๋าตังเลย
0: เพราะมันยังมีอยู่ไงแต่ว่ามันก็จะมีอีกคนอย่างประเภทอย่างที่พี่เราบอกไปว่าต้องรอฝันก่อนต้องรอเขารวบรวมกันก่อนว่าในช่วงครึ่งเดือนเนี่ย15วันเนี่ยมีเหตุการณ์หรือว่ามีเลขอะไรมาบ้างเนี่ยไอ้นั่นแหละก็จะต้องบางทีเนี่ยเราไปลุ้นในแอปเนี่ยอาจจะไม่มีแล้วนะครับ80บาท
1: ไปเลือกไปดูในแอปใช่ผ่านไม่ได้แล้ว
0: ใช่ก็ต้องไปดูตามแผงแล้วมันก็จะมีหลายๆท่านเนี่ยเท่าที่พูดคุยกันมาเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาชอบอรรถรสในการพูดคุยไงพี่ฮะลงเพราะบางทีเราคุยเราซื้อผ่านแอปเนี่ยมันคิดเองอ่ะคิดเองคำนวณเองว่าเราจะต้องเอาเลขนี้นี่ก็กดไปแต่ว่าพอเวลาเราไปที่แผงเนี่ยมันก็จะมีการสนทนากับแม่ค้าบอกว่าเองวันนี้เลขไหนมาแล้วก็จะมีเราก็จะเห็นราคาแปะไว้เลยนะพี่ลงเลขดังเลขเด็ดราคานี้ราคานี้
1: พ่อปู่นั่นแม่ย่านี
0: ่
1: แล้วก็ที่ดังๆอุดรน่ะ
0: ครับ
1: ว่ายังไงกันบ้างเลขอะไรออกนะฮะแล้วก็ไอ้ที่เผาธูปอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฮะ
0: ทูบเสียงทายมั้งที่แบบ
1: ที่พอเผาเสร็จปุ๊บ
0: แบบคิดเท่ามี
1: ตัวเลขอยู่มาเน
0: ี่
1: ยเลขอะไรก็ต้องไปถามแม่ค้าเขาไงบางทีเนี่ยไม่ต้องถามเขาจะมีอธิบายมาหน้าแผงเขาเลยนะฮะว่าสำนักโน้นให้อะไรมาเราเลือกได้เลย
0: ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าบางทีเราก็จะเห็นว่ามันสามารถตั้งคำถามกับแม่ค้าเขาได้ไงรู้ว่าเอ๊ะทำไมราคาเลขนี้ถึงถูกทำไมราคาเลขนี้ถึงมีราคาต่างจากเลขปกติ
1: อ
0: ันเนี้ยมันก็จะเป็นราคาเป็นอรรถรสที่คนหลายๆคนก็จะชอบซื้อแบบนั้นแล้วก็จะเป็นช่วงวันหลังๆก่อนที่จะหวยออกเนี่ยก็จะมีแน่แหละก็จะไปดูแบบนั้นแล้วมันก็ราคามันก็อาจจะถ้าเกิดเลขดังๆอาจจะไม่มีแล้วก็จะเหลือเลขที่ไม่น่าจะถูกแต่ว่าก็จะมีคนหลายประเภทเหมือนกันนะพี่รองที่ลุ้นเอานั่นแหละไอ้ที่มันเหลือๆตามแผงนั่นแหละ
1: ไม่น้อยนะครับ
0: ครับ
1: ที่รางวัลหล่นใส่ขาคนขายเองอ่ะ
0: ใช่
1: คือคนขายเนี่ยเขาพยายามจะขายให้หมดแล้วฮะ
0: ครับ
1: เขารับมาเท่าไหร่เขาพยายามจะขายให้หมดฮะไม่ใช่ว่าเขาไม่เล่นนะต้องบอกอย่างนั้นครับ
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าเราเคยได้ยินข่าวเนี่ยว่าคนขายหวยเนี่ยนะฮะถูกรางวัลที่หนึ่งซะเองเพราะว่ามันค้างแผงขายไม่ออกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แล้วไปตรวจตัวจริงๆเนี่ยโอ้ถูกรางวัลที่หนึ่งโชคดีเลยเนี่ย
0: ครับ
1: แต่ถามว่าเขาต้องการจะค้างแผงไม่ต้องการค้างครับเพราะนั่นมันคือต้นทุนของเขาทั้งหมดเลย
0: ครับ
1: ค้างมากขาดทุนเยอะนะเพราะฉะนั้นเขาจะระบายให้หมดครับ
0: ใช่เ
1: พราะฉะนั้นไอ้เลขที่มันไม่สวยเลขที่ไม่ดีไม่เด่นไม่ดังเนี่ยนะที่คนไม่ซื้อเนี่ยเขาก็จะลดราคานะฮะเหลือต้นทุนเท่าทุนเขาก็อยากขายครับ
0: ครับยิ่งในช่วงวันหวยออกนะตอนช่วงเช้าก่อนวันหวยออกในราคาบางแผงนี่คือ85บาทก็มีนะพี่รอง
1: ก็ถามเขาว่าทำไมไม่เก็บไว้เองอะไรเงี้ยโอ้เก็บไปทำไมล่ะฮะเก็บไปก็ขาดทุนสิคร
0: ับ
1: ทำไมไม่ถูกขึ้นมาเนี่ยต้นทุนเขาเลยอะครับ
0: นั่นแหละก็จะเป็นแล้วแต่คนที่ชอบเลือกจะซื้อเลขวันแรกหรือว่าวันสุดท้ายก็จะมีเหตุผลต่างๆนานาในการเลือกซื้อเลขของแต่ละคนไป
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่ะคุณผู้ฟังท่านอื่นนะฮะคุณ ETS บอกว่าคุณแม่ผมก็ส่งอยู่จะได้เงินไหมครับเพื่อนๆที่ส่งก็เสียกันไปหมดแล้วครับคือมันมีอยู่จำนวนมากนะฮะที่เขายังคงสถานะกองทุนชาปนกิจเอาไว้ได้แล้วก็การบริหารจัดการของเขาค่อนข้างมีมาตรฐานมีประสิทธิภาพแต่มันมีบางพื้นที่บางจังหวัดฮะที่มันล่มทิพย์อ่ะล่มทิพย์ก็แสดงว่ามีคนเข้าไปกระทำการทุจริตคอร์รัปชันเบียดบังเงินของคนเฒ่าคนแก่ตรงนี้ไปเนี่ยนะอย่างที่ยกตัวอย่างมาไม่กี่จังหวัดแล้วฮะที่มันมีปัญหาแล้วก็ทนายเขารับหน้าเสือคอยดูแลให้เนี่ยครับนั่นแหละครับคุณ ECS อยู่พื้นที่ไหนนะ
0: ครับ
1: ลองเข้าไปเซิร์ชดูนะครับว่าพื้นที่ของเรามีปัญหาเกี่ยวกับเงินชาปนกิจสง

0: เคราะห์หรือเปล่านะฮะคุณเซี่ยวจันบอกว่าท่านทนายคะช่วยบอกสินมั่นเจอจ่ายจบสมัยโควิดนะฮะอันนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องของเรื่องประกันสุขภาพ
1: ครับ
0: นะฮะโอ้โหช่วงแรกๆมาเนี่ยใครเข้าไปซื้อนะฮะแล้วปรากฏบริษัทประกันภัยก็มีโครงการนี้หมดเลยนะฮะเพราะว่าไอ้ตอนนั้นเราคุม
1: มั่นใจว่าคุมได้
0: เราคุมได
1: ้
0: นะฮะไม่มีผู้ป่วยในบ้านเราแต่พอเจอแล้วเจออีกเจอเพิ่มโอ้โหเท่านั้นแหละ
1: เจ๊งไปเลย
0: อยู่กันไม่ได้เลยนะ
1: ครับ
0: ก็ต้องมาฟ้องร้องกันเนี่ยครับ
1: อ
0: ่ะมีนอกเหนือจากพี่วิชัยคุณบุเรียมแล้วนะฮะมีคุณสาสิมา1ใบ200 2ใบก็200สลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยฮะหา80ยากก็ถึงรณรงค์ครับให้ไปซื้อในเป๋าตังค์นะฮะ80บาทมีอยู่จริงครับมีคุณเสือนอนไม่หลับนะฮะมีคุณอมรีให้สติกเกอร์มา
1: ครับ
0: แล้วก็คุณหนูจริยานะฮะป้าก็เขียนเลขไปสิแล้วก็ให้คนอื่นเขาตรวจอันนี้ก็ไว้ใจกันนะอยู่ข้างบ้าน
1: ใช่
0: ไหมครับเอาตรวจให้ฉันหน่อยเนี่ยเพราะทุกทีเขาคงทำลักษณะนี้แต่มันไม่ถูกไง
1: ใช่เพราะเอกป้าพลาดขยันพูดมาคำหนึ่งที่บอกว่าไม่เคยรู้ว่าเงินล้านเป็นยังไงเพราะว่าแต่ละวันก็ใช้เงินหลักสิบหลักร้อยที่ผ่านมาก็คือใช้เงินหลักสิบหลักร้อยไม่รู้ว่าเงิน6ล้านมันจะมากมายขนาดไหนเพราะฉะนั้นในเหตุที่บอกว่าคนต่างจังหวัดเขาไว้ใจกันแหละก็ฝากถึงแค่ว่าฝากแล้วก็ยังฝากว่าแม้จะถูกหวยถูกรางวัลที่หนึ่ง
0: ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเอา
1: ใช่ก็ยังมีอย่างเพราะว่าบางทีตอนแรกที่ได้ยินข่าวมาก็ยังคิดว่าเอ๊ะมันจะมีจริงๆคนที่รู้ว่าซื้อสลากมาแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งยังแต่ว่ายังเอาไปฝากไว้กับคนอื่น
0: นอนหลับไปนะ
1: คือถ้าเป็นญาติกันนี่ก็เรื่องหนึ่งนะแต่เป็นคนข้างบ้านแล้วไม่ใช่ญาติแล้วมันโอ้ยิ่งแล้วใหญ่ไปอีก
0: โอ้ของผมเนี่ยถ้ารู้อย่างนั้นนะตีสองตีสามผมก็ต้องไปเอาน
1: อนไม่หลับแล้ว
0: นอนไม่หลับฮะ
1: ใช่ฮ
0: ะคือขนาดเราถูกรางวัลเล็กๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: โอ้เรายังดีอกดีใจขนาดนั้นนะ
1: ใช่สองตัวนี้โหแทบจะประกาศผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งไลน์ทั้ง Facebook ประกาศเปล่าประกาศไปหมดเลย
0: ก็ทศวรรษหนึ่งถูกสักรอบหนึ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะฮะโอ้มันถูกกันบ่อยๆซะที่ไหนล่ะครับ
1: ครับแต่ว่าอย่างที่พี่ทนายรณรงค์บอกไปว่าอ่านทางที่ดีถ้าเกิดจะตรวจนะก็ตรวจหลายๆคนหน่อยให้มีพยานว่าเราถูกสลากจริงๆนะหรือว่าอย่างที่บอกว่าคือถ้าเกิดอย่างไปบางร้านเนี่ยเขาก็จะมีกล้องวงจรปิดไว้เลยเนี่ยมันก็เป็นหลักฐานสำคัญเหมือนกันว่าเราไปซื้อจริง
0: ๆ
1: แล้วก็ถ้าเกิดแผงนั้นมันเป็นแผงที่เป็นแผงประจำแบบนี้จะตรวจสอบง่ายกว่าถ้าเกิดเป็นคนที่มาขายเดินขายตามร้านเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกันว่าอาจจะไม่ได
0: ้ก็ง่ายๆถ้าเกิดเราซื้อมาก็ถ่ายรูปซะเก็บไว้ในสมาร์ทโฟนของเราน
1: ะ
0: แล้วก็เซ็นสลักหลังซะนะฮะหรือถ้ามีลายนิ้วมือของเราเนี่ยเอาแกะถุงพลาสติกออกแล้วก็จับเลย
1: ใช่เพราะเหมือนมันก็ต้องมีเป็นบทเรียนตั้งแต่ตอนเคสของ
0: คุณครูปีชา
1: ใช่ของครูปีชาตอนนั้นคือโอ้ทุกคนเพราะว่าพอแรกได้มามันยิงในซองใช่ไหม
0: ครับ
1: ทุกคนจะเอาออกมาแล้วก็จับให้มีอะไรในมือก่อนมันจะเป็นเนี่ยผมก็ทำแบบนี้ช่วงนึงแล้วหลังจากนั้นก็เงียบหายไปก็ลุ้นตลอดว่าจะถูกจะถูกแต่ว่าก็ผ่านมาหลายปีก็ไม่ถูกสักทีนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อ่ะไทยช่วยไทยนะฮะเป็นยังไงกันบ้างคุณอาทิตย์ใช้หมดหรือยัง
1: ยังเหลืออยู่แต่ไม่มากแล้วครับ
0: เหลือ11บาท
1: ของพี่น้องเหลือ11บาทโอ้ยผมยังเหลือเยอะอยู่100กว่าบาท
0: เหรอ
1: ใช่
0: 100กว่าบาทแต่เรา 40% ได้เยอะนะได้เยอะอยู่นะคร
1: ับ ก็น่าจะได้ประมาณอีกสัก2วันนะจะได้อยู่นะพี่น้อง
0: ครับ
1: ใช่ครับแต่ว่
0: าอยู่11บาทอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดจะพูดเนี่ยเราพูดกันถึงว่ารอบที่แล้วเนี่ยคือใช้สิทธิ์มาแล้ว15วัน
0: ครับ
1: ยังไม่เข้าเรื่องของ delivery เลย delivery เพิ่งจะเริ่มในวันพรุ่งนี้
0: พรุ่งนี้ 6:00 นถึง 20:00 นนะฮะ delivery นะครับ4แพลตฟอร์ม
1: ครับ
0: มีอะไรบ้างอ่ะนะฮะมี Grab Food นะฮะมี Line Man นะครับมีเดี๋ยวนึกไวๆจำไม่ได้ซะละ
1: ครับ
0: นะฮะเนี่ยมีประมาณ4แพลตฟอร์มพรุ่งนี้6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มใช้บริการได้เลยนะฮะอย่างเราอยู่ที่ทำงานคุณอดิศอยู่ที่ทำงานเนี่ยโหฝนตกข้างนอก
1: ครับ
0: ออกไปลำบากเหลือเกินโทรใช้บริการนะฮะก็สบายนะครับ40% เราออกนะครับแล้วก็ 60% รัฐบาลจะออกให้นะครับก็บริการพรุ่งนี้แต่พ่อค้าแม่ค้าเขาบอกมาแล้วอ่ะช่วงนี้เหงา
1: ครับ
0: เหงาเลย
1: เพราะว่า
0: ส่วนใหญ่ใช้หมดพันไปแล้วไง จะไปตูมตามแล้วก็ซื้อง่ายขายคล่องกันอีกทีก็ต้นเดือนหน้าครับ
1: ครับอ่ะนี่มี4แพลตฟอร์มหลักนะครับก็คือ Shopee Food Line Man Grab Food แล้วก็ Robinhood
0: อ๋ออันนั้นก็นึกไวๆจำไม่ค่อยได้
1: ใช่ก็จะจำเขียวๆที่เห็นตามท้องถนนจะเห็นเขียวๆแล้วเป็นหลักเลยแต่ว่าอย่างที่บอกว่า มันก็

0: ค่แพลตฟอร์มเดิมแค่ยังไม่ได้เดลิเวอรี่เนี่ยมันก็จะมีคนที่ใช้สิทธิ์ครบไปแล้วเนี่ยถ้าตามข้อมูลที่รัฐบาลบอกมาเนี่ยประมาณ 200,000 กว่ารายสองล้านกว่าคนเลยนะ
1: เชื่อ
0: ที่ใช้หมดไปแล้ว 1,000 บาท
1: มันเกินไปกว่านั้นครับ
0: อย่าง
1: ผมเนี่ยก็ยังไม่ขึ้นว่าใช้หมดแล้วนะเพราะเหลือ11บาทใช่ไหมล่ะครับ
0: แ
1: ล้วเชื่อว่าหลายๆคนก็จะเหลือประมาณเนี้ยนะฮะเหลือไม่เกินเนี้ยนะเพราะว่าเราใช้มาตั้งแต่ต้นเดือนถ้าใช้จ่ายทุกวันเนี่ย มันจะโอ้โหพันบาทเองอ่ะ
0: ใช่ไหมแม้ว่าจะกำหนดว่าวันละ200นะแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อจริงๆเนี่ยมื้อเดียวเนี่ยก็เกือบหมดเหมือนกันนะพี่รอง
1: เกือบร้อยอ่ะใช่ไหมฮะเกือบร้อยเนี่ยทุกวัน2อาทิตย์
0: ครับ
1: นะฮะนี่พอดีเลยนะฮะสองอาทิตย์เนี่ยฮะก
0: ็
1: เกือบจะหมดพันนะฮะจะไปคึกคักกันอีกรอบหนึ่งก็คือต้นเดือนหน้าเพราะฉะนั้นสันนิษฐานไว้เลยฮะพรุ่งนี้แม้ว่าจะมี delivery มาส่งถึงบ้านแต่จะไม่ค่อยคึกคักเพราะเงินพันหนึ่งกำลังจะหมดของทุกคนแล้วนะฮะและที่สำคัญเดี๋ยวชั่วโมงหน้าคุยเรื่องนี้กับนายกสมาคมภัตตาคารไทยเพราะว่าก่อนเริ่มไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะฮะเคยคุยกับนายกสมาคมภัตตาคารไทยคุณธนิวันมารอบแล้วว่าบรรดาภัตตาคารเขาก็เตรียมวัตถุดิบไว้เยอะเลยนะฮะเพื่อจะรอ
0: โครงการ
1: ออเดอร์รอออเดอร์นะฮะปรากฏว่าพอเริ่มโครงการจริงๆบรรดาภัตตาคารต่างๆที่เขาใหญ่มาหน่อยอ
0: ่
1: ะแล้วก็มีเงินหมุนเวียนที่เป็นรายได้ของเขาล้านกว่าบาทไปหน่อยล้านแปดหรือประมาณเนี้ยปรากฏว่าไม่เข้าเงื่อนไขของโครงการไทยช่วยไทยฮะพอไม่เข้าเงื่อนไขแล้วเงียบสิครับ
0: ค
1: นก็จะไปร้านรถเข็นคนจะไปร้านอาหารตามสั่งคนจะไปร้านขนาดย่อมนะฮะไปซื้อของกันลืมภัตตาคารไปเลยพอลืมภัตตาคารไปบรรดาผู้ประกอบการเหล่านี้เขาบอกว่าเขาจะอยู่ไม่ได้สิครับ
0: ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าแล้วก็เขาก็เลยมีการขอปลดล็อกไงว
1: ่
0: ายื่นกับรัฐบาลให้ปลดล็อกเงื่อนไขนี้หน่อยให้กับกลุ่มผู้ค้าขนาดกลางได้เข้าร่วมหน่
1: อ
0: ยส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในชั่วโมงหน้าครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
1: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcot Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา Mcot Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ Mcot Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไปจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcot Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
5: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
6: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
7: Mcot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
2: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
8: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่ม2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
2: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง Mcot News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
9: สิบเก้านาฬิกาหกนาทีนะครับกับเข้าสู่ชั่วโมงที่สองของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
10: ก็อย่างที่เกริ่นไว้ช่วงชั่วโมงที่แล้วนะครับว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเกือบจะส่วนใหญ่นะฮะใช้เงินจะหมดพันไปเรียบร้อยแล้วนะครับพ่อค้าแม่ค้าตามข่าวที่ออกมาบอกว่าโอ้โหยอดค้าขายมันลดลงไปเห็นทันตาเลยเพราะว่าคนไม่ได้ร่วมโครงการใช่ไหมรออีกทีต้นเดือนหน้านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามพรุ่งนี้นะฮะเดลิเวอรี่4แพลตฟอร์มเขาจะเริ่มให้บริการ

0: จะคึกคักหรือไม่ดูได้จากยอดเงินเดือนนี้พอบันบทไปแล้วเนี่ยมันต้องจ่ายเต็มไงนะฮะก็อย่างไรก็ตามถ้าสำหรับยังมีเหลืออยู่เนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งในการจะช่วยแบ่งเบาภาระเราไปได
1: ้
0: แบ่งเบายังไงผมซื้อเนี่ยนะหลังๆมากล้าหาญชันชัยผมซื้อพิเศษนะจากเดิมเนี่ย50บาท55บาทเนี่ยผมขอพิเศษเป็น70บาท
1: มันก็จะจ่ายจริงเท่าไหร่อ่ะพี่ลง
0: 28บาท
1: โอ
0: ้มันก็ลดภาระเราไปได้เยอะในแต่ละวันไงฮะ
1: เพราะปกติถ้าซื้อข้าวแถวๆเนี้ยแถวๆอสมทเนี่ย
0: ครับ
1: 60บาทเนี่ยเวลาถ้าเกิดเราจ่ายเต็มก็60บาทแต่ว่าพอมีโครงการนี้มาเนี่ยเราจะจ่ายอยู่ประมาณ24บาท26บาทเดิมประมาณเนี้ยไม่เกินเนี้ยแต่ว่าแต่ผมถ้าเกิดเพิ่มอีก10บาทก็เพิ่มอีก2บาทก็น่าอยู่แต่ว่าโอ้โหมันก็จะไม่เหลือแล้วไงพี่ลงตอนนี้แต่ละคนก็จะเหลือไม่ถึง500แล้วมั้งพี่ลงก็เหลือ
0: 11
1: บาทแต่ว่าพี่มันก็ยังสามารถใช้ได้อยู่พี่ลงก็ใช้ไปแล้วก็อย่างที่บอกว่าอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนแรกก่อนที่จะเริ่มโครงการว่ามันจะงงหรือเปล่าหรือว่าจะอะไรยังไงใช้ไปเถอะสุดท้ายมันก็จะระบบมันก็จะหักไปเองแหละ
0: 11บาทรัฐบาลออกให้อีก 60% ก็น่าจะได้ลูกชิ้นไม้ละ10บาทสัก3ไม้4ไม้ได้อยู
1: ่แต่เราจะออกเท่าไหร
0: ่ใช่
1: ครับ
0: ใช่ครับ เราจะออกเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันตัดเหลือศูนย์เนี่ยไอ้เป๋าตังค์ที่เราเอาเงินถมเข้าไปอยู่ในนั้นก็จะตัดยอดจำนวนเต็มของเราไปเท่านั้นเองนะฮะให้มันเหลือ0 0 0นะครับ 0.00 นะครับเนื่องจากอะไรฮะเหลือไว้5บาท10บาท100บาท
1: ครับ
0: เดือนหน้าไม่ทบนะฮะเดือนหน้าเขาตัดศูนย์เลยนะคร
1: ับ ถูกต้องเพราะมันก็ต้องใช้ไปแหละผมจะให้มันเหลือลองมาคิดดูว่าถ้าเกิดคนเหลือคนละบาทคนละบาทเนี่ยถ้าเกิดอย่างในระบบที่เขาบอกว่าผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จครบแล้วทั้ง 1,000 บาทเนี่ยมันก็ตามยอดที่รัฐบาลเขาแจ้งมาอยู่ที่ประมาณ20ประมาณ2ล้านกว่ารายเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็จริงๆแล้วอาจจะเยอะกว่าน
0: ั้นก็เงินคืนคลังไปแล้วเดือนหน้านะฮะเขาก็จะทบมาให้อีก 1,000 บาทแล้วก็เริ่มกระบวนการกันใหม่เราออกวันละ133รัฐบาลออกให้200
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็ใช้แบบเนี้ยไปอีก3เดือนข้างหน้านะฮะส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็มีการประชุมกันแล้วนะฮะแล้วก็มีมติออกมานะครับว่าจะเรื่องของเงื่อนไขเอาชื่อพ่อชื่อแม่นะฮะชื่อสามีภรรยาไปลดหย่อนภาษีเนี่ยนะฮะจะไม่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับคนที่ถูกนำชื่อไปใช
1: ้
0: ปีนี้นะฮะเนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยได้ชำระภาษีประจำปีไปเรียบร้อยแล้วนะฮะมันไม่ทันแล้วนะฮะก็คือจะอนุโลมไปก่อนสำหรับปีนี
1: ้
0: ปีหน้าค่อยว่ากันใหม
1: ่
0: แล้วก็จะเอามติตรงนี้แหละครับเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบอนุมัติออกมาเนื่องจากเงื่อนไขนี้ผ่านมติครม.เพราะฉะนั้นต้องให้ครม.มีมติตัดเงื่อนไขนี้ออกไปสำหรับปีงบประมาณนี้นะคร
1: ับ
0: ก็หลายคนก็โล่งอกแต่ว่าตอนนี้ฮะมีคนที่ไปยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมัน11ล้านกว่าเองนะ
1: ม
0: ีทั้งหมด13ล้านนะฮะ2แสนรายก็เหลืออีกประมาณสักล้านกว่าๆนะฮะที่ยังไม่ยืนยันสิทธิ์ของตัวเอง
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องเร่งนะครับเพราะว่าการยืนยันสิทธิ์ที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนี่ยนะฮะเขาจะหมดเขต21มิถุนายนนี้
1: คร
0: ับนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ยังหลงเหลือคนที่ยังตกค้างยังไม่ไปยืนยันสิทธิ์ดำเนินการเลยนะไม่มีสมาร์ทโฟนไปทุกๆ ATM ไม่มีพื้นที่ของเราอำเภอเราไม่มีตู้ ATM ไปที่ธนาคารทั้ง5แห่งได้เลยนะฮะ
1: แต่ว่าเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเราอย่างที่เกริ่นกันไว้ก็คือเรื่องของการปลดล็อกไทยช่วยไทยพลัสสำหรับร้านอาหารขนาดกลางที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า 1.8 ล้านที่ไม่เข้าร่วมโครงการในรอบแรกเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าก็กลุ่มนี้ก็เหงาเลยแม้ว่าตอนแรกเนี่ยทางคุณธนิวัฒน์บอกว่ากลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มนี้ก็มีการเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมตัวอย่างดีเพื่อจะเข้าร่วมโครงการแต่สุดท้ายไม่เข้าเกณฑ์พอไม่เข้าเกณฑ์แล้วเนี่ยผลกระทบจะเป็นอย่างไรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือพอมันผ่านมา 14-15 วันเนี่ยมันเริ่มเห็นผลกระทบชัดเจนแล้วว่าคนหันไปใช้บริการเลือกซื้ออาหารตามแผงข้างทางมากขึ้นร้านอาหารทั่วไปขนาดเล็กได้รับผลประโยชน์มากขึ้นแต่ว่าร้านขนาดกลางน่ะที่เขาบอกว่าเขาเป็นผู้จ่ายภาษีเป็นเด็กดีที่อยู่ในโอวาทจ่ายภาษีมาตลอดแต่ว่าไม่ได้รับสิทธิ์นี
0: ้
1: เขาก็อยากจะได้รับสิทธิ์ด้วยเหมือนกัน
0: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งแล้วก็ช่วงหน้าคุยเรื่องนี้กับนายกสมาคมภัตตาคารไทยครับ
1: ครับ
2: M-Court Radio Network ชวนคุณผู้ฟัง

วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบเก้านาฬิกา13 นาทีนะครับกับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่14 มิถุนายน 2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์ฉันทองครับ
3: เราคุยกับนายกสมาคมภัตตาการไทยเลยนะครับคุณธนิวันกุลมงคลตอนนี้รออยู่ในสายแล้วครับ
2: สวัสดีครับคุณธนิวันครับ
4: สวัสดีค่ะคุณอาทิตย์คุณณรงค์
3: ขอบคุณมากครับ
4: เย็นไหมคะวันนี
3: ้ครับโอ้โห
2: ยังเย็นฮะเย็นอยู่ข้างนอกยิ่งฝนตกฝนพรำๆเลยครับ
4: พ
2: ี่น
4: ัน
2: ครับ
4: ใช่วัชรพลก็ฝนตกหนักเปียกเลยอะค่ะ
3: ครับครับแต่ว่าไอ้ที่ร้อนเนี่ยก็คือสมาชิกของสมาคมเพราะว่าลูกค้าไม่เข้าเลยเหรอฮะ
4: คือวันก่อนมีเพื่อนคนหนึ่งโทรบอกว่าวันนี้ขายไม่ได้เลยโอ้โหว่าฟังแล้วตกใจไหมฮะว่าก็ทำไมมันขนาดนี้นะแล้วก็วันนี้ก็ไปร้านทำผมอะค่ะก็เนี่ยเพิ่งกลับมา
3: ครับ
4: ก็เงียบนะคะก็คือที่จะต้องบอกว่าเอาโดยทั่วๆไปตอนนี้เราต้องยอมรับภาวะเศรษฐกิจนะคะว่ามันก็มีผลนะคะโดยรวมนะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่อนมีปัญหาเศรษฐกิจทีนี้คุยกับเมื่อวานคุยกับลูกนะเขาไปสิงคโปร์มาเขาก็บอกว่ามันก็เป็นทั่วโลกอะค่ะ
3: ก
4: ็ไม่ได้แต่ประเทศไทยนะคะอันนี้ต้องอันนี้ให้กำลังใจตัวเองด้วยให้กำลังใจท่านผู้ฟังด้วยนะคะว่าคือปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีทั่วไปอะค่ะนะคะไม่ใช่เฉพาะแต่บ้านเราแต่ว่าเดี๋ยวกลับเรื่องเราก็ได้ค่ะนะฮะว่าผู้ประกอบการร้านอาหารนะคะก็มีก็ถ้าประเด็นที่ได้ที่ชวนมาคุยวันนี้เนี่ยนะคะ
3: คือสมาชิกสมาคมไม่เข้าเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเหรอครับ
4: ก็ไม่ได้ทั้งหมดนะคะ
3: ครับ
4: ก็ไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกรรมการสมาคมหรือว่าร้านที่คุ้นเคยกันในกรุงเทพเนี่ยค่ะ
3: ครับ
4: พวกร้านแบรนด์ทั้งหลายเนี่ยเขารู้ตัวอยู่แล้วค่ะว่ายอดขายเขาเกินนะคะ
3: ครับ
4: ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลต้องการช่วยคนตัวเล็กตัวน้อยเพราะอย่างวันก่อนก็ไปเดินในตลาดยิ่งเจริญน่ะ
3: สะพานใหม่ฮะครับ
4: แผงมีหมดเลยอะค่ะ
3: ครับ
4: ทุกแผงได้รับอานิสงส์จากไทยช่วยไทยพลัสกันนะคะ
3: ครับ
4: แล้วก็สแกนกันใหญ่เลยก็เข้าใจเลยค่ะว่ารัฐบาลอยากจะช่วยรายเล็กรายน้อยแล้วที่มหัศจรรย์คือวัตถุดิบก็ได้นะคะอย่างเช่นพวกหมูพวกผักอะไรพวกเนี้ยค่ะ
3: ครับ
4: เราก็ดีใจนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุนึงคือตอนนี้พอเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะภาวะเศรษฐกิจเนี่ยส่วนหนึ่งก็ได้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็เลยไปซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารเองนะ
3: คะก็เลยทำให้ภัตตาคารร้านอาหารขนาดกลางหรือว่าใหญ่เข้าไปหน่อยคนซื้ออาหารไปทำเองที่บ้านเพราะว่าเข้าโครงการได้ลดต้นทุนกินกับครอบครัวก็เลยไม่มาใช้บริการตรงนี้เลย
4: ใช่ใช่แต่ต้องนิดนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตคือไปอ่านคอมเมนต์จากที่ต่างๆในเพจบางเพจเนี่ยนะคะก็มีคนพูดว่าเนี่ยภัตตาคารก็ปล่อยโอกาสให้คนตัวเล็กอะนะให้แผงลอยตลาดนัดอะไรเขาบ้าง
3: ค
4: ือชื่อสมาคมภัตตาคารไทยเนี่ยเป็นชื่อสมาคมนะคะแต่ก็ไม่ได้มีสมาชิกต้องใหญ่ทั้งหมดนะคะเราก็ตอนนี้เนี่ยที่ออกมาพูดรอบนี้เนี่ยค่ะที่ออกมาทำจดหมายเนี่ยเพราะว่าเราก็ได้รับร้องเรียนนะคะจากบรรดาเอาพูดง่ายๆนะเขาก็เป็นแบรนด์นะคะ
3: คร
4: ับเป็นแบรนด์ที่อยู่ในฟู้ดคอร์ทบ้างอยู่ไม่ได้ฟู้ดคอร์ทอยู่ในห้างนะคะอยู่ในมาร์เก็ตเพลสหลายๆที่นะคะหรือแม้กระทั่งเป็นตึกแถวที่ยอดขายเขาประมาณคือบางแบบพวกนี้นะคะ
3: ครับ
4: เวลาที่จะไปอยู่ตามห้างหรือตามอะไรพวกนี้เขาต้องเป็นรูปบริษัทนะคะนะคะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบแต่ยอดขายเขาเนี่ยเขาบอกว่ายอดขายเขาคือวันละ10,000เองนะคะแล้วผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็ยอดขายก่อนที่จะมีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาตกไป

0: 30%
1: ก็เ
0: ท่ากับยอดขายเขาเหลือประมาณวันละ 7,000 นะฮะทีนี้พอมันผ่านไปเราทำจดหมายวันที่7นะฮะจริงๆแล้วก็สักประมาณวันที่5 6เนี่ยก็เริ่มมีคนพูดมีคนโทรมาสักประมาณ10รายเขาบอกว่าเออเนี่ยยอดขายเขาอะมันก็ต่างกับรายได้ต่อปีตอนนี้ของเขานะฮะเนี่ยผ่านมา6เดือนเนี่ยเขาคิดว่ายอดขายคือพอมีรายได้เกินวันละ 5,000 เดือนละ 150,000 ปีละ1ละไม่เกิน 1.8 พอเกิน 1.8 เนี่ยสรรพากรจะบังคับให้เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
1: คร
0: ับ จดแวตเนี่ยนะคะต้องจ่ายแวตซึ่งก็ต้องจ่ายทุกเดือนต้องมีคนทำบัญชีต้องเก็บเอกสารซึ่งเขาก็เลยรู้สึกว่าเออตอนนี้ตัวเลขของเขาเนี่ยพอมีไทยช่วยไทยพลัสอะประมาณ6วันที่ผ่านมาเนี่ยแล้วตัวเลขมันตอนนี้เขารายได้ของเขาเนี่ยไปพอๆกับรายได้ร้านเล็กเลยนะคะร้านจิ๋วๆจริงๆเขาก็ไม่ได้โตกว่าร้านจิ๋วเท่าไหร่นะคะ
1: มี
0: มากยอดระหว่าง 5,000 กับ 10,000 เนี่ยตอนนี้เขาก็ตกมาเหลือต่ำกว่า 5,000 แล้ว
2: แต่ว่าเขายังอยู่ในระบบภาษีแต่ว่าร้านจิ๋วร้านเล็กไม่ต้องเสียภาษี
0: ค่ะเป็นเหมาจ่ายค่ะเป็นเหมาจ่ายแต่ว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยทุกเดือนต้องยื่นต้องจ่ายถ
1: ้
0: าเทียบกันแล้วเนี่ยมันก็คือต่างกัน5เท่านะคะเพราะระหว่างเดือนเนี่ยสมมติว่าเสีย 3,000 ปีนึง 30,000 เสียค่าผู้ตรวจสอบบัญชีค่าทำบัญชี 50,000 เดือนปีละ 50,000 นะคะที่ต้องเป็นค่าใช้จ่ายแต่ว่าเหมาจ่ายอาจจะจ่ายทีละ10,000อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาบอกว่าเอ้ยมันมีความต่างกันมากนะและตอนนี้ยอดขายก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่เขาอยากจะเข้าเพราะเขาเห็นประโยชน์ของไทยช่วยไทยพลัสไงคะว่ามันทำให้คือมาร้านเขาเนี่ย10คนพอรู้ว่าสแกนไม่ได้ไปหมดไม่เข้า
2: โอ้เห็นชัดเจนเลย
0: เขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยพี่ช่วยผมหน่อยเถอะพี่ช่วยพวกเราหน่อยเถอะ
1: ครับเป็น
2: ปากเป็นเสียงให้หน่อย
0: เป็นปากเป็นเสียงให้หน่อยอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลกระทบขนาดนี้
1: ครับ
0: เพราะว่าท่านะวันนี้มิถุนาเนี้ยนะเทียบกับคนละครึ่งพลัสเมื่อปี68พฤศจิกาธันวามันคือไฮซีซั่นนะคะ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้เศรษฐกิจนับตั้งแต่น้ำมันแพงแล้วก็ภาวะของสงครามเนี่ยนะคะมันทำให้ภาวะเศรษฐกิจมันตกคนไม่มีเงินในกระเป๋าจริง
1: ๆ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็พยายามประหยัดทำอาหารกินเองบ้างนะคะ
1: ค
0: แล้วก็นี่ไงเป็นเหตุว่ารัฐบาลต้องช่วยประชาชนลดค่าของชีพ
1: ครับครับ
0: แต่ที่เราก็ไม่ทันคิดนะเรียนจริงว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งได้ยินเพื่อนๆ เขาเขียนในไลน์กันนะส่งติ้งติ้งติ้งตั้งแต่แปดโมงครึ่งอะไรเงี้ยนะ
1: คร
0: ับโอ้เราดีใจว่าเออเนาะเพราะก่อนหน้านี้ถ้าเราเคยคุยกันนะจะจำได้ว่าตัวเองไม่เคยตำหนิรัฐบาลเลยนะเข้าใจรัฐบาลมาตลอด
1: ครับ
0: ว่ารอบนี้ต้องการช่วยคนตัวเล็กนะคะต้องการกระจายรายได้ไปได้ไมโคร SME ทั้งหลายอะค
2: ่
0: ะ
2: แต่ปัญหาก็คือคนตัวเล็กเนี่ยล้มรัฐบาลจะช่วยดูแลไม่ให้เขาล้มแต่ตัวใหญ่ตัวกลางเขาก็ล้มเป็นนะ
0: ตัวใช่เขาก็บอกว่าเนี่ยทำไมรีบออกมาพูดเขาบอกว่าเผื่อจะมีกว่าเผื่อเสียงที่สมาคมพูดเนี่ยรัฐบาลจะฟังบ้าง
1: ข
0: อให้เข้าใจว่าเพราะเวลามันอีก4เดือนเนี่ยนะขอให้เขาได้เข้าร่วมบ้างเพราะว่าเขาอะมีค่าจ้างมีค่าเช่ามีภาษีมีประกันสังคมที่ต้องจ่ายลูกน้องไงคะ
1: ครับ
0: ที่เขาจะอยู่ไม่ไหวนะ
1: ครับ
0: อะไรเงี้ยเขาก็จริงๆเอาเข้าจริงๆตัวเองเนี่ยไม่ได้คือได้ฟังเสียงบอกว่านึกว่าคำว่าสมาคมธนาคารไทยเนี่ยเป็นร้านใหญ
1: ่
0: ไม่ได้ร้านใหญ่เลยนะร
1: ้
0: านก็ไม่ได้ต่างกันบางทีเนี่ยร้านก็ไม่ได้ต่างกับรายเล็กเลยนะคะที่ได้ขอช่วยไทยพลัส
2: ที่เราเสนอรัฐบาลไปเนี่ยเราขอให้ปรับลดเงื่อนไขอะไรบ้างเหรอครับ
0: คือขอให้ผู้ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะที่มีรายได้เกิน2ล้านเพราะว่า 1.8 ไม่เกิน 1.8 คือได้สิทธิ์อยู่แล้วนะคะ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลนะคะแต่รายได้ไม่เกิน 1.8 แต่เนี้ยพอมันเกิน2ล้านไป

0: ก็ต้องไปจดภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็อันนี้ได้ปรึกษาผู้ใหญ่ที่ให้ทำจดหมายไปแล้วก็เอาจดหมายไปส่งให้ทางกระทรวงการคลังนะ
1: ครับ
0: เขาก็บอกมาว่าที่อย่าทำที่อย่าสมาคมอย่าทำประจะอย่าเปิดไอเนี่ยทำให้มันจำกัดความไปเลยว่าเราเนี้ยเขายังเป็น SME อยู่นะคะ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าด้วยรายได้เขาเกิน 1.8 ล้านแล้วเขาต้องไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเขาจึงไม่สามารถสมัครรับสิทธิ
1: ์เข้าร่วมโครงการ
0: ไทยช่วยไทยพลัสได้ใช่ไหมคะก็ไม่ได้รายใหญ่นะรายเอาอย่างที่บอกว่าก็คือรายได้วันหนึ่งก็ประมาณ10,000อะไรเงี้ยนะคะอันนี้ค่ะที่เป็นปัญหาที่เขาบอกว่าช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้หน่อยว่าขอให้เขาได้เข้าร่วมโครงการเถอะจะเหลืออีก2เดือนก็ยังดีมันอย่างน้อยมันเป็นความหวัง
1: ครับก็ให้ผู้บริโภคเป็นคนตัดสินใจนะฮะว่าคุณจะเลือกรับประทานอาหารประเภทไหนใช่ไหมครับเพราะว่าคุณเข้ามาร้านใหญ่ขึ้นมานิดนึงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะสั่งทุกอย่างแล้วจะใช้ได้ต่อวันครบซะที่ไหนแล้วเพราะว่าเขาเราออกเอง133รัฐบาลออกให้แค่200นะ
0: ค่ะมันราคาไม่ได้ต่างกันนะสมมติว่าเขาก็ร้านเนี้ยนะเขาขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือเขาก็ขาย60
1: ครับ
0: ร้านที่ได้ไทยช่วยไทยพลัสก็ขาย60นะฮะ
1: ครับ
0: แต่บังเอิญว่าเขาอะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
1: อ๋อฮะ
0: ก็เลยเข้าร่วมไม่ได้อันเนี้ยที่
1: ปลดตกให้หน่อยไหมตรงนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่คือขอนี้หนึ่งเถอะทำไมต้องไปจุดไม่ใช่ร้านใหญ่เลยเพราะว่าเข้าใจว่ารายกลางรายใหญ่เนี่ยนะรัฐบาลคงอาจจะมีมาตรการอื่น
1: ๆ
0: ที่จะมาช่วยดูแลนะคะแล้วเรียนจริงๆนะตัวเองเนี่ยลืมโปรเจกต์นี้ไปแล้วเข้าใจเลยว่ารัฐบาลอยากช่วยคนตัวจิ๋วนะคะ
1: ครับ
0: เนี่ยแต่วันนี้สองสามวันน่ะ5-6เนี่ยโอ้โหรับฟังซะจนไอ้นี่เลยก็คนก็จะพูดคนที่โทรมาเนี่ยนะมาก็บอกแต่พี่อย่าบอกชื่อร้านผมนะผมก็ไม่อยากมีปัญหากับแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็เข้าใจเลยรู้เรารู้เลยว่าเขาก็ขายของราคาเนี้ย50-60ที่แหละ
1: แล้วได้เสียงตอบรับมาไหมฮะหลังจากที่เราเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ยื่นข้อเสนอแล้วเนี่ยครับ
0: ก็คนที่เขาไปช่วยดำเนินการอ่ะดร.ที่ไปช่วยผมก็บอกกลับมาบอกว่าแรกๆเลยรัฐบาลก็รู้สึกไม่ค่อยดีว่าทำไมสมาคมมันเพิ่งเริ่มอ่ะนะคะมันเพิ่งเริ่มโครงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรียนจริงๆว่ามันได้รับเสียงตอบรับมันคือหมายความว่าคนเข้าใจนะคะอย่างคุณณรงค์ก็คงเข้าใจคุณที่ก็คงเข้าใจใช่ไหมคะว่าเห็นเลยอ่ะว่ามันมีผลกระทบระหว่างร้านที่ได้เข้าไทยช่วยไทยพลัสก
1: ับ
0: ร้านที่ไม่ได้เข้าใช่ไหมฮะบางคนที่ไม่เข้าเนี่ยอาจจะแบบไม่อยากยุ่งยากหรืออะไรแต่ก็จะมีจำนวนหนึ่งซึ่งเขามีคือเขาอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเขารายได้เกินเอาว่าอย่างนั้นรายได้เกิน1.8 ล้านแต่เขาอยากขอเข้าร่วมด้วยอะไรเงี้ยก็เสียงแบบนี้นี่จำเรียนจริงนะตอนที่ให้โทรมาบอกว่าให้เข้าสายเนี่ยทำไม่ได้วันหนึ่งพูดกี่สิบสื่อเลยนะคะ
1: ขอบพระคุณมากครับ
0: คือเข้าใจเลยอะค่ะว่าเข้าใจเลยว่าประเด็น
1: อ
0: ะมันโดนนะคะประเด็นมันได้ประเด็นมันโดนเลยนะคะแล้วก็สื่อที่ไม่ได้รู้จักกันเนี่ยก็เอาประเด็นไปนี่แม้กระทั่งพ
1: ร
0: รคประชาชนอะจะให้ดิฉันไปชี้แจงพรุ่งนี้ที่รัฐสภานะคะแต่ว่าตัวเองเนี่ยติดภารกิจอีกอันนึงก็เลยไม่ได้ไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อันนึงก็มองว่าสิ่งที่สมาคมเนี่ยมานำเสนอเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: ไม่ได้เป็นประเด็นการเมืองเลยนะคะ
1: ปากท้องผู้ประกอบการฮะความเดือดร้อนของเขาครับถ้าผมถามอย่างนี้ถ้ารัฐบาลยังยืนยันเงื่อนไขว่าเข้าร่วมไม่ได้หรอกต้องการช่วยคนตัวเล็ก4เดือนเนี่ยเขายังจะอยู่รอดอยู่ไหมครับ
0: อ๋ออันนี้ค่ะคือเริ่มเนี่ยตอนสัปดาห์ต้นสัปดาห์เนี่ยได้ยินมาได้มีการตอบรับว่าบุคคลที่นำไปจดหมายไปดำเนินการให้เนี่ยเขาบอกว่าเขาทางกระทรวงการคลังยืนยันว่าเขาช่วยคนตัวเล็กเดี๋ยวคนตัวกลางเนี่ยเดี๋ยวจะมีมาตรการอื่นนะคะแต่เมื่อวานเนี้ยได้ยินว่าขอดูเธ ถึงสิ้นเดือนนี้ผลสิ้นเดือนนี้ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็อาจจะตัดสินใจ

0: ทีนึงนะ
1: ค
0: ะถ้าร้านค้าที่เข้าร่วมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะขยายสิทธิ์ให
1: ้
0: ก็คือก็แบบโอ้โหคือก็มีแรงพูดเลยนะคะตอนแรกเนี่ยเมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยเข้าใจเลยว่ารัฐบาลก็คงคิดดีแล้วว่าอยากให้ตรงนี้แต่ว่าถ้าโดยความเป็นจริงแล้วก็มีนักการเมืองหลายคนนะคะที่ติดต่อมาบอกว่าเขาเห็นด้วยเลยมันใช่ทำไมรัฐบาลไม่ดูแลคนที่เสียภาษีมันเป็นการจูงใจให้คนที่เข้าอยู่ในระบบภาษีเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้ประโยชน์นะ
2: การดูแลด้วยเหมือนกัน
0: ใช่อะไรเงี้ยก็มีคนติดต่อมาเยอะพอสมควรค่ะเราก็บอกว่าเราเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะจริงๆทำจดหมายเนี่ยต้องการให้ถึงกระทรวงการคลังนะฮะแล้วก็ให้ช่วยพิจารณาความเดือดร้อนแล้วโดยอย่างที่โดยความเป็นจริงอะค่ะถ้าได้คุยกับใครทุกคนเห็นด้วยหมดเลยค่ะว่าคนที่อยู่ในระบบภาษีซึ่งมันโตมาอีกเดียวเองเท่านั้นเองนะคะแล้วบางคนก็บอกอย่างนี้ค่ะคือหนีไม่ได้เป็นเด็กดีหนีไม่ได้ก็เลยโดนกวาดเข้าไปอยู่ในระบบภาษีก็เลยไม่รู้จะทำยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นเด็กดีไปแล้ว จะไปใช้ชื่อญาติมิตรเอามาทำอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ค่อยคุ้มอะไรเงี้ยก็เลยไม่ทำแล้วก็ไม่รู้ว่าพิษเศรษฐกิจมันจะขนาดนี้นะจริง
1: ๆครับ
0: ไม่มีใครรู้เลยนะคะสำหรับตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ขนาดที่เขาพูดกันบอกว่าเฮ้ยร้านที่มีแบรนด์ทั้งหลายพวกนี้ไม่มีคนกินเลยนะแต่แบรนด์หมายถึงว่าแบรนด์ตัวเล็กนะคะ
1: ครับ
0: ถึงยอดขายไม่เกินหมื่นหนึ่งเนี้ยมีผลมากเขาบอกตอนเนี้ยเขาแย่ยิ่งกว่าร้านตลาดนัดร้านอะไรอีกแล้วเลยเนี่ย
1: ตลาดนัดเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันนี้ฮะ14มิถุนายนเนี่ยซื้อง่ายขายคล่องจริงๆแต่ว่าช่วงนี้ชะลอไปแล้วครับท่านนายกเพราะว่า
0: หมดแล้วใช่ไหม
1: หมดแล้วครับ
0: หมดแล้วก็ทีนี้มันฟังมาหลายเรื่องนะคะฟังมาหลายเรื่องเขาบอกว่าตอนนี้อย่างเงี้ยบางบ้านเนี่ยคือรอบนี้ต้องยอมรับว่าเกือบ3ไม่รู้เกือบ30ล้านมั้งที่รัฐบาลตั้งให้เนี่ย บางบ้านเนี่ยมี5คน
1: ที่ได้ร่วมโครงการงี้ใช่ไหม
0: ใช่เขาก็ไปซื้อวัตถุดิบมา
1: ครับ
0: คนหนึ่งอ่ะก็วันละ300เพราะนั้นเนี่ยซื้อ5วันอีก5คนก็เลยอยู่ได้ทั้งเดือนเลยอ่ะค่ะ
1: อันนี้ลดภาระได้เห็นเลย
0: ใช่อันนี้ยอมรับเลยนะคะว่าได้ผลยอมรับเลยว่ามันช่วยชีวิตของครอบครัวนี้ได้ทั้งครอบครัวเลยจริงๆค่ะ
1: คร
0: ับแล้วลดหมายถึงว่ารัฐบาลออกให้60เนี่ยเขาควัก40เนี่ยมันลดภาระเขานี่รายได้หลัก 20,000 กันนะคะ
1: ซึ่
0: งก็ลำบากค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าคนที่มีรายได้ 20,000 10,000 ถึง 20,000 เนี่ยตอนนี้คือติดลบไปละเดือนละ 3,000 ถึง 5,000 เพราะนั้นเนี่ยการที่ได้คนไทยช่วยไทยพลัสรอบนี้เนี่ยมันซื้ออย่างอื่นได้ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ซื้อน้ำยาซักผ้าซื้อหนูซื้อนี่อะไรพวกนี้ได้ด้วยค่ะก็มีผลจริงๆก็คือยอมรับเลยนะคะว่าใครจะว่าไม่ดียังไงก็ตามทีนะฉันยอมรับว่าคือในภาวะเศรษฐกิจแบบนี
1: ้
0: รัฐบาลก็พยายามช่วยคนหมายถึงช่วยผู้บริโภคหรือช่วยประชาชนนะคะ
1: ครับ
0: ให้มีเงินในกระเป๋าเพิ่ม
1: เขาถึงแนะนำกันเนี่ย
0: ดีจริงๆค่ะ
1: เนี่ย 4-5 คนที่ได้สิทธิ์โครงการนี้นะฮะซื้อไว้เลยไข่ข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องนะฮะ
0: นี่หมูก็ซื้อได้ไก่ก็ซื้อได
1: ้คือพอหมด4เดือนแล้วเราจะอยู่เดือนที่5ถึง12พอได้เลยนะครับ
0: ก็คือเห็นบอกว่าโอ้บางคนเขาใช้ไปแล้วเนี่ยบางแล้วก็เดี๋ยวปลายเดือนจะนิ่งแต่อย่าลืมนะมันต้อง30ล้านคนนะคะ
1: ครับ
0: มันบอกว่าเพิ่งใช้สิทธิ์ไปล้านคนหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็อันนี้เป็นเรื่องร้อนใจของผู้ประกอบการที่ขอความช่วยเหลือมาว่ายอดเงินมันก็สูงนะคะ
1: ครับ
0: เงินค่อนข้างสูงในการที่เอาลงมาช่วยรอบนี้แล้วก็จำนวนประชาชนเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยขอว่าขอให้เขาแทรกเข้าไปอีกสมมุติมันเข้าร่วมมาอีก 5,000 ล้านค้า
1: คร
0: ับ ไม่เห็นจะมีอะไรเดือดร้อนเลยนะคะ
1: เดี๋ยวรอดูต้นเดือนนี้นะครับที่เห็นว่ากระทรวงการคลังเขาจะ
2: ประเมินอีกรอบนึงดู
0: ใช่เพราะเรียนจริงๆว่าจริงๆตัวเองก็ไม่ได้คิดจะไอ้นี่เลยค่ะยังคุยกับเพื่อน

0: เพื่อนนะคะเพื่อนร้านอาหารที่ไม่มีที่เขาไม่ได้คิดจะไม่มีสิทธิ์นะคะยอดขายก็เกินเขาก็บอกเออพี่เดี๋ยวเราก็จริงจริงกันเดี๋ยวก็เราไปสแกนช่วยร้านเล็กกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับรอดูคืนนี้ด้วยครับทรัมป์กับอิหร่านเนี่ยเขาจะลงนามกันจริงหรือเปล่าตามข่าวที่ออกมาน
0: ะคะโอ้ขอเธอเนาะขอให้มันสงบเถอะนะคะ
1: ครับ
0: ไม่งั้นอะไรอย่างทุกอย่างมันจะยิ่งแพงขึ้นไปเรื่อยๆอะค่ะไม่จบสักทีนะคะ
1: ครับขอให้มีข่าวดีๆบ้างนะฮะเดี๋ยวรอรุ่นช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับขอบพระคุณครับท่านทิติวันครับ
0: ค่ะขอให้อยู่กับห้องเย็นๆไหม
1: ครับผมขอบพระคุณครับ
2: ครับ
1: ครับสวัสดีครับนายกสมาคมภัตตาการไทยครับคุณธนิวันคุณมงคลอธิบายให้ฟังคือยื่นหนังสือไปแล้วขอปลดล็อกตรงนี้สักหน่อยได้ไห
2: ม
1: คือล้านแปดเนี่ยพอเลยไปแล้วเนี่ยมันขัดเงื่อนไขไม่เข้าเงื่อนไขเลยมันเข้าสู่ฐานระบบภาษีใช่ไหม
2: ครับ
1: ขอ เป็นสัก2ล้านได้ไห
2: ม
1: นะฮะก็จะได้ล้าน
2: มีราคาเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นมาอีก
1: สัก 4-5 พันนะครับก็อยู่ที่ผู้บริโภคตัดสินใจต้องบอกอย่างนั้นนะฮะถ้าเกิดเรายังชินอยู่กับร้านรถเข็นอาหารตามสั่งก็ไม่เป็นไรนะฮะวันไหนถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์อยากจะเข้า
2: ฟู้
1: ดคอร์ทในห้างสรรพสินค้าบ้างนะฮะก็น่าจะเป็นการตัดสินของผู้บริโภคนะ
2: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกอย่างน้อยคือมันก็เป็นทางเลือกให้กับประชาชนอยู่ดีเพราะว่าปลดล็อกไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าประชาชนจะไปเลือกอย
1: ู
2: ่แล้วไงเพราะสุดท้ายก็คือแล้วแต่คุณแล้วแต่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลยว่าอยากจะไปใช้สิทธิ์ที่ร้านไหน
1: เพราะว่าตอนเนี้ยเอาเราเป็นตัวตั้งเนี่ยจะซื้ออะไรจะใช้จ่ายยังไงเราคิดเลยเราคิดเลยนะฮะรายได้เราเท่านี้เราจะต้องอยู่จนถึงวันไหน
2: ม
1: ีในกระเป๋าเท่านี้จะจัดสรรค่าใช้จ่ายให้ยังมันครบเนี่ยนะ
2: ครับคืออย่างบางทีเราเบี่ยงไปแถวๆนี้ถ้าเกิดบางร้านเราต้องแต่อย่างร้านกาแฟ
1: ครับ
2: อยากไปร้านกาแฟร้านที่กินประจำเลยเนี่ยไม่เข้าร่วมโครงการ
1: เราก็ไม่เข้า
2: แล้วก็ร้านอื่นแม้ว่าจะรสชาติอาจจะไม่ถูกปากเท่ากับร้านแรกแต่ว่าเข้าร่วมโครงการแต่ว่ามันก็ช่วยให้ราคาเนี่ยจากที่เราซื้อแก้วละ50-60มันเหลือแก้วละ10 กว่าบาท 20 บาทมันก็ไปกันเยอะเลย
1: ถามว่าช่วยคนตัวเล็กได้ไหมได้จริงๆนะฮะร้านโชห่วยที่เขาร่วมโครงการไทยช่วยไทยเน
2: ี่
1: ยแฟบสบู่ยาจีฟันประมาณเนี้ยนะผมไปเผลอซื้อร้าน
2: ที่เป็นต้องไปต่อแถวยาว
1: ๆฟ้าต่อแถวยาว
2: ๆ
1: ปรากฏเขาไม่เข้าโครงการโอ้โหจ่ายไปเท่าไหร่อ่ะ
2: จ่ายเต็มเหมือนเดิม
1: โอ้ย600 กว่าบาทอ่ะจ
2: ่
1: ายเต็มเลยแต่ไม่เป็นไรครับคือเราต้องซื้ออยู่แล้วไง
2: ครับ
1: เราก็จะตั้งสติได้ว่าคราวหน้าถ้าเกิดว่าจะซื้อเราต้องไปร้านโชห่วยคือคนตัวเล็กที่รัฐบาลเขาจะช่วยตรงนี้นะคร
2: ับ ผมคิดอย่างที่ผมเหลืออยู่ประมาณ100 กว่าบาทนี่ก็กะว่าจะไว้สักอาทิตย์ทางหลังๆค่อยใช้นะพี่รองเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ไปร้านไหนเขาก็จะบอกว่าใช้สิทธิ์ไหมคะเข้าโครงการไหมคะ
1: เขาเข้าทุกร้านฮะ
2: ใช้เข้าทุกร้าน
1: ผมไปออกกำลังกายกกท.เน
2: ี่
1: ยการกีฬาแห่งประเทศไทยข้างหน้าเขาจะมีเห็นไหม
2: ครับ
1: ก็จะมีตลาด
2: ร้านนั้นอยู
1: ่เชื่อไหมฮะ 100% เข้าโครงการไทยช่วยไทยกันหมดเลยนะครับโอ้โหแล้วคนสแกนกันชนิดที่ว่ามันมือเลยอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่แม้ว่าจะแรกๆจะงงๆเหมือนจะช้าๆหน่อยแต่พอหลังๆนี่เริ่มหน้าจอโหแป๊บเดียว
1: ผมซื้อน้ำไปอ่ะได้แค่7 บาทหรือ8 บาทเนี่ยประมาณเนี้ยโอ้ถูกมากนะฮะตัดสินใจกันได้ง่ายเลยนะคร
2: ับใช่เพราะอย่างที่บอกคือมันแรกๆเราอาจจะสับสนนิดนึงวันแรกแค่นั้นแหละและบางทีอาจจะเป็นร้านแรกแล้วพอหลังจากนั้นพอเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งที่2ครั้งที่3แล้วโอ้เงินเกินวงเงินแต่ละวัน
1: ก็อย่างที่ท่านนายกท่านที่วันบอกอะนะฮะครอบครัวหนึ่งมี5 คนและได้สิทธิ์กันหมดครบทุกคนคืออายุ18 ปีขึ้นไปเนี่ยเขาแนะนำอย่างนี้เลยนะครับซื้อมาเลยเนี่ยผงซักฟอกยาสีฟันสบู่ปลากระป๋องไข่ไก่ข้าวสารอาหารแห้งนะเพราะอะไรฮะมันจะลดภาระเราไปจนถึงเดือนที่12เลยคือธันวาค
2: ม
1: นะครับพอหมด4 เดือนเนี่ยได้เท่าไหร่ฮะ5 คนอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: วันละเท่าไหร่ฮะวันหนึ่งได้133 5 คนเท่าไหร่ฮะ
2: 1,500
1: ซื้อเก็บไว้เลยข้าวสารซื้อรอไว้เลยนะฮะปลากระป๋องซื้อรอไว้เลยอาหารแห้งซื้อรอไว้เลยพอหมดเดือนที่4หมดโครงการไทยช่วยไทยไปแล้วเนี่ยนะครับเรายังประหยัดค่าใช้จ่ายนะฮะในการซื้อสิ่งของเหล่านี้ในการปรุงอาหารกินกันทุกเย็นกินกันทุกวันได้อาจจะถึงเดือน12เลยนะก็เหมือนว่าปีเนี้ยรัฐบาลช่วยเราลดค่าครองชีพได้ถึงเดือน12อ่ะถ้าบริหารจัดการดีๆอ่ะครับ
2: ครับแต่ว่าที่บอกก็คงต้องคุยกันหน่อยนะพี่บอกเพราะว่าอย่างพวก5 คนเนี่ยก็กว่าจะต้องแบบ คนนี้เอาไปใช้ซื้อสำหรับอันนี้ไอ้คนนี้เอาไปซื้อตรงนี้มันก็ต้องคุยกันบ้างแต่ว่าหลายๆบ้านอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นไงพี่รงคุยกันไม่ได้เพราะต่างคนต่างมีสิทธิ์ก็อยากจะซื้อของที่ตัวเองอยากจะกินอยากจะใช้

0: ายอ่ะ
1: ครับก็ต้องอันนี้ไงเขาเรียกว่าอะไรมาครอบครัวอบอุ่นต้องคุยกันนั่งล้อมวงกินข้าวตอนเย็นๆเนี่ย
0: ค
1: ุยกันเดี๋ยวแม่ไปซื้อตรงนู้นนะลูกไปซื้อตรงนี้นะเดี๋ยวเราเก็บไว้ในครัวของเราแล้วเราก็จะเนี่ยกินอาหารกันทุกเย็นแบบเนี้ยดีกว่าต่างคนต่างไปกินนอกบ้านแล้วก็ซื้อกันเข้ามาบางทีซื้อซ้ำกันเหลืออีกเนี่ยต้องทิ้งเนี่ยฮะ
0: ครับแต่อย่างน้อยอย่างที่บอกว่าก็เป็นช้อยนะเป็นทางเลือกให้กับ
1: เอา
0: เราทุกคนเลย
1: บางคนประหยัดเขาคิดอย่างนี้จริงๆนะฮะมีการจดบัญชีกันเลยนะฮะค่าใช้จ่ายของครอบครัวที่เรารวมกันแล้วมีเงินประมาณเท่านี้เราจะใช้อะไรดีในแต่ละเดือนเพื่อครอบครัวเราจะเดินไปได้ครับ
0: ครับก็คงต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้อย่างทางด้านของคุณธนิวัฒน์เนี่ยก็จะมาเป็นกระบอกเสียงให้กับทางผู้ประกอบการขนาดกลางขึ้นมาหน่อยที่มียอดขายต่อเดือนสูงขึ้นมาหน่อยแม้ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเอาดูตัวเลขจริงๆเลยราคาในร้านเขากับร้านที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลย
1: เอ้ายกตัวอย่างก๋วยเตี๋ยวไง
0: 60 บาท
1: ร้านเล็กๆเขาก็ขาย60อย่างเง
0: ี้ยแถวๆนี้ก็60กันเป็นขั้นต่ำอยู่แล้ว50นี่แทบจะไม่มีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็แต่ว่าเนี่ยบางร้านพอร้านได้เข้าร้านขายนี้ได้60ได้เข้าร่วมโครงการแต่อีกร้านนึงขาย60เหมือนกันแต่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่เขาก็พยายามจะเรียกร้องอยู่เหมือนกัน
1: นี่คุณคนฟังข่าวว่าผมไม่ได้เข้าร่วมโครงการแต่ได้อานิสงส์จากแม่บ้านทำให้ระยะนี้ได้กินอิ่มหมีฟรีมันหน่อยครับเนี่ยโอ้ดูแม่บ้านมีความสุขช็อปกระจาย
0: ใช่
1: เพราะอะไรฮะมันตัดสินใจง่าย
0: ครับ
1: ผมซื้อลาบนะฮะแล้วมีอะไรอ่ะคอหมูย่างแล้วมีข้าวเหนียว170 บาท
0: ครับ
1: จ่ายจริงๆ79 บาท
0: ไหมไม่ถึงร้อยด้วย
1: เออไม่ถึงร้อยครับ
0: ตรงอิ่มเลยอ่ะได้หลายคนด้วย
1: ได้หลายคนด้วยนั่นแหละครับ
0: ซึ่งถ้าเป็นปกติแล้วก็กินราคานั้นอยู่แล้วแต่พอมาดูตัวเลขที่เราจ่ายไปณช่วงเวลานี้เนี่ยมันก็ทำให้ดูแบบมีความสุขเหมือนกัน
1: บางทีสิ้นเดือนให้ไปกินแบบนี้มือหนึ่งร้อยกว่าบาทเกือบ200ไม่เอานะฮะเพราะปกติก็ข้าวกะเพราธรรมดา50 บาทไข่ดาวเข้าไปอีกฟองหนึ่งก็55 บาทเนี่ย
0: ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมครับเดี๋ยวเรามาค่อยมาคุยในนี้ท่านผู้ฟังหลายๆท่านมา
1: ค
0: อมเมนต์แสดงความเห็นเรื่องนี้เยอะอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันครับ
2: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35 ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา42 นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
1: ทักทายคุณคนฟังข่าวนะครั บแล้วก็คุณพี่เอื้อมพรสวัสดีเรามา
0: สวัสดีครั รบ
1: คุณมัทุอะไรเนี่ยนะฮะผู้บริโภคซื้อง่ายจ่ายคล่องระวังของปลอมครับตอนนี้น่ากลัวน่ากลัวไอ้ของปลอมเนี่ยไอ้พวกผงซักฟอกสบู่ยาถีฟันถ้าไปซื้อร้านโชห่วยไม่น่ามีปัญหานะ
0: ครับ
1: ไอ้ที่ไปซื้อลูกชิ้นไปซื้อหมูยอไปซื้อไส้กรอกเนี่ยฮะอันเนี้ยค่อนข้างจะน่ากลัวเลยเพราะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยวันศุกร์มั้ย
0: ที่ไปทลาย
1: ที่อย.ไปทลายเนี่ยแถวๆบ้านเลยลำลูกกาเลยนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยไปทลายอยู่รอบหนึ่งแล้วนะครับเป็นลูกชิ้นเป็นไส้กรอกเป็นลูกชิ้นปลาอะไรประมาณนี้

0: นะ
1: ครับ
0: แล้วปรากฏว่ากลุ่มผมเนี่ยลูกค้าประจำเลยฮะเพราะเอาไปขายตามตลาดสดเวลาไปออกพักแรมเข
1: ้
0: าค่ายกลางเต็นท์
1: ต้องซื้อแบบนั้นแหละ
0: เขาจะซื้ออันนี้ฮะเพื่อนๆจะซื้อนี้ไปไปทำปิกนิกกันตอนเย็นๆนะแล้วพอมีข่าวส่งข่าวไปให้เพื่อนดูเพื่อนก็ไลน์กลับคืนมาบอกเลยเนี่ยอันนี้เราเป็นลูกค้าประจำเขาเลยอ่ะโอ้โหเนี่ยออย
1: แต่ยังอยู่รอดปลอดภัยดีทุกคนนะพี่รอง
0: แต่ว่าอนามัยไม่ค่อยมีไงนะอนามัยถูกลืม
1: ใช่
0: นะครับล่าสุดก็ไปทลายมาก็อยู่ย่านๆนั้นน่ะนะครับเป็นไส้กรอกโอ้โหเป็นแสนๆชิ้นนะครับ
1: ครับ
0: ก็คือใบอนุญาตในการทำธุรกิจหมดไปแล้วนะฮะแต่ว่ายังคงผลิตต่อแต่ว่าสุขอนามัยเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ไปตรวจก็เลยถูกละเลยนะฮะแล้วก็ยังคงขายทั่วกรุงเทพมหานครคิดดูสิครับแล้วลูกหลานของเราอ่ะเพราะว่าอะไรฮะลูกชิ้นปิ้งไส้กรอกทอดส่วนใหญ่ไปขายที่ไหนอ่ะ
1: หน้าโรงเรียน
0: หน้าโรงเรียนเด็กๆเห็นสีสันสดใสก็อยากจะซื้อกินใช่ไหมแต
1: ่
0: ถ้าเกิดไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ไปดูแลเรื่องสุขอนามัยเนี่ยม
1: ัน
0: ก็อันตรายกับลูกหลานเราไงคร
1: ับบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่รู้แล้วว่าพอสุดท้ายแล้วมันก็อยู่หน้าร้านมันทอดมาเรียบร้อย
0: ทอดไปแล้ว
1: เสียบไม้มาเรียบร้อยแล้ววางเหลือแค่หยิบใส่ถุงก็จิ้มอย่างเดียว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องรอให้ทางอย.เนี่ยเขามีตรวจจับแบบนี้ได้อยู่เรื่อยๆเหมือนกันพี่น้อง
0: ครับ
1: ตรวจจับแล้วถ้าเกิดอยู่แล้วก็แหล่งผลิตส่วนใหญ่ก็อยู่แถวๆนี่แหละรอบๆเมืองรอบๆปริมณฑลนี่แหละชาวลำลูกกาแถวสมุทรปราการเนี่ยก็โกดังอะไรต่างๆนานาเจอบ่อยสมุทรปราการสมุทรสาคร
0: มันเป็นโกดังให้เช่านะเป็นออฟฟิศที่ไปสร้างกันไว้เยอะแยะเลยราคามันไม่แพงเนี่ยเขาก็ไม่แอบไปตั้งอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แล้วต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาและเราผู้บริโภคจริงก็อยากจะให้ทางหน่วยงานเนี่ยลงสำรวจตลาดสดดูบ้างนะเพราะว่ามันมีขายมากมายจริงนะซึ่งเราดูไม่ออกหรอกครับว่ามันผ่านอย.ตราสัญลักษณ์อย.จริงหรือไม่อะไรยังไงเนี่ยนะฮะเอ๊ะมันปลอดภัยกับผู้บริโภคหรือเปล่าอย่างเราไปซื้ออย่างเงี้ยร้านที่เขาทำสำเร็จเอายำวุ้นเส้นเนี่ยใส่ลูกชิ้นใส่ไส้กรอกใส่ปลาหมึกอะไรมาเราจะรู้แหละฮะว่าเขาผลิต
1: ยังไง
0: ถูกสุขอนามัยยังไงอะครับ
1: ใช่คือบางร้านเนี่ยอาจจะมีกองไว้เลยแล้วก็เอาน้ำแข็งทับๆหร
0: ือ
1: ว่าบางร้านเนี่ยยังลูกชิ้นเนี่ยยังอยู่ในซองแต่เราก็ไม่มั่นใจของซองเนี่ยมันของจริงหรือเปล่าน
0: ั
1: ่นแหละแต่ว่าบางทีเราก็จะเห็นข่าวของทางพาณิชย์จังหวัดที่เขาตรวจสินราคาสินค้าเท่าไหร่ต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะไปแค่ในช่วงที่มีเทศกาลต่างๆนานาเทศกาลกินเจก็จะไปตรวจราคาผักเทศกาลปีใหม่ก็จะไปดูกระชงกระเช้าต่าง
0: ๆ
1: แต่ว่าอย่างเงี้ยมันก็ควรจะต้องมีการลงพื้นที่ไปตรวจบ่อยๆหน่อยเพราะว่าอย่างยิ่งพอมันเจอแหล่งผลิตอย่างเงี้ยแล้วเราก็ตามข่าวก็คือมีการกระจายไปตามร้านค้าขนาดเล็กขนาดย่อมต่างๆในปริมณฑลต่างๆนานาเนี่ยมันก็สร้างความหวาดระแวงให้กับผู้บริโภคของเราเหมือนกัน
0: ก็เมื่อก่อนนี้ไปตรวจอะไรหลายเรื่องของหมูเถื่อนนี่มันทะลักเข้ามาเห็นไหมทำให้ราคาหมูบ้านเราตกอ่ะแล้วก็ร้านหมูกระทะเนี่ยขายได้ไง199กินไม่อั้นอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะคุณเอาต้นทุนมาจากไหนอ่ะที่จะไปเอากำไรอ่ะใช่ไหมล่ะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดว่าราคาจริงๆค่ากินกันแบบนี้มันต้องอย่างน้อยเนี่ย399 499เข้าไปแล้วอ่ะ
1: อ
0: ันนี้มันหลัก100 200อย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าอ้อ
1: มาแบบนี้
0: หมูนําเข้าอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์อะไรประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: แล้วก็ซาไปแล้วเห็นไหม
1: แล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะยังไงต่อ
0: ยังทะลักอยู่หรือเปล่าไม่รู้ไงคร
1: ับ ครับมีคุณมยุรีนะครับทักทายกันมาแล้วก็บอกว่าโอ้ช่วงบ่ายๆฝนตกแถวบ้านก็มีไทยช่วยไทยทุกร้านเลยค่ะก็จะเป็นโครงการดีๆที่รัฐบาลเขาออกมานะครับแล้วก็อย่างที่บอกวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มแล้วในส่วนของ Delivery
0: ครับ
1: 4แพลตฟอร์มนะครับ
0: ก็ถึงบอกว่าตอนนี้ต้องเป็นมาตรการเยียวยาไม่ใช่เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจมันเป็นอีกรูปแบบนึงแล้วฮะเพราะไม่รู้ว่าสงครามมันจะจบช้าจบเร็วขนาดไหนที่บอกว่าวันนี้อิหร่านกับสหรัฐจะลงนามข้อตกลงสันติภาพกันเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็ยังไม่ชัดเจนนะฮะเพราะว่าเขาลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ฮะแล้วก็ยังไม่มีข่าวมาจนถึงณขณะนี้เลยนะครับว่าเขาลงนามกันแล้วหรือไม่ยังไงครับ
1: ครับเพราะเหมือนกับฝ่ายหนึ่งอย่างฝ่ายสหรัฐอย่างทรัมป์เนี่ยก็บอกว่าจะยืนยันว่าจะมีการลงนามแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันทางฝั่งของอิหร่านเนี่ย
0: ครับ
1: ก็บอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อ
0: ยังไม่เชื่อใจทรัมป์เลยเออ
1: ครับนั่นก็คงต้องรอดูว่าเพราะว่าข่าวเนี่ยมันก็ถ้าในสื่อต่างประเทศเขาก็ตีข่าวกันใหญ่เลยนะพี่รอแล้วก็เราก็ต้องจับตาดูว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหมแล้วว่ามันจะสงบศึกกันได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าอย่างถ้าเกิดเราตามข่าวว่าจะมีการเจรจาสงบศึกหรือว่ามีการหยุดยิงอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็มีข่าวแบบนี้มาหลายรอบแล้วแต่สุดท้ายแล้วก็ยังคงมีการสู้รบยังคงมีการใช้กำลังกันอย่างต่อเนื่องด้วยเหมือนกัน
0: ครับ
1: ครับ

0: เรื่องของทิศทางข่าวในสัปดาห์หน้านะครับก็คงต้องเริ่มกันที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับสำหรับการสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่หรือว่าไรเดอร์นะครับซึ่งก็จะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่15มิถุนายนก็สามารถสั่งผ่านแอปได้นะครับตั้งแต่เวลา6โมงจนถึง3ทุ่มซึ่งก็จะต่างจากการซื้อปกติที่จะใช้ได้ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มนะครับแต่ว่าในส่วนของไรเดอร์เนี่ยก็จะสั่งได้ถึงแค่3ทุ่มนะครับซึ่งใครที่ยังพอมีสิทธิ์เหลือในโครงการเนี่ยก็ไปใช้กันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้เรื่องของบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เนี่ยรัฐบาลเขาบอกว่าคึกคักอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งข้อมูลเมื่อวันที่12มิถุนายนตอน5ทุ่มเนี่ยมีผู้ได้รับสิทธิ์26ล้านคนนะครับแล้วก็มีร้านค้าลงทะเบียนพร้อมใช้งาน1ล้านกว่าร้านค้านะครับแล้วก็ขณะที่ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่เปิดโครงการนะครับอยู่ที่27ล้านบาทนะครับแบ่งเป็นเงินรัฐบาลที่ร่วมจ่ายอยู่ที่15ล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็เงินที่ประชาชนร่วมจ่ายอยู่ที่11ล้านแล้วก็มีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วจำนวน24ล้าน5แสน77,399 คนนะครับแล้วก็มีผู้ที่ใช้เงินที่ผู้ที่ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทอย่างที่บอกไป2ล้าน119,420 คนนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของประเด็นการเมืองเหมือนกันนะพี่รองท่านผู้ฟังที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องของประเด็นหัวสวนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ในศาลรัฐธรรมนูญได้มีการยกคำร้องไปแล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของคุณไอติมคุณพฤทธิ
1: ์
0: ของพรรคประชาชนในมีการเปิดคลิปในวันเลือกสวนะซึ่งในคลิปเนี่ยก็จะเป็นปรากฏลักษณะที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ของกกต.เนี่ยเรียกเก็บโพยจากบรรดาผู้สมัครสวนะครับก็เลยถูกตั้งคำถามจากคุณพฤทธิ์ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่สอทุจริตหรือไม่และก็เจ้าหน้าที่ที่เดินเก็บโพยหวยโพยในวันนั้นเนี่ยมีการนำโพยไปตรวจสอบตามขั้นตอนอย่างไรนะครับซึ่งก็ต้องตามนะครับว่าทางกกต.จะมีจัดการอย่างไรกับเรื่องนี้เพราะว่าทราบมาว่าทางกกต.ก็จะมีการประชุมเรื่องนี้เหมือนกันในวันพรุ่งนี้นะครับ
1: ครับใช่ครับ
0: แล้วก็เรื่องของความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีนะครับในสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มที่วันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการประชุมสมช.นะครับสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งก็คงต้องจับตานะครับประเด็นความมั่นคงทั้งเรื่องชายแดนไทยกัมพูชานะครับโดยเฉพาะล่าสุดที่กัมพูชาเขาได้รับรถมือ2จากรถถังมือ2จากจีนอะแล้วก็เอามา
1: T59D เอามา 39,000 รถแรก
0: ซ้อมยิงเลยเรียบร้อยเนี่ย
1: เอาเขาบอกไปถึงพนมเปญแล้ว
0: นั่นแหละ
1: ให้ BHQ เป็นคนใช้นะฮะมันไปประจวบเหมาะกับคำพูดของสมเด็จฮุนเซนที่มาบ้านหลังคาเขียวอ
0: ่
1: ะอยู่ตรงข้ามบ้านหนองจานหนองยะแก้วมันคือผู้อพยพที่เราผลักดันจากหนองจานหนองยะแก้วออกไปไม่มีบ้านจะอยู่แล้วเพราะว่าเขามาลุกล้ำบ้านเราไป40ปีใช่ไหมฮะกัมพูชาก็เลยสร้างเป็นศูนย์พักพิงให้แล้วฮุนเซนไปโปรยยาหอมไงเดี๋ยวจะทวงแผ่นดินคืนให้นี่แหละฮะด้วยการเจรจาก็ได
0: ้
1: หรือถ้าเจรจาไม่สำเร็จจะใช้กำลังก็ได้เนี่ยนะนี่แหละครับมันมาประจวบเหมาะกับตอนที่เขารับมอบอาวุธจากจีนรถถังเนี่ยในโครงการเขาจะรับมอบเกือบร้อยคันนะคร
0: ับ
1: รถแรกมาแล้ว39คันก่อนหน้านี้มีเรือรบรุ่นโควิดอะนะฮะมาแล้ว1ลำจากโครงการที่จีนจะให้2ลำแล้วก็เรือตรวจการอีกเป็นร้อยอ่ะที่จะมาก็นี่แหละครับแล้วประกอบกับภาพทหารกัมพูชาที่เขาฝึกกันเสร็จแล้วนะฮะมีเอสกิลรถใหม่ฝึกกันเสร็จแล้วโอ้โหกำลังฮึกเหิมเลยโพสต์อย่างโน้นโพสต์อย่างเนี้ยเราก็ห่วงไงฮะเอ๊มันจะมายั่วยุแล้วก็จะมีรอบที่3หรือว่ารอบสุดท้ายกันอีกหรือไม่อย่างไรเราก็ต้องระมัดระวังไว้ครับ
0: ใช่เพราะอย่างที่บอกว่าเรื่องของความมั่นคงและนอกจากเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังดูไม่น่าไว้วางใจในขณะนี้เนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องของชายแดนใต้นะครับที่ต้องมีการพูดคุยเรื่องของสันติสุขแล้วก็การรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงที่มีพระราชพิธีด้วยก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันในที่ประชุมสมช.ในวันพรุ่งนี้นะครับ นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีประเด็นของคอกีฬานะพี่อารงค์หลังจากที่ก่อนหน้านี้ที่เราลุ้นกันเรื่องของลิขสิทธิ์บอลโลกก็ตอนนี้ก็คือคอบอลก็คงสมหวังกันแล้วแหละเพราะว่ามันก็จะมีบางคู่ที่เราได้ดูผ่านฟรีทีวีแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะดูทุกนัดเลยเนี่ยก็คงต้องไปจ่ายเงินตามที่เขาผู้ได้รับลิขสิทธิ์เขากำหนดไว้นะ
1: เขาบอกว่าไม่ถึง 6,000
0: โอ้โหมีทอนบาทนึง
1: ครับ
0: มีผ่อนได้ด้วย
1: ครับ
0: แต่ว่าทั้งนี้ก็คงต้องรอดูเพราะว่ามันก็จะมีนอกจากเรื่องของบอลโลกแล้วเนี่ยก็จะมีอีกอันนึงที่จะมาบ้านเราแล้วก็คือเรื่องของ VNL วอลเลย์บอลหญิงสนามที่2ซึ่งจะมาแข่งที่บ้านเรา
1: ตั้งเต็นท์เรียบร้อยแล้วครับ
0: เรียบร้อยแล้ว
1: สนามฮะ
0: ครับอินดอร์สเตเดียมหัวมาก
1: ใช่ครับเดี๋ยววันที่เท่าไหร่10 10กว่า17นี่ใช่มั้ยฮะ
0: ใช

0: ก็จะเริ่มแล้วนะครับสนามที่2ไทยจะเป็นเจ้าภาพนะครับตั้งแต่วันที่17ถึง21มิถุนายนนี้นะครับเริ่มนัดแรกเนี่ยวันที่17มิถุนายนเลยก็คือเราเนี่ยจะเจอ4แมตช์นะพี่รงแต่จะแข่งเวลาเดียวกันก็คือ 2:30 น.
1: เราต้องชนะให้หมดไหมคืออันดับเราจะได้ขยับขึ้นไป
0: มันมีทั้งหมด18ทีมพี่รองแต่ว่า
1: เราอยู่17แล้วอะ
0: แข่งกัน13สนามแข่งกัน3สนามเพิ่งผ่านไปสนามแรกแล้วเนี่ยกำลังจะแข่งสนามที่2แต่ว่าก็เขาคำนวณกันคร่าวๆว่า3สนามเนี่ยก็ถ้าชนะอย่างน้อย2แมตช
1: ์ครับ
0: ก็น่าจะการันตีการอยู่รอดไม่ตกครั้งท้ายแน่น
1: อ
0: นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคืออย่างน้อยสนามนึงเราควรจะชนะครั้งนึงอะเพื่อการันตีแต่ว่าอย่างที่บอกว่าสนามแรกเนี่ยเรา
1: เสมอไป 2
0: แพ้หมดแพ้หมดเลยแพ้หมดทั้ง4แมตช
1: ์ไม่ใช่เสมอด้วย
0: ไม่มีเสมอ
1: ไม่มีเสมอใช
0: ่แพ้4แต่ว่าได้มา2แต้มจากการได้แพ้2ต่อ3เซต
1: ครับได้คะแนนมา
0: ได้คะแนนมาแต่ว่าเนี่ยสนามที่2ที่จะมาแข่งที่บ้านเราเนี่ย4เกมเริ่มตั้งแต่วันที่17มิถุนายนเนี่ยไทยเจอยูเครน18เจอบัลแกเรีย20เจอแคนาดาแล้วก็21เจอเนเธอร์แลนด์4ทีมเนี่ย
1: หนักๆทั้งนั้นเลยอ
0: ่
1: ะ
0: หนักๆทั้งนั้นแต่ว่าเรายังมีลุ้นอันหนึ่งก็คือบัลแกเรียสนามที่2ในวันพฤหัส
1: อ
0: ันนี้ถือว่าระดับอันดับโลกเนี่ยใกล้เคียงกับเราที่สุดละถ้าเกิดเราจะชนะเนี่ยก็ต้องเนี่ยแหละ
1: จัดแต่ละทีมเนี่ยตัวสูงใหญ่ทั้งนั้นนะครับ
0: ใช่แต่ว่าก็ต้องลุ้นเพราะว่าก็แข่งในบ้านเราไงพี่รอง
1: ครับ
0: ก็มีโอกาสเป็นไปได้หมดแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดใครที่มีตั๋วแล้วเนี่ยตอนเนี้ย
1: ตัวเต็ม
0: ใน official เนี่ยเต็มไปแล
1: ้
0: วแต่ว่ามันก็ยังจะมีสปอนเซอร์ที่เขาแบบว่าเล่นกงเล่นเกมยังมีอยู่
1: ผมเห็นเขาตั้งเต็นท์ใหญ่มากหน้าอินดอร์นะ
0: ครับ
1: คลุมหน้าอินดอร์จะเห็นสนามบาสใช่ไหม
0: ครับ
1: ที่มันมีอยู่ 5-6 สนามเขาคลุมหมดเลยนะครับใหญ่มากนะน่าจะมีจอโปรเจคเตอร์
0: ถ่ายทอดออกมาข้างนอก
1: สำหรับคนที่พลาดหวังตั๋วเข้าไปดูข้างใน
0: ก็ถ้าเกิดใครที่อยู่แถวนั้นก็ไปดูได้แต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ดูเนี่ยก็ยังมีฟรีทีวีที่เขาถ่ายทอดให้ดูนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่า 2:30
1: ครับ
0: ก็ต้องลุ้นดูเพราะว่าคือแข่งที่บ้านเราด้วย
1: ก็พอแข่งเสร็จปุ๊บแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวรอชมฟุตบอลโลกได้เลย
0: ใช่โอ้โหมันแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ดูไงพี่น้องถ้าเกิดเราไม่ได้ซื้อแพ็กเกจเขาอะ
1: ครับเอาฟรีทีวีไง
0: เอาฟรีทีวีก็มีแค่บางคู่ก็ต้องไปติดตามดูเขาก็จะมีตารางออกมาแล้ว
1: เขาอย่างน้อยให้วันละคู่ไม่ใช่เหรอ
0: ไม่เชิงวันละคู่นะเท่าที่ติดตามเนี่ยเหมือนจะมีหลายวันอยู่มันใช่คู่นึงแต่ว่าก็จะเป็นคู่ดึกอะ
1: คู่
0: ที่อาจจะไม่ใช่ทีมใหญ่สักเท่าไหร่ก็จะได้ดู
1: มันถ่ายที่ฟรีทีวี
0: ใช่ก็คงต้องรอลุ้นทั้งแฟนบอลก็รอดูวันโลกแล้วก็แฟนวอลเลย์บอลก็ลุ้นตามเชียร์นักตกลูกยางสาวไทยที่จะมาแข่งที่บ้านเรา
1: คุณณรงค์อนุรักษ์นะฮะสัตว์เลี้ยงยอดหงถามเข้ามาว่าข่าวจริงไหมครับคนพิการไปยื่นรับชราภาพกับประกันสังคมได้จริงไหมครับผมก็เลยไปเช็คดูให้นะฮะเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าผู้พิการสามารถยื่นขอรับเงินบำเหน็จหรือว่าบำนาญชราภาพจากประกันสังคมได้ครับโดยเงื่อนไขจะขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็สถานะการทุพพลภาพตามที่กฎหมายกำหนดนะฮะหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสิทธิ์นะก็คืออายุครบ55ปีบริบูรณ์แล้วก็ลาออกจากงานได้รับเงินก้อนบำเหน็จหรือว่าเงินบำนาญรายเดือนขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ส่งมอบสมทบโดยต้องสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนด้วยนะครับผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพคือพิการจนไม่สามารถทำงานได้มีสิทธิ์ได้รับเงินชราภาพคืนทันทีโดยสามารถเลือกรับเงินในส่วนที่สะสมไว้ทั้งหมดก็คือบำเหน็จเนี่ยนะครับ
0: และ
1: ระยะเวลายื่นเรื่องครับต้องไปยื่นคำขอรับสิทธิ์ภายใน1ปีนับจากวันที่มีสิทธิ์เช่นวันที่อายุครบ55ปีหรือวันที่ได้รับการอนุมัติเป็นผู้ทุพพลภาพนะครับเอกสารต้องใช้ที่ไปยื่นมีอะไรบ้างนะแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงแล้วก็สมุดเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์นะฮะหน้าแรกที่มีชื่อและเลขบัญชีตรงนั้นแหละฮะถ่ายไปครับ
0: ครับนี่มีคุณทางเท็ดดี้ภูมินะครับทักทายเข้ามานะทางคลื่นข่าวนิวส์เน็ตเวิร์กนะครับก็มีการพูดคุยในเรื่องของเงินชาปนกิจเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันไปเมื่อชั่วโมงแรกนะครับก็บอกว่าครอบครัวของผมก็ล้มไปแล้วส่งเงินมา15ปีที่อำเภอเปื่อยน้อยจังหวัดขอนแก่นมีแพะ1ตัวยอมติดคุกแต่เงินชาวบ้านเงียบหายไปเลยไม่มีใครตามไม่คืบหน้าอันนี้แหละก็คงต้องรอให้ความหวังกับทางในวันอังคารนี้นะที่ทางด้านของทนายรณรงค์จะไปพบกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1: ์
0: ว่าจะมีความคืบหน้าในเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่าทนายรณรงค์

0: ็เข้ามาช่วยเหลือในประเด็นนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะมีข่าวดีออกมาในวันอังคารนี้รอฟัง
1: สนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับผู้สมัครก็หูเข้มข้นเลยในการลงพื้นที่หาเสียงวันนี้สวนดุสิตโพได้เปิดเผยผลสำรวจนะฮะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทมคนที่18ครั้งที่3ครับกลุ่มตัวอย่างเนี่ย 2,000 กว่าคนก็สำรวจระหว่าง 9 ถึง 12 มิถุนายนพบว่ากลุ่มตัวอย่าง 60.08 ฮะยังอยากได้คุณชัดชาติสิทธิพันธ์เป็นผู้ว่ากทมคนต่อไปรองลงมา 13.17 อยากได้คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนเป็นผู้ว่ากทม 7.39 อยากได้คุณมาริกาบุญมีตระกูลนะฮะแล้วก็ 3.89 อยากได้คุณอนุชาบุรพชัยศรีเป็นผู้ว่ากทมครับ
0: ครับช่วงสุดท้ายก็น่าจะเข้มข้นนะหลังเรื่องของการหาเสียงผู้ว่าแล้วก็เรื่องของสกที่จะมีการเลือกตั้งกันในวันที่28มิถุนายนนี้นะครับ
1: ก็อีก14วัน
0: ใช่
1: 2สัปดาห์เท่านั้นครับ
0: ครับอ่ะวันนี้นะครับ2ชั่วโมงเต็มรายการทิศทางข่าวลาไปก่อนนะครับผมอันนี้สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ณะนี้เวลา 20:00 น.สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:32 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนโดยเสด็จด้วยโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และพวงมาลาของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติที่หน้าพระแท่นสุวรรณเบญจดลและทรงประเคนพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามาตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธาราม4รูปและวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพโดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพร้อมพระราชทานพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพนับเป็นพระเกียรติยศสูงสุดตามโบราณราชประเพณีที่สงวนไว้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงและผู้ได้รับพระราชทานเป็นกรณีพิเศษเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสระเกศรวม8รูป

ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำวันทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสาเกตรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์แต่ละวัดได้จัดพระสงฆ์ผลัดเปลี่ยนมาสวด

สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอ

นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชนต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตชด.ยิงหนุ่มวินจักรยานห้วยขวางดับ172กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนออกหนังสือชี้แจงระบุว่าจากกรณีตชด.ใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงวินจักรยานยนต์ในตลาดห้วยขวางเขตดินแดงกรุงเทพกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วโดยผู้ก่อเหตุคือ10ตำรวจเอกนำทัพสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่21ขณะเกิดเหตุอยู่ระหว่างการลาพักผ่อนทำธุระส่วนตัวขณะนี้กองกำลังตชด.21ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วและเสนอให้ออกจากราชการไว้ก่อนขอให้เชื่อมั่นว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสด้านพันตำรวจเอกศักยะแสงวันรองผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุผู้ต้องหาเข้ามามอบตัวที่สน.มักกะสันจากนั้นประสานมายังสน.ห้วยขวางไปรับตัวและให้การรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุเนื่องจากโมโหที่ถูกผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจะทำร้ายส่วนอาวุธปืนเป็นของผู้ก่อเหตุเองมีทะเบียนถูกต้องเมื่อถามว่าเหตุใดจึงต้องพกอาวุธปืนตลอดเวลาผู้ต้องหาบอกว่าตนเองพกเป็นประจำแบบนี้อยู่แล้วอีกทั้งยังระบุว่าเมื่อวานผู้ก่อเหตุไม่ได้กินยารักษาโรคจิตเวชด้วยรวบแม่บ้านพนักงานแคชเชียร์ประจำโรงแรมส่งเด็กอายุ14ปีค้าประเวณีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมร่วมกันจับกุมนายบรรจบอายุ57ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดกาญจนบุรีและนางสาสาอายุ43ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดกาญจนบุรีเช่นกันซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานค้ามนุษย์โดยจับกุมได้ที่โรงแรมในตำบลบ้านเหนืออำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสืบเนื่องจากตำรวจสืบสวนทราบว่าพนักงานประจำแคชเชียร์และแม่บ้านโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีมีพฤติกรรมติดต่อชักชวนและประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าที่เข้าพักอาศัยในโรงแรมทราบว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า15ปีขายบริการทางเพศโดยเมื่อลูกค้าเข้าพักทั้งแบบชั่วคราวและค้างคืนแสดงความประสงค์จะซื้อบริการทางเพศเด็กพนักงานโรงแรมซึ่งทำหน้าที่รับชำระค่าห้องพักจะถือกุญแจห้องพักโดยเป็นผู้ติดต่อเด็กที่ให้บริการทางเพศให้ไปพบลูกค้าภายในห้องพักที่ลูกค้าเปิดใช้บริการรวมทั้งเรียกเก็บเงินค่าในหน้าในการจัดหาลูกค้าครั้งละประมาณ400ถึง500บาทเป็นรายได้เสริมจากการเป็นพนักงานโรงแรมดังกล่าวสอบคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2คนให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาไต้หวันเปิดเว็บให้ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ส่งข้อมูลข่าวกรอง

0: องทางการไต้หวันเปิดตัวเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเพื่อเป็นช่องทางให้พลเมืองชาวจีนแผ่นดินใหญ่ทั้งกลุ่มที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนและต่างประเทศสามารถส่งข้อมูลข่าวกรองให้กับไต้หวันโดยตรงสำนักงานข่าวกรองไต้หวันออกแถลงการณ์ทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษระบุว่าความต้องการรับรู้ข้อมูลนี้เกิดขึ้นเนื่องจากช่วงหลังมานี้มีพลเมืองจีนจำนวนมากที่พยายามติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไต้หวันเพื่อส่งต่อข้อมูลหลังจากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของจีนต้องเผชิญความยากลำบากมากขึ้นในขณะที่การคุกคามการเมืองยังเป็นไปอย่างเข้มงวดประกอบกับปัญหาด้านสังคมและปากท้องที่ทวีความรุนแรงเงื่อนไขเหล่านี้ได้กลายเป็นเชื้อไฟสร้างความไม่พอใจให้กับสาธารณชนส่งผลให้มีบุคคลจำนวนมากเพิ่มขึ้นติดต่อเข้ามาเสนอข้อมูลในหลากหลายมิติทางด้านการเมืองการทหารเศรษฐกิจสภาพสังคมภายในประเทศจีนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร 02-201-6370

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
2: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
1: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
2: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
1: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
2: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
1: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
0: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
4: ยี่สิบนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะครับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันวันนี้วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาดำเนินรายการนะครับรายการสีสันชีวิตวันนี้เราก็มี2ช่วงเวลาที่น่าสนใจฟังน่าสนใจชมกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงแรกเนี่ยช่วงเล่นไม่รับกับเซเลบเนี่ยนะครับเซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงเราวันนี้นะครับเป็นสายรัฐศาสตร์ผู้มี3ชีวิตที่ดำเนินไปพร้อมๆกันครับคือเป็นทั้งนายทหารเรือเป็นทั้งนักดนตรีและเป็นทั้งดีเจวิทยุครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเป็นใครเดี๋ยวเราก็จะได้พูดได้คุยกันนะครับในช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตหลังสามทุ่มไปแล้วนะครับวันนี้จะมาทอล์กต่อเนื่องเรื่องนี้ครับขอตามอีกทีว่าเรื่องนี้ไปถึงไหนครับนะเรามีเรื่องราวที่จะตามกันอีกเยอะทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับท่านมีส่วนร่วมในการจัดรายการกับเราได้นะครับแสดงความคิดความเห็นทักทายเข้ามาในรายการของเราได้ตอนนี้ทางเพจของเราถ่ายทอดสดแล้วนะครับที่ M-Cord News FM 100.5 M-Cord News FM 100.5 ท่านเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ถ่ายทอดสดแล้วสำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุก็สามารถฟังแล้วก็สามารถฟังแล้วก็ทักทายพูดคุยเข้ามาได้เช่นกันแต่ต้องเข้ามาทาง LINE นะครับพิมพ์ตัว SI นะตัว A หางยาวแล้วก็พิมพ์คำว่า MCOT News MCOTNEWS ครับนอกจากนั้นแล้วยังมีช่องทางติดตามฟังได้ทางแอปพลิเคชันครับท่านต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ MCOT Connect นะครับ

MCOT แล้วก็ Connect ก็ CONNECT นะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เลือกคำว่า Radio หรือรายการวิทยุเสร็จแล้วก็เลือกรายการของเรานะครับ FM 100.5 จะฟังที่ไหนก็ได้ครับทั่วโลกครับเอาละครับเราเข้า

0: แต่เขาจริงแล้วในชีวิตมีถึง3เรื่อง3ชีวิตที่เดินไปดำเนินไปพร้อมๆกันเนี่ยนะครับคือบอกแล้วว่าเป็นทั้งนายทหารเรือเป็นทั้งนักดนตรีเป็นทั้งดีเจวิทยุนะครับวันนี้ได้ทำความรู้จักกับพลเรือตรีกิตกมลกีรติบุตรสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่จุ๋มครับ
2: สวัสดีครับ
0: ผมจะเรียกความจริงเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่ผู้ชายเราจะเรียกว่าพี่เป็นธรรมเนียมเราจะได้ไม่แก่กว่า
2: ชื่อเล่นชื่อจุ๋ม
0: ชื่อจุ๋มตั้งแต่เด็กเลยไหมครับ
1: แต่เด็กครับ
0: เป็นคนที่ไหน
2: ไม่ค่อยเห็นผู้ชายชื่อจุ๋ม
1: คนกรุงเทพครับ
0: แล้วฮะ
1: กรุงเทพครับ
0: เออผู้ส่วนใหญ่ผู้ชายไม่ค่อยชื่อจุ๋มนะ
2: มีเจอใครที่ชื่อจุ๋มบ้างไหมคะผู้ชาย
1: เออไม่เคยเห็นเหมือนกัน
2: ไม่เคยเห็นเหมือนกัน
1: คือที่บ้านเป็นจอจานหมดเลย
0: อ๋อเหรอ
1: จีจ้อยแจ็คจอจิ๋วจุ๋ม
0: แล้วเป็นคนที่เท่าไหร่เนี่ยอย่างเง
1: ี้ยคนที่6
0: โอ้คนสุดท้าย
2: คนสุดท้อง
0: คนแรกชื่อจี๊ดนะผู้ชายใช่มั้ย
1: ผู้หญิง
0: โอ้ผู้หญิง
1: จี๊ดกับจ้อยเป็นผู้หญิงแล้วก็แจ็คจอดจิ๋วจุ๋ม
0: แจ็คผู้ชายแน่
1: ผู้ชายหมดเลย
0: จอดนี่ผู้ชายแน่
1: ครับจิ๋วด้วย
0: จิ๋วด้วยนะฮะแล้วก็จุ๋มโอ้จอจานหมด
1: จอจานหมด
0: พ่อแม่มีทั้งกลุ่มจอจานมั้ยฮะ
1: พ่อแม่ไม่มีครับ
0: เ
1: หรอไม่รู้
0: เ
1: รื่อง
0: เลยมันเริ่มยังไง
2: ไม่ได้ถาม
0: เป็นคนที่6เลยนะ
1: เป็นคนที่6ครับ
0: ก็เกิดในกรุงเทพนี่แหละนะ
1: ในกรุงเทพครับ
0: แล้วอาศัยอยู่ฝั่งธนหรือฝั่งกรุงเทพ
1: อยู่ฝั่งกรุงเทพครับ
0: อ๋อฝั่งกรุงเทพ
1: ครับ
0: ตอนนั้นอยู่ตรงไหนนะอยู่แถวไหนฮะ
1: อยู่ซอยทองหล่อครับ
0: โอ้เลิศโอ้ซอยคนรวยด้วยนะตอนนั้นสมัยนั้นมันยังไม
1: ่เป็นยังเป็นทุ่งนาอยู่เลย
0: ยังเป็นทุ่งนาใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: เออนะพอได้ข่าวว่าจริงๆทองหล่อมันไม่ใช่แบบวันนี้เลยนะ
2: เอ๊ะแปลกใจว่าทำไมเขาถึงชื่อทองหล่อ
0: ก็ไม่รู้
2: เขาหล่อทองกันหรือเปล่า
0: ทำไมไม่ชื่อหล่อทอง
1: ก็ตั้งชื่อมานานแล้วตรงนี้อยู่ก็ต้องรออยู่ครับ
0: แล้วเรียนหนังสือตั้งแต่เด็กที่นั่นเลยใช่ไหมแถวนั้นไหม
1: เรียนแอสซัมชันครับ
0: อ๋อมาเรียนที่แอสซัมชัน
1: เรียนที่แอสซัมชัน
0: ไอ้ที่บางรักเนี่ย
1: ที่บางรักครับ
0: โอ้เริ่มแต่ประถมที่นี่เลยใช่ไหม
1: ประถมหนึ่งเลยใช
0: ่ประถมหนึ่งแล้วก็ต่อไปเรื่อยเลยใช่ไหม
1: จนถึงม.5
0: โอ้ที่โรงเรียนเดียวเลยเลยนะ
1: ม.2เหมือนกันนี
0: ่ใช่ใช่รุ่นเดียวกันนี่แหละ
1: ม.2
0: แต่จริงๆไอ้อาสัมมันจะมีไอ้เดี๋ยวนี้มันแยกออกไปเป็นปฐมอะไรต่างๆ
1: แยกเป็นปฐมอยู่ที่เซนหลุย
0: อยู่เซนหลุยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อสมัยก่อนมันอยู่ด้วยกันใช่ไหม
1: แต่ก่อนอยู่ด้วยกันครับแต่แยกตอนผมเรียนอยู่ชั้นน่าจะป.3ก็ย้ายไปอยู่ที่เซนหลุย
0: ย้ายไปอยู่เซนหลุยแล้ว
1: ครับ
0: เออ
1: แล้วพอจบตรงนั้นป.4ป.5จะกลับมาเรียนที่โรงเรียนใหญ่เหมือนเดิมครับ
0: แล้วตอนอยู่อัสสัมนี่ได้เตะอะไรจตุรมิตรอะไรก็ไม่
1: ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นบอล
0: ครับพวกกีฬาไม่ได้เล่น
1: ครับไม่ได้เล่นครับอยู่กองเชียร์ครับ
0: เอาอยู่กองเชียร์แต่เขาก็มีอยู่แล้วใช่ไหมสมัยนั้นเนี่ยจตุรมิตร
1: ครับใช่ครับ
0: ไอ้ตอนที่เรียนอัสสัมเนี่ยมันน่าจะรุ่นเดียวกันกับใครบ้างฮะที
1: ่รุ่นเดียวกับท่านพิสุทธิ์ที่เคยมาออกรายการพิสุทธิ์เลิศวิไล
0: พี่ผีเนี่ยอยู่จบเภสัชนะ
1: ดร.พิสุทธิ์ดร.อภิศักดิ์
0: อภิษากยาวนี่ก็มาออกรายการเราไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็เป็นอดีตนะคนทำงานอยู่ที่โอกาดาซ่าเลยนะ
1: บุญเลิศอีกคนบุญเลิศเลิศวิไล
0: บุญเลิศเลิศวิไล
1: เหมือนกัน
0: อ๋อ
1: ครับ
0: บุญเลิศนี่ก็รุ่นเดียวกันกับดร.พิสุทธิ์นี่แหละใช่ไหม
1: ใช่ครับเรียนด้วยกันมาแต่เด็ก
0: เรียนด้วยกันเลยนะ
1: ครับ
0: เออ
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ๋ออ
0: ันนั้นคือชุดที่เรียนอัดสัมด้วยกันถูกไหม
1: ครับ
0: คนจะสับสนนิดหนึ่งเพราะมันมีอัดสัมชลบุรีอันหนึ่ง
1: อ๋อมันเปลี่ยนสามหลายแห่ง
0: หลายฮะ
1: มีธนบุรี
0: อ
1: ัสสัมศรีราชา
0: เพราะถ้าพูดชื่ออัสสัมเฉยๆนี่คน
1: ถ้าอัสสัมเฉยๆหมายถึงอัสสัมบางรัก
0: โอ้ครับครับ
1: ครับ
0: ถ้าอัสสัมบอกอัสสัมชลบุรีก็คืออัสสัมศรีราชาต้องบอกศรีราชา
1: ใช่ไหมใช่ครับ
0: อ๋อโอเคครับตอนนั้นก็เรียนมาทางสายวิทย์หรือสายศิลป์อะไรนี
1: ่สายศิลป์ครับ
0: เออทำไมถึงชอบสายศิลป์
1: ทำไมถึงเรียนสายศิลป์จริงๆที่อัสสัมมันคือตอนที่ผมเรียนชั้นม.3จะขึ้นม
0: .4 5
1: เน
0: ี่ย
1: เขาจะบอกว่าถ้าคะแนนไม่ถึงเนี่ยมันจะไม่มีสิทธิ์เรียนวิทย
0: ์อ๋อเลยอย่างนั้นเลยฮะ
1: ใช่ครับแล้วก็ยังมีพวกหนึ่งที่เป็นพวกผมเนี่ยเป็นพวกต่อต้านสังคมเราก็จะบอกว่าคะแนนถึงอ่ะแต่จะเรียนศิลป์
0: แสดงให้ดูด้วย
1: ให้ดูด้วย
0: จริงๆคะแนนถึง
1: จริงๆคะแนนถึง
0: เราไม่เลือกที่จะเรียนสายวิทย์
1: ใช่ครับแต่เรียนศิลป
0: ์เรียนศิลป์อะไรศิลป์ภาษาศิลป์คำนวณ
1: ศิลป์คำนวณครับ
0: ศิลป์คำนวณ
1: ศิลป์คำนวณเพราะว่าที่อัสสัมชัญเนี่ยมันจะมีแผนกฝรั่งเศสฝรั่งเศสนี่เขาเรียนมาตั้งแต่ป.1แล้วถ้าเราไป
0: แข่งกับเขาตายเลย
1: ตอนนั้นกับเขาที่เรียนมาตั้งแต่ป.1ไม่มีทาง
0: สู้ได้เลย
1: เออก็เลยแบบเอาล่ะ
0: คำนวณ
1: แ
0: ต่คำนวณดีกว่า
1: ทั้งที่คำนวณก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรแต่ว่าเอาคำนวณดีกว่า
0: ความจริงถ้าคนเรียนคำนวณได้เรียนสายวิทย์ดีกว่านะจริงแล้ว
1: เออครับน่าจะเป็นอย่างนั้น
0: ใช่ไหมฮะ
1: เดิมจริงผมอยากเป็นหมอนะผมอยากเรียนสายวิทย์มากเลยใช่ผมไปล้มเลิกความตั้งใจตอนที่ผมไป

0: พี่ชายผมผ่ากบ
1: พี่ชายเป็นอ๋อไม่ได้เป็นหมอ
0: พี่ที่เป็นญาติกันนะครับ
2: เ
0: ป็นไม่ได้พี่แท้ๆเขาผ่ากบแล้วผมถามว่า
2: เฮ้ยค
0: นที่เรียนหมอเนี่ยมันต้องผ่าอย่างนี้ทุกคนป่ะเขาบอกใช่ต้องผ่าทุกคน
2: เออ
0: เออไม่เอาดีกว่าดูแล้วไม่เอา
2: เออ
0: ครับผมว่าผมทำไม่ได้
2: เออเปลี่ยนใจ
0: เปลี่ยนใจเลย
2: คิดว่าจะเข้าอะไรตอนนั้นตอนจะเรียนอะไรตอนนั้น
0: ตอนนั้นก็พอเห็นหันนี้ไปทางสายศิลป์แล้วก
2: ็
0: มองที่รัฐศาสตร์ก่อนนะตอนนั้นจริงผมมองนิเทศก่อน
2: นิเทศ
0: ศาสตร์เพราะเหตุว่านิเทศจะคะแนนน้อยที่สุดเวลาที่
2: เวลาจะสอบเอนทรานซ์
0: ใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: แล้วก็รองลงมาก็จะเป็นนิตินะนิติก็ได้กฎหมายก็น่าเรียนแล้วก็รัฐศาสตร์โอ้โหคะแนนสูงสุดเลย
2: คะแนนเยอะ
0: ใช่แต่เวลาที่เราเลือกเราต้องเลือกไอ้สูงสุดไว้ก่อนใช่ไหมครับก็เลือก
2: หกอันดับนี้เลือกอันดับแรกเลย
0: เลือกรัฐศาสตร์ก่อนเลยแล้วก็นิติแล้วก็นิเทศ
2: เรียนกับ
0: เรียนกับทางกันครับ
2: แต่สุดท้ายก็ติดนิ
0: ต
2: นะ
0: ติดรัฐศาสตร์อันดับแรกเลย
2: ก
0: ็เลยเรียนรัฐศาสตร์
2: ในที่ในครอบครัวมีใครเรียนทางสายนี้ไหม
0: ไม่มีเลยครับ
2: เพราะเหร
0: อมีอ๋อมีพี่ชายคนก่อนผมเรียนรัฐศาสตร์ที่ราม คำแหง
2: คุณพ่อคุณแม่จริงทำอะไรฮะจริงจริง
0: คุณพ่อเป็นศุลกากรครับจริงจริงผมมุ่งหวังที่จะเป็นศุลกากรนะ
2: เออใช่ไหมมันน่าจะตามส่วนใหญ่น่าจะตาม
0: อยากเป็นเหมือนพ่อมากเลยแล้วก็ไปถามทางศุลกากรเขาบอกว่าจะไปเรียนที่ศุลการักษ
2: ์ศุลการักษ์
0: แล้วผู้ใหญ่ที่ศุลกากรบอกว่าอย่าไปเรียนศุลกาลักษณ์แล้วขึ้นมาเลยเพราะมันจะขึ้นยาก
2: มันจะไม่ค่อยขึ้นมันเหมือนจะ
0: ใช
2: ่
0: ให้จบปริญญาตรี
2: ประ
0: กอบแล้วมา
2: เข้า
0: ดีกว่าฮะใช่ครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจบปริญญาตรีแล้วจะเข้าศุลกากรแต่พอตอนจบเนี่ยเขาไม่เปิดรับสมัครเลยอด
2: ก็เลยเอาละในรัฐศาสตร์ก็ดีใจแล้วนะ
0: ด
2: ี
0: กว่ารัฐศาสตร์เราก็ต้องปลัดอำเภอสอบก่อนเลยสอบปลัดอำเภอ
2: เอกอะไรตอนเรียนรัฐศาสตร
0: ์การปกครองนะครับก็เลยต้อง
2: ตั้งใจว่าจะเป็น
1: ปลัดอำเภอ
0: ค่ะน่าจะเป็นปลัดอำเภอ
1: ปลัดอำเภอ
0: ผู้ว่าเป็นอะไรอย่างนั้นเลยมองสายนั้นไว้ก่อน
2: พ่อแม่ก็มองว่านี่แหละเป็นเจ้าคนในคนละทีเ
1: ข้าทาง
0: ครับครับจริงๆกะรอด้วยครับรอว่าเดี๋ยวตุลาการกรเขาเปิดเขาก็ไม่เปิดสักทีไงจนกระทั่งผมไปสอบประหลัดจนเรียบได
2: ้อยากตามพ่อไปอยู่ในเส้นทางนั้นเนี่ย
0: ใช่ครับจริงๆอยากตามพ่อไปทางเส้นทางนั้น
2: แล้วจริงๆแล้วไอ้เขาเรียกอะไรนะคนที่เรียนรัฐศาสตร์เนี่ยถึงเวลาจบมันจริงๆเนี่ยมันไปเส้นสายปกครองสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้คุณใหญ
1: ่ก็ไม่เยอะ
0: มันก็ไม่เยอะนะ
2: ไม่เยอะเลยฮะ
0: ค่ะไม่เยอะนะครับ
2: จริงๆมันไปทำได้หลายอย่างเลย
0: ใช่ไหมใช่ครับรัฐศาสตร์ทำได้ทุกอย่าง
2: แล้ว
0: ครับที่เราเห็นเพื่อนๆผมนะเป็นนักธุรกิจใหญ่ก็มีเป็นซีอีโอในองค์กรใหญ่เป็นอะไรล่ะทางสายการบินไทยก็เยอะนะครับ อะไรอย่างเงี้ยครับ
2: เพราะฉะนั้นดูชื่อรัฐศาสตร์การปกครองแต่จริงๆถึงเวลาจบมาจะทำอะไรก็ได
0: ้ทำได้หลายอย่างมากครับ
2: ตอนที่อยู่จุฬาอยู่รัฐศาสตร์นี่ทำกิจกรรมอะไรมาตอนนั้น
0: ก็ไปส่วนใหญ่เล่นดนตรีให้คณะครับ
2: แต่ไม่ได้เล่นซีแบนใช
0: ่
2: ไหม
0: ไม่ครับที่คณะรัฐศาสตร์เขาจะมีวงของคณะเวลาเล่นเวลามีงานเราใช้ชื่อว่าวงรอสอจ
2: รัฐศาสตร์
0: แล้วก็สอสอสลาแล้วก็จอจาน
2: โอ้
0: แต่ใครถามเราบอกว่าวงเราไม่ใช่รัฐศาสตร์จุฬาร อสอจย่อมาจากรองศาสตราจารย์แปลกดีนะ
2: แปลกดี
1: คิดเอง
0: ครับแต่ก็ได้เล่นกับวง
2: โอ้เล่นกับวงนี้เลย
0: วงนี
2: ้ตั้งแต่เริ่มเข้ารัฐศาสตร์เลย
0: ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปีหนึ่งมาเลยเขาชวนมาบอกว่าเห็นได้ข่าวว่าเล่นดนตรีได
2: ้แสดงว่าเราร้องเล่นดนตรีมาก่อนหน้าตั้งแต่ที่อัสสัมชัญแล้วใช่ไหม
0: เล่นมาก่อนหน้าครับก่อนมาหน้า
2: ที่อัสสัมชัญเล่นอะไรตอนนั้น
0: เล่นเบสมาก่อนตอนแรกคือที่บ้านผมเนี่ยเป็นมันเต็มไปด้วยเครื่องดนตรีครับ
2: อ้าวเหรอ
0: เพราะว่าพี่ชายคนโตเนี่ยเป็นมือเบสก็เล่นมาหลายวงแล้วหลังอยู่วงโปรเฟชชั่นแนลก็จะมีพี่อะไรนะพี่แดงฉันธนาร้องพี่แดงพี
2: ่กิตติยาพันธ์เนี่ยนะไอ้ฉันธนาก
0: ิตติยาพันธ
2: ์ไอ้กิตติยาพันธ์เนี่ยนะ
0: มีพี่แดงมีพี่โอ้หลายคนกองทองทัศนพันธ์ร้องกับวงโปรเฟชชั่นแนลแล้วต่อมาพี่ผมย้ายไปอยู่วงนิวบรัดแล้วก็นิวบรัดเนี่ยเขาไปเล่นที่ยุโรปแล้วแกก็ไม่กลับมาเลย
2: ทุกวันนี้ยุโรป
0: ท
2: ุ
0: กวันนี้เสียไปแล
2: ้
0: วแต่ว่าเพิ่งเสียไม่นานนี้เองแต่ว่าอยู่ที่สเปนมาตลอดคืออยู่ที่ยุโรปตลอดเลยพี่คนที่สองนี่ไม่ได้เล่นดนตรีแต่อีกคนหนึ่งก็เล่นดนตรีก็อยู่วงแบปติกอาจจะไม่ดังมากนักต่อมาเป็นวงอีเซนอีเซนนี่พอได้ยินป่ะ
2: อีเซนนี่ได้ยินชื่ออยู่แล้ว
0: ครับเพราะนั้นสองคนเล่นเบสก็จะมีเบส

0: อยู่ที่บ้าน
1: มันก็เลยส่งผล
0: ให้เราดูว่าลองหัดเล่นดูบ้างอะไรบ้างนิดนึงจับบ้างอะไรบ้างแล้วก็แต่สมัยก่อนเขาไม่มีการสอนกันนะเขาบอกว่าไปหัดเล่นเองเราก็หัดเล่นเองแล้วก็มันก็เวลาพี่ชายป่วยก็จะบอกว่าช่วยไปแทนหน่อย
1: อ้าวเหรอ
0: เราก็เลยบอกคราวนี้เราต้องตั้งใจแล้วต้องตั้งใจหัดอะไรให้มันเต็มที่หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปแทนพี
1: ่แล้วไปเล่นกับวงเขาได้เลย
0: ไปเล่นกับแทนพี่เขาไปอาศัยไปดูเขาบ่อยๆแล้วก็ดูเขาเล่นเพลงอะไรบ้างเล่นบ้างอะไรบ้างก็แล้วเขาป่วยก็ไปแทนเขาบางพี่คนโตบางพี่คนรองบ้างครับเนี่ยฮะ
1: นี่
0: แต่ไปมา
1: ก็เรียนแล้วนะ
0: เลย
1: ก็ไปเป็นนักเรียนแล้ว
0: แต่เป็นนักเรียน
1: โอ้
0: จนกระทั่งพอแก่งกล้าขึ้นหน่อยก็มีคนมาชวนให้ไปเล่นตรงนู้นตรงนี้ก็อยู่ตามเล้าเป็นส่วนใหญ่ครับแถวสุขุมวิทบ้างแถวพัดพงก็เล่นอยู่หลายแห่ง
1: อ
0: ันนั้นเล่นตั้งแต่ยังไม่มีบัตรประชาชนเลย
1: โอ้
0: เล่นมาเรื่อยตรงนั้นแล้วก็ตีกลองบ้างกลองก็มีอยู่ที่บ้านพี่เขาชอบมาซ้อมกันที่บ้านผมบ้านผมมีพื้นที่
1: อ่
0: ะเขาก็เลยมาซ้อมมาที่บ้านเยอะมีหลายคน พี่ดังๆตอนนี้อย่างเช่นพี่แต๋มชลัดเฟื่องอารมณ์เนี่ยมาซ้อมที่บ้านผม
1: อ๋อไปเช่าที่บ้านนะ
0: ใช่ใช
2: ่เพื่อนพี่เต๋มเอง
0: ก็เลยมีเครื่องดนตรีอยู่เยอะ
2: แต่มาสัมภาษณ์แล้ว
0: ก็เล่นในหนุนบ้างเล่นในนี้บ้างเป็นเรื่องมันมีเยอะก็เล่นไปทั่ว
1: โอ้นี่แสดงว่าโชคดีจริงๆนะเพราะว่าพี่เล่นดนตรี
0: ใช่แล้วเขาไปซ้อมที่บ้านด้วยเครื่องดนตรีทุกชิ้นมันมีอยู่ที่บ้านใช่ครับกีตาร์ก็มีคีย์บอร์ดก็มี
1: สิ่งแวดล้อมมันเอื้อให้เรามาทางเส้นทางนี
0: ้
1: โอ้ทุกคนเล่นดนตรีหมดแต่ไม่มีใครเป็นนักร้องเลย
0: ไม่มีครับ
1: เออแปลกดีนะ
0: ก็เล่นส่วนมากเล่นด้วยร้องด้วย
1: ออกก็ร้องไป
0: กับไปแต่ไม่ขึ้นมาร้องเป็นนักร้อง
1: ไม่เป็นนักร้องเดี่ยว
0: ไม่เอา
1: คร
0: ับ โอ้เป็นอย่างนั้นมากกว่า
1: แล้วพอมาอยู่ที่รัชดานี่ก็เลยเล่นดนตรีเลยทีนี้เล่น
0: กับเขาก็เรียกมาเล่นก็มาช่วยเล่นหน่อยช่วยกันเล่นก็เล่นครับ
1: แล้วมีออกไปเล่นเป็นอาชีพบ้างไหม
0: เล่นอาชีพก็หลังจากก็เล่นลาวมาตลอดนะเป็นอาชีพมาเลยนะครับ
1: คือพูดง่ายๆได้เงิน
0: เด็กๆได้พอเด็กๆนี่พอเริ่มเล่นได้พ่อแม่ก็บอกว่าเออดีแล้วได้เงินแล้วไม่ต้องรับเงินจากพ่อแม่แล
1: ้
0: ว
1: อ๋ออย่างนั้นเลยนะ
0: อย่างนั้นเลยผมก็โอเคไม่เป็นไรก็มีได้มีเงินเดือนนะ
1: พอจำได้ไหมตอนนั้นสมัยนั้นเล่นดนตรีนี่ค่าเขาเรียกอะไรนะรายได้สักเดือนละเท่าไหร่
0: รายได้เยอะครับเดือนนึงที่เล่นอยู่ประมาณหมื่นนึงครับ
1: โอ้สมัยนั้นเหรอ
0: ครับประมาณหมื่น
1: หมื่นนึงเยอะนะ
0: 7,000 อย่างน้อย 7,000 อย่างน้อย
1: เมื่อสัก50ปีที่แล้วเนี่ยนะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวนี้ก็ยังเท่านั้นอยู่ครับ
1: อ๋อจริง
0: ๆอันนี้คือความแย่ของการดนตรีจริงเพราะว่าตอนนั้นได้เล่นผมแล้วก็มีเพื่อนคุณเล็กสมชายมาเชิญชวนผมไปเล่นที่บาลากูดัสอันนั้นเริ่มเปิดบาลากูดัสนี่คืออยู่ตอนปี2ได้แล้วปี2ปี3ก็ไปเล่นเพราะว่าดูดีด้วยเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นผมเล่นที่แมนดารินที่ครัวหลวง
2: แมนดาริน
0: แมนดารินที่ครัวหลวง
1: ที่เล้า
0: ที่เล้าจังครัวหลวง
1: ครัวหลวงนี่ผมจะไปนั่งฟังมาก่อน
0: แล้วก็เนี่ยเล็กเดียวสมชายนี่เขาไปหาที่ครัวหลวงเอ๊ะมาเล่นมาลาคูดัสอ่ะไปเล่นก็เลยไปเล่นตอนนั้นจริงๆตอนนั้นผมไม่รู้ไปเล่นเนี่ยก็ไปลองเล่นกับเขาก่อนลองเล่นดูแล้วปรากฏว่าโอ้ยนี่เขาเอามือเบสมาหลายคนนะ
1: แล้วประกบกันเนี้ยนะ
0: ไม่แบบเขาว่ามาลองหลายคนว่าจะเอาใครแต่พี่เต๋อเนี่ยพี่เต๋อเลวัตพุทธินันท์เนี่ยพี่เต๋อได้เป็นคนนั่งดูแล้วก็บอกว่าเอาคนเนี้ยเป็นคนชี้บอกว่าเอาคนเนี้ย
2: กรรมการผู้ตัดสิน
0: ก็เลยโอเคครับได้พี่เต๋อสนับสนุนตอนนั้นครับ
1: ก็เลยได้วง
0: พอพี่เต๋อเล่นวงโอเลนเตอร์ฟังที่เล่น
1: โอเลนเตอร์ฟัง
0: ใช่บาลากูดัสเล่นสลับกันครับ
1: ตอนนั้น
0: ก็เลยเล่นตั้งแต่ตรงนั้น
2: มา
0: เรื่อยเลยคราวนี้เป็นคราวนี้เริ่มอาชีพหนักหน่อยครับ
2: บาลากูดัสก็ดัง
1: แต่ก็ยังเรียนหนังสืออยู่ด้วย
0: ยังเรียนอยู่ด้วยครับ
1: ซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรเพราะเล่น
0: เพราะว่าใกล้ด้วยไปซ้อมง่าย
1: ตรงแมนดารินแค่นี้เอง
0: ใช่เรียนจบเรียนจบปุ๊บวันนี้เรียนมีถึงแค่เวลานี้ก็นัดเพื่อนซ้อมเวลาต่อกันก็เพียงแต่เดินไปก็ยังได
2: ้เดินได้เลยใช่
0: ที
2: ่
0: เ
2: ร
0: ามันเทียนใกล้ครับ
1: ใกล้มาก
2: ใกล้มาก
0: ใกล้มาก
1: จุดนั้นก็ตกลงก็คือเล่นต่อไปเรื่อยจนกระทั่งเรียนจบ
0: ภ
1: าษา
0: เรียนจบ
1: พอจบปั๊บทำอะไรทีนี้จบ
0: ปั๊บก็รอเพราะว่าได้ระดับดําเนินเขาบอกว่าได้แล้ว
1: จะได้สุรากากรไม่เหรอจริงๆอ่ะ
0: ใช่ก็รออยู่เขาก็ไม่เปิดสักทีจนกระทั่งได้ข่าวว่าที่เราไปสอบระดับดําเนินไว้ได้แต่รอเขาเรียกเขายังไม่เรียก
1: ไปเข้าบัญชีเรียบร้อย
0: เข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วเขารอเขาเรียกก็รออยู่พอดีก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าระหว่างรอว่างๆเรียนต่อดีกว่า
1: ต่อปริญญาโท
0: ก็เลยต่อปริญญาโทที่
1: ราชศาสตร์ที่ราชศาสตร์ต่อ
0: ครับทีนี้ตอนทำวิทยานิพนธ์มันต้องหาข้อมูลตามเหล่าทัพผมทำวิทยานิพนธ์เรื่องเพลงปลุกใจกับสังคมไทยกับการเมืองไทย
1: นี่สันติลุ่มเพเนี่ยนะ
0: ผูกใจกับสถาบันเมืองไทยสังเกตนะครับว่า

0: เมืองไทยเราเนี่ยเวลาที่จะมีอะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีเพลงมา
1: เออใช่
0: เออสังเกตม
1: าใช
0: ่มาจนทั้งผมถ้าความมีญาณทุกคนเสร็จไปแล้วมายุคลุงตู่ตอนแต่ยุคลุงจอมพลปอนี่ชัดนะจอมพลปอนี่มีเพลงมาตลอดผมมาถึงยุคลุงตู่เห็นไหมก็มีเพลงเห็นนะเราจะเป็นสะพานข้ามอะไรแล้วประเสริฐเห็นไหมครับว่าทุกกิจกรรมของเมืองไทยส่วนมากจะมีเพลงตลอด
1: เ
0: ออคนไทยเนี่ยติดเพลง
1: จริงเลยนะมองไปมองมา
0: แล้วแหละครับ
1: ถ้าปฏิวัติว่าอะไรต้องเปิดเพลงเลยเป็นอันเรียบร้อย
0: ใช่ครับอันนี้ก็เลยระหว่างที่ทำวิจัยผลต้องไปเอาเพลงจากทางเหล่าทัพด้วยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศไปที่กองทัพเรือก็ไม่รู้จักเลยว่าดุริยางค์มันอยู่ตรงไหนก็เข้าไปตรงพระราชวังเดิม
1: อยู่ตรงเป็นริมน้ำเนี่ย
0: ที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพเรือ
1: ครับ
0: ก็เห็นปิดประกาศปิดประกาศว่ารับรัฐศาสตร์
1: รับรัฐศาสตร
0: ์1คน
1: ระบุอย่างนั้นเลยด้วยฮะ
0: 1ตำแหน่ง
1: โอ
0: ้เออก็เลยเออไปซื้อไปสมัครก็ได้ซื้อที่ไหนก็ซื้อกำลังพลอ๋ออยู่ตรงนี้เองอ่ะเดินไปซื
1: ้อ
0: ก็เลยไปสอบ
1: เพื่อนมีใครไปด้วยมั้ย
0: ไม่มีครับเพราะผมจะไปไม่ได้ไปกับเพื่อนผมไปคนเดียวไปทำครับหาข้อมูลกับวิทยานิพนธ
1: ์
0: ก็เลยไปรับไปสมัครแต่ก็ไปสอบสอบเสร็จได้ได้เสร็จทีนี้เริ่มหนักใจเพราะว่า
1: เพราะเรายังไม่จบเลยเน
0: ี่ยยังไม่จบปริญญาโทแต่มันจบปริญญาตรีแล้วเพราะว่าเด็กวุฒิที่ไปสอบนี่คือปริญญาตรีส
1: อ
0: บก็เรียบร้อยก็เลยว่าเอ๊ะทางปลัดอำเภอก็เรียกตัวเหมือนกันทางนี้ก็สอบได
1: ้เขาจะให้ไปอำเภอไหนอ่ะ
0: โอ้โหเขาบอกตอนนั้นยังเล่นดนตรีอยู
1: ่
0: ผมก็พยายามใช้เส้นนะไปดูว่าถ้าผมลงอันแรกเนี่ยใกล้ที่สุดได้แค่ไหนบอกนครสวรรค์โอ้โหไม่เบาเหมือนกันนครสวรรค์วิ่งกลับกรุงเทพมาเล่นดนตรีถ้าจะยากมากเลยก็เลยแบบคิดหนักแล้วพอดีได้ของทัพเรือ
1: เขารับแล้ว
0: เขารับแล้วแล้วเขารับตำแหน่งเดียวใช่ไหมฮะ
1: เราก็เลือก
0: สอบไป200กว่าคน
1: เลือกได้เดียวโอ้โห
0: ก็ทางไปถามคุณอาผมนะผมคุณอาประเทืองกีรติบุตร
1: รัฐมนตรีรัฐมนตรี
0: กระทรวงการมหาดไทย
1: เกี่ยวกับ
2: ที่
1: ค
2: ุณ
1: รัฐมนตรีมหาดไทย
0: เขาท่านบอกว่าอันนี้สอบเป็นหมื่นเขารับ 2,000 อันนั้นน่ะสอบ200จริงแต่เขารับคนเดียว
1: เอ
0: าวันนี้ดีกว่าก็เลยไปเข้าเป็นทหารเรือ
1: คร
0: ับโอ้ก็ไปเข้าทหารเรือผมมีอย่างนึงที่ผมอยากจะบอกต่อคือแต่ก่อนเราเรียนรด
1: ใช่รด
0: เนี่ยเราเรียนปี3เพื่อจบปี3
1: ถูกต้อง
0: เพื่อหนีทหารถูกไหมครับ
1: เขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะก็จะบอกว่าหนีก็ไม่ได้แต่เรียนแล้ว
0: ไม่ต้องเกณฑ์
1: ไม่ต้องเกณฑ์เลยดีกว่าใช่ไหมครับใช่ไหมจะได้สอดอ43
0: ใช่ไหม
1: สอดอ43ใช่43
0: เลยเป็น43
1: แต่ถ้าตัดสินใจต่ออีก2ปีก็จะเป็นว่าที่
0: แต่ใครไม่เคยนึกถึงมาเลยว่าประโยชน์มันมีตรงที่ถ้าคุณเข้าทหารอย่างผมไปเข้ากองทัพเรือปุ๊บ
1: ไม่ต้องเรียน
0: เข้ากองทัพเรือวันแรกผมไม่ต้องฝึกอะไรทั้งสิ้นวันรุ่งขึ้นผมติดยศเลย
1: ตามเพราะรอดอนี่ใช่ไหม
0: เพราะรอดอเพราะจบรอดอปี3มาแล้ว
1: แสดงว่าเราก็เรียนรอดอตอนอยู่จุฬาก็เรียนรอดอ
0: เรียนรอดอปี3เพราะปีหนึ่งปีสองนี่เรียนสี่
1: เราน่าจะไปฝึกเขาชนไก่พร้อมกันนี่แหละ
0: ใช่
1: ไป
0: ฝึกเขาชนไก่พร้อมกันใช่ครับ
1: ตอนนั้นรุ่นนั้นมีหมอตายอยู่ด้วย
0: ใช่ข้ามเขาชนไก่โอ้โห
1: ชุดเดียวกันอยู่แล้วฝึกพร้อมกัน
0: ฝึกพร้อมกันใช่ครับที่เขาชนไก
1: ่ตกลงได้ประโยชน์ก็คือได้ยศ
0: ประโยชน
1: ์ขั้นต่ำหมดเลย
0: คนอาจจะไม่เคยเห็นเพราะว่าหลายคนไม่ได้เข้ามาเป็นทหารใช่ไหมฮะแต่พอเข้ามาเนี่ยปุ๊บคุณจะรู้สึกว่าอ๋อเข้ามารุ่นเดียวกันทั้งหมดเนี่ยเป็นร้อยคนเนี่ยเราติดยศก่อนใครเพื่อนเลยเพราะเราติดวันรุ่งขึ้นเลย
1: เพราะว่ารอด
0: อเพราะว่าจบรอดอปีสามมาแล้ว
1: เป็นว่าที่มาก่อนใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับติดยศได้เลย
1: ติดยศได้เลย
0: นี่เป็นประโยชน์อีกอย่างที่ฝากต่อฝากบอกต่อฝากบอก
2: แล้วไปจัดรายการเพลงตอนไหน
0: พอเข้าไปกองทัพเรือวันแรกเลยเขาก็ให้ผมไปลองจัดรายการเพราะว่าที่กรมเข้าไปอยู่ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ที่กรมกิจการพลเรือนเนี่ยเขาก็จะมีวิธีคุมวิทยุอยู่ด้วยนะครับเขาก็เลยบอกไปให้ผมไปจัดรายการวันแรกเลย
1: มันคือสทรไหม
0: สทรครับแต่สองกรมนี่คือจะเป็นรายการของกองทัพเรือ
2: ไม่ใช่ทุกเรื่อง
1: ฮะ
0: ใช่ประมาณนั้นนะครับก็เลยลองไปจัดรายการดูบอกว่าเจ้านายชอบเจ้านายบอกว่าดีมากเลยอ่ะจัดต่อไปตั้งแต่วันนั้นแหละครับจัดมันไม่ได้หยุดเลย
1: ปีไหนเนี่ย2526
0: ประมาณ26
1: โอ้
0: ครับ
1: เท่าไหร่เนี่ย43ปี
0: จัดมาเรื่อยครับตั้งแต่บัดนั้
1: น
2: จัดรายการเพลง
0: รายการไม่ครับเป็นรายการของกองทัพเรือชื่อรายการร่วมเครือนาวี
1: ไอ้ทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะ
0: ยัง
1: ได้ยิน
0: ร่วมเครือนาวี
1: เนี่ยผมเปิดขึ้น106เนี่ยนะก็ยังมีร่วมเครือนาวีอยู
0: ่ใช่ๆ
1: คือ106นี่มันขึ้นเกิดกองทัพเรือนี่
0: ใช่ครับ
2: เป็นยังไงบ้างมี

0: 13
1: 106มีสัมภาษณ์มีอะไรยังไง
0: มีเพลงมีสัมภาษณ์
2: ครับส่วนใหญ่จะเป็นความสื่อสาร
0: ปกติผมจะเป็นคนสัมภาษณ์เขานะวันนี้วันนี้กรรมตามสนองไม่เป็นประตูสัมภาษณ์ครับผม
2: แต่เริ่มต้นก็คืออยู่ในทัพเรือแต่อยู่ในกองเสกการพลเรือนถูกไหม
0: ใช่ครับแล้วก็จัดรายการวิทยุของกองทัพเรือมาตลอด
2: ซ
0: ึ่
2: งถือเป็นงานด้วย
0: เป็นงาน
2: แล้วก็ถือเป็นอาชีพด้วย
0: ทีนี้พอจัดมาเป็นสักพักหนึ่งสักปี2ปีเริ่มรู้สึกแก่กล้าขึ้นเออเราไปจัดรายการเพลงบ้างดีกว่าก็มีเพื่อนรุ่นน้องรัฐศาสตร์เขาทำรายการเพลงอยู
2: ่
0: เขาชวนผมไปจับผมก็อ่ะไปเริ่มไปจับตรงนั้น
1: ชื่อรายการว่า
0: ชื่อรายการ Post Meridian PM นะครับมันมาจากคำว่า PM คือมันรายการมันจะอยู่หลังเที่ยงไปเรื่อยจนถึงเที่ยงคืนก็เป็นรายการ PM Post Meridian
2: Post Meridian ก็คือหลัง
0: เที่ยง
2: เวลาเนี
0: ่
2: ย
0: AM PM มันเป็น PM กำลังเที่ยง
1: อ
0: ย
1: ู่
0: ที่คลื่นเนี่ยครับ95
1: คือลูกปัจจุบันนี่ก็คือลูกทุ่งมหานคร
2: ปัจจุบันคือลูกทุ่งมหานครอ
0: ยู่95ได้นานมากครับอยู่เพราะว่าอยู่ตอนแรกอยู่ที่ราชดำริ
1: ใช่
0: ครับที่สถานีอยู่ตรงนั้นแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่เนี่ยเป็นตึกแรกขั้นแรกเลยก็มาอยู่95สักพักหนึ่งก็ย้ายไป99
2: ใช่ก็ตอนนี้ก็เป็นแอคทีฟเรดิโอไปแล้วเป็นคือกีฬาไปแล
0: ้
2: ว
0: ใช่ก็เลยสำคัญในที่จัดมาแรก
1: ก็คือจัดเพลง
0: แจ๊สฮะ
1: แจ๊ส
0: เพลงแ
1: จ๊สทุกวันเป็นเพลงแจ๊สตลอดเหรอ
2: ที่จ
0: ั
2: ดมันต้องมีแผ่นนี
0: ่แผ่นครับ
2: เราต้องเตรียมแผ่นเองไหม
0: เตรียมครับเพราะว่าที่สถานีเขาจะเตรียมตู้ไว้ให้
2: ไว้ให้เพลงอย่างเดียว
0: ไว้เราไว้ใส่แผ่น
2: ไว้ใส่แผ
0: ่
2: น
0: ตอนแรกเราได้แผ่นมากระเป๋าใหญ่มากเลยก็แบบเริ่มแบกมาไม่นานนะครับสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะก็เริ่มย้ายแผ่นขอตู้ครับขอที่ตั้งตู
2: ้
0: ตั้งตู้แล้วก็ตู้มาวางแล้วก็แผ่นมาไว้
1: แล้วเราต้องซื้อแผ่นเอง
2: ลงทุนเอง
0: ของเจ้าของรายการเนี่ยของที่ทำโพสต์เมดิเนียมเขาก็จะหาแผ่นมาให้แล้วก็วาง
2: อย่าค่อยชั่ว
1: ก็ต้อง
0: เรียง ABC ไว้เดี๋ยวเราต้องรู้ว่าเพราะว่าที่เรียง ABC มันจะเรียงตามศิลปินแต่เวลาคนขอเพลงมาบางทีมันไม่บอกศิลปินเราก็ต้องรู้นิดหนึ่งเพราะฉะนั้นก็
1: ต้องเปิดเองใช่ไหมคะไม่มีเจ้าหน้าที่
0: ใช่ครับเปิดเองครับ
1: ดีเจจริงๆอันนี้
0: หมุนแผ่นแผ่นนี้ต้องหมุนแผ่นไปครึ่งแผ่นแล้วเปิดแล้วก็ต้องคิงว่ามันจะอยู่ประมาณ3วินาทีเพราะนั้นคุณต้องพูดเลยไป3วินาทีเพื่อจะหลังจากที่มือกดไปแล้วเนี่ยมันต้องพูดเลยไปอีก3วินาที
2: ทำ
0: เพ
2: ื่อ
0: ให้เพลงมันเข้ามาพอดีใช่ครับ
2: ไม่มีคอนโทรลอะไรให้เราถูก
0: ไหมไม่ดีเลยครับทำคนเดียวเลย
2: โอ้ยถูกไหมสนุกมาก
0: จนกระทั่งต่อมาเปลี่ยนเป็นไอ้ดิส
2: ดิส
0: ง่าย
2: แล้วรู้สึกมันจะมีพูดระหว่างผังช่วงเพลงอีกใช่ไหมบางที
0: แต่ก่อนนั้นไอ้อย่างสปอร์ตก็เป็น8แทร็ก
2: แล้วเราก็เป็นคน
0: สปอร์ตเลยดันแทร็กเข้าไปปุ๊บเลยออกครับ
2: ทุกอย่าง
1: โฆษณา
0: เลยเดียวกันเลย
2: โอ้สุดยอด
0: ตัวนั้นหลังเปลี่ยนไปเป็นคาสเซ็ตไอ้พวกสปอร์ตเปลี่ยนไปเป็นคาสเซ็ตก็ง่ายขึ้นนิดหนึ่งครับก็ดีขึ้นจนมาจนยุคปัจจุบันนี้เป็นอยู่ในไอ้อะไรใน external hard drive แล้วง่ายหน่อยอันนี้ง่ายสุด
2: แต่สมัยนั้นจัดแต่สากลอย่างเดียวเลยไม่ได้จัดเพลงไทย
0: เลยไม่เดียวครับไม่เคยจัดเพลงไทยเลย
1: แต่ว่าเชี่ยวชาญทางด้านสากล
0: ครับจัดสากลมาโดยตลอด
1: เพลงสากล
2: พบกระแสความนิยมหรือว่าตัวคลื่นมันเป็นช่องทางสากลฮะตอนน
0: ี้มันตัวคลื่นมันเป็นสากลแล้วก็เราก็คุ้นเคยกับเพลงสากลมากกว่า
1: ชอบ
0: ว่าพี่ๆที่อยู่ที่บ้านก็เล่นเพลงสากลทั้งนั้นไม่มีใครเล่นเพลงไทยสมัยนั้นยังไม่มาทำเพลงเองอะไรเงี้ยไม่มี
2: คนก็ต้องเป็นอย่างนั้น
1: แล้วเราไม่คิดจะไปเป็นดีเจที่เขาเปิดในดิสโกเทคในอะไรอย่างนั้น
0: โอ้มันจะเหมือนคนละประเภทกัน
1: ไม่เห็นเพลงฝรั่งตลอด
0: ใช่ครับมันจะเป็นอีกแบบดิ
2: ไอ้นั่นชีวิตจะลำบากกว่านี้มันเวลาก็
1: จะดึกมากเลย
0: ใช่ก็จะเป็นยุคดิสโกเทคใช่ไหมครับ
2: แต่เราทำอย่างนี้เรายังเรียนหนังสือทำงานได้ถูกไหมฮะ
0: ยังทำงานได้ก็คือเป็นฐานเรือด้วยก็ยังเล่นดนตรีอยู่ด้วยต้องจัดรายการอีก
1: พี่จะถามว่าดนตรีเนี่ยไปเรียนที่ไหนยังไงถึงได้เล่น
0: ไม่ได้เรียนเลยครับ
2: เล่น
0: เองเลยหัดเล่น
1: เอง
0: สมัยก่อนต้องหัดเล่นเอง
1: มาก
0: สมัยก่อนเราจะเล่นเพลงอะไรเนี่ยเราต้องเอาเพลงมาเปิด
2: แล้วก
0: ็แกะเองใช่แกะตั้งแต่เป็นแผ่นพอถึงตรงไหนที่เราไม่ได้เรายกเข็มมาขยับ
2: ต้องใช้
0: ที่เดิมที่เดิมอย่างเงี้ย
2: ไอ้คู่มือกีตาร์ซองฮิตอะไรพวกนั้นไม่ต้องแกะพวกนั้นไหม
0: ถ้ามันมีอยู่ก็ดีก็ถือว่าช่วยไปครึ่งทาง
2: รู้สึกเขามีอะไรใช่ไหมสมัยก่อนน
0: ะไอ้เอซองฮิต
2: ไอ้เอซองฮิต
0: กีตาร์ใช่ไหมครับเดอะกีตาร์นั่นแหละครับ

0: เดอะกีตาร์เองสมัยก่อนไอ้2ฮิตเนี่ยก็ใช้วิธีแกะเอานะ
1: เขาก็แกะเองเหมือนกันใช่
0: มั้ยเขาก็แกะเองหลายเพลงบางเพลงเขาได้มาจากเมืองนอกเวลาซื้อแผ่นแล้วมันมีเนื้อให้แต่หลายๆเพลงเนี่ยเขาต้องแกะเองเพราะมันคิดในเมืองไทยและไม่มีในแผ่นไม่มีเนื้อให้ก็จะจ้างคนแกะครับ
1: มันถึงได้ขายได้ตรงนี้นะ
0: ใช่มั้ยครับเราก็อาศัยนั้นเป็นพื้นเปิดมาบางทีเอ๊ะดูไม่ใช่ฟังดูแล้วไม่ใช่คำเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: เราก็ต้องเปลี่ยน
0: ใช่ไหมใช่ใช่ครับแต่สมัยนี้ง่ายผมถึงบอกว่ายุคนี้คนที่จะเล่นดนตรีเนี่ยดีมากง่ายมาก
1: ง่ายที่สุดแล้วนะ
0: ง่ายที่สุดแล้วคุณอยากเล่นเพลงอะไรคุณสามารถเปิดแล้วเขาบอกวิธีเล่นใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ว่าจะเล่นยังไง
1: เมื่อก่อนนี้ลำบากมาก
0: เมื่อก่อนลำบากมากเปิดเพลงแกะจากแผ่นลำบากหนักลำบากมากที่สุดเพราะมันต้องขยับเข็มมาลงที่เดิม
1: เ
0: ราไม่ได้ตรงคำนี้เราก็ต้องถอยมาพอต่อมาเป็นคาสเซ็ตอันนี้ง่ายหน่อยนี่เยอะรีวายได้นิดนึงครับครับอย่างนั้นดีครับแต่ต้องหัดเอง
1: หัดเองนะ
0: ครับหัดเองมาโดยตลอดครับ
1: ทีนี้เดี๋ยวพูดถึงทหารเรือต่อนิดนึงว่าแล้วกรมกิจการทหารเรือเนี่ยเราก็อยู่ในเส้นทางนั้นตลอดถูกไหมฮะอ
0: ยู่ในเส้นทางนี้ตลอดก็มีย
1: ศเริ่มต้นที่เป็นแบบไม่ใช่ยศรอดอเนี่ยเป็นอะไรฮะทีนี
0: ้เอ๊ะคือเข้าไปด้วยวุฒิปริญญาตรีก็เป็นเรือตรี
1: โดยอัตโนมัติ
0: เรือตรีก็คือร้อยตรี
1: แต่ต้องเข้าฝึกก่อนไหม
0: ไม่ต้องเลยเพราะว่าเราจบรอดอมาแล้ว
1: อ๋อนับจากรอดอมาบวกเป็นฝึกเสร็จแล้ว
0: ถือว่าถือว่าฝึกเสร็จแล้วถือว่าผ่านการฝึกทหารมาแล้วแต่ถ้าคนอื่นเนี่ยเขาจะต้องไปฝึกอีกเดือน
1: นึงมีประโยชน์มากที่รอดอเนี่ย
0: ผมนึกบอกว่ามันมีประโยชน์ที่คนไม่รู้ไง
1: พี่ติ๋มอาจจะไม่รู้สึกว่ารอดอมาเรียนไงผู้หญิงไม่ต้องเรียนแต่ผู้ชายเนี่ยมันโอ้
2: ต้องเรียน
0: ต้องเรียนมันจะได้ไม่ต้องเกณฑ์นี่คืออะไรเป้าหมายหลักแต่ว่าพอจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะว่าเป็นอาหารเราถึงรู้ว่าอ๋อมันดีด้วยมันดีแบบนี้เองเขาไปวันแรกเลยวันรุ่งขึ้นเขาบอกติดยศเลยโอ้โหตัดเสื้อแทบไม่ทัน
1: ผมเนี่ยเราเคยสัมภาษณ์คนที่ไปเป็นทหารวันนี้แล้วก็ไปอยู่ในสายดูยางสายนี้บอกจะติดยศที่ต้องฝึกก่อน
0: ต้องฝึกก่อนครับ
1: โดยวิธีนะรองผู้หญิง
0: ใน
1: จ
0: ัง
1: ห
0: ว
1: ัดที่เราพูด
0: เดือนเป็นอย่างน้อยนะเป็นอย่างน้อย
1: ต้องฝึกก่อนแต่เราได้เลยถูกไหม
0: ครับ
1: เออนี่สุดยอด
0: ดี
1: ก็คือได้เรือตรี
0: ได้เรือตรีเพราะเออเราพอเรือตรีเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจบปริญญาโทดีก็ขอปรับยศเป็นเรือโทในปีต่อไป
1: ได้อีกเลยด้วย
0: ก็ได้เรือโทปีต่อไปเร็วขึ้นธรรมดาต้องอยู่2ปีเรือตี2ปีแล้วจะเป็นเรือโทอันนี้ก็เลยเร็วขึ้นอีกนิดนึงเป็นเรือโทในปีต่อไปเลยครับแล้วก็พอจบปริญญาโททางโรงเรียนในเรือเขาก็ขอให้ไปช่วยสอนเพราะว่
1: า
0: ถือว่าเป็นถือว่าจบปริญญาโทเป็นอาจารย์ได
1: ้
0: ก็ไปสอนรัฐศาสตร์นี่แหละครับ
1: สอนวิชารัฐศาสตร์เลย
0: รัฐศาสตร์เลยการเมืองการปกครองไทย
1: ตรงที่สุดเลย
0: ตรงที่สุดเลยนี
1: ่ก็แสดงว่า
0: ได้ใช้ความรู้จริงๆเลย
1: ใช้วิชาสายความรู้จริงๆ
0: ใช่ครับวันนี้ได้ใช้ความรู้จริงสอนการเมืองไทย
1: ผมยังงงนิดว่าทำไมทหารต้องเรียนการเมืองไม่งง
0: ตอนนี้ผมก็ไปทำงานอยู่แผนกการเมืองซึ่งมันเป็นแผนกที่ตั้งขึ้นใหม่เขาตั้งขึ้นเพื่อที่จะได้ติดตามการเมืองของเมืองไทยว่ามันเป็นยังไงเพราะการเมืองมันกระทบทหาร
1: เดี๋ยวนะไหนๆนั่นถามว่าทหารเรือนี่ก็มีการมีวิชาการเมืองทหารบกฐานอากาศเขามีเรื่องวิชานี้ไหมการเมืองการปกครอง
0: มีครับต้องเรียนครับต้องเรียนไม่งั้นจะไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันใช่ไหมครับเขาจะร่างรัฐธรรมนูญเอ็มร่างแล้วมันมีผลยังไงแล้วเวลาเขาเสนอกฎหมายมันจะไปยังไงมันถึงจะออกมาเป็นกฎหมายมันจะได้รู้ตรงนั้นด้วยครับ
1: ก็เป็นวิชาพื้นฐานสำหรับนักไอ้คนที่เป็นทหารทุกคนต้อง
0: ใช่ครับจบทหารมาก็จะมีความรู้เรื่องการเมืองอยู่พอสมควร
1: นะ
0: คร
1: ับโอ้ตรงมาก
0: หลายอย่างแล้วก็อย่างหนึ่งที่อันนั้นเป็นจินตนาการก็คือเวลาที่เราเกิดไปยึดบุกไปยึดเขมรสมมุติใช่ไหมครับปุ๊บแล้วถามว่าคุณจะทำไงกับประชาชนเขมรใช่ไหม
1: ใช่
0: คุณต้องใช้
1: แล้ว
0: ต
1: ้
0: องใช
1: ้
0: องค์กรใหม่แล้วต้องใช้ระบบการปกครองใหม่ต้องตั้งอะไรบ้าง
1: ต้องคิดแบบอย่างนั้นเลย
0: ใช่แล้วต้องรู้ว่าเขาปกครองกันแบบไหนมาก่อนถูกไหมฮะที่จะทำให้เราสามารถเจ็บปรับได้ว่าเราจะดูแลประชาชนเขายังไงนะครับ
1: แต่ที่ทหารเรือจริงๆมันแบ่งเป็นสองพักไม่ใช่เหรอพักนาวิน
0: พักเรือเป็นมีพักเหล่าเป็นเหล่าทัพเยอะที่มีพักเหล่านะครับพักก็มีพักหลักคือพักนาวิน
1: พักนาวิน
0: เห็นง่ายเป็นบ่าจะไม่มีสีมันจะเป็นสีดำก็มีขีดยศแล้วก็พื้นเป็นสีดำ
1: นาวินก็คือนาวีนะถูก
0: นาวินนาวินก็คือปากเรือก็คือ คนที่ทำหน้าที่ในเรือที่เป
1: ็
0: น
1: อยู่ในเรือ
0: จนถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุด
1: อยู่ในเรือ
0: จะต้องเป็นปากเรือพบทรเนี่ยต้องเป็นปากเรือนะต้องเป็นพักกนาวิน
1: พักกนาวิน
0: พักกนาวินแล้วก็มีพักกลิน
1: พักกลิน
0: ที่อยู่กับเรือด้วยพักกลินเป็นปากสีม่วง
1: หรือว่า
0: เป็นช่างต้องอยู่กับเรือด้วยเหมือนกันเ

0: นะครับแล้วก็มีที่เป็นกำลังลบก็คือภาคนาวิกโยธิน
1: นี่รู้เลยเนี่ย
0: บาสีทอง
1: อ๋อสีทอง
0: ครับอันนี้คือรบบนบก
1: อ๋อ
0: หน่วยทหารเรือที่รบบนบก
1: ครับขึ้นบกเลย
0: ครับอันนี้รบบนบกก็คือภาคนาวิกโยธินจริงๆมันยังมีภาคอื่นอย่างที่ผมไปจะเป็นภาคพิเศษมันจะเป็นบ่าขาวมันจะมีแซมสีขาวอยู
1: ่เขาเรียก
0: แล้วก็จะมีเขาเรียกภาคพิเศษครับแล้วก็จะมีภาคเหล่าแพทย์ภาคแพทย
1: ์
0: แพทย์จะเป็นสีแดง
1: แดง
0: เลือดหมูแล้วก็ยังมีสำหรับนายทหารปริญญาที่เข้าไปเป็นกลินนะ
1: แพทย์นี่ก็อย่างเช่นโรงพยาบาลทหารเรือนี่ใช่ไหมโรงพยาบาลปิ่นเกล้าอะไร
0: มีใช่ไหมแต่พี่ไปจะเห็นว่ามันมีแถบสีแฉกสีแดงแซมอยู
1: ่อันนั้นเรียนหมอจริงๆเลยถูกไหม
0: อันนั้นคือสีแดงสีแดงเลือดหมูแต่ถ้าไอ้สีแดงสดแต่ถ้าเป็นสีแดงเลือดหมูมันจะเป็นกลินที่มาจากสายปริญญา
1: คือ
0: คนปริญญา
1: เข้า
0: ไป
1: ปุ๊
0: บอะไรเงี้ยครับก็เข้าไปอยู่เป็นการเรียนแต่เป็นไม่ใช่บ่าม่วงบ่าม่วงเป็นมาจากในเรือแต่ถ้าเป็นนายทหารปริญญาจะเป็นบ่าสีเลือดหมูแดงเลือดหมูครับนั่นแหละ
1: แต่เราได้พักพิเศษ
0: เราได้เป็นพักพิเศษดุริยางจะเป็นสีส้ม
1: ดุริยางสีส้มอีก
0: เดี๋ยวไปดูกาชาดคอนเสิร์ตจะเห็นดุริยางเขาจะมีแซมสีส้มอยู
1: ่
0: นี่ครับก็จะมีมองเห็นได้ชัดตอนเราทานเรือนะคร
1: ับ แล้วพอถึงเวลาทำงานอยู่เขาย้ายพักได้ไหม
0: ย้ายพักยาก
1: เหรออ
0: ยากมาไม่
1: ต้องตัดสินใจเลือก
0: ใช่เขาต้องเลือก
1: เข้าสู่พักหนึ่งพักใดด้วย
0: นะครับตัวเรือเรือเองก็ไม่ได้ย้ายพักกะลินมาจะย้ายเป็นนาวินก็ไม่ได้
1: แล้ว
0: ครับก็
1: เ
0: ร
1: ียนโอ้เหรอ
0: พักนั้นไปเรื่อยครับ
1: โอ้
0: ไปโตในพักนั้น
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะเป็นผบ.ตร.ก็ต้อง
0: เป็นพักนาวินต้องเป็นบาดำ
2: เห็นว่ามีการจัดตำรางานกิจการพลเรือนและปฏิบัติจิตวิทยา
0: ของ
2: ทหารเรือใช
0: ่
2: ไหม
1: เขียนตำราง
0: านกิจการพลเรือนนี่เป็นงานสำคัญมากนะคือกิจการพลเรือนคือหน่วยของทหารเรือที่มันเป็นเหมือนกับประตูสำหรับกองทัพกับประชาชนเวลาคุณต้องการอะไรที่จะติดต่อกองทัพเนี่ยคนธรรมดาเนี่ยนะครับมันจะต้องผ่านกิจการพลเรือนอย่างเช่นอะไรเราจะขอรถขอดุริยางมาเล่นขออะไรก็ตามที่ประชาชนจะขอเนี่ยนะครับหรือช่วยเหลือประชาชนน้ำท่ว
1: ม
0: อะไรพวกเนี้ยกิจการพลเรือนเป็นคนทำหมดเลยครับ
1: โ
0: อ้เวลาน้ำท่วมที่ลงไปช่วยเหลือเนี่ยกิจการพลเรือนจะเป็นแม่งานในการดูแลเพื่อจะไปดูแล
1: ไอ้อะไรนะเครื่องดันน้ำอะไรต่างๆพวกนี้ใช่ไหม
0: อันนั้นมาจากกรมอู่ก็จริงแต่ว่าที่ติดต่อประสานงานทั้งหมดมันต้องอยู่ที่กิจการพลเรือน
1: อ๋ออยู่ที่กิจการพลเรือน
0: ครับใช่ครับ
1: อ๋อเออ
0: เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลเรือนโดยตรง
1: แล้วย้ายอยู่ในทหารเรือนี่อยู่ไปกี่หน่วยงานนะทั้งหมดนะ
0: อยู่
1: นอกจากไปโรงเรียนแล้วไปอยู่ที่ไหนบ้าง
0: โรงเรียนนี่ผมเป็นเหมือนกับเป็นอาจารย์พิเศษไปสอนก็ยังอยู่ที่กิจการพลเรือนอยู่กิจการพลเรือนมาตลอดครับ
1: ตลอดใช่ไหม
0: ตลอด
1: แล้วมีไปอะไรนะทำทางด้านประชาสัมพันธ์หรืออะไรพวกนี้มีไหม
0: ประชาสัมพันธ์ด้วยครับ
1: ประชาสัมพันธ์
0: อยู่
1: ในกิจการพลเรือน
0: ใช่ครับกิจการประชาสัมพันธ์นี่ของกองทัพเรือมันจะทำสองหน่วยรวมกันก็คือกิจการพลเรือนกับสำนักงานเลขาสำนักงานเลขานุการเพราะว่าเลขาอยู่ชิดนายใกล้นายนายมีนโยบายอะไรมันจะได้ลงมาโดยตรง
1: ไปเลยใช่ไหมเ
2: ห็นว่าได
0: ้ร่วมกันประชาสัมพันธ
2: ์ได้รับรางวัลผู้ประกาศที่ใช้ภาษาไทยดีเด่น
0: ของ
2: กรมประชาสัมพันธ์ด้วย
0: ปี45ครับใช่ครับก็จัดรายการวิทยุนี่แหละครับแล้วเขาก็ส่งมาประกวดก็ได้ปีนั้น
2: ก็ได้รางวัลนอกจากนั้นก็ยังได้รางวัลศิษย์เก่าอสัมชัญดีเด่นด้วย
0: ได้ค่ะศิษย์เก่าดีเด่นอาจารย์ก็เรียกอสัมชนิก
2: อสัมชนิก
0: อสัมชนิกแปลว่าศิษย์เก่าอสัม
1: ศิษย์เก่าอสัม
0: ได้เป็นอสัมชนิกดีเด่นครับเมื่อปี67ครับ
2: แล้วอยากทราบว่าการมีการไปจัดแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ที่ต่างประเทศอัน
0: น
2: ี้
0: เป็นความภาคภูมิใจในชีวิต ทำร่วมกับภรรยาผมคุณธนสรกีรติบุตร
1: อันนี้ไม่ได้เกี่ยวเลย
0: อันนี้ไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าคือพอดีผมไปรู้จักกับท่านวีรชัยท่านทูตวีรชัยพลาสาย
1: ทูต
0: ได้ยินชื่อใช่ไหมครับที่ไปเรื่อง
1: เขาพ
0: ระ
1: วิหารทูตวีรชัย
0: ท่านทูตเนี่ยปกติเขาบอกว่าที่ท่านตอนหลังท่านเป็นท่านทูตประจำยูเอ็น
1: ท่านทูตเรียนจบรัฐศาสตร์หรือมั้ง
0: ไม่ผมไม่ทราบครับ
1: น่าจะจบรัฐศาสตร์
0: ท่านเสียศักดิ
1: ์
0: ท่านทูตก็บอกว่าก็ปกติเขาจะมีเลี้ยงที่ยูเอ็นเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยนะครับสำนักงานยูเอ็นอเมริกาเนี่ยจะผัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ
2: United Nations
0: แต่ปีนั้นท่านเกิดมันรู้จักกับผมพูดคุยกันแล้วท่านบอกเฮ้ยเราจัดเป ็น

0: เพลงพระราชนิพนธ์ดีกว่าไหมอันนั้นใช่ไหมผม
1: จัดที่อเมริกาเลยนะ
0: จัดที่อเมริกาจัดให้คนทูต UN ดูเนี่ยโ
1: อ
0: ้อันนี้ผมก็เลยแบบวิ่งเต็มที่เลยผมเอาคุณโก้มิสเตอร์แซกแมนมาแล้วก
1: ็เฮ้เรายังไม่ได้สัมภาษณ์คุณแซก
2: ใช่ใ
1: ช่เดี๋ยวพี่ที่ติ๋มดึงมาเราสิ
0: โอ้ได้ได้ผมช่วยบอกให้ได้สนิทกันสนิทกัน
1: เดี๋ยวเด
0: ี๋ยวเอาโก้มาแล้วก็นักดนตรีที่อเมริกานะครับที่เก่งๆมีจอห์นดีมาร์ติโน่มีเพื่อนๆหลายคนก็เอามารวมกันเพื่อจะแสดงเพลงของพลในหลวงรอเก้
1: า
0: ที่ UN แทนที่จะเป็นการงานเลี้ยงธรรมดา
1: โอ้ดีมากเลย
0: ได้เล่นที่ Lincoln Center มันอยู่ริม
1: เพลงพระราชินีทั้งชุดเลย
2: ที่นิวยอร์ก
0: เลยครับทั้งเกือบจะทั้งหมดเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันจะยาว มันจะมีอินเตอร์เนชั่นภาคกลางด้วยแล้วคิดดูทูต UN ทุกประเทศมาหมดไม่มีประเทศไหนไม่มาเลย ตอนนั้นบันคีมูนเป็นเลขาท่านบันคีมูนเขามา
1: เรานักดนตรีชั้นยอดไปหมดเลย
0: เรานักดนตรีชั้นเยี่ยมเลยอโก้ไปแล้วก็นักดนตรีชั้นเยี่ยมของอเมริกามาร่วมกันเล่นเพลงพระราชนิพนธ์แล้วผมที่ผมกลัวคือเล่นเสร็จแรกแล้วจะนั่งกันอยู่ต่อหรือเปล่าใช่ไหมเพราะมันมีพักเดินออกไปพักกันปรากฏว่าเซตหนึ่งเซตสองอยู
2: ่คร
0: บหมดทุกคนโอ้แบบมันตาไหลเลยว่าดีใจที่ได้ทำครับและทุกคนบอกมาจะบอกว่าโอ้โหคิงอยู่แบบเก่ง
1: อันนี้ประมาณปีไหนนะที่จัดนะฮะ
0: ปี58ก่อนที่ปีพระองค์ท่านจะสอนคนปีหนึ่งใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ท่านเริ่มก็ปี59ครับจากปี58ปลายปีครับนั่นแหละโอ้อันนี้เยี่ยมมาก
1: อันนี้ชุดยอดนะ
0: ครับครับดีใจมากที่ได้จัดแล้วทุกคนเดินมาชม
1: เป็นเหตุการณ์ในชีวิต
0: อย่าง
1: หนึ่ง
0: เลยแล้วคนทุกคนเดินมาชมบอกโอ้ในหลวงยูเก่งมากคิงยูแบบเก่งจังเลย
1: กระทรวงเพราะจังเลยกระทรวงต่างประเทศเป็นเจ้าภาพ
0: เป็นแม่งานใช่คร
1: ับเป็นแม่งาน
0: แ
1: ต่กี้แวบประมาณว่ามีภรรยาช่วยด้วยภรรยามาจากไหนหรือไง
0: พอดีภรรยาเขาจบจากต่างประเทศมาเขาจะพูดภาษาอังกฤษดีให้เขาไปช่วยดูแลแล้วเขาบริหารจัดการเก่งก็เลยให้เขาไปช่วยทำครับปัจจุบันก็จัดรายการอยู่ด้วยกัน
1: อ๋อเขาจัดรายการอยู่กับเรา
0: ครับครับจัดรายการอยู่ด้วยกัน
1: ก็แสดงว่าเป็นนักจัดรายการได้เริ่มต้นแล้วใช่ไหม
0: ฮะแต่ก่อนก็เป็นผู้บริหารรายการด้วยที่คลื่น 98.5
1: บริสก็ไปรู้จัก
0: ที่นั่นเอ็มก็เลยไปรู้จักที่นั่นครับก็เคยจัดที่ 98.5 อยู่ครั้งหนึ่ง
1: นะพอดูเส้นทางเดียวกันเลยทีนี้อยู่รายการวิทยุมาด้วยกัน
0: ก็เลยจัดจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังจัดอยู
1: ่จัดอยู่นะฮะอ๋อนั่นคือเหตุการณ์ที่เราไปจัดที่ UN แล้วในประเทศไทยเราได้จัดงานในแบบนี้บ้างไหม
0: ตอนนี้ยังไม่ได้จัดครับแต่คิดว่าจะจัด
1: มีความคิดอยู
0: ่มีความคิดอยู่ว่าจะจัด
1: อะไรฮะ
0: นี่จะจัดเป็นพระราชนิพนธ์อีกครั้งหนึ่งในโอกาสครบรอบ100 ปี
1: ร้อยปีชาตการ
0: ชาตการนะครับต้องการอยากทำอันนี้อยากทำคุยกับโก้แซกแมนไปแล้วเดี๋ยว
2: ภายในปีนี้เหรอคะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ชาตการต้องยังไม่ถึงร้อย
2: ยังไม
1: ่เพราะท่านสวรรคตไปเมื่อปี59นี่กี่ปีแล้วเนี่ยปี10 ปีแล้วตอนนั้นท่าน89ก็อุ้ยเกือบร้อยแล้วนะ
0: ครับนะครับ
1: 99แล้วนะชาตการ
0: ปีนี้ปีหน้าอะไรเนี่ย
1: จะประมาณนี้ครับต้องชาตการร้อยแล้วฮะ
0: จะตั้งใจอันนี้ตั้งใจ
1: โอ้อยากจะจัดที่นี่นะ
0: จะจัดที่นี่บ้างครับเขาเพลงในหลวงเพราะมาก
2: จริงๆเป็นอินเตอร์เลยนะ
0: ใช่ฮะเพราะอย่างงานนั้นที่ไปจัดทูต UN นี่เลยมาทุกคนมาชมหมดเลยว่าในหลวงเก่งมากแบบโอ้ยคิงแบบโอ้โหสุดยอดจริงครับมันทำให้เราแบบโอ้ปลื้มใจครับดี
1: บนในเส้นทางเราก็อยู่กับทหารเรือจนกระทั่งเกษียณอายุ
0: ครับใช่ครับ
1: เกษียณอายุที่ตำแหน่งพลเรือตรี
0: ครับก็เลยแบบเหมือนทำอะไรทุกอย่างมาพร้อมกันตลอดเวลาเลย
1: เป็นทหารเรือ
0: เป็นหลานชีวิตที่มันทำมาด้วยกันนะ
1: แล้วมันเป็นอะไรที่สอดรับด้วยกันด้วยหมดมันไม
0: ่
1: ได
0: ้
1: ติดขัดกันเลย
0: แบ่งเวลาดีๆหน่อย
1: แบ่งเวลาให้ดีหน่อย
0: ก็ทำอย่างที่เราอยากทำเอางั้นดีกว่าผมชอบแบบนั้นมากกว่าบางคนเขาบอกว่าเวลาเราเป็นเราทำอะไรเนี่ยเราต้องแบบแหมไปถึงจุดสุดยอดนะจะบินก็ต้องแบบนกอินทรีอะไรเงี้ยแต่ผมชอบแบบเป็ด
1: ทำได้ทุกอย่างว่ายน้ำได้นิดหน่อย
0: ได้นิดหน่อย
1: ได้บ้าง
0: บินก็ได
1: ้ทำน้ำก็ยังได้
0: เดินก็ได้ผมชอบแบบนั้นมากกว่าก็เลยออกมาในแนวนี้ครับ
1: ซึ่งผมก็ได้ทุกอย่างได้อย่างแล้วก็ชีวิตก็แฮปปี้ดีถูกไหม
0: นี่ครับผมว่าแฮปปี้ดีเพียงแต่ว่าจะทำอะไรก็ตั้งใจทำเหมือนที่มันมีใครถามบอกมีกติพจน์กติพจน์ผมถือตามเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรคือดุดมศักดิ์กะยิราเจกะยิราเถนัง
2: แปลว่า
0: จะทำสิ่งใดควรทำจริงจะทำอะไรเนี่ยผมชอบคำนี้มาก
1: คำนี้จริงนะกรมหลวงชุมพร
0: จะทำอะไรทำให้จริง

0: มันก็จะไปได้คร
1: ับนี่มีคุณผู้ฟังคุณ X 2 plus 2นะถามบอกว่าจุดนี้ขอเรียนถามนะคะว่าสามารถดึงดูดนักดนตรีชั้นนำของอเมริกามาเล่นได้ยังไงคะแล้วต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะไหมคะ
0: ใช้เยอะพอสมควรแต่ว่าเนื่องจากกระทรวงต่างประเทศเป็นเจ้าภาพแต่ผมได้ทางฮิตแมนตอนนั้นมีฮิตแมนที่เขาทำพวกเพลงแจ๊สอยู่นะครับเขาก็มีการรู้จักกับพวกนักดนตรีในอเมริกาอยู่เยอะพอสมควรบอกชื่อมาแล้วเราดูว่าเขาอยู่ในระดับโอเคไหมชั้นแนวหน้าอยู่ในระดับชั้นนำนั้นก็พวกนี้ครับไปขอเขามาซึ่งส่วนใหญ่มันเป็นสิ่งดีอย่างนึงคือพอเราบอกว่าให้คุณมาเล่นเพลงในหลวงเราทุกคนอยากมาไม่ได้มาว่าจะต้องเราจะต้องค่าตัวเท่านี้อะไรไม่มีทุกคนบอกอยากมาครับเราอยากมาเล่นอยากมาเล่น
1: เพราะเป็นเกียรติ
0: ครับถือว่าเป็นเกียรติที่ได้เล่นเพลงในหลวงของเราม
1: ีคุณสิทธิธรรมก็ถามเข้ามาทางไลน์นะคะบอกว่าคนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยจะก้าวหน้าช้ากว่าคนจบโรงเรียนในร้อยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับแน่นอนเลยครับพอไปถึงไปปลายพีระมิดเนี่ย
2: มันก็จะ
0: ปลายทางปริญญาจะเป็นเหมือนกับเป็นอีกชนชั้นหนึ่งเลยครับอันนี้ต้องเราต้องยอมรับผมว่าไม่ใช่ความ
2: มันก็เป็นความ
0: ไม่ใช่ความอย่าไปคิดอะไรมากเลยเราต้องคิดว่าเขามาสายนี้โดยตรงเขานะ
2: ใช่
0: เรียนมาโดยตรงตอนนี้เขาเรียนเขายากลำบากนะไม่ใช่ธรรมดา
2: เช่นกันถ้าเราอยู่สายปกครองเราไปเป็นอะไรอ่ะปลัดผู้ว่าเราก็ต้องเร็วกว่าถูกไหมฮะ
0: ใช่ใช่
2: ครับเพราะเราเรียนมาทางนี้นี่ถูกไหมฮะ
0: ใช่จะเอาหยีดีๆจะเอานิเทศศาสตร์ขึ้นเป็นผ
2: ู้
0: ว่า
2: เอามันก็คงใช่ที
0: ่เราก็จะคงเขม่นไหมงั้นใช่ไหมฮะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไปอยู่ในแวดวงของเขาเนี่ยเขาเรียนหนักเขาไม่เรียนเบาๆฝึกก็หนักใช่ไหมครับต้องยอมรับครับต้องยอมรับเอางั้นดีกว่า
2: เห็นบอกเคยเป็นพิธีกรคอนเสิร์ตในวงอะไรนะ
0: โอ้โหวันอันนั้นพออยู่จัดรายการอยู่กับท่านอิทธิวัฒน์เพียรเลิศในที่คลื่น 94.5 ผมถือว่าเพื่อนนี่คลื่นนี้เป็นคลื่นที่ดังที่สุดเลยนะเท่าที่ผมจัดรายการมา 94.5 ตอนนั้นดังมากครับแล้วเป็นระบบใหม่ขึ้นมาคือจัดรายการที่บริษัทย
2: ิ
0: งส
2: ั
0: ญญาณขึ้นยิงสัญญาณขึ้นดาวเทียมแล้วลงที่สถานีไม่ได้ไปจัดที่สถานีอยู่บางอะไรสะพานแดงบางซื
2: ้อสะพานแดง
0: แต่เราจัดที่บริษัทเป็นระบบใหม่เลยที่เข้ามาแล้วก็ยังมีระบบที่ไปจัดรายการสดในที่ต่างๆอย่างที่เรดิโอซิต
2: ี้
0: ที่พัดพงษ์ฮะนาเทวันวรรณพุติไปจัดก็ใช้วิธีเดียวกันยิงขึ้นดาวเทียมแล้วลงไปที่บางซื่อ
2: โอ
0: ้
2: โหนี่สุดยอด
0: อันนี้เป็นระบบใหม่ดี
2: แล้วเราไปแล้วทางคังคืนไปดึงคอนเสิร์ตนี้มาแสดงอะฮะ
0: เป็นดึงคอนเสิร์ตนี้มาตอนเขาก็ดึงมาหลายคอนเสิร์ตพอมาคอนเสิร์ตนี้เขาบอกนั่นเนี่ยไปเป็นพิธีกรโอ้เป็นครั้งแรกที่ตื่นเต้นหวาดเสียวมากเลยเพราะมันต้องพูดภาษาอังกฤษหมดนะฮะแล้วเราไม่ใช่พิธีกรภาษาอังกฤษนะ
2: ใช่แต่ก็ต้องทำ
0: แต่ก็พอไปได้อันนี้นโยบายความดีให้อัศมชัน
2: นี่ภาษาอังกฤษมาจากอัศมนะ
0: ใช่ครับ
2: ที
0: ่เป็นอัศ
2: มตอนที
0: ่ประโยชน์มากนะ
2: ตอนไปยูเอ็นก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษไม่ใช่เลยตอนน
0: ั้
2: น
0: ใช่ครับตอนที่ผมเข้าที่กองทัพเรือเนี่ยเข้าไปแรกๆเลยเข้าไปอยู่ไม่ถึงปีอยู่แค่ 3-4 เดือนเองเขาจะส่งไปเรียนอเมริกาเขาบอกต้องไปสอบที่จัสแมกก่อน
2: แล้วเราไปสอบไหมฮะ
0: ผมก็ไปสอบ
2: แล้วก็ได้ผ่าน
0: แล้วก็ผ่านด้วยคะแนน98/100นะผิดไปข้อเดียวเองข้อละ2คะแนนผิดไปข้อนั่นเองแล้วทุกคนก็ตื่นเต้นกันหมดว่าทุกคนตื่นเต้นว่าโอ้โหนี่ได้ไม่จากอัศมชันครับ
2: โอ้นี่มันได้ประโยชน์จริงๆ
0: ได้ประโยชน์จริงได้ประโยชน์จริง
2: โอ้โห
0: แล้วก็เลยได้ไปเรียนเป็นกรณีพิเศษคือปกติเขาต้องทำงาน2ปีก่อนถึงไปเรียนนี่ผมทำงานยังไม่ถึงปีเลย
2: ได้ไปเรียนแล้ว
0: ได้ไปเรียนที่อเมริกาครับไปอบรมหลักสูตรก็เป็นหลักสูตรประชาสัมพันธ์เนี่ยครับกับปฏิบัติการจิตวิทยาม
2: าจากฝรั่งเลยแหละทีนี้นะ
0: ครับเลยกลับมาถึงมาสอนไอ้ประชาสัมพันธ์กับปฏิบัติการจิตวิทยาแล้วมาทำตำราให้กรมกิจการพลเรือนเนี่ยนะครับเพราะไปเรียนตรงนี้มา
2: อ๋อไอตอนที่จัดไอคอนเสิร์ตนี้จัดที่ไหนนะตอนนั้น All for One เนี่ยฮะ
0: จัดคอนเสิร์ตผมจำไม่ได้แล้วน่าจะเป็นเซ็นทรัล
2: โอ้
0: เซ็นทรัลเซ
2: ็นทรัลไอบางกอกไอคอนเวนชั่น
0: นะครับน่าจะเป็นที
2: ่โอ้นะถือว่างานใหญ่
0: น่าจะเป็นมากงานใหญ
2: ่งานใหญ
0: ่ครับ
2: อันนี้ก็ถูกยอด
0: ครับ
2: ทุกวันนี้ก็ยังเล่นวงกับวงอะไรอยู่นะ
0: ปัจจุบันยัง
2: สเตอร์อะไร
0: วงเดอะยังสเตอร์ยังสเตอร์นี่เป็นวงของชาวอัสสัมทั้งหมดครับ
2: รุ่น
0: พ
2: ี
0: ่รุ่นพี่อัสสัมครับ
2: รวมกันเองใช่ไหม
0: ร
2: ุ่
0: นพ

0: ็น10ปีเลยพี่ขวัญชัยประภัทรพงศ
1: ์
0: ผู้จัดงาน
1: มอเตอร์เอ็กซ์โปไอ้ฟอร์มูล่าเนี่ยนะ
0: จากนั้นมอเตอร์เอ็กซ์โปใช่ครับ
1: ผมรู้จัก
0: พี่ปานสวงชุมสายนะอยุธยาแล้วก็อาจารย์จิรพันธ์อังสวานนท
1: ์
0: ครับ
1: รวมตัวกันอยู
0: ่3ท่านเนี่ยแหละชวนผมไปด้วย
1: ช
0: วนผมไปเก่าสำนักนั้นเลยวงนี้ความเป็นมา63ปีแล้วทำถึงนี
1: ่ประกาศตัวเองว่ายังหนุ่มตลอด
0: เป็นวงที่ยาวนานที่สุดในเมืองไทยมั้ง63ปีอายุ
1: โอ้พี่ขวัญชัยก็เล่นวงดนตรีด้วยฮะเนี่ย
0: เป็นครูสอนด้วยครับผม
1: แล้วเรนนี่เดย์
0: เรนนี่เดย์อันนี้เป็นเพื่อนๆมารวมกันครับรวมๆกันในกลุ่มเพื่อนๆเพื่อจะเล่นเพลงสากลเป็นเพลงพวกเพลงประสานเสียงเป็นส่วนใหญ
1: ่เอางี้เดี๋ยวเราจะพักฟังข่าวสักครู่หนึ่ง
0: ครับ
1: กลับเข้ามานี่เดี๋ยวเรายังจะคุยนะครับกับพี่จุ๋มต่อนะฮะแต่ว่าตอนท้ายหลังนี้จะไหนๆด้านเนี่ยต้องให้เล่นฟังเพลงสักนิดนึงจากฝีมือการเล่น
2: เดี๋ยวคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามนะคะเดี๋ยวจะมา
1: เดี๋ยวพักเข้ามาฟังกัน
2: ฟังเพลงจากเนี่ยค่ะ
1: โอเคพักสักครู่นึงครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือแม่ทัพภาคที่4จับมือเลขาธิการสอบต.และผู้ว่าสงขลาเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกเป็นประธานเปิดด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4นายปิยสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการเปิดด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่โดยมีนายอำเภอสะเดาหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานทหารตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมพลโทนรทิพย์เปิดเผยผลการเดินทางในการประชุมร่วมกับผู้นำของประเทศมาเลเซียโดยหยิบยกประเด็นการเตรียมความพร้อมการเปิดด่านชายแดนไทยมาเลเซียด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่เป็นประเด็นหลักในการหารือและถือเป็นโอกาสอันดีที่รัฐบาลสองประเทศจะจับมือกันพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมกันโดยที่ประชุมยังรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในวันที่9กรกฎาคมที่จะถึงนี้เพื่อร่วมประชุมกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียในหลายประเด็นรวมถึงการเปิดด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่โดยคาดว่าในวันที่10กรกฎาคม2569นายอนุทินนายกรัฐมนตรีและผู้นำประเทศมาเลเซียจะร่วมเปิดด่านแห่งนี้อย่างเป็นทางการตำรวจสอบสวนกลางรวบบอยสายไหมหลอกขายรีสอร์ททิพย์ความเสียหายหลายล้านบาทกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามร่วมกันจับกุมนายโกศลหรือบอยสายไหมอายุ34ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญามีนบุรีกระทำความผิดฐานโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนจับกลุ่มได้ที่บ้านตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยนายโกศลแอบอ้างตัวเป็นเจ้าของรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียมจากนั้นจะนำรูปภาพสถานที่จริงไปโพสต์ประกาศขายหรือปล่อยเช่าตามกลุ่มและสื่อออนไลน์ต่างๆเมื่อมีผู้สนใจติดต่อเข้ามาจะใช้อุบายหลอกล่อให้ผู้ซื้อหรือผู้เช่าโอนเงินค่ามัดจำล่วงหน้าเพื่อจองสิทธิ์และเมื่อเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินให้คนร้ายจะตัดการติดต่อและเชิดเงินหนีไปอีกทั้งยังมีเจ้าของรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อถูกคนร้ายนำชื่อและสถานที่ไปแอบอ้างเพื่อเรียกเก็บค่ามัดจำจากลูกค้าทำให้ธุรกิจเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกิดความเสียหายอย่างหนักทั้งนี้คาดว่ายังมีผู้เสียหายอีกเป็นจำนวนมากที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพรายนี้และยังไม่ได้เข้าแจ้งความทั้งนี้ขณะเข้าจับกุมตัวนายโกศลพยายามกระโดดจากชั้น2เพื่อหลบหนีจนได้รับบาดเจ็บและถูกจับในที่สุดเจ้าหน้าที่

0: ประสานรถฉุกเฉินนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อเสร็จการรักษาจากโรงพยาบาลแล้วจึงจะนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสน.สายไหมดำเนินคดีต่อไปชาวสวิตเซอร์แลนด์ใช้สิทธิ์ลงประชามติชาวสวิตเซอร์แลนด์ไปใช้สิทธิ์ลงประชามติระดับชาติในวันนี้เกี่ยวกับข้อเสนอเพื่อควบคุมประชากรที่มีถิ่นฐานวอนในสวิตเซอร์แลนด์ให้ไม่เกิน10ล้านคนจนถึงปี2050ข้อเสนอนี้ถูกผลักดันโดยพรรคประชาชนสวิตเซอร์แลนด์หรือ SVP ซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและมีนโยบายต่อต้านคนเข้าเมืองและผู้อพยพมีเป้าหมายหลักในการแก้ไขปัญหาราคาที่อยู่อาศัยพุ่งสูงโครงการพื้นฐานแออัดและการรับภาระด้านบริการสาธารณะมากเกินไปอันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานปัจจุบันจำนวนประชากรในสวิตเซอร์แลนด์อยู่ที่ประมาณ9ล้าน1แสนคนหากผลประชามติเห็นชอบรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์จะต้องดำเนินมาตรการควบคุมการย้ายถิ่นฐานเมื่อตัวเลขขยับเข้าใกล้เพดานโดยเมื่อประชากรแตะ9ล้าน5แสนคนรัฐบาลจะต้องเริ่มมาตรการจำกัดอย่างเข้มงวดเช่นการระงับสิทธิ์การพาครอบครัวมาอยู่ร่วมกันและการจำกัดจำนวนผู้ลี้ภัยหากประชากรแตะ10ล้านคนก่อนปี2050รัฐบาลจะถูกบังคับทางกฎหมายให้สละหรือยกเลิกข้อตกลงระหว่างประเทศที่เอื้อต่อการเติบโตของประชากรซึ่งรวมถึงข้อตกลงการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีกับสหภาพยุโรปหรือ EU ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบ

0: รียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
6: ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาแปดนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันนะครับตอนนี้เรายังคุยอยู่กับนะครับนายทหารเรือนักดนตรีแล้วก็เป็นดีเจวิทยุกับผู้ที่มีสามชีวิตที่ดำเนินชีวิตไปพร้อมๆกันมาจากสายรัฐศาสตร์

0: นะครับพลเรือตรีกิตกมลกีรติบุตรเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวอ่านข้อความจากท่านผู้ฟังทางบ้านครับ
1: เริ่มจากไลน์นะคะคุณสุประชัยจันนิดนี่มาเป็นคนแรกเลยนะคะสวัสดีคุณลัคนาอาจารย์เสน่ห์นะคะดร.ชุติมาก็
0: ใคร
1: ครับดร.ชุติมาทองอะไรซัมติงทองสลวยบอกว่ารัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดานะก็เชิญชวนตามนั้นนะคะคุณสิทธิธรรมบอกว่าจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยจะก้าวหน้าช้ากว่า
0: ตอบไปแล้วนะ
1: คะว่าใช่คุณ X Plus อันนี้อ่านไปหรือยังนะว่าสามารถดึงดูดนักดนตรีชั้นนำของอเมริกามาเล่นต่อไปแล้วนะคะคุณลินโลบอกว่าช่วงอาจารย์เสน่ห์รบกวนสัมภาษณ์คุณกุลชาติเทพพัสดินณอยุธยาคุณพ่อรอฟังอยู่นะคะ
0: มันยังรุ่นเก่าเลยนะ
1: คุณโจมิเตอร์บอกว่าชีวิตนี้ผมว่าท่านผู้การประสบความสำเร็จแล้วล่ะครับเป็นทั้งนายทหารเป็นทั้งนักดนตรีเป็นทั้งนักจัดรายการวิทยุนะคะจากคุณโตวิมิเตอร์ขอบคุณมากคุณมนูนบอกว่าพอจะร้องเพลงพระราชนิพนธ์รัชกาลที่9ท่อนสั้นๆที่เป็นเพลงโปรดของท่านพลเรือตรีสักหน่อยได้ไหมครับ
0: เดี๋ยวเล่นดนตรีดีกว่า
1: เล่นดนตรีนะคะ
2: อื่นดีกว่าคร
1: ับ
2: ค่ะค่อนข้างยาก
1: คุณพูนสุขบอกว่าดีใจที่เชิญท่านมาเล่าประสบการณ์อันน่าชื่นชมนับเป็นรางวัลชีวิตที่เล่นดนตรีเป็นแล้วก็เสริมสร้างความรื่นเริงชีวิตดีงามสุขใจค่ะนะคะคุณมายุรีบอกว่าค่ะก็สวัสดีอาจารย์แล้วก็คุณติ๋มรอฟังเพลงก่อนนอนค่ะ
0: นะ
1: แล้วก็คุณเสือวันเจี๊ยบ
0: มาเลยไม่กรอนฮะ
2: ที่เป็นแฟนผมด้วยนะ
0: เขาเลย
2: รายการผมอยู่ในนี้ครับ
1: นี่คุณเสือวันเจี๊ยบบอกว่าสวัสดีครับพี่สาวเจ้าเสน่ห์สวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์เซเฮลโลทุกคุณสมประสงค์เอสปาริสครับ
0: คุณสมประสงค์มาแล้ว
1: สวัสดีครับพี่จุ๋มเนี่ยรู้จักด้วยนะพี่จุ๋มเป็นบุคคลที่นำเสนอบทเพลงพระราชนิพนธ์ในหลวงรัชกาลที่9มากที่สุดในโลกบอกว่าราชนาวีสีสมุทรสะดุดฉายเนวีชายสายสินแห่งปิ่นเกล้ารับใช้ชาติศาสตร์กษัตริย์จัดยืนยาวทำรงขาวชาวทัพเรือเหลือคณาเทพประธานขานเสนอไพเราะนุ่มสำเนียงทุ้มลุ่มลึกผนึกฟ้าคลื่นสนั่นลั่นสุขทุกเวลาเน้นคุณค่ามหาชนกยกราชนิพนธ์เอกดนตรีที่ใจรักพักสมานจากวันวานผ่านวันนี้มีเดินด้นยุคเรโทรโชว์ผงาดวาดดังมนควบถนนพลเรือตรีที่ภูมิใจแม้เกษียณเวียนสมานการกองทัพเพลงก็ขับสลับจัดผลัดปราศัยสอนวิชาว่านายเรือทุกเมื่อไปจึงสวัยใจโชคชุ่มจุ๋มกริตกมลจากคุณเสือหวานเจี๊ยบสีสันชีวิตเสน่ห์ลัคนา14มิถุนา2569ฝากความคิดถึงพี่ชมพูด้วยครับพี่จุ๋ม
2: นักสอนที่จัดอยู่ด้วยกันภรรยา
0: อ๋อ
2: ค
0: ือภรรยา
2: เนี่ยเป็นรายการประจำแล้วก็ท่านก็รายการผมท่านก็ส่งคำกรอนคำโครงอะไรมาอยู่เสมอ
1: เขียนกรอนเก่ง
2: ใช่ครับเก่งมากครับ
1: สัมผัสนอกสัมผัสในรื่นไหลไปหมด
0: เดี๋ยวอ่านข้อความจากท่านผู้ฟังทาง Facebook บ้างนะครับคุณสุประชัยก็มาคนแรกนะส่งสติ๊กเกอร์ทักทายมาคุณสมประสงค์ก็ทักทายมา

0: ปารีสแล้วนะครับ24องศานะวันนี้นะครับคุณสักรินก็ทักทายมานะครับนะคุณบุญมากก็สวัสดีมาคุณสิทธิชัยก็สวัสดีสีสันชีวิตพี่ติ๋มพี่สาวนะฮะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วคุณสัชิมาก็สีสันชีวิตวันอาทิตย์สวัสดีวิลัคนาจันเสน่ห์นะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วก็สวัสดีคุณกิจกมลมาด้วยนะครับคุณสิทธิชัยบอกจะฟังทางวิทยุ 100.5 ต่อนะครับเลยนะฮะ Easy Cam ก็บอกว่ามา

0: วัดมาโนดร้อง
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โอ้บอกตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วเหรอ
1: ครับเสียไปแล้ว
0: โอ้มันอีกแฟนจริงๆคุณดาราส่งสติกเกอร์มานะครับคุณชยุทธบอกว่าพรสวรรค์บวกพรแสวงนักจัดรายการเพลงในอดีตมีความสามารถรอบตัวอย่างที่บอกนะเราเปิดแผ่นเนี่ยนะอันนี้มันต้องสุดยอดมาก
1: ครับ
0: คุณนุชพรนะนี่นะฮะตวงนะฮะเป็น FC รายการที่ 93.5 แล้ววง Rainy Day and the Traffic Jam นะคร
1: ับ ใช่
0: ครับคุณชยุทธบอกในยุค2026ยุคใน2526ยุคนั้นรายการเพลงลูกกรุงผมฟังรายการเพลงจากแผ่นเสียงจากครูเพลงจากครูถนอมไอ้นครถนอมทรัพย์แล้วก็นายแพทย์เกรียงศักดิ์ประคองวงหมอเกรียงศักดิ์นี่พระพยอมแหมจัดไปนะอันนี้นะเรื่องเทพพระพยอมอะครับจัดรายการเพลงลูกกรุงในอดีตพร้อมทั้งประวัติของผู้แต่งผู้ร้องเป็นรายการที่น่าฟังมากได้ความรู้ที่มาของแต่ละเพลงเป็นอย่างไรบ้างนะฮะโอเคคุณเฉลิมศรีบอกว่าติดตามรายการ 93.5 โอ้ยแฟนรายการมาเยอะเลยวันเสาร์เป็นประจำชื่อรายการเพลงไม่แน่ใจอ๋อแต่คิดที่อ่านไปแล้วใช่ไหมฮะ
1: Beautiful Harmony
2: Beautiful Harmony
0: ใช่ครับคุณศรีโรจน์บอกว่าถามว่าร่วมวงดุริยางค์ทหารเรือหรือเปล่านะ
1: ไม่ได้ร่วม
0: ไม่ได้ร่วมนะครับนะโอเคสื่อการครบแล้วนะฮะ
2: ยังมีคุณหัวหน้าวงสายทองแบนดำเนี่ยนะบอกว่าสวัสดีครับมานะคุณกัญญาก็ส่งสติกเกอร์เข้ามาแล้วก็คุณหลวงอีกนะคะแล้วก็มีคุณอีซี่แคมบอกว่าอยากให้สัมภาษณ์คุณนวรัตน์เจริญประพินและอยากให้มาจัดรายการกับคุณไพศาลนะคะอยากโอเคครบแล้วค่ะ
0: อ่ะเดี๋ยวเราคุยกันต่อตะกี้บอกว่าเราท้ายวงที่ยังเล่นอยู่ประจำเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นวงเพื่อนแล้วแหละถูกไหมฮะสัมด้วยกันในยังสเตอร์เนี่ยนะ
1: ครับแล้วก็ Rainy Day and the Traffic Jam คือวงเนี้ยจริงๆตอนที่เราเริ่มซ้อมกันวันแรกนะครับเรานัดกันหกห้าโมงเย็น
0: ฝนมาตก
1: เราฝนตกรถมันติดมากเลยเราเจอกันสองทุ่ม
0: ประจำ
1: แล้วก็นัดต่อมาที่ซ้อมทุกครั้งแล้วมันเป็นแบบนี้ตลอดเลยเราก็เลยบอกชื่อวงอะไรดีชื่อวงฝนตกรถติดแล้วกัน Rainy Day and the Traffic Jam
0: ครับก็ยังเล่นอยู่ด้วยกัน
1: ยังเล่นอยู่ด้วยกันโดยปกติจะประมาณเดือนละครั้งอะไรเงี้ยนะครับที่ร้านพี่ป้อมเป็นส่วนใหญ่
0: ป้อมออโตบานนะ
1: ป้อมออโตบานร้านชื่อแฮปปี้บาน
2: โอ้อะไรนะตรงนั้นย่านอะไรนะ
1: อยู่ทางด้านอยู่ในสุคนธสวัสดิ์นะครับตรงนวมินที่แยกนวมินไปแล้วก็ยังเซอร์จะมีเล่นวันที่2เดือนหน้าเนี้ยที่ร้านมูนเทเลสอันนี้ก็จะอยู่ตรงริมถนนนวมินตรงแยกสุคนธสวัสดิ์เลยอยู่ใกล้ๆบริเวณใกล้ๆกันเรนนี่เดย์จะเล่นวันที่8บอกไว้เลยหรือเผื่อใครจะไปติดตามฟัง
0: ดีครับเดี๋ยวไหนๆนั้นลองโชว์เพลงซะหน่อยนะเดี๋ยวเราขอนะครับเพราะว่าจริงๆบอกแล้วว่าเป็นนักดนตรีที่เรียกว่าได้หลายเครื่องหลายอย่างที่เล่นนะส่วนใหญ่จะเล่นเบสนะฮะ
1: ใช่เบสกับกลอง
0: เบสกับกลอง
1: แล้วกีตาร์นี่ผมเล่นเป็นบ้างนิดหน่อย ผมเอาเพลงนี้มาฝากแล้วกันนะครับ

0: ขอบคุณมากนะครับ
1: I have to say I love you in the song จากจิมโครเช่นะคะมาวันนี้คุณจุ๋มโครเช่ค่ะมาเล่นให้เรา
2: ที่บ้านนี่สะสมเครื่องดนตรีไว้เยอะไหม
0: เยอะครับ
2: อันนี้ไม่ใช่ของพี่ชายแล้วในของตัวเองนะ
0: ดีของตัวเองครับ
2: หมายถึงว่าเป็นนักสะสมไว้ด้วยในตัว
0: ก
2: ็สะสมด้วยใช้ด้วย
0: สะสมใช้ด้วยใช่ส่วนใหญ่จะใช้มากกว่าครับ
2: ส่วนใหญ่จะใช้ฮะ
0: ครับครับ
2: แล้วมีประเภทชอบของอะไรอะไรนะตามไหนแล้วก็ไปซื้อมาเก็บไว้อะไรมีไหม
0: อ๋อไม่มีครับไม่มีงบประมาณครับ
2: เพราะเราเคยสัมภาษณ์บางคนที่เก็บกีตาร์ไว้โอ้โห
1: ใช่ใช่นักสะสม
0: บางคนเก็บเก่งมากเก็บเยอะมาก
2: เออ
0: นะคร
1: ับ นักสะสม
0: ก็ดีผมว่ามันเป็นความสุขนะ
2: มันเป็นความสุข
0: แต่เป็นสุขของเขาก็เอาเหอะถ้าคุณมีความสุข
2: แต่เราซื้อมาเพื่อเรามีไว้เพื่อใช้
0: มีเพื่อใช้มากกว่า
1: ที่ผมอยากถามว่าเห็นว่ามีลูกสาวสองคนนี่เขามีเชื้อคุณพ่อเล่นดนตรีร้องเพลงอะไรนี้ไหมคะ
0: ยังไม่เห็นร้องไม่เห็นเล่นอะไรเลยแต่เขาก็ชอบดนตรีอยู่
2: ลูกสาวตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะ
0: ลูกสาวตอนนี้ก็มีคนโตทำอยู่บ้านปูจบไปแล้วเรียบร้อยครับ
2: จบทางอะไรฮะ
0: จบทางนิติศาสตร
2: ์ทีนี้จบไปทางกฎหมายแล้ว
0: กฎหมายอีกคนหนึ่งก็ตอนนี้ทำเป็นรีสอร์ทผมจำชื่อไม่ได้
2: ไปทำงานอยู่ที่รีสอร์ทใช่ไหม
0: เป็นรีสอร์ทใหญ่เลยก็Four Seasons
2: อยู่ในกรุงเทพเนี่ย
0: มันมีอยู่หลาย
2: อยู่หลายจังหวัดนะหลายจังหวัดด้วยเชียงใหม่อะไรต่างๆ
0: ใช่ครับอยู่เชียงใหม
2: ่
0: แต่ไม่มีปัญญาไปพักหรอกครับเพราะว่าโอ
1: ้
0: โหหนักมากเลย
1: เอาเรื่อง
0: เอาเรื่อง
2: โฟร์ซีซัน
0: เป็นแสนยังมีเลย
2: ใช่ใช่ผมเคยไปดูที่เชียงใหม่คืนเป็นแสนผมยังงงเลยแต่ว่ามันสื่อสี่ฤดูนะแต่นอนช่วงเป็นโฟร์ซีซันอ่ะเอาแล้วอันนี้คือหมายถึงตัวลูกสาว
0: ใช่
2: ภรรยาก็จัดรายการอยู่กับเราถูกไหมฮะ
0: ดูด้วยกันครับ
2: โอเคแล้วดูแลตัวเองยังไงฮะว่าเป็นทหารนี่จริงๆต้องฟิตร่างกาย
0: นี่ผมอยากจะฝากเลยถ้าใครยังอายุยังไม่มากนะครับสัก30 40เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผมว่าที่มีสุขภาพดีอยู่ได้เนี่ยมันเป็นเพราะต้นทุนเก่า
2: ที่เราออกกำลังไว
0: ้ใช่เพราะว่าตอนที่ผมอยู่ฐานเรือเนี่ย
2: มันได้ฝึก
0: ผมมาตลอดเวลาเลยคือหลังเลิกงานผมก็จะว่ายน้ำบ้างวิ่งบ้างอะไรเงี้ยแต่จะออกกำลังทุกวันเป็นประจำเลยนะครับแล้วก็เพิ่งจะมาหยุดหลังๆนี่แบบคือไม่ได้หยุดเลยแต่หมายความว่ามันจะเบาลงแต่ตอนนั้นจะหนักมากเลยคือแบบเนี้ย
2: นั่นคือผลประโยชน
0: ์ผมว่ามันเป็นประโยชน์คือมาฟ้องมาถึงตอนนี้เราจะรู้สึกว่าแบบต้นทุนมันมาดีหมอยังบอกหมอเวลาตรวจหมอก็บอกว่าเนี่ยแบบแข็งแรงดีเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะ
2: แสดงว่าการออกกำลังกายต้องทำให้เร็ว
0: คุณจะต้อง
2: เริ่มเร็วพูดเหตุแฝงต้องเริ่มเร็ว
0: หน่อยและสม่ำเสมอ
2: สม่ำเสมออ
0: ันนี้คือเรื่องสำคัญเลยสม่ำเสมอพยายามทำ
2: อย่ามารอบอกเดี๋ยวมาเสียก่อนแล้วมาออกทีเดียวเลย
0: ไม่ไหวครับไม่ไหวจริงๆครับอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะครับพยายามใครที่ยังอายุไม่เยอะเนี่ยนะสัก30 40เนี่ยนะคุณพยายามตอนเนี้ยเก็บสะสมคะแนนไว
1: ้
0: เก็บแต้มไว้เลยแล้วพอไปตอนอายุเยอะขึ้นเนี่ยประมาณเนี่ย70เนี่ยผมจะรู้สึกว่าก็ยังโอเคอยู
2: ่ยังโอเคอยู
0: ่ใช่ครับครับเหมือนพี่เล่เนี่ยดูโอเคแบบโอ้โหนะ
2: เ
0: นี่ยนะครับ
2: แล้วสรุปแล้วทุกวันนี้ออกกำลังอะไรตัว
0: ทุกวันนี้
2: คือของเก่า
0: เดินเป็นส่วนใหญ่ครับ
2: เดินเป็นส่วนใหญ่แล้ว
0: เดินเป็นส่วนใหญ่ว่ายน้ำบ้างเป็นบางครั้งว่ายน้ำเนี่ยผมจะว่ายอยู่เรื่อยๆถ้ามีโอกาส
2: ไอ้ความสูงได้ระดับนี้ไม่เคยเล่นบาสเกตบอลบ้างเลยอ่ะ
0: ไม่ได้เล่น
1: สูงเท่าไหร่นะคะ
0: สูง185
1: My God
2: จริงๆวอลเล่ก็ยังได้จริ ง
1: ๆ
0: ใช่ตอนนั้นไม่เคยได้สนใจเพราะว่าอย่างที่บอกไงครับคือผมไม่มัวแต่ไปสนใจดนตรี
2: เล่นดนตรี
0: พอเราว่างปุ๊บมันก็จะเล่นดนตรีช่วงในช่วงวัยรุ่นจริงๆจะเป็นอย่าง

0: งั้นจะเป็นส่วนใหญ่จนมาทำงานฐานเรือเนี่ยถึงจะมาเริ่มมาสนใจเรื่องการออกกำลัง
1: เห็นแล้วบอกว่าคอนเซ็ปต์ของเราคือกินเมื่อหิวหมายความว่าไง
0: กินเมื่อหิวใครๆเขาบอก IF ผมไม่ได้ IF ปัจจุบันที่ผมใช้แบบกินเมื่อหิวคือตอนนี้ผมเวลาผมจะไม่เหมือนชาวบ้านครับว่าผมนอนดึกนอนตีสองตีสามอย่างเงี้ยครับ
1: เนื่องจากเราทำงานใช่ไหม
0: เนื่องจากว่ากลางคืนมันเงียบดีจะฟังเพลงจะอะไรมันก็ง่ายนะเวลาจะคิดอะไรจะเขียนอะไรมันก็ง่าย
1: นอนดึก
0: ดึกๆเนี่ย
1: เพราะนั้นเราจะกลับกับคำแนะนำคนอื่นเขาขอให้นอนเพื่อ
0: สองตีสามประมาณนั้น
1: ตื่นนาฬิกาชีวิตไป
0: เที่ยงเลยเที่ยง
1: เลยอย่างนั้นเลย
0: บ่ายบ้างครับ
1: โอ้
0: ตื่นมาปุ๊บมันจะไม่ค่อยหิวอ่ะมันก็จะอยู่ผมก็จะอยู่ไปเรื่อย
1: เราก็ทำตัวมาอยู่ยุโรปไง
0: ใช่ก็อยู่ไปเรื่อยเลยบางทีบางวันไม่หิวเลยนะครับไปจนไปถึงประมาณ4โมง5โมงเย็นอ่ะละเริ่มหิวเริ่มหิวก็กินคราวนี้พอไปกิน4โมง
1: มันก็ต้องกินคืนต่อ
0: ก
1: ิ
0: น4โมงเนี่ย4โมงกินไปแล้วเนี่ยพอถึงทุ่มนึงเวลากินข้าวเย็นมันไม่หิวแล้วล่ะ
1: ต้องรู้เหลือวัน
0: เดียวเลยเดียว
1: อ๋อจริงว่า
0: ได้เป็นฉันมือเดียว
1: เอาเลย
0: ครับมันเลยเป็นประมาณนั้น
1: เออ
0: มันเป็นกินมือเดียวเป็นส่วนใหญ
1: ่แล้วผมว่ามือเดียว
0: นานพอสมควรแล้วผมว่ามือเดียวมันพอนะ
2: ก็คือมันขึ้นอยู่กับร่างกาย
0: พลังงานแค่ผมเน
2: ี่
0: ย
2: ใช่ร่างกายเขาต้องการแค่นั้น
0: นะพ
1: อ
0: กินสองมือจะเยอะไปกินสามมือยิ่งเยอะหนักเลย
1: แล้วก็ไม่ได้รู้สึกหิวเลย
0: ใช่แล้วก็แต่จริงๆคือบางทีก็มีกินขนมมีอะไรไปเรื่อยเปื่อยบ้างนะครับแต่ว่าจริงๆถ้ามือหลักเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็น
1: นอกจากกินเมื่อหิวแล้ว
0: เป็นหิวแล้ว
1: การขับ
0: หิวนี่แปลว่าร่างกายคุณต้องการอะไรต้องการอาหารแล้วล่ะกินแล้วต้องกิน
1: ถ้าเราไม่กินมันก็ถ้ามันจะใช้มันก็เอาของที่สะสมไปใช้อยู่
0: ใช่ใช่
1: ถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เอาของที่เก็บไว้ไปใช้
0: แต่ถ้าคุณกินสามมื้อเป็นประจำติดกันมาแล้วเป็น
1: มันก็จะ
0: เป็นความเคยชิน
1: กายไป
0: ก็เห็นว่าลดแต่ละมื้อลงให้มันพอควรพอแล้ว
1: อย่าให้มันเกินอิ่
0: มปุ๊บหยุดอิ่มปุ๊บหยุดอย่าไปเพลินกับมันมากนัก
1: บอกแล้วดูแลการขับถ่ายเป็นสำคัญไหม
0: ครับสำคัญครับเพราะว่าเรื่องขับถ่ายที่สำคัญแดงแดงบรรยุกยายุเยอะเนี่ยพยายามให้มันมีผักผลไม้เยอะหน่อยไม่งั้นมันจะมีอาการมันจะเกิดอาการท้องผูกอย่าให้เกิดท้องผูก
1: อย่าให้ท้องผูก
0: อย่าให้ผูกเลยดีที่สุดทุกวันต้องถ่ายครับกินทุกวันก็ต้องถ่ายทุกวันนี่เรื่องสำคัญ
1: เป็นเรื่องสำคัญ
0: แล้วก็พักผ่อนให้พ
1: อพักผ่อนพอ
0: ครับ
1: แต่ทีนี้บอกเรานอนต้อง
0: อย่างผมนอนที่สองที่สามแต่ผมต
1: ื่นแต่ว่านับแปดโมง
0: ตื่นบ่ายโมงได้8ชั่วโมง9ชั่วโมง
2: อ๋อก็นอนครบ
1: เกินนี่
0: เกิน
1: ตี2ถึง8โมงนี
0: ่โอ้ใช่บางวันก็จะ11โมงเป็นส่วนใหญ่เป็นช่วงเที่ยงจะเป็นส่วนใหญ่เป็นบางวันช้าหน่อยมันนอนกว่าจะหลับมันปัญหามันคือเรื่องหลับแล้วเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ย
1: ใช่
0: ใช่มั้ยฮะ
1: ใช่
0: พอแก่เนี่ยปัญหาจะเป็นเรื่องหลับคือมันนอนปุ๊บมันไม่หลับ
1: มันไม่หลับหรือว่า
0: จะไม่ระวังมันนอนปุ๊บแล้วจะหลับปั๊บเนี่ยไม่ทางยากมาก
1: แล้วบางคนก็หลับแต่ตื่นแล้วมันก็ไม่หลับอีก
0: อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มีปัญหาเลย
1: นะไม่หลับอีกนะจะเจอปัญหาเรื่องเนี้ยบ่นกันอยู่นั่นแหละ
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่แน่การนอนพักผ่อนดี
1: เรื่องจิตใจเราทำยังไงดูได
0: ้ที่จะอ๋อธรรมะเลยครับปัจจุบันผมฟังธรรมะก่อนนอนทุกคืนบางคืนเนี่ยมันถึงได้ไม่หลับไงฟังแล้วมันก็เพลิดเพลินไปเรื่อยฟังไปเรื่อยเลยบางตอนนี้ YouTube มีดีๆเยอะนะใช่ไหมครับที่เป็นธรรมะมีพระปริตรมีเรื่องของพระพุทธเจ้าคำสอนวัจนะพระพุทธวจนะบ้างหรือว่ามีวิธีสอนทำสมาธิเพราะเดี๋ยวนี้อย่างที่ผมฟังประจำคือท่านหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านจะพูดเสมอเลยว่าไม่จำเป็นต้องมานั่งขัดสมาธินั่งนอนนี่แหละใช่ไหมครับ
2: เรา
0: จะทำตัวให้เป็นปัจจุบัน
1: อ
0: ดีตแก้ไขไม่ได้อย่าไปยุ่งกับมันอนาคตเป็นยังไงก็ไม่รู
1: ้ปัจจุบันให้ดี
0: ปัจจุบันให้ดีก็แล้วกันเพราะนั้นเป็นปัจจุบันไว้มันจะทำให้ตอนเราเนี่ยแล้วก็ปล่อยวางนะครับแล้วคราวนี้คุณก็จะเริ่มถึงธรรมะเรื่องอื่นๆต่อไปเช่นตัดโลภะโทสะโมหะโดยเฉพาะโทสะ
1: เป็นเรื่องโกรธก็เลย
0: ลำบากมากเลยมันเป็นเรื่องลำบากมากนะที่เวลาโกรธใครปุ๊บแล้วแบบใช่ไหมฮะเราก็จะต้องมีอาการก็พยายามที่จะลดตัดวางวางจะดีที่สุดครับวางการปล่อยวางเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่อยากแนะนำนะครับมีอะไรที่คุณคิดอยู่เยอะวางเพราะถ้าคุณคิดมันคุณจะเก็บไว้มันจะหนักอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อยู่กับตัวตลอดไม่มีประโยชน
1: ์บางคนจะนอนยังคิดอีกอ่ะ
0: ใช่
1: เอามาคิดอีก
0: คิดถึงอดีตที่ผ่านมาโอ้โหไม่น่าทำไม่นู่นเลย รู้งี้
1: ประเด็นรู้งี้อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ไอ้รู้งี้เนี่ยใช้ไม่ได้เลย

0: อย่าไปยุ่งกับมันนะครับแล้วก็อนาคตมันไม่แน่นอนมันยังไงก็อย่าเพิ่งไปคิดคิดปัจจุบันทำตัวให้ดีก็แล้วกันดีกว่าครับอันนี้คือข้อคิดที่อยากฝาก
1: ครับ
0: ครับ
1: ไอ้ที่บอกว่าก่อนจบนี่คือเป้าหมายก็อยากจะจัดคอนเสิร์ตให้จะจัดทั่วที่จัดเพลงพระราชนิพนธ์ในประเทศไทย
0: ครับ
1: เดี๋ยวอันนี้เอาไว้จะสื่อสารบอกให้ทราบตอนไหนเผื่อใครอยากจะไปร่วม
0: ถ้าจะจัดเมื่อไหร่ผมจะแจ้งให้ทราบเลยนะฝากพี่เนี่ย
1: ได้จะช่วยไปสอดพันธ์ได้ดีด้วย
0: ครับก็เป็นเรื่องที่ดี
1: อันนี้เป็นเป้าหมายที่อยากจะทำ
0: เป็นน้องเรื่องนี้อยากทำ
1: นะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวสำหรับแฟนที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยแฟนรายการเนี่ยนะเพื่อนรุ่นเดียวกันคือพวกที่เข้าเรียนจุฬาเมื่อปี2019เนี่ยนะเดี๋ยวพี่จุ๋มจะแสดงดนตรีในวันอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมมีจัดงาน
0: บอกไว้ก่อนนะ
1: เออแล้วเหลือใครที่จะได้ไปร่วมงานนะครับ
2: เราเรีย
1: กว
2: ่
1: าเฟ
2: ช
1: ชี่ฮะงานที่สารพัดเกี่ยว
0: ทุ
1: ก
0: ค
1: น
0: ทุกค
1: น
0: ม
1: าอะไรอันนี้เฉพาะเพื่อนรุ่นเดียวกันบอกไว้ก่อนเดี๋ยวพี่จุ๋มก็จะไปเล่นดนตรี
0: ตอนนี้คือมาไม่ได้แล้วใช่ไหมครับต้องลงทะเบียนล่วงหน้าใช่ไหม
1: ลงทะเบียนล่วงหน้าฮะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าม
0: ันหมดเขต
1: พอดีตอนนี้เราต้องเตรียมงานเต็มพร้อมนะฮะ
0: โอ้โหอุดรุดวุ่นวายมากเลย
1: วุ่นวาย
0: ผมเห็นจะมีการเตรียมของแจกด้วย
1: เยอะแยะเดี๋ยวค่อยดู
0: ต้องไปเก็บเตรียมอะไรนะ
1: เยอะแยะเยอะแยะ
2: นี่มีคุณกันนิกาส่งเข้ามาทางเฟซบุ๊กนะคะบอกว่าไนท์ซองค่ะ thank you คุณกันนิกาทอรถยังไงเนี่ยคุณพัฒนาจริญบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ติ๋มอาจารย์เสน่ห์และท่านผู้การเรือเพลง ท่านผู้การเรือเพลงท่านเป็นนักดนตรียุคสมัยที่ดิฉันเป็นวัยรุ่น เอ่ยชื่อวงดนตรีมาจำได้ทุกวง ชอบมากค่ะเพลงแจ๊สและเพลงสากลแนวนั้นจะรอติดตามผลงานของท่านนะคะ100ปีชาตการในหลวงร.9 นะคะคุณชัดชัยก็สวัสดีครับมาและคุณเสือนอนไม่หลับก็ส่งสติ๊กเกอร์เข้ามา เช่นกันนะคะค่ะ
1: okay, ขอบคุณทุกท่านขอบคุณอย่างยิ่งนะครับ
0: ครับ
1: สำหรับพลเรือตรีกฤตกมลกีรติบุตรหรือว่าพี่จุ๋มของเรานะครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณพี่เดชครับขอบคุณพี่จุ๋มด้วยครับ
2: ขอบคุณค่ะยินดีค่ะ
1: ขอบคุณครับเอาละครับท่านผู้ฟังฮะเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะครับในช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตเมื่อวานนี้ก็ได้เกริ่นเรื่องนี้ไปหลายเรื่องแล้วว่าขอตามอีกทีว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไปถึงไหนนะครับวันนี้ก็อยากจะตามเรื่องนี้ฮะเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องคดีไอ้โม่งน้ำมันเนี่ยครับท่านผู้ฟังท่านจำได้บ้างไหมครับตอนที่เราช่วงที่เจอภาวะวิกฤตสงครามตะวันออกกลางเนี่ยนะครับแล้วตอนนั้นนี่ราคาน้ำมันของบ้านเรานี่มันพุ่งกระฉูดเลยทีเดียวแล้วสุดท้ายในช่วงนั้นนี่นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนอกจากราคาน้ำมันแพงขึ้นแล้วน้ำมันมันขาดแคลนด้วยครับตอนนั้นนะมันขาดแคลนขาดแบบไม่น่าเชื่อก็คือว่าหาที่เติมน้ำมันไม่ได้นะครับต้องเข้าคิวกันอย่างไม่น่าเชื่อน้ำมันก็แพงน้ำมันก็ไม่มีให้เติมน้ำมันก็ขาดไปที่ปั๊มแล้วก็มีคำถามว่าน้ำมันที่มันหายไปที่ไหนมันหายไประหว่างการขนส่งมันหายไปในการที่มันกั่นไม่พอหรือมันหายไปที่ตรงไหนกันนะครับตรงจุดนั้นเนี่ยนะครับเราคงจะจำเรื่องราวได้นะครับว่านะครับสถานีบริการน้ำมันทั้งหลายเนี่ยนะคนไปแห่เติมมันเยอะแยะมากมายนะเหตุผลก็เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับท่านคงจะจำศัพท์คำนี้ได้เขาเรียกจ็อบเบอร์ก็คือคนที่ไม่ได้ขายน้ำมันนะที่เป็นผู้ที่เป็นผู้ค้าน้ำมันที่ได้มาจากโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยนะแต่ว่าเขาสามารถไปขายที่ไหนก็ได้เนี่ยชุดจ็อบเบอร์นี่ถูกขึ้นราคาพอถูกขึ้นราคาปั๊บเขาไม่สามารถจะซื้อน้ำมันมาขายได้พอซื้อน้ำมันมาขายไม่ได้สุดท้ายเนี่ยแหล่งที่จะจ่ายน้ำมันเนี่ยมันก็เปลี่ยนจากทั่วไปเนี่ยครับไปอยู่ที่สถานีบริการน้ำมันก็คือเหลือเฉพาะสถานีบริการน้ำมันหรือว่าปั๊มน้ำมันเท่านั้นที่มีน้ำมันขายแล้วมันก็เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าไม่มีน้ำมันเติมน้ำมันกันไม่ได้นะครับโอ้โหแล้ววุ่นวายไปหมดแล้วสุดท้ายก็มีการสืบสาวเราเรื่องก็พบว่าน้ำมันมันมีหายไปในเรือระหว่างก่อนขนทางเรือไปทางภาคใต้มีหายไประหว่างทางรถ
2: จำนวนเยอะมากด้วย
1: ใช่แล้วก็หายไปท่านจำตัวเลขนี้ได้ไหมครับว่าน้ำมันทางเรือที่เขาตรวจไปตรวจมาเนี่ยประมาณสัก57ล้านลิตรไม่รู้หายไปที่ไหนถูกไหมครับไอ้ที
2: ่ไอ้
1: ที่ไปอยู่ที่คลังน้ำมันที่อ่างทองก็ไม่รู้น้ำมันอะไรมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็ยังมีคลังน้ำมันนะครับที่เขาเรียกคลังน้ำมันที่ลำลูกกาเนี่ยมันน้ำมันมันถูกดึงเวลาท่านจำได้ไหมครับดึงเวลาอยู่คือน้ำมันมีอยู่ประมาณสัก30ล้านลิตรที่อยู่ในคลังน้ำมันแต่ไม่ถูกเอาออกจากคลังน้ำมันไปส่งที่ปั๊มน้ำมันนะเพราะรอเวลารอเวลาแล้วรอเวลาน้ำมันขึ้นราคานะท่านจำตัวเลขนี้ให้ดีนะครับเวลาน้ำมันขึ้นราคาเนี่ยขึ้น

0: 6บาทลิตรนึง6บาทจำได้ไหมประกาศปุ๊บขึ้น6บาทเลย พอขึ้น6บาทปั๊บน้ำมันออกจากคลังทันที เก็บไว้ต้องหลายวันถูกไหมฮะไอ้เนี่ยตรงเนี้ยนะครับผมบอกว่ามันมีไอ้โม่งแน่นอนเสร็จแล้วก็ขึ้น6บาทนี่ลองนึกดูนะครับ30ล้านลิตรเป็นเงินเท่าไหร่ดูไหมฮะ อันนี้ลิตรละ6บาทเนี่ยนะครับอ่ะแล้วมีนำซ้ำขอโทษนะฮะพอต่อมาก็ขึ้นอีก3บาท50 3บาท50โอ้โหขึ้นกันเลยในนัดตอนช่วงนั้นเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่หากำไรกำไรตรงนี้กันเยอะแยะมากมายในขณะคนที่เป็นผู้จ่ายราคานี้ก็คือประชาชนถูกไหมฮะผู้ใช้น้ำมันมันก็มีคำถามว่าแล้วสรุปแล้วเนี่ยท่านตรวจสอบตามหาไอ้โม่งนี่ตามเจอหรือยังครับตอนนี้นี่ผ่านเวลามาต้องเท่าไหร่แล้วเนี่ยตั้งแต่นู่นเลยมันนี่มันเดือนมิถุนาเข้ามาจะกลางเดือนแล้วเนี่ยนะขอโทษนะน้ำมันนี่มันก็ขาดแคลนมาตั้งแต่เดือนนู่นปลายเดือนมีนาเมื่อเดือนเมษาเนี่ยนะขอโทษนะวันนี้เนี่ยยังตามไอ้โม่งไม่เจอแล้วก็เห็นบอกว่าทาง DSI เนี่ยนะดูไปดูมาแล้วเนี่ยก็จะไปดูเรื่องการเซ็นเอกสารของบริษัทผู้ค้าน้ำมัน6รายมันก็เป็นการถามว่าแค่นี้จริงเหรอแล้วน้ำมันที่หายไปทางเรือไปจากต่างมากมายนี่มันขายออกนอกชายแดนของเราไปเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าถูกไหมครับไปที่ไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นนี่ผมไม่อยากจะให้เรื่องนี้มันเงียบไปเฉยๆแล้วก็ไม่มีการขยายผลเลยแล้วก็อยากจะรู้ไหมครับว่าใครได้ประโยชน
1: ์
0: นะฮะใครได้ประโยชน์ตอนนั้นท่านจำได้ไหมครับก็มีผู้รับผิดชอบเนี่ยนะเป็นผู้บริหารในไอสถานการณ์ภาวะวิกฤตตอนนี้แล้วเขาก็มีความผูกพันอยู่กับบริษัทน้ำมันด้วยท่านจำได้ใช่ไหมฮะแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วเพราะว่าในฐานะที่เขาเป็นแค่เป็นผู้ถือหุ้นผ่านทางกองทุนอะไรต่างเนี่ยนะแต่ประชาชนคนทั่วไปก็ไม่เชื่อเพราะว่ามันก็ส่งสัญญาณไปยังบริษัทน้ำมันของตัวเองได้ถูกไหมครับนั่นก็เป็นคำถามอันหนึ่งว่าเอ๊มันยังไงกันถูกไหมฮะแล้วปล่อยให้ม่งมันเงียบไปหายไปได้ยังไงมันได้กำไรไปเต็มๆเลยนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะก็ขอฝากตามหาไอ้ม่งนะครับเขากำไรกันไปเท่าไหร่กันแล้วก็ไม่รู
1: ้
0: นะแล้วตอนนั้นเนี่ยมันมีกำไรตัวนี้พี่ติ๋มจำคำนี้ได้ใช่ไหมเขาเรียกว่าค่าการกลั่นกำไรกันเละตุ้งเป๊ะเลยธรรมดาค่ากันกันนี้ได้ลิตรหนึ่งเนี่ยนะครับประมาณสักบาทสัก2บาทประมาณนี้นะครับแต่ปรากฏช่วงนั้นเนี่ยกำไรกันเป็น10บาทค่ากันกันแล้วก็ยังมีค่าการตลาดที่ธรรมดาเนี่ยมันได้ก็ประมาณสัก3บาท2บาทเนี่ยนะแต่ว่าได้กันเป็น10กว่าบาทนี่เป็นต้นเนี่ยต่อลิตรรับกันมหาศาลเลยนะครับนะท่านไปดูบริษัทน้ำมันดิครับที่ในช่วงเนี่ยในช่วงไตรมาสเนี้ยที่ผ่านมาเนี้ยกำไรกันแหลกรานเลยนะฮะแล้ววันนี้สถานการณ์นี้ก็เงียบหายไปเลยใช่ไหมฮะตอนนี้ก็คุณจะถูกจะแพงก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนนี้รู้เหมือนราคาน้ำมันก็จะลดลงเหตุผลก็เพราะว่าอิหร่านกับอเมริกาเนี่ยก็ปิดดีลกันได้นะถ้าทางจะปิดกันได้แล้วเนี่ยนะถึงแม้ในอิหร่านเนี่ยอาจจะมีการประท้วงกันบ้างเอ้ยไปยอมเซ็นกับอเมริกาได้ยังไงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะแต่ว่าอเมริกาเขาก็ไม่อยากสร้างสงครามต่อแล้วถูกไหมเขาก็จะมีเลือกตั้งภายในของเขาอีกนะพูดง่ายว่าตอนนี้ราคาน้ำมันก็ไม่ได้เป็นประเด็นอีกแต่ว่าไอ้พวกที่ฟาดกำไรกันไปก็เรียบร้อยไปแล้วถูกไหมฮะกำไรรวยเล็กไปแล้วนี่ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งที่อยากจะฝากสำหรับวันนี้ว่าไอ้โม่งน้ำมันต้องจัดการครับถูกไหมฮะไม่ใช่ปล่อยให้ลอยนวล นี่มันไม่ใช่เงินแค่บาท2บาทมันเงินไม่รู้กี่ล้านบาทพี่ติ๋มถ้าบางคนไปดูบวกเบิกเบ็ดเสร็จอะไรต่างๆค่าการกันที่มันได้มากกว่าปกติค่าการตลาดที่มากกว่าปกติเนี่ยรวมๆนี่เป็นหมื่นล้านนะครับไม่น่าเชื่อนะอย่างนี้เป็นต้นต่อไปเรื่องที่สองที่อยากจะตามพี่ติ๋มต้องจำเรื่องนี้ได้แน่ก็คือคดีคุก VIP จำได้ไหม
1: จำได
0: ้อันนี้เลยที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนี่เลยถูกไหมครับจัดเป็นคุกมีเขาเรียกอะไรบริการจีนเทา
1: ใช
0: ่เป็นสถานที่เสพสมเลยอ่ะถูกไหมฮะอย่างดีเลยถูกไหมครับ
1: มีหญิงบริการ
0: มีหญิงบริการจัดห้องพักให้ด้วยถูกไหมครับจัดพื้นที่ให้เลยถูกไหมฮะแล้วก็หาหญิงมาให้เรียบร้อยด้วยถูกไหมครับ
1: ทำไมช่างกล้านะ
0: มันสุดยอดมากเลยนะสุดยอดมากนะฮะแล้วตอนนั้นนี่ถือว่าเรื่องใหญ่มากเลยนะผบ.เรือนจำต้องโดนย้ายถูกไหมครับต้องโดนย้ายทันทีมันก็แน่นอนอยู่แล้วเนี่ยนะเสร็จแล้วก็มีการเปิดพื้นที่พิเศษจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเอื้อประโยชน์ให้อย่างแบบเต็มที่เลยอ่ะถูกไหมฮะแล้วที่สำคัญตอนนั้นจำได้ใช่ไหมว่าเขาทำห้องขึ้นมาโดยเฉพาะห้องขึ้นมาโดยเฉพาะก็คือห้องอยู่ตรงไอ้แค่แรกตรงใต้บันไดอ่ะถ
1: ู
0: กไหมจัดห้องให้พิเศษแล้วก็มีคำถามว่าไปเอางบประมาณที่ไหนมาสร้างห้องก็ยังไม่รู้เลยถูกไหมฮะก็อาจจะเป็นมีผู้บริจาค

0: ให้ก็อาจจะเป็นจีนเทาด้วยแหละพูดง่ายๆนะฮะแล้วก็ให้ก็ทำอะไรกันจัดหาคนมาให้เรียบร้อยถูกไหมฮะโอ้นี่มันแย่มากๆนะครับนะชาวจีนคนจีนที่อยู่ในคุกเนี่ยนะครับเป็นจีนเทาเนี่ยนะก็พบความผิดปกติแต่มันมีการปฏิบัติการไปจู่โจมตรวจค้นเรือนจำพิเศษพบว่าผู้ต้องขังกลุ่มจีนเทาเนี่ยครอบครองของต้องห้ามไว้มีของต้องห้ามตั้งหลายอย่างนะครับเสื่อมด้วยความสะดวกอะโทรทัศน์โทรทัศน์ก็มีเปิดให้ดูอย่างเงี้ยนะโอ้โหมันน่าเกลียดสุดๆเลย
1: เขาเรียกว่าเป็นลักชัวรี่
0: ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้ามีไมโครเวฟมีการน้ำร้อนใช้พื้นที่รับสำหรับอำนวยความสะดวกแล้วก็ลักลอบให้บริการทางเพศน่าอย่างนี้เป็นต้นโอ้โหมันชุดจริงๆงานนี้นะครับก็มีความผิดวินัยมันถือว่าร้ายแรงมากนะก็คณะกรรมการนะครับนะป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติคือปปช.ก็ต้องดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมีอดีตผู้บัญชาการเรือนจำและอดีตเลขานุการเป็นผู้ถูกกล่าวหาหลักในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือเรียกว่าตามมาตรา157แล้วก็มีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีด้วยถูกไหมฮะเป็นผลกระทบทางสังคมนะครับนะก็ถือว่าโอ้นี่อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับแล้วเมื่อก่อนลามมันมีคำถามว่าเปิดมานานหรือยังทำแบบนี้นานหรือยังแล้วที่อื่นมีไหมพี่ติ๋มคิดว่าที่อื่นมีไหม
1: น่าจะ
0: ไอ้เงินเนี่ยที่มันสามารถจะซื้อความสะดวกไปติดอยู่ในคุกเนี่ยนะเป็นว่ากลายเป็นว่าใครยิ่งรวยติดคุกยิ่งดีถูกไหมครับ อย่างนั้นใช่ไหมใช่ไหมฮะแล้วเขาบอกว่าไอ้จีนเทาที่ติดอยู่ในคุกเนี่ยมันสามารถจะจ้างอะไรอ่ะคนไทยทำอะไรก็ได้ด้วยนะถูกไหมในนั้นนะสรุปคือเงินมันนี่มันยิ่งกว่าพระเจ้าถูกไห
1: ม
0: ก็ต้องบอกว่ามันเป็นอภิสิทธิ์ที่เราไม่ควรจะเงียบหายไปเฉยผมก็อยากจะเห็นการมาแถลงข่าวอันนี้เนี่ยมันเป็นของหน่วยงานของเขาเรียกว่ากรมราชทัณฑ์ถูกไหมแต่กรมราชทัณฑ์ก็โยงไปถึงที่ทางด้านกระทรวงยุติธรรมด้วยกระทรวงมหาดไทยด้วยถูกไหมฮะแล้วที่สำคัญก็คือเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่เราจำภาพเรื่องนี้ได้แต่อยากจะเห็นความคืบหน้าในการดำเนินคดีแล้วสุดท้ายจะจบลงตรงไหนนะครับนะคนที่เป็นอธิบดีคนที่เป็นผบ.เรือนจำเนี่ยจะถูกจัดการอย่างไรถูกไหมฮะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ครับมันเป็นช่องทางเป็นอภิสิทธิ์สำหรับคนที่อะไรอ่ะคนที่บอกเรื่องนี้มันไม่ได้นะฮะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆนะครับ
1: นี่คุณทีประกายนะคะบอกว่าชอบรายการนี้มากครับอยากให้สื่อช่วยกันติดตามข่าวต่างๆที่มักเงียบหายหน่วยราชการที่รับผิดชอบควรที่จะถูกตรวจสอบด้วยกินเงินภาษีประเทศเจริญลงเจริญลง
0: ใช่ครับก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในบาดแผลที่โดยเฉพาะยิ่งพอพูดถึงคุกลับพูดถึงไอ้ VIP เนี่ยนะผมคิดว่าคนเรารับไม่ได้จริงๆนะ
1: จริง
0: ถูกไหมฮะ
1: นี่คุณหนุ่มโอวันตินก็บอกว่าขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านครับจากคุณหนุ่มแมงดา
0: เพราะว่าเรื่องนี้มันดูทำไปทำมามันเงียบไปเฉยๆไงเห็นไห
1: ม
0: มันเป็นไปได้ไงถือว่าเป็นตราบาปเป็นเรื่องอัปยศเป็นเรื่องน่าอับอายเลยแหละทำกันถึงขนาดนี้นะครับมันเกินเลยจริงๆไอ้ข่าวลือที่บอกว่าขอให้มีเงินถ้าอย่างติดคุกนี่มันสบายเนี่ยมันก็ดูแล้วมันเป็นถ้าอย่างนี้นะครับแล้วก็ยังไปถึงไอ้ตรงนั้นอีกที่บอกว่าอะไรนะศาลตัดสินเลยนะพอแต่เขาไปอยู่ในคุกปั๊บก็กลายเป็นนักโทษชั้นดีกลายเป็นอะไรต่อมีอะไรนะแป๊บเดียวก็ออกมาแล้วได้รับอะไรพิเศษนะก็ไม่รู้ว่าอะไรมันถึงทำให้ได้ยกระดับความเป็นนักโทษชั้นดีอะไรขึ้นมาได้เร็วนะ
1: ใช
0: ่โอเคเรื่องต่อไปนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรายังจำเหตุการณ์นี้ได้แล้วก็ไม่น่าจะลืมก็คือคดีเครนหล่นทับรถไฟที่สีคิ้วจำได้ใช่ไหมครับ
1: คนตายกัน
0: และขนาดเดียวกันนะครับที่สีคิ้วโคราชและหล่นที่ถนนพระราม2ด้วยในวันต่อมาคือเวลามันห่างกันแค่วันเดียวเองหล่นที่โคราชก่อนที่สีคิ้วก่อน
1: แล้วก็มาพระราม2
0: ที่รถไฟกำลังวิ่งลอดไปเลยเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วเครนก็หล่นพุ่งลงมา
1: ทั้งจังหวะ
0: ลงที่โบกี้ที่2กับโบกี้ที่3ถูกไหมฮะมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากก็คือมันลงพอดีขนาดนั้นเลยท่านที่จริงๆมันไม่มีข้อกำหนดว่าถ้ารถไฟวิ่งผ่านเนี่ยเขาต้องหยุดทำงานแต่ปรากฏว่าการหยุดทำงานเนี่ยทำไมเครนมันหล่นลงมาแสดงว่ามันต้องมีงานค้างอยู่ถูกไหมครับ
1: ใช่
0: มันถึงได้หล่นลงมานะไอ้เครนที่

0: ว่าในเขาเรียกลอนเชอร์ลอนเชอร์คือตัวอุ้มอ่ะอุ้มไอ้แผ่นประกอบข้างบนอ่ะหิ้วเอาไว้อ่ะเสร็จแล้วประกอบมันรับน้ำหนักไม่ไหวมันหล่นลงมาหมดถูกไหมโอ้โหมันสุดยอดจริงๆนะครับนะสุดท้ายเนี่ยนะครับมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนท่านจำได้ไหมครับตอนนั้นเนี่ยผู้มีอำนาจผู้มีหน้าที่ประกาศชัดเจนว่าต้องเลิกสัญญาว่าจ้างกับบริษัทผู้รับเหมาและที่ไปเจอชัดๆคือทั้งสองกรณีเนี่ยคือวันที่เกิดที่สีคิ้วปักช่องใช่ไหมลุกขึ้นอีกวันก็หล่นที่พระรามสองแล้วผู้รับเหมาเป็นเจ้าเดียวกันก็คือบริษัท ITD ก็คืออิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์ถูกไหมครับผมบอกเอาเจ้าเดียวกันแล้วในสุดผู้มีอำนาจก็ประกาศชัดเจนว่าอย่างนี้ต้องเลิกสัญญาทั้งหมดทั้งนี้มันเรื่องใหญ่แล้วถูกไหมครับแล้วมาถึงวันนี้สุดท้ายประธานก็คือไม่ได้เลิกสัญญานะวันนั้นประกาศขึงขังเอาจริงเอาจังว่าจะเลิกสัญญาแต่มาถึงวันนี้พอหลังตั้งคณะกรรมการสอบสวนอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยก็พบว่าไม่มีการเลิกสัญญาเหตุผลที่ไม่เลิกสัญญาก็เป็นเพราะว่า มันเหลือระยะมันเหลือเกือบจะเสร็จแล้วพูดง่ายใช่ไหมฮะมันเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็จะเสร็จงานแล้ว ถ้าเกิดต้องเลิกสัญญาแล้วไปว่าจ้างใหม่ก็ยังไม่ได้ไม่แน่ใจว่างานมันจะเสร็จเมื่อไหร่ถูกไหมครับแล้วไม่รู้ว่าจะมาเริ่มต้นมันจะเริ่มต้นได้ยังไงสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้เลิกสัญญา นะทางที่ความจริงมันก็เกิดถือว่าเป็นอุบัติเหตุใหญ่แต่ถูกเปลี่ยนแปลงในเรื่องของผู้รับผิดชอบผู้สร้างผู้คุมงานเอาคนที่มีคุณภาพต่างๆเข้าไปนะอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ก็ปรากฏว่ามีการตั้งการสอบสวนชี้ชัดว่าอุบัติเหตุพี่ติ๋มลองฟังดูนะเกิดจากความประมาทและระบบความปลอดภัยที่ล้มเหลวโอ้โหไม่ใช่คำซะดีเหลือเกินเกิดจากความประมาทของคนและระบบความปลอดภัยที่ล้มเหลวแปลว่าทุกส่วนล้มเหลวกันหมดโดยผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนตามมาตรฐานไม่มีวิศวกรควบคุมงานเป็นไปได้ไงไม่มีวิศวกรควบคุมงานถูกไหมฮะและใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะโดยหนึ่งโศกนาฏกรรมเคหล่นทับที่สีคิ้วนครราชสีมาเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ14 มกราคม 2569นี่ผ่านมาประมาณเท่าไหร่เกือบ6เดือนแล้วนะเอ้ย5เดือนนี่นะฮะ14มกราเนี่ยนะมาถึงวันนี้5เดือนแล้วนะครับนะฮะอันนี้ก็นี่รถไฟความเร็วสูงนะครับเป็นโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเนี่ยนะฮะหล่นลงมาทับมาบนขวางทางรถไฟส่งผลให้โอ้โหนะเรียกว่าอะไรโบกี้นี่ตกรางเกิดเพลิงลุกไหม้ผู้เสียหายบาดเจ็บเสียผู้เสียชีวิตไป32 ราย32รายนะฮะแล้วก็บาดเจ็บอีก66คนผลการสอบสวนก็จากกระทรวงคมนาคมก็สรุปว่าไม่ใช่อุปกรณ์ขัดข้องแต่เป็นความผิดพลาดของมนุษย์ในการข้ามขั้นตอนการทำงานละเลยความมาตรฐานความปลอดภัยไร้วิศวกรควบคุมงานและเกิดเหตุและบริษัทผู้รับเหมาใช้ใบอนุญาตเครื่องจักรที่หมดอายุแล้วนะหมายความว่าใบเครื่องจักรมันหมดอายุแล้วไอตัวเครนเนี่ยนะไอตัวเขาเรียกปั้นจันอะ PJ อะปั้นจันเนี่ยปรากฏว่ามันหมดอายุแล้วก็ยังใช้มันต่อยังไม่ได้ตรวจสอบเลยฉะนั้นมันก็พังลงมานะครับส่วนกรณีที่2ในวันที่15นะครับ15มกราในวันต่อมาเนี่ยซึ่งมันเกิดเครนแล้วก็คานปูนหล่นบนถนนพระราม2นะครับเหตุการณ์เกิด15มกราคม2569เนี่ยโครงเหล็กรับน้ำหนักไม่ไหวเกิดการพังถล่มลงมาทับรถยนต์บนถนนพระราม2นะครับอันนี้ก็ปรากฏว่าผลการสอบสวนผู้เชี่ยวชาญก็ระบุว่าเกิดจากโครงสร้างเหล็กรับน้ำหนักไม่ไหวและขั้นตอนติดตั้งเครนผิดหลายจุดจนระบบความปลอดภัยล้มเหลวบทสรุปและการดำเนินคดีจากการตรวจสอบชี้ชัดว่ามีไอ้ความรับผิดชอบตกอยู่กับผู้รับเหมาและผู้รับจ้างควบคุมงานที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายไอ้ไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยทางรัฐจึงรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีทางอาญาและทางแพ่งกับบริษัทผู้รับเหมาซึ่งก็ได้แก่บริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนะอันนี้ก็ชัดเจนสรุปก็คือว่าก็เกิดจากความล้มเหลวทางระบบแต่แล้วเป็นยังไงฮะคนตายคนอะไรต่างกันไปถูกไหมครับนะความรับผิดชอบคืออะไรแล้วก็นี่ถ้าเป็นต่างประเทศนะไอเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้คนที่เป็นผู้ว่ารถไฟเรื่องอะไรต้องลาออกแล้วถูกไหมฮะแต่บ้านเราไม่มีเลยนะฮะไม่มีก็ตายกันไปถูกไหมครับก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ย
1: จำนวนเกือบร้อยนะ
0: ทั้งมันหนักมาก
1: เจ็บทั้งเสียชีวิต
0: ไอพระรามสองนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะพระรามสองนี่มันเกิดเป็นไอเจ็ดชั่วโคตรที่บอกเนี่ยนะมันอุบัติเหตุต่างๆมันก็ต่อเนื่องไม่จบสักทีนะครับนี่ก็เป็นกรณีที่เกิดขึ้นและบทเรียน เมื่อถอดแล้วพี่ติ๋มคิดว่าต่อไปจะไม่เกิดอย่างนี้

0: กิดอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวไม่ช้าพอเผลอๆประเดี๋ยวก็มาอีกแล้ว
0: ถอดแล้วถอดอีกหมด
1: นี่ก็แสดงว่าเขาละเลยมากในการตรวจสอบถูกไหมครับปล่อยให้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรถูกไหม
0: ใช่
1: เรื่องต่อมานี่นะครับเรื่องนี้ก็สำคัญนะก็คือมหากาพย์ฟ้องร้องโครงการรถไฟสายสีส้มพี่ติ๋มรถไฟสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีเป็นข้อพิพาทเพราะมันมีข้อพิพาทการประมูลระหว่างการรถไฟขนส่งมวลชนหรือรฟม.กับบริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือที่เรียกว่า BTSCนะเป็นผู้ที่ให้บริการรถไฟ BTS ซึ่งยืดเยื้อยาวนานมาหลายปีคือเย้ตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะประมูลผู้รับเหมาเนี่ยมันก็เกิดกันเขาเรียกว่าเขาเขียน TOR ใช่ไหมฮะพอเขียน TOR ก็คือกำหนดมาตรฐานในการที่จะเลือกคนเนี่ยนะว่าจะเลือกบริษัทอะไรเอาความเชี่ยวชาญทางเทคนิคหรือเอาประสบการณ์ถูกไหมครับหรือเอาราคามาเป็นข้อเสนอถูกไหมครับเพราะเหตุผลก็เพราะว่ารถไฟสายสีส้มเนี่ยมันเป็นรถไฟที่เป็นตัวผสมระหว่างใต้ดินกับบนดินใช่ไหมใต้ดินกับบนดินจะให้น้ำหนักอะไรมากกว่ากันทางเทคนิคจะเอาคนที่เดินรถเนี่ยชำนาญทางใต้ดินหรือจะเอาคนที่เดินรถไฟเนี่ยชำนาญแบบบนดินถ้าใต้ดินผู้ชำนาญก็คือบริษัท BEM รถไฟใต้ดินถูกไหมเบมใช่ไหมฮะส่วนบนดินเนี่ยบนข้างบนข้างบนเนี่ยนะก็ต้องเป็น BTS ถูกไหมครับและปรากฏพอนาทีสุดท้ายก่อนที่จะให้ส่งยื่นประมูลเขาเปลี่ยน TOR เปลี่ยน TOR ก็คือเลือกเอาบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญนะตำเป็นหลักเนี่ยนะฮะมาเป็นหลักไม่ใช่เอาตัวราคาซึ่งผลจากตรงนี้ปั๊บเนี่ยก็ทำให้บริษัท BEM เนี่ยได้งานและ BTS ไม่ได้พอ BTS ไม่ได้ก็ฟ้องฮะมีการฟ้องรฟม.เหตุผลก็เพราะว่าคุณไปเปลี่ยน TOR
0: มาเปลี่ยนทีหลัง
1: มาเปลี่ยนทีหลังถูกไหมครับก็ถือว่าฟ้องร้องทำให้โครงการนี้ช้าชะงักไปเป็นปีเลยอ่ะเป็นปีฟ้องจนกระทั่งครบศาลเรียบร้อยแล้ววันนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าก็ BTS ก็แพ้ทางรฟม.ก
0: ็มาแล้วใช่ไหม
1: พ่ายเรียบร้อยแล้วจบแล้ววันนี้เนี่ยจบแล้วนะครับเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันเป็นเขาเรียกอะไรตั้งแต่ปี2563นะพี่ติ๋มลง
0: มือ
1: ด
0: ู
1: นะหลายปีมากแล้วก็สุดท้ายก็เพราะว่ามันมีการเลิกยกเลิกการประมูลกระทันหันแล้วเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาที่บอกเนี่ยนะเขาปรากฏว่า BTS ก็เลยยื่นฟ้องเนี่ยนะครับนะมันเพราะว่าได้รับความไม่เป็นธรรมณวันนี้เนี่ยศาลก็ได้ตัดสินเรียบร้อยแล้วนะครับและสุดท้ายไปทางก็บริษัท EBM ก็เลยเป็นผู้ชนะการประมูลแล้วเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้บริษัท BM ก็ได้ดำเนินการแล้วได้เข้ามาเป็นผู้ดำเนินการแล้วนะครับไอ้เรื่องการตัดสินนี้ในปี2567เรียบหมายถึงว่าตัดสินเป็นที่เรียบร้อยศาลปกครองเนี่ยนะยกฟ้องนะก็แปลว่า
0: ปี67
1: ครับปี67แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็หมายความว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้เมื่อตัดสินแล้วเนี่ยครับไอ้ทางข้อจำกัดทางกฎหมายก็ไม่มีแล้วคลี่คลายลงเรียบร้อยแล้วก็คัดเลือกตามสัญญาร่วมลงทุนนะครับกับ BM ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รับสิทธิ์ในการก่อสร้างต่างๆไปเป็นที่เรียบร้อยก็อยู่ในขั้นของการสั่งไอ้ทัวร์รถเอาเข้ามาเดินนะแล้วต่อไปก็ต้องเดินรถตัวนี้ขณะเดียวกันก็สร้างส่งตัวต่อไปที่นนทบุรีด้วยไปทางนนทบุรีไอ้โทษทีไม่ใช่เขาเรียกไปที่บางขุนนนท์พูดผิดไปบางขุนนนท์นะครับเนี่ยโดยจุดต่อมันอยู่ที่ตรงในศูนย์วัฒนธรรมนี่แหละถูกไหมฮะก็คาดว่านะครับนะคาดว่าหน้าที่เขาไอ้บีเอ็มได้สัญญาไปทั้งหมด30ปีนะในการเดินรถเนี่ยนะฮะคาดว่าน่าจะสามารถที่จะเดินรถไอ้สายสีส้มทางภาคตะวันออกได้ในปี2570ก็คือปีหน้า
0: ช่วงไหนไม่กลาง
1: ไม่กำหนดเขาใช้ว่าภายในปีก่อนนะครับก็คงจะ
0: พี่ก็รอต่อไป
1: ผมทายว่านะพี่ติ๋มสักกลางปีหน้าเนี่ยนะก็น่าจะได้ทดลองนั่งฟรีก่อนเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคือรถไฟมาปั๊บเขาก็ต้องรถไฟมาลงแล้วก็ลองมันต้องมีระบบเบรกระบบอะไรนี่นะนี่คือรถไฟสายสีส้มซึ่งมันควรจะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นทางที่เราได้ใช้งานมันเสร็จตั้งแต่ปี63เมื่อกี้ดูสิ
0: ก็ใช่อ่ะมัน
1: 6ปีนะมันผ่านมาไม่น่าเชื่อนะก็ทำให้เสียเวลามาก
0: ใช่
1: เรื่องต่อมานะครับที่มันคาราคาซังก็คือ เรื่องเบนสมิธจำได้ไหมตอนนั้นในเรื่องเงินเทาอ่ะนะที่ไปอายัดทรัพย์เขาอะไรต่างเขาแต่ปรากฏการดำเนินคดีหรือการฟ้องอะไรต่างเนี้ยศาลออกหมายจับอะไรต่างเนี้ยมันก็ถือว่าล่าช้ามากถูกไหมครับจนกระทั่งตัวนี้ตอนนี้ตัวเบนสมิธอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ถูกไหมครับ มาพูดง่ายว่าอันนี้เป็นความล่าช้าเป็นความเสียหายนะครับ

0: จริงๆแล้วถือว่าล่าช้าจริงๆนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราก็จะเห็นว่าตอนช่วงนี้ไม่มีการพูดถึงเลยเรื่องนี
1: ้
0: นะมั้ยก็อยากจะให้ตามหน่อยนะครับนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.ก็มีมติยึดทรัพย์นะเครือข่ายสแกมเมอร์ของเบนซมิธนายยิมเรียกนายเฉินจื้อแล้วก็พวกนะครับรวมมูลค่าแล้วประมาณ 13,000 ล้านนะยึดทรัพย์ไปแล้วแต่ว่าการดำเนินคดีอาญายังล่าช้ามากเลยยังไม่ไปไหนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็ฝากเอาไว้หน่อยก็คือเรื่องของกรณีของอดีตผบ.ตร.จำได้ไหมที่ต้องเกษียณไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เนี่ยนะครับนะสุขวิมลเนี่ยกับเรื่องที่ถูกชี้มูลว่านะครับมีการพัวพันกับเว็บพนันออนไลน์ใช่ไหมอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้ามาเกี่ยวเรื่องนี้มีมติชี้มูลเรียบร้อยคือผู้ที่ชี้มูลก็คือคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนหรือกรตล.เนี่ยนะครับชี้มูลความผิดวินัยต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพร้อมด้วยนายตำรวจที่เกี่ยวข้องอีก200นายพี่ติ๋มอีก200นายนะเยอะนะจนถึงวันนี้อันนี้มันไปโยงเข้ากับไอ้เว็บพนัน BNK Masterแล้วก็ปัจจุบันนี้คดีนี้ก็ยังเขาเรียกว่ายังไม่ได้เดินหน้าไปไหนยังไม่ได้ดำเนินคดีอ่ะพูดง่ายๆนี่จากการชี้มูลแต่วันนี้ก็ยังเงียบกริบเลยก็ยังไม่ได้ดำเนินคดีอะไรนี่เป็นเบอร์หนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
1: นี่คุณแมคไกเออร์บอกว่าสาเหตุที่ทุกครั้งถอดบทเรียนแล้วไม่ได้ผลเนื่องจากถอดเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปใหม
0: ่
1: เพราะเดี๋ยวจะไม่มีให้ถอดในครั้งต่อไปครับวงเล็บเดี๋ยวโป้น่ะเลยจะเห็นได้ว่ามีการถอดบทเรียนทุกครั้งเลย
0: โอเคนะครับเดี๋ยวมีเรื่องอื่นเราก็จะมาตามมันอีกนะดูดิว่าเขาจะทำยังไงเดี๋ยวเรามีอมยิ้มก่อนนอนหน่อยนะมันก็เป็นปรัชญาที่ยอมรับได้ว่าจะเกิดขึ้นแบบนี้กับชีวิตเราจริงนะพี่ติ๋มเขาบอกอย่างนี้คนที่ยืนข้างเราจับมือเราคุยกับเราเวลาเรามีปัญหาเวลาเรามีคดีก็มีเพียงแค่ตำรวจเท่านั้นแหละที่จะทำอย่างนี้กับเราใช่จะยืนอยู่ข้างเราแล้วก็จับมือเราแล้วก็คุยกับเราด้วยถูกไหมครับพอดีอย่าไปหวังพึ่งเลยนะ
1: ใช่
0: อันนี้ก็เป็นสัจธรรมนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์หน้าเรามีแขกรับเชิญเป็นใครนะครับ
1: แขกรับเชิญก็คือเป็นวิศวกรเป็นนักวิศวกรรมเคมีผู้ทุ่มเททั้งชีวิตในการทำงานให้กับภารกิจอาจารย
0: ์
1: นะเป็นนักบริหารมหาวิทยาลัยด้วย
0: ครับ
1: ท่านก็คือศาสตราจารย์ดร.พรพศเปี่ยมสมบูรณ
0: ์เคยได้ยินนามสกุลนี้คุ้นๆไหมครับ
1: เปี่ยมสมบูรณ
0: ์คนนี้คือน้องชายนะครับนะท่านปุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์นะจำได้ไหมฮะ นี่แหละนี่แหละที่ผู้โด่งดังที่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับผู้ที่เขาเรียกอะไรนะจัดระเบียบสังคมอ่ะนะฮะ นะครับนี่ก็น่าสนใจนะเพราะเป็นอาจารย์โดยเรียกว่าโดยอาชีพเลยแล้วก็เป็นนักบริหารด้วยนะครับผ่านประสบการณ์ต่างๆมากมายจริงๆนะฮะน่าสนใจมากอ
1: ีกท่านหนึ่งก็เป็นอดีตผู้บริหารบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่กับบทบาทMD หรือว่ากรรมการผู้จัดการบริษัทท่อส่งน้ำมันของไทยท่านผู้นั้นก็คือคุณชมชนิดจิต
0: ชุมชนิดฮะ
1: ชุมชนิด
0: ชื่อชุมชนิดนะฮะชื่อเล่นชื่อคุณกี้นะ คือตัวคุณชุมชนิดเนี่ยเป็นคือเดี๋ยวเราจะได้รู้เรื่องธุรกิจของเขาเรียกว่าการขนส่งน้ำมันทางท่อเมื่อวานนี้เราได้คุยกับคุณยงยศจำได้ไหมฮะแกบอกว่าแกเป็นคนเริ่มต้นแต่คนที่เข้าไปบริหารบริษัทน้ำมันทางท่อก็คือคนนี้ฮะคุณชุมชนิดเนี่ยนะฮะ
1: uh-huh.
0: คือน้ำมันทางท่อนี่ช่วยทำให้ระบบการขนส่งของเรานี่สะดวกขึ้นเยอะน้ำมันกลั่นมาแถวโรงกลั่นน้ำมันแถวศรีราชาต่างๆนี่ส่งมาอยู่ที่ลำลูกกาส่งมาที่คลังน้ำมันสระบุรีเนี่ย
1: uh-huh.
0: นะทำให้ลดภาระในเรื่องของการเอาน้ำมันต้องขนมาทางรถบรรทุกอะไรทั้งหลายนะหมดเลยนะฮะ
1: uh-huh.
0: จัดการหมดเรียบร้อยน่าสนใจนะฮะตัวนี้น่าสนใจมาก
1: uh-huh.
0: นะครับท่านผู้ฟังก็ต้องติดตามฟังกันนะครับนะสำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์หน้า
1: คุณอีซี่แคมบอกว่าออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินโดยสุจริตแต่จอดรถผิดกฎล็อกล้อโดนปรับไป 1,000 แต่ซื้อเครื่องออกกำลังปรับ600น่าน้อยใจค่ะ
0: เครื่องออกกำลังก็คือกทม.ฮะกทม.นี่มันเหลือเชื่อมากก็เข้าข่ายทุจริตเลยแหละ
1: ค่ะ
0: แต่ปรากฏว่ามีบทปรับ600มันเกิดขึ้นได้ไงก็ไม่รู้
1: นะ
0: เอาละครับท่านผู้ฟังฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับ การทักทายการแสดงความคิดความเห็น
1: ขอบคุณทั้งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนี่ล่าสุด

0: มาเมื่อกี้นี้คุณทูลทองนะสวัสดีครับมาทาง Facebook
1: เอาละครับวันนี้ผมเสน่ห์ศรีสวรรค์พร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เราไอ้เสาร์อาทิตย์หน้าเราพบกันนะครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำ Weekend Weekend Good Morning ASEAN เช่นเคยค่ะมีดิฉันวีรวรรณบรรลุแล้วก็คุณวิรัตศรีพงศ
2: ์ครับ
1: วันอาทิตย์วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะ
2: ใช่ครับเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับ
1: ค่ะเรามาติดตามข่าวคราวต่างๆเนาะมีเยอะแยะเลยนะคะ
2: ใช่ครับค่ะเริ่มต้นกันด้วยข่าวของ Channel News Asia ครับพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการไว้อาลัยของประชาชนชาวไทยนะครับของประสบกรณิกรแล้วก็หลายท่านที่ร่วมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดานะครับก็พาดหัวข่าวบอกว่า Thousands gather in Thai capital to mournLate Princess นะครับผมก็มีการพูดถึงเรื่องของภาพพระสงฆ์นิกรนะครับแล้วก็ข้าราชการทั้งระดับสูงแล้วก็มาจากหลากหลายที่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการพระราชพิธีต่างๆนะครับก็เป็นภาพที่ประชาชนชาวไทยก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่ก็เป็นการแสดงภาพการร่วมรำลึกแล้วก็น้อมส่งเสด็จนะครับกับก็เป็นภาพรวมที่ Channel News Asia เนี่ยนำเสนอภาพก็มีทั้งภาพของประชาชนที่เรียงรายตามท้องถนนต่างๆนะครับแล้วก็มีทั้งข้าราชการที่เข้าเฝ้ากราบมีในสถานที่ต่างๆด้วยนะครับ
1: ครับทีนี้จะพาคุณฟังไปที่อังกฤษกันนะเมื่อวานนี้ดิฉันก็ดูข่าว CNN ก็เห็นมันมี breaking news แล้วก็เป็นไลฟ์ก็คือมีการเฉลิมฉลองนะพระชนมพรรษาเนี่ยวันเกิดของกษัตริย์ชาวที่3เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วพระราชสมภพของพระองค์นะจริงๆก็คือวันที่14พฤศจิกายนเนี่ยนะ ก็จะว่าที่อังกฤษเนี่ย เขาจะมีการเฉลิมเขาเรียกว่าไงนะวันเฉลิมพระชนมพรรษา
2: ครับ
1: ยังเป็นทางการของรัฐเนี่ยก็จะจัดขึ้นอีกวันนึงก็คือเมื่อวานนี้นี่เองนะเขาบอกว่าจัดขึ้นในช่วงฤดูร้อนพร้อมพิธีสวนสนามทางทหารอันยิ่งใหญ่ที่เรียกว่า Trooping the Color
2: คร
1: ับ นะ Trooping the Color ก็คือการเดินพิธีสวนสนามทางทหารเนี่ยนะคะตรงนี้เขาบอกว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายศตวรรษเลยนะ มีขึ้นเพื่อให้พระมหากษัตริย์เนี่ยสามารถจะเฉลิมฉลองร่วมกับประชาชนในกิจกรรมกลางแจ้งได้นะท่ามกลางสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยในฤดูร้อนก็เลยเป็น เหตุผลที่ว่ามีการเฉลิมฉลองพระราชสมภพเนี่ยของกษัตริย์เนี่ย2ครั้งนะทั้งที่วันจริงของพระองค์เนี่ยนะฮะเจ้าชายชาวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจะเรียกอย่างนี้ใช่ไหมคะว่าหรือพระราชาธิบดีคิงชาวที่3ของอังกฤษเนี่ยนะฮะในวันจริงคือวันพระราชสมภพจริงของพระองค์ท่านก็คือ14พฤศจิกายนเนี่ยนะคะทีนี้ก็บอกว่ามันเป็นธรรมเนียมที่มีมาตั้งแต่ปีค.ศ.1748แล้วล่ะในรัชสมัยในรัชสมัยของพระเจ้าจอร์จที่2ซึ่งก็มีวันพระราชสมภพในเดือนพฤศจิกายนจึงทรงรวมการเฉลิมฉลองเข้ากับพิธีสวนสนามทางทหารประจำฤดูร้อนที่เราเรียกว่า The Trooping the Color เนี่ยนะ Trooping ก็ TROOPING Troop ก็คือทหารนะฮะ Trooping the Color ก็คือการสวนสนามนั่นเองเนี่ยนะคะเพื่อให้จัดงานกลางแจ้งได้สะดวกนะปัจจุบันพระเจ้าชาร์ลส์ที่3เนี่ยก็เลยทรงสืบสานประเพณีอันนี้ต่อไปนะรวมทั้งมีพิธี

0: สวนสนามของกองกำลังราชองครักษ์แล้วก็การบินแสดงความเคารพของกองทัพอากาศเหนือกรุงลอนดอนเนี่ยนะคะอันนี้ก็เมื่อวานที่ดูเนี่ยเขาบอกมีทหารจากกองกำลังราชองครักษ์เนี่ยนะคะมากกว่า 1,400 นายม้ากว่า200ตัวแล้วก็นักดนตรีทหารกว่า400คนเข้าร่วมแสดงความพร้อมเพรียงแล้วก็ความสง่างามตามแบบประเพณีทหารของอังกฤษเนี่ยนะคะทีนี้เส้นทางเนี่ยนะเส้นทางขบวนเสด็จเนี่ยเขาบอกว่าเส้นทางของขบวนพาเรดหรือสวนสนามเนี่ยก็จะเคลื่อนจากพระราชวังบักกิ้งแฮมไปตามถนนเดอะมอลแล้วก็สู่ลานสวนสนามฮอสการ์ดนะซึ่งเป็นสถานที่ที่พระมหากษัตริย์เสด็จทอดพระเนตรแล้วก็ตรวจพลตามธรรมเนียมราชสำนักของอังกฤษ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีข่าวนึงก็เกี่ยวข้องกันก็คือมีข่าวว่า Princess Anne นะ to visit Thailand next month นะคะก็คือเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรก็มีกำหนดเสด็จเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่16ถึง17เดือนหน้านี้เองนะสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ที่สืบเนื่องกันมาอย่างยาวนานโดยพระองค์ก็เคยเสด็จเยือนประเทศไทยแล้วเนี่ยเมื่อปีพ.ศ. 2515ปีพ.ศ. 2522แล้วก็ปีพ.ศ. 2530เพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่4ที่พระองค์เน้นเสด็จเยือนประเทศไทยนะคะก็มาฝากกันว่าเดือนหน้าพระเจ้าฟ้าหญิงแอนก็จะเสด็จมาเยือนประเทศไทยนะพระองค์เป็นเรียกว่าพระคณิฐานะของพระเจ้าชาวที่3นะคะซ
1: ึ่
0: งพระมารดาก็จะเป็น
1: ควีนอลิซาเบธ
0: ควีนอลิซาเบธนะ
1: ครับผม
0: ก็ควีนอลิซาเบธก็จะมีโอรสและธิดา4พระองค์ด้วยกันนะคะก
1: ็ค่
0: ะเจ้าฟ้าคือพระเจ้าชาวแล้วก็เจ้าหญิงแอนนะคะแล้วก็มีเจ้าชายแอนดรูแล้วก็เจ้าชายเอ็ดเวิร์ด
1: ครับครับโหอาจารย์เป๊ะมากเลย
0: ครับ
1: ครับมาต่อกันที่ข่าวอีกข่าวนึงครับในกระดานโลกนะครับก็เป็นข่าวในตะวันออกกลางครับ BBC พาดหัวข่าวบอกว่า Israel carries out airstrikes on Lebanon state media says as Iran claims deal with US เนี่ย BBC นะครับผมก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการยกระดับการโจมตีทางอากาศในเลบานอนนะครับโดยกองทัพอิสราเอลได้ออกคำสั่งให้ประชาชนอพยพจากพื้นที่ประมาณ20แห่งนะครับในทางตอนใต้ของเลบานอนก่อนจะเปิดฉากโจมตีทางอากาศอย่างรุนแรงนะครับสื่อท้องถิ่นของเลบานอนก็ได้มีการรายงานนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายจากการโจมตีที่เมืองมาราเก้นะครับและเขตไทนะครับที่มีการโจมแล้วก็มีการโจมตีเป้าหมายอื่นด้วยนะครับที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเฮสโบลาห์นะครับผมจุดยืนของอิสราเอลตรงนี้ก็คือนายรัฐมนตรีอิสราเอลก็ได้เคยประกาศเตือนไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าจะเดินหน้าโจมตีกลุ่มเฮสโบลาห์อย่างต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับตราบใดที่ยังมีการพยายามโจมตีเข้ามาในทางตอนเหนือของอิสราเอลนั่นเองครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคู่ขนานกันนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของข้อยุติการหยุดยิงที่ใกล้บรรลุผลนะครับโดยนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟนะครับแห่งปากีสถานเนี่ยก็เรียกว่าแสดงบทบาทตัวกลางในการช่วยไกล่เกลี่ยความขัดแย้งก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X หรือว่า Twitter ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยนะครับว่าขณะนี้คู่แข่งคู่ขัดแย้งเนี่ยนะครับผมก็เข้าใกล้ข้อตกลงสันติภาพมากกว่าครั้งอื่นๆที่ผ่านมานะครับแล้วก็คาดว่ารายละเอียดขั้นสุดท้ายเนี่ยน่าจะเสร็จสิ้นในเร็วๆนี้ตอนแรกก็บอกว่า24ชั่วโมงนะครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยก็มีข่าวของทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อันนี้ผมขออนุญาตหยิบยกเป็นข่าวต่อเนื่องของทีวีซักโมนนะครับผมก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาบอกโอ้มก็ยังไม่ได้มีการจะหาข้อสิ้นสุดอะไรได้รวดเร็วขนาดนั้นนะครับก็และยังและแถมยังมีการพูดถึงเรื่องของคู่เจรจาอิหร่านด้วยว่าโอ้เชื่อถือไม่ได้อีกก็เป็นการให้ข่าวไปอีกทางนึงนะครับแล้วก็ทางอิหร่านเองครับโดยนายซายิดอับบาสอารักชีนะครับผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเนี่ยก็ได้พูดถึงข้อตกลงของอิหร่านนะครับก็บอกว่าใกล้เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มูซที่จะเป็นช่องทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลกอีกครั้งแล้วการยกเลิกมาตรการปิดล้อมทะเลของสหรัฐต่ออิหร่านรวมถึงดีลสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยนะครับคือทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็มีข่าวเพิ่มเติมของทีวีซักโมนเหมือนกันคือก็แสดงภาพการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะครับที่ดูค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าจะมีดีลที่สำคัญแต่ว่าการลงนามในดีลครั้งนี้เนี่ย จะไม่ใช่การลงนามที่ไปลงนามร่วมกันที่นครเจนีวานะครับแต่ว่าจะเป็นการลงนามในลักษณะอิเล็กทรอนิกส
0: ์
1: ครับเดี๋ยวนี้ก็มีเป็นรูปแบบนี้ใช่ก็เป็นความยินยอมของทั้งสองฝ่ายนะครับก็ต้อง

0: ติดตามกันพอสมควรเพราะว่าตอนแรกก็เห็นข่าวว่ามันน่าจะมี
1: นึกว่าจะดีขึ้น
0: นึกว่าจะดีขึ้นแต่ตอนหลัง
1: ดีขึ้น
0: กลับกลายเป็นว่ากลับลำนะครับผมใช่ครับ
1: ก็นี่แหละ
0: ต้องติดตาม
1: กลับไปกลับมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะเราแทบจะตามไม่ทันเลยนะเราก็ติดตามข่าวอยู
0: ่ตอนแรกยอมรับว่าแอบมีรอยยิ้มแล้วอาจารย์ตอนที่เห็นข่าวแล้วก็มาเจอข่าวอีกครั้งนึงก็บอกโอ้อ้าว
1: จริงค่ะอันนี้จริงเมื่อวานนี้ก็ดูข่าวนะท่านนายกรัฐมนตรีปากีสถานออกมาพลันๆบอกเนี่ยใกล้จะข้อใกล้จะถึงข
0: ั้
1: นตกลงที่จะยุติกันได้แล้วการเจรจาเนี่ยนะเนาะแล้วก็ถ่ายใน24ชั่วโมงไปเจอมาโอ้มันไม่ใช่ละอิหร่านก็ออกมาบอกว่ายังไม่ถึงขนาดน
0: ั้
1: น
0: ใช่ใช
1: ่ค่ะแม้กระทั่งในอิหร่านเองเนี่ยมันก็มีการแตกความคิดเห็นออกมาเนี่ยนะคะเนี่ยแล้วก็เลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศอับบาสอารัชชีของอิหร่านเนี่ยบอกงี้บอกว่าบันทึกความเข้าใจที่เรียกว่าอิสลามบัตเมโมแรนดัมออฟอันเดอร์สแตนดิ้งอิสลามบัตนี่หมายถึงปากีสถานนะใกล้บรรลุผลมากสุดแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าทุกประเด็นได้ข้อสรุปแล้ว นี่แหละค่ะเมื่อวานดิฉันก็รายงานระดับหนึ่งไปแล้วนะเรื่องถึงประเด็นที่ยังเป็นข้อถกเถียงอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิของอิหร่านในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมนะการควบคุมช่องแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซสำคัญของโลกการยกเลิกมาตรการปิดล้ำทางทะเลของสหรัฐต่ออิหร่านเนี่ยนะฮะก็มีอยู่หลายประเด็นทีเดียวอ่ะทีนี้เกี่ยวกับผลพวงของผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านนะคุณฟังค่ะปรากฏว่ามีข่าวมาว่าอิหร่านส่งออกน้ำมันเนี่ยซุดหนักเลยอะต่ำที่สุดในรอบ6ปีนะหลังจากที่ถูกสหรัฐนี่ปิดล้อมที่ช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยนะคะทีนี้คือระดับต่ำสุดในรอบ6ปีนะโดยปริมาณส่งออกเฉลี่ยลดลงต่ำกว่า 300,000 บาร์เรลต่อวันเนี่ยนะคะจากเมื่อก่อนที่มันเคยส่งออกเนี่ยเกือบจะถึง 1.9 ล้านบาร์เรลต่อวันนะในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ตอนนี้มันเหลือแค่ยังไม่ถึง 300,000 บาร์เรลต่อวันเลยเนี่ยนะคะทีนี้ข่าวจากสำนักข่าวรอยเตอร์บอกอย่างนี้ด้วยค่ะว่าระดับนี้ถือว่าต่ำที่สุดตั้งแต่ช่วงปลายปี2019เป็นต้นมาจนทั้งถึงปี2020นะซึ่งเป็นช่วงที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยดำเนินนโยบายกดดันสูงสุดต่ออิหร่านในสมัยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีวาระแรกเนี่ยนะทีนี้การส่งออกที่มันซุดตัวลงเกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลตั้งแต่เมื่อวันที่13เมษายนเป็นต้นมานะโดยมุ่งสกัดกั้นเรือที่เข้าแล้วก็ออกจากท่าเรือของอิหร่านเนี่ยนะคะขณะเดียวกันคุณฟังคะตลาดน้ำมันโลกก็ยังเผชิญกับภาวะอุปทานตึงตัวหลังจากที่อิหร่านนั้นปิดช่องแคบฮอร์มูซก็เลยส่งผลให้การส่งออกน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียคูเวตอิรักแล้วก็สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์เนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักเอ่ยข้อมูลจากเคเพลอร์เนี่ยนะซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลพลังงานอีกรายหนึ่งเนี่ยนะได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะก็สะท้อนแนวโน้มเดียวกันโดยประเมินว่าการส่งออกน้ำมันของอิหร่านเนี่ยในเดือนพฤษภาคมนะก็คือเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 260,000 บาร์เรลต่อวันนะแม้ว่าตัวเลขของเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วเนี่ยคือจะต่ำกว่าเล็กน้อยนะแต่ก็ยังเป็นระดับที่ต่ำสุดในรอบ6ปีเช่นกันค่ะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นคร่าวๆสั้นๆว่าอิหร่านตอนนี้ก็กระทบหนักเหมือนกันนะแล้วก็นักวิเคราะห์ออกมาเตือนด้วยกันเดี๋ยวด้วยเช่นกันค่ะคุณฟังคะว่าหากการปิดล้อมทางทะเลยังดำเนินต่อไปอีกประมาณ2เดือนนะอิหร่านก็อาจจะเผชิญกับภาวะน้ำมันสำหรับส่งออกไปยังจีนเนี่ยลดลงอย่างรุนแรงเนาะหรืออาจจะแทบจะไม่เหลือปริมาณที่พร้อมจะจัดส่งเลยเนี่ยนะคะทั้งนี้ค่ะคุณฟังคะจีนเนี่ยเป็นตลาดหลักที่ช่วยพยุงรายได้จากพลังงานของอิหร่านเนี่ยนะคะล่าสุดค่ะมีตัวเลขชี้อย่างนี้นะคะว่าการนำเข้าน้ำมันดิบจากอิหร่านของจีนลดลงเหลือ 1,100,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนพฤษภาคมซึ่งก็เป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนมกราคม2025คือปีที่แล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็กำลังส่งผลกระทบโดยตรงต่อหนึ่งในเส้นทางพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกก็คือช่องแคบฮอร์มูซนั่นเองค่ะ
0: ใช่ครับพวกเราก็รับผลกระทบกันต่อไปครับ
1: น้ำมันก็ขึ้นแต่ก็ยังมองเอาเดี๋ยวเช้านี้น้ำมันของเราลดลงนะ
0: ใช่ใช่ครับแต่ว่าราคามันก็ยังไม่สบายกระเป๋าอยู่ดีครับ
1: มันก็ใช่ถึงแม้จะลดลงแต่มันก็ยังราคาสูงอยู่
0: ใช่ใช่ครับครับ
1: ค่ะ
0: ไหนๆอยู่ในช่วงของฟุตบอลโลกครับอาจารย์ก็มีเรื่องของความร้อนครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับพาดหัวข่าวของเซเวซังโมงนะครับบอก

3, mondial 2026, coupe du show sur les bleus. อ่ะอันนี้ก็เป็นการเหมือนกับรายงานข่าวเกี่ยวกับทีมชาติของฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยจริงๆคือเขาก็พูดถึงเรื่องของความร้อนสำหรับนักเตะหลายๆคนเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันก็มีปัญหากันว่าจะจัดช่วงกี่โมงดีระยะทางอะไรยังไงเนี่ยคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาที่ว่าการจัดการแข่งขันในใน

0: ร้อนมากนะครับแล
1: ้
0: วก็คือเขาก็ว่าคือในตัวเนื้อข่าวเนี่ยเขาบอกว่าผู้เล่นเนี่ยจะสามารถ เล่นได้เต็มสุดศักยภาพของตัวเองได้เนี่ยอยู่ที่อากาศแบบที่เรียกว่าเหมาะสมจริงๆอยู่ที่ประมาณ 19-22 องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็อันเนี้ยเขาบอกว่าจะทำให้ร่างกายแอคทีฟแล้วก็ไม่เหนื่อยจนเกินไปแล้วก็เรื่องของการเต้นของหัวใจเนี่ยก็ไม่หนักจนเกินไปด้วยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้เล่นหลายทีมไม่เฉพาะฝรั่งเศสนะครับโดยเฉพาะยิ่งทีมที่มาจากยุโรปเนี่ยทนกับความร้อนไม่ค่อยได้นะครับขณะที่ฝึกซ้อมเนี่ยก็ต้องมีการพักทุก10นาทีนะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยมีการปรับตัวแล้วก็ไม่ให้มีการร้อนจนเกินไปด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงครับก็คือเรื่องของการปรับตัวเข้ากับเวลานี่เองเพราะว่าเวลาที่ห่างกันมากระหว่างทางยุโรปแล้วก็ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ทำให้จะต้องมีการปรับตัวในเรื่องของเวลาในการฝึกซ้อมอีกต่างหากนะครับทีนี้พอย้ายเมืองในการที่จะไปแข่งขันก็ต้องมีการปรับตัวเข้าไปอีกทีนึงนะครับนี้ยังไม่นับกับนักเตะที่มาจากภูมิภาคอื่นๆอย่างเอเชียแล้วก็อีกหลากหลายพื้นที่นะครับที่ต้องมีการปรับตัวเรียกว่ามากมายเลยทีเดียวกับการแข่งขันครั้งนี้นะครับทีนี้มันก็ยังมีอีกอย่างเช่นช่วงเวลาการแข่งขันคือมันก็มีช่วงเวลาที่ก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของการถ่ายทอดถูกไหมครับอาจารย์ทีนี้มันก็มีการถ่ายทอดไปถึงยุโรปทีนี้พอมันเป็นเวลาที่เหมาะสมในยุโรปในการรับชมการถ่ายทอดเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าเป็นช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของวันในการแข่งขันเข้าไปอีกก็ทำให้นักเตะเนี่ยก็ประสบปัญหาในการปรับตัวเข้าไปอีกครับก็ถือว่าเป็นภาพรวมเขาบอกว่าก็ไม่มีสูตรพิเศษใดๆนะครับที่จะแก้ไขปัญหานี้นอกจากการปรับตัวจริงๆครับแล้วก็บอกว่าก็มีการแจกน้ำแล้วก็พยายามเพิ่มระยะเวลาพักให้มากขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้นักเตะเนี่ยต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายมากจนเกินไปด้วยครับครับ
2: โอ้อันนี้จริงวันนี้ดิฉันดูนะรอบที่เม็กซิโกพิธีเปิดนะ
0: ครับ
2: แล้วก็เริ่มการแข่งขันเนี่ยนะฮะตื่นมาประมาณใกล้ตีสองด
0: ู
2: ไปนั่งจนตีสี
0: ่โอ้โหอาจารย
2: ์นะยังไงก็ตามเนี่ยก็ตอนแรกก็งงตอนแรกว่าอ้าวช่วงครึ่งแรกแล้วเหรอ45นาทีแล้วเหรอปกติเขาบอก
0: เนี่ยเขามีพักใช่ไหมครับ
2: เขามีพักอีกนิดนึงสั้นๆก็คนที่เป็นผู้ประกาศเขาบอกว่าเนื่องจากอากาศมันร้อน
0: เขา
2: ก็เลยต้องเพื่อไม่งั้นน่ะเดี๋ยวกลัวนักกีฬาจะหัวใจวายสะกดมันร้อน
0: เกินก็ต้องเห็นใจนักกีฬาจริงๆ
2: เขาก็เลยเบรกอีกนิดนึงช่วงระหว่างเบรกแรกเนี่ยที่มันจะมีหลังจากเล่นไป45เน
0: ี่
2: ยที่มันมีระหว่างคือประมาณ25นาทีเล่นไปแล้วก็เบรกซะหน่อย
0: อ่าครับอันนี้จริงเป็นครั้งแรกจริง
2: ๆใช่ค่ะเป็นครั้งแรกเลยเนาะทีนี้มาดูว่าเมื่อวานคุณรู้ป่ะพิธีเปิดอ่ะที่ลอสแอนเจลิสอ่ะ
0: ผมเห็นภาพอยู่เร็วๆครับอาจารย์
2: ลิซ่าน้องเราน้องของเราเรียกน้องเลยนะลิซ่านี่ดีมากสวยมาก
0: ฉัน
2: ดูแล้วโอ้ชื่นชมมากเลยดีกว่าพิธีเปิดที่เม็กซิโกซะอีกพิธีเปิดก็จะมีชากิร่าไงต
0: ั
2: วเองอ่ะเน
0: า
2: ะแต่ของเราเราไม่มีลิซ่
0: า
2: แล้วก็
0: ภาคภูมิใจนะครับ
2: กลับไปพอดีเดี๋ยวทันดูเขาเมื่อวานถ่ายทอดประมาณ8โมงกว่าๆ
0: ครับ
2: ฟุตบอลเนี่ยนะคะทีนี้มาดูเรื่องของฟุตบอลโลกอย่างที่บอกนะเขาบอกว่าฟุตบอลโลกเนี่ยต่อที่จะสร้างเม็ดเงินธุรกิจเดิมพันแล้วก็ทำนายผลถึง 10,000 ล้านดอลลาร์เนาะ
0: โ
2: อ้แล้วก็เลยดันกระแสที่เรียกว่าแกมก็คือเกมนั่นเองเกมิฟิเคชันมาแรงนะในตลาดการเงินเนี่ยนะคะเมื่อเส้นแบ่งระหว่างการลงทุนการพนันแล้วก็การเทรดกันเนี่ยมันเริ่มจะเรื่อยรามไปแต่มันกลับมีไอ้ตัวเนี้ยไอ้ฟุตบอลเนี่ยนะคะคือเราก็ทราบกันอยู่ว่าWorld Cup เนี่ยเป็นหนึ่งในมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยแล้วก็อาจจะกลายเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่สุดของอุตสาหกรรมการทำนายผลนะมี prediction market ในการเปลี่ยนการแข่งขันกีฬาระดับโลกให้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนการเก็งกำไรนะในตลาดครั้งใหญ่เลยเนี่ยนะคะนักวิเคราะห์เนี่ยนะไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาก็แล้วกันอ่ะนักวิเคราะห์เนี่ยเขาบอกงี้มหกรรม World Cup ที่กินเวลานานประมาณ1เดือนเนี่ยอาจจะสร้างยอดเดิมพันเพิ่มเติมถึงราว 3,000 ล้านดอลลาร์แล้วก็อาจจะผลักดันมูลค่าการเดิมพันรวมบนแพลตฟอร์มทายผลกีฬาแล้วก็ตลาดทำนายผลเนี่ยนะคะให้สูงถึง 110,000 ล้านดอลลาร์เนาะเทียบเป็นเงินไทยก็เปรียบจะประมาณ 3.3 แสนล้านบาทเนี่ยนะคะด้วยจำนวนการแข่งขันมากกว่า100นัดแล้วก็การขยายจำนวนทีมจาก32ทีมเป็น48ทีมเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็จะเพิ่มปริมาณสินทรัพย์ที่สามารถจะเดิมพันได้เขาภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า bettable inventory นะคะก็คือสินทรัพย์ที่สามารถจะเดิมพันได้เนี่ยราว 60% เมื่อเทียบกับ World Cup ครั้งก่อนนะก็ส่งผลให้แพลตฟอร์มต่างๆได้รับแรงหนุนด้านกิจกรรมการซื้อขายในช่วงเวลาที่ปกติแล้วยังถือว่าเป็นฤดูกาล

0: เสาของธุรกิจพนันกีฬาแต่ตอนนี้เนี่ยพอโบกลับมันก็มาช่วยทำให้คึกคักกันขึ้นมาเนี่ยนะคะทีนี้มาดูอีกอันหนึ่งนี่ฉันก็พยายามเอาสั้นๆแล้วกันนะมันไม่รายละเอียดมันเยอะเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันว่าธุรกิจฟุตจากฟุตบอลโบกลับเนี่ยมันทำให้เยอะมากเลยอย่างที่รายงานตัวเลขไปแล้วนะแล้วก็มีอีกอันตำรวจอิตาลีนะทลายแหล่งสตรีมมิ่งฟุตบอลโลกเถื่อนนะยึดทรัพย์มูลค่าได้ไปถึงนะแรกเลยเนี่ยนะคะในช่วงที่เริ่มมีการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยถึง24ล้านบาทเนี่ยนะคะโดยตำรวจด้านการเงินของอิตาลีเปิดโปงศูนย์กระจายสัญญาณถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกอย่างผิดกฎหมาย3แห่งนะ3แห่งทางตอนใต้นะของอิตาลีแล้วก็แจ้งความผู้ต้องสงสัย4รายแล้วก็พร้อมกันยึดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 650,000 ยูโรนะเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ 24.5 ล้านบาทเนี่ยนะคะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโรมนะว่าเจ้าหน้าที่ของอิตาลีเนี่ยปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการต่อสู้กับการละเมิดลิขสิทธิ์ดิจิทัลนะเนี่ยนะก็เขาก็เลยไปทลายคนที่มันไปถ่ายทอดสดแบบผิดกฎหมายมันไม่ได้นะแล้วก็เขาบอกว่าในขณะนี้เนี่ยผู้สืบสวนระบุจำนวนลูกค้าสตรีมมิ่งเถื่อนเนี่ยได้อย่างน้อยถึง 2,769 รายเนาะขณะที่เงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายถูกพบไปในการลงทุนในระบบแล้วก็สกุลเงินดิจิทัลเพื่อปกปิดที่มาที่ไปด้วยเนี่ยนะอันนี้อีกอันนิดนึงเดี๋ยวก็เข้าไปดู World Cup Prediction
1: ค
0: ุณคิดว่ามันมีการ predict นะว่าใครจะเป็นแชมป์ในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เอาสั้นๆนะบอกว่าประเทศไหนเนาะเดี๋ยวก่อนนะเข้าไปนิดนึงดูนิดนึงนะคะก็ปรากฏว่ามีประเทศที่ได้รับการที่เรียกว่าคาดคะเนเอาไว้นะอาร์เจนตินาแชมป์เก่าคุณนะจะมีอาร์เจนตินามีบราซิลแล้วก็อังกฤษเนี่ยนะเขาบอกว่า strong contenders เนี่ยนะจากการคาดการของสำนักที่เขาทำการคาดหมายกันเนี่ยนะคะอันนี้เพราะฉะนั้นแต่แล้วก็มีอีกแง่หนึ่งอันนี้ที่น่าสนใจค่ะคุณฟังคะในพิธีปิด World Cup เนี่ยนะซึ่งจะเสร็จสิ้นในวันที่19กรกฎาคมเนี่ยก็จะมีพิธีเปิดพิธีปิดค่ะที่สนามที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมก็คืออยู่ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์นั่นเองเนี่ยนะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยคือในช่วงพิธีปิดเนี่ยนะก็จะมีในช่วงที่เขามีการแข่งขันครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีการแสดงเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นครั้งแรกเลยที่ฟีฟ่าจัดให้the first ever World Cup final half time show นะอันเนี้ย half time show นะ before the second half of the final เนี่ย begin เนี่ยนะคะก็เราก็จะได้เห็นนะคะถ้าแข่งไปแล้วเราก็จะทราบนะว่าใครเป็นคู่สุดท้ายที่จะเข้าไปชิงแชมป์เนี่ยนะคะในวันที่เขาคือวันที่19กรกฎาคมเดือนหน้าก็จะมีพิธีปิดแล้วก็ช่วงที่เขาลงแข่งกันแล้วเนาะช่วงครึ่งที่พักเบรกอ่ะก็จะมีการแสดงค่ะ
1: ครับ
0: มาฝากกันในกระแสWorld Cup
1: โอ้ใช่ครับเรียกว่ามาแรงเลยทีเดียวครับ
2: ครับมาต่อกันที่อีกข่าวนึงของความห่วงกังวลที่องค์การสหประชาชาติออกมาประกาศนะครับอันนี้เป็นข่าวของ France Info อีกข่าวนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลที่ต้องอพยพย้ายถิ่นที่เกิดขึ้นจากเรื่องของไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติเรื่องของความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับผมก็พาดูข่าวบอกว่า Le nombre de personnes déplacées de force dans le monde s'est établi à près de 118 millions en 2025 première baisseon une décennie ก็บอกว่ามันก็มีการลดลงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคนที่จะต้องโยกย้ายถิ่นฐานโดยที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับคือเขาบอกมีถึงแม้ว่ามันจะลดลงแต่จำนวนก็ยังสำคัญอยู่นะครับก็ยังมีเป็นจำนวนมากคือในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นในผลที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางในกลุ่มประเทศแอฟริกานะครับอย่างเช่นในRepublic Democratic of Congo เนี่ยนะครับผมหรือไม่ว่าจะเป็นที่ซูดานหรือซีเรียหลายพื้นที่เนี่ยก็ทำให้เกิดคนที่ต้องอพยพย้ายถิ่นเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็มีผลกระทบต่อเรื่องของการจัดการระบบแล้วคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือกลุ่มเปราะบางเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสตรีไม่ว่าจะเป็นเด็กนะครับผมแล้วก็อีกหลายส่วนด้วยกันนะครับคือในส่วนตรงนี้เองทางองค์การสหประชาชาติเนี่ยก็ได้ออกมาเหมือนกับไฮไลท์ตัวเข้มๆนะครับเพื่อที่จะบอกว่าจุดสำคัญเนี่ยที่เราจะเห็นในปัจจุบัน

0: ก็คือผลกระทบจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในประเทศเองด้วยนะครับคือมันไม่ใช่เป็นสงครามระหว่างประเทศที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวอพยพย้ายถิ่นฐานแล้วต้องหนีไปในที่อื่นๆเนี่ยแต่ในประเทศเองเนี่ยมันก็มีผลเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจุดสำคัญก็คือการส่งเสริมความยืดหยุ่นแล้วก็การปรับตัวของประเทศต่างๆให้สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ปรับตัวเข้ากับเรื่องของการทำให้เกิดความมั่นคงทั้งภายในแล้วก็ความมั่นคงของมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญด้วยนะครับคือความมั่นคงของมนุษย์มันก็มีตั้งแต่เรื่องของเชษของอาหารเรื่องของทรัพยากรต่างๆเรื่องของการมีอยู่มีกินอย่างพอเพียงด้วยนะครับใช่ครับก็เรียกว่าหลายมิติเลยทีเดียวครับ
1: ก็มาเรื่องของอาเซียนกันอย่างที่คุณที่เราส่วนใหญ่แล้วเราก็จะรายงานเนี่ยนะคะทั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำคัญเนี่ยนะคะแล้วก็รวมทางข่าวที่เกิดขึ้นบนกระดานโลกด้วยมาเรื่องอาเซียนกันก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของบางประเทศเนี่ยเลือกที่จะมาเยือนมาเลเซียกับจีนเนี่ยแทนที่จะไปเยือนอินเดียเนี่ยนะคะทั้งที่อินเดียกับบางประเทศเนี่ยเขาก็มีพรมแดนติดกันเนี่ยนะคะทีนี้มันก็มีคนวิเคราะห์ออกมาว่าเออทำไมมันเลือกเยือนมาเลเซียกับจีนมันมีนัยยะของมันตรงนั้นนะคุณฟังคะก็คือการที่ท่านนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของบังกลาเทศเนี่ยนะคะเดี๋ยวกำลังดูชื่ออยู่นะคะเราจะจำชื่อไหมเนี่ยนะคะก็คือทาริกรามานนะเป็นชื่อทาริกนะทาริก TARIQUE แล้วก็รามานก็ RAHMAN เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของบังกลาเทศเนี่ยเขาก็เตรียมเดินทางเยือนมาเลเซียระหว่างวันที่21ถึง22เดือนนี้แล้วต่อจากนั้นก็จะไปเยือนจีนวันที่23ถึง25เนี่ยนะคะนักวิเคราะห์มองว่าการที่นายกรัฐมนตรีบังกลาเทศเนี่ยยังไม่เดินทางไปเยือนอินเดียเนี่ยไม่ใช่การเมินนะหรือเหินห่างนะไม่ใช่นะหรือว่าส่งสัญญาณต่อต้านนิวเดลีนะต่อต้านอินเดียนะแต่เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศแบบที่เรียกว่าบังกลาเทศ first ก็คือผลประโยชน์แหละต้องมาก่อนคือให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของประเทศแล้วก็รักษาความสมดุลระหว่างมหาอำนาจด้วยเนี่ยนะคะทีนี้ประเด็นสำคัญของการเยือนมาเลเซียเนี่ยก็จะมีการหารือแรงงานบังกลาเทศที่เขาทำงานอยู่ในมาเลเซียตอนนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ 800,000 คนนะหรือเทียบแล้วก็ประมาณ 37% ของแรงงานต่างชาติในภาคการผลิตก่อสร้างและเกษตรกรรมของมาเลเซียเนาะเยอะเลยเนี่ยนะทีนี้ก็จะมีการเน้นประเด็นสวัสดิการแรงงานแล้วก็การลดต้นทุนการจัดหางานช่องทางการจ้างงานที่ถูกกฎหมายแล้วก็เปิดรับแรงงานบังกลาเทศอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มาเลเซียระงับการรับแรงงานจากบังกลาเทศเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยนะแล้วก็บังกลาเทศก็ยังต้องการขยายความร่วมมือกับอาเซียนรวมถึงเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาบังกลาเทศด้วยเนี่ยนะแล้วก็คาดว่าจะหารือเรื่องวิกฤตผู้ลี้ภัยโรฮิงญานะแล้วก็ขอการสนับสนุนทางการทูตจากรัฐบาลมาเลเซียด้วยส่วนที่จีนเนี่ยนะคะแน่นอนก็จะผลักดันโครงการโครงสร้างพื้นฐานภายใต้ Belt and Road Initiative นะหรือว่า1เข็มขัด1เส้นทางเนี่ยนะคะก็แสวงหาการลงทุนใหม่ในด้านเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนเกษตรกรรมและสาธารณสุขแล้วก็จะมีการหารือด้านอุตสาหกรรมที่ใช้ AI รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของจีนในเมืองจิตตะกองแล้วก็การปรับปรุงท่าเรือของที่บางประเทศเนี่ยนะที่เรียกว่าท่าเรือมองลาเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของจะพูดบางประเทศเยือนมาเลเซียนะก็เป็นหนึ่งในอาเซียนเนี่ยนะแล้วก็เยือนจีนด้วยเนี่ยนะคะก็มาประฝากกันค่ะ
0: ครับโอ้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับผมก็มาต่อกันที่สปป.ลาวครับเคลื่อนมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะครับผมพาดูข่าวของเวียนจันทามส์นะครับบอกว่าหลวงพระบาง Text Forward 45 Million Urban Environmentproject นะครับผมก็เป็นโครงการที่จะร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเมืองหลวงพระบางโดยมีมูลค่าถึง45ล้านเหรียญสหรัฐด้วยกันนะครับโครงการอันนี้เนี่ยก็จะเป็นมาจากทั้งเงินกู้แล้วก็เงินช่วยเหลือของ ADB หรือว่าธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียแล้วก็ร่วมมือกับทางรัฐบาลสปป.ลาวนะครับโดยจะมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30มิถุนายนปี2030หรือประมาณปีครับประมาณปี2030เนี่ยนะครับผม
1: ค่ะ
0: ก็มุ่งที่จะแก้ไขเรื่องของปัญหาการจัดการขยะการบำบัดน้ำเสียแล้วก็การแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ

0: ที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนภายในปี2030โดยยังสามารถรักษาคุณค่าการเป็นเมืองมรดกโลกเอาไว้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือทุกวันนี้นะครับเมืองหลวงพระบางเนี่ยจะเป็นเมืองที่มีก็อย่างที่เราทราบกันคือมีเรื่องของคุณค่าทางประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์แต่ว่า การเจริญเติบโตของเมืองที่รวดเร็วก็มาควบคู่กับเรื่องของปัญหาการจัดเก็บขยะนี่เองครับก็มีทั้งเรื่องของการขนการกำจัดด้วยนะครับระบบการระบายน้ำเสียที่ยังคงมีปัญหาอยู่แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็มีเรื่องของการเพิ่มของจำนวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนในส่วนของการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมที่เข้ามาควบคู่กันนะครับเพื่อที่จะเป็นไปตามการรักษาสถานะเมืองมรดกโลกด้วยนะครับอันนี้เองเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญเพราะเขาก็บอกว่าทางสปป.ลาวเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับคือเขาก็มีแผนการพัฒนาเมืองปี 2025-2029 เนี่ยที่เรียกว่าเป็นแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองหลวงพระบางโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นปี 2026-2030 เนี่ยนะครับที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วก็สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลด้วยครับครับก็มันก็เป็นเรื่องที่ตามมากับเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับที่เราเห็นกันบ่อยๆก็อันนี้ก็เห็นความพยายามของเพื่อนบ้านเราเพราะเมืองก็ยังสวยอยู่นะครับ
1: ใช่ค่ะก็ที่เราก็จะมีมรดกโลกอยู่นะก็คือที่หลวงพระบางด้วยเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็อะไรนะทุ่งไหหินอะไรนั่น
0: คือผมกำลังนึกถึงเรื่องนี้อยู่พอดีเลยครับใช่ใช่ครับ
1: ได้มรดกโลก
0: โอ้ทุ่งไหหินนี่นานมาก
1: นานมากเลย
0: ครับ
1: พักกันสักครู่นะคะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: วันนี้เราจะพาคุณฟังไปพูดคุยกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อาจารย์เรามาต่อกันนะคะเรื่องของภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาตินะในอุตสาหกรรมหรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วันนี้จะเป็นอีพิโซดที่22แล้วนะคะอาจารย์ต่อเนื่องกันไปเลยค่ะเพราะมันมีเรื่องยาที่จะพูดคุยนะอาจารย์เนาะแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวค่ะ
3: ครับเมื่อวานเราได้เกริ่นกันถึงแร่เอิร์ธ
1: แร่เอิร์ธใช่ค่ะเลยทำให้มีนะที่อาจารย์พูดถึงใช่ไหมพวกจีนเทาพวกสแกมเมอร์ด้วยหรือเปล่าตรงนั้นด้วยเนาะค่ะ
3: มันเป็นพื้นที่ที่มันอันตรายมันมีแต่พวกนี้แหละครับที
1: ่
3: เข้าไปก็มีกองกำลังคุ้มครองให
1: ้
3: แบ่งปันผลประโยชน์ลงตัวแล้วมีตลาดรองรับ
1: ค่ะ
3: ก็เลยมานั่งในตัวทำไมแฟร์เอสมันเหมือนยาบ้าไปทำอะไรซุกๆซ่อนๆอะไรพวกนี้แต่มันก็สั้นไม่มิด
1: ตอนนี้เดี๋ยวนี้คนพูดถึงเรื่องแร่เอิร์ธกันเยอะแยะเลยอะว่ามันเป็นทรัพยากรก็แหละเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากหลายๆประเทศต้องการไอ้แร่เอิร์ธนี่แม้กระทั่งสหรัฐอาจารย์เนาะค่ะ
3: มันอยู่ในกระแสของภาคธุรกิจ
1: ค่ะ
3: อย่างโทรศัพท์มือถือนี่ขาดแร่เอิร์ธไม่ได
1: ้
3: เ
1: ลย
3: อุตสาหกรรมป้องกันประเทศก็ขาดแร่เอิร์ธไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
3: โซล่าเซลล์นะฮะแม้แต่ท่านดาวทรงดาวเทียมก็ขาดแร่เอิร์ธไม่ได้มันเป็นแร่ธาตุที่ต้องเอามาใช้กับพวกนี
1: ้ค่ะ
3: แต่มันไม่ได้มีมากเขาก็เลยเรียกแร่เอิร์ธ
1: ค่ะหายากอะไรอย่างเงี้ยแร่เอิร์ธสินทรัพย์ที่หายากนะสินแร่เสร็จแล้วพูดงี้สินแร่ใช่ไหมค่ะ

0: ว่าไอ้ตัวแพงสุดเนี่ยซื้อกันเป็นกิโลนะ
1: อ๋อฮะอืม
0: ซื้อกันเป็นกิโลที่บางการขึ้นอยู่กับแต่มันขาขึ้นตลอดเวลาครับเพราะว่าคนที่คลองตลาดก็คือจีน
1: อือฮึค่ะ
0: คนที่ไปขอส่วนแบ่งเขาก็คือโดนัทครับมันอยู่ในพื้นที่ซึ่งอำนาจส่วนกลางไปไม่ถึง
1: อืมค่ะ
0: อยู่ในเขตว่าอยู่ในเขตกะเหรี่ยง
1: ค่ะ
0: อยู่ในเขตไทยใหญ่อยู่ในเขตของโปก้านอยู่ในเขตของนี่แหละพวกตะองตะอางทั้งหลายแหละ
1: พวกนี้ชนกลุ่มน้อยในเมียนมาทั้งนั้นเลยนะอาจารย
0: ์ก็ตรงนี้กำลังส่งผลมากที่สุดครับเพราะว่ามันก็คือต้นน้ำที่ไหลลงสู่โขง
1: ค่ะอ๋อนี่แหละมนพิษขึ้นมาอีกฮะ
0: แต่จระเข้ก็ป่วย
1: ที่เมื่อวานอาจารย์บอกไล่เรียกแอปะแกแล้วเค้กแขกแขกเนาะ
0: ตาแค
1: ่ตาแค่ตาแค่ค่ะ
0: มนุษย์ก็สะสมกันเข้าไป
1: ทานเข้าไปสะสมเข้าไปไปช้าไม่นานมะเร็งก็ถามหาอาจารย์
0: ไปถามแม่ไม่อยู่นะ
1: ค่ะ
0: สิ่งที่มันแปลกก็คือประเทศที่ได้ผลประโยชน
1: ์
0: แต่จะทำเป็นว่ามองไม่เห็นที่เขาทำสแกมเมอร์ก็มาปราบแข่งเสียดเนี่ยก็คือเวลาเขาทำสแกมเมอร์ตัวเองเดือดร้อนก็ตามมาปรับ
1: ค่ะ
0: พอเขาขุดแร่เอ็ดที่ฉันให้เดือดร้อนแต่ส่งมาขายให้ฉันได้ประโยชน์ฉันก็เฉย
1: อะไรที่ตัวเองได้ประโยชน์ก็เงียบซะค่ะ
0: ยาเสพติดเหมือนกันยาบุยาบ้าอะไรสารพัดตัวนี้ทั้งที่มันอยู่ในพื้นที่จำกัด
1: ค่ะ
0: ก็เรียกปราบเฉพาะไอ้ที่ตัวเองเดือดร้อนไอ้ที่ตัวเองไม่เดือดร้อนก็ช่างหัวมันนี่แหละการเมืองเพื่อผลประโยชน์จริง
1: ค่ะ
0: แต่แร่เอสเนี่ยมันเป็นภาคเหมือนแร่ที่ขาขึ้นนะครับ
1: ค่ะ
0: มันยิ่งจะแพงขึ้นเรื่อยๆเพราะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับมันเนี่ยมันคืออุตสาหกรรมที่ขาขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่รายเอฟมันมีน้อยแต่ละสาขาใหญ่ที่เราเรียกว่ามันขายยากตัวเพราะว่ามันมีน้อยแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่ทำยากมาก
1: ค่ะ
0: มันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้โดนเนอร์ทรัมป์ปากกล้าขาสั่นอยู่ตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: คือบอกเอาภาษีไปทุบหัวจีนใช่ไหม
1: ใช่
0: เนี่ยที่ทุบเขาก็เลือกทุบในสิ่งที่พอจะทำได้แต่พอแรเอิร์ธเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าอุตสาหกรรมนี้นะครับจะสามารถแยกท่องแยกธาตุออกมาในแร่เอิร์ธเนี่ยนะครับมันมีอยู่ได้การถึง17แร่ธาตุ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือถ้าไม่มีไฮเทคไม่สามารถที่จะแยกมันออกจากกันได
1: ้ค่ะ
0: อเมริกาก็ยังไม่มีเทคโนโลยีพวกนี
1: ้โอ้ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ตัวเองก็ต้องใช้ถ้าเราไม่มีอะไรเนี่ยบอกได้เลยอีลอนมัสก์ขึ้นรวยเมื่อที่สุดเมื่อวาน
1: อ๋อใช่ที่มีประกาศมาว่าเป็นบุคคลแรกนะที่ถึงทรีเลียนนะเราจะมีมิลเลียนบิลเลียนอันนี้ทรีเลียนล้านล้านนะจ๊ะประกาศออกมาแล้ว

0: แล้วเนี่ยเป็นบุคคลแรกเลยนะที่ถึงทริลเลียนโอ้โหค่ะ
1: นี่ฉันเรียกว่าแรร์แมน
0: พอข่าวมาอาจารย์ครับพุ่งเขาพุ่งกระฉูดเลย
1: แรร์แมนมันไม่ได้หาย
0: หายค่ะ
1: มันใช้กับอุตสาหกรรมยุคนี้เลย
0: มาได้จังหวะด้วยนะอาจารย์เขา
1: ถ้าไม่มีแรร์เอสเทสลาก็ไม่มี
0: เทสลาก็ไม่มีใช่ค่ะอาจารย
1: ์เทสลาก็วิ่งไม่ได้เพราะงั้นจีนคือประเทศที่คุมผลประโยชน์เรื่องแรร์เอสมากที่สุดในโลกตอนน
0: ี
1: ้แต่ทีนี้ทำไมจีนไม่หักดิบอเมริกาทางที่โดนโดนัลด์ทรัมป์เอาภาษีมาปาดหัวอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับ
0: ค
1: ่ะอย่าลืมนะครับว่าจีนก็ส่งออกไปที่อเมริกามากที่สุด
0: ค
1: ่ะอยู่คนเคยส่งออกแล้วจะเลิกส่งออกเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้มันก็เลยต้องมีการเจรจาการช้ากันอยู่ตลอดเวลาพอมันเจรจาการช้ากันตลอดเวลามันก็เหมือนกับทั้งกับเด็กทะเลาะกันนั่นบางทีผมเด็กเดินไปทำกับสีจริงจริงคุยกันนั่นแบบเหมือนเด็กนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอเจอกันก็เช็คมึง
0: แก่ใช่แทน
1: แต่ถ้าทำก็รักนะจับมืออยากจะกอดเขาอะไรอย่างนี้เนาะอยากจะใกล้ชิดเขาสีเฉียงๆหน้าตาบึ้งซึ้งเหมือนเด็กเล่นขายของเด็กนะฮะแต่พอคุยกันเสร็จปุ๊บเอามาแถลงข่าวยิ้มแย้มยิ่งโดนแล้วทำเดินทางไปเยือนจีนครั้งแรกสุดพยายามจะขายของตัวเอง
0: ใช่ค่ะเอานักธุรกิจไปตั้งเยอะนะอีลอนมัสก์ก็ยังไปด้วยโอ้ค่ะ
1: นั่นแหละครับแล้วก็พยายามจะพรีเซนต์ตัวเองว่าข้าเนี่ยเจ๋งที่สุดในโลกเห็นไหมฮะภาพที่เขาพาไปดูบันดูอะไรอ่
0: ะ
1: บันโบราณสวนโบราณอะไรพวกนี้ก็พยายามจะพูดอยู่นั่นแหละว่าเคยมีใครมาที่นี่ไหม
0: เออให้ความสำคัญกับตัวเองเนี่ยเห็นไหมว่าจีนพาขึ้นมานะเนี่ย
1: ท่านท่านเจ้าสีที่จริงหรือว่าพูดจริงมาแล้ว
0: ใช่ค่ะอ่านการนี้ก็ยังนึกขำอยู่ค่ะอาจารย
1: ์เออมันอ๋อพูดจริงมาแล้ว
0: อยู่ไม่ใช่เป็นคนแรก
1: ดีแล้วโชคดีที่คนเต็มยังไม่เคยไป
0: บางงานทีก็จะคุยโบแหละนะ
1: ไม่ถ้าคนเต็มไปเนี่ยเดินถ้าถามก็คงไม่กล้าถามเอาไปเที่ยวกับคนแบบนี
0: ้เออใช่ก
1: ็แล้วมันคือมันเหมือนเด็กเล่นขายของ
0: ค่ะ
1: แล้วยิ่งมาเจอเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรพวกนี้คือพอมันผลประโยชน์พอตัวเองได้ใหญ่ๆที่มันทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มองไม่เห็นครับเพราะว่าตัวเองได้ผลประโยชน์แต่ถ้าตัวเองได้รับผลกระทบอะไรเล็กๆก็ตามไปเก็บคิดเปลี่ยนนี่แหละคือโลกของความเป็นจริงเราจะเบรกก่อน
0: เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
1: ครับ
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18 น.ถึง 20 น.เอ็มพอร์ตนิวส์ FM 100.5

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะคุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ชั้นวิรันบรุษค่ะอาจารย์คะเราก็มาต่อกันนะไอ้เรื่องแร่เอิร์ธนี่นะคะจีนนี่แหละที่อาจารย์ก็ให้ได้ข้อมูลอยู่แล้วเนาะเป็นประเทศที่มีการผลิตแร่เอิร์ธเนี่ยมากที่สุดในโลกเลยนะมีความสำคัญและครองสัดส่วนเยอะที่สุดในโลกนะอาจารย์เนาะค่ะ
2: ก็โดยเฉลี่ยปีหนึ่งในคือมันขึ้นทุกปี
1: ค่ะ
2: ก็เลยต้องใช้เป็นค่าเฉลี่ยก็อย่างปีที่แล้วเนี่ยทั้งโลกนี่นะครับใช้แร่เอิร์ธอยู่ประมาณเกือบ400,000 ตัน
1: โอ้
2: ฮะ400,000 ตันแล้วมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เพราะว่ายิ่งโทรศัพท์มือถือขายดีเท่าไหร่มันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นแต่ส่งดาวเทียมยิงสงครามยิงกันอะไรพวกนี้โซล่าเซลล์ใช้ตัวไหนอะไรตัวเดียวนะครับมันก็เป็นไปตามการผลิตไอ้บายโปรดักต์ของมัน
1: อาจารย์ถ้ามันก็หายากและทีนี้มันมีความต้องการสูงแล้วมันจะไม่หมดไปเหรอคะอาจารย์และอีกอย่างหนึ่งลิ้นก็วิตกกังวลเรื่องของมันมีความกระทบกระเทือนต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหมอาจารย์มากไหมค่ะ
2: ที่เขาเรียกว่ามันหายากเดิมทีเดียวมันหายากจริง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ด้วยเทคโนโลยีของมนุษย
1: ์
2: ที่มันฉลาดขึ้น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: จากที่เคยหาไม่เจอมันก็เจอ
1: หาเจอแล้ว
2: ประเทศไทยเราก็มีเยอะนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็ข้อมูลใหม่เนี่ยชัดเจนเลยก็คือว่าที่ไหนที่มีถ้าเรียกมีการถลุงในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ดีบุกมาก่อนมันก็จะซ่อนไว้ด้วยแร่เอิร์ธประเทศไทยเรามีแร่ดีบุกอยู่ที่ไหนมาก่อนอังกฤษมาถลุงตรงไหนมาก่อนอะไรนี่นะครับพื้นที่ถัดนั้นมีแร่เอิร์ธทั้งสิ้นเลยแต่มันก็จะไม่ครบ17ชนิดมันก็จะเป็นพื้นที่ไปแต่มันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีทั้ง17หรอกมันมีแค่ตัวที่โลกใช้มากที่สุดมันก็เพียงพอแล้ว มีครับมีเพียงแต่ว่าประเทศที่ล้ำหน้าที่สุดในการขุดค้นในการสำรวจครับไม่บอกข้อมูลที่เป็นจริงซ่อนไว้ฉันอยากจะเป็นผู้โสมเฝ้าทรัพย์อยู่คนเดียวใช่ไหมมันก็เหมือนในหลายๆที่นะครับก็คือประเทศที่ร่ำรวยส่วนใหญ่แล้วแต่ไอ้พวกทรัพย์สมบัตินั้นไม่ใช่ของตัวเองมันอยู่ในแผ่นดินของคนอื่นแต่ตัวเองเนี่ยมีทรัพยากรมีเทคโนโลยีที่จะไปขุดค้นทรัพยากรพวกนั้นได
1: ้
2: เจอร้อยก็บอกว่าสิ
1: แม้มาไว้ค่ะ
2: ก็ค่อยๆบอกทีละทีจนกว่าตัวเองจะภูมิใจหรือจนกว่ามันจะเสื่อมค่
1: ะ
2: หลายๆอย่างครับก็อย่างในกรณีการสำรวจแล้วทรงแร่ธาตุถ้าประเทศไหนที่ไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองไม่มีทรัพยากรมนุษย์ที่เก่งกล้าสามารถในด้านนั้นโดยเฉพาะเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่เป็นเหยื่ออันโอชา
1: ค่ะ
2: นะฮะก็อยากให้นึกถึงภาพนี้อย่างแอฟริกาเนี่ยมีเพชรเยอะมาก
1: ค่ะ
2: แต่สามารถเอามาสร้างเป็นหนังได้เป็นบลัคไดมอนด
1: ์
2: ทำไมถึงเป็นบลัคไดมอนด์เพราะว่าโลกตะวันตกอยากได้เพชรไปทำให้คนผิวสียิงกันตาย อย่างแบ่งกันเป็นเผ่าเป็นกลุ่ม เป็นก๊กเป็นวิธีคิดเป็นความคิดที่แตกต่างเอาปืน

0: ไปใส่มือให้ครับ
1: โอ้ฮะ
0: ยิงกันตาย
1: ยิงกันตายเลยเพื่อจะแย่ง
0: จะเป็นแย่งจะเป็นเจ้าของเหมือนนะครับประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกคืออังกฤษ
1: อืมฮึก็อังกฤษก็ไปแหมเป็นไปยึดครองในสมัยล่าอาณานิคมนะ
0: นั่นแหละครับนั่นแหละครับแล้วก็สืบรู้แล้วก็รู้ด้วยว่าชนเผ่าต่างๆเนี่ยสมัยก่อนเขาก็ฆ่ากันอยู่แล้วแหละ
1: ค่ะ
0: ถ้าอยู่ต่างเผ่าใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: หลงไปผิดเผ่าเนี่ยก็ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนเลยนะฮะแต่อย่าลืมนะครับสมัยก่อนอย่างแอฟริกาเนี่ยมันใช้หอกนะใช้หอกใช้ลูกดอกอาญาพิษใช้ลูกศรอะไรก็ว่ากันไปแต่นี่เอาอาก้าเอา M16 ไปใส่มือให้เปลี่ยนเลยนะครับชีวิตเปลี่ยนดัวทีเดียวตายเป็นร้อยได
1: ้
0: สมัยก่อนเนี่ยหอกเนี่ยมันกว่าจะทิ่มได้แต่ละหนึ่งคนตัวเองก็เหนื่อยแล้วนะ
1: แต่นี่เล่นเอาอาก้าเลยหรือเพื่อไปเลยค่ะ
0: เขาจึงเรียกฉายาว่ามันคือเพชรสีเลือด
1: เป็นบลาดไดมอนด์ค่ะ
0: เพราะว่าคนมันล้มหายตายจากกันก็เพราะว่าเพชรและยิ่งกว่านั้นนะแอฟริกาเป็นมนุษย์ทดลองยา
1: โอ้
0: เนี่ยไม่ใช่หนูทดลองยานะอันนี้เรื่องจริงก็พอได้ยงได้ยาไปก็เนี่ยแหละครับจับธาตุผิวดำเนี่ยแหละครับมาหลอมยามันใช้ได้กับคนไม่อะไรไม่อะไรพวกนี้นะครับพอใช้ได้เสร็จปุ๊บจึงเอาไปให้คนผิวขาวกินเพื่อป้องกันโรคแต่คนผิวดำแบบตายเพราะก่อนจะป้องกันแล้วนะครับเพราะเป็นคนทดลองยาโลกเนี่ยมันหดไร้ทางจริง
1: ก็คือคนเอาเปรียบก็ยังเอาเปรียบนะได้เปรียบเนาะค
0: ่
1: ะ
0: ก็นั่นแหละครับอิสราเอลถล่มประเทศนี้คนล้มตายทุกวัน
1: ค่ะ
0: นะครับไม่มีฮิวแมนไรท์วอทช์ตัวไหนออกมาพูดอะไรเลยนะฮะแต่พอเราพูดถึงพม่าถล่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยอุ้ยหดไร้ทาง
1: ค
0: ่ะ อิสราเอลใช้มิสไซล์ทำลมแล้วก็เด็กล้มตายเนี่ยก็พยายามปิดข่าวใช่ไหมแต่ในพม่าเห็นไหมชาติพันธุ์หมู่บ้านนี้โดนเผาทั้งหมู่บ้านเลยมีคนบาดเจ็บเพียบโหดร้ายมากทำไมโลกมันไม่เท่ากันชีวิตคนไม่เท่ากันจริงๆ
1: คร
0: ับ ค่ะอันไหนที่มันอยู่ในผลประโยชน์แล้วฉันทำผิดฉันยอมไม่ผิด
1: ค
0: ่ะเพราะฉันมีอำนาจที่สุดอเมริกาทำทุกวันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ดีงาม
1: ใช่ค่ะ
0: มันไม่ใช่สิ่งที่ดีงามแล้วก็หุ้นตัวไหนราคาแพงที่สุดตอนนี้ในตลาดหุ้นตอนอเมริกาหุ้นบริษัทผลิตอาวุธเอาอาวุธเขาเอาไว้โปรดสัตว์ลึกไง มีแต่เก็บค่าและทำลาย
1: ค่ะ
0: นั่นแหละครับโลกของสื่อที่มันเปลี่ยวพอมันเป็นอย่างนี้นั่นแหละครับมันคือภัยพิบัติตัวจริง
1: ค่ะ
0: มันคือภัยพิบัติก็เพราะว่าเมื่อมนุษย์เป็นคนกระทำมนุษย์เป็นคนสร้างแต่พอตัวเองผิดก็ไปโทษธรรมชาตินะฮะโทษลมโทษอะไรสารพัดไปเรื่อยๆที่ไม่ใช่ฉันแต่พอคนอื่นทำผิดซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามนั่นแหละเขาจึงบอกว่าใหญ่ขนาดไหนถ้าเป็นความผิดของฉันเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เล็กเล็กขนาดไหนถ้าเป็นความผิดของคนอื่นมันล้วนแล้วแต่ใหญ่
1: ใหญ่
0: มากกว่าล้าน
1: บลอมันขึ้นมาเลยโอ้โหฮะ
0: อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะ

0: ที่เราพูดถึงเรื่องแปดเอิร์ธอยู่ในพื้นที่เดียวกันก็คือยาเสพติดก็คือฝิ่น
1: อ
0: ยู่ในรัชฐานเลยนะครับแต่เอิร์ธก็เยอะทำไมแบบนี้มันถูกสาปแบบนี้การปลูกฝิ่นก็จริงๆประเทศที่ส่งเสริมให้ปลูกฝิ่นเนี่ยและเอาฝิ่นมาปลูกล้วนแล้วแต่เป็นมหาอำนาจนะครับ
1: ใช่ค่ะก็เราฟังจากประวัติศาสตร์ไงอังกฤษเอาเนี่ยไอ้ฝิ่นเข้าไปขายในจีนนะเกิดสงครามฝิ่นครั้งที่1ครั้งที่2อ่ะนะอาจารย
0: ์นั่นแหละครับอังกฤษฝรั่งเศสเอามาหมดนะครับ
1: อ
0: ยู่มาวันนึงพอฝิ่นมันเป็นเฮโรอีน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตัวเองเดือดร้อน
1: อ
0: ื
1: ม
0: ก็เลยประกาศให้ฝิ่นเป็นของผิดกฎหมายจริงถ้ามันเป็นเฮโรอีนเนี่ยอเมริกาก็จะเอาไว้มอมเมายุคใหม่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนเป็นฝิ่นเนี่ยพวกจารณานิคมแต่พอเป็นเฮโรอีนเนี่ยประเทศมหาอำนาจใหม่ของโลกแต่พอมันเกิดสงครามเฮโรอีนมันกลับบ้านตัวเองไปกับโรงศพทาง
1: ทีไอนี่แหละเขาเหมือนกับบุญแรงก็ย้อนกลับไปสู่ตัวเอง
0: คนตัวเองก็ติดกันมอมเมียนะครับนั่นแหละจึงมาปราบเฮโรอีน
1: ค
0: ่ะแต่ทุกวันนี้คนไม่นิยมเฮโรอีนละคนอเมริกันนิยมโคเคนมากกว่าก็ไปปราบเม็กซิโกก็นั่นแหละครับโลกมนุษย์นะฮะคือภัยพิบัติที่ดึงแรงที่สุดก็คือมนุษย์นี่แหละแล้วยิ่งถ้าเป็นมนุษย์ที่ไม่มีคุณธรรม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นมนุษย์ที่ยืนอยู่บนหลักของผลประโยชน์สูงสุดที่ฉันจะทำได้นะไม่ใช่ที่ฉันควรได้นะที่ฉันจะต้องได้
1: จะต้องได้ด้วยโอ้ เหมือนกับตอนนี้ใช่ไหมที่กำลังเกิดขึ้นไงที่สหรัฐอ่านใต้ใต้โดนัลด์ทรัมป
0: ์มันก็เหมือนกันก็ตอนนี้จีนไม่ปราบสแกมเมอร์แล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาป้องกันตัวเองได้แล้วก็คือสแกมเมอร์ไม่สามารถไปทำลายตัวเขาได้เลยหาคุณเซนมันก็ฉลาดมันก็บอกว่าเออฉันก็เลี้ยงสแกมเมอร์ต่อไปแล้วก็กฎเหล็กของคุณเซนก็คือไม่สแกมไปที่จีนที่เพื่อจีนจะได้ไม่ต้องมาปราบที่บ้าน
1: จะได้ไม่ต้องมายุ่งกับฉัน
0: ฉันก็ให้สแกมฟรีสไตล์ทั่วโลกครับก็เก็บค่าตรงได้เหมือนเดิมเพื่ออะไรล่ะครับก็เพื่อตระกูลคุณแล้วเงินมาจากสแกมเมอร์มันก็เอามาซื้ออาวุธเอามาข่มเหงประชาชนตัวเองโอ้นี่คือภัยพิบัติของจริงก็มีคนถามผมอยู่นะว่ามันจะมีรอบสามไหมอาจารย์บอกว่าคุณเซนถ้าบ้านเลือดนะจะมีหลายรอบได้เพราะนั้นถ้าเราจะถล่มเนี่ยก็ให้มันเป็นรอบสุดท้ายไปไม่ต้องนับตัวเลขเนี่ยก็คือ the last war ถ้าจะทำ
1: ใช่ค่ะฝ่ายค้านก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้นะคะอาจารย์เนาะอย่างที่เราทราบกันอยู่จนกว่าคุณเซนจะไม่อยู่ในโลกนี้ต่อไปแล้ว
0: หรือไม่งั้นจีนก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเอง
1: ค่ะ
0: คุณเซนทุกวันนี้ก็เพราะว่าจีนฉุกเฉิน
1: ค่ะ
0: แต่จีนเดือดร้อนเพราะมันมีสแกมเมอร์ไงครับถ้าไม่มีสแกมเมอร์คุณเซนมันก็จะปากกล้าเดินเดิน
1: ใช่ค่ะเอาละฟังดูอาจารย์ให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์จริงๆแล้วก็น่าสนใจแม้แต่เสียดายที่เวลาหมดแล้วอาจารย์เราต้องมาต่อกันในสัปดาห์ในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะขอบคุณมากค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: สวัสดีค่ะแล้วเราก็ต้องลาคุณฟังไปพร้อมๆกันนะคุณวิรัชศรีพงษ์ดิฉันวีระวันรอรถแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569เช่นเคยนะคะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้คุณขวัญจะมีอะไรก็ให้คุณขวัญนำไปเลยที่ไว้คุณขวัญนำและผมจะเป็นผู้ตามเนี่ยก็เนื่องจากว่าคุณขวัญคงรู้ว่าระยะนี้มีการแข่งขันฟุตบอลโลก
0: อ๋อใช่ค่ะเมื่อคืนมันเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์คนที่คลั่งกีฬาก็อย่างผมก็จะดูทุกคู่เลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เห็นไม่เพลินแต่รายการหลายท่านจะเป็นห่วงอาจารย์นอนดึกไปหรือเปล่าคือผมจะมีนาฬิกาชีวภาพที่ไม่เหมือนคนอื่นครับคุณขวัญ
0: คือเป็นการนอนตอนดึกเหรอคะอาจารย์หรือนอนเช้าเลยถ้าดูบอลโลกนี่มันแทบจะเช้าเลยนะคะ
1: ของผมเนี่ยคือชีวิตปกตินะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าตั้งแต่สมัยผมเป็นนิสิตเนี่ยกว่าผมจะได้นอนก็1-2ทุกวัน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าผมซ้อมวงดนตรี5 โมงเย็นถึงประมาณสัก4 ทุ่มแล้วก็มาซ้อมพวกโคศกดาวตลกจนดึกดื่นแล้วถึงจะนอนและชีวิตในวัยหนุ่มเนี่ยตอนเช้าจะไม่ตื่นเพื่อประหยัดไปหนึ่งมื้อเหตุผลคือเพื่อประหยัดไปหนึ่งมื้อเหตุที่ต้องประหยัดเพราะว่าไม่มีกินไงครับก็เลยไม่ค่อยตื่นตอนเช้าเนี่ยสังเกตว่าผมเคยทำรายการทาง 100.5 เนี่ยตอน5กว่าอยู่พักหนึ่งแล้วผมก็ต้องขอเลิกเพราะว่ามันผิดธรรมชาตินาฬิกาสุขภาพผมอาหารเช้าของคนทั่วไปก็ตอนเช้าใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ของผมอาหารเช้าคือเที่ยงอาหารเที่ยงคือเย็น
0: ค่ะ
1: อาหารเย็นคือเที่ยงคืนแต่ว่าทำไมทำงานตอนดึกเพราะว่าผมไม่มีห้องแอคูสติกในการบันทึกเสียงใช่ไหมครับผมก็จะบันทึกเสียงรายการตอนดึกๆอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทีนี้ในช่วงสัปดาห์ที่เราไม่ได้พบกันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราก็มีข่าวเศร้าใช่ไหมครับคุณขวัญ
0: ใช่ค่ะก็เป็นข่าวเศร้าของคนไทยทั้งประเทศเลยนะคะรวมถึงหน่วยงานต่างๆหรือว่าองค์กรระหว่างประเทศก็มีการพูดถึงพระองค์ท่านนะคะก็กล่าวสดุดีพระองค์ท่านด้วยค่ะแต่ว่าเรื่องที่ขวัญหยิบยกมาพูดคุยกับอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่พระองค์ท่านทรงดูแลอยู่นะคะก็คือโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ค่ะคือเป็นโครงการที่ดูแลเกี่ยวกับช้างนะคะก็นับตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาเป็นในหลวงรัชกาลที่10ค่ะก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของช้างแล้วก็เมื่อช่วงปีคือถามว่าทำไมต้องให้ความสนใจดูแลช้างตรงนี้นะคะอาจารย์คะเพราะว่าตอนช่วงปี2542เนี่ยมีความขัดแย้งเกี่ยวกับคนกับช้างในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะคะว่าช้างควรอยู่ในป่าต้องไม่ออกมาทำแบบหากินในพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ช้างกับคนในบริเวณที่อยู่ชายป่าคน

0: หมู่บ้านเนี่ยเป็นปัญหาการแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ในอดีตเนี่ยช้างคือสัตว์หรือว่าคือสิ่งที่คนไทยเนี่ยให้การเคารพและก็เทิดทูนเหมือนกับเป็นยานพาหนะของคนที่ครองเมืองคนที่เป็นเจ้าเมืองอะไรทํานองนี้ใช่มั้ยคะอาจารย์คะ
1: ครับสมัยหนึ่งเมื่อช้างต้องมาเป็นขอทานที่กรุงเทพเนี่ยนะผมก็รณรงค์ให้ช้างกลับบ้านตอนนั้นผมบอกว่าช้างเคยเป็นพระราชพาหนะของพระมหากษัตริย์แล้ววันนี้ทำไมช้างกลายมาเป็นขอทานแล้วเรื่องนี้ก็เป็นความภูมิใจเล็กๆในฐานะคนทำสื่อนะฮะว่าวันนี้เราก็นำช้างกลับบ้านได้และช้างที่คุณขวัญกล่าวถึงก็คือช้างป่าที่กุยบุรีซึ่งชาวกุยบุรีก็จะปลูกสับปะรดนะฮะซึ่งผมก็เคยนำเสนอบอกว่าเราต้องทำโครงการอาหารช้างด้วยการเพิ่มอาหารในป่าแล้วก็พระองค์ท่านก็ได้ทรงมีเรียกว่าโครงการนะฮะเรียกว่าพัชระสุธาคชานุรักษ์ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย
1: ์นะครับก็คือว่าอยู่ได้ทั้งคนทั้งช้างคือคุณขวัญครับผมไม่ทราบว่าคนอื่นเขาเป็นอย่างไรแต่ว่าตั้งสมัยผมหนุ่มๆผมเนี่ยนำเสนอไปเรื่องหนึ่งในฐานะคนทำสื่อคือเราเป็นราษฎรธรรมดาเนี่ยบางทีในวาระต่างๆของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยผมก็นำเสนอไปว่าให้ทำดีถวายพระองค์ท่าน
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในโอกาสที่เราสูญเสียเนี่ยเราอาจจะสูญเสียพระวรกายของพระองค์ท่านไปแต่จิตวิญญาณของพระองค์ท่านที่ฝากต่อมายังพวกเราเนี่ยเราก็ต้องทำโครงการต่างๆรวมไปจนกระทั่งถึงระยะนี้ถ้าใครได้ติดตามชมสารคดีเราก็จะได้เห็นเพราะฉะนั้นผมมีความเชื่อส่วนตัวว่าถ้าประชาชนของพระองค์เนี่ยดำรงตนเป็นคนดีและทำความดีถวายพระองค์เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีเนี่ยผมว่าเนี้ยดีที่สุดถ้าเปรียบเทียบเราเหมือนลูกถ้าลูกดีนะคนเป็นพ่อแม่ก็สบายใจนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะฝากไว้ส่วนว่าใครจะทำดีด้วยประการใดก็เชิญแต่ถ้าไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีก็ขอให้เป็นผู้เคร่งครัดในศีล5ข้อและส่งเสริมการปฏิบัติธรรม5ข้อให้เคร่งครัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลส่วนการเรียกว่าแต่ละท่านแต่ละบ้านจะมีการปฏิบัติอะไรเพื่อให้ทุกอย่างดีขึ้นตามรอยพระบาทของพระองค์ก็เชิญตามอัธยาศัยแต่ผมก็ฝากเรื่องนี้เอาไว้แต่ตอนหลังเนี่ยเวลาเราฟังว่าทำดีถวายเราจะรู้สึกเฉยๆนะแต่ว่าเมื่อถ้าคุณขวัญย้อนอดีตเนี่ยตอนที่ผมเริ่มคุยเรื่องนี้ในรายการเนี่ยเคยมีจดหมายของใครก็ไม่รู้เขียนมาหาผมนะบอกว่าชอบความคิดนี้คือการทำความดีถวายพระองค์เนี่ยแล้วก็บอกเขาจะได้ขยายความคิดนี้ต่อไปก็ไม่รู้ใคร
0: ค่ะ
1: ผมจะมีจดหมายแปลกๆที่ไม่ค่อยลงชื่อมาคุยกับผมบ่อยๆ
0: ค่ะก็ดีนะคะอาจารย์เป็นเรื่องที่ดีเลยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยโครงการที่เราพูดถึงก็คือโครงการพัชระสุธากชานุรักษ์เนี่ยก็เป็นโครงการที่อนุรักษ์ป่าอนุรักษ์ช้างรวมทั้งแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างที่อาจารย์บอกแล้วว่าแก้ปัญหาเรื่องของช้างบุกรุกสืบพื้นที่ทำกินนะคะอาจารย์แต่ว่าตรงนี้ก็แก้ปัญหาโดยการที่ให้พื้นที่ในป่าเนี่ยไม่ขาดแหล่งอาหารให้เป็นที่อยู่อาศัยของช้างแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจกับราษฎรด้วยว่าในการขับไล่ช้างอย่างผิดวิธีเนี่ย ทำให้เกิดอันตรายต่อทั้งตัวของประชาชนเองของตัวราษฎรเองนะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยช้างก็ได้รับผลกระทบด้วยซึ่งเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการแล้วก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระ

0: รักกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะทรงเป็นประธานกรรมการค่ะสำหรับโครงการนี้ขอลงรายละเอียดนิดนึงนะคะอาจารย์คะเป็นโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ5จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกัน5จังหวัดนะคะก็คือมีจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็สระแก้วรวมพื้นที่ทั้งหมด1,360,000 ไร่ค่ะมีช้างอาศัยอยู่ในบริเวณนี้นะคะประมาณ460ตัวจากการสำรวจเนี่ยก็มีช้างออกนอกเส้นทางอยู่บ้างค่ะทำให้เกิดผลกระทบระหว่างคนกับช้างในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของพื้นที่ทำกินที่อยู่อาศัยของประชาชนนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนบริเวณพื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับป่าพื้นที่ที่ช้างเขาอยู่นะคะประชาชนก็มีการถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภากรมหลวงนรกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นะคะก็เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าหลานเธอพระเจ้าพัชรกิติยาภาเนี่ยก็ทรงดำรงตำแหน่งเป็นอัยการคุ้มครองสิทธิแล้วก็ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายในการบังคับคดีที่จังหวัดระยองด้วยก็คือพระองค์ท่านเนี่ยทำงานคือเหมือนกับว่าช่วยเหลือ ดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากช้างเนี่ยมาตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นอัยการแล้วคือต่อเนื่องมานานแล้วแล้วก็ก่อนที่จะมาดูแลโครงการนี้ด้วยซ้ำอาจารย์แล้วก็พอมาถึงโครงการนี้ก็เป็นการทำงานสืบสานต่อเนื่องแล้วก็พออันเข้ามาดูแลโครงการนี้เต็มๆหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยทรงโปรดเกล้าให้ดูแลนะคะก็เป็นการต่อยอดโครงการเพื่อที่จะให้คนกับช้างเนี่ยอยู่กันได้โดยที่เป็นมิตรที่สุดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือพอปัญหาก็คือพอแหล่งอาหารในช้างในป่ามันหมดเนี่ยช้างก็ออกมาในพื้นที่แล้วพอเป็นพื้นที่ป่ารอยต่อเนี่ยก็คือมีการอพยพของช้างพอคนไล่ช้างช้างก็ไปตรงนู้นตรงนี้อันนี้ก็ก่อนหน้านี้อาจารย์ประมาณช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาก็มีปัญหาคนกับช้างจนคนเนี่ยก็ไปขอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยมาดูแลมาขับช้างออกไปจากพื้นที่ทำกินของตัวเองช้างก็มีการเคลื่อนที่เหมือนกันพอเขามีการเคลื่อนที่จากตรงนี้ไปตรงนู้นคนก็ขับไล่ช้างอีกปัญหาอันนี้ก็คือต้องเร่งแก้ที่การฟื้นฟูดูแลผืนป่าแล้วก็จัดหาแหล่งน้ำเพื่อให้ช้างเนี่ยกลับคืนสู่ป่าอาจารย์คะแต่ว่าช้างเนี่ยถ้าเขาอยู่ในป่าเนี่ยคืออาหารที่เราจะทำเป็นป่งดินหรือว่าเป็นอะไรอะคะอาจารย์คะหรือว่าต้องมีเป็นพืชที่เขามากินของประชาชนด้วยเพราะว่าเขามากินแล้วเขาติดรสชาติหรือเปล่าทำนองนี้คะอาจารย์คะ
1: คือวันนี้เรื่องนี้เถียงก็ไปแล้วก็ไม่รู้จักจบหรอกช้างเขาไม่รู้จักโฉนดหรอกช้างไม่รู้โฉนดว่าโฉนดของใครอยู่ตรงไหนช้างก็บอกฉันเคยอยู่มาก่อนเธอมาอยู่ที่หลังนะฮะเพราะฉะนั้นที่ผมพูดถึงโครงการอาหารช้างเนี่ยก็หมายความว่าเราจะต้องมีงบประมาณแล้วก็มอบหมายเจ้าหน้าที่ทำยังไงให้ป่าเนี่ยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารนะฮะและเวลานี้นะปัญหาเรื่องนี้มันไม่ได้มีเฉพาะช้างนะ
0: ค่ะ
1: คุณขวัญเคยได้ข่าวลิงไหม
0: เคยได้ข่าวลิงแต่เป็นลิงที่อยู่ในเมืองอย่างลพบุรีอย่างเงี้ยอาจารย์ขวัญไม่เคยได้ข่าวลิงที่อยู่ติดกับแบบเหมือนพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่จะกระทบคนที่อยู่ในเมืองหรือว่าหรือว่าเขาอะไรหน้าที่เพชรบุรีอะค่ะอาจารย์
1: เมื่ออย่างผมเคยมีแฟนรายการเนี่ย 100.5 นี่แหละ
0: ค่ะ
1: เคยไปพบปะกันหลายครั้งชื่อคุณพิชัยวันหนึ่งก็ชวนผมไปที่สวนผึ้ง
0: ค่ะ
1: บุรีแล้วก็ไปดูที่ของคุณพิชัยว่าจะทำอะไรได้บ้างทีนี้คุณพิชัยก็มีที่อยู่แปลงหนึ่งเขาก็ฝากให้เกษตรกรข้างบ้านเนี่ยช่วยดูแลด้วยแล้วเราก็ได้พบเราก็ได้คุยกันนะฮะแล้วเขาก็เล่าให้ผมฟังบอกว่าปัญหาลิงที่เขาเอามาจากเขางูถ้ำจอมพลแล้วก็เพื่อจะปล่อยคืนสู่ป่าเนี่ยแล้วสุดท้ายในป่ามันไม่มีอาหารเขาบอกว่าขนาดเขาปลูกมันสำปะหลังเนี่ยลิงก็ยังมาขุดกินเลยเพราะว่าเขาอยู่ลอยต่อระหว่างพื้นที่เกษตรกับพื้นที่ป่า
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในมุมมืดที่ไม่เคย

0: มีใครได้หยิบมาคุยกันเขาเรียกว่าเกษตรชายขอบป่า
1: เออค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเรื่องช้างเนี่ยเราก็มีการทำรั้วผึ้งใช่ไหม

0: ได้แต่พึ่งพาเจ้าหน้าที่ทีนี้ผมกับช้างเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกันมากนะเหตุผลเพราะว่าผมขึ้นไปบรรยายที่เขาใหญ่เป็นประจำในอดีตชนิดที่เราออกจากบ้านแล้วบรรยายเสร็จจากเขาใหญ่สามทุ่มเนี่ยผมยังขับรถลงจากเขาใหญ่กลับกำแพงแสนเลยคุณขวัญสมัยก่อน
1: มันดูอันตรายนะคะอาจารย์เพราะว่าช่วงพอกลางคืนแล้วเนี่ยช้างเขาก็น่าจะเดินออกมาหากินอะไรในพื้นที่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ตอนเป็นหนุ่มเนี่ยมันไม่ค่อยรู้หรอกว่าอะไรน่ากลัวไม่น่ากลัวจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมีรุ่นพี่ที่ผมนับถือเป็นอาจารย์เนี่ยเขาบอกอย่าทำตัวแบบนี้มันอันตรายเกินไปตั้งแต่นั้นมาเนี่ยผมถึงยอมพักค้างที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็เคยเจอผู้บริหารในอดีตที่เป็นรุ่นพี่มากของผมเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านก็มีกุศโลบายเวลาคนไปเที่ยวป่าเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะไม่เห็นสัตว์ป่าใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เขาก็จะเขียนป้ายระวังลิงระวังกวางระวังเก้งระวังอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะเขียนไว้แล้วเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าบ้วนรู้ไหมว่าที่ทำแบบนี้ทำไมเขาบอกว่าทันทีที่คนเห็นป้ายเนี่ยคนจะจินตนาการว่าเออตรงนี้มีเก้งตรงนี้มีกวางและคนก็จะเกิดความระมัดระวังในการขับขี่อะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะที่ผมรู้สึกใกล้ชิดนี่เหตุหนึ่งอีกเหตุหนึ่งก็คือเกษตรกรก็มักจะปรึกษาอยู่บ่อยๆนะครับซึ่งผมบอกว่าเรื่องแบบนี้มันแก้ปัญหาเฉพาะบุคคลไม่ได
1: ้ค่ะ
0: มันต้องทำเป็นโปรเจกต์ใหญ่เป็นโครงการใหญ่ระดับประเทศแต่ของแบบนี้มันมักจะวูบวาบเพราะว่าคนเป็นเกษตรกรหรือเป็นชาวบ้านเนี่ยเสียงไม่ดังเหมือนคนเมืองไง
1: ค่ะ
0: คือปัญหาคนเมืองเนี่ยจะได้รับการดูแลรักษามากกว่านะครับทีนี
1: ้
0: อันนี้ก็เป็นโครงการที่พระองค์ท่านได้ดำเนินก็ฝากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือใครไม่มีกำลังไปทำแต่มีกำลังทรัพย์ก็ช่วยบริจาคทรัพย์ใครมีกำลังแรงก็บริจาคแรงนะทีนี้ถ้าเป็นคุณขวัญเวลาเนี้ยคุณขวัญอยากทำโครงการอะไรถวายเป็นความอาลัยที่พระองค์ท่านได้จากเราไปคือชื่อพระองค์ท่านพระนามพระองค์ท่านเนี่ยยาวแต่ผมมักจะพูดกับใครๆสั้นๆว่าเจ้าฟ้านักกฎหมาย
1: ค่ะ
0: ถ้าผมใช้คำเนี้ยคนที่คู่สนทนาผมเนี่ยก็จะรู้ว่าหมายถึงพระองค์ท่านคือถ้าเป็นผมนะถ้าผมเป็นรัฐบาลนะผมจะทำโครงการอันนี้ถวายครับ
1: ทำอะไรครับอาจารย
0: ์ยังไม่ได้ชื่อนะชื่อประทัดรัฐยังไม่ได้แต่ว่าผมพบว่าในปัจจุบันเนี่ยมีราษฎรเนี่ยที่ตายเมื่อเป็น
1: ที่ตายเมื่อเป็น
0: ตายเมื่อเป็นขณะยังมีชีวิตอยู่เนี่ยแต่มีชีวิตอย่างตายอ่ะจะทำยังไงให้เกษตรกรให้ราษฎร
1: ประชาชนชาวไทยค่ะอาจารย์
0: กลับมาฟื้นคืนชีวิตเหมือนที่เรามีความพยายามและมีความหวังว่าพระองค์ท่านจะฟื้นมาอยู่กับพวกเราเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: หนึ่งทำให้ราษฎรที่อยู่แบบตายเนี่ยฟื้นแล้วก็มากลับมามีชีวิตในขณะเดียวกันราษฎรอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นราษฎรที่มีศักยภาพนะทำยังไงเราถึงจะมีการทำโครงการที่เรียกว่าเป็นเมื่อตายหมายถึงว่าราษฎรผู้นั้นเนี่ยจากเราไปแล้วแต่ทุกคนเนี่ยก็ยังลำลึกถึงคุณความดีแล้วก็สิ่งที่ราษฎรท่านนั้นเนี่ยได้สร้างไว้ก็ลองถามแฟนรายการดูก็ได้ว่าโครงการแบบเนี้ยนะโครงการที่ทำให้คนตายคนตายเมื่อยังเป็นเนี่ยกลับมาเป็นคนเป็นและคนที่ ใช่

0: ะหมดอายุไม่ตายจากไปคือไปแต่สังขารแต่คุณความดีเนี่ยยังคงอยู่นั่นหมายความว่าผมกำลังมองเห็นภาพว่าในทุกชุมชนในประเทศไทยเนี่ยมันควรจะมีถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียก Hall of Fame ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: พิพิธภัณฑ์ลูกทุ่งสุพรรณบุรีอย่างเงี้ยเราก็จะรำลึกนึกถึงนักร้องลูกทุ่งในอดีตหรือในหนึ่งชุมชนเนี่ยเคยมีคนที่มีความรู้ความสามารถคนที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมอย่างเงี้ยเราก็จะเรียกว่าหอประวัตินะเกียรติยศของบุคคลในชุมชนอะไรไปอย่างประมาณอย่างเงี้ยเด็กๆ เขาก็จะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะเหมือนอย่างที่ผมก็มักจะแอบดูประวัตินักร้องลูกทุ่งเก่า
1: ๆ
0: ความเป็นมาอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะอย่างเมื่อคืนก็ดูประวัติชีวิตของดูคือเวลาผมดูนี่ผมดู2จอนะผมดูฟุตบอล
1: ดูทั้งฟุตบอลด้วย
0: ดูฟุตบอลแล้วผมปิดเสียงแล้วหูผมก็ฟังประวัติของต้นตำรับนักร้องลูกทุ่งครูคำรณสมบูรณ์อานนท์นะที่มีเพลงดังในอดีตที่เขาห้ามเปิดนะเสียงโฆษณาจากนักการเมืองยกเมาแต่เรื่องอะไรเนี่ยนะเนี่ยผมก็กำลังโยงเรื่องเข้าไปให้คุณขวัญละ
1: ค่ะก็คือถ้าอาจารย์ถามว่าเอ๊ะมีโครงการอะไรที่ขวัญนึกถึงพระองค์ท่านแล้วกันนะคะสำหรับตัวขวัญเองเนี่ยขวัญเห็นพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างในการดูแลร่างกายถึงแม้ว่าอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ตามที่เข้ามาในช่วงระยะหลังที่ทำให้พระองค์ท่านทรงจากพวกเราไปนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นพระองค์ท่านทรงใส่พระราชาฤทัยในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายเช่นการออกกำลังกายด้วยการทรงขี่ม้าทรงจักรยานแล้วก็ทรงเป็นนักวิ่งซึ่งพระองค์ท่านทรงเป็นนักวิ่งที่ขวัญเห็นภาพหลายๆคนแชร์กันในโซเชียลมีเดียนะคะอาจารย์เป็นนักวิ่งหรือว่าภาพนี้ขวัญเข้าใจไม่ผิดจะเป็นแบบเหมือนกับคล้ายๆเป็นลักษณะการแข่งไตรกีฬาด้วยขวัญว่าคนที่แข่งไตรกีฬาได้หรือว่าเป็นนักวิ่งได้ที่เป็นระยะยาวแบบมาราธอนเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรนะคะการดูแลต้องมีวินัยมากๆความที่มีวินัยตรงนี้นะคะหมายถึงว่าขวัญจะหยิบยกมาเป็นแนวทางของตัวขวัญเองทั้งในเรื่องของวินัยในการทำงานวินัยในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยค่ะอาจารย์คะ
0: ครับอีกโครงการหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าผมขนานนามพระองค์ท่านว่าเจ้าฟ้านักกฎหมายซึ่งไม่ใช่ธรรมดาระดับโลกเลยนะผมก็อยากจะฝากผู้เกี่ยวข้องว่าเราก็ต้องสืบทอดเจตนารมณ์พระองค์ท่านด้วยการที่ทำให้กฎหมายเป็นกฎหมาย
1: ค่ะ
0: กำกับยอยักษ์ให้มั่นคงอย่าให้ยอยักษ์หายไปนะฮะเพราะไม่งั้นกฎหมายมันก็จะกลายเป็นอย่างอื่นน
1: ะฮะ
0: เพราะว่าผมอยู่กับสุนัขเยอะนะพวกนี้จะใช้แต่กำลังใช้อำนาจแล้วก็เคยเห็นสุนัขที่บ้านบางตัวมันเคยมีอำนาจเนี่ยพอมันแก่ตัวลงเนี่ยมันก็ต้องอยู่อย่างหลบหลีกเพราะว่าไอ้รุ่นน้องก็มาแก้แค้นเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำให้บ้านเมืองเนี่ยมีกฎหมายไว้เอื้ออำนวยความสะดวกและความอยู่ดีกินดีของประชาชนไม่ให้ล่วงละเมิดและก็ไม่ให้ใช้กฎหมายในทางที่ผิดโดยไม่เป็นกฎหมายยอยักษ์หายไปเนี่ยนะฮะก็น่าจะเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ดีเนาะคุณขวัญต้องขายของหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะต้องมีโฆษณานะคะสักครู่หนึ่งนะคะอาจารย์คะสำหรับข้อความนะคะของช็อปมาเนียนะคะบ้านไหนคุณผู้ฟังเนี่ยยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะยังต้องรับประทานอาหารที่ผ่านการทอดน้ำมันเยิ้มๆนะคะก็ขอนำเสนอค่ะหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811ตัวช่วยรีดไขมันออกจากอาหารส่วนเกินของท่านนะคะแต่ยังคงความกรอบไว้ค่ะรุ่นนี้มีความจุถึง4ลิตรนะคะล้างง่ายดูแลง่ายค่ะมีเพียง2ปุ่มหมุนก็คือหมุนปรับอุณหภูมิแล้วก็เวลานะคะตัวหม้อก็เคลือบนอนสติ๊กอย่างดีค่ะแล้วก็มีมาตรฐานมอกอด้วยนะคะรับประกันนานถึง1ปีเต็ม

0: พิเศษสุดๆนะคะสำหรับท่านที่ตัดสินใจซื้อตอนนี้จากปกติราคา 3,500 บาทหันราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นนะคะประหยัดไปกว่า 2,000 บาทเลยทีเดียวค่ะอาจารย์คะแล้วก็แถมมีที่คีบสแตนเลสแล้วก็กระดาษรองทอดให้ใช้ฟรีๆอีก1แพ็คด้วยรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณค่ะกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811 โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3390 02-114-3390 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยช่วงที่2นะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะถ้าท่านไหนมีคำถามเกี่ยวกับการเกษตรก็สอบถามกันมาได้นะคะผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ค่ะก็วันนี้อาจารย์กับขวัญก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายสองเลยทีเดียวนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ครับสวัสดีครับคุณขวัญกมลพรรบนงคำและแฟนรายการที่เคารพที่เราต้องสวัสดีกันเป็นรอบสองนี่เพราะว่าเวลานี้เราเริ่มถ่ายทอดไปยังสถานีในต่างจังหวัดใช่ไหมครับคุณขวัญครับ
0: ค่ะก็มีหลายคลื่นหลายจังหวัดเหมือนกันนะคะที่รับรายการของเกษตรทั่วไทยเนี่ยไปเผยแพร่ในพื้นที่แต่ละจังหวัดนะคะก็ช่วงนี้เนี่ยอาจารย์คะฝนเยอะพอสมควรเลยหลายพื้นที่ฝนตกแต่ฝนตกไม่ค่อยหนักมากเท่าไหร่เนี่ยฝนตกแบบนี้นี่คือมีผลต่อพืชพันธุ์อะไรมากมายเป็นพิเศษไหมแต่มันไม่ได้ตกแช่ตกนานนะคะสำหรับที่ฝนเจอนะคะอาจารย์เจอตกแช่ตกนานไหมคะ
2: คืออย่างนี้ครับคุณขวัญมีคนถามผมเยอะอาจารย์ปีนี้น้ำจะท่วมไหม
0: ค่ะ
2: ผมบอกท่วมแน่อาจารย์แล้วปีนี้จะแรงไหมแรงแน
0: ่เอาทั้งท่วมทั้งแรงเลยเนี่ย
2: ใช่เพราะว่าบทน้ำจะมาก็มาและถ้าชุมชนหรือสวนของเราไม่จัดระบบระบายน้ำให้ดีเนี่ยยังไงก็น้ำท่วมเพราะความหมายของคำว่าน้ำท่วมในทางการเกษตรกับความหมายว่าน้ำท่วมของการดำรงชีพคนละอย่างนะ
0: มาถ้ามันยังไงคะอาจารย
2: ์ถ้าการดำรงชีพนี่น้ำท่วมเนี่ยหมายความว่าน้ำเนี่ยล้นอยู่บนผิวดินใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
2: แต่ถ้าในทางการเกษตรเนี่ยแม้ว่าน้ำบนผิวดินจะไม่มีเลยแต่น้ำถังอยู่ในระดับรากรากถูกน้ำแช่ไว้เนี่ยเราก็เรียกว่าน้ำท่วมแล้วอันนี้จะเป็นข้อสอบประจำที่ผมมักจะทดสอบลูกศิษย์ผมอยู่เสมอข้อความนี้นะฮ
0: ะ
2: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือน้ำท่วมเพราะเรื่องระบบระบายน้ำของชุมชนของในสวนเราอะไรนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งธรรมชาติเขาเอื้ออำนวยว่าฝนไม่ได้มาต่อเนื่องเนี่ยก็เพื่อเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้ปรับปรุงสถานที่ให้มันพร้อมรับกับสถานการณ์นี
0: ้
2: ส่วนที่ว่าแล้งแน่เนี่ยหมายความว่าถ้าเป็นเกษตรกรที่อยู่ในเขตน้ำฝนและมีระบบการให้น้ำที่ดีเนี่ยอันนี้ก็จะไม่แล้งแต่แม้ว่าคุณจะอยู่ในเขตน้ำขออภัยไม่ใช่น้ำฝนเขตชนประธาน
0: ชนประธานใช่ไหมคะ
2: เขตชนประธานแต่แม้ว่าคุณจะอยู่ในเขตชนประธานมีน้ำอยู่ตรงหน้าเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่สามารถวางระบบน้ำให้กับพื้นที่ของคุณได้อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์เนี่ย
0: ค่ะ
2: มันก็จะเจอภัยแล้งอยู่ดีแต่สำหรับเกษตรกรที่อยู่ในเขตน้ำฝนอันเนี้ย
0: ค่ะ
2: จะแล้งแน่เพราะว่าฝนจะทิ้งช่วงบ้างในช่วงมิถุนาถึงกรกฎาคมและจะมาเป็นเรื่องเป็นราวก็สิงหาสำหรับปีนี้และฝนก็จะหมดเร็วและที่เราจะต้องเตรียมไว้สู้กับภัยแล้งก็คือว่าคือทำอย่างที่ผมเคยบอกคุณขวัญว่าทำเกษตรต้องคิดล่วงหน้า6เดือน
0: ใช่ค่ะอาจารย์
2: นะฮะว่าแล้งทั้งหน้าเนี่ยเราจะเอาน้ำที่ไหนมาหล่อเลี้ยงไม้ผลที่ติดผลเล็กๆไปจนกระทั่งเก็บผลผลิตได้ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะค่ะ
2: ทีนี้

0: มีข่าวอะไรในแวดวงการเกษตรพูดก่อน
1: ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะอาจารย์ถามก็สำหรับเรื่องตรงแวดวงการเกษตรตอนนี้นะคะก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โดรนค่ะอาจารย์ค่ะทางด้านรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะเร่งขับเคลื่อนของโมเดลการทำเกษตรเชิงรุกนะคะเดินหน้าการยกระดับการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเนี่ยมาควบคู่กับการทำงานด้านการเกษตรมากขึ้นแล้วก็อยากที่จะให้ใช้แบบถูกต้องตามหลักวิชาการถูกต้องตามหลักกฎหมายแล้วก็มีการร่วมมือเหมือนทำเป็นลักษณะแซนด์บ็อกซ์อาจารย์ก็คือเหมือนกับระยะทดลองเป็นโรงเรียนโดรนเกษตรภายใน3เดือนก็จะมีการคลอดหลักสูตรออกอบรมฉบับใหม่มีการใช้ลักษณะแบบเป็น one stop service ออกไปอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนแล้วก็ดันให้เป็นสื่อกลางในการทำงานระหว่างตัวของโดรนกับมาตรการทางด้านการเกษตรแล้วก็มีการควบคุมด้านความปลอดภัยด้วยในลักษณะนี้อาจารย์การใช้โดรนกับการเกษตรเนี่ยมีความเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันยังไงบ้างคะ
0: คืออย่างนี้ครับคุณขวัญเรื่องนี้ต้องจำแนกนะฮะคือว่าแต่ก่อนเนี่ยในขณะที่บ้านเราเนี่ยนะฮะใช้คนเดินฉีดยาใส่ปุ๋ยหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนั้นก็เป็นความเหมาะสมสำหรับเกษตรกรรายย่อยรายเล็กๆแต่อย่างสมัยก่อนเนี่ยก่อนจะมีโดรนเนี่ยก็มีความพยายามที่จะใช้เฮลิคอปเตอร
1: ์สูงเหมือนกันนะเฮลิคอปเตอร์ควบคุม
0: ซึ่งในอเมริกาที่ผมเคยไปเที่ยวกับพวกมาเนี่ยเขาใช้เป็นเรื่องกิจวัตรประจำวันเพราะอะไร
1: คะ
0: เพราะว่าพื้นที่ทำการเกษตรของเขาเนี่ยอย่างการปลูกข้าวโพดเนี่ยเขาก็ปลูกกันเป็นร้อยเอเคอร์นะเพราะฉะนั้นปลูกว่าเพียง200-300ไร่มันเป็นพื้นที่ทำเกษตรเฉพาะมันก็ใช้เครื่องบินไปโปรยไปฉีดหรือจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กนะและต่อมาก็เริ่มมีโดรนทีนี้ที่มันไม่ถูกกับวิสัยของคนไทยก็คือว่าคนไทยเราเนี่ยมันเป็นเกษตรกรรายย่อยรายเล็ก
1: ๆไม่ได้รวมกลุ่มกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่และความเป็นอยู่ของบ้านเราเนี่ยกับต่างประเทศมันก็ต่างกันตรงที่ว่าของเราเนี่ยบ้านอยู่ตรงนี้ปลูกอยู่ตรงนี
1: ้โอ้
0: แต่ที่ต่างประเทศมันไม่ใช
1: ่ค่ะ
0: กลางวันผมก็ขับรถออกไปทำไร่ทำสวนพอตกเย็นผมก็กลับเข้าเมืองก็อยู่บ้านคือบ้านกับพื้นที่การเกษตรมันแยกกันแต่ของเราเนี่ยมันปะปนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้โดรนแล้วเราไม่มีการรวมกลุ่มรวมตัวเพื่อให้เป็นแปลงใหญ่การใช้โดรนจะกลายเป็นต้นทุนที่สูงโดยไม่จำเป็นนะถ้าเกิดอย่างนี้นะประการต่อไปก็คือว่าถ้าเราบินโดรนไม่ดีหรือเราไม่มีมาตรการเรื่อง safe use การใช้อย่างปลอดภัยเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะฝึกอบรมนะฮะเรียกว่าโรงเรียนโดรนเกษตรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เป็นเรื่องดีที่ว่าจะทำให้คนเนี่ยได้รู้ว่าโดรนมันใช้งานยังไงมันอะไรไงแต่การที่จะให้แต่ละคนมาบังคับโดรนมีโดรนมันก็เหมือนกับสมัยหนึ่งที่เราบอกว่าทุกคนจะต้องมีเครื่องจักรเครื่องนั้นมันเป็นการสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็นแต่ตอนแรกถ้าสมมติราชการตั้งนะกรมโดน
1: กรมโดนเลยเหรอคะอาจารย์กรมแยกเฉพาะดูเรื่องนี้พิเศษเลยใช่ไหมคะ
0: หมายความว่าถ้าเกษตรกรมีความจำเป็นต้องใช้ติดต่อมาเดี๋ยวเราไปบริการคิดค่าจ่ายราคาถูกมากนะหรือจะใช้ภาคเอกชนอะไรก็แล้วแต่เพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะต่อให้คุณไปฝึก3เดือนแต่ถ้าคุณไม่ได้บินทุกวันนะผมนี่คุ้นเคยกับโดรนเพราะว่าสมัยหนึ่งพิธีกรที่ทำรายการทีวีกับผมเนี่ย

0: ค่ะ
1: นะฮะเขาเป็นหัวหน้าแผนกโดรนของทีวีช่องหนึ่ง
0: ค่ะ
1: นะฮะคุมการบินโดรนเพราะคุณขวัญจะสังเกตว่าสมัยก่อนนักข่าวทำข่าว
0: ต้องมีภาพจากมุมสูงมีภาพจากโดรนเขาฮิตกันอยู่ช่วงหนึ่งมากๆช่วงนี้ก็ยังมีอยู่เยอะอาจารย
1: ์แต่ก่อนจะใช้โดรนอ่ะสมัยก่อนเขาใช้เฮลิคอปเตอร์ใช่ไหม
0: ก็คือนั่งในเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เป็นแบบเหมือนแบกกล้องบนบ่าแล้วก็ซูมภาพลงมาจากด้านบน
1: ใช่สมัยก่อนเป็นแบบนั้นต่อมาเราก็ไม่ใช้ละเราก็มาใช้โดรนแต่โดรนเพื่อการเกษตรเนี่ยนะมันควรจะใช้กับพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาล
0: สักกี่ไร่ถึงจะเหมาะที่จะใช้กระโดนได้อาจารย์คะ
1: ใช่ถ้าเป็นไร่เล็กๆนี่ผมว่าโดนก็ยังไม่เหมาะนะครับ
0: 10ไร่ขึ้นไปหรือว่ามากกว่านั้นนะคะอาจารย
1: ์มันไปพูดอย่างนั้นไม่ได้มันต้องพูดว่าถิ่นฐานบ้านช่องที่คุณทำเนี่ยมันยังไงคุณอยู่ในชุมชนแล้วก็มีการเพาะปลูกอยู่ในชุมชนอย่างนี้คุณเอาโดนเดินไม่ได้เลยถ้าใส่ปุ๋ยไม่ได้
0: ถ้าลมมันก็จะพัดสารเคมีไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ถ้าค
0: ุ
1: ณจะฉีดอยู่ฉีดยาเมื่อไหร่ทำไม่ได้ทันทีเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะว่าจะเกิดมลพิษทันทีแต่ว่าแนวคิดที่ท่านพูดถึงเนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะฮะที่จะประสานงานกันกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องแต่เรื่องปุ๋ยเนี่ยใช้ได้แน่ไม่เป็นอุปสรรคแต่ถ้าเป็นเรื่องสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชนี้อาจจะต้องใช้กับรายใหญ่ที่ทำเป็นโครงการใหญ
0: ่ค่ะ
1: นะครับอันนี้ก็ฝากไว้คือเมื่อสมัยโดรนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเนื่องจากว่าต้องยอมรับว่าผมก็เป็นอินฟูคนหนึ่งเหมือนกันนะ
0: โอ้โหอาจารย์ไปอินฟูใช้การใช้โดรนเลยเหรอคะ
1: ไม่ใช่อินฟูใช้โดรนอินฟูทางการเกษตรเนี่ย
0: อ๋อค่ะ
1: ชนิดที่เรียกว่าคนจะขายปุ๋ยขายยาเขาต้องมาจองตัวแต่ตอนนี้กำลังจะหมดความหมายแล้วเพราะว่า AI เข้ามาแทนที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ขัดคอเข้าไปบอกว่ามันยังไม่คุ้มกับต้นทุนหรือไม่และเรื่องนี้ต้องใช้ระบบบริหารจัดการถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับที่เกษตรกรรายย่อยแต่คิดจะมีเครื่องตัดอ้อยแล้วก็ตัดอ้อยใช้ปีละครั้งมันก็ไม่เกิด
0: โอ้โหมันก็ไม่คุ้มค่านะอาจารย์เครื่องตัดอ้อยใช้ปีละครั้งเองถ้างั้นให้เขาเช่าน่าจะได้เงินมากกว่า
1: ถูกต้องก็เหมือนกันอย่างโดนเนี่ย
0: ค่ะ
1: การสร้างโรงเรียนโดนก็ดีแต่ไม่ใช่ชาวบ้านทุกคนมันก็เหมือนไอ้หนุ่มรถไถอ่ะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้เห็นไหมเวลาคุณจะไถคุณก็เรียกไอ้คนที่มันมีอาชีพเป็นไอ้หนุ่มรถไถ
0: อืมค่ะ
1: ถึงเวลาก็มาไถเหมือนกันถ้าคุณจะใช้โดรนคุณก็เรียกไอ้หนุ่มโดรนมาทำงานโดยไม่จำเป็นต้องให้โดยไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนเนี่ยแต่ดัมรีดีนะอันนี้ต้องชมว่าเป็นดัมรีที่ดีที่ทันสมัยแต่ก็ควรจะจัดระบบให้มันเป็นแบบนั้นแล้วก็ให้เขาคิดราคาที่ไม่แพงที่ผมไปใช้คำว่ากรมโดรนน่ะไม่ได้หมายถึงว่ากรมนี้จะรับบริการไปบินโดรนให้ไม่ใช่เวลาจะมีอะไรแบบนี้มันต้องมีหน่วยงานควบคุม
0: ค่ะ
1: คุณจะโดรนไปบินมั่วไปหมดไม่ว่าบ้านใครบ้านใครคุณก็เฉียดหลังคาเข้าไปทั่วอย่างนั้นได้ไงแล้ว
0: ใช่ค่ะอย่างแนวชายแดนนี้โดนเยอะเลยจ้ะอาจารย์ตอนช่วงที่มีความไม่สงบกันอยู่เนี่ยคือมีการใช้โดรนมาสอดแนมสอดส่องอะไรทำนองเนี้ยนะคะ
1: ก็คุณขวัญดูสิตอนนี้เครื่องบินลบก็กำลังด้อยค่าลง
0: ใช่หมายถึงว่าอิหร่านกับสหรัฐใช่ไหม
1: หมายถึงทั่วไปอ
0: ๋อหมายถึงทั่วไปค
1: ่
0: ะ
1: แต่โดรนเนี่ยเห็นไหมมีโดรนใต้น้ำมีโดรนพีชีพ
0: ใช่ค่ะเข้ามามีบทบาทเยอะ
1: กลับมาเป็นอาวุธเพราะว่าไม่ต้องอาศัยนักบินที่ต้องไปเสียชีวิตด้วยอะไรหรือไปเสี่ยงภัยอย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้ก็เป็นดำริที่ดีก็อยากให้ทำแต่ก็ขอให้รอบคอบและนำไปก็อาจจะมีพ่อแก่คนหนึ่งนะฮะสนใจเรื่องการบินโดรนก็ตั้งหน่วยโดรนสมมติพ่อแก่บ้วนมีโดรนไว้บริการ20ลำใครจะใช้บริการก็

0: วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งหลวงออกครึ่งหนึ่งราษฎรออกครึ่งหนึ่งผมจะไปเอาโดนไปใส่ปุ๋ยให้คุณเอาโดนไปมันประหยัดแต่งานแต่ก็แต่ต้องใช้ให้เป็นให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
1: ก็ถ้าใช้ให้เป็นให้ถูกต้องแล้วก็ต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐให้มีสิทธิ์ในการใช้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าจะมาใช้แบบมีเงินแล้วซื้อใช้มั่วซั่วก็ไม่ได้นะคะ
0: ถูกต้องก็เหมือนกับการตั้งร้านค้าเคมีเกษตรเนี่ยอ
1: ัน
0: นี้ผมโม้ได้เลยนะผมเนี่ยเป็นวิทยากรรุ่นที่หนึ่งเพราะสมัยก่อนเราเห็นร้านค้าเคมีเกษตรขายผักขายปุ๋ยขายยาปนกันบอกไม่ได
1: ้
0: แล้วผมก็ไปคุยกับพี่ที่กรมวิชาการเกษตรแล้วเราก็เริ่มอบรมและเดี๋ยวนี้ใครจะตั้งร้านค้าเคมีเกษตรก็ต้องมีมาตรฐานใครจะขายสินค้าเกษตรมั่วๆไม่ได้นะต้องจดต้องไปจดทะเบียนต้องผ่านการฝึกอบรมอะไรแบบนี้ก็มันก็เป็นเรื่องของคนรุ่นต่อรุ่นและเราก็มีความฝันว่าจะมีร้านคิวควอลิตี้
1: ร้านคิวคืออะไรจ๊ะ
0: คิวคือควอลิตี้ร้านที่ได้ประกันคุณภาพ
1: ค่ะ
0: และถ้าใครติดตามรายการที่ผมไลฟ์สดเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะผมก็จะพูดถึงความฝันของอาจารย์บ้วนที่ผมเคยไปบรรยายเรื่องฝันกลางแดดที่โรงแรมโนโฮเทลที่สยามสแควร์เนี่ยและผมก็ไปนำเสนออะไรและท่านไปติดตามชมวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเองเนี่ยนะไปฟังกันแล้วกันว่าผมฝันว่าร้านเคมีเกษตรในฝันผมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับทีนี้ก็มีอีกเรื่องยางใช่ไหมคุณขวัญ
1: อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องโรคใบด่างอาจารย์ค่ะที่แบบทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนี่แหละค่ะเขาบอกก็จะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายแก้ปัญหาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังค่ะอาจารย์ให้มันเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็กู้วิกฤตโรคใบด่างในมันสำปะหลังไอตัวโรคใบด่างนี่ขอความรู้อาจารย์นิดนึงตัวมันเป็นโรคที่เข้ามาทำยังไงมีผลต่อมันสำปะหลังยังไงบ้างคะเพราะว่าทางรัฐมนตรีเขาบอกว่าจะต้องบูรณาการความร่วมมือกันระหว่าง4สมาคมมันสำปะหลังไทยเลยค่ะก็คือมีสมาคมมันสำปะหลังไทยสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยพร้อมกับสภาเกษตรที่จะประกาศใช้8มาตรการเร่งด่วนในการยกระดับการผลิตแล้วก็สกัดกั้นการระบาดของโรคใบด่างในมันสำปะหลังแบบเบ็ดเสร็จเลยอาจารย์มันร้ายกาจขนาดนั้นเลยเหรอคะอาจารย์มันไอตัวโรคใบด่างเนี่ยค่ะ
0: คุณขวัญพูดเรื่องนี้ทำให้ผมเสียใจ
1: อ้าวทำไมล่ะคะ
0: เสียใจและสะเทือนใจมากด้วยที่ทำงานนี้ไม่สำเร็จ
1: อาจารย์ได้ทำวิจัยอะไรไว้หรือเปล่า
0: คือโรคใบด่างมันสำปะหลังนี่แหละ
1: ค่ะ
0: โรคใบด่างมันสำปะหลังนะเป็นโรคที่เรากลัวมากมาเป็นหลายสิบปีว่าอยากให้มันเข้ามาในประเทศไทยและเมื่อปี62นะฮะจากกลางผมไปอ่านข่าวเมื่อมิถุนาเราก็รู้ว่าเราคืออันนี้เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสและปรมาจารย์ไวรัสเนี่ยก็คืออาจารย์ผมลูกศิษย์อาจารย์ผมส่วนใหญ่จะเป็นไวรัสมีผมคนเดียวที่เป็นเชื้อราจะเป็นลูกศิษย์อาจารย
1: ์
0: แล้ววันหนึ่งเนี่ยเราก็รู้ว่าโรคใบด่างมันสำปะหลังเนี่ยเริ่มระบาดเข้ามาจากกัมพูชาเข้ามาทางปราจีนบุรีและตอนนั้นผมอ่านข่าวและเวลานั้นเนี่ยยังเป็นข่าวปกปิดอยู่ยังไม่เผยแพร
1: ่ค่ะ
0: ผมก็ตัดสินใจว่าคุยกับนักวิชาการด้านนี้โดยตรงบอกผมขอรูปได้ไหม
1: รูปมันเป็นแบบใบด่างยังไงอะไรเงี้ยคะอาจารย์
0: ใช่และผมก็ไปขอคุณสุวิทย์สุทธิประภาเนี่ย
1: ค่ะ
0: บอกผมขอเอาเรื่องนี้เข้ามาแทรกในข่าวเพื่อเป็นการเตือนด่วนที่สุดเรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลังเพราะมันติดไปได้กับท่อนพันธุ์แม้ว่าคุณตัดท่อนพันธุ์ไปแล้วลำต้นที่อยู่เนี่ยก็ยังมีเชื้ออยู่ได้และต้องรีบสกัดกั้นโดยด่วนที่สุดให้อยู่เฉพาะปราจีนบุรีแต่โชคร้ายของประเทศไทยในยุคนั้นมีผู้คุมกระทรวงเกษตรออกมาบอกว่าโอ้ยใบหน้ามันสำปะหลังเนี่ยปรับปรุงดินก็หายถามว่าจริงไหมจริงจริงยังไงคือถ้าเมื่อไหร่เนี่ยต้นมันสมบูรณ์เนี่ยมันจะหาย

0: ายไปพักหนึ่งแต่เชื้อมันไม่หายเชื้อมันอยู่เพราะ
1: มันไม่
0: ได้จบ
1: มันเป็นเชื้อโรคร้ายที่แฝงไว้แล้วก็เราอ่อนแอเมื่อไหร่เขาก็จะกลับมาอย่างนั้นเหรอคะอาจารย์
0: มันก็เหมือน HIV อ่ะทีนี้ทำไงอ่ะเขามีอำนาจอ่ะผมก็พยายามรณรงค์เรื่องนี้แล้ววันนี้ใบด่างมันสำปะหลังระบาดไปเกือบทั่วประเทศแล้วจากสิบคนจากจังหวัดเดียวเนี่ยกลายเป็นหลายสิบจังหวัดตอนที่ยังอยู่จังหวัดเดียวนะ
1: ค่ะ
0: เขาประกาศเขตโรคใบด่างมันสำปะหลังเป็นเขตเกษตรวิกฤตวิกฤตหมายความว่าถ้าบอกว่าไปเขตวิกฤตหมายความว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมีอำนาจในการเข้าไปจัดการในพื้นที่ของคุณได้หมายความว่าผมเป็นนักวิชาการเกษตรผมเห็นมันสำปะหลังคุณเป็นโรคใบด่างเนี่ยผมจะเข้าไปกำจัดให้สิ้นซากแต่ในทางปฏิบัติคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่จะไปจัดการเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเข้ามาเถอะเข้ามาเถอะกูจะยิงให้ตายเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เสียดายและโรคก็แพร่กระจายมาจนบัดนี้แต่โรคสำปะหลังโรคใบด่างเนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆเนี่ยผมก็ว่ามันก็มีหนทางสู้ไม่ยาก
1: มันใช้เงินเยอะไหมอาจารย
0: ์แต่ที่ผมว่ามันไม่ยากถ้าร่วมต้องร่วมใจกันพร้อมใจกันทั้งประเทศ
1: ค่ะ
0: ต้องประกาศเป็นการต่อสู้โรคใบด่างมันสำปะหลังเป็นวาระแห่งชาติถ้าเป็นผมนะผมจะบอกว่าเปลี่ยนพืชให้เกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังทั้งประเทศ
1: ค่ะ
0: หยุดปลูกมันสำปะหลัง1ปีโดยรัฐสนับสนุนส่งเสริมให้เปลี่ยนพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังและเปลี่ยนแปลงมันสำปะหลังเป็นโรงงานปุ๋ยคือปรับปรุงดินด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วในขณะที่เกษตรกรไม่มีรายได้จากมันสำปะหลังเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เราก็จะต้องมีเงินชดเชยให้กับเกษตรกรโดยองค์กรทางด้านมันสำปะหลังจะมาเป็นสมาคมมันสำปะหลังนี่สมาคมเหล่านี้ผมเคยไปทำงานร่วมด้วยในสมัยที่มีเพี้ยแป้งมันสำปะหลังระบาดเข้ามาและเราก็สู้ภายในปี2ปีเราเอาอยู่จนต่างประเทศยังงงเลยว่าเอ๊ะประเทศไทยทำได้ยังไงตอนนั้นผมไปแทบไม่อยู่บ้านเลยอะ
1: นะ
0: ปี2ปีนั้นผมไปกินอยู่หลับนอนแถวเสริมสางคอนบุรีนครราชสีมาเนี่ยนะฮะไปกับภาคเอกชนแล้วก็ร่วมกับสมาคมมันสำปะหลังและผมก็เลยได้ความรู้ใหม่ว่ากล่องกระดาษที่จะใช้มันสำปะหลังนะคุณขวัญ
1: โอ้เหรอคะขวัญก็เข้าใจว่ามันมาจากแบบเยื่อแบบยูคาลิปตัสเยื่อไม้หรืออะไรทำนองเนี้ยแต่ว่ายูคาลิปตัสนี่เป็นกระดาษใช่ไหมเอามาทำกระดาษเป็นแผ่นบาง
0: กล
1: ่
0: องที่มันกล่องที่มันเคลือบมันๆอ่ะ
1: อ๋อค่ะมาจากมันสำปะหลังค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าล้างโรคและแมลงที่นำโรคนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นแมลงหวีขาวยาสูบ
1: ค่ะ
0: ถ้าเรามุ่งกำจัดแมลงหวีขาวยาสูบแล้วก็หยุดและก็ในขณะที่หยุดในหน่วยราชการเนี่ยเร่งผลิตมันสำปะหลังปลอดโรคหลังจากนั้นต้องประกาศว่าถ้าใครพบโรคใบด่างมันสำปะหลังแล้วไม่กำจัดถือว่ามีสิ่งผิดกฎหมายอยู่ในบ้านเหมือนคุณครอบครองยาบ้า
1: ค่ะ
0: ถ้าทำอย่างเงี้ยผมว่าไม่เกิน2ปีหมดแต่เสียดายตอนนั้นผมอุตส่าห์เป็นนิสิตเกษตรคนเดียวมั้งไม่มีคนเดียวอ่ะหมายว่าเป็นคนที่มีโอกาสไปอ่านข่าวและเห็นว่าภัยพิบัติมันอยู่ตรงหน้า

0: และผมทำงานไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นพอผมเห็นข่าวนี้ทีไรเนี่ยผมจะรู้สึกช้ำใจมากที่
1: ค่ะ
0: อาจารย์ที่เอารูปให้ผมไปออกอากาศเนี่ยคือรูปเนี่ยมันมีลิขสิทธิ์ของนักวิชาการนะฮะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์คนนี้เป็นรุ่นน้องผมปีหนึ่งบอกพี่เอาไปเลยพี่เอาไปเลยแล้วเวลาตอนออกอากาศเราก็ขอบคุณเขา
1: ให้เครดิตภาพข่าวด้วยนะคะ
0: เป็นเรื่องของดร.พิศวันเจียมสมบัตินะฮะ
1: ค่ะก็สำหรับการกู้วิกฤตโรคไปด่างในมันสำปะหลังเนี่ยก็หวังว่าภารกิจนี้รัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจจะสามารถทำได้สำเร็จนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ชวนอาจารย์พักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อแล้วก็ตอบคำถามจากคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเกษตรทั่วไทยนะคะตอนนี้13:36 น.ค่ะคุยกันต่อเลยนะคะ
0: ผมขอเพิ่มข้อมูลเมื่อกี้อีกนิดหนึ่ง
1: เดี๋
0: ยวคนจะตกใจบอกว่าถ้าหยุดปลูกเลยทั้งปีเนี่ยแล้วจะเอาผลผลิตที่ไหนแล้วมันจะส่งผลกระทบในมุมกว้างผมหมายความว่าหยุดปลูกในพื้นที่ทั่วไปแต่ในพื้นที่ที่เราปลูกแบบเข้มข้นคือควบคุมต่างๆได้แน่ๆเนี่ยอาจจะคงสภาพไว้ทีนี้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของมันสำปะหลังที่ควบคู่กับโรคใบด่างคืออะไรคือเราใช้พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังเนี่ยต่อเนื่องนะฮะโดยที่ไม่เคยหยุดพักแล้วก็ปรับปรุงด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อปรับปรุงดินกันมานานแล้วก็ควรจะทำนี่ทีนี้เวลานี้ถ้ากระทรวงเกษตรเนี่ยผมนะเรียกว่าก็ไม่กล้าเสนอไอเดียเยอะแต่ว่าเนื่องจากรัฐมนตรีนี่ชื่อเดียวกับผมไงผมก็เลยทุ่มเทหน่อยเพราะชื่อเดิมผมชื่อกวงมิ้งแต่ว่าในนายแสงสุริยะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้ารัฐมนตรีท่านชื่อสุริยะแล้วเผอิญว่าพี่ชายท่านเนี่ยเป็นแฟนรายการเรา
1: ค่ะ
0: วันหนึ่งเคยมาพบผม3 ชั่วโมงแล้วเราได้นั่งคุยกันทางวิชาการจำได้ไหมคุณขวัญที่เราเคยดูฟุตบอลยุโรปอ่ะแล้วมีรองเท้ายี่ห้อหนึ่งมาโฆษณาน่ะ
1: อ๋อจำได้ค่ะ
0: นั่นนะคุณโกมลเคยนั่งคุยกับผม3 ชั่วโมงแล้วท่านก็บอกท่านเป็นแฟน100.5กว่าจะนัดพบผมได้ใช้เวลาเดือนกว่าเลขาไม่ได้จัดให้สักทีสุดท้ายก็ได้พบกัน3 ชั่วโมงและวันนี้ก็ยังคิดถึงท่านตลอดเพราะท่านก็เคยมอบทุนทรัพย์ให้ก้อนหนึ่งบอกอาจารย์เก็บเงินก้อนนี้ไว้อะไรที่อาจารย์ต้องซื้อของไปแจกชาวบ้านเนี่ยให้อาจารย์ทำเอาเงินก้อนนี้เลยไม่ต้องรายงานผมแล้วก็แค่พูดไว้คำหนึ่งหมดอาจารย์เป็นอาจารย์ที่ไม่เหมือนคนอื่นตอนแรกฟังแล้วก็ตกใจเหมือนกัน
1: ไม่เหมือนในทางที่ดีมันก็จะดีนะคะอาจารย
0: ์ไม่แล้วท่านก็พูดต่อไปคำเดียวเงินอยู่กับอาจารย์มีประโยชน์เนี่ยท่านก็แม้ในพูดถึงฟุตบอลเลยผมเลยนึกไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจ
1: กับทีมไหนคะ
0: ขวัญรู้ไว้ผมจะพูดเรื่องอะไร
1: ขวัญไม่รู้ว่าแต่ว่าหมายถึงว่าเรื่องดูเหรอคะตอนนี้เราก็ได้ดูแล้วนะคะแต่อาจจะไม่ฟรีทุกนัด
0: คืออย่างนี้คุณขวัญสมัยก่อนน่ะถ้ามีกีฬาโครงการใหญ่ๆเนี่ยม
1: ัน
0: จะมีกฎระเบียบที่บอกยังไงคนไทยก็ต้องได้ดู
1: กฎ must have ของกสทช.
0: คนไทยต้องได้ดูใช่ไหมเพราะว่าถือว่าเป็นของอยู่ในอากาศใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่เวลานี้มันเปลี่ยนไปคนไทยจะได้ดูทุกนัดต้องจ่ายตังค
1: ์ 5,999 ถ้าจำราคาไม่ผิด
0: ผมเป็นสมาชิกแล้วเพราะผมเป็นคนบ้าบอลแต่มันหมายความว่าคุณตัดอนาคตเลยต่อไปเนี่ยกีฬาอื่นๆในอนาคตเนี่ยเขาไปเซลไปหมดแล้วโอกาสที่คนจะได้ดูแบบสมัยก่อนคือเอามาฉายให้คนทั่วไปดูฟรีแล้วถ้าคุณจะเอาคอนเทนต์

0: เอ็นนี้ไปหารายได้ก็คือคุณไปหาสปอนเซอร
1: ์ค่ะ
0: แต่เวลานี้มันกลายเป็นว่าผมจะได้ทั้งหาสปอนเซอร์และได้ทั้งสมาชิก
1: ได้ทั้งค่าบริการจากผู้บริโภคด้วยใช่ไหมคะ
0: แต่
1: ค่าสมาชิก
0: เราก็ถือว่าส่งเสริมความร่ำรวยให้กับภาคเอกชนนะซึ่งก็จะเป็นพลังในการที่จะเอามาจ้างงานผู้คนต่อไปอะไรก็ว่ากันไปนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปและจะไม่กลับมาอีกแล้วรวมทั้งฟุตบอลโลกคราวหน้าพ่อเขาซื้อไว้หมดแล้ว
1: เขาซื้อไว้หมดแล้วทั้งฟุตบอลโลกคราวหน้าทั้งแข่งการแข่งขันใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นจากฟีฟ่าเพราะว่าเขามี
0: แต่ถ้าผมเป็นรัฐบาลนะ
1: ค่ะ
0: อนาคตผมจะซื้อคืน
1: มันก็จะมีอีกเสียงนึงคนที่ไม่ได้ดูบอลเนี่ยอาจารย์บอกว่าโอ้ยเอาเงินไปใช้ทำอย่างอื่นคนที่อยากดูก็เอาไปจ่ายเองสิทำนองนี้ก็อาจจะมีบ้าง
0: เอาแล้วสมัยก่อนทำไมคุณทำได้อะ
1: เพราะมีกฎมัดแทบตอนนี้กฎมัดแทบเขายกเลิกไปแล้วอาจารย
0: ์มันคืออย่างนี้คุณขวัญถ้าเรามองว่าฟุตบอลคือการดูฟุตบอลเนี่ยผิดแล้วอะ
1: มันคือการสร้างอินสปิเรชันสร้างแรงบันดาลใจสร้างคนคนหนึ่งที่อาจจะเป็นอนาคตที่แบบเหมือนเราสร้างแบบคนที่มีความฝันเรื่องของฟุตบอลอย่างนี้หรือเปล่าอาจารย
0: ์หลานผมนะกินข้าวกับทุกวันเสาร์เนี่ยนะผมพยายามจะคุยเรื่องนักวิทยาศาสตร์บ้างอะไรบ้างคุยกับผมแต่เรื่องฟุตบอล แล้วผมบอกเอ๊ะปู่จำไม่ได้มีกองหน้าคนหนึ่งของแมนยูชื่ออะไรน้อคิดเท่าไหร่ก็ไม่ออกหลานบอกใช่คนนี้ไหมใช่คนนี้ไหมใช่คนนี้ไหมสุดท้ายก็
1: พูดได้ทุกคนเลยนะคะเก่งมาก
0: ใช่เท็ดดี้เชอร์ลิงแฮมไหมเพราะเขาใช้มือถือเปิดป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อป
1: ค่ะ
0: มันไม่ได้หมายความว่าฟุตบอลคือดูเขาเตะกันไปเตะกันมามันไม่ใช่มันมีการบริหารจัดการมันมีหลักการออกกำลังกายมันมีการสร้างความฝันมันมีอะไรอยู่เยอะขึ้นอยู่กับว่าตอนเราถ่ายทอดเราอะไรเนี่ยเราจะสอดแทรกจิตวิญญาณนะหรือการจะสร้างครูพละหรือจะโกอินเตอร์หรือว่าอย่างเรื่องของถ้าเกี่ยวข้องกับแวดวงการเกษตรก็คือวิทยาศาสตร์การกีฬาในประเทศไทยที่จะสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาไม่ผิดกฎหมายเรื่องการกีฬาระดับโลกแต่สมุนไพรอะไรของไทยที่จะทำให้กำลังวังชาของนักกีฬาไทยนี่มันต่อลูกได้เยอะถ้าเราจะคิดให้มันครบวงจรนะครับ
1: คืออ
0: ันนี้ที่ผมพูดเนี่ยผมอาจจะเวอร์ไปหน่อยก็ขออภัยผมไม่มีเจตนาจะไปว่าใครหรอกเพราะว่าแต่ผมเสียดายว่าคนจนไม่ได้ดูไง
1: ค่ะ
0: แต่ผมไม่ได้รวยนะแต่ผมก็บอกลูกน้องบอกว่านี่ไปสมัครแล้วก็คุณต้องหาทางประหยัดค่าใช้จ่ายให้ได้น้อยลง
1: เอาค
0: ่
1: าใช้จ่ายส่วนอื่นๆมาทดแทนชดเชยในส่วนนี
0: ้ปีละ 6,500
1: อ้าวขวัญจำราคาผิดเหรอคะอาจารย์ขวัญจำเป็น 5,999
0: มันยังไม่รวมแวด
1: อ๋อเป็นราคาการตลาดที่ทำให้เรารู้สึกว่าถ้าราคา 6,500 มันก็จะมีก๊อก2ในการยับยั้งชั่งใจนะแต่ถ้า 5,999 ก็
0: ใช่อันนี้มันมีแวดด้วยแต่ผมก็บอกเลขาว่าอะไรที่ไม่จำเป็นต้องใช้นะให้คุณตัดออกให้ได้ไปในปีนี
1: ้ 6,500
0: เช่นอาหารสุนัขที่ให้แล้วเหลือเยอะ
1: ค่ะ
0: หนูมากินนกมากินเนี่ยประหยัดลงได้ไหม
1: เพื่อให้แค่พอสุนัขกินที่เหลือไม่ต้องมาแล้วเพราะว่ามันจะเป็นแหล่งที่นำหนูมาในบ้านของอาจารย์ด้วย
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ค่ะ คะวันนี้เจอกันนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะก็เจอกันวันอาทิตย์นะคะ14มิถุนายน2569นะคะช่วงบ่ายๆแบบนี้ก็ต้องอยู่กับนะคะติ้งหน่วยจากเพชรคุณทอง

0: แล้วก็เก๋จุฬารัตน์นะคะทักทายคุณติ๊งหน่วยทักทายคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ติ๊งหน่วยมารายงานตัวแล้วนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ก็เพิ่งกลับมาจากสุโขทัยครับคุณเก๋ก็ไปติดตามเรื่องของคดีหวยอลละวนอลละเวงนั่นแหละก็เดี๋ยวรอความคืบหน้าว่าสรุปแล้วจะได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับก็ต้องรอการพิสูจน์ว่าที่เอาไปเผานั่นน่ะมันเป็นหวยจริงๆรางวัลที่1จริงๆหรือเปล่าอันนี้ถึงจะได้นั่นเองนะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนบรรยากาศของที่สนามหลวงวันนี้ก็เรียกว่ายังคงเป็นอีก1วันนะครับที่เรียกว่าประสบกรณิกรถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาแน่นอนครับว่าวันนี้ยังคงหลากหลายเข้าไปเรียกว่าแสดงความอาลัยนะครับก็เรียกว่าวันนี้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจริงๆนะครับก็ยังคงน้อมนำเรื่องของพระกรณียกิจสำคัญรวมถึงไปแสดงออกถึงความอาลัยที่บริเวณสหไทยสมาคมในพระบรมราชูปในพระบรมมหาราชวังนะครับซึ่งวันนี้เองสำนักพระราชวังก็เปิดเป็นวันแรกนะครับที่ให้ประชาชนนั้นไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก็ตั้งแต่วันนี้แปดโมงครึ่งจนถึง4 โมงเย็นครับคุณเก๋ก็ทำให้ศาลาสหไทยสมาคมพระบรมมหาราชวังในวันนี้คลาคล่ำไปด้วยประสบกรณิกรที่ไปลงนามถวายความอาลัยกันครับ
0: ค่ะก็หลากหลายเลยนะคะก็มีทั้งคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดค่ะก็ทยอยเดินทางไปปักหลักรอเข้าถวายสักการะอย่างต่อเนื่องเลยแต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพนะคะบางคนก็ถือพระฉายาลักษณ
1: ์
0: เพื่อแสดงความจงรักภักดีแล้วก็เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ด้วยขณะที่ประชาชนต่างยืนต่อแถวอย่างสงบแล้วก็สำรวมนะคะบางส่วนมีสีหน้าเศร้าสลดแล้วก็กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เมื่อได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์แล้วก็ได้มีการลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงด้วยค่ะทางเจ้าหน้าที่เองก็มีการจัดระเบียบแล้วก็อำนวยความสะดวกไว้ให้กับประชาชนอย่างเป็นระบบเลยนะคะโดยมีบริเวณจุดพักคอยภายในอุโมงค์ทางเข้าแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยประชาสัมพันธ์นำประชาชนเข้าสู่พื้นที่พักคอยก่อนจะเดินทางไปยังศาลาสหไทยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังแล้วก็จะมีการตั้งจุดคัดกรองตรวจสัมภาระอย่างเข้มงวดเลยนะคะรวมไปถึงจะมีการประชาสัมพันธ์เรื่องของเส้นทางในการเดินทางแล้วก็ขั้นตอนการเข้าถวายสักการะอย่างต่อเนื่องเลยค่ะขณะเดียวกันในส่วนของมาตรการรักษาความปลอดภัยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการจัดกำลังดูแลพื้นที่โดยรอบอย่างเข้มงวดนำชุดเก็บกู้แล้วก็ตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด EOD จากกองกำกับการสายตรวจแล้วก็ปฏิบัติการพิเศษ191มีเครื่องสแกนสุนัขตำรวจเข้าตรวจตาบริเวณจุดคัดกรองแล้วก็เส้นทางโดยรอบนะคะขณะเดียวกันยังได้มีการติดตั้งกล้องจรปิดด้วยครอบคลุมพื้นที่ท้องสนามหลวงเลยเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางมานะคะขณะเดียวกันสำนักพระราชวังค่ะได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายนนี้โดยเวลานะคะคุณผู้ฟังก็ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:00 นค่ะขณะที่ทางคสมกเองเห็นว่าก็มีการจัดรถชัตเตอร์บัสเอาไว้บริการรับส่งประชาชนฟรีด้วยนะคะ
1: oh.
0: จะมีทั้งหมด6เส้นทางด้วยกันค่ะ6เส้นทางก็จะประกอบไปด้วย M1 เป็นสถานีท่าพระสนามหลวง M2 สถานีสนามชัยสนามหลวงและ M7 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งพญาไทนะคะสนามหลวงแล้วก็ M8 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตสนามหลวง M9 สถานีขนส่งสายใต้ใหม่สนามหลวงและ M16 นะคะประตูเทวาภิรมย์สนามหลวงทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมานั่นเองนะคะแล้วก็รถทุกเส้นทางเนี่ยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่ช่วงเช้าและจะวิ่งต่อเนื่องจนกว่าประชาชนจะหมดในแต่ละวันเลยค่ะ
1: ก็เรียกว่ายังมีเวลานะครับสำหรับใครที่อยากจะไปลงนามแสดงความอาลัยต่อพระองค์ท่านก็ยังมีเวลานะครับตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง4โมงเย็นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยทีเดียวผมเองก็เคยไปลงนามแสดงเขาเรียกว่าขอให้พระองค์ท่านหายไวๆเมื่อครั้งที่ยังทรงรักษาอาการอยู่

0: ที่โรงพยาบาลนะครับก็ไปที่ศาลาสหไทยสมาคมและก็ไปเรียกว่าลงนามก็ถือว่าก็เป็นสิ่งที่หลายคนได้แสดงออกในครั้งนั้นแต่ว่าครั้งนี้นี่ก็รู้สึกใจหายเหลือเกินนะครับคุณเก๋ที่หลายคนจะได้ไปร่วมลงนามอีกครั้งในวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายนั่นเองครับ
1: ค่ะส่วนเรื่องของประเด็นแล้วก็ข่าวอื่นๆนะคะยังคงมีให้ติดตามแล้วก็น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวในส่วนของต่างประเทศเองตอนนี้เราก็รอดูกันอยู่ว่าข่าวนี้เนี่ยจริงเท็จประการใดด้วยใช่ไหมคะสำหรับเรื่องของสถานการณ์สหรัฐแล้วก็อิหร่านที่ทางทรัมป์เองเนี่ยออกมาบอกว่าโลกใกล้จะสงบละแล้วก็จะมีการเรื่องของการลงนามอะไรได้ข้อสรุปอะไรต่างๆใช่ไหมคะแต่ว่าจะจริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องติดตามนะคะ
0: ก็ต้องดูว่าท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าล่าสุดเห็นบอกว่าถ้าเกิดอิหร่านไม่ยอมลงนามสันติภาพในวันนี้ก็อาจจะมีมาตรการที่อาจจะเข้มข้นขึ้นมาหรือเปล่าอาจจะไม่ยอมถอยเรือออกจากน่านน้ำของอิหร่านหรืออย่างไรนะครับขณะที่ปากีสถานนะครับผู้ที่เป็นคนกลางในการเจรจาก็ออกมาเปิดเผยว่าคู่เจรจาเห็นชอบกรอบสันติภาพแล้วก็เตรียมลงนามอิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้กันไปก่อนก็หมายความว่ายังไม่ได้เจอหน้าเจอตากันระหว่างผู้นำของสหรัฐและก็อิหร่านตัวแทนของทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้มาเจอหน้าแล้วก็ลงนามเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าจะเป็นการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ซึ่งอิหร่านวันนี้เองก็ยังไม่กำหนดวันชัดเจนในส่วนของการลงนามนั่นเองซึ่งร่างข้อตกลงก็เปิดทางแล้วล่ะครับสำหรับการปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านรวมถึงยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและจะมีการเดินหน้าเจรจานิวเคลียร์ภายใน60วันอันนี้คือความเห็นของนายกรัฐมนตรีของปากีสถานนายเชบาชาริฟก็ถือว่าเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยนั่นเองนะครับขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็ออกมาบอกว่าตอนนี้อิหร่านเองยังไม่ได้มีการระบุเวลาที่แน่นอนในการลงนามนะครับซึ่งบอกว่าจะต้องรอการยืนยันวันที่ชัดเจนสำหรับการลงนามหรือว่าลงนาม MOU บันทึกความเข้าใจและยืนยันว่าการลงนามจะไม่เกิดขึ้นในวันนี้อันนี้คือฝั่งของอิหร่านขอเวลาขอดูเวลาที่แน่นอนนั่นเองนะครับซึ่งแม้จะมีความปฏิเสธในการที่จะลงนามในวันนี้แต่ก็ถือว่าอันนี้เป็นความลังเลของทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับก็เห็นว่าทางอิหร่านก็เลยเป็นความระมัดระวังในการแสดงออกถึงความเห็นด้วยเช่นเองนะครับซึ่งร่างข้อตกลงก็มีรายละเอียดว่าอิหร่านจะต้องเปิดเส้นทางเดินเรือโดยไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมและสหรัฐจะยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลรวมถึงสหรัฐจะเริ่มปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่ถูกอายัดเอาไว
1: ้
0: และยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรส่งออกน้ำมันซึ่งตอนนี้ทั้งสองจะมีการเจรจาเรื่องของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอีกในระยะเวลา60วันก็ถือว่าจะเป็นการเจรจาเฟส2นับจากนี้ไปนะครับคุณเก
1: ๋ค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีรายงานว่าอิหร่านเนี่ยเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยคลังยูเรเนียมนะคะเป็นระดับสูงเลยแล้วก็มีรายงานข่าวมาด้วยเป็นรายงานจากทางกรุงวอชิงตันนะคะที่อ้างอิงจากทางสหรัฐอเมริกาว่าตอนนี้เนี่ยสื่อหลายแห่งของสหรัฐที่นำโดย CNN เนี่ยเขาก็มีการรายงานว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาอิหร่านเพิ่มมาตรการในการป้องกันคลังยูเรเนียมอย่างสูงแล้วก็มีนัยยะสำคัญนะคะตามรายงานข่าวบอกว่ามีการปิดเลยนะปิดอุโมงค์ใต้ดินหลายแห่งถล่มทางเข้าอุโมงค์บางส่วนแล้วก็วางทุ่นระเบิดบริเวณทางเข้าด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้สหรัฐเนี่ยเข้ายึดยูเรเนียมได้ง่ายขึ้นหากสหรัฐเนี่ยจะมีการปฏิบัติการทางทหารนะคะแม้ว่ากระแสข่าวว่ารัฐบาลวอชิงตันจะระงับแผนการดังกล่าวไปแล้วก็ตามด้วยนะคะนี่ก็เป็นการรายงานขณะเดียวกันยังมีเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าอิหร่านเนี่ยได้เก็บยูเรเนียมนะคะเอาไว้ในปริมาณที่โอ้โหสูงมากปริมาณครึ่งตันมีความบริสุทธิ์ใกล้ระดับที่สามารถที่จะสามารถเอาไปผลิตเป็นอาวุธนิวเคลียร์ได้เลยแล้วก็ภายในอุโมงค์ใกล้กับเมืองของอิสฟาฮานการเสริมกำลังป้องกันดังกล่าวเนี่ยการจะเข้าถึงวัสดุนิวเคลียร์เนี่ยยากแล้วก็อันตรายและจะใช้เวลามากกว่าที่เคยเป็นด้วยนะคะตามรายงานบอกแบบนั้นเลยแม้กระทั่งสำหรับเจ้าหน้าที่อิหร่านเองก็เรียกได้ว่ายังเข้าถึงได้ยากเลยขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์หลายคนแสดงความกังวลค่ะว่าสถานการณ์นี้เนี่ยอาจจะเปิดช่องให้อิหร่านอ้างเช่นกันว่ายูเรเนียม

0: างส่วนไม่สามารถนำออกมาได้แล้วก็ประชาคมระหว่างประเทศไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ว่าอิหร่านได้มีการส่งมอบวัสดุนิวเคลียร์ทั้งหมดจริงหรือไม่อย่างไรค่ะโอ้นี่ก็เป็นประเด็นนะคะเดี๋ยวเราได้ติดตามกันด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะ
1: ว่าสรุปแล้วจะเป็นสัญญาณที่ดีที่โลกของเราจะได้ใจชื้นกันแล้วได้หรือยังนะครับก็ตอนนี้เองเห็นว่าราคาน้ำมันก็ร่วงลงอย่างต่อเนื่องก็น่าจะรับสัญญาณว่าท่าทีของสหรัฐและอิหร่านดูเหมือนจะสงบและจะปิดจบสงคราม100วันในวันนี้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาวิเคราะห์กับอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรกันนะครับในชั่วโมงสุดท้ายว่าเรื่องของสหรัฐอิหร่านจะเป็นเรียกว่าข่าวดีทั่วโลกและก็ทำให้สงครามนั้นยุติลงได้จริงหรือไม
0: ่
1: เดี๋ยวมาติดตามกันในชั่วโมงสุดท้ายนั่นเองครับ
0: ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วกันนะคะ
1: คอ
0: ย่างทางผู้นำของทางอิหร่านที่เสียชีวิตไปอะค่ะคาเมนีนะคะวัย86ปีที่เป็นผู้ปกครองสาธารณรัฐของอิสลามอิหร่านเนี่ยมายาวนาน36ปีได้ถูกสังหารใช่ไหมคะ
1: ค
0: เริ่มตั้งแต่ตอนที่สหรัฐเนี่ยเขามีการโจมตีอิหร่านทางอากาศตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ค่ะวันนี้ล่าสุดนะคะเห็นว่าพิธีศพของคาเมนีนะคะจะเริ่มต้นขึ้นที่กรุงเตหะรานในวันที่4กรกฎาคมแล้ววันนี้รู้ไหมคะว่าเป็นวันตรงกับวันชาติของสหรัฐเลยนะเขาเลือกวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็หลังจากนั้น7กรกฎาคมก็จะมีพิธีที่เมืองกอมอันเป็นเมืองสำคัญทางศาสนาตอนใต้ของเตหะรานด้วยแล้วจบด้วยพิธีฝังศพในบ้านเกิดที่เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์มาชาร์ดทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจากนั้นวันที่9กรกฎาคมค่ะระหว่างปกครองประเทศคาเมนีก็เรียกได้ว่าได้สร้างอิหร่านให้เป็นพลังต่อต้านสหรัฐแล้วก็ขยายอิทธิพลทางทหารเนี่ยไปทั่วตะวันออกกลางผ่านกองกำลังตัวแทนเลยนะคะก็เรียกได้ว่าอันนี้เป็นความคืบหน้านะคะก็มีเรื่องของการเตรียมจะทำพิธีศพด้วยค่ะ
1: ก็เรียกว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ80ปีวันคล้ายวันเกิดของโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็อยากจะเห็นข่าวดีทั้งการลงนามสันติภาพปิดจ๊อบยุติสงคราม100วันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรวมถึงทางอิหร่านเองวันนี้ก็มีการเคลื่อนศพของอายาตอลลอห์คามานีอีอดีตผู้นำสูงสุด4กรกฎาคมก็จะฝังที่บ้านเกิดก็เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่สอดคล้องในห่วงเวลาเดียวกันอย่างน่าเหลือเชื่อนะครับคุณเก๋ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงสุดท้ายนั่นเองครับ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีวันนี้ยังมีประเด็นอื่นๆที่ให้ตามกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกาะติดสถานการณ์การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้เนี่ยก็มีโพออกมานะรู้สึกว่าเป็นในส่วนของสวนดุสิตโพมีการสำรวจออกมาว่าคุณชัชชาติก็ยังคงนำอยู่นะแล้วก็บอกว่าคนกรุง 60% เนี่ยเชียร์นั่งผู้ว่ากทมต่ออีกเป็นสมัยที่2ด้วยนะคะโดยทางสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะมีการสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานครโดยเก็บตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่าง 2,029 คนเก็บระหว่างวันที่9ถึง12มิถุนายนนะคะก็มีการพบว่าร้อยละ 60.08 เนี่ยอยากให้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์เป็นผู้ว่ากทมคนต่อไปแล้วก็รองลงมาค่ะก็จะเป็นคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนนะคะอันนี้ร้อยละ 13.17 ขณะที่ร้อยละ 7.39 โอ้โหคุณติ่งมาริกานะคะขึ้นมาเป็นอันดับ3นะเห็นบอกว่ามีแต่คนบอกว่าคุณติ่งมาริกาเนี่ยมาแรงแซงทางโค้งมากๆนะคะ
1: ดร.มอลลี่มาแรง
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็อยู่เป็นอันดับ3เลยนะคะขณะที่อันดับ4นะคะก็ร้อยละ 3.89 อันนี้จะเป็นคุณอนุชาบุรพชัยศรีค่ะอ
1: ัน
0: นี้จากในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นะคะขณะเดียวกันยังบอกด้วยนะคะในการเก็บตัวอย่างเนี่ยยังมีการถามเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ค่ะก็ส่วนใหญ่บอกว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระนะแล้วก็รองลงมา 28.88 เนี่ยก็จะบอกว่าจะเลือกผู้สมัครสก.ที่สังกัดพรรคประชาชน
1: ครับ
0: ร้อยละ 10.55 ก็จะเลือกผู้สมัครสก.ของเพื่อไทยขณะที่ร้อยละ 9.96 นะคะก็จะเลือกสก.ที่สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ค่ะก็เรียกได้ว่านะคะเมื่อพิจารณาผู้ที่เคยเลือกผู้ว่ากทม.ในการเลือกเมื่อวันที่22พฤษภาคมย้อนกลับไปในปี65เนี่ยพบว่ากลุ่มที่เคยเลือกคุณชัชชาติเนี่ยพบว่าร้อยละ 73.72 เนี่ย

ก็ยังคงเลือกคุณชัชชาตินะและร้อยละ 10.32 ก็ระบุว่าจะเลือกคุณชัยวัฒน์ส่วนผู้ที่เคยเลือกคุณวิโรจน์ลักษณะอดิสรเนี่ยก็พบว่าร้อยละ 44.12 เนี่ยระบุว่าจะเลือกคุณช

0: อาจารย์ที่เป็นประธานส่วนดุสิตโพค่ะดร.พรพันธ์บัวทองบอกเลยว่าผลโพ3ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าส่วนดุสิตโพเนี่ยเขาออกมาแล้วนะคะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่า3ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันกำลังสะท้อนอะไรโพที่ออกมาบอกว่าคนกรุงเทพยังให้ความสำคัญกับตัวบุคคลโดยฐานเสียงเดิมของก้าวไกลเดิมแล้วก็พรรคประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้เคลื่อนมาสนับสนุนคุณชัยวัฒน์อย่างเบ็ดเสร็จนะ
1: ครับ
0: นี่อาจารย์วิเคราะห์จากผลโพแล้วก็บอกว่าสะท้อนว่าคะแนนนิยมของพรรคเนี่ยไม่ได้แปรเปลี่ยนเป็นคะแนนนิยมของผู้สมัครโดยอัตโนมัติ
1: oh.
0: และการยอมรับในตัวผู้สมัครยังเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกของคนกรุงเทพด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งโพลที่ตอกย้ำเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลายๆโพลนี่ก็ยังแบบว่านำริ้วเลยโดยค
1: ุ
0: ณชัชชาตินั่นเอง
1: ก็เหลืออีก14วันนะครับก็จะถึงวันชี้ชะตาของคนกรุงเทพมหานครแล้วใครจะได้เป็นผู้ว่ากทมสมัยต่อไปอีก14วันจะรู้ผลแต่ว่าล่าสุดคุณชัชชาติยังคงนำทุกโพจริงๆซึ่งล่าสุดโพของดุสิตโพก็ยังมีความน่าสนใจคือสกอิสระวันนี้เองคะแนนก็แซงสกจากพรรคประชาชนไปแล้วนั่นเองครับ
0: ค่ะจริงๆประเด็นเรื่องของการเมืองเนี่ยไม่ได้มีแค่ในส่วนของการติดตามเรื่องของสถานการณ์การเลือกผู้ว่ากทม.อย่างเดียวนะคะอย่างกรณีคลิปที่ทางคุณผลิตคุณไอติมอ่ะเอามาเปิดเอาไว้เมื่อวานอ่ะอันนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดเยอะเดี๋ยวเอาไว้คุยในช่วงสุดท้ายนะ
1: ครับได้เลย
0: กำลังร้อนแรงเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยถึงขนาดแบบว่าออกมากลางนะคะ4เหตุผลเลยนะว่านะคะทำไมถึงเห็นควรว่าคดีเรื่องของการหัวสวเนี่ยจะต้องมีการส่งไปให้ทางศาลได้ตัดสิน
1: ครับ
0: วันนี้ก็เป็นประเด็นขึ้นหน้าหนึ่งหลายฉบับเลยทีเดียวนะคะกำลังร้อนแรงเลยทีเดียวค่ะทีนี้นะคะสำหรับเรื่องของสุขภาพค่ะมาฟังเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะก็เรียกได้ว่ายุคนี้ต้องมาพร้อมกับสุขภาพแล้วก็ที่สำคัญความสะดวกสบายก็ทิ้งไม่ได้ด้วยต้องควบคู่กันไปนะคะและใครกำลังมองหาหม้อหุงข้าวอยู่นะคะแนะนำเลยค่ะเป็นคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวค่ะเป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้เพราะเขาจะมีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อข้างในเนี่ยเคลือบนอนสติกข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานมาก มาพร้อมถึง6ฟังก์ชันเลยค่ะคุณผู้ฟังทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กจบในหม้อเดียวจริงๆค่ะสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกรับประกันนานถึง1ปีเต็มไปเลยนะคะโปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทย้ำนะคะว่าจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้นะคะเอาของแถมไปเลย2รายการค่ะมีที่คีบอาหารมีตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเนี่ย300บาทเลยทีเดียวสั่งเลยนะคะ02-114-3390021143390ค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: ส่วนใครที่กำลังมองหาทริปพักผ่อนสนุกๆครับวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ฟังครับจะดีแค่ไหนครับถ้าการพักผ่อนของคุณผู้ฟังได้ทั้งความสนุกแล้วก็นอนโรงแรม5ดาวและยังได้สูตรลับการมีอายุยืนแบบแข็งแรงกลับมาด้วยวันนี้ Smooth 105.5 ครับชวนคุณผู้ฟังแพ็คกระเป๋าไปใช้ชีวิตแบบเซเลบนอนหรูอยู่สบายถ่ายมุมรูปถ่ายรูปมุมไหนก็ปังมากมายครับที่โรงแรม5ดาวสุดหรูที่พัทยากับกิจกรรม Smooth Health Insight Longevity Secret Update นะครับกับคุณหมอที่จะมาเปิดความลับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายพร้อมวิเคราะห์ร่างกายผ่านโปรแกรม Body Composition ที่จะทำให้คุณผู้ฟังมองเห็นสมดุลของร่างกายปรับคลื่นสมองให้ผ่อนคลายกับ Sound Healing แหมมันจะช่วยฮีลใจได้ขนาดไหนนะครับและยังฟินกับ Super Buffet เรียกว่าเป็นซีฟู้ดบุฟเฟ่สุดพรีเมียมครับและยังมีการเตรียมให้จัดกิจกรรมสะบัดเอวเต้นแอโรบิกริมชายหาดไปด้วยกันอีกด้วยนะครับงานนี้นำทีมโดยคุณดีเจลูกว่าพิจิกาครับก็กิจกรรมจะมีในวันที่4ถึง5กรกฎาคมนี้เรียกว่าเป็นแพ็กเกจสุดคุ้มทั้งเที่ยวทั้งบันเทิงทั้งได้สุขภาพเพียงท่านละ 5,550 บาทเท่านั้นนะครับจองเลยครับที่ไลน์@@smooth FM นั่นเองนะครับหรือโทรที่หมายเลข02 245 7

0: 1840224571847184รับจำนวนจำกัดเพียงแค่30ท่านเท่านั้นครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วก็ช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราคุยกันหน่อยนะคะช่วงนี้นะคะเร
0: ีย
1: กว
0: ่
1: า
0: บอลโลก
1: เปิดฉากแล้วคุณติ๊งหนุ่ยได้ดูมั้งไหม
0: ดูครับได้ดูตอนเช้าๆถือว่าเป็นเรื่องดี
1: ต้องรักษาสุขภาพด้วยนะอย่าอดหลับอดนอนนะ
0: ก็เรียกว่าซีซั่นนี้ทัวร์นาเมนต์นี้ไม่ต้องนอนดึกก็ตื่นแต่ตีห้าฮะดูตั้งแต่ตีห้ายาวจนถึงคู่11โมงเช้าได้เลยในวันเสาร์วันอาทิตย์แบบนี้
1: ดูได้แต่ว่าอย่าเล่นการพนันนะคะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาจะกวาดล้างจริงจังเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดด้วยนะคะส่วนบรรยากาศเรื่องของการกวาดล้างนะคะแล้วก็การอยากจะเตือนเรื่องของการเล่นการพนันในช่วงนี้ฟุตบอลโลกเนี่ยเปิดฉากมาแล้วนะคะมันขยายตัวมันเพิ่มขึ้นแล้วจะมีมาตรการในการเข้มข้นอย่างไรนะคะในการปราบเรื่องของพนันออนไลน์เดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยกันช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาอยู่กันต่อนะคะกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความเข้ามาทักทายเรานะคะขออนุญาตช่องทางไลน์มีพี่อมรนะพี่อมรก็ส่งเป็นน่าจะเป็นแบนเนอร์หรือเปล่าเดี๋ยวขอรอโหลดแป๊บหนึ่งนะ
0: โอ้เป็นสติ๊กเกอร
1: ์สติ๊กเกอร
0: ์ให้กำลังใจเราหรือเปล่
1: า
0: เป
1: ็
0: นดอกไม้สวยงามมากเลย
1: สุขสันต์วันอาทิตย
0: ์ขอบพระคุณไปอย่างสูงนะครับ
1: ใช่ค่ะพี่สุภชัยที่ดินนะคะ1689บอกว่าสวัสดีคุณเก๋แล้วก็สวัสดีคุณติ๊งหนุ่ยด้วยนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: พี่เทียนท่าฉลอมพี่เทียนท่าฉลอมนะบอกว่าแชร์เล่าเราเฝ้าฟังยังยอดยิ่งข่าวเด็ดจริงนิ่งแน่และรับรู้ติ๊งหน่อยคุยกับเก๋เท่หน้าดูช่วยเชิดชูอยู่ยั่งยืนยั่งอะไรนะยั่งยืน
0: โอ้เนี่ยมันจะยั่งยืนยงคงคู่ชาติไทยไปเลยเราสองคนไม่ได้อายุยืนขนาดนั้นก็เอาเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจนถึงบ่ายสี่โมงทุกเสาร์และอาทิตย์ก็แล้วกันนะครับขอบพระคุณมากๆครับพี
1: ่
0: รวมถึงทางเพจของเราครับมีพี่เอื้อมพรกลีบเมฆก็ส่งข้อความมาทักทายเราสองคนพี่เสือใบบ้านเหนือก็บอกว่าตอนนี้อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วครับที่จังหวัดเลยโอ้ที่เลยครึ้มฟ้าครึ้มฝนกทมก็มีเหมือนกันนะพี่นะ
1: ค
0: ุณพี่จิรศักดิ์บุญสนิทครับก็ส่งสติ๊กเกอร์และก็ข้อความมาสวัสดีเราสองคนเช่นเดียวกัน ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ
1: ค่ะนะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราก็จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของมหกรรมฟุตบอลโลก2026ค่ะ เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะก
0: ็
1: เรียกได้ว่าเวลาในการแข่งขันเนี่ยมันมีทั้งดึกมีทั้งเช้ามืดมีทั้งในช่วงสายนะหลายเวลามากๆหลายคนก็เรียกได้ว่าอดหลับอดนอนเพื่อที่จะเชียร์ทีมโปรดของตัวเองนะคะแต่ว่ามีข้อมูลออกมาแนะนำดีๆนะคะเป็นอาจารย์จากทางคณะเภสัชศาสตร์ของมหิดลนะคะ บอกว่าการอดนอนเนี่ยจริงๆเนี่ยอันเนี้ยมองข้ามไม่ได้เลยนะเพราะว่าค่อนข้างที่ถ้าเราอดนอนมากๆอดนอนเรื้อรังเนี่ยเพราะว่าไปดูฟุตบอลเนี่ยผลกระทบที่จะเกิดทั้งสุขภาพระยะสั้นระยะยาวเนี่ยจะเกิดขึ้นเลยนะคะคุณผู้ฟังก
0: ็
1: เรียกได้ว่าจะต้องรักษาสุขภาพกันนะช่วงนี้เนี่ยอดนอนสะสมเนี่ยนอนดึกต่อเนื่องหลายวันตื่นไปทำงานไปเรียนตามปกติเนี่ยพอสะสมภาวะขาดการพักผ่อนอะไรต่างๆเนี่ยคือเหมือนกับว่าร่างกายเราอ่ะจริงๆอ่ะมันจะต้องมีการนอนที่
0: อย่างน้อยต้อง 6-7 ชั่วโมงนะ
1: มันถึงจะเต็มอิ่ มไม่อย่างนั้นเนี่ยพออดนอนเยอะๆเนี่ยมันส่งผลต่ออารมณ์แล้วก็สุขภาพนะไม่งั้นเนี่ยมันจะมีอาการเขาบอกว่าถ้าอดนอนเรื้อรังก็จะหงุดหงิดง่ายมีอารมณ์แปรปรวนสมาธิลดลงนะคะแล้วก็ความอดทนนี่ต่ำด้วยนะแล้วถ้าอาการรุนแรงเนี่ยถึงขนาดแบบว่ามีอาการวิตกกังวลความหวาดระแวงนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของหูแว่วภาพหลอนอะไรแบบนี้ค่ะฉะนั้นเองเนี่ยก็จะต้องรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็สิ่งที่เป็นห่วงอยากจะเตือนเลยนะอดหลับอดนอนเนี่ยการหลับในการขับรถการเกิดอุบัติเหตุอะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็ต้องให้สมองเนี่ยได้พักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วก็สมองอะไรต่างๆที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยเขาก็มีวิจัยออกมาเป็นข้อมูลออกมาอาจจะทำให้เราคิดช้าลงความจำลดลงการเรียนรู้แย่ลงขาดสมาธิประสิทธิภาพในการทำงานก็จะตกด้วยนะคะคือพูดง่ายๆว่าสมองตื้อแล้วก็เบลอคุณผู้ฟังมันจะแบงค์คิดอะไรไม่ออกอะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็จะต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะอันนี้

0: เป็นในแง่ของสุขภาพนะ
1: ใช่ครับแต่ในแง่ของเรื่องของการพนันแน่นอนว่าวันนี้เราจะมาจับชีพจรพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงบอลโลกตอนนี้การพนันมันก็มีหลายรูปแบบก็คือมีทั้งเล่นทั้งเกมมีทายผลมีพักครึ่งด้วยนะคุณเคนะ
0: อ
1: ันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นกระแสความตื่นตัวในมหกรรมฟุตบอลโลก2026ที่จะเพิ่งเปิดฉากไปไม่นานแต่ว่ากระแสพนันออนไลน์โดยเฉพาะนักพนันหน้าใหม่นี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับซึ่งข้อมูลจากตำรวจในส่วนของท่านพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผอ.ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านก็ออกมาเตือนแล้วครับว่าช่วงนี้เทศกาลบอลโลกคือศูนย์รวมความสนใจของทุกคนจริงๆแน่นอนการพนันมันต้องเกิดขึ้นแน่เพราะการพนันมันอยู่กับความตื่นเต้นในการแข่งขันครับซึ่งตามธรรมชาติเนี่ยอย่างบอลโลกก็จะดึงดูดนักชมหน้าใหม่และก็หน้าเดิมให้มารวมตัวกันเมื่อมารวมตัวกันเป็นไงครับคุณเก๋ความเห็นไม่ตรงกันอีกว่าใครจะแพ้ใครจะชนะการพนันมันก็เลยเกิดขึ้นอันนี้เองแหละครับเป็นช่องว่างสำคัญทำให้กลุ่มที่เปิดเว็บการพนันหรือว่าคนที่อยากจะชวนไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางไม่ดีไม่ร้ายก็มาโฆษณาชวนเชื่อผ่านช่องทางต่างๆก็เลยทำให้เป็นกระแสที่ทำให้หลายคนยังคงหมกมุ่นกับการเล่นพนันบนเว็บไซต์ออนไลน์นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เองปัญหาที่น่ากลัวที่สุดก็คือการพยายามสร้างค่านิยมที่บิดเบือนในกลุ่มผู้ชมว่าการรับชมบอลโลกจะไม่สนุกนะถ้าไม่เล่นพนัน
0: อ
1: ันนี้คือสิ่งที
0: ่
1: น่ากลัวครับและก็เป็นสิ่งที่ท่านบิ๊กอัดในส่วนของพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์เป็นห่วงอย่างยิ่งเลยทีเดียวก็ต้องยอมรับว่าตรงนี้เองส่งผลให้เกิดนักพนันหน้าใหม่ขึ้นมาครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นนักพนันรุ่นใหม่ด้วยหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันด้วยละครับเพราะว่าในช่วงการแข่งขันที่เรียกว่าไม่กี่แมตช์ใช่ไหมคุณเก๋เพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าอันตรงนี้เองทางตำรวจก็ยังคงจะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าข้อมูลในทางสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็พบว่าขบวนการช่อโกงหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์มักจะมีร่องรอยของการพัวพันกับพนันออนไลน์ซ่อนอยู่เสมอเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะเล่นต้องระวังด้วยนะครับอาจจะถูกหลอกลวงจากคอลเซ็นเตอร์เพราะมันมีกรณีที่คนกระทำผิดได้ปรับกลยุทธ์จากการรับแทงพนันไปสู่การหาผลประโยชน์อื่นๆแล้วก็สร้างกลอุบายต่างๆหลอกลวงประชาชนที
0: ่
1: ซับซ้อนมากกว่าเดิมโดยเฉพาะ AI ที่ตอนนี้กลายเป็นดาบสองคมมากๆครับคุณเก๋ครับ
0: ฉะนั้นเองการตรวจสอบก็จะยากขึ้นด้วยนะคะความซับซ้อนทางกฎหมายอะไรต่างๆก็จะยากขึ้นไปอีกนะคะอ่ะการกวาดล้างนะคะในช่วงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาเตรียมตัวอย่างไรบ้างแล้วก็มีอะไรอยากจะฝากเตือนในช่วงฟุตบอลโลกแบบนี้นะคะเดี๋ยวพูดคุยกันหน่อยนะคะกับทางพลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้ว
2: สวัสดี
0: ครับ
2: สวัสดีครับคุณเก๋คุณติ้งหนุ่ยครับแล้วก็แฟนรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกท่านครับ
0: ค่ะเปิดฉากเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับฟุตบอลโลกนะคะ2026โอ้โหแต่ว่าทีนี้หลายคนก็เป็นห่วงนะไม่ได้ดูเรื่องของฟุตบอลอย่างเดียวมันอาจจะตามมาเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นพนันออนไลน์แล้วก็อาชญากรรมอะไรต่างๆตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยค่ะได้มีการยกระดับหรือมีความเข้มงวดในการปราบปรามในช่วงนี้ยังไงบ้างคะ
2: ครับจริงๆเนี่ยในเรื่องพนันออนไลน์เนี่ยเป็นนโยบายของท่านผู้การแห่งชาติอยู่แล้วนะครับที่เรามีการปราบปรามอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเทศกาลบอลโลกเนี่ยแน่นอนครับมันก็จะมีการพนันขันต่
1: อ
2: หรือว่าอย่างที่ท่านโฆษกตล.ท่านพี่อัดได้บอกนะครับว่าจะมีนักเล่นหน้าใหม่เพราะว่าเกิดค่านิยมผิดๆที่ดูอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีการติดไปนวมซะหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พนันสมัยนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่าการเข้าถึงเนี่ยมันง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเมื่อก่อนจะแทงพนันบอลเนี่ยจะต้องเดินไปที่โต๊ะบอลครับเขียนโพยเขียนอะไรแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันอยู่ในออนไลน์หมดทุกคนมีโทรศัพท์ทุกคนมีโมบายแบงกิ้งพร้อมที่จะล็อกอินพร้อมที่จะสมัครนะครับได้ยูเซอร์แล้วก็เข้าไปแทงเข้าไปเล่นรวมถึงโปรโมชั่นต่างๆที่ทางเว็บพนันเนี่ยมักจะชักชวนนะครับส่งลิงก์มาบ้างส่งข้อความบ้างให้เครดิตแทงก่อนบ้างอะไรบ้างทำให้คนเนี่ยยิ่งเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ยิ่งหลงเข้าไปเล่นพนันเยอะมากขึ้นครับแต่ตั้งแต่เนี่ยช่วงเทศกาลบอลโลกเนี่ยนะครับตั้งแต่11 มิถุนายนถึง19 กรกฎาคมทางสำนักงานแห่งชาติเนี่ยก็ได้

0: ระดับนะครับในการป้องกันปราบปรามนะครับการลักลอบพายพนันผลฟุตบอลนะครับก็อย่างแรกเลยเนี่ยครับทุกกองบัญชาการเนี่ยครับต้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในเครื่องแบบแล้วก็นอกเครื่องแบบเนี่ยออกตรวจตราสถานบริการสถานบันเทิงโรงแรมร้านอาหารต่างๆที่อาจจะมีการเปิดให้รับชมการแข่งขันฟุตบอลนะครับเพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามหรือว่าสืบสวนหาข่าวในการลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลนอกจากนั้นนะครับทุกกองบัญชาการเนี่ยต้องจัดตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามการลักลอบพนันทายผลฟุตบอลนะครับโดยให้ตัวท่านผู้จัดการหรือรองผู้จัดการที่รับมอบหมายเนี่ยเป็นผอ.ศูนย์ซึ่งมีการเปิดศูนย์พร้อมกันไปแล้วนะครับเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยครับช่วง10นาฬิกา
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีการรายงานผลการปฏิบัติในรูปแบบต่างๆนะครับทุกวันนะครับแล้วก
2: ็
0: ในส่วนของตำรวจไซเบอร์เนี่ยก็เป็นหน่วยหลักในการเฝ้าระวังตรวจสอบนะครับแล้วก็ดูว่ามีข้อมูลการเว็บไซต์พนันต่างๆจะได้ทำการสืบสวนปราบปรามแล้วก็ปิดกั้นนะครับตามกฎหมายต่อไปนอกจากนั้นเนี่ยก็มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนในพื้นที่เพื่อบูรณาการแสวงหาความร่วมมือนะครับในการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพนันเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้ามีการดำเนินคดีเนี่ยก็ให้สืบสวนขยายผลจนถึงผู้สนับสนุนนายทุนนะครับเจ้ามือนะครับผู้จัดมีการเล่นแล้วก็ดำเนินตามมาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดำเนินคดีเรื่องฟอกเงินทำการยึดทรัพย์อะไรต่างๆสุดท้ายก็ให้ประชาสัมพันธ์นะครับอย่างผมก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปเมื่อวันที่11มิถุนายนไปแล้วเกี่ยวกับการระมัดระวังตัวเองเข้าไปสู่พนันออนไลน
2: ์ครับค่ะก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยอย่างทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดการไหมคะว่าโอ้โหฟุตบอลโลกเนี่ยกว่ามันจะไปปิดนู่นก็เดือนกรกฎาคมอย่างนี้ถ้าเราประเมินสถานการณ์พวกการพนันออนไลน์เว็บไซต์อะไรต่างๆมันคิดว่าจะมันจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นกว่านี้มากกว่านี้ไหมคะ
0: แน่นอนครับจริงๆมันก็การพนันออนไลน์มันคือธุรกิจนึงแต่เป็นธุรกิจการพนันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมีแคมเปญการแข่งขันฟุตบอลโลกเงี้ยม
2: ัน
0: ก็จะมีความมีบอลให้แทงมีคู่ให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มากขึ้นแล้วก็ในเมื่อเป็นธุรกิจเขาก็ต้องพยายามเร่งสร้างผลกำไรนะครับ
2: เหมือน
0: ผมบอกพยายาม
2: เหมือนมิจฉาชีพเขาบอกว่าเทศกาลนี้เป็นเทศกาลทำเงินอย่างนี้ใช่ไหมคะโอ้น่ากลัวเหมือนกันนะคะคำนี
0: ้แน่นอนครับเพราะว่าคนก็เข้ามาดูฟุตบอลเยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับเพราะมันมีคู่แต่ละประเทศแข่งกันอะไรเงี้ยมันก็จะพัดเรียกอะไรอ่ะมันก็จะเข้มข้นกว่าเทศกาลทั่วไปฟุตบอลอย่างอื่น
1: ครับ
0: แล้วก็ทีเนี้ยเขาก็จะพยายามเข้าถึงประชาชนแล้วไม่ว่าจะแปะลิงก์หรืออาจจะจ้างอินฟลูเอนเซอร์มาทำโฆษณาชักชวนหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่ให้คนเห็นการพนันมากขึ้นครับ
1: ครับก็ทุกครั้งนะครับที่มีการแข่งขันบอลโลกเราจะเห็นตำรวจเนี่ยบุกไปตามหลังสถานศึกษารวบคนที่จัดเล่นพนันแล้วก็มีป่วยแต่ปีนี้ดูเหมือนเงียบๆเพราะว่ารูปแบบมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วเราจะจัดการกับแก๊งเหล่านี้อย่างไรได้บ้างครับตอนนี้เราปิดกั้นเว็บต่างๆไปมากน้อยขนาดแล้วครับท่านครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: จริงๆเนี่ยการดำเนินการสืบสวนปราบปรามนะครับมันก็มีทั้งออนกราวแล้วก็ออนไลน
1: ์
0: นะครับจริงๆนั่นแหละเริ่มเทศกาลฟุตบอลมีการรายงานผลการปฏิบัติมานะครับในส่วนออนไลน์เนี่ยนะเราจับกลุ่มไปแล้ว116 URL นะครับหรือเว็บไซต์นะครับ
1: ครับ
0: จับเจ้ามือไป57รายนะครับผู้เล่น222รายแล้วก็วงเงินหมุนเวียนเนี่ยทั้งหมดเนี่ย 2,100 ล้านบาทกลมๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาข้อมูลนั้นเมื่อวานนะครับแล้วก็การปิดกั้นเว็บไซต์เนี่ยเราปิดไปแล้ว 700,000เว็บไซต์นะครับเป็นเว็บพนันทั้งหมดเนี่ยนะครับแต่แล้วแต่เนี่ยพอเราปิดเดี๋ยวเขาก็ไปเปิดใหม่อีกนะครับก็ต้องทำในทุกมิติทั้งจับทั้งปิดครับรวมถึงการประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนเด็กนักเรียนเยาวชนเนี่ยให้ห่างไกลกับการลักลอบทายผลการงานฟุตบอลครับ
2: เห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนพวกคนที่เป็นเจ้ามือคนที่เปิดเว็บพนันออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยเหมือนย้ายไปอยู่ในช่องทางที่ติดตามได้ยากขึ้นใช่ไหมคะท่านศิริวัฒน์คะเหมือนเป็นกลุ่มปิดในแอปแชทระบบลิงก์ชั่วคราวแพลตฟอร์มอะไรต่างๆที่จะต้องเข้ารหัสฉะนั้นเองเนี่ยไม่แน่ใจว่าโอ้โหการเข้าไปจัดการไปกวาดล้างเนี่ยมันก็จะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับจริงมันมีทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับต่างประเทศก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราแหละที่กลุ่มแก๊งกลุ่มคนเหล่านี้ไปอยู่ตามตึกต่างๆโดยเฉพาะประเทศกัมพูชาซึ่งก็จะมีทั้งในตึกนึงเนี่ยมันจะมีทั้งเว็บพนันออนไลน์นะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นสแกมเมอร์มันจะพันๆกันนะครับแล้วก็มีเครือข่ายโยงใยไปที่ในประเทศนะครับบางเว็บก็อาจจะอยู่ในประเทศเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะสืบสวนในทุกมิ

0: นะครับถ้าอยู่ในประเทศเราก็จับกุมได้ได้สะดวกแน่นอนเพราะอยู่ในราชอาณาจักรไทยนะครับภายใต้กฎหมายไทยแต่ว่าถ้าอยู่นอกราชอาณาจักรก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราจะต้องหาความร่วมมือแล้วก็ในส่วนของกระบวนการที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยจริงๆอ่ะมันจะต้องทำอยู่ตัวผู้ดำเนินการอาจจะอยู่ต่างประเทศแต่อย่างไรก็แต่ในประเทศมันก็ต้องมีกระบวนการส่วนหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องเงินนะครับบัญชีต่างๆบัญชีม้ารับแทนต่างๆเพราะฉะนั้นเราดำเนินการทั้งหมดครับ
1: โอ้ครับแล้วการดูแลอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงอาจจะมีการทำคอนเทนต์ชักชวนหรือว่าวิเคราะห์บอร์ดอันนี้เราติดตามด้วยไหมครับท่านครับ
0: โอ้แน่นอนครับก็ถ้าดูข่าวเนี่ยโดยเฉพาะของผมเนี่ยสอทอหนึ่งนะผมเป็นผู้การสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรับผิดชอบกรุงเทพมหานครในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ทีมงานผมจับอยู่หลายคนนะครับแล้วคนดังๆก็มีและที่น่าสนใจคือศาลท่านลงนะครับไม่รอลงอาญาทั้งนั้นเลยนะผู้อินฟูเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยก็ฝากผ่านรายการนี้เลยนะครับว่าอย่าเห็นแก่เงินนะที่เขามาจ้างนะครับผมมีอินฟูน้องๆที่รู้จักกันเนี่ย คนตามระดับหลักล้านโอ้โหก็มีเว็บไซต์มาเสนอเขาว่าเล่าให้ฟังเสนอตัวเลข7หลักเหมือนกันนะนี่การมาโฆษณาชักชวนนะครับผมเอาข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวจะให้ทีมงานไปดำเนินการครับไอ้คนที่มาชวนเนี่ย
2: โอ้แสดงว่าลักษณะนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วอีกอันนึงที่น่ากังวลเนี่ยอย่างพี่เปิ้ลนาคอนเนี่ยอยู่ๆเอาภาพพี่เปิ้ลไปเจน AI เป็นวิดีโอเลยชวนเล่นการพนันแทงเว็บนี้แตกได้เงินแน่นอนเล่นง่ายได้เงินง่ายอะไรเงี้ย
2: คร
0: ับแกก็มาแจ้งความแล้วก็หาประสานข้อมูลอยู่ครับ
2: ค่ะเห็นวันนี้ก็เหมือนกับมีข่าวนะเป็นเว็บไซต์ของที่รายงานเรื่องของข่าวกีฬาก็ถูกเอาไปทำลักษณะคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันก็เห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะรวบรวมแล้วก็เอาไปแจ้งความเหมือนกันนะคะอู๋แสดงว่ามันก็เริ่มที่จะขยายตัวแล้วก็เริ่มที่จะมากขึ้นแล้วนะคะโอ้โหก็เราจะต้องเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวตรงนี้แล้วก็กวาดล้างในแง่ของถ้าเราพบเบาะแสอยากจะแจ้งอันนี้ต้องทำอย่างไรบ้างคะท่านศิริวัฒน์คะ
0: ก็สามารถแจ้งข้อมูลมาได้นะครับที่191หรือ1599นะครับสายด่วนของสำนักงานชาติได้24ชั่วโมงครับมีเจ้าหน้าที่คอยเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่ครับ
2: ค่ะมีความห่วงใยไหมคะว่านอกจากเรื่องของการเล่นการพนันแล้วเนี่ยความเสี่ยงทางอาชญากรรมเรื่องของไซเบอร์ที่มันจะตามมาเพราะว่าถ้าเราเข้าไปแล้วเนี่ยช่องทางผิดกฎหมายมันก็อาจจะมีเรื่องของความแฝงด้วยความเสี่ยงอะไรที่มันอาจจะตามมาตรงนี้อยากจะแนะนำหรือจะเตือนยังไงดีคะ
0: จริงๆเนี่ยเวลาจะ เล่นพนันไทยผลฟุตบอลออนไลน์เนี่ยมันต้องมีการสมัครสมาชิกนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งยูสเนมหรือพาสเวิร์ดซึ่งตรงเนี้ยหลายเว็บไซต์นะครับมีการให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคล นะครับตรงเนี้ยก็อันตรายมากนะครับเพราะว่าที่เป็นข่าวเนี่ยบางทีไอแอดมินต่างๆเหล่านี้นะครับเขาหอบเอาข้อมูลมาขายนะครับที่ตำรวจไซเบอร์ไปจับก็มีเพราะนั้นเหมือนกับท่านน่ะมอบข้อมูลส่วนบุคคลนะครับที่เกิดความเสี่ยงให้กับเว็บไซต์พนันตอนที่ท่านล็อกอินโดยไม่รู้ตัวนะก็ต้องระวังเหมือนกันตรงนี้ครับ
2: ครับ
1: และสุดท้ายอยากให้ท่านฝากถึงผู้ฟังหน่อยครับประชาชนที่กำลังชมบอลโลกอยู่ในขณะนี้จะชมยังไงให้มีความสุขและสร้างสรรค์ดีครับท่านครับ
0: ก็อยากให้ทุกท่านนะครับดูอย่างเดียวเพื่อความบันเทิงจริงๆนะครับหลังทีมไหนประเทศไหนก็เชียร์ไปนะครับแต่อย่าไปยุ่งกับการพนันเพราะว่านอกจากเป็นเจ้ามือผู้เล่นนะครับหรือผู้โฆษณาชักชวนล้วนมีความผิดทั้งหมดนะครับแล้วก็การพนันเนี่ยมันจะไปนำไปสู่เขาเรียกอะไรเหตุแห่งความวิบัติตามหลักพุทธศาสนานะครับผมก็ไม่ค่อยเห็นนะที่คนเล่นจะรวยผมเห็นเจ้ามือรวยอย่างเดียวเห็นไหมครับเวลาเราจับยึดทรัพย์ทีเป็นร้อยล้านพันล้านเขาได้มาจากเนี่ยลูกค้าไปแทงนั่นแหละนะครับแล้วก็ฝากพ่อแม่นะครับผู้ปกครองนะครับดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงพนันช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกนะครับดูว่าน้องๆ นะครับอาจจะหลงผิดนะครับเข้าไปเล่นพนันออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็ฝากดูแล้วก็ให้จัดการกับอารมณ์นะครับเกิดความเครียดอะไรต่างๆนะครับอาจจะทําให้เกิดความสัมพันธ์มีทําลายความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือคนรอบข้างนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ร่วมกันตรวจสอบหาพบเห็นนะครับเว็บไซต์ผิดกฎหมายก็สามารถที่จะโทรแจ้งตามที่ผมให้เบอร์ในเมื่อสักครู่ได้นะครับก็อีกส่วนหนึ่งแต่ตำรวจเนี่ยเรามีสายตรวจออนไลน์นะครับในการมอนิเตอร์อยู่แล้วส่วนหนึ่งนะครับใช้ระบบ AI กวาดด้วยอะไรด้วยแล้วก็มีการประสานกับกระทรวงดีอีในการปิดกั้นอยู่แล้วยอดถึงเพิ่มถึงมา 700,000เว็บไซต์ก็ปิดกั้นไปครับผม
2: ค่ะฝากเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของบทลงโทษหน่อยได้ไหมคะอย่างคนทั้งผู้เล่นพนันแล้วก็เจ้า

0: ือคนที่โปรโมทเห็นว่าโทษค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะคะ
1: ครับ1กรัมเนี่ยก็คือเท่ากันหมดเลยนะครับทั้งผู้เล่นผู้โฆษณาให้มีการเล่นจัดให้มีการเล่นก็คือจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2เดือน
2: ครับ
1: แต่ว่าผู้จัดที่มีการเล่นหรือเจ้ามือเนี่ยจะมีความพิเศษนิดนึงคือจะโดนเรื่องฟอกเงินด้วยนะครับแล้วก็จะยึดทรัพย์แล้วก็อัตราโทษเรื่องฟอกเงินเนี่ยจำคุกไม่เกิน10ปีอันนี้หนักครับถ้าเกิดว่าถูกจับแล้วก็จัดเต็มทุกอัตราครับสำหรับผู้จัดที่มีการเล่นครับเพราะได้เงินจากชาวบ้านเยอะเราก็ต้องโดนมาตรการทางกฎหมายครับ
0: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอครับรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เรียกว่านี่คือการยกระดับมาตรการของตำรวจยุคใหม่ที่ใช้ไซเบอร์ในการกวาดล้างธุรกิจพนันเพราะว่ามันก็ไปอยู่ในออนไลน์กันหมดแล้วก
0: ็
2: จึงไม่ได้เห็นข่าวคราวว่าตำรวจขยันไปจับตามโต๊ะบอลหลังสถานศึกษาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าเขาไปเล่นออนไลน์กันหมดแล้วนั่นเองนะครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญนะคะเริ่มมีทยอยของข่าวนะคะว่ากลุ่มมิจฉาชีพเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะนำนะคะโลโก้สัญลักษณ์รูปแบบตัวอักษรสีภาพลักษณ์ทางการค้าภาพประกอบคอนเทนต์อะไรต่างๆนะคะของทั้งคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร
2: ์ครับ
0: คนที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องนะอันนี้ไม่ได้นับรวมคนที่ไปเอาค่าจ้างนะคนที่เขาเหมือนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆแต่เขาถูกเอาข้อมูลเหล่านี้ไปแอบอ้างแล้วก็เอาไปคล้ายๆเหมือนไปเชื่อมโยงกับเครือข่ายของเว็บพนันเริ่มมีให้เห็นแล้วอย่างเมื่อสักครู่ท่านสิริวัฒน์ก็บอกว่าพี่เปิ้ลก็โดนใช่ไหม
2: ใช่
0: แล้วก็เนี่ยข่าวล่าสุดเองเนี่ยก็เห็นว่ามีทางบริษัทที่เขารายงานเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาค่ะก็เนี่ยค่ะก็โดนเหมือนกันนะคะฉะนั้นเองเนี่ยเขาถึงขนาดแบบว่าออกมามีแถลงการด่วนเลยว่าจะให้ฝ่ายกฎหมายไปรวบรวมพยานหลักฐานดิจิทัลทั้งหมดเลยแล้วก็เตรียมจะเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยให้มีการดำเนินการขั้นสูงสุดเลยนะคะยอมความไม่ได้จริงๆเพราะว่าต้องเน้นย้ำเลยนะคะว่าการทำธุรกิจของเขาเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้มีเนื้อหาเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บไซต์การพนันเลยแต่ว่าถูกกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ค่ะเอาไปเชื่อมโยงฉะนั้นเองเขาก็จะเสียหายแล้วก็อาจจะทำให้คนเนี่ยเหมือนแบบว่าหลงผิดด้วยนะคะก็คือพูดง่ายๆอ่ะแอบอ้างชื่อเอาโลโก้เอาภาพลักษณ์อะไรต่างๆเนี่ยไปเป็นการส่งลิงก์อะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ทำให้ชักชวนให้คนมาเล่นการพนันรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้ด้วยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าค่อนข้างน่าห่วงเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยเขาก็จะแอบอะแดปต์นะแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆๆๆๆนะคะตอนนี้เนี่ยมีการเข้าถึงที่อาจจะยากขึ้นด้วยนะคะเป็นแอปแชทแบบระบบปิดเป็นลิงก์ชั่วคราวอะไรแบบนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็ช่วยกันนะคะคุณผู้ฟัง
2: ครับก็นี่คือผลสะท้อนของมหกรรมฟุตบอลโลกที่วันนี้เองทำไมถึงเกิดการพนันเกิดการชักชวนกันมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้บอลโลกถ้ามองในแง่มุมของต่างประเทศนะคุณเก
0: ๋
2: ก็คือการพนันเขาไม่ได้ผิดกฎหมายเหมือนบ้านเราแล้วก็ทำให้ฟุตบอลโลกกลายเป็นมหากรรมที่กำลังจะสร้างเม็ดเงินธุรกิจเดิมพันและทำนายผลถึง 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้นักวิเคราะห์ต่างประเทศเขาบอกว่ากระแสของการพนันฟุตบอลเนี่ยมาแรงในตลาดการเงินเพราะตอนนี้การลงทุนการเทรดมันเริ่มเลือนลางแล้วคุณเก๋ใช่ไหมก็เลยทำให้ฟุตบอลโลกที่ตอนนี้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่ต่างประเทศนั้นเขามองเป็นโอกาสที่จะทำการให้เกิดกำไรในตลาดครั้งใหญ่เขาว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งบอลโลกในครั้งนี้มีนักวิเคราะห์บอกว่าอาจสร้างยอดเดิมพันเพิ่มเติมถึง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและก็ผลักมูลค่าการเดิมพันรวมบนแพลตฟอร์มทายผลกีฬาและตลาดทำนายผลให้สูงถึง 330,000 ล้านเลยทีเดียวเพราะว่านัดแข่งมัน100นัดคุณเก๋
0: เ
2: ป็น100นัด
0: 104
2: ใช่จากเมื่อก่อนมี32ทีมก็เพิ่มเป็น48ทีมก็เลยทำให้ฟุตบอลโลกครั้งนี้จะเพิ่มทั้งปริมาณทุกอย่างเลยก็ว่าได้อันนี้คือในแง่มุมของการลงทุนในต่างประเทศที่เขามองว่าตอนนี้ฟุตบอลโลกก็ดันธุรกิจเดิมพันให้กลับมาสะพัดเป็นหมื่นล้านได้เหมือนกันครับ
0: ค่ะนะคะก็โดยเฉพาะเยาวชนเองเราค่อนข้างที่จะเป็น

0: ห่วงพอสมควรเลยนะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็พยายามที่จะสื่อสารแล้วก็ประชาสัมพันธ์แล้วก็อยากจะเตือนด้วยนะคะว่าการดูบอลเนี่ยต้องดูอย่างมีสติแล้วกันนะคะดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความสร้างสรรค์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจชื่นชมทักษะของนักกีฬาเนาะดูว่าเขาเตะเนี่ยเขาใช้เทคนิคยังไงกว่าเขาจะเติบโตอะไรแบบนี้แล้วก็ดูให้แบบสนุกนะคะแล้วก็ที่สำคัญย้ำว่าต้องรับชมผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมายด้วยน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยพอไปรับชมในเว็บเถื่อนเว็บอะไรแบบนี้เนี่ยความเสี่ยงของเราอะเรื่องของข้อมูลอะไรต่างๆที่เราอาจจะต้องไปกรอกไปหรือเผลอไปทำเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอีกหนึ่งอย่างละที่จะมีความเสี่ยง
1: ผู้สูงวัยบางคนเนี่ยอยากดูแต่ว่าไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์แบบถูกต้องไปดูผ่านแอปหรือว่าเว็บผีอาจจะเผลอไปกดโดนลิงก์บางอย่างเข้าอันนี้แหละครับอันตรายก็ซื้อแล้วก็จ่ายเงินให้ถูกกฎหมายจะดีกว่าเพราะว่าคืนนี้หลายคนรอดูเยอรมนีพบกับกัวราเซาน่าจะมันมากๆส่วนตีสามฮอลแลนด์เจอญี่ปุ่นอีกครับวันนี
0: ้
1: โอ้โหเรียกว่าใครทำงานพรุ่งนี้อาจจะต้องแบบง่วงนิดนึงเพราะว่าคืนนี้มีคู่สำคัญที่จะให้ชมกันในส่วนของบอลโลกส่วน6โมงเช้าวันจันทร์ก็จะมีไอวอรี่โคสต์กับเอลกอดอร์และก็ตอน9โมงเช้าครับสวีเดนพบกับตูนิเซีย
0: อ
1: ันนี้คือโปรแกรมบอลโลกในวันพรุ่งนี้รวมถึงคืนนี้ด้วยครับ
0: ค่ะดูฟุตบอลโลกแล้วนะคะก็ต้องรักษาสมดุลเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าไม่งั้นจบฟุตบอลโลกไปแล้วเนี่ยร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้นะน่าห่วงเลยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาคุยกันต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็กค่ะ
1: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: ช่วงสุดท้ายกันแล้วสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันอาทิตย์วันนี้เอาล่ะครับตอนนี้ได้เวลาที่เราจะไปวิเคราะห์ถึงท่าทีของสหรัฐและอิหร่านกับการลงนามยุติสงคราม100วันสรุปแล้วจะจบในวันนี้หรือจะมีความคืบหน้าอย่างไรไปวิเคราะห์กับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและก็การต่างประเทศตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณจักรเพชรครับคุณจุฬารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับ
1: ครับอาจารย์มองถึงความเป็นไปได้ที่โลกเราจะใกล้เข้าสู่วันแห่งสันติภาพจะสงบสุขได้หรือยังครับอาจารย์ครับดูจากท่าทีในขณะนี
3: ้ครับครับจากท่าทีความรู้สึกของคนส่วนใหญ่นะครับก็เชื่อว่ามีการขยับเข้าไปใกล้สันติภาพมากขึ้นนะครับแต่แน่นอนนะครับทางอิหร่านก็ยังยืนยันนะครับว่าจะยังไม่มีการลงนามทางระบบออนไลน์อย่างที่เป็นข่าวในวันนี้นะครับ
1: ครับ
3: คงจะต้องรอรายละเอียดขั้นสุดท้ายนะครับของทางระบบของอิหร่านซึ่งอาจจะต้องรอนะครับความเห็นจากหลายฝ่ายค่อนข้างซับซ้อนอย่างที่เราทราบนะครับจากผู้นำสูงสุดทางศาสนานะครับจากทางฝ่ายกองกำลัง IRGC แล้วก็ทางฝ่ายนะครับการทูตและการเมืองรวมทั้งทางรัฐสภาก็ต้องใช้เวลาก็ทางสหรัฐก็ออกปากนะครับว่าทางอิหร่านเนี่ยใช้เวลามากเกินไปแต่ว่าความรู้สึกก็คือว่าการขยับเข้าไปเพื่อที่จะลดระดับการเผชิญหน้าเนี่ยคงจะเกิดขึ้นแน่นะครับคุณจักรเพชรครับ
1: ครับ
3: ที่สหรัฐครับแต่ว่าความสำเร็จจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ที่60วันหลังจากนี้นะครับว่าจะต้องไปนั่งคุยกันอย่างจริงจังในรายละเอียดหลายเรื่องนะครับอิหร่านยังมีความเป็นกังวล 2-3 เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องช่องแคบเนี่ยก็ยังเห็นต่างกันอยู
0: ่
3: นะครับเพราะว่าจะเปิดแบบไหนใครจะคุมแบบไหนแล้วจะเข้าระบบเป็นยังไงนะครับเรื่องทรัพย์สินที่ยึดไปนะครับแต่ว่าเรื่องที่ไม่ค่อยจะเป็นปัญหาเท่าไหร่แล้วก็เหนือความคาดหมายก็คือเรื่องอาวุธนิวเคลียร์นะคร
1: ับ
3: ดูเหมือนกับว่าจะตกลงกันได้พอสมควรและอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้สหรัฐเนี่ยที่บอกมารวบหัวรวบหางพยายามจะบอกว่าจบแล้วครับ
0: ตกลงกันได้นี่คือตกลงยังไงคะอาจารย์เพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยก่อนหน้านั้นก็เจรจากันยากมากพอสมควรเลยนะคะ
1: ครับ
3: ตกลงแบบอาจจะพูดภาษาชาวบ้านแบบไม่ค่อยตกลงนะครับ เพราะว่าทางสหรัฐทางท่านพิชัยบอกว่าก็มันฝังอยู่เรียบร้อยแล้วมันก็จบไปแล้วนะครับมันฝังอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบแต่ว่าถ้าตกลงกันได้ก็ต้องมีการยืนยันนะครับจาก อย่างเช่นทบวงพลังงานปรมาณูว่าไอ้ที่ฝังไว้แล้วเนี่ยนะครับจะไม่ขุดขึ้นมาพัฒนาอีกนะครับอาจจะไม่ต้องขุดขึ้นมาเอาไปให้เก็บไว้ที่สหประชาชาติอย่างที่เสนอกันหรือว่าใ สหรัฐเอาไป

0: ให้รัสเซียเอาไปให้จีนเอาไปอันนั้นจะอันตรายมากนะครับเพราะว่ามันเพิ่มสมรรถนะแล้วแต่ว่าถ้าฝังอยู่แล้วแล้วฝังอยู่ลึกนะครับแล้วก็ถ้าอิหร่านยอมซึ่งเขาคงไม่บอกว่ายอมแน่ครับเพราะว่าการเปิดให้ไอ้เข้าไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ย มันเป็นความลับนะครับแล้วมันก็จะเสียศักดิ์ศรีเยอะแต่ว่าเบื้องหลังเบื้องลึกเนี่ยถ้าจะตกลงกันได้เรื่องนี้ไอ้ขบวนพลังงานปรมาณูสากลซึ่งเคยเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่หลักแล้วก็ทำได้ดีมาโดยตลอดนะครับจนมามีปัญหาในช่วงหลังๆนี่เองรวมทั้งกับเกาหลีเหนือด้วยก็เคยทำได้ดีก็คงจะต้องเข้าไปตรวจสอบว่ามันฝังอยู่จริงๆและไม่เอาออกมานะครับแต่ทีนี้การตรวจเนี่ยเมื่อไปตรวจแล้วเนี่ยบางทีพอกลับมาก็ขุดขึ้นมาอีกนะครับแล้วว่าอย่างที่เกาหลีเหนือทำก็คือว่าพอไอเอเอกลับก็เอาออกมาเพิ่มสมรรถนะอีกไอเนี้ยแล้วไม่ยอมอนุญาตให้กลับก็ไปตรวจตรงนี้มันเป็นรายละเอียดที่60วันเนี่ยจะต้องคุยกันให้ดีครับ
1: ครับแต่ก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีอาจารย์มองท่าทีของอิหร่านอย่างไรบ้างครับ
0: ผมก็คิดว่าเป็นชัยชนะของผู้ที่พ่ายแพ้ไปแล้วนะครับก็คือว่าผู้นำสูงสุดของเขาก็เสียชีวิตวันนี้ก็มีการพูดถึงเยอะนะครับก็ครบรอบการเสียชีวิตนะครับเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับมีข่าวออกมาเยอะ
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็ถือว่าฟื้นคืนมาจากนะครับพูดง่ายๆว่าจากที่แทบจะหมดชีวิตหรือสิ้นสติไปนะครับผู้นำสูงสุดทั้งระบบนะครับ
1: ครับ
0: ทางทหารทางฝ่ายการเมืองเนี่ยถูกสังหารเยอะมากนะครับแต่ไม่ทราบว่าเท่าไหร่กันแน่ด้วยซ้ำ
1: คร
0: ับแล้วก็กลับมาได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับและยังสามารถควบคุมช่องแคบได้อันนี้ถือว่าตามตำราสมัยใหม่นี้ต้องถือว่าเป็นความอัศจรรย์อย่างนึงนะครับแต่ว่าตามตำราของทางการทหารก็เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นสงครามผสมมาตรนะครับที่อิหร่านเตรียมตัวมานานแล้วก็อเมริกันก็เคยแพ้แบบนี้มาแล้วที่เวียดนามนะครับที่อัฟกานิสถานจริงๆก็ถ้าเอาคนที่เคยลบก็ไม่ได้แปลกมากนักแต่ว่าลักษณะของมันวิธีการทำสงครามเนี่ยมันดูน่ากลัวแล้วก็ทำให้คนตอนแรกก็คิดว่าอิหร่านก็คงจะยืนระยะไม่ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ด้วยจิตวิญญาณด้วยนะครับด้วยการเตรียมตัวด้วยนะครับแล้วก็ด้วยระบบที่เขาวางไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะครับแต่จริงๆก็มีตัวอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็คือยูเครนนะครับซึ่งก็ยืนระยะกับรัสเซียได้อย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นตำราอสมมาตรซึ่งเพิ่มด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มการต่อรองแล้วก็แน่นอนนะครับมีมหาอำนาจที่เข้มแข็งคอยหนุนหลังอยู่นะครับสองสามชาติแต่ปราศจากมหาอำนาจสองสามชาติเหล่านั้นก็จะยืนระยะไม่ได้อยู่นะครับก็องค์ประกอบหลายอย่างนะครับสุดท้ายแล้วต้องเป็นคนอิหร่านนะครับแล้วก็เป็นผู้นำเป็นประชาชนของเขานะครับที่ยังสามารถร่วมมือร่วมใจยืนหยัดอยู่ได้ที่คาดว่าเขาจะล้มผู้นำของเขาก็ไม่เป็นจริงนะครับ
2: ค่ะอาจารย์ขอสั้นๆอีกสักหนึ่งนาทีนะคะถ้าสมมติว่ายุติสงครามกันได้จริงๆนะคะตกลงกันเรียบร้อยเนี่ยผลลัพธ์จะส่งผลต่อเสถียรภาพตะวันออกกลางแล้วก็เศรษฐกิจโลกยังไงบ้างคะ
0: จะไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญขณะนี้ก็ออกมาสรุปว่าการฟื้นตัวเนี่ยใช้เวลามากกว่าที่คิดนะครับเพราะว่าความรุนแรงของมันและระบบของมันก็เปลี่ยนไปหมดนะครับโอเปกก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับการผลิตก็จะไม่เหมือนเดิมพลังงานทางเลือกต่างๆก็จะเปลี่ยนไปเยอะก็พูดง่ายๆว่าระดับความสำคัญของพลังงานแบบดั้งเดิมก็จะลดลงไปพลังงานทางเลือกก็เหมือนกับหลังโควิดนะครับระบบใหม่ก็เข้ามาแทนที
1: ่
0: นะครับแต่ว่ากว่าจะระไหวจะแทนที่กว่าระบบเก่าจะฟื้นตัวก็ปรากฏว่าเราจะต้องรอกันอีก 2-3 ปีครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ทุกประเทศกำลังส่งสัญญาณว่า 2-3 ปีนี้อาจจะหนักหนาสาหัสนะครับมากแล้วก็การยุติสงครามก็ไม่ได้ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นอย่างทันตาเห็นครับ
1: ครับผมแม่วันนี้ได้ความรู้อีกแล้วครับต้องขอบคุณอาจารย์ปณิธานไปอย่างสูงเลยนะครับ
2: ขอบพระคุณมากค่ะ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรครับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศครับก็ได้เห็นแนวโน้มที่ดีนะคุณเกนะโลกจะได้มีสันติภาพเราจะได้อยู่อย่างปกติสุขสักทีครับ
2: เดี๋ยวฉันขอปิดท้ายอีกนิดนึงนะคะสั้นๆนะคะสวนะคะชัตวันนะคะก็ออกมาโต้คุณไอติมนะก
1: ับ
2: เรื่องของคลิปกกต.นะคะบอกว่ามันก็ยังพิสูจน์ไม่ได้หรอกว่ามีกระบวนการในการหัวสวนะคะเพราะว่าก็ยังไม่รู้ว่าใครจะได้รับเลือกเป็นสวฉะนั้นเองเนี่ยก็อย่าเหมารวมอันนี้ก็อ่านเป็นพาดหัวนะคะเดี๋ยวมีรายละเอียดก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นประเด็นเนี่ยต่อเนื่องแล้วก็
1: พร
2: ุ่
1: งน
2: ี
1: ้ร้อนแน่นอนเพราะมีประชุมสวกันด้วย รอติดตามกันนะครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราสองคนพร้อมทีมงานลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี

0: ลำนำสยามรายการเพื่อทุกคนที่รักเพลงไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนำเสนอด้วยความไพเราะและเนื้อหาสาระน่ารู้หลากหลายเกี่ยวกับเพลงไทยทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 3:00 นทางสถานี MCOT News FM 100.5 อสมท
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข้ามคดีและรายการลำนำสยามก็มาพบกับท่านผู้ฟังนะครับลำนำแห่งความเป็นไทยหมดเพลงไทยเดิมซึ่งมีความผูกพันอยู่กับความเป็นไทยของเรามาแล้วหลายร้อยปีอาจจะเกือบถึงพันปีก็ว่าได้นะครับแต่ว่าในสมัยพันกว่าปีนั้นอาจจะยังไม่มีบันทึกเป็นหลักเป็นฐานไว้มามีบันทึกกันจริงจริงจังๆก็ในช่วงสมัยสุโขทัยจนถึงอยุธยานั่นเองครับในสมัยสุโขทัยนั้นเราก็คงจะทราบกันดีว่าอย่างเช่นเพลงเทพทองซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านพื้นเมืองซึ่งใช้ร้องกันอยู่เนี่ยก็ถูกนำมาทำเป็นทำนองเพลงและถูกนำมาใช้จนถึงปัจจุบันนี้ชัดเจนก็คือบทเพลงโบราณคดีชุดสุโขทัยนั่นเองนำมาจากทำนองเพลงเทพทองและในสมัยอยุธยานั้นมีบทเพลงซึ่งถ่ายทอดต่อมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นี้หลายร้อยเพลงเหลือเกินนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเพลง2ชั้นกับชั้นเดียวนะครับแล้วผมก็เคยเห็นโน้ตเพลงซึ่งมีใช้เป็นโน้ตสากล นะครับใช้เป็นโน้ตสากลแล้วก็มีเนื้อเพลงประกอบแต่เนื้อเพลงนั้นจะเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับเป็นเพลงไทยเดิมนะครับจำได้คำต้นคำเดียวขึ้นต้นในคำว่าสายสมรยังไม่รู้เป็นเพลงกล่อมนาลีหรือเปล่าหรือเพลงอะไรที่ขึ้นต้นสายสมรนอนเถิดพี่จะกล่อมนี่พูดเล่นๆนะครับแต่ว่าในเนื้อเพลงคิดขึ้นต้นในคำว่าสายสมรผมจำได้แค่นั้นเองนะครับเป็นโน้ตเพลงซึ่งเขียนเป็นโน้ตสากลเลยและเป็นทำนองเพลงไทยเดิมในคืนวันนี้ผมก็นำเรื่องราวของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยเกี่ยวข้องกับเพลงไทยมาตั้งแต่โบราณนั่นคือในเรื่องข่าวของประเพณีแล้วก็ขนบธรรมเนียมแล้วก็ความนับถือความนับถือนั้นคนไทยเรานั้นนับถือศาสนาพุทธแต่ในช่วงสมัยในอดีตนั้นเรามีศาสนาพราหมณ์เข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยตั้งแต่สมัยต้นอยุธยานะครับจริงๆแล้วศาสนาพราหมณ์นี่เข้ามาเกี่ยวข้องในเอเชียนี่นานแล้วโดยทางเขมรทางลังกานี่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียนะครับแล้วก็สืบเนื่องต่อมาทางขอมโบราณเข้ามาทางสมัยลพบุรีแล้วก็ผูกพันมาเรื่อยนะครับคนไทยตั้งสมัยโบราณสมัยเมื่อพันปีก็รู้จักนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมองไม่เห็นนะครับเป็นรูปนะครับแล้วก็ตั้งเป็นเทพสมมุติขึ้นมาอย่างที่เรารู้จักนามกันนะพระพรหมพระอิศวรพระศิวะพระนารายณ์พระกเนศเทพซึ่งแยกย่อยออกไปมากมายแก่กองแล้วแต่ว่าศิลปะสายไหนจะนิยมหรือว่านับถือเทพเจ้าองค์ใดนะครับเพราะฉะนั้นในความเกี่ยวข้องกับเทพเจ้านั้นในเรื่องราวของศิลปะไทยนั้นจะมีความผูกพันมากกว่าสายอื่นนะครับอย่างเช่นสายช่างเขาก็มีพระวิษณุกรรมเป็นหลักแต่สายดนตรีกับนาฏศิลป์นี่มีเยอะมากเลยนะครับเพราะว่ายังมีความเกี่ยวข้องมาถึงฝ่ายรำฝ่ายร้องฝ่ายเล่นและเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นเด็กนะครับมีการกำเนิดมีนิทานปรัมปราก่อเกิดมายาวนานนะครับเพราะฉะนั้นในบทเพลงที่เกี่ยวกับเทพนี่ก็เลยมีเยอะวันนี้ผมก็เลยนำบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับคำว่าเทพมาเสนอท่านผู้ฟังได้ฟังกันเทพทั้งหมดเลยนะครับเริ่มด้วยโหมโรงประชุมเทวราชเทวราชนั่นคือเทวดานั่นเองแล้วก็ต่อด้วยเทพรัญจวนเถาเทพนิมิตเทพบรรพมเรียกว่าวันนี้ชุมนุมเทพถือว่าวันนี้เป็นวันที่เป็นมงคลนะครับถ้ากับวันผมจะนำเทพทั้งหมดเทพยดาทั้งหมดมาอวยพรชัยท่านผู้ฟังทีเดียวนะครับเพราะนั้นท่านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำได้รับผลกระทบจากความเดือดร้อนต่างๆสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเหล่านั้นจึงสูญหายไปจากชีวิตด้วยพรจากเทพทุกเพลงที่ผมนำมาเสนอในคืนวันนี้นะครับขอให้มีความสุขความเจริญกันต่อไปในตั้งแต่วันเวลานี้เป็นต้นไปเลยนะครับไปขอเริ่มต้นด้วยบทเพลงโหมโรงกันครับเพลงที่เดิมนี่ต้องมีเพลงโหมโรงกระหึ่มขึ้นมาก่อนเป็นการประโคมให้รู้ว่าต่อไปนี้จะมีงานนั้นนะต่อไปนี้จะบรรเลงนั้นนะแล้วก็เป็นการเตรียมตัว

ของรัฐมนตรีด้วยว่าวันนี้จะบรรเลงกันทั้งคืนนะ10เพลงอย่างน้อยถึงสว่างมีการประชันกันเพราะฉะนั้นโหมโรงนี่เพื่อจะให้นักดนตรีเนี่ยได้รู้ว่าเครื่องดนตรีของแต่ละคนเนี่ยพร้อมไหมดีไหมพร้อมจะเล่นเพลงใหญ่ๆต่อไปไหมมือไม้ข้อแขนทุกคนเป็นอย่างไรขอเริ่มต้นโหมโรงประชุมเทวราชครับเพลงโหมโรงเพลงนี้คุณครูพระประดิษฐ์ไพเราะครูมีครูสอนศิลปะบรรเลงนะครับผมเกือบไปนะครับถ้าบอกว่าพระประดิษฐ์ไพเราะก็คือคุณครูมีดุริยางคูณถ้าหลวงประดิษฐ์ไพเราะก็ครูสอนศิลปะบรรเลงนะครับท่านมีลาตินนามคล้ายๆกันเพียงแต่จากพระก็เป็นหลวงนั่นเองคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงนำเขาโครงมาจากทำนองเพลงหลายเพลงนะครับโหมโรงเพลงนี้เช่นเพลงสาธุการเพลงตระแล้วก็เพลงระบำสี่บทของเพลงแรกนั้นเป็นเพลงหน้าผ้าซึ่งเป็นเพลงที่ใช้บูชาครูเพราะนั้นโหมโรงเพลงนี้ก็ถือเป็นโหมโรงที่ศักดิ์สิทธิ์เพลงหนึ่งนะครับและคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงก็เรียกเพลงที่แต่งนี้ว่าโหมโรงประชุมเทวราชหมายฟังชื่อแล้วยิ่งใหญ่นะครับประชุมเทวราชในความหมายนี้ไม่ใช่เชิญเทวดาองค์เดียวนะครับเทวราชหมู่เทวราชในหมายก็เทวดาช่องชั้นฟ้ามารวมกันเป็นการประชุมใหญ่เลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นนำมาเป็นเพลงแรกนี้เหมาะสมที่สุดเลยนะครับเพลงนี้คุณครูแต่งเมื่อปีพ.ศ.2465นะครับแล้วก็บรรเลงครั้งแรกเมื่อวันที่19มิถุนายนปีพ.ศ.2466ซึ่งเป็นงานฉลองคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์ณวังบางขุนพรหมและเพลงนี้ก็ใช้เป็นเพลงโหมโรงของวงวังบุรพาซึ่งคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงเป็นจางวางประจำอยู่ที่นั่นนะครับขอเชิญรับฟังโหมโรงประชุมเทวราชครับบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ไม้แข็งสิทธิ์สอนทองสิทธิ์ยุคแรกของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงนั่นเองครับ

บทเพลงโหมโรงประชุมเทวราชก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นโหมโรงที่ยิ่งใหญ่เพลงหนึ่งทีเดียวนะครับในทางเพลงในความรู้สึกของนักดนตรีนะครับก็จะเป็นในความรู้สึกของผู้ที่นับถือในเรื่องของทางเทพทางพรหมหรือทางพราหมณ์เนี่ยก็จะมีความรู้สึกแหมโหมโรงนี้ยิ่งใหญ่แล้วถ้าเราสมมุตินะมองขึ้นไปถ้าเทพยดาอารักษ์ท่านมีจริงแล้วท่านมาประชุมนี้จริงๆแล้วเรามองเห็นได้คงจะเห็นเทวดาเต็มฟ้าเลยนะครับแม่พระดูแล้วรู้สึกมีความสุขนะครับบทเพลงที่2ครับเทพรัญจวนเถาแม่ชื่อนี้หวานมาเลยนะครับเทพรัญจวนบทเพลงเทพรัญจวน2ชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยานะครับชื่อเดิมไม่ได้ชื่อเทพรัญจวนนะครับชื่อเดิมของเพลงเทพรัญจวนคือเพลงแสนสุดสวาทซึ่งเป็นเพลง2ท่อนท่อนละ4จังหวะใช้หน้าทับปรบไก่ประกอบจังหวะแล้วก็เป็นเพลงหนึ่งในเพลงเรื่องนางหงหรือว่าเรื่องพราหมณ์เก็บหัวแหวนเพลงนี้เรียงร้อยไม่ได้เพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนนะครับในเพลงเรื่องเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนเนี่ยมีพราหมณ์เก็บหัวแหวนสาวสอดแหวนแสนสุดสวาทแมลงทองแล้วก็กระบอกทองสองชั้นก็นิยมใช้ร้องประกอบการแสดงละครนะครับส่วนเพลงกระบอกทองชั้นเดียวนั้นรวมอยู่ในเพลงเรื่องเพลงชิงส่วนเพลงเทพรัญจวนเถานั้นมีนักดนตรีนำเพลงแสนสุดสวาทสองชั้นและเพลงกระบอกทองชั้นเดียวไปแต่งขยายแล้วก็เรียบเรียงเป็นเพลงเถานะครับว่าเพลงนี้ยิ่งใหญ่เพราะมีลำดับพัฒนาการของเพลงนั้นยิ่งใหญ่มากลำดับพัฒนาการของเพลงครั้งแรกนั้นในปลายสมัยของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่านครูพระปริเพราะภูมิดุริยางกูลแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นเรียกชื่อใหม่ว่าเพลงเทพปรัญจวนพัฒนาการครั้งที่2คือครูช้อยสุนทรวทินและพยาประสานดุริยศัพท์แปลกประสานศัพท์ได้นำทำนองเทพปรัญจวน3ชั้นทางของท่านครูพระปริเพราะภูมิดุริยางกูลมาแต่งพลิกแปลงให้มีลูกล้อลูกขัดใช้บรรเลงเป็นทำนองเที่ยวกลับตามแนวคิดของพญาจิรายุมนตรีพัฒนาการครั้งที่3นะครับคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะห์

สอนศิลปะบรรเลงได้นำทำนองอัตรา3ชั้นมาแต่งตัดเป็นอัตรา2ชั้นในชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาเมื่อปีพ.ศ. 2473ทางหนึ่งและยังได้แต่งปรุงทางอัตรา3ชั้นให้ดำเนินลีลาแปลกเปลี่ยนแตกต่างไปจากทางเดิมและท่านยังได้แต่งตัดเป็นอัตรา2ชั้นในชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาอีกทางหนึ่งด้วยเนื้อเพลงเทพรัญจวนเถาที่นิยมร้องกันนั้นท่วงทำนอง3ชั้นนะมาจากเสภาเรื่องพญาราชวังสรรพระราชาธิพลในรัชกาลที่6นะครับส่วนเนื้อเพลง2ชั้นและชั้นเดียวนั้นไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ประพันธ์นะครับนำมาต่อกันเข้าไปเฉยๆนะครับบทเพลงเทพรัญจวนเถาวันนี้จะเป็นการบรรเลงนัวปี่พาทย์ไม้แข็งของคณะดร.อุทิศนาคสวัสดิ์นี่ครับท่านเป็นพิธีกรรายการดนตรีไทยยุคแรกของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงมากเลยทีเดียวผมเนี่ยจับความมาจากท่านมีเยอะมากนะครับสาระน่ารู้บทเพลงต่างๆนี่ผมใช้นำมาจากรายการของท่านนี้ไม่ใช่น้อยที่นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอยู่ทุกวันนี้ส่วนผู้ที่ขับร้องเพลงเทพรัญจวนเถาก็คือครูกัญญาโรหิตาจนครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงเทพรัญจวนเถาก็จบลงไปแล้วนะครับจากเสียงร้องของครูกัญญาโรหิตาจนวงปีพาดไม่แข็งของคณะดร.อุทิศนาคสวัสดิ์เพลงนี้ก็บันทึกเสียงไว้หลายสิบปีแล้วนะครับสมัยดร.อุทิศท่านยังมีชื่อเสียงอยู่ท่านนี่ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณูปการกับวงการดนตรีไทยอย่างมากมายทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชนสมัยก่อนนี่ท่านเป็นผู้ที่บุกเบิกในทางด้านของโทรทัศน์เป็นผู้ที่จัดทำรายการดนตรีทางโทรทัศน์แม้ท่านสอนได้อย่างสะใจจริงคู่ที่เรียนดนตรีไทยที่ชอบมากเรียกว่าให้รู้ให้เห็นกันเดี๋ยวนั้นตีเห็นดนตรียังไงเพลงนี้ตียังไงมีลูกเล่นแหวกแนวยังไงทางนี้เป็นทางของใครแม่ท่านอธิบายได้ชัดเจนชงชางเลยทีเดียวและท่านก็เป็นผู้ที่ก่อตั้งวงดนตรีไทยให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นในสมัยนั้นเนี่ยตามมหาวิทยาลัยต่างๆตามโรงเรียนต่างๆนี่ยังไม่มีดนตรีไทยกันสักเท่าไหร่น้อยมากมีน้อยมากเมื่อก่อนนิยมมีดนตรีสากลกันครับมีโยธวาทิพย์ทีนี้พอดร.อุทิศท่านจัดทำมาวงดนตรีที่มหาวิทยาลัยเกษตรแล้วท่านก็คิดว่าน่าจะมีการขยายขึ้นท่านก็นำวงดนตรีของเกษตรเนี่ยไปแสดงตามโรงเรียนต่างๆตามมหาวิทยาลัยต่างๆตอนนั้นมีไม่กี่มหาวิทยาลัยนะครับน่าจะมีมีจุฬามีธรรมศาสตร์ถ้าที่จำได้แล้วก็ขยายเป็น5มหาวิทยาลัยเป็น9มหาวิทยาลัยเป็น10เป็น20เป็น30เป็น50เป็น70เดี๋ยวนี้80สถาบันแล้วก็มีงานกันทุกปีเรียกว่าชมรมดนตรีไทยนะครับชมรมดนตรีไทยสถาบันต่างๆนี่ครับ80สถาบันลองคิดดูนะครับแต่ละสถาบันนำนักดนตรีไปหลายๆสิบคนเป็นหลายพันคนค่อนหมื่นที่นักดนตรีไปร่วมกันแต่ละปีนี่แหละครับจากพลังจุดประกายไฟของดร.อุทิศนาคสวัสดิ์นี่แหละครับที่ผมนับถือเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวผมนี่ชื่นชอบมากเวลาที่เห็นเด็กๆในเยาวชนชาติเล่นดนตรีไทยเพราะท่านเหล่านี้ก็คือผู้ที่จะสืบสานต่อไปในอนาคตต่อไปครับบทเพลงที่เกี่ยวข้องและขึ้นต้นในคำว่าเทพและเป็นมงคลในวันนี้นะครับชื่อว่าเทพนิมิตครับบทเพลงเทพนิมิต3ชั้นนี่ครูบัวคนละหน้าที่มีชื่อเสียงนะครับท่านแต่งขยายจากเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวน2ชั้นซึ่งเป็นเพลงแรกของเพลงเรื่องนางโหงนะครับที่ใช้บรรเลงประโคมแล้วก็ใช้บรรเลงประกอบละครในบางโอกาสเพลงนี้นี่ครูบัวท่านได้สอดแทรกทำนองให้มีลูกล้อลูกขัดมีจังหวะที่รุกเร้าสนุกสนานกันตลอดเพลงเลยแล้วก็เรียกชื่อสมัยว่าเพลงเทพนิมิตการที่ครูบัวหรือผู้แต่งนี่เรียกชื่อเพลงใหม่ให้ห่างไกลไปจากเพลงเดิมนะครับก็เพื่อปิดบังไม่ให้ผู้ฟังทราบว่าเพลงนี้มีกำเนิดมาจากเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนที่เขาใช้บรรเลงในงานศพเพื่อผู้ฟังจะได้ไม่เกิดความรังเกียจว่าเพลงนี้มีเค้าโครงมาจากงานอย่างนี้นะเรียกว่าแปลงซะจนจำไม่ได้เลยนะครับขอเชิญรับฟังบทเพลงเทพนิมิตจากการบรรเลงของวงปีพาทย์ไม้แข็งครับ

บทเพลงเทพนิมิตก็จบลงไปแล้วนะครับนี่เวลาก็ใกล้ดึกแล้วนะครับเพลงสำคัญต่อไปที่นำเสนอต่อไปนี้คือเพลงเทพบรรทมนะครับบทเพลงเทพบรรทมต่อไปนี้เป็นการบรรเลงโดยวงมโหรีของกรมศิลปากรนะครับแล้วก็ขับร้องโดยคุณครูทัศนีขุนทองแม้เพลงนี้ก็อยู่ในยุคไม่ต่ำกว่า 30-40 ปีนะครับเพลงของครูทัศนีนี่ก็หาฟังยากมีน้อยนะครับชื่อว่าเทพบรรทม3ชั้นบทเพลงเทพบรรทม3ชั้นนี่เป็นการประพันธ์กันมาหลายขั้นตอนเหมือนกันนะครับเริ่มจากจ่าเพ็ญพยองยิ่งหรือที่เรารู้จักกันในนามของจ่าโคมนะครับนักร้องที่มีชื่อเสียงที่ท่านได้แต่งเพลงร้องสักวาทั้งบทร้องและทำนองร้องเพลงเทพบรรทม3ชั้นเนี่ยเมื่อประมาณสมัยรัชกาลที่4ตอนปลายนะครับหรือว่าต้นรัชกาลที่5แล้วก็เรียกชื่อเพลงว่าเพลงสักวาเทพบรรทมเป็นเพลงที่มี2ท่อนนะครับท่อน1มี8จังหวะแต่งจากเพลงเสภานอก2ชั้นส่วนท่อน2มี6จังหวะแต่งจากเพลงเสภากลาง2ชั้นในเวลาที่แต่งเนี่ยจ่าเพ็ญพยองยิ่งท่านได้ตัดทอนเพิ่มเติมแล้วก็ขยายจากเพลงเดิมไปมากเลยทีเดียวเพลงนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในวงการสักวาก็เหมือนอย่างอีกหลายเพลงที่จ่าเพ็ญพยองยิ่งท่านได้ประพันธ์ไว้นะครับอย่างเช่นเพลงแขกสลายเพลงราวความหอมเพลงราวดำเนินสายนี่เป็นฝีมือของท่านทั้งนั้นนะครับนักร้องนักดนตรีนิยมนำไปขับร้องกันมากทีเดียวต่อมาครูทัศน์ซึ่งเป็นนักร้องและเป็นครูประจำวงฝีพายของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการในต้นสมัยรัชกาลที่5ตอนที่พระปิยมหาราชยังทรงพระเยาว์อยู่นั่นนะครับครูทัศน์ท่านได้แต่งทำนองดนตรีขึ้นเพื่อใช้บรรเลงรับเมื่อนำเพลงเทพสักวาเทพบรรทมของจ่าโคมมาร้องส่งนี่แหละครับครูทัศน์นั้นเป็นผู้ที่มีนิสัยในการแต่งสักวาแปลกๆอยู่ประการหนึ่งคือเวลาแต่งเพลงเนี่ยท่านจะต้องดัดแปลงแก้ไขทำนองเนื้อแท้ของเดิมให้มันแยกแยะผิดแผกออกไปให้คนจำไม่ได้ว่ามาจากเพลงอะไรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเพลงสักวาเทพบรรทมก็เลยมีทำนองร้องและทำนองดนตรีไม่เท่ากันนะครับคือทำนองร้องท่อน1มี8จังหวะท่อน2มี6จังหวะส่วนทำนองดนตรีซึ่งแต่งจากทำนองร้องนั้นท่อน1มี7จังหวะท่อน2มีถึง9จังหวะทีเดียวนะครับแล้วก็เรียกกันสั้นลงนะครับเรียกว่าเพลงเทพบรรทมเฉยๆขอเชิญรับฟังบทเพลงเทพบรรทม3ชั้นด้วยการบรรเลงของวงมโหรีของกรมศิลปากรครับร้องโดยคุณครูทัศนีขุนทองครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามนะครับ
2: ในวันนี้ก็นำเสนอบทเพลงเธอเดิมเพราะๆหลากหลายเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นำเพลงโหมโรงที่เป็นมงคลมาเสนอบ่อยหน่อยวันนี้นำด้วยโหมโรงมหาเลิกเลยทีเดียวนะครับ

บทเพลงมหาฤกษ์เนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยเป็นเพลงหน้าพาดนะครับเป็นเพลงอันดับที่2ของเพลงเรื่องทำขวัญท่านฟังก็งงในเพลงหน้าพาดในเพลงเป็นอะไรพาดไปทางไหนหรือหน้าเป็นอะไรไม่ใช่นะครับคำว่าหน้าพาดในที่นี้คือคำว่าคำว่าหน้าที่หมายคำว่าเป็นเพลงต้นเป็นเพลงที่แรกเริ่มหรือเป็นเพลงที่ถือว่าเป็นเพลงอันดับต้นๆของเพลงดนตรีไทยเลยทีเดียวถือว่าเป็นเพลงยกเป็นเพลงครูพาดก็คือปีพาดนั่นเองนะครับถือว่าเป็นเพลงครูทั้งนั้นมักจะเป็นเพลงซึ่งใช้ในงานพิธีไหว้ครูทั้งหมดนั่นแหละครับเพลงหน้าพาดหรือเวลาที่เขาใช้ในการนาเทศมหาชาตินะครับก็เป็นเพลงหน้าพาดเหมือนกันเพลงมหาฤกษ์นี่เป็นเพลงหน้าพาดอันดับที่2ของเพลงเรื่องทำขวัญ นะครับเป็นเพลงที่ใช้ในพิธีและงานมงคลอยู่ทั่วไปในพิธีไหว้ครูนี่ใช้บรรเลงช่วงท้ายของพิธีนะครับนอกจากนี้ยังใช้ประกอบการแสดงละครทั่วไปที่มีเวลาหรือสถานการณ์ที่เกิดกับฤกษ์งามยามดีเพลงมหาฤกษ์นี่มี2ทำนองนะครับคือทำนองทางไทยเป็นเพลงทำนองเก่าอัตรา2ชั้นมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาใช้หน้าทับกรอบไก่มี2ท่อนใช้เป็นเพลงหน้าพาดประกอบพิธีไหว้ครูและแสดงโขนละครแล้วก็ประกอบพิธีเลิกงานยามดีต่างๆที่ผมได้พูดถึงไว้ตั้งต้นนะครับส่วนทำนองมหาฤกษ์ทางฝรั่งเนี่ยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์มรพินิจทรงพระนิพนธ์ดัดแปลงจากทำนองทางไทยของเดิมเปลี่ยนให้มีจังหวะที่รุกเร้าเกิดความงามสง่าให้เป็นแนวแบบสากลเต็มที่เลยนะครับเพลงที่ทรงพระนิพนธ์เนี่ยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงมีพระราชดำรัสให้ใช้เป็นเพลงเกียรติยศใช้ในวโรกาสที่เกี่ยวกับฤกษ์พิธีหรือช่วงเวลาที่เหมาะสมและสำคัญที่สุดของงานอย่างเช่นนี้ที่ภายหลังนี้เรามาใช้กันอย่างเช่นประธานกล่าวเปิดงานเปิดแพรคลุมป้ายของสถานที่ต่างๆสถาบันต่างๆนะครับสถานที่เวลาที่เททองหล่อพระพุทธรูปเปิดอนุสาวรีย์บุคคลสำคัญนะครับแต่ว่าอนุสาวรีย์บุคคลสำคัญนี่ต้องจำนะครับถ้าเป็นอนุสาวรีย์ซึ่งเป็นพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์นี่ห้ามใช้เพลงมหาฤกษ์ต้องใช้สรรเสริญพระบารมีนะครับต้องจำไว้เคยมีที่ต่างจังหวัดบางแห่งนะครับเปิดอนุสาวรีย์พระมหากษัตริย์ขึ้นมาแล้วใช้เพลงมหาฤกษ์ก่อนไม่ได้ต้องใช้สรรเสริญพระบารมีก่อนครับและส่วนการที่กลายมาเป็นเพลงโหมโรงเนี่ยเกิดจากการที่ครูมนตรีตราโมทเนี่ยท่านแต่งเพลงมหาฤกษ์ขึ้นเป็นเพลงหน้าพาดประกอบพิธีไหว้ครูและประกอบการแสดงโหมโรงเนี่ยนำมาทำเป็นเพลงโหมโรงเรียกว่าโหมโรงมหาฤกษ์แต่งเอาไว้เมื่อปีพ.ศ. 2476เพื่อจะให้ใช้เป็นเพลงโหมโรงซึ่งเป็นมงคลเวลาที่จะเปิดงานดนตรีงานการแสดงต่างๆนั่นเองครับขอเชิญรับฟังวงเครื่องสายบรรเลงในเพลงโหมโรงมหาฤกษ์ครับ

โหมโรงมหาฤกษ์ก็จบลงไปแล้วนะครับถือว่าเป็นโหมโรงที่เป็นมงคลและผมก็นำมาเปิดงานลำนำสยามในคืนวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นลำนำสยามเอ็กซิบิชันแต่เป็นการแสดงในรูปแบบของดนตรีนะครับเพลงระดับที่2ครับขอเสนอเพลงตับเลยทีเดียวชื่อว่าตับภูมิมรินเพลงตับภูมิมรินนี่เป็นเพลงตับซึ่งคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพร้อสอนศิลปบรรเลงท่านแต่งทำนองถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยหรือที่คนเก่าๆก็ทูลเรียกท่านว่าทูลกระหม่อมติ๋วนั่นเองนะครับประพันธ์ขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบละครดึกดำบรรพ์เรื่องจันทกินรีซึ่งเป็นบทพระนิพนธ์ของพระองค์นะครับบทร้องที่ทรงพระนิพนธ์เนี่ยมีพระประสงค์ให้มีทั้งบทและทำนองเรียนแบบตับแม่สีทรงเครื่องของสมเด็จพระเจ้าบรมเธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพร้อสอนศิลปบรรเลงจึงแต่งทำนองตามพระประสงค์เมื่อปีพ.ศ. 2462โดยแต่งทำนองในครั้งแรกมี3ท่อนนะครับต่อมาอีก4ปีในปีพ.ศ. 2476คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพร้อสอนศิลปบรรเลงท่านได้โอนจากกระทรวงวังไปเป็นหัวหน้าแผนกดุริยางค์ไทยกรมศิลปากรท่านก็นำเพลงตับภูมิมรินทร์มาบรรเลงขับร้องอีกครั้งหนึ่งโดยก่อนที่จะนำมาบรรเลงขับร้องเนี่ยท่านได้มอบให้คุณมนตรีตราโมทแต่งบทร้องเพิ่มอีกหนึ่งบทส่วนตัวท่านเองก็แต่งทำนองดนตรีขึ้นรับอีกหนึ่งท่อนจึงทำให้เพลงตับภูมิมรินทร์นี่มี4ท่อนเท่ากับเพลงตับแม่สีทรงเครื่องเลยครับตับภูมิมรินทร์วันนี้เป็นการบรรเลงและขับร้องโดยวงเครื่องสายผสมระนาดนะครับของคณะคุณครูละเมียดทับสุขผู้ที่ขับร้องคือคุณรุ่งโรจน์โล่เรืองทรัพย์ครับขอเชิญรับฟังครับ

ตับภูมิรินทร์ก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นการมะเร็งระบบเครื่องสายผสมนานาคณะคุรเมียทับสุขก็เรียกว่าสิทธิ์คุรเมียทับสุขพระคุรเมียทับสุขนี่ท่านเป็นผู้ที่อบรมฝึกสอนในช่วงที่ท่านสอนอยู่ที่มหิดลนะครับคนที่ขับร้องคือคุณรุ่งโรจน์โล่เรืองทรัพย์ครับก็น่าฟังมากทีเดียวตับนี้สมัยก่อนนี้นำไปใช้ในอาจารย์แท็กกินเนอรีผมไม่ได้ชมนานแล้วตอนที่เขานำมาแสดงในจินตลีลาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อประมาณสัก40กว่าปีมาแล้วเนี่ยตอนนั้นผมมีโอกาสได้ไปร่วมงานด้วยแต่ตอนนั้นร่วมงานในด้านของดูแลเรื่องฉากนะครับโอ้โหงดงามมากฉากอลังการแสงสีอลังการมีจินตลีลาเครื่องแต่งกายงดงามบทเพลงไพเราะมากตั้งแต่นั้นผมยังไม่เห็นมีจันทิกินรีมานำเสนอเลยอยากชมอีกสักครั้งนะครับก็ขอโอนถ่ายเปลี่ยนไปยังแฟนเพลงที่ท่านผู้ใดก็ตามที่ยังเป็นมือจัดทำละครเวทีอยู่ลองนึกถึงจันทกินรีนำไปทำเป็นจินตลีลาหรือเป็นละครเพลงนะครับน่าชมแล้วก็น่าฟังมากทีเดียวนะครับสามารถจัดทำแสงสีได้อย่างอลังการเลยนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะในแนวแขกมอญกันอีกสักเพลงนะครับก็เป็นแขกมอญซึ่งฟังกันไม่รู้เบื่อนิยมกันมาตั้งแต่สมัยยุคที่มีตั้งแต่ครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่3จนถึงผ่านมาถึงสมัยรัชกาลที่9แล้วยังไม่เบื่อกันเลยเพลงนี้ครับแขกมอญบางช้างครับบทเพลงแขกมอญบางช้างสอนชั้นเป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับกรอบไก่มีอยู่3ท่อนท่อน1มี3จังหวะท่อน2กับท่อน3มี3จังหวะครูนายท่านเป็นนักดนตรีบ้านปากง่ามคลองอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและท่านก็เป็นครูดนตรีในสมัยรัชกาลที่3ด้วยครูนายท่านได้ต่อเพลงทางบางช้างให้ลูกศิษย์2เพลงครับมีเพลงใบ้ข้างบางช้างแล้วก็เพลงแขกมอญบางช้างในสมัยก่อนเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ที่มาจากบางช้างก็ต้องต่อท้ายด้วยบางช้างบอกขนมบางช้างอะไรกับบางช้างแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครรู้จักบางช้างนะครับรู้จักเป็นอัมพวากันหมดแล้วก็ที่เดียวกันนะครับต่อมาท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะกูมีดุริยางคูลนำทำนองมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นจากนั้นมีนักดนตรีไม่ทราบนามแต่งตัดในอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาต่อมาครูมนตรีตราโมทได้แต่งตัดในอัตราชั้นเดียวอีกทางหนึ่งซึ่งทางของครูมนตรีตราโมทเนี่ยเป็นทางที่ได้รับความนิยมกันมากในวงการดนตรีไทยนะครับแขกมอญบางช้าง2ชั้นเป็นการบรรเลงขับร้องโดยวงมโหรีคณะศิษย์ดุริยปณีตครับขับร้องโดยครูดวงเนตรดุริยพันธ์ครับ

เพลงแขกมอญบางช้าง2ชั้นก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นเพลงเอกเพลงหนึ่งในกลุ่มเพลงแขกมอญซึ่งมีแขกมอญแขกมอญบางช้างแล้วก็แขกมอญบางกลมมีน้อยมากถ้าทุกเพลงนั้นเป็นเพลงยอดเยี่ยมเท่านั้นแขกมอญบางช้างเนี่ยจะถือว่าเป็นเพลงประจำตระกูลผมก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเวลาฟังแล้วนึกถึงบรรพบุรุษนะครับบรรพบุรุษผมปู่ย่าตายายนี่ก็นามตระกูลณบางช้างกับอิสรศักดิ์2นามตระกูลนี้ถ้าท่านผู้ใดนะมีนามตระกูลณบางช้างและอิสรศักดิ์นิลวงคงกระสุดนี่ขอให้นึกเลยว่าเราเป็นพี่น้องกันนะครับก็นานๆเราหลายๆปีทีเราก็มีการชุมนุมญาติกันสักครั้งหนึ่งเคยไปจัดที่อัมพวาหลายๆครั้งนะครับที่บางช้างเนี่ยโอ้โหญาติมากันหลายร้อยคนและมีหลายครั้งที่นึกไม่ถึงคือเจอดาราบ้างเจอคนนู้นคนนี้ซึ่งนึกไม่ถึงจะเจอกันในวงการเนี่ยอ้าวโยงไปถามไปถามมาเป็นลูกคนนั้นหลานคนนี้ญาติเรานี่เองครับถ้ารู้ซะแต่แรกยืมตังค์ไว้ใช้ตั้งนานแล้วพูดกันเล่นๆนะครับต่อไปครับฟังเพลงที่4จากในชั่วโมงแรกนี่ขอนำเสนอเพลงครวญหาเถานะครับวันนี้เป็นเพลงซึ่งไม่ค่อยยาวมากก็เลยนำเสนอได้เยอะหน่อยนะครับเพลงยาวหรือเพลงสั้นมันก็มีเสน่ห์ของมันนะครับเพลงสั้นก็มีเสน่ห์ของเพลงสั้นเพลงยาวก็มีเสน่ห์ของเพลงยาวนะครับบทเพลงครวญหาเถานี่ก็เป็นเพลงที่จะบรรเลงในวงเครื่องสายผสมขิมและออร์แกนนะครับอันนี้มีการขับร้องนะครับผู้ที่ขับร้องคือครูประชิตขำประเสริฐนะครับท่านเป็นศรีภรรยาและคู่ชีวิตของครูสมภพขำประเสริฐสุดยอดฝีมือทางดนตรีไทยท่านหนึ่งเป็นศิษย์ของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงเพราะฉะนั้นเพลงของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะส่วนใหญ่ในยุคหลังเนี่ยคุณครูประชิตขำประเสริฐจะเป็นผู้ขับร้องแทบทั้งนั้นเลยนะครับบทเพลงครวญหาเถานี่ก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็ในกลุ่มศิษย์หลวงประดิษฐ์ไพเราะนี่ก็นิยมบรรเลงขับร้องก็อยู่เป็นประจำบันทึกเสียงก็ออกมาก็หลายคณะนะครับโดยเฉพาะวงกอไผ่นี่จะบันทึกเสียงไว้หลายครั้งเพลงครวญหา2ชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยานะครับเป็นเพลงที่ผมชื่นชอบมากในกลุ่มเพลงสมัยปลายอยุธยาเพราะเป็นเพลงที่ทำให้เรารำลึกถึงความพัดพรากความแตกแยกและความสูญเสียในสมัยอยุธยาตอนปลายนะครับก่อนที่อยุธยาจะล่มซึ่งมีเพลงครุ่นคลิปควรหาระหกระเหินแล้วก็ระสำระสายครวญหา2ชั้นนี่ก็เป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยานะครับเพลงนี้ใช้หน้าทับ2ไม้มี5ท่อนใช้เป็นเพลง2ไม้บรรเลงต่อจากเพลงช้าเรื่องคำเหม็นใหญ่แล้วก็เป็นเพลงที่รวมอยู่ในเพลงเรื่องบัวรอยแบบเดียวกับเพลงนางโหยนางไห้นางหน่ายนี่แหละครับแล้วก็ยังมีการนำมาขับร้องเป็นเพลงอวยพรด้วยนะครับบรรเลงเฉพาะ3ท่อนแรกท่านพญาประสานดุริยศักดิ์แปลกประสานศักดิ์ได้นำทำนองมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นนะครับต่อมาในปีพ.ศ.2490คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงได้นำทำนอง2ชั้นของเก่านั้นมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาอีกทางนึงใช้เป็นเพลงคู่กับเพลงครุ่นคิดเถาครวญหาเถาเป็นการบรรเลงในวงเครื่องสายผสมขิมและออร์แกนนะครับขับร้องโดยครูประชิตขำประเสริฐครับก็เชิญรับฟังครับ

บทเพลงครวญหาเถาก็จบลงไปแล้วนะครับฟังบทเพลงนี้แล้วเราจะต้องรักกันมั่นในความเป็นไทยไว้สามัคคีในความเป็นไทยไว้อย่าให้เราต้องสูญหายแตกแยกกันไปเหมือนเช่นอยุธยาตอนปลายกว่าที่จะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจะคู่ชาติขึ้นมาได้จนพระบาทสมเด็จพระที่ยอดฟ้าจุฬาโลกมาก่อร่างสร้างเมืองใหม่เป็นกรุงเทพทวารวดีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยช่วงว่างของเวลาช่วงนั้นเป็นช่วงที่น้ำตาของชาวไทยนี่หลั่งไหลน้ำตาเป็นสายเลือดอกแทบจะแตกแหลกสลายครอบครัวพลัดพรากลูกจากแม่แม่จากพ่อพ่อจากลูกแล้วก็แตกกระสานซ่านเซนบ้านเมืองพังพินาศไม่มีเหลือเพราะว่าคนไทยไม่สามัคคีกันในยุคนั้นทำให้นักดนตรีไทยซึ่งอยู่ในยุคสมัยอยุธยาตอนปลายตอนที่เมืองกำลังจะแตกนั้นเกิดความคับแค้นใจเป็นอย่างยิ่งแต่งเพลงบรรเลง2ชั้นขึ้นมา4เพลงนะครับชื่อว่าเพลงครุ่นคิดครวญหาระหกระเหินแล้วก็ระสำระสายแค่ฟังจากชื่อเพลงแล้วเราก็พอจะนึกออกถึงภาพของบ้านเมืองในสมัยนั้นเป็นอย่างไรผมนี่อยากให้มีผู้ประพันธ์เนื้อเพลงเถาในชุด4เพลงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อรำลึกถึงอยุธยาของเรานะครับเพื่อรำลึกถึงความเป็นไทยของเราจะได้เกิดความสามัคคีขึ้นออกนอกเรื่องไปเรื่องความสามัคคีกันไปนานนะครับกลับมาสู่ความไพเราะกันดีกว่าครับความไพเราะงดงามของดนตรีไทยนั้นหาอะไรเทียบได้ยากฟังทุกครั้งมีแต่ความงดงามมีแต่ความไพเราะโดยเฉพาะยิ่งเมื่อเรามีอายุมากขึ้นสมัยเราหนุ่มๆนะรุ่นๆนะมีความรู้สึกพอฟังได้เพลง2ชั้นร้องได้ฟังได้ขนาดผมนี่อยู่ในวงการดนตรีไทยมาตั้งแต่เด็กโตมาในวงปี่พาทย์วงเครื่องสายตั้งเล็กๆเรียกว่านอนกินนมกับวงเครื่องสายวงมโหรีนะครับก็ยังหลุดไปช่วงใหญ่แหมไปดีกีตาร์ไปแต่งตัวแบบโอ้โหที่โกร้องเพลงเอ็นวิทร้องเพลงมาตั้งแต่ชุดแพทบูลชุดเบอร์นาร์ดีนู่นนะครับเป็นที่โกอยู่นานทีเดียวกว่าจะกลับมาได้แต่เมื่อเริ่มมีอายุเริ่มฟังเป็นฟังเพราะทีนี้กูไม่กลับแล้วครับคือมาอยู่ในวงการไทยเดิมอย่างเต็มตัวเลยทีเดียวตลอด40กว่าปีมานี่บทเพลงไทยเดิมต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงพิรมสุรางนะครับเพลงนี้ชื่อเพราะนะครับพิรมสุรางนี่เป็นเพลงเถานะครับเป็นเพลงซึ่งครูทัศน์ซึ่งเป็นครูดนตรีอยู่ที่บ้านท่านเจ้าพญาบรมมหาศรีสุริวงศ์ช่วงบุญนาคนั่นเองนะครับครูทัศน์ท่านได้นำเพลงจีนแส2ชั้นทำนองเก่าซึ่งเป็นเพลงที่ใช้นะทับปลบไก่นะครับเพลงจีนแส2ชั้นนี้มี2ท่อนนะครับท่อนละ2จังหวะในท่อนที่2นี่มีสร้อยต่อท้ายอีก6จังหวะครูทัศน์ท่านนำมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นโดยซ่อนเงื่อนแก้เสียงตกเที่ยว1ท่อนแรกเสียง1ก็เรียกชื่อเพลงสมัยว่าเพลงพิรมสุรางเพื่อให้เข้าชุดกับเพลงเทพบรรพมซึ่งมีมาก่อนหน้านั้นแล้วก็ท่านเป็นผู้ที่ขยายเป็นเพลง3ชั้นเหมือนกันต่อมาคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงได้นำมาแต่งตัดเป็นอัตรา2ชั้นและชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาเมื่อปีพ.ศ. 2467เรียกว่าเป็นเพลงที่มีพัฒนาการมาไม่ใช่น้อยเลยนะครับตลอดของกรุงรัตนโกสินทร์เลยทีเดียวพิรมสุรางครับเป็นการบรรเลงระวงเครื่องสายผสมของคณะกอไผ่ครับขอเชิญรับฟังครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดีMCOT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: เสร็จแล้วก็เข้าสมาธิ5นาทีให้อยู่ในอาการหนึ่งสงบขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงถ้ามองดูคนอื่นก็จะให้นั่งนานถ้าไม่มองกันก็จะได้นั่ง5นาทีเนี่ยถ้าตาไปมองเพื่อนฝูงอยู่จะได้นั่งถึง3ชั่วโมงนะถ้าไม่มองใครก็นั่ง5นาทีเอามือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายวางให้เรียบร้อยแล้วให้กำหนดที่ลมหายใจเข้าให้รู้ที่ลมหายใจเข้าหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทพุทโทพุทโทพุทโทพุทโทหลับตาปิดปากวางให้สบายสบายดูรู้ที่ลมหายใจเข้าดูรู้ที่ลมหายใจออกดูรู้ที่ลมหายใจเข้าดูรู้ที่ลมหายใจออกหายใจยาวๆลึกๆบ้างหายใจเบาๆบ้างและก็หายใจเป็นปกติบ้างสลับกันไปบางทีต้องหายใจสั้นหายใจยาวบางทีต้องหายใจเบาหายใจแรงบางครั้งก็ประคองลมหายใจเข้าหายใจออกดูรู้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกให้เห็นเป็นปกติของลม

มี3ขั้นตอนหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจแรงและหายใจปกติให้กำหนดสลับกันไปเพื่อจะให้เรานั้นจิตสงบลงง่ายจิตสงบแล้วความจำแม่นยำเรียนหนังสือก็เก่งเป็นคนอาจหาญเป็นคนเด็ดขาดเป็นคนเด็ดเดี่ยวเพราะจิตสงบเป็นคนที่มีความร่าเริงเบิกบานในตัวเองเมื่อจิตสงบลงรวบรวมความคิดนึกมาอยู่ที่หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโทพุทโทพุทโทอย่าให้ตัวก้มเกินไปอย่าให้ตัวแหงนเกินไปให้ตรงตรงให้งามงาม5 นาทีตั้งใจถ้า5 นาทีเรายังบังคับเจ้าของไม่ได้อย่างอื่นใดก็คงดีได้ยากดีได้ลำบากคงจะเป็นคนดีได้ยากเป็นคนดีได้ลำบาก5 นาทีเรายังควบคุมตัวเองไม่ได้อย่างอื่นใดก็คงจะยากที่จะทำให้ดีขึ้นคนเราถ้าบังคับตัวเองเพียง5 นาทีไม่ได้จะไปบังคับอะไรจะไปทำอะไรมันก็คงไม่สำเร็จและก็คงไม่ดีเพราะฉะนั้น5 นาทีนี้จึงพยายามบังคับตัวเองทรงกายให้อยู่ตั้งกายให้อยู่ไม่ซ้ายไม่ขวาไม่โยกให้ตรงตรงให้นิ่งนิ่งลองบังคับตัวเองให้นิ่งนิ่งนักเรียนหญิงนั้นนิ่งเรียบร้อยแล้วแต่ขาดนักเรียนชายยังไม่ค่อยเรียบร้อยต้องให้ตรงเหมือนนักเรียนหญิงจะแพ้นักเรียนหญิงไม่ได้ต้องให้ตรงตรงให้เรียบร้อยหรืออุบาสิกาอุบาสิกาหมายถึงนักเรียนหญิงให้เรียบร้อยแล้วเหลือแต่อุบาสกคือนักเรียนผู้ชายยังไม่งามเท่าที่ควรยังก้มไปแงนไปค่อมไปต้องวางหน้าตาให้งามเพราะว่าส่วนมากเรียบร้อยแล้วเอามือวางกันให้สนิทปิดปากให้เรียบร้อยหลับตาให้เรียบร้อยวางหน้าตาให้อยู่สบายสบายอย่าเพิ่งหลับตั้งใจถึงเที่ยงประคองลมหายใจเข้าประคองลมหายใจออกประคองลมหายใจเข้าประคองลมหายใจออกรู้ที่ลมหายใจเข้ารู้ที่ลมหายใจออกดูที่ลมหายใจเข้าดูที่ลมหายใจออกเอาใจมาจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกจะทำให้เรากายเบาตัวเบาตัวลอยตัวเย็นจะทำให้เกิดความรู้สึกกายเบากายเย็นเหมือนกับเราจะเหาะขึ้นบนอากาศเหมือนกับเราเป่าลูกโป่งสวรรค์มันก็จะค่อยพองขึ้นพองขึ้นพองขึ้นกายมันก็จะเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นมันเหมือนว่าเรานี่จะเหาะขึ้นบนอวกาศเพราะเราสูบลมเพราะเราสูดลมเข้าสูดลมออกหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นอาการทำให้กายเบาไม่เมื่อยไม่เหน็บไม่ชาดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกดูรู้อยู่อย่างนี้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุท

โทพุทโทคำเดียวต้องอดทนต้องอดกลั้นเพราะเรานั่งมันถึงเจ็บมันถึงปวดต้องอดทนต้องอดกลั้นเพราะเรานั่งมันถึงเจ็บมันถึงปวดถ้าเราไม่นั่งหรือนั่งคุยกันมันก็ไม่เป็นอย่างนี้นี่เรานั่งเข้าสมาธิมันก็รวมความรู้สึกลงมามันจะมีอาการของคำว่าเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้คันตรงนั้นยุบยิบตรงนั้นเหมือนกับมีมดไต่แมลงตอมเพราะจิตมันจะสงบลงมันจะสว่างมันจะสงบมันจะมีอาการคันตามใบหน้าคันตามตัวหรือมีอาการร้อนไปทั้งกายมีความรู้สึกร้อนแผ่วก็พึงนั่งให้สงบอย่าไปสนใจดูหายใจเข้ารู้หายใจออกดูหายใจเข้ารู้หายใจออกนั่นคือหน้าที่ที่เราจะต้องกำหนด5นาทีเท่านั้นถ้าเราคุมไม่อยู่บังคับไม่ได้อย่างอื่นใดก็คงทำได้ลำบากอย่าไปยกมือพยายามบังคับไว้อย่าไปเกาตรงโน้นอย่าไปหยิกตรงนั้นให้บังคับมือไว้ให้อยู่ให้นิ่งๆถ้ามันไม่อยู่เอามือประสานกันไว้เอามือประสานกันไว้ถ้ามันบังคับไม่อยู่เอามือประสานกันมันจะได้มาลูบหน้าลูบหูลูบหางเอามือประสานกันไว้มันเป็นการบังคับไปในตัวเองกายจะเบาใจจะเย็นความรู้สึกมันเหมือนกับเราเหาะขึ้นบนอวกาศก็ตรงที่เรากำหนดรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกดูหายใจเข้ารู้หายใจออกถ้ามันเอาไม่อยู่ก็เอามือประสานกันไว้เพื่อบังคับตัวเองพยายามยืดตัวให้ตรงๆอย่าก้มเกินไปพยายามยืดตัวให้ตรงๆให้ดูเจ้าของให้มันตรงให้มันงามซะก่อนถ้าตั้งเสาไม่ตรงตั้งกายไม่ตรงแล้วอย่างอื่นก็ทำไม่ได้ถึงทำได้ก็ไม่ทนไม่ดีต้องพยายามยืดตัวแล้วยืดตัวอีกให้มันตรงๆดูศีรษะจดปลายเท้าดูปลายเท้าจดศีรษะดูตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าปลายเท้าจดศีรษะดูให้ชัดเจนในกายดูตัวเราให้ชัดเจนมันจะได้ไม่มีอาการอื่นใดเข้ามาแทนที่ถ้ามันรู้สึกง่วงให้หายใจทีๆหายใจแรงๆหายใจทีๆหายใจแรงๆถ้ามันรู้สึกง่วงพยายามบังคับตัวเองเมื่อเราบังคับตัวเองได้5นาทีแล้วเท่ากับเราบังคับได้ตลอดชีวิตถ้าเราบังคับตัวเองไม่ได้มันก็เป็นเรื่องลำบากที่เจ้าดีและได้ดีเสื้อผ้าเรายังมีลูกดุมมีซิปกระเป๋าเรายังมีซิปบ้านเรือนเรายังมีประตูหน้าต่างโรงเรียนเรายังมีประตูหน้าต่างตัวเรานั้นก็ต้องมีประตูหน้าต่างคือบังคับตัวเองบ้างวันละ5นาทีจะทำให้เรานั้นชาร์จแบตเตอรี่ตัวเองมีพลังสมัยนี้การสู้กันนั้นจะเริ่มจะสู้กันในเรื่องจิตเช่นกับสมัยก่อนที่เมืองอินทปัตแคว้นกุรุการต่อสู้กันสมัยก่อนนั้นเป็นการต่อสู้ทางด้านจิตไม่ได้ต่อสู้ด้วยอาวุธสงครามเหมือนอย่างทุกวันนี้ที่เมืองอินทปัตที่เดลีประเทศอินเดียยุคกโนนเป็นยุคใช้จิตต่อสู้จิตใช้พลังจิตต่อสู้พลังจิตเรียกว่าเป็นสงครามทางด้านจิตสื่อสารทางจิตสมัยโน้นเจริญมากสมัยโน้นที่เมืองอินทปัตแคว้นกุรุที่พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมมหาสติปัฏฐานสูตรที่เดลีประเทศ

อินเดียในยุคโน้นสงครามนั้นจะมีแต่สงครามทางจิตสั่งวิญญาณใช้การต่อสู้กันด้วยวิญญาณกำหนดจิตส่งไปที่บ้านส่งจิตไปที่ทำงานส่งจิตไปที่ใดที่หนึ่งเรียกว่าเอาชนะศัตรูได้โดยการส่งพลังจิตสมัยโน้นเป็นการต่อสู้ด้วยเรื่องจิตถ้าจิตมีกำลังแล้วแม้แต่เพ่งกบเพ่งเขียดก็ตายได้แม้แต่เพ่งกิ่งไม้ก็ร่วงลงมาได้พลังจิตในเหนือทุกสิ่งทุกอย่างบังคับให้นั่งก็เราบังคับให้ยืนก็เราบังคับให้เดินก็เราบังคับให้นอนก็เราบังคับให้รับประทานอาหารก็เราแสดงว่าอยู่ที่จิตจิตใจมโนวิญญาณเรียกว่าอยู่ที่จิตนี่แหละเมื่ออำนาจจิตรวมอยู่ที่จุดเดียวอุปมาเหมือนกับน้ำทุกสายรวมแล้วเป็นสายเดียวกันก็จะมีพลังมากอุปมาเหมือนกับการใช้แสงต่างๆซึ่งรวมของแสงมาได้เป็นจุดเดียวกันก็จะผ่าตัดได้เอาแสงทุกอย่างมารวมจุดเดียวก็จะต้มน้ำร้อนได้ดังที่พวกท่านรู้กันอยู่แสงจากพระอาทิตย์เมื่อรวมมาอยู่จุดเดียวกันได้ก็จะมีความร้อนเผาไหม้น้ำให้ร้อนได้ให้อุ่นได้เช่นเดียวกันเมื่อรวมแสงมาเป็นอยู่จุดเดียวกันได้มากก็จะมีการผ่าตัดได้โดยแสงไม่ต้องใช้มีดซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีกันโดยทั่วไปเรียกว่าผ่าตัดโดยแสงเลเซอร์คือรวมพลังแสงให้อยู่จุดเดียวกันเมื่อรวมพลังจิตให้อยู่จุดเดียวกันอยู่ที่ไหนอยู่ที่หายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทพุทโทพุทโทท่านจะมีพลังถ้าทำจนชำนิชำนาญแล้วสามารถที่จะห่อเหินเดินอากาศได้สามารถที่จะเพ่งให้เพื่อนหยุดเรียนหนังสือได้ทันทีสามารถที่จะเพ่งให้เพื่อนเรียนหนังสือได้ทันทีเรียกว่าไปหยุดความคิดคนอื่นได้อยู่ที่พลังจิตจะเรียนดีไม่ดีก็อยู่ที่จิตจะเรียนเก่งไม่เก่งก็อยู่ที่จิตจิตที่ได้รับการอบรมมาดีคือรวบรวมมาดีดังเวลานี้จะเป็นจิตที่ทำให้พวกท่านนอนเป็นสุขตื่นเป็นสุขเรียนหนังสือก็เก่งแล้วที่สุดก็จะเป็นคนดีของชาติของศาสนาของสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะจิตที่ได้รับการฝึกฝนมาดีนั้นก็ย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ทุกสิ่งทุกอย่างการฝึกจิตจึงเป็นความจำเป็นจิตตังดันตังสุขาวหันติการฝึกจิตนำความสุขมาให้จิตตัสสะดามาโซสาธุการฝึกจิตดีแล้วนำความสุขมาให้ยังประโยชน์ให้สำเร็จการฝึกจิตก็คือการรวมความคิดให้อยู่กับหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทวันละ5นาทีจิตจะแจ่มใสใจจะเบิกบานความแม่นยำในการจำก็จะดีขึ้นความแม่นยำในการจำก็จะดีขึ้นจึงจำเป็นต้องฝึกดังพวกท่านทั้งหลายได้ฝึกกันอยู่เวลานี้ให้สูดลมหายใจเข้าออกยาวๆเบาๆสัก 2-3 ครั้งสูดลมหายใจเข้าออกยาวๆสัก 2-3 ครั้งสูดลมหายใจเข้าออกยาวๆเบาๆสัก 2-3 ครั้งเพื่อให้ทุกส่วนของร่างกายมีความเป็นปกติถ้าอยากจะรู้ว่าใจมันอยู่ตรงไหนให้ลองกั้นลมหายใจเข้าออกดูลองกั้นลมหายใจเข้าออกดูแล้วจะรู้ว่าใจมันอยู่ตรงไหนลองกำหนดกั้นลมหายใจเข้าออกดูแล้วจะรู้ว่าจิตใจมโนวิญญาณนั้นอยู่ตรงไหนให้กั้นลมหายใจเข้าออกดูจะรู้ว่าจิตใจมโนวิญญาณนั้นอยู่ตรงไหนให้กั้นลมหายใจเข้าออกดู
ว่าใจคืออย่างไรใจ

0: มีสภาพอย่างไรจิตใจมโนวิญญาณมีลักษณะอย่างไรให้ลองกำหนดกั้นลมหายใจเข้าออกดูแล้วจะรู้ว่าจิตใจมโนวิญญาณนั้นคืออะไรลองดูด้วยตนเองลองทำด้วยตนเองจะรู้ได้ด้วยตนเองกำหนดนิ่งนิ่งเฉยเฉยอย่ากระดุกกระดิกพยายามให้นิ่งเฉยเฉยทำจิตให้ว่างวางสบายสบายตอนนี้นั่งเฉยเฉยนั่งนิ่งนิ่งเสร็จแล้วก็ประนมมือขึ้นตรงเราว่าตามสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกัน
1: อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกัน
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
0: จงเป็นสุขเป็นสุข
1: จงเป็นสุขเป็นสุข
0: พ้นทุกข์โดยทั่วหน้ากันเทอญ
1: พ้นทุกข์โดยทั่วหน้ากันเทอญ
0: บุญกุศลใด
1: บุญกุศลใด
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้ว
1: ได้กระทำแล้ว
0: ขอบุญกุศลนั้น
1: ขอบุญกุศลนั้น
0: จงมีแด่
1: จงมีแด
0: ่ผู้มีพระคุณทั้งหลาย
1: ผู้มีพระคุณทั้งหลาย
0: อันมีมารดาบิดาเป็นต้น
1: อันมีมารดาบิดาเป็นต้น
0: สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
1: สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
0: ที่มีทุกข
1: ์ที่มีทุก
0: ข์ก็ขอให้พ้นทุกข์
1: ที
0: ่
1: ม
0: ี
1: ส
0: ุ
1: ข
0: ก็ขอให้มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญ
1: ก็ขอให้มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญ
0: เสร็จแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนอิริยาบถนั้นให้เอามือค้ำกระดกก้นขึ้นนิดหนึ่งเอามือค้ำเวลาเปลี่ยนอิริยาบถใช้มือขวาให้เป็นประโยชน์หรือมือซ้ายที่แข็งแรงกดไว้แล้วก็ยกขึ้นจะทำให้เรียบร้อยแข้งขาจะโดยไม่ดูเกะกะใช้มือนี่พยุงขึ้นใช้มือพยุงขึ้น คราวที่แล้วเนี่ยไปอินเดียเทวดานั้นมาเป็นกลานักเรียนเคยเห็นกาไหมกามันตัวดำๆส่วนอีแกมันตัวเทาๆดำกับขาวผสมกันพระอาจารย์พาญาติโยมไปไหว้พระสวดมนต์ที่อินเดียโดยการชุมนุมเทวดาญาติโยมว่าเทวดาเป็นยังไงทุกคนก็อยากจะรู้นักเรียนรู้ไหมว่าเทวดาเป็นหน้าตาอย่างไรถ้าไม่รู้จะบอกให้พอจุมนุมเทวดาเสร็จเรียบร้อยแล้วหมายถึงเชิญชวนเทวดาพอเชิญชวนเทวดาเสร็จแล้วญาติโยมว่าเทวดาจะมาแบบไหนพระอาจารย์ก็บอกว่าคอยดูเดี๋ยวรู้เองพอจุมนุมเทวดาเสร็จเทวดาก็มากันเป็นร้อยเป็นพันมาในลักษณะอย่างไรมาเป็นอีกาอีกามันบินกันมาพร้อมๆกันเลยมาจับอยู่บริเวณข้างที่พระอาจารย์กับญาติโยมนั่งอยู่มันมากันพร้อมกันเสร็จเลยพอบอกว่าได้บุญหรือยังถ้าได้บุญแล้วให้บินกลับมันบินหายไปหมดกาเป็นร้อยเขาเรียกว่าจิตใจมโนวิญญาณของสัตว์นั้นก็สามารถที่จะเป็นเทวดาได้โดยวิญญาณรับรู้ให้มารับบุญกุศลเวลาแผ่เมตตาแล้วพวกอีกาอีแรงนี่จะมาเป็นร้อยเป็นพันพอเราเชิญปั๊บมันมากันเป็นแถวเลยมาแล้วก็จะมาจับอยู่รอบๆพวกเราพอเราบอก

ได้บุญหรือยังได้บุญแล้วเขาก็หนีกันหมดเทวดานั้นมาในรูปร่างของความเป็นอีกาอีแรงเป็นกลางวันอันนักเรียนที่ไม่เคยเห็นเทวดาก็จงรู้ว่าบัดนี้เราเป็นเทวดาเป็นเทวบุตรแล้วคือมาตามที่ครูอาจารย์พามาเทวดาก็หมายถึงผู้ที่ยอมรับคุณงามความ

0: อาสิกานักเรียนหญิงเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเป็นผู้ที่มีศีลธรรมได้พากันมาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาวันนี้ได้ชื่อว่าเทวบุตรเทวดาด้วยการเชิญมาของคณะครูอาจารย์นักเรียนก็เลยได้มาวันนี้ที่ศาลาพระราชทาแห่งนี้มีไว้สำหรับทุกคนมาไหว้พระสวดมนต์มาฟังเทศฟังธรรมเช้าเที่ยงเย็นก็จะได้ชื่อว่าเป็นเทวดาเทวบุตรแม้จะเป็นร่างกายแต่มนุษย์แต่จิตใจก็เป็นเทวบุตรเทวดา
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกา
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพปาปัสสะอะกะระณังกุสลสุปสัมปดาสัจจตะปริโยทัปนังเอตังพุทธานัสสาสนันติอิมัสสะธัมมะปริยายยัสสะอัตโธสาทายสมันเตหิสัจจังธัมโมโสตัปโปติณบัดนี้อาตมาจะได้แสดงธรรมีกถาพรรณนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องปฏิการเฉลิมฉลองศรัทธาของท่านทั้งหลายที่ได้มาประชุมกันในสถานที่นี้อันว่าโอวาทานุสาสนีคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของดีเป็นของวิเศษนับว่าเป็นแก้วรัตนมงคลของโลกเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสามารถที่จะชี้ช่องทางให้พวกเราทั้งหลายพากันเดินทางไปในทางที่ถูกและในทางที่ควรหากเราไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วชีวิตของเราไม่รู้จะเอาประโยชน์ตรงไหนเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่เมื่อแก่แล้วเราก็จะต้องได้รับความทุกข์เขาเรียกว่าแก่เมื่อความแก่เป็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นและเมื่อเวลาที่ดับชีพทำลายขันก็ไม่มีอะไรที่จะติดตนตามตัวเราไปเมื่อเราได้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรามีชีวิตแต่ละวันเราสามารถประพฤติปฏิบัติทำได้เพราะอะไรเพราะว่าเราเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าอาทิกัลยาณังงามในเบื้องต้นมัชเชกัลยาณังงามในท่ามกลางปริโยสานกัลยาณังงามในที่สุดอาทิกัลยาณังงามในเบื้องต้นคือศีลมัชเชกัลยาณังงามในท่ามกลางคือสมาธิปริโยสานกริยานังงามในที่สุดคือปัญญาสินสมาธิปัญญาก็คือหัวใจของพระพุทธศาสนาเมื่อเรามาได้รับคำสั่งสอนจนกระทั่งรู้ว่าอะไรคือสินอะไรคือสมาธิอะไรคือปัญญาเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ความสามารถของเราปฏิบัติตามที่เราจะกระทำได้เราจะรักษาศีล5ศีล8ความเป็นคฤหัสถ์เราจะรักษาศีล10 227ในความเป็นพระภิกษุสมณเณรก็ย่อมได้เพราะว่าพระพุทธศาสนาเปิดหนทางไว้ให้หมดแล้วหรือเราจะมีความเพียรยิ่งขึ้นไปกว่านั้น

เราก็ทำสมาธิกันบ้างก็ทำได้มากบ้างก็ทำได้น้อยก็สุดแล้วแต่ความสามารถของบุคคลนั้นๆทั้งนี้และทั้งนั้นเราก็สามารถทำชีวิตของเรานี้ให้เป็นประโยชน์ได้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเราก็พยายามที่จะพิจารณาถึงความเกิดดับที่พระองค์ทรงตรัสถึงวิปัสสนานั้นไว้ว่าให้พิจารณาเพื่อความบรรลุในที่สุดถ้าใครมีความสามารถทำถึงขั้นนั้นเขาก็จะบรรลุธรรมสมเจตนานี่คือความวิเศษของคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาพระเทพเจติยาจารย์มาในวันนี้ด้วยการนิมนต์ของท่านเจ้าคุณพระมหาถาวรเพื่อที่จะได้มาแสดงธรรมเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการฉลองสิริราชสมบัติในครั้งนี้ปรากฏว่ามีประชาชนนับแสนนับล้านรวมตัวกันถวายพระพรนอกจากนั้นก็ยังมีพระราชอาคันตุกะมาจากประเทศต่างๆถึง26ประเทศต่างเข้ามาอวยพรให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราการที่พระองค์ได้ครองราชสมบัติ60ปีนั้นพระองค์ได้เสียสละทั้งร่างกายจิตใจเพื่อให้พระสกนิกรประชาชนชาวไทยประสบความสุขสิ่งใดที่ขัดข้องพระองค์ได้ทรงแก้ไขนอกเหนือจากนั้นในส่วนธรรมะพระองค์ก็สนับสนุนเช่นลงทุนให้พระเรียนมหาปริญญาซึ่งทรงพิจารณาเห็นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นภาษาบาลีหากว่าเราไม่รู้จักภาษาบาลีเราก็จะไม่ทราบซึ่งถึงคำสอนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเพื่อให้พระพุทธศาสนาดำรงมั่นทั้งในปริยัติและปฏิบัติพระองค์จะได้ทรงเสียสละอันยิ่งใหญ่บริจาคพระราชทรัพย์เพื่อที่จะให้เป็นต้นทุนของการดำเนินงานเกี่ยวกับพระปริยัติธรรมเพราะว่าในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่สามประเภทคือพระปริยัติธรรมพระปฏิบัติธรรมและพระปฏิเวทธรรมในทั้งสามประการนี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาพระปริยัติธรรมนั้นก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไปสาวกกำหนดจดจำเป็นแบบฉบับตำรับตำราที่เรียกว่าพระไตรปิฎกมี 84,000 พระธรรมขันธ์และพระปฏิบัติธรรมนั้นคือเรามีกายมีใจมีศรัทธาได้ฟังพระปริยัติธรรมแล้วก็เกิดความเชื่อความเริ่มใสมาปฏิบัติศีลบ้างสมาธิบ้างปัญญาบ้างสมแก่ความสามารถของแต่ละบุคคลอันนั้นถือว่าเป็นปฏิบัติธรรมพระปฏิเวทธรรมนั้นเมื่อผู้ปฏิบัติตามพระปริยัติธรรมแล้วผลก็เกิดขึ้นสมควรแก่การปฏิบัติปฏิบัติมากก็ได้มากปฏิบัติน้อยก็ได้น้อยบ้างก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันก็ได้สำเร็จเป็นสกิทาคานาคาพระอรหันต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นพระองค์ได้ทรงเสด็จไปศึกษาธรรมะจากพระเถรานุเถระทั่วประเทศไทยและพระองค์ก็ทรงสนับสนุนพระพุทธศาสนามาเป็นลำดับแม้กระทั่งพระองค์ได้ทรงเสียสละได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเพื่อที่

จะปฏิบัติธรรมให้ถึงแก่นธรรมแสดงว่าพระเจ้าแผ่นดินไทยนั้นได้ทรงปฏิบัติครบถ้วนบริบูรณ์สมแล้วที่พระสกนิกรชนจำนวนเป็นล้านล้านคนได้ออกมาแสดงความจงรักภักดีตลอดจนกระทั่งได้แส่ซ้องสรรเสริญในที่ต่างๆไม่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นแม้ต่างประเทศก็ยังได้ยินเสียงแส่ซ้องอันนี้ไปทั่วโลกอาตมาเองอยู่ที่ประเทศแคนาดาเสียงเหล่านี้ก็ดังไปถึงประเทศแคนาดาสถานีโทรทัศน์ก็ดีวิทยุก็ดีหนังสือพิมพ์ก็ดีก็ได้ตีข่าวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่โตเพราะฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราจึงชื่อว่าอินเตอร์เนชั่นแนลพระองค์ได้เป็นกษัตริย์ที่โลกยอมรับดังนั้นในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่อาตมาได้แสดงมานี้เพื่อให้เข้าใจถึงว่าพระธรรมคำสอนนั้นไม่ได้สอนเฉพาะแต่ใครเพียงคนเดียวพระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนทั่วไปทั้งหมดไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนยากจนหรือว่าเป็นคนมั่งมีหรือจะเป็นยาจกวันในพกหรือจะเป็นเศรษฐีกหบดีราชามหากษัตริย์ธรรมะของพระองค์ได้ส่งเข้าไปสู่ใจของมวลมนุษยชาติเหล่านั้นเมื่อบุคคลผู้ใดมีบุญมีวาสนาท่านจึงได้เปรียบคนที่ในโลกนี้มีอยู่เหมือนกันกับดอกบัวสี่เหล่านึงนั่นที่เกิดขึ้นมาก็เป็นภักษาแห่งปลาและเต่าในเหล่านี้ท่านเปรียบเหมือนกับปัทธะปรมะบุคคลที่ไม่อยากฟังบุคคลที่ไม่อยากปฏิบัติบุคคลที่ไม่มีศรัทธาคนเหล่านั้นถือว่าเกิดขึ้นมาเสียชาติเปล่าๆหรือว่าเกิดขึ้นมาไม่ได้อะไรเลยนอกจากนั้นยังแบกความทุกข์ตามไปในชาติต่างๆอีกด้วยแล้วยังมีดอกบัวอีกชนิดหนึ่งเป็นดอกบัวที่เกิดขึ้นมาแล้วอยู่ในกลางน้ำซึ่งในบาลีบอกว่าเป็นเนยยะหมายความว่าเริ่มมีศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นของดีของวิเศษอย่างจริงแท้เขาเหล่านั้นได้พากันพยายามที่จะมาปฏิบัติศีลบ้างสมาธิบ้างปัญญาบ้างเขาเหล่านั้นได้กลายเป็นพุทธบริษัทคือภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาพวกที่เรียกว่าเป็นเนยยะนั้นเขาได้มีสิ่งที่เขาจะต้องทำคือการทำบุญให้ทานกองการกุศลตรวจมนต์ภาวนาสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาตลอดจนกระทั่งการสร้างวัดวาอารามตลอดจนกระทั่งการสนับสนุนตักบาตรทำบุญก็แล้วแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะว่าเขามาพิจารณาเห็นแล้วว่าการที่เกิดมานี้ไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วแล้วกันก็ต้องตายแต่นี้ตายก็ไม่ใช่ตายไปเฉยๆต้องเกิดใหม่เขาเรียกว่าเป็นภพเป็นชาติที่จะต้องเกิดต่อไปการที่จะเป็นภพเป็นชาติเกิดต่อไปนั่นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราท่านทั้งหลายจะเป็นประชามหากษัตริย์จะเป็นเศรษฐีกหบดีจะเป็นยาจกวณิพกมีสิ่งเดียวที่จะต้องเหมือนกันก็คือความตายและมีสิ่งเดียวที่เหมือนกันก็คือต้องเกิดมาใหม่การเกิดมาใหม่นั้นถ้าหากว่าทำความไม่ดีเขาจะไปเกิดในอบายอบายนั้นมีสี่คือสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้พวกสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพวกอบายทั้งสี่นรก

าหากว่าเขาเป็นเนยยะหมายความว่ามีศรัทธาและปฏิบัติความดีแล้วเขาจะไม่ไปสู่อบายไม่ต้องไปเกิดในนรกไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปเกิดเป็นอสุรกายอะไรเหล่านี้แล้วเขาจะมาเกิดอีกก็คือเป็นมนุษย์แล้วเขาก็จะมีศรัทธาต่อไปอีกยกตัวอย่างเช่นสองพี่น้องสองพี่น้องเนี่ยเขาได้ไปทำสวนอ้อยอยู่ในป่าการทำสวนอ้อยในเมื่อเวลา 2,000 กว่าปีมานั้นกิจที่จะต้องไปหีบเอาน้ำไม่มีเมื่อเวลาตัดโคนแล้วพอตัดปลายน้ำก็ไหลจบในวันหนึ่งน้องชายได้ไปที่สวนอ้อยตัดอ้อยมา2ลำเพื่อตัวลำหนึ่งแล้วก็เพื่อพี่ชายลำหนึ่งมาถึงระหว่างทางได้มาพบพระประเจกพระโพธิ์มีศรัทธาต้องการอยากจะถวายน้ำอ้อยจึงได้ตัดปลายอ้อยน้ำอ้อยก็ไหลลงไปในบาทของท่านพระประเจกและเธอก็คิดว่าพี่ชายก็ควรจะได้บุญอันนี้ด้วยอยากระนั้นเลยเราตัดอ้อยของพี่ชายนี้ถวายแก่ท่านพระประเจกพระโพธิ์แล้วพระประเจกพระโพธิ์ก็ให้พรส่วนทางน้องชายนั้นเขาอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแล้วก็กลับไปบอกพี่ชายว่าฉันได้เอาอ้อยทําบุญให้พี่แล้วพี่จะอธิษฐานยังไงก็สุดแล้วแต่เธอพี่ชายก็อธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าเห็นธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วไม่ต้องการจะไปเกิดอีกหลายชาติแล้วทั้งสองพี่น้องต่างคนก็ต้องตายไปเมื่อพี่ชายและน้องชายนั้นก็ตายไปก็ไปเกิดเป็นเศรษฐีพี่ชายก็ไปเกิดเช่นเดียวกันแต่ว่าเมื่อไปฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปในชาติที่ศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปส่วนน้องชายนั้นได้สร้างวัดขึ้นมาถวายแก่พระพุทธเจ้าเธอได้สร้างกุฏิเขาเรียกว่าคันธกุฏิถวายพระพุทธเจ้าคือว่ากุฏิไม้หอมซึ่งวิจิตรพิสดารหมดเงินไปถึง45โกฏให้ถวายพระพุทธเจ้าเมื่อสร้างกุฏิเสร็จแล้วเธอก็อาราธนาพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมและเธอก็ได้เอาเพชรพลอยทับทิมเท่าก้อนส้มโอก็แสดงว่าเป็นพลอยทับทิมที่ใหญ่มากแล้วก็มีค่าสูงสุดเอาไปติดกันเทศในขณะนั้นยังมีโจรก็ปลอมตัวเข้าไปฟังเทศด้วยเมื่อเข้าไปฟังเทศไอ้โจรมันก็ขยับไปเรื่อยเพื่อที่จะขยับไปเอาทับทิมเม็ดนั้นในขณะนั้นนั่นเองพระพุทธเจ้าก็เห็นโจรกำลังเดินมาและกำลังจะเอาก็ถามเศรษฐีว่าเศรษฐีเสียดายไหมเศรษฐีก็บอกว่าไม่เสียดายไม่เสียดายก็ให้มันไปเศรษฐีก็เลยได้อธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้าเกิดชาติใดชั้นใดทรัพย์สมบัติของข้าพเจ้าไม่ต้องการให้ใครแล้วคนนั้นก็เอาไม่ได้ต่อมาอีกชาติหนึ่งก็มาเกิดในศาสนาพระพุทธเจ้าของเราเธอได้ชื่อว่าโชติยะเศรษฐีเพราะมีปราสาทที่ไม่ต้องใช้ตะเกียงไม่ต้องใช้ไฟแต่สามารถมีความสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีใครที่จะมีความร่ำรวยไปเท่ากันกับโชติยะเศรษฐีพระเจ้าชาติศัตรูก็มาคิดว่าไอ้หมอนี่มันดีกว่าเราเราจะต้องยกทหารไปยึดปราสาทของมันในขณะนั้น

ชติยะเศรษฐีไปนั่งฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อเวลาที่พระเจ้าอาชาตศัตรูยกทัพไปนั้นปรากฏว่าทัพที่ออกจากปราสาทของเศรษฐีนั้นมากกว่าทหารของพระเจ้าอาชาตศัตรูพระเจ้าอาชาตศัตรูก็ต้องสั่งถอยทัพแล้วก็ไปที่วัดไปฟังเพื่อที่จะไปฟังธรรมเช่นเดียวกันในเมื่อฟังธรรมจบแล้วเศรษฐีก็ถามว่าเธอซ่องสุมไพรพลอยู่เพื่ออะไรโชติยะเศรษฐีก็ตอบว่าข้าพระเจ้าไม่ได้สะสมไพรพลแต่ไพรพลเหล่านั้นเกิดจากบุญพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงยืนยันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเศรษฐีก็เลยมีจิตใจสมเพชว่าเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินแล้วทำไมถึงมีความโลภถึงขนาดนี้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นก็จะมาแย่งเอาเศรษฐีก็เลยขอบวชแก่ที่พระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่คือเนยยะคือหมายความว่าผู้ที่กำลังปฏิบัติกันอยู่ในเวลานี้ที่มีศรัทธาอยู่ในเวลานี้เขาเรียกว่าเนยยะดอกบัวเกิดแล้วอยู่ที่กลางน้ำและยังมีดอกบัวอีกชนิดหนึ่งเกิดอยู่ที่เสมอน้ำเกิดอยู่ที่เสมอน้ำนั้นพร้อมแล้วที่จะสำเร็จในปัจจุบันชาติเพราะอะไรเพราะว่าได้สะสมวาสนาบารมีมาเต็มที่ท่านทั้งหลายจงเข้าใจเถิดว่าการทำสมาธินี้เพื่อประโยชน์อะไรการทำสมาธินั้นเพื่อประโยชน์สะสมพลังจิตพลังจิตจะเกิดขึ้นได้อย่างไรพลังจิตจะเกิดขึ้นได้จากความเป็นสมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วพลังจิตก็เกิดตามมาด้วยในแต่ละครั้งที่เราทำสมาธินั้นพลังจิตจะเข้าไปแทรกซึมอยู่ในจิตฝังสนิทอยู่ในใจเป็นการถาวรเราทำกี่ครั้งก็ตามพลังจิตจะเข้าไปฝังสนิทอยู่ในใจของเรานั้นทุกครั้งพลังจิตเหล่านี้จะเพิ่มจะเติมจะเพิ่มจะเติมขึ้นไปเรื่อยจนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานดังนั้นโชติยะเศรษฐีเธอได้เป็นเนยยะมาตั้งแต่ชาติที่ศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากสปเธอก็ได้มีพลังจิตต่อมาจนกระทั่งถึงโชติยะเศรษฐีและเธอก็มาฟังธรรมจบธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุการที่จะบรรลุเช่นนั้นเพราะได้สะสมมาก่อนแล้วเราท่านทั้งหลายการสะสมสมาธินั้นต้องเข้าใจนะว่าเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อสะสมพลังจิตพลังจิตนั่นมีคุณนะประโยชน์อย่างไรบ้างพลังจิตนั่นแหละคือบุญวาสนาบารมีครบถ้วนอยู่ในพลังจิตเพราะฉะนั้นการทำสมาธินั้นจึงได้ชื่อว่าเรากำลังปฏิบัติมรรคแปดมรรคแปดข้อที่แปดนั้นเรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินั้นคือสมาธิที่ถูกต้องไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปมากเกินไปก็ไม่ใช่มรรคแปดน้อยเกินไปก็ไม่ใช่มรรคแปดพอดิบพอดีถึงจะใช่มรรคแปดที่ท่านได้แสดงไว้ว่าสัมมาสมาธินั้นมีฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิและสัมมาสมาธินี้เองที่จะได้สะสมสร้างสมพลังจิตนอกเหนือเกินไปเช่นอย่างอรูปฌานนั่งสมาธิสบายมากเกินไปโดยที่ใช้เวลานานเมื่อใช้เวลานานแล้วการสร้างฌานหรือว่าการเป็นอรูปฌานนั้นจึงได้ถูกสูบกินพลังจิตที่ตนได้ทำไว้อยู่นั่น

ไปซะเป็นจำนวนมากบางคนที่ทำไปก็เกิดการคลั่งไคล้เกิดความเสียสติเกิดเข้าใจตัวเองผิดเพราะว่าในอรูปฌานนั้นมันละเอียดมากเรียกว่านิดหนึ่งก็ไม่มีเป็นอากาศธาตุเป็นสิ่งที่ลึกลับเป็นสิ่งที่ซึ้งมากก็เลยเข้าใจว่าตัวนั้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะทำให้บุคคลผู้นั้นเกิดทิฏฐิเกิดมานะไม่เข้าใจพยายามอวดตัวอวดตนว่าเหล่านี้ได้สำเร็จแล้วแต่ความจริงแล้วนั้นผู้ที่สำเร็จเขาไม่ได้ไปอวดที่ไหนยกตัวอย่างเช่นนายกามนิตนายกามนิตนั่นน่ะเขาไปแสวงหาพระพุทธเจ้าเมื่อเขาผิดหวังแล้วเมื่อเขาผิดหวังแล้วเขาก็ไปแสวงหาว่าจะไปพบพระพุทธเจ้าที่ไหนในวันนั้นเขาได้พบพระพุทธเจ้าที่บ้านนายช่างหม้อพระพุทธเจ้าก็แสดงถึงพระนิพพานให้นายกามนิตฟังนายกามนิตก็บอกว่าโอ้แสดงธรรมอย่างนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าดอกเขาก็เลยหนีไปพบพระมหากัสสปะพระมหาเขาก็ถามพระมหากัสสปะว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระมหากัสสปะจึงรู้ว่านอนอยู่กับพระพุทธเจ้าแต่เขาไม่รู้จักพระพุทธเจ้านี่คือแสดงให้เห็นว่าผู้ที่บรรลุนั้นเขาจะเป็นผู้รักษาความดีไว้อย่างเยี่ยมยอดและจะเป็นผู้เข้าใจต่อเหตุผลมีการรับผิดชอบสูงมีเหตุผลอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่เข้าสู่อรูปฌานมากนั้นมันจะกลายเป็นการเสียสติมีมากมายที่บังเกิดความวิปลาสตลอดจนกระทั่งเกิดวิปัสสนูปกิเลสสิ่งเหล่านั้นที่ควรระมัดระวังเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้บำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนกับอะไรบำเพ็ญเอาใจของพระองค์นั่นเองแล้วก็ชาติใดก็ชาตินั้นชาติใดก็ชาตินั้นมีแต่ทำสมาธิสมาธิเหล่านั้นก็ผลิตพลังจิตให้พระองค์สี่อสงไขยเพียงพอจนกระทั่งได้ตรัสรู้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ตรัสว่ามรรคแปดมรรคแปดนั้นไม่มีความสำคัญยิ่งหนักหนาเพราะว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติเป็นหนทางกลางคำว่าหนทางกลางนั้นถ้าเราจะแปลให้มันตรงตัวก็เรียกว่าหนทางพอดีคือสิ่งที่จะสำเร็จต่างๆเนี่ยสำเร็จด้วยความพอดีไม่ใช่มากเกินไปแล้วสำเร็จไม่ใช่น้อยเกินไปแล้วสำเร็จพอดีจึงจะสำเร็จเราลองคิดพิจารณาดูว่าเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยเรามีข้าวเป็นยุ้งเป็นฉางเรามีข้าวเป็นกระสอบมีข้าวมากมายอาหารแต่เวลาเราเอาเข้าปากเนี่ยมันต้องพอดีช้อนเข้าปากมากกว่านั้นก็ไม่ได้น้อยกว่านั้นก็ไม่ได้พอดีฉันใดก็ฉันนั้นสัมมาสมาธิจึงเป็นส่วนที่สามารถสะสมพลังจิตจนกระทั่งสามารถได้บรรลุในธรรมข้อนั้นๆจะเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิแน่สัมมาสมาธิจะเป็นตัวที่ส่งเสริมให้ทั้งเจ็ดข้อเหล่านั้นบรรลุผลเราอยากจะยกตัวอย่างอีกสักท่านหนึ่งคือนางวิสาขานางวิสาขานั้นได้สำเร็จพระโสดาบันตั้งแต่เมื่ออายุเธอได้7 ขวบและนางวิสาขาก็ยังต้องมาแต่งงานแต่งงานแล้วก็ไปแต่งงานกับคนนอกศาสนาซะอีกด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งพระมาบิณฑบาตเมื่อพระมาบิณฑบาตแล้วเขารู้ว่านางวิสาขาเป็นอริยะบุคคลเนี่ยต้องใส่บาตรแน่แต่ขณะนั้นนางวิสาขากำลังปฏิบัติพ่อผัวอยู่เพราะฉะนั้นจึงไม่มีโอกาส

จึงหันหลีกไปอีกทางหนึ่งเพื่อให้พ่อผัวได้เห็นพระแต่พ่อผัวก็ทำเป็นมองไม่เห็นนางวิสาขาจึงได้นิมนต์พระบอกว่านิมนต์โปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดค่ะพ่อผัวของฉันกินของเก่าอยู่เท่านั้นเองเศรษฐีผู้เป็นพ่อผัวจัดการไล่นางวิสาขาออกจากบ้านแกมาด่าฉันต่อหน้าพระอย่างนี้ใช้ไม่ได้นางวิสาขาเธอได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเธอมีพลังจิตพอเพียงเธอไม่โกรธเธอยังมีสติเพราะฉะนั้นเธอก็ไม่ต้องไปตามที่พ่อผัวไล่เธอก็ได้ถามพ่อผัวว่าพ่อไล่ฉันด้วยเหตุอันใดเศรษฐีก็บอกว่าก็มึงบอกว่ากูกินขี้นี่วะไม่ใช่นะการที่ฉันนิมนต์พระว่าพ่อผัวของฉันกินของเก่าคือกินบุญเก่าไม่ใช่ว่ากินขี้อ๋ออย่างนั้นละเหรอนางวิสาขาเห็นได้ทีก็ทำท่าจะหนีไปละเมื่อไล่ฉันก็ไปแต่นางวิสาขานั้นต้องเข้าใจว่าเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกในสมัยนั้นไม่มีใครรวยเท่าเฉพาะเสื้อตัวเดียวเท่านั้นก็ถึง95 ล้านสำหรับน้ำอบที่จะสระผมนั่นก็ใช้ถึง150 ล้านต่อปีนางวิสาขานั้นรวยกว่าพ่อผัวหลายเท่าแต่ว่าเธอมีสติถ้าหากว่าทำการแตกเล้าในครอบครัวถ้าหากว่าไม่มีสติเป็นเครื่องยับยั้งความเป็นไม้ความแตกร้าวระหว่างครอบครัวก็เกิดขึ้นแต่นางได้สามารถใช้พลังจิตอันนั้นแก้ไขโดยความเป็นพระอริยะเพราะว่าพระโสดาบันก็คือพระอริยะแต่ทำไมถึงต้องมีลูกถึง20 คนลูก20 คนถ้าไม่มีความรักไม่มีกิเลสความรักจะมีลูกได้อย่างไรก็ต้องมีลูกไม่ได้แต่ว่าถ้าหากว่านางวิสาขาได้สำเร็จถึงพระอรหันต์นั่นไม่ว่ากันแต่นางวิสาขาสำเร็จพระโสดาบันพระโสดาบันจึงเป็นส่วนสำคัญที่ประชาชนทั้งหลายหรือว่าคนทั้งหลายสามารถสำเร็จได้แล้วก็สามารถครองเรือนได้สามารถเป็นผู้บริหารได้ตั้งแต่สูงสุดลงไปต่ำสุดโดยความเป็นพระโสดาบันแต่ว่าทุกอย่างก็เหมือนกันกับประชาชนธรรมดาแต่ว่าพระโสดาบันนั้นมีความยับยั้งมีสติเช่นเดียวกับนางวิสาขาเมื่อพ่อผัวไล่นางวิสาขาก็จะต้องไปแต่ว่าเมื่อเหตุผลจบแล้วพ่อผัวก็ขออภัยให้นางวิสาขากลับคืนมานางวิสาขาก็บอกว่าข้าพเจ้าฉันเนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนจะให้ฉันอยู่เฉยๆย่อมไม่ได้จะต้องทำบุญพ่อผัวก็อนุญาตนางวิสาขาได้นิมนต์ได้อาราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเสวยแล้วก็เชิญพ่อผัวเนี่ยไปฟังเทศหลังจากพระพุทธเจ้าเสวยแล้วพอจบเทศเท่านั้นเองพ่อผัวแม่ผัวนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันทั้งสองคนมาน้ำตาไหลถ้าไม่มีลูกสะใภ้คนนี้ไหนเลยเราจะเห็นดวงตาเห็นธรรมเช่นนี้ลูกสะใภ้คนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อชีวิตของเราเหลือล้นไม่มีอะไรที่จะตอบแทนนอกจากเราจะเรียกลูกสะใภ้เราว่าแม่เพราะฉะนั้นทั้งสองเศรษฐีผัวเมียกราบนางวิสาขาต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วว่าเธอจงเป็นแม่ฉันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่ใช่เท่านั้นให้นางวิสาขารีดน้ำนมออกมาแล้วก็ทั้งสองคนดื่มน้ำนมจากของนางวิสาขาถือว่าเป็นลูกโดยถูกต้องนี่คือความสำเร็จของท่าน

พระอริยะบุคคลหรือเรียกว่าพระโสดาเพราะฉะนั้นคำว่าวิปติตัญญูวิปติตัญญูคือดอกบัวที่อยู่เสมอน้ำพร้อมแล้วที่จะบานเหมือนกันกับผู้ที่ได้สะสมพลังจิตหรือสะสมบุญวาสนาบารมีมาสมควรแล้วก็จะสามารถคือสามารถบรรลุได้ไม่ว่าใครไม่ได้เลือกว่าคนนั้นเป็นใครแต่สามารถบรรลุได้เพราะว่าเป็นเนยยะไม่ใช่เป็นวิปติตัญญูเป็นวิปติตัญญูนี่คือพร้อมแล้วเช่นอย่างพระภิกษุรูปหนึ่งไปนายช่างจารนัยเพชรนิมนต์ให้ไปฉันทุกวันก็ได้ฉันมาเป็นเวลา10ปีอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินส่งเพชรไปให้จารนัยเธอก็กำลังสับเนื้ออยู่ก็รับเพชรเม็ดนั้นจากราชบุรุษในทันใดนั้นนกกระเรียนเธอมีธุระออกไปข้างนอกจากโรงครัวนกกระเรียนได้กลิ่นเนื้อมันก็เลยโฉบเข้าไปกินนกกินเพชรเม็ดนั้นเข้าไปในท้องพระนั่งอยู่นั่นก็เห็นชัดเจนว่านกตัวนี้กินเพชรไปซะแล้วกลับคืนมาเพชรหายตายจริงนี่ต้องถูกประหารชีวิตทั้งโคตรแล้วเราจะทำยังไงพระองค์นี้เองแล้วขโมยแน่เพราะฉะนั้นจึงได้ไปขยันขยอว่าท่านเอาไปแล้วเอาคืนมาอาตมาไม่ได้เอาทีนี้พระนี่ถ้าหากว่าบอกเมื่อไหร่นะนายพรานก็จะต้องฆ่านกตัวนั้นท่านก็จะต้องมีศีลเศร้าหมองท่านบอกว่าท่านตายซะดีกว่าเพราะฉะนั้นนายมณีการหรือผู้ที่จารณัยพลอยจึงได้เอาเชือกมัดแขนมัดขาตีพระองค์นั้นน่ะตีจนกระทั่งเลือดเนี่ยออกมาจากปากเป็นลิ่มๆไอ้นกกระเรียนเนี่ยมันได้กลิ่นเลือดมันก็โฉบมาเพื่อมากินเลือดพระนายมณีการนั่นน่ะโกรธจริงๆอ่ะว่าพระเนี่ยเอาไปแล้วไม่บอกแตะนกกระเรียนทีเดียวตายเลยและพระเห็นนกกระเรียนตายก็ถามว่านกกระเรียนตายหรือยังโยมมันตายแล้วท่านก็จะตายเหมือนนกกระเรียนนี่แหละแต่เมื่อนกกระเรียนตายก็แก้อาตมาซะเถอะทำไมจะต้องแก้ก็นกกระเรียนตัวนั้นมันกินเพชรเม็ดนั้นทำไมท่านไม่บอกแต่ที่แรกอาตมารักศีลยิ่งกว่าชีวิตโยมเอ้ยท่านทีนี้เมื่อไปแล่นกก็ได้เพชรเม็ดนั้นออกมาแล้วนายช่างจรนัยก็ขออภัยต่อพระท่านก็บอกว่าอาตมาไม่มีผูกพยาบาทใครล็อกไม่ต้องขออภัยแต่จะมาฉันที่บ้านโยมอีกต่อไปนั่นคงมาไม่ได้แล้วพระท่านก็เลยเดินทางไปอยู่ในป่าปฏิบัติได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์คำว่าเนยยะนั้นน่ะคือสิ่งที่ได้สะสมอบรมไว้แล้วตั้งแต่อดีตชาติมามากมายจึงได้มากลายเป็นวิปติตัญญูพร้อมที่จะตรัสรู้และยังมีอีกดอกบัวอีกชนิดหนึ่งเรียกว่า อุคติตัญญูหรือเรียกว่าดอกบัวที่บานแล้วเมื่อได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็ได้สำเร็จโดยฉับพลันเหมือนกันกับตาฤาษี500คนตาฤาษี500คนนั้น8เดือนเขาจะอยู่ป่าหิมพานต์4เดือนเขาจะมาหาฉันอาหารตามหมู่บ้านในวันหนึ่งนั้นเขาเดินมาแล้วก็มาพักอยู่ที่ใต้ต้นไม้เทวดานั้นน่ะสถิตอยู่

ที่ต้นไม้นั้นก็เนรมิตอาหารให้แก่ท่านฤาษีทั้ง500นั้นพวกฤาษีก็คิดว่าเทวดาเนี่ยให้อาหารไม่มีตัวตนเนี่ยขอดูตัวหน่อยเถอะเทวดาก็ปรากฏตัวให้เห็นแล้วก็ถามเทวดาว่าท่านทำบุญอะไรจึงได้มาเป็นเทวดาอยู่นี่บอกว่าผมรักษาศีลอุโบสถเพียงกึ่งเดียวแล้วก็มาเกิดจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกฤาษีต่างๆได้ยินว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดแล้วหรืออุบัติบังเกิดแล้วเวลานี้อยู่ไหนอยู่ที่วัดเชตวันฤาษีทั้งหมดนั้นเหาะได้แต่ไม่ได้สำเร็จเป็นเพียงอรูปฌานเพราะฉะนั้นจึงได้เหาะไปที่พระพุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันเมื่อเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมไม่ถึง5นาที500องค์สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดอันนี้เขาเรียกว่าอุคติตัญญูผู้ที่ได้สะสมพลังจิตมาพอแล้วยังเหลือแต่ว่าจะต้องแสงพระอาทิตย์เท่านั้นดอกบัวก็จะพลันบานสัพพาปัสสะอกรณังพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปดาจงบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมสัจจตปริโยทปนังการทำจิตใจให้สงบผ่องใสเอตังพุทธานาสาสนังนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าในวันมาฆบูชาคือวันที่พระอรหันต์1,250องค์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้นัดหมายกันในเวลาตอนบ่ายพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระอรหันต์ถึง 1,250 องค์ที่จะมาประชุมกันนั้นจะมีครั้งเดียวเท่านั้นในพุทธกาลพระองค์จึงได้ทรงแสดงย่อธรรมทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ว่าละบาปทำบุญแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องใสการทำจิตใจให้ผ่องใสนั้นก็คือการดำเนินตามมรรค8แล้วก็หาวิธีการที่จะทำสมาธินี้ให้เกิดขึ้นจนกระทั่งสามารถสะสมพลังจิตนี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ท่านทั้งหลายไม่ต้องใจร้อนบางคนคิดอยากจะสำเร็จนั่งซะหามรุ่งหามค่ำก็ยิ่งไม่สำเร็จใหญ่ก็ยิ่งจะ เกิดความวิปลาสขึ้นมาพยายามกระทำไปตามสมควรเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาให้มีครูให้มีอาจารย์แนะนำสั่งสอนให้เพราะว่าการที่ไปทำเองนั้นได้ผลเหมือนกันแต่ว่าได้ผลน้อยอาจจะมีโทษก็ได้การที่ทำสมาธิด้วยตนเองไม่ต้องมีครูมีอาจารย์ก็เหมือนกันกับคนที่เป็นไข้หรือป่วยรักษาตัวเองไม่ไปหาหมอมารักษาจะกินยาควินินแล้วกินแอสไพรินก็ล่อเข้าไปตั้งเกือบ100เม็ดทีเดียวก็ตายไปแล้วจะมีอายุต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อป่วยขึ้นมาก็ต้องหาหมอหมอก็จะมาวินิจฉัยโรคเราก็สามารถรับประทานยาถูกต้องชีวิตก็ยืนยาวฉันใดก็ฉันนั้นการที่เราจะทำสมาธิเราก็ต้องมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำว่าอันนี้คือเบื้องต้นอันนี้คือท่ามกลางอันนี้คือที่สุดอันนี้คือปฐมฌานนี่คือทุติยฌานอันนี้คือตติยฌานนี่คือจตุตฌานอันนี้คืออาขานัญจายตนะอกิญจัญญายตนะวิญญาณัญจายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะอันนี้คือสมถะอันนี้คือวิปัสสนาทำเท่านี้ทำอย่างนี้อาจารย์ก็จะแนะนำให้ในที่สุดแทนที่เราจะล่าช้าแต่เราก็เกิดได้บรรลุเร็วขึ้นหรือถ้าหากว่าเรายังไม่บรรลุในปัจจุบันอนาคตก็จะกลายเป็นวิปติ

0: ตันยูคือดอกบัวเสมอน้ำและหากว่าเราทำได้เต็มที่ก็จะกลายเป็นอุคติตันยูเมื่อได้ฟังธรรมของสัตบุรุษเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็จะได้บรรลุพระอรหันต์เทศนาวสานีอาวสานการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนาพระไวยพรให้ท่านทั้งหลายจงประสบด้วยอายุวันนะสุขภละอโลคยาปฏิพานธนสารสมบัติพิพัฒนะมงคลชนมาสุขทุกประการจงมีบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายสมทั้งในที่ได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรกิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: อาการกายเป็นหวัดเป็นไออาการกายมีไข้ภาวนาก็คงลำบากเช่นเดียวกับเสียงของเราหมดเสียงเสียงไม่ไปปลอดเสียงไม่ดีการที่จะท่องบทสาธยายใดๆก็ลำบากยิ่งเป็นเรื่องของอัตของธรรมยิ่งเป็นเรื่องของเหตุของผลที่เราจำต้องศึกษาจำต้องทำความเข้าใจให้ละเอียดให้รอบคอบในเหตุในผลที่เราจะยกฐานะของใจให้สูงขึ้นก็ทำนั้นเป็นเรื่องของจริงทำในเรื่องของจริงใจก็ต้องมีความจริงใจมีความจริงพอทำก็จะละเอียดขึ้นทำก็จะเห็นจริงเห็นจางขึ้นซึ่งเป็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่ไม่ใช่ของใหม่ไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่ของเทียมทำนั้นเป็นของจริงทำนั้นเป็นของเก่าทำนั้นเป็นของจริงเป็นของเก่าเราก็จำต้องเฝ้าต้องศึกษาต้องทำความรู้ความเข้าใจให้แม่นยำทำโดยผลของใจเราก็จะละเอียดขึ้นทำโดยความหมายของใจเราก็จะละเอียดขึ้นเมื่อทำเป็นของจริงทำเป็นของเก่าง่ายต่อการฝึกง่ายต่อการปฏิบัติง่ายต่อการขัดเกลาตัวเราก็เป็นของที่มีอยู่แล้วไม่ใช่ของแปลกปลอมการศึกษานั้นจึงเน้นในเรื่องของประสบการณ์เมื่อเราประสบการณ์ที่มากนั่นแหละคือสิ่งที่น้อมเข้ามาสู่ใจเมื่อเราน้อมความจริงเข้ามาสู่ใจเหตุผลใดๆก็จะง่ายต่อการฝึกการปฏิบัติเหตุผลใดๆก็จะง่ายต่อการฝึกการปฏิบัติเฝ้าสังเกตเช้าถึงเย็นในเรื่องของร่างกายและจิตใจเฝ้าสังเกตตั้งแต่เย็นถึงสว่างในเรื่องของร่างกายและจิตใจว่ามีสภาพอย่างไรมีฐานะอย่างไรว่ามีความจริงอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราจำต้องเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าทำความเข้าใจในเรื่องของกายและใจตัวเองซึ่งเป็นงานที่เราทุกท่านทุกคน

จะต้องคอยกำกับคอยดูแลคอยรับผิดชอบซึ่งเป็นงานที่มีผลต่อเนื่องให้เราฝึกเราปฏิบัติได้ดีขึ้นการประคองสมาธิการประคองจิตประคองใจให้อยู่ทรงได้นานๆก็อาศัยงานของใจที่คอยกำกับคอยดูแลคอยรับผิดชอบเมื่องานของใจนั้นคอยดูแลคอยกำกับคอยรับผิดชอบเหตุผลของใจก็จะดีขึ้นเหตุผลของใจก็จะละเอียดขึ้นเหตุผลของใจก็จะเย็นขึ้นการศึกษาจึงเป็นการศึกษาภายในเป็นเบื้องต้นถ้าเราได้ศึกษาภายในในละเอียดในเรื่องของกายในเรื่องของจิตใจของตนเองเป็นคนเฝ้าสังเกตดูอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องกันยอมสร้างความละเอียดให้กับจิตใจของเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างสร้างความมีเหตุมีผลให้กับใจเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างสร้างความจริงให้กับใจเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างความละเอียดนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องการปัญญาที่ละเอียดเป็นปัญญาที่ฝึกฝนด้วยการเฝ้าดูเฝ้าสังเกตดูเหตุดูผลดูที่มาดูที่ไปดูความจริงที่เกิดขึ้นอยู่กับจิตใจของเราทุกขณะซึ่งเป็นการเฝ้าดูภายในที่กล่าวถึงกายเยสุกายานุปัสสีวิหารติซึ่งเป็นการกำหนดรู้อยู่ในกายว่าลักษณะของกายหรือสังขารหรือรูปนี้มีฐานะเป็นอย่างไรสภาพทรงสุดเสื่อมสิ้นนั่นคือสิ่งที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าสังขารนี้มีความจริงเป็นอย่างนี้ว่าสังขารนี้มีความจริงเป็นอย่างนี้จะเดินได้เร็วก็ต้องเมื่อร่างกายไม่มีปัญหาหากอายุมากเข้าหรืออายุยังน้อยแต่ธาตุขันธ์ไม่ดีก็จำต้องเดินได้ลำบากนี่คือความจริงของสังขารทั้งที่เป็นส่วนภายในและภายนอกมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันสังขารอื่นใดที่มีสภาพที่ยังใช้ได้เราคงต้องใช้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเช่นไฟก็เป็นสังขารและมันไม่มีใจครองหากมันแตกมันขาดมันหลุดหรือมันมีอะไรชำรุดมันก็คงใช้ไม่ได้ความจริงมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันภูเขาเหล่ากาต้นไม้นี่ก็สังขารที่กำหนดได้โดยทั่วไปสัตว์เล็กน้อยสัตว์ใหญ่ก็คือความจริงของสังขารซึ่งกล่าวว่าคือธรรมหมายถึงสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปนี่คือธรรมหมายถึงสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อความจริงของธรรมคือสังขารอันมีผลในการแสดงออกต่อเนื่องทางด้านจิตใจหากเราเป็นคนเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติด้วยความละเอียดเราจะรู้จักดูแลรักษารับผิดชอบตัวเราได้ดีขึ้นเฝ้าดูด้วยปัญญาศึกษาด้วยปัญญาคือเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของร่างกายคือสังขารหากเราเฝ้าดูเปลี่ยนแปลงในลักษณะของความจริงคือสังขารได้ก็ทำให้เรานั้นเข้าใจได้ง่ายเวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหรติการมากำหนดรู้อยู่ในอาการของความสุขความทุกข์ที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไป

สุขังวาดุขังวาทุกขมะสุขังวาทั้งที่เป็นส่วนแห่งสุขทั้งที่เป็นส่วนแห่งทุกข์ทั้งที่อยู่เฉยๆนั้นก็ปรากฏอยู่กับตัวเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นความจริงที่ปรากฏได้อยู่กับตัวเราตลอดเวลามีท่าแท้ของการปรากฏได้อยู่ในตัวเราตลอดเวลาอันว่าโดยสังขารที่เห็นเด่นเห็นชัดอยู่ในตัวเราที่เข้าใจได้ในตัวเรามีฐานะของการส่งเสื่อมสุดอยู่อย่างนั้นที่มีอาการแห่งเวทนาที่ครอบงำได้อยู่อย่างนั้นอาการของการเจ็บการปวดอาการของการทรมานธาตุขันธ์ต่างก็เป็นความจริงของสังขารของทุกคนซึ่งมีผลของการแสดงออกว่ามันทรมานเหลือเกินธาตุขันธ์นี้มันไม่ใช่เรื่องเราจะกำหนดกฎเกณฑ์ลงไปได้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างเก่าเหมือนเดิม3วันดี4วันไข้คุ้มดีคุ้มร้ายมีธาตุแห่งความแปรปรวนมีธาตุแห่งความเปลี่ยนแปลงมีธาตุแห่งการแตกสลายในที่สุดจึงชื่อว่าทรงสุดจะเดินไปหาความแก่ความเจ็บความตายเป็นธาตุที่ทนได้ยากทนได้ลำบากภาราหเวปัญจักขันธาภาราหเวทุกขังโลเกต่างก็เป็นภาระที่ต้องหอบต้องหิ้วต่างก็เป็นภาระที่ต้องถือต้องใจเอาใจใส่ซึ่งเป็นความทุกข์ที่ค่อนข้างจะสาหัสสากันในโลกนี้แห่งความจริงไม่รู้จักจบไม่รู้สิ้นไม่รู้ที่สุดของตัวเองฉันไปวันนี้ก็ถือว่าอยู่วันนี้วันพรุ่งนี้ก็ต้องใส่ใหม่ต้องเยียวยาต้องรักษาอยู่ตลอดเวลาขนาดเยียวยาดูแลรักษาอยู่ขณะนี้ยังมีความพิการในธาตุขันธ์ได้อยู่ตลอดเวลาซึ่งก็ไม่ได้ยกเว้นมีสภาพของความเป็นพิกลพิการในธาตุขันธ์ของตัวเองได้ตลอดเวลาธาตุขันธ์นี้มีความจริงเป็นอย่างนี้สุขเกิดขึ้นก็รู้ว่าสุขเกิดขึ้นทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นทั้งที่ดูแล้วว่าไม่มีสุขไม่มีทุกข์คุกเคล้ากันไปเป็นความจริงของสังขารทุกจรไปทุกจรมาทุกตั้งอยู่ทั้งที่เป็นส่วนของธาตุขันธ์เราก็ทุกอยู่แล้วยังมีอารมณ์ภายนอกจรเข้ามาตาได้ดูรูปก็กลายเป็นเรื่องของความทุกข์หูได้ยินเสียงก็กลายเป็นเรื่องของความทุกข์แม้การสัมผัสสัมพันธ์ใดๆอื่นใดก็เป็นเรื่องของความทุกข์ซึ่งเป็นความทุกข์ที่จำเจซ้ำซากอยู่ซ้ำไปเป็นความทุกข์ที่สาหัสสากันกับความรู้สึกที่ยึดที่ติดอยู่ซ้ำไปทุกในการดูแลรับผิดชอบทุกในความเปลี่ยนแปลงทุกในความแปรปรวนทุกในธาตุขันธ์ที่พิกลพิการนี่เป็นส่วนแห่งทุกข์ที่เกิดอยู่ภายในทุกข์อันเกิดต่อเนื่องภายนอกก็เรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสการถูกต้องสัมผัสแม้ด้วยใจของตนเองก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกับตัวเราทำให้เรานั้นกลายเป็นบุคคลที่อ่อนแอท้อแท้น่าเบื่อน่ารำคาญในสิ่งที่มีอยู่ได้ดูได้ฟังได้รับรู้แล้วมันเกิดความสังเวชสลดใจว่าชาติปีทุกข์ฆ่าการเกิดเป็นทุกข์มรณะปีทุกขังความตายเป็นทุกข์ชราปีทุกข์ฆ่าความแก่เป็นทุกข์ชาติปีทุกข์ฆ่าการเกิดเป็นทุกข์ชราปีทุกข์ฆ่าความแก่เป็นทุกข์ยังย้ำต่อไปว่ายำปีช่างลาปฏิตามปีทุกขังสิ่งที่เราหวังสิ่งที่เราตั้งใจแล้วไม่ได้ดังใจก็เป็นทุกข์ซึ่งเป็นความทุกข์ที่ปรากฏอยู่ในหัวใจเราอยู่ตลอดความละเอียดของปัญญาพอมาฝึกมาปฏิบัติมันจะแจ้งชัดในความทุกข์ที่เกิดอยู่กับตัวเราว่าทุกข์

เหล่านี้พาให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดทุกเหล่านี้ทำให้เราทุกแล้วทุกอีกไม่มีวันจบที่เราต้องหนีออกมาบวชมาปฏิบัติที่เราต้องหลบหลีกออกมาอยู่ทุดงภาวนาปฏิบัติซึ่งก็มุ่งเห็นความละเอียดแห่งความทุกข์ที่ปรากฏอยู่ในตัวเราถ้าแท้ความพ้นทุกข์ก็ตรงที่เข้าใจในก่อนทุกข์ก่อนของตัวทุกข์

หน้าตาของความทุกข์มันมีหน้าตาเป็นยังไงที่เราต้องหอบสังขารหอบหิ้วตัวเองออกมาอยู่ถือธุดงค์ขวัตปฏิบัติก็เพื่อชำระสะสางหัวใจเราให้เห็นความจริงของทุกข์ที่เกิดอยู่กับตัวเราเมื่อเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่กับตัวเราได้นั่นคือเหตุคือผลที่เราต้องยอมเสียสละออกมาฝึกมาปฏิบัติถึงบวชกามหมายถึงความกำหนัดยินดีซึ่งเน้นในเรื่องโดยทั่วไปจนหลงจนติดจนจมจนลืมเนื้อลืมตัวลืมความเป็นคู่เป็นขนลืมความเป็นสัตว์ต่างก็มีความกำหนัดความยินดีหลงไหลในสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปจนงอมจนตายฟรีจนหาดีจากสิ่งที่มีอยู่ไม่ได้ขึ้นชื่อว่าความกำหนัดยินดีหลงไหลอยู่ติดอยู่จมอยู่กับสิ่งที่มีอยู่ต่างก็เป็นการผูกพันและผูกหัวใจให้มนุษย์และสัตว์ได้ล่มจมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมามากต่อมาเพราะอำนาจของความกำหนัดยินดีในกามซึ่งเน้นในเรื่องของสิ่งที่จูงใจและผูกใจให้จมให้ติดอยู่จนลืมหูลืมตาจนขาดสติสัมปชัญญะถึงก็ต้องมีการฆ่าฟันมีการฆ่ากันตายเพราะเรื่องของสิ่งเหล่านี้ซึ่งแยกออกได้ในความหมายเรียกว่ากามกามตัณหา ความทะเยอทะยานอยากแม้ว่าจะเป็นความอยากในอะไรจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นต่างก็เป็นความหลงของใจอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสแม้ในเหตุอื่นใดที่ผูกใจเราให้อยู่ซึ่งเป็นความสุขชั่วคู่ชั่วขณะชั่วยามแต่ก็เป็นความอยากที่มนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปปลูกฝังและจมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นปลูกฝังจนแนบสนิทจนลืมเป็นลืมตายลืมผิดลืมถูกแล้วว่าติดจมอยู่กับเรื่องของความจริงสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากามตัณหาการแสวงหาในสิ่งที่มีอยู่จนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นซึ่งกล่าวโดยสัตว์โดยทั่วไปจมติดก็เป็นเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่เกิดอยู่กับใจคาเดวาหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่รู้จักเบื่อซึ่งของเหม็นๆที่เจือปนกันอยู่ก็ไม่รู้จักจบจักสิ้นความที่มนุษย์และสัตว์ผู้ซึ่งปกปิดด้วยอำนาจฝ่ายต่ำคือตัววิชาความไม่รู้จริงของใจจึงถูกอำนาจกามครอบงำได้อยู่ตลอดเวลาครั้นเมื่อเรามาฝึกมาปฏิบัติความจืดจางในสิ่งเหล่านั้นก็ค่อยๆเกิดมีขึ้นกับจิตใจของเราเพราะมันรู้แล้วว่าสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับสุนัขแทะกระดูกสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับสุนัขแทะกระดูกเป็นสภาพเป็นฐานะของเหมือนกับสุนัขแทะกระดูกไม่มีความอิ่มไม่มีความพอแต่มันก็บ้าอยู่นั่นแหละขาดสติสัมปชัญญะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเขาเรียกว่าแทะกระดูกซึ่งก็ไม่มีรสมีชาติอะไรคือน้ำลายตัวเองอยู่นั่นเองที่สุดของที่สุดก็คือขาดสติวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าไม่ได้พาให้สัตว์และมนุษย์อย่างเราท่านผู้จมและผู้ฝังอยู่ด้วยเหตุเหล่านั้นทำไม่ดีขึ้นได้นอกจากทำให้ทรงสุดเสื่อมสิ้นจนไม่มีเหตุมีผลของการอยู่ในความเป็นมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปกามจึงเป็นตัวจูงใจให้มืดให้มนให้บอดไม่ว่าจะเป็นการจมการติดอยู่ในหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นการจมการติดอยู่ในหน้าที่ที่รับผิดชอบจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นต่างก็เป็นเรื่องของกามพายเสียคู่เสียคนดังบทที่พระพุทธเจ้าตรัสในเรื่องของการของงานว่าอนาคูลาจกรรมมันตาเอตามังคารมุตตมังถ้าเราไม่จมไม่ติดอยู่กับงานการจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นความก้าวหน้าความสำเร็จในชีวิตก็ดีขึ้นซึ่งเน้นในเรื่องของความเข้าใจถ้าเป็นธรรมะกาโมภวังโหติเป็นผู้ยินดีในเหตุในผลเป็นผู้ทำความเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่อย่างละเอียดและท่องแท้ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญว่าในเรื่องของกามจึงเป็นเรื่องที่ทนทุก

ทรมานของสัตว์โดยทั่วไปเสพแต่สันพอจะต้องการจนไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งเป็นความใคร่ความอยากความต้องการชั่วขณะหนึ่งชั่วครู่หนึ่งแล้วมันก็พายมนุษย์นี่จมแล้วจมอีกเดือดร้อนแล้วเดือดร้อนอีกด้วยอำนาจของรูปของเสียงของความรู้สึกที่ได้สัมผัสสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆจึงอุปมาเหมือนกับสุนัขแทะกระดูกสร้างความผูกพันสร้างทุกข์โทษเวรภัยสร้างความเดือดร้อนสร้างความหายนะให้กับชีวิตของตนไม่มีวันจบวันสิ้นเราซึ่งหนีออกจากตัวกามมาบวชเราได้สวดได้ต้องบ่นสาธยายเมื่อวานนี้ว่ากามสุขันธิกานิโยโคหีโนคโมปุตุชนีโกเห็นแล้วเป็นเรื่องของคนที่ปุตุชนซึ่งเสพซึ่งจมซึ่งติดอยู่กับกามของสิ่งเหล่านั้นผู้หวังความหลุดพ้นในทางด้านจิตใจผู้หวังเหตุหวังผลทางด้านจิตใจจึงพยายามหลีกเล้นจากสิ่งเหล่านั้นเราพยายามที่จะหนีให้ออกจากอำนาจของสิ่งเหล่านี้ซึ่งเราก็พยายามดิ้นจะออกมาได้ถ้าออกมาได้เราก็รู้ได้ว่ามันเป็นโทษมากกว่าคุณมันให้ทุกข์มากกว่าสุขเมื่อรู้ว่ามันให้ทุกข์มากกว่าสุขแล้วเราก็พยายามถอยห่างเรื่อยๆรูปมันก็พาเราเสียคนเสียงมันก็พาเราเสียคนแม้รสกลิ่นการได้เคยสัมผัสได้สัมพันธ์ใดๆมันก็มีส่วนทำให้เราเสียคู่เสียคนแม้ที่สุดความล่มจมเพราะใจมันก่อมันยึดเมื่อใจมันก่อมันยึดมันพาเราล่มจมหลายภพหลายชาติหลายสงขัยทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจเราก็เห็นจริงเห็นจังว่าเรามันทนไม่ได้ต่อความต้องการทนไม่ได้ต่อความอยากทนไม่ได้ต่อความต้องการความอยากของตัวเราเมื่อมันทนไม่ได้บังคับไม่ได้แล้วมันก็ห้ามไม่อยู่มันถึงพายตัวเรานั้นจมอยู่ด้วยความทุกข์ของสิ่งเหล่านี้จมอยู่ด้วยความทุกข์ของสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันจมมันติดแล้วมันก็ปลูกฝังจิตใจเราให้ตกต่ำด้วยอำนาจแห่งสิ่งเหล่านี้เราเข้าใจในธาตุแท้ว่าเรานะมันเสียหลักเพราะสิ่งเหล่านี้เรานะมันเสียคู่เสียคนเพราะสิ่งเหล่านี้เรานั้นมันล่มจมเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ล่มจมเพราะเหตุอื่นใดนะมันล่มจมเพราะสิ่งเหล่านี้นั่นคืออะไรนั่นคืออำนาจของตัวกามกามนั้นพาให้จมกามนั้นพาให้เกิดกามนั้นพาให้แก่กามนั้นพาให้เจ็บไม่ตายความหมายของตัวกามนั้นมันจึงผูกรัดหัวใจมนุษย์และสัตว์ผู้จังมูดผู้ที่มืดมนอนตะการมาหลายยุคหลายสมัยท่านมาพบนี้ภูมินี้ก็ยังพายเราเสียคู่เสียคนด้วยอำนาจของสิ่งเหล่านี้สร้างความผูกพันไว้มากสร้างเหตุปัจจัยต่อรองไว้มากแล้วพายเราล่มจมเพราะสิ่งเหล่านั้นมากต่อมาตัดไม่ได้วางไม่ได้เสียดายกลัวตายวุ่นวายกับเรื่องของเรื่องไม่เป็นเรื่องนั่นคืออำนาจของการที่เกาะยึดติดหัวใจเราอำนาจของกามนั้นมันหนาจนพาให้เป็นกามตัณหาคือการแสวงหาไม่มีที่สิ้นสุดหรือเป็นความต้องการไม่มีหยุดไม่มีหย่อนเพราะว่าตัณหาความอยากเป็นอย่างโน้นอยากเป็นอย่างนี้อยากได้อย่างนั้นแม้แต่ภาวนาบางทีอยากมากมันก็ไม่ลงนะเพียรมากซ้ำไปมันกระทืบไปเฝ้าสังเกตเฝ้าดูเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติแม้แต่เป็นการนอนดูลมหายใจเข้าออกแม้แต่เป็นการนอนกำหนดพุทโธพุทโธพุทโธในใจจิตมันก็วูบวาบวูบวาบวางลงไปได้เย็นลงไปได้ตัดกระแสลงไปได้แม้เหตุอื่นใดถ้าเราจริงจังจริงใจจนลืมเหตุลืมผลเราก็ยากต่อการที่จะรวมตัวลงตนลงได้ว่างลงได้ในเรื่องของการอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากเห็นก็เช่นเดียวกันเป็นเรื่องที่อาศัยความจริงที่เราต้องศึกษาในข้อปฏิบัติที่มีอยู่ให้ละเอียดขึ้น

ให้ละเอียดขึ้นเมื่อเราศึกษาข้อวัดปฏิบัติที่มีอยู่ให้ละเอียดขึ้นเราก็จะเข้าใจในหลักแห่งความจริงที่มีอยู่เราก็จะเข้าใจในหลักเหตุผลที่มีอยู่ในความอยากของแต่ละคนในความต้องการของแต่ละคนในความมุ่งหวังของแต่ละคนต่างก็มีเหตุมีผลแต่การค่อยเป็นค่อยไปค่อยทำค่อยฝึกหนักบ้างเบาบ้างแรงบ้างยาวบ้างสั้นบ้างแล้วแต่เราจะกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกของตนเองแม้ที่สุดการกำหนดน้อมนึกน้อมนำเข้ามาคิดมาคนมาเพ่งมาเพียรมาพิจารณาหาความละเอียดของเหตุของผลที่พายเราต้องทนทุกข์ทรมานเกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกยุ่งแล้วยุ่งอีกวุ่นวายแล้ววุ่นวายต่างก็เป็นเหตุผลของใจต่างก็เป็นความจริงของใจที่เราต้องเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าศึกษาเฝ้าปฏิบัติจนได้เหตุผลของความละเอียดของใจเมื่อเราได้เหตุผลคือความละเอียดของจิตใจของตนเองเราก็ได้ความจริงของศีลของธรรมที่มีอยู่ในตัวเราเมื่อเราได้ความจริงของศีลของธรรมในตัวเราความละเอียดของการคือการปฏิบัติก็เด่นชัดกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เรากระจ่างแจ้งในหัวใจของการฝึกการปฏิบัติในความอยากมีอยากเป็นในความอยากรู้อยากเห็นในความอยากได้อยากดีอยากเด่นอยากโด่งอยากดังในความอยากทั้งหลายทั้งปวงที่มันเป็นความอยากความหวังความต้องการที่มีอยู่เราก็เฝ้าดูลักษณะเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นกับตัวเราจนเป็นที่ยอมรับและเข้าใจในที่มาที่ไปว่าสิ่งนี้มีเหตุสิ่งนี้ไม่มีเหตุสิ่งนี้มีผลสิ่งนี้ไม่มีผลความละเอียดของจิตใจแต่ละคนก็จะเป็นธาตุแห่งความเข้าใจที่ฝึกและปฏิบัติธาตุแท้ของการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะละเอียดขึ้นธาตุแท้ของการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะละเอียดขึ้นจากความมุ่งหวังจากความตั้งใจจากความจริงของใจที่ละเอียดที่มาฝึกและปฏิบัติจึงเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตด้วยความรอบคอบเฝ้าจนได้เหตุได้ผลเฝ้าจนมีความจริงของใจว่าธรรมเมื่อครองใจของมนุษย์และสัตว์โดยทั่วๆไปย่อมเป็นความจริงที่ละเอียดย่อมเป็นความจริงที่แม่นยำย่อมเป็นความจริงที่มั่นในเหตุได้ผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างแม้ที่สุดวิภวตัณหาไม่อยากเป็นอย่างโน้นไม่อยากเป็นอย่างนี้ไม่อยากได้อย่างนั้นไม่อยากได้อย่างนี้จนเกิดความรู้สึกที่น่าเบื่อถามว่ามันจะเบื่อเก่ารักของใหม่หรือกระไรเบื่อจากของเก่าใหม่เบื่อจากของเก่าต้องการของใหม่หรืออย่างไรต้องถามในใจของเราอยู่ตลอดเวลาถึงบอกว่าทุกที่กรุงเทพนี้ไปอยู่พัทยาทุกที่พัทยานี้ไปอยู่บางแสนทุกจากบางแสนก็ไปอยู่ที่อื่นใดแต่ที่สุดมันก็หนีไม่พ้นแม้แต่จะหอบหิ้วไปอยู่ที่ต่างประเทศความทุกข์ก็ไม่เคยพ้นจากหัวใจมนุษย์และสัตว์โดยทั่วๆไปเพราะมันเป็นความยึดที่มีอยู่ในหัวใจมนุษย์และสัตว์จึงพาให้ความไม่มีไม่อยากไม่เป็นอยู่อย่างนั้นแล้วมีที่สุดไม่ต้องการอย่างนั้นไม่ต้องการอย่างนี้แล้วมีความจริงที่แสดงออกได้ในหัวใจเจ้าของว่าไม่มีสิ่งที่พึงหวังไม่มีสิ่งที่ต้องการแล้วไม่มีสิ่งที่ปรารถนาไม่อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ใครดีจนกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่สุดทุกโทษเวรภัยจึงเกิดขึ้นกับใจของผู้ที่ขาดสติสัมปชัญญะขั้นเมื่อนั่งมาสงบมาฝึกมาปฏิบัติจึงมองเห็นเหตุแห่งความทุกข์ที่แท้จริงว่ามันเกิดโดยลักษณะอย่างนี้ซึ่งกล่าวว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันเป็นที่มาที่ไปของความทุกข์ที่เกิดอยู่กับตัวเราทุกข์เกิดขึ้นอยู่ภายในธาตุในขันธ์ก็เป็นเรื่องที่สุดจะทรมานทุกข์ที่จรไปจรมาก็เป็นทุกข์ที่สุดทรมานเห็นไหมว่ามันน่าเบื่อเห็นไหมมันน่าสงสารน่าสังเวชสลดใจในความไม่รู้ของเราทั้งหลายทั้งปวงมันต้องหอบหิ้วมันต้องดิ้นรนมันต้องกระเสือกกระสนไม่ใช่เรื่องเหตุอื่นใดนะเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องนิดๆน้อยๆซึ่งเป็นความสุขชั่วครู่ชั่วขณะชั่วเวรชั่วยามแต่มันเป็นความทุกข์ที่นอนทนทุกข์ทรมานได้ถึง

8ปี20ปี30ปี50ปี60ปีก็ถึง90ปี100ปีทุกแล้วทุกซึ่งจะหาความจริงใส่สังขารไม่ได้โอกาสที่จะจมโอกาสที่จะทรมานจังเต็มไปด้วยเหตุผลของกิเลสตัณหามายาที่เกิดขึ้นอยู่กับใจตลอดเวลาอำนาจใดๆนะมันช่างเหลือหลายกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาซึ่งเป็นสิ่งมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปนั้นจมอยู่กับสิ่งเหล่านี้ถ้าเรานี้มาเราออกมาบวชมาปฏิบัติพอจิตมันว่างวางลงแล้วก็พอวิจารณาเห็นว่าความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับหัวใจเรานั้นไม่ใช่เรื่องอื่นใดนะอำนาจตัวยึดในรูปยึดในเสียงยึดในกลิ่นยึดในรสยึดในสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์อื่นใดซึ่งเห็นว่ามันเป็นความสุขจนเกลือกลายเป็นเรื่องไม่มีเหตุมีผลทั้งที่ความสุขเหล่านั้นเป็นความสุขจอมปลอมความสุขที่แท้จริงมันต่างกันคนละโยกนัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบสงัดของใจจากข้าศึกคือกิเลสไม่มีความสุขอื่นใดยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้เตสร้างรูปาสโมสุโคการก็ไปสงบระงับของจิตใจแม้จะการไปเข้าไปสงบระงับอารมณ์ได้ชั่วครู่ชั่วขณะแม้จะเป็นการข่มได้สะกดไว้ฟื้นอยู่การก็เป็นการสร้างความสุขให้กับใจของตนเองสุขที่แท้คือสุขที่ให้ความไพบูลย์กับใจนั่นคือความมีสติสัมปชัญญะเมื่อเราเป็นคนมีสติสัมปชัญญะไพบูลย์อยู่เราย่อมได้คือความสุขที่มีเหตุมีผลเราย่อมได้ซึ่งความสุขที่เป็นหลักเป็นฐานในการมาอยู่ทุรงควัตปฏิบัติซึ่งมาอยู่ด้วยความมุ่งหวังเพื่อความพ้นทุกข์เห็นแล้วว่าอยู่อย่างนั้นมันมีความทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่อย่างนั้นมันมีความทุกข์ไม่มีวันจบวันสิ้นเรียกว่าจะมีความสุขเพราะการมีบ้านพอมีบ้านก็กลับไปเรื่องมีทอนความเป็นกังวลนึกแต่ว่ามีความสุขเพราะมีทีวีเพราะมีทีวีกลับกลายเป็นเรื่องทนทุกข์ทรมานเพราะทีวีนึกว่าจะมีความสุขเพราะโทรศัพท์พอได้โทรศัพท์ก็มีเรื่องเป็นกังวลเพราะโทรศัพท์แม้ที่สุดถ้านึกว่ามีความสุขเพราะได้สามีภรรยาได้คนรักที่ถูกอกถูกใจแต่ที่สุดก็มีความทนทุกข์ทรมานเพราะสามีภรรยาหรือคนรักที่บอกว่าถูกอกถูกใจเหตุอื่นใดที่เราได้มาเป็นอยู่ต่างก็เป็นการได้มาด้วยความทนทุกข์ทรมานในหัวใจของตนเองสิ่งนั้นต้องจากสิ่งนั้นต้องไม่ได้ดังใจเราสิ่งนั้นต้องทำให้เราผิดหวังสิ่งนั้นทำให้เราคลาดเคลื่อนจากความตั้งใจดั้งเดิมมันเป็นเรื่องซ้ำเติมชีวิตของเราให้จมด้วยเหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านี้เกิดมานึกว่าจะมีกำไรกลับจะกลายเป็นเรื่องขาดทุนเพราะการเกิดซ้ำด้วยไปพอรู้ว่าชีวิตที่จมและหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ต่างก็เป็นชีวิตที่จมด้วยอำนาจของปุถุชนปุถุชนนั้นจะจมด้วยอำนาจของสิ่งเหล่านี้ทั้งที่ความจอมปลอมรู้อยู่แก่ใจทั้งที่ความจอมปลอมนะรู้อยู่แก่ใจแต่ความจริงของเรานะมันทนไม่ได้มันทนต่อความต้านทานทนต่อความทะเยอทะยานทนต่อความต้องการของตนเองไม่ได้มันจึงตกอยู่อย่างนี้ไม่รู้ก็มีส่วนได้ผลรู้อยู่ขืนทำก็ยิ่งมีผลมากขึ้นหาความยางอายไม่ได้ก็ยิ่งมีผลทำให้เราซ้ำเติมตัวเองมากขึ้นที่ควรกับจะบอกว่าไม่ควรที่ไม่ควรก็จะบอกว่าควรคือเห็นตรงกันข้ามแม้ที่สุดทนต่อความต้องการของตัวเองไม่ได้อันนี้ร้ายที่สุดทนต่อความอยากทนต่อความต้องการของตัวเองไม่ได้อันนี้สร้างความผูกพันให้เรามากที่สุดผูกคอผูกแขนผูกขาปิดตาปิดหูอย่าเห็นเป็นเรื่องอื่นใดนะเรื่องของการเสพอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเสพอยู่จมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นทั้งนั้นมันปิดของเราให้ตกต่ำโดยการเข้ามาบวชมาปฏิบัติแม้ว่าเราจะไม่ได้นุ่งเหลืองห่มเหลืองนุ่งขาวห่มขาวแต่เราก็มีความมุ่งหวังที่จะสะสางจิตใจตัวเรา

ให้ได้กำลังของความสงบสงัดให้ได้กำลังของความขัดเกลาตัวเราด้วยอุบายต่างๆซึ่งจะเป็นการทำให้จิตใจของเรานั้นจืดจางจากสิ่งที่ก่อเกิดถ้ายังเฝ้าฝึกและปฏิบัติโดยเหตุโดยผลเกิดได้ก็ไม่เกินเกิดชาติแม้อย่างน้อยก็ชาติเดียวแม้ที่สุดก็ไม่เกิดหากทำความจริงให้เกิดขึ้นกับใจเราได้กับสิ่งที่มีอยู่แล้วเราจะรู้ว่านี้คือทุกข์ที่เกิดอยู่กับตัวเราถ้ายังไม่เห็นว่าเป็นขี้เราก็คงไม่หลีกนี่เราเห็นว่าขี้มันเหม็นเราต้องพยายามถอยอยู่ด้วยความหมายของการเห็นโทษจึงมีผลประโยชน์ของการอยู่ได้อย่างอิสระถ้าเรายังไม่เห็นทุกโทษเวรภัยกับความจริงที่เกิดขึ้นเราก็คงต้องอยู่อย่างคนที่ถูกอำนาจความไม่รู้จริงของใจครอบงำตัวเองอยู่ตลอดเวลาครอบงำสนิทจนตายสนิทจนไม่เห็นความจริงของใจคือธรรมเมื่อเรามาฝึกมาปฏิบัติเราจึงเข้าใจว่าคำว่าเวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหารติการกำหนดรู้อยู่ในความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราการกำหนดอยู่ในความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเป็นสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าฝึกและปฏิบัติเป็นสิ่งที่เราต้องเฝ้าดูเฝ้าสังเกตว่าความทุกข์นั้นมันเป็นเหตุทำให้เรานั้นเกิดแล้วเกิดอีกอยู่อย่างทุกข์ที่เกิดขึ้นในธาตุในขันธ์ก็เป็นภาระมากอยู่แล้วมี2คนก็เพิ่มมี4คนก็เพิ่มมี5คนก็เพิ่มมีมากมันก็เพิ่มไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งดูแล้วเป็นเลือดเป็นเนื้อเจ้าของซ้ำไปด้วยเมื่อเห็นเป็นเลือดเป็นเนื้อเจ้าของก็ยิ่งเป็นการจงการหมักหมมการติดอยู่อย่างนั้นอาสิทธาราชกุมารไม่ยอมตัดใจสิทธาราชกุมารไม่ยอมตัดใจเราก็คงไม่มีศาสดาของศาสนาหลักฐานของศีลของธรรมคือพระพุทธธรรมประสงค์คงไม่เกิดขึ้นกับหมู่เราครูบาอาจารย์ของเราหลายรูปเช่นหลวงปู่ขาวอดีตท่านเคยครองคารวาสมีราหุลหรือมีบุตรจัง4คนท่านก็ตัดใจออกมาบวชท่านเห็นแล้วว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดที่สุดจึงรู้ว่าเป็นที่ยอมรับของหมู่มนุษย์และสัตว์ส่วนหนึ่งที่ยอมรับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในหลายท่านในหลายองค์ในหลายรูปต่างก็มีเรื่องของการตัดใจทั้งนั้นมีความโดดเด่นนายจะบวชเมื่อไรที่ไหนหากเราเป็นคนจงใจตั้งใจจะบวชแล้วมันง่ายหลวงพ่อชาก็เคยเป็นครูเป็นอาจารย์มาก่อนนายจะพ่อแม่ครูอาจารย์ของเราหลวงตาบัวก็เหมือนกันท่านก็ผ่านโลกมาก่อนในแง่ของการอยู่มาจนถึงโน่นเกณฑ์ทหารแล้วก็ได้มาบวชในความจริงของการฝึกการปฏิบัตินั้นอยู่ที่ความตั้งใจไม่ได้กำหนดว่า86แล้วนะ87แล้วนะ10ขวบแล้วนะ5ขวบแล้วนะ7ขวบแล้วนะไม่ได้มากำหนดที่อายุอนามมันอยู่ที่ความจงใจตั้งใจที่จะฝึกและปฏิบัติการสละการสลัดการตัดใจจริงๆนั้นเป็นเหตุทำให้เราง่ายขึ้นผู้ที่ปฏิบัติได้ง่ายได้คล่องนั้นเพราะตัดใจได้ง่ายขึ้นทิ้งทวนประเภททิ้งตายเอาตายเป็นเดิมพันเป็นไงก็เป็นเพราะทุกข์มามากทรมานมามากเจ็บตัวมามากลำบากมามากแล้วก็สร้างความทุกข์ทรมานมาหลายภพหลายชาติหลายสงไขยแล้วถ้าเราสำเนียกสำนึกได้อย่างนี้แล้วเราก็จะง่ายต่อการปฏิบัติแม้จะเป็นเนรเก่าเนรใหม่เป็นพระเก่าพระใหม่แม้จะเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่ก็เป็นความจริงของธรรมเป็นอย่างเดียวกันอยู่ที่ความจริงใจอยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่ความจงใจที่จะงดที่จะเว้นที่จะเลิกที่จะละที่จะหยุดว่าพอแล้วล่ะความสุขเล็กๆน้อยๆพอแล้วล่ะความสุขจอมปลอมไม่มีที่สิ้นสุดพอแล้วกับความสุขของความล้มเหลวของชีวิตพอแล้วเข้าใจแล้วว่ามันเป็นความสุขที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้ทุกข์มากกว่าสุขทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่ามันทุกข์มากก็สุขให้จมอยู่กับความเป็นสมภารเจ้าวัดให้จมอยู่กับความเป็นลูกวัดให้จมเป็นอยู่กับอะไรมันก็ไม่มีทางที่จะดีขึ้น
มันดีขึ้นไม่ได้เพราะมันจมมันติดอยู่กับ

สิ่งนั้นดีไม่ได้เพราะมันดีไม่ได้เองเราต้องบอกว่าพยายามนะพยายามทุ่มสุดตัวเราไปหาหมอแต่เรายกให้หมอตรวจทั้งร่างกายเราก็ได้ตรวจทั้งร่างกายถ้าเรายกให้ตรวจเฉพาะแขนเราก็ได้ตรวจเฉพาะแขนโทษแต่แม้แต่เรายกให้แต่เท้าเราก็ได้ตรวจเฉพาะเท้าส่วนใดที่เรายอมยกให้ตัวนั้นถึงหมอถึงจะทำได้ในเรื่องของการให้สุดตัวให้สุดชีวิตจิตใจให้กับความดีคือพระพุทธธรรมประสงค์เป็นการให้ที่ฝากผีฝากใครได้เราแน่ใจว่าสิ่งที่เราเรียนรู้นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่สมมติบัญญัติไม่ใช่สาระอะไรที่เราจะต้องมาเป็นเครื่องยึดอยู่ของใจนอกจากความจริงที่เราต้องยอมกันว่าตายเกิดแก่เจ็บซึ่งยังต้องเกิดแก่เจ็บไม่มีที่สิ้นสุดความรู้อื่นใดถ้าเราไม่เป็นไปเพื่อเห็นทุกโทษในการเกิดแก่เจ็บตายแล้วเราก็ยังไม่ใช่ความรู้ที่จะทำให้เรารอดพ้นจากทุกข์ทั้งมวลได้ยังไม่ใช่ความรู้ที่เราเอาตัวรอดหลุดพ้นได้ซึ่งเป็นความรู้พอเอาตัวรอดไปวันๆหนึ่งหรือเป็นการแก้ปัญหาไปได้วันๆหนึ่งเท่านั้นในเรื่องของความรู้ความสามารถจึงเป็นเรื่องที่มีกันอยู่มนุษย์ก็มีความสามารถแตกต่างกับสัตว์สัตว์ก็มีความสามารถแตกต่างกับมนุษย์แม้แต่คนต่างคนต่างก็มีความสามารถแตกต่างกันไปเราจึงไม่มายึดอยู่ในกฎเกณฑ์เพียงความรู้ที่เรามีอยู่เท่านั้นนั่นเป็นความจำมาจากตำรับตำราเป็นความเข้าใจมาจากสิ่งที่มีอยู่แต่ความรู้ความจำความเข้าใจที่มีเหตุมีผลเป็นไปเพื่อความคลายออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อการวางทุกโทษเวรภัยเป็นการสลัดออกจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายนั่นเป็นความรู้ที่ไม่มีคำอธิบายจากหัวใจมนุษย์และสัตว์โดยทั่วๆไปเราซึ่งยอมอดตาหลับขับตานอนมาก็เพื่อความรู้ประเภทนี้ซึ่งเป็นความรู้ไม่มีคำอธิบายเป็นความรู้ที่ไม่ต้องการคำอธิบายจากใครเราถึงจะหนีได้จากกองทุกข์ทั้งมวลที่มีจิตเตสุจิตานุปัสสีวิหารติที่เราต้องมาฝึกจิตฝึกใจของเราก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เหลือไม่ได้เสียคนเนี่ยนะจิตเตสุจิตานุปัสสีวิหารติไปได้เร็วไปได้ไกลไปได้ไวแม้จะอย่างไรก็ไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองไปด้วยห้ามในยากห้ามในลำบากก็ได้ไวจิตคือสภาวะที่ไวเร็วคล่องตัวปรุงแต่งได้ทุกขณะเกิดดับได้ทุกขณะมีสภาพของการเล่นได้ไกลเล่นได้ไวเล่นได้เร็วปรุงได้เสียทุกสิ่งทุกอย่างบางทีเขานอนหลับสบายแต่เราก็เป็นทุกข์เพราะเขาบางทีเขามีความสุขด้วยโลกวิสัยแต่เราก็ไปเดือดร้อนเพราะเขาเพราะจิตของเรามันไปปรุงไปแต่งในเรื่องของเขาพระพุทธเจ้าจึงให้ตามระวังรักษาจิตผู้ใดตามระวังรักษาจิตได้ผู้นั้นได้ชื่อว่าพ้นจากบ่วงแห่งมารจะเป็นกิเลสมารขันธมารที่สังขารมารเทพุตมารและมัจจุราชมารที่เราต้องหอบสังขารเข้ามาอยู่ทุดงควัตปฏิบัติเราก็เพื่อฝึกจิตฝึกใจของเราให้มันละเอียดเห็นจริงเห็นจังมากขึ้นตามดูจิตเรียกว่าสติสัมปชัญญะคือตัวผู้รู้ที่เรามากำหนดดูกำหนดอยู่กำหนดเห็นกำหนดฟังกำหนดดูนี่เรียกว่าตัวผู้รู้เมื่อตัวผู้รู้นี่มันละเอียดลงไปมันก็จะเห็นความหยาบของสิ่งที่มีอยู่โอ้มันหยาบจริงๆใหม่ๆมันเถียงกันเวลาจิตหยาบเกิดขึ้นมันก็ต่อรองเวลาจิตละเอียดเกิดขึ้นมันก็ไม่ต่อรองมันไม่ต่อรองเวลาจิตหยาบเกิดขึ้นมันไม่ยอมเวลาจิตละเอียดเกิดขึ้นมันกับยอมมันมีสองคนเหมือนกับจิตในจิตมันเถียงกันอยู่ตลอดเวลามันเปลี่ยนเวรกันเกิดดับเวลาจิตอยากเกิดขึ้นมันก็ช่างจะคัดค้านเวลาจิตละเอียดเกิดขึ้นมันก็ชักจะเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่มีอยู่ว่ามันจริงนะมันจริงของมันทั้งนั้นแหละจึงบอกว่าร่างกายนั้นเป็นส่วนหนึ่งจิตใจนั้นเป็นส่วนหนึ่งจิตใจนั้นเป็นส่วนหนึ่งจิตกับใจนั้นเป็นอันเดียวกันนะเมื่อรวมตัวลงแล้วเรียกว่าตัวผู้รู้ถ้าเผลอไปมันก็ปรุงแต่งไปตามอำนาจของสิ่งที่ยั่วยวนคนใจ

สิ่งที่ผูกพันและต่อเนื่องกับตัวเราจิตกับใจนั้นเป็นตัวเดียวกันนะเมื่อรวมลงแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าแตกต่างก็เป็นภาษาพูดแตกต่างก็เป็นอาการที่ไปขยายดีขยายชั่วขยายนั่นขยายนี่ถ้าเรียกว่าสร้างภาคขยายพูดคำเดียวนั้นนอนคิดทั้งคืนเจ็บใจทั้งคืนขยายได้ตลอดพูดประโยคเดียวได้แท้แต่ว่าขยายได้กว้างไกลไพศาลขยายได้กว้างไกลไพศาลพูดประโยคเดียวพูดคำเดียวได้แท้แต่มันขยายได้มากขยายได้ไกลขยายได้จริงๆขยายจนตัวเราเนี่ยเสียหลักนะขยายพูดคำเดียวนะมันปรุงมันแต่งมันขยายถ้ามันปรุงด้วยเหตุด้วยผลมันก็ดีไปถ้ามันสร้างทุกข์โทษให้กับใจมันก็ก่อเวรก่อภัยไม่มีที่สิ้นสุดท่านบอกว่านานาจิตตัง108ธัญญาที่เราต้องเคี่ยวต้องเข็นที่เราต้องมาฝึกมาปฏิบัติเพื่อเป็นการควบคุมดูแลรับผิดชอบตัวเราไม่มันปรุงนอกเหตุเหนือผลไม่มันปรุงจนกลายเป็นคนไม่รู้จักตัวเองว่าคือใครปรุงจนเสียหลักปรุงจนเสียคู่เสียคนจิตแตกจิตเบลอจิตเพ้อเจ้อจิตเลวไหลจนกลายเป็นเรื่องไม่มีหลักไม่มีฐานจนกลายเป็นเรื่องไม่มีเหตุไม่มีผลจนกลายเป็นเรื่องทนไม่ไหวทนไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้จึงบอกเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้ารับรู้เฝ้าทำความเข้าใจเฝ้าวิเคราะห์วิจารณ์ตัวเรามันปรุงมันแต่งมันแยกขยายจนผิดต่อคนธรรมดาได้นะพึงนว่าดูความละเอียดของจิตเขามันเป็นการคิดดีคิดไม่ดีคิดยึดคิดไม่ยึดคิดเพื่อละคิดเพื่อวางคิดเพื่อถือคิดเพื่อละเพื่อวางมันมีความแตกต่างกันมีฐานะของความแตกต่างกันต่างกันมากจิตใจมโนวิญญาณเป็นอันเดียวกันจิตใจมโนวิญญาณนั้นเป็นอันเดียวกันรวมแล้วว่าตัวผู้รู้รู้เจ็บรู้ปวดรู้สุขรู้ทุกข์รู้หนาวรู้ร้อนเวลานี้เรากำหนดตัวผู้รู้เรียกว่าใจรู้ว่ามันคิดอะไรรู้ว่ามันคิดอะไรนั่นรู้อาการที่มันแยกออกไปมันเป็นกิ่งก้านสาขามันแยกออกไปนั่งกำหนดดูความคิดของตัวเองนั่งดูความคิดของตัวเองรู้ความคิดของตัวเองนั่งดูนั่งสังเกตดูความคิดของตัวเองซึ่งมีเหตุมีผลนั่งดูนั่งสังเกตนั่งเฝ้านั่งดูนั่งสังเกตแล้วจะรู้ความคิดของตัวเองว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรตรวจตาพิจารณาทบทวนหาเหตุหาผลว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนั่งก็ดูนอนก็ดูเดินก็ดูนั่งดูนอนดูเดินดูยืนดูให้เห็นความละเอียดของจิตตัวของให้รู้ความละเอียดของจิตตัวเองให้เข้าใจในความละเอียดของจิตตัวเองว่ามันช่างคิดมันช่างปรุงมันช่างแต่งถ้ามุ่งเพื่อหลุดเพื่อพ้นมุ่งเพื่อเหตุเพื่อผลนั้นมันก็ไม่มีอะไรแต่ถ้ามันมุ่งเพื่อความสุขความสบายของจิตแล้วมันก็ไปไม่รอดและที่สุดก็เดือดร้อนเพราะความคิดนึกของตัวเองนั่นแหละเมื่อเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าเฝ้าดูความคิดของตัวเองอยู่ตลอดเวลาคิดอะไรก็มันคิดได้ชั่วคู่ชั่วขณะคิดดีมันก็คิดได้ชั่วคู่ชั่วขณะคิดไม่ดีมันก็คิดได้ชั่วคู่ชั่วขณะมันเป็นการเกิดดับของความคิดที่ปรุงแต่งอยู่อย่างนั้นมันมีฐานะของการปรุงแต่งของมันอยู่อย่างนั้นมันปรุงแต่งในทุกระยะมันปรุงแต่งในทุกขณะแล้วมันปรุงแต่งในทุกสภาพของตัวเองอยู่ที่มีอยู่ให้เฝ้าดูความคิดที่เกิดอยู่กับตัวเราซึ่งเรียกว่าตัวผู้รู้เรียกว่าใจจิตใจมโนวิญญาณเรียกว่าตัวผู้รู้หากมันจะแตกต่างแยกแยะออกไปเป็นอาการเรียกว่าจิตหากมันเป็นความรู้สึกที่รับรู้เรียกว่าเจตสิกมันเป็นอาการแห่งภาษาสมมติบัญญัติเท่านั้นเองจะกี่ดวงกี่ดวงช่างมันเถอะจะกี่เรื่องกี่เรื่องช่างมันเถอะอย่าไปสนใจเพียงแต่รู้ว่ามันเจ็บไหมมันทุกข์ไหมมันสุขไหมมันหนาวไหมมันร้อนไหมมันง่วงไหมมันปวดไหมแล้วมันอยู่ได้ไหมในขณะนี้คือเรื่องใหญ่ไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปรู้ว่ามันจะมีอะไรที่ไหนอย่างไร

0: ให้มันดูหนึ่งเดียวพอมันดูหนึ่งเดียวแล้วมันจะรู้ได้อ๋อมีลักษณะอย่างอ๋อมีลักษณะอย่างอ๋อมีลักษณะอย่างนี้อ๋อมีลักษณะอย่างนี้มันจะรู้อะไรก็ให้มันรู้รู้กี่เล่มรู้กี่ตำรับตำราก็รู้ไปเถอะแต่ที่สุดมันก็รู้เพื่อละรู้เพื่อวางรู้เพื่อลดรู้เพื่อเพิกถอนมันนี่เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ถ้ารู้เพื่อยึดมันไม่ใช่ความรู้ที่จะนำไปใช้อะไรได้มากนะมีแต่ก่อทุกข์ก่อโทษก่อเวรก่อภัยก่อความไม่สิ้นสุดให้กับการเกิดของตัวเองเท่านั้นถึงมุ่งหวังเพื่อการฝึกการปฏิบัติจึงเน้นในเรื่องของความรู้ที่เพื่อรู้เพื่อละเพื่อลดเพื่อเลิกเพื่อเพิกเพื่อถอนไม่ใช่มาเน้นเพราะความรู้อื่นใดที่มากไปกว่านี้ในความหวังความเข้าใจในความตั้งใจนั้นจึงเน้นในเรื่องของความรู้ที่ละเอียดแหลมคมด้วยเหตุด้วยผลที่มีข้อวัดปฏิบัติของเราจึงแหลมคมด้วยเหตุด้วยผลที่มีนี่เป็นเรื่องของความรู้ที่เข้าใจได้ให้การเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราที่ดี
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 2:00 น. ถึง 4:00 น.ได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
4: วันดีวันนี้เมย์ทางกูลติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
3: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันจันทร์ที่15มิถุนายน2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณภูเบศคะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะวันจันทร์ที่15ตรงกับวันขึ้น1ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะสำหรับวันนี้เราทั้ง2คนก็รวบรวมข่าวสารในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์และข่าวสารที่เกิดขึ้น

0: ในตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมามาฝากคุณผู้ฟังนะคะชมกันได้ผ่านเพจ Mpod News FM 100.5 และเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาได้นะคะหรือว่ามาทาง LINE แอดก็ได้ค่ะ @mpod news นะคะวันนี้พาดหัวหน้าหนึ่งของ Daily News มีอะไรบ้างคะคุณภูเบศคะ
1: ครับไปเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ Daily News ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารครับทรงเสด็จพระราชกุศลพระราชพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราธิพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังครับพาดหัวบอกว่าทรงบำเพ็ญพระราชกุศล2ล้นเกล้าเสด็จสวดพระอภิธรรมพระศพฟ้าหญิงโพสต์คิดถึงพระองค์พารัฐบาลจัดโครงการบวชหมู่ร้อยรูป2ล้นเกล้าพระบรมทรงสานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้านเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีทรงโพสต์อาลัยน้อมรำลึกครับ
0: ค่ะสำหรับพาดหัวของมติชนนะคะเสด็จราชพิธีเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเทพวางพวงมาลาคิงจิกมี่จุดดวงประทีปอาลัยรัฐบาลจัดอุปสมบทหมู่ในหลวงพระราชินีเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพองค์พาณพระที่นั่งพิมานรัตยากรมสมเด็จพระเทพเสด็จไปบำเพ็ญพระราชกุศลช่วงเช้ากษัตริย์จิกมี่ทรงจุด 1,000 ดวงประทีปถวายเป็นพระราชกุศลค่ะ
1: ครับมีภาพนะครับบรรยากาศภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังที่ใช้เป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีพระราชกุศลพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับแล้วก็มีภาพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพัฒหารเช้าทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
0: ค่ะประสบนิกรหลั่งไหลถวายสักการะน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณทั่วประเทศจัดพิธีทำบุญขสมกบริการรับส่งประชาชนค่ะสำนักพระราชวังเปิดถวายสักการะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันแรกประสบนิกรหลั่งไหลเข้าคิวเนืองแน่นปลัดกลาโหมนำผบ.เหล่าทัพถวายความอาลัยสุดารัตน์เผยทรงเป็นแก้วขวัญทรงเป็นแก้วตาดวงใจของประชาชนขสมก.กรมเจ้าท่าอำนวยความสะดวกประชาชนค่ะ
1: ครับผมแล้วก็มีประเด็นอื่นๆนะครับจับตา15มิถุนายนกกต.เล็งแถลงความคืบหน้าปมร้อนหัวสบ.พักส้มจี้ทรงสารชี้ขาดสบ.โต้กลับครับไอติมจะนำคำพูดกกต.ในคลิปมาเหมารวมไม่ได้ชี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีกระบวนการหัวสบ.เพราะยังไม่รู้ใครจะได้รับเลือกเป็นสบ.ครับ
0: เพื่อไทยถูกร่างแก้รัฐธรรมนูญวันนี้นะคะลั่นไม่ทิ้งจุดยืนเสียงพอไอติมแถลงไล่บี้ Thailand AI ชัดชาติชูเปลี่ยนขยับเป็นเงินบิ๊กยมชงข้าเหยียบกทมเพื่อไทยประชุมยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้ลั่นไม่ทิ้งจุดยืนประชาชนมีส่วนร่วมฝ่ายค้านชำเตรียมชำแหละงบปี70ชี้ TOR Thailand AI Passport มีพิรุธค่ะ
1: ครับประเด็นสุดท้ายของ Daily News ครับทรัมป์เบรกยึดคลังยูเรเนียมผวากำลังพลถูกโจมตีหนักอิหร่านเร่งปิดอุโมงค์ใต้ดินวางบึ้มสกัดมะการบุกครองไม่ได้ข้อสรุปสหรัฐอิหร่านปิดดีลยุติสงครามโดยทรัมป์มั่นใจปิดดีลง่ายดายและราบรื่นแต่ทิ้งท้ายถ้าหากผิดพลาดยังมีทางเลือกขั้นเด็ดขาดรองรับอยู่ปูดกองทัพมะกันเคยเร่งจัดการทำแผนลับครับ
0: ของมติชนมีอีก2พาดหัวนะคะพาดหัวแรกก็คือเอกชนจี้รัฐบาลเตรียมรับมือครึ่งปีหลังสินค้าราคาพุ่งภาคเอกชนห่วงครึ่งปีหลังสินค้าราคาพุ่งจี้รัฐบาลเตรียมหามาตรการรับมือปัญหาค่าครองชีพช่วยกลุ่มเปราะบางให้ตรงเป้าฟิตต้าเปิดเวทีถกบูมท่องเที่ยวไทยวันนี้ค่ะและพาดหัวสุดท้ายของมติชนนะคะจับตามักกันเซ็นข้อตกลงลุ้นเปิดช่องแคบพอมูสโลกอย่างลุ้นประธานาธิบดีมักกันลั่นเซ็นข้อตกลงเตรียมเปิดช่องแคบพอมูสทันทีอิหร่านสวน

0: ไม่เร็วขนาดนั้นซัดทรัมป์มีนัยยะแฝงจัดตรงวันเกิดค่ะ
1: ครับผมก็มาติดตามรายละเอียดของข่าวนะครับเมื่อวานนี้เวลา 19:11 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมากูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบครับเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระอภิธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปขึ้นนั่งยังอาสนะสงฆ์เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาครับสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาครับคุณผู้ฟังเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์มีลักษณะเป็นพระที่นั่งเกาะอิฐถือปูนเชื่อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยมุกระสันมีหลังคาทรงไทยรถ3ชั้นนะครับแล้วก็เคยเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงบางพระองค์เช่นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรกับเคยใช้เป็นที่ส่งน้ำพระศพพระศรีพัชรินทราบรมราชชนนีและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระบรมชนกชมขออภัยครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม้ว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาครับจะมีบทบาทสำคัญในพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพมาโดยตลอดครับแต่ว่าก็ไม่เคยปรากฏว่าเคยใช้สถานที่แห่งนี้นะครับประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดมาก่อนครับ
0: ค่ะสำหรับวันที่14 ถึง 19 มิถุนายนนี้นะคะที่สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายความอาลัยแด่พระเจ้าพัชรกิจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็มีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยค่ะนายอนันต์โพนิ่มแดงค่ะรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะบอกว่าตามที่สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังในระหว่างวันที่14 ถึง 19 มิถุนายนนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ค่ะในการรองรับการเดินทางของประชาชนจากทั่วภูมิภาคในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็กำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชนที่เดินทางมาเพื่อถวายความอาลัยนะคะด้วยความรวดเร็วแล้วก็ความสะดวกเพียงพอต่อความต้องการโดยมี4มาตรการสำคัญในการรองรับการเดินทางด้วยนะคะก็คือเพิ่มความจุของขบวนรถไฟพ่วงรถตู้โดยสารเพิ่มขบวนละ 1-2 ตู้ในเส้นทางปกติและพร้อมจะเสริมตู้โดยสารเพิ่มเติมหากว่ามีความต้องการหนาแน่นเป็นพิเศษนะคะเพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาจากต่างจังหวัดค่ะ2ก็คือเพิ่มบริการจัดที่จอดรถฟรีเพื่อให้บริการในที่จอดรถโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายณสถานีกรุงเทพนะคะที่หัวลำโพงแล้วก็สถานีกรุงเทพ อภิวัต

0: ด้วยนะคะ3มีการเชื่อมต่อรถชัตเตอร์บัสนะคะฟรีเข้าสู่พื้นที่ประชาชนสามารถต่อรถจากสถานีรถไฟนะคะเข้าไปที่พระบรมมหาราชวังได้ในช่วงเวลา 7:00 นถึง 19:00 นค่ะและมาตรการสุดท้ายนะคะมีการเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ในการดูแลตลอดเส้นทางจัดวางกำลังสถานีเจ้าหน้าที่ประจำสถานีและก็จุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแนะนำเส้นทางการขึ้นรถลงรถหรือว่าการลงจุดไหนที่จะเดินทางไปยังพื้นที่เนี่ยได้สะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการประชาสัมพันธ์จัดจุดประชาสัมพันธ์แล้วก็จัดจุดคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็รวมถึงการจัดพื้นที่สุขาที่สะอาดด้วยค่ะทั้งนี้ประชาชนที่สนใจที่จะเดินทางมาถวายความอาลัยนะคะสามารถสอบถามไปที่สายด่วนของรฟท.ได้ค่ะ1690ตลอด24ชั่วโมงหรือติดตามได้ผ่านข้อมูลผ่านเพจ Facebook นะคะทีม PR ของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับสำหรับใครที่จะมาโดยเครื่องบินนะครับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT นะครับก็ประกาศความพร้อมเต็มพิกัดในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังครับหลังจากสำนักพระราชวังได้เปิดให้เข้าระหว่างวันที่14ถึง19มิถุนายนนี้โดยระดมสรรพกำลังนะครับและก็ท่าอากาศยานทั้ง6แห่งในความรับผิดชอบเตรียมพร้อมทั้งด้านการจราจรการรักษาความปลอดภัยการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะแบบไร้รอยต่อสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองได้จัดเจ้าหน้าที่จัดการจราจรพร้อมประสานงานร่วมกับระบบขนส่งสาธารณะอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นขอสอมอกรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงรถไฟฟ้าสายสีแดงและก็รถแท็กซี่เพื่อให้การเดินทางเชื่อมต่อเข้าสู่พื้นที่จัดงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและท่าอากาศยานดอนเมืองยังได้จัดเตรียมน้ำดื่มฟรีไว้บริการประชาชนอีกด้วยนะครับในขณะที่ท่าอากาศยานในส่วนภูมิภาคทั้ง4แห่งมีการปรับแผนรองรับเช่นเดียวกันเช่นที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่นะครับก็เปิดลานจอดรถลานช้างให้จอดฟรีท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายครับเน้นการบริการบริหารจราจรข้อมูลด้านการท่องเที่ยวด้านท่าอากาศยานภูเก็ตก็เพิ่มที่จอดนะครับบริเวณอาคาร X Terminal และก็เปิดช่องทางพิเศษสำหรับผู้ที่เดินทางเป็นหมู่คณะและท่าอากาศยานหาดใหญ่ครับเขาจัดพื้นที่จอดรถฟรีบริเวณสนามฟุตบอลนะครับและก็ประสานสายการบินติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ AOT เขาก็แนะนำให้ประชาชนเผื่อเวลาและก็วางแผนการเดินทางล่วงหน้าครับสามารถตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินและก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วน1722ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: มาติดตามประเด็นข่าวอื่นๆกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้นะคะกรมการปกครองนะคะได้แจ้ง เกี่ยวกับข้อกฎหมายสัญชาติค่ะยืนยันว่าจะมีการทำเรื่องนี้อย่างรัดกุมแล้วก็ไม่มีการเปิดช่องให้กับต่างด้าวนะคะกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยออกเอกสารชี้แจงกรณีสื่อโซเชียลมีเดีย Facebook New Ones นะคะนำเสนอข้อความที่แสดงถึงความเกิดความกังวลของประชาชนค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยจะแก้ไขกฎหมายสัญชาติเพื่อเปิดช่องให้ต่างด้าวเนี่ยรับสัญชาติไทยใหม่เข้ามามีบทบาททางการเมืองด้วยนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศกรมการปกครองก็เลยออกเอกสารชี้แจงมานะคะว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงไปอย่างมากพร้อมอธิบายว่าการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508ในครั้งนี้เป็นการเสนอตามการบริหารจัดการของสำนักงานการทะเบียนกรมการปกครองเพื่อแก้ไขปัญหา3เรื่องนะคะก็คือเรื่องที่ยังคงที่เป็นขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นอยู่ผ่านกฎหมายของระบบกลางของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะซึ่งเรื่องนี้ยังไม่ถูกนำเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีว่านำเสนอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็จะมีการถ้าหากว่าผ่านรัฐมนตรีมหาดไทยก็จะไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะเสนอไปยังสภาผู้แทนราษฎรนะคะแต่ว่าที่อยู่ในชั้นกฤษฎีกาที่ต้องแก้ไขปัญหา3เรื่องนี้ก็คือเรื่องแรกคือการแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติหรือว่าไร้รัฐนะคะโดยที่ให้ถือบุคคลตามมาตรา7ทวิ2แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. 2508เป็นการได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิดเพื่อลบข้อจำกัดบางประการเช่นสิทธิในการประกอบอาชีพสิทธิในทางการเมืองเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคอย่าง

บูรณ์นะคะซึ่งเป็นแนวทางที่จะได้รับเป็นแนวทางที่ได้รับการสนับสนุนเชิงวิชาการจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะสำหรับแนวทางที่1ก็คือแก้ไขเพื่อที่จะให้มีสิทธิ์ในการประกอบอาชีพที่ง่ายขึ้นนะคะส่วนประเด็นที่2คือการปรับปรุงถ้อยคำเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยเปลี่ยนคำว่าหญิงชายหรือหญิงชายนะคะ

0: ข้อกำหนดสิทธิ์ที่อาศัยกับบุคคลที่เคยมีสัญชาติไทยแล้วก็เสียสัญชาติไทยไปนะคะโดยถ้าถามว่าเสียสัญชาติไทยไปเนี่ยเสียไปได้ยังไงอาจจะเป็นการสละสัญชาติหรือว่าเสียสัญชาติหรือว่าถูกเพิกถอนสัญชาติแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยไปอาศัยในต่างประเทศซึ่งพอเขาจะกลับมาเยี่ยมญาติที่เมืองไทยเนี่ยมันก็เกิดอุปสรรคความยากลำบากนะคะเรื่องนี้ก็เลยเป็นปัญหาที่กรมการปกครองมองว่าอาจจะต้องแก้ไขให้คนกลุ่มนี้เข้าประเทศหรือว่ากลับมาเยี่ยมญาติได้สะดวกหรือว่าง่ายขึ้นนะคะกรมการปกครองยืนยันแล้วก็ย้ำว่าการพิจารณาการให้สัญชาติไทยในปัจจุบันเนี่ยมีหลักการแล้วก็วิธีการที่รัดกุมยิ่งขึ้นซึ่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบแล้วก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการการทำงานในการต่อต้านความมั่นคงในการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีทางอาญาด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามีการกระทำความผิดเนี่ยก็จะมีการดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญากับเจ้าหน้าที่ที่จะทุจริตต่อการทำหน้าที่ค่ะทั้งนี้การแก้ไขกฎหมายดังกล่าวยึดหลักความมั่นคงของประเทศควบคู่กับหลักมนุษยชนนะคะแล้วก็ไม่มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อเปิดช่องทางให้บุคคลต่างด้าวเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองของประเทศไทยอย่างแน่นอนค่ะ
1: ครับผมนะฮะก็มาติดตามความคืบหน้านะครับกรมทางหลวงครับจับมือกับตำรวจครับรวบรถบรรทุกที่ทำน็อตสกรูร่วงเกลื่อนมอเตอร์เวย์ M7 นะครับก็ทำให้รถเสียหายไปหลายๆคันเลยนะครับกรมทางหลวงร่วมกับตำรวจทางหลวงครับแล้วก็ตำรวจนครบาลอ่อนนุชแกะรอยกล้องวงจรปิดจนสามารถติดตามตัวคนขับรถบรรทุกที่ทำวัสดุประเภทน็อตและก็สกรูเนี่ยตกหล่นกระจัดกระจายบริเวณพื้นผิวจราจรทางหลวงพิเศษหมายเลข7หรือว่ามอเตอร์เวย์ M7 ขาออกช่วงบริเวณกิโลเมตรที่39นะครับก็จับได้ภายในวันเดียวกันเลยนะครับตรงนี้เนี่ยถามว่ามันอยู่ตรงไหนครับถ้าขาออกเนี่ยก็คือฝั่งที่วิ่งออกจากกรุงเทพพระราม9ศรีนครินทร์มุ่งหน้าไปยังชลบุรีศรีราชาพัทยานะครับก็จุดที่น็อตหล่นเนี่ยคือช่วงที่รถเนี่ยเพิ่งจะวิ่งเข้าเขตอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรารถทุกคันที่ประสบเหตุก็คือกำลังมุ่งหน้าไปทางชลบุรีพอเหยียบน็อตแล้วยางก็เริ่มแบนแล้วก็บดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเลี้ยวรถลดระดับไปรวมตัวกันอยู่ที่ร้านซ่อมยางบริเวณทางลงบางปะกงนั่นเองนะครับแล้วความคืบหน้านี่ก็คือหลังก่อเหตุนะครับรถยนต์ของประชาชนเหยียบน็อตสกรูจนเสียหายเนี่ย43คันล่าสุดนะครับผู้ขับขี่ก็ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนรับทราบข้อกล่าวหาทางเจ้าหน้าที่ของกิจการและบริษัทประกันภัยก็ยืนยันพร้อมรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับผู้ได้รับผลกระทบทุกรายอย่างเต็มที่สำหรับรายละเอียดของอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งจากการสอบสวนพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลอ่อนนุชนะครับก็พบว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากรถบรรทุกวัสดุประเภทน็อตและก็สกรูเนี่ยนะครับไม่ได้มีการปิดคลุมรัดกุมให้เรียบร้อยครับทำให้สิ่งของตกหล่นบนทางถนนเป็นวงกว้างซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลก็พบว่าร้านซ่อมยางรถยนต์บริเวณทางลงบางปะกง2แห่งพบว่ามีรถยนต์ได้รับผลกระทบเข้ามาปะยางสูงถึง43คันและก็อยู่ระหว่างการรวบรวมจำนวนผู้เสียหายเพิ่มเติมทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถที่จะนำหลักฐานเข้าแจ้งความและยื่นเรื่องเคลมค่าเสียหายได้ที่สน.อ่อนนุชนะครับด้านกรมทางหลวงก็ฝากความห่วงใยและเน้นย้ำเตือนไปยังผู้ประกอบการขนส่งนะครับรวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนทุกประเภทให้ตรวจสอบสภาพการบรรทุกสิ่งของการยึดตรึงวัสดุและก็การปกคลุมสินค้าให้ถูกต้องรัดกุมก่อนจะออกเดินทางทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุวัสดุตกหล่นบนพื้นผิวทางซ้ำรอยนอกจากจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงและก็สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของเพื่อนร่วมทางแล้วนะครับผู้กระทำความผิดยังต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดอีกด้วยครับ
0: ค่ะจากรถทางหลวง M7 กันนะคะมาที่เส้นทางรถไฟกันบ้างคุณภูเบศเมื่อตอนช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะเส้นทางรถไฟขุนตาลแม่ตาลน้อยเนี่ยก็ต้องปิดลงชั่วคราวประมาณ17นาฬิกาไปจนถึงประมาณทุ่ม40นะคะเนื่องจากฝนตกหนักน้ำป่าไหลพัดทำให้ดินโคลนเนี่ยลงมาปิดรางรถไฟค่ะเมื่อวานนี้นะคะฝนตกหนักหลายชั่วโมงเลยค่ะในพื้นที่จังหวัดลำปางทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ในพื้นที่บ้านปางปงปางทรายตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัตรนะคะจังหวัดลำปางก็เกิดน้ำป่าจากเขาดอยขุนตาลค่ะไหลทะลัก พัดพาโคลนแล้วก็หินดินทรายเข้ามาทับถมบริเวณรางรถไฟสถานีรถไฟขุนตาลนะคะทำให้รถไฟเนี่ยไม่สามารถวิ่งผ่านได้สถานีรถไฟ

0: ขุนตานก็มีการประกาศแจ้งปิดฉุกเฉินระหว่างสถานีรถไฟขุนตานกับถึงสถานีแม่ตาน้อยนะคะก็แจ้งปิดในช่วงเวลาประมาณ 17:18 นาทีแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาเนี่ยเข้ามาเคลียร์เส้นทางใช้เวลานานประมาณเกือบ3ชั่วโมงเลยค่ะก็ก่อนที่จะเคลียร์หินทรายแล้วก็โคลนออกจากทางรถไฟไปได้เนี่ยก็ช่วงประมาณ 20:40 นะคะ 19:40 นาทีก็เปิดเส้นทางการรถไฟเนี่ยให้เปิดเส้นทางกลับมาใช้ได้ตามปกตินะคะก็วิ่งได้ผ่านขุนตานแม่ตาน้อยนะคะโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยส่งผลให้ขบวนรถไฟพิเศษที่14เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัตรแล้วก็ขบวนรถไฟด่วนพิเศษที่10เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัตรนะคะได้รับความล่าช้าเดินทางไปถึงจุดหมายช้ากว่ากำหนดค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะแต่ว่าก็ดีที่ไม่เกิดเหตุร้ายอะไรไปนะคะแค่ปิดเส้นทางรถไฟค่ะคุณผู้เบิกคะ
1: ครับมาเรื่องการป้องกันธรรมชาติกันบ้างนะครับกรมประมงดีเดย์วันนี้ครับปิดอ่าวนะครับอ่าวไทยรูปตัวกอในพื้นที่8จังหวัดครอบคลุมเพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำนะครับให้วางไข่ได้ยาวถึง30กันยายนนี้กรมประมงครับประกาศเริ่มบังคับใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรหรือว่ามาตรการปิดอ่าวไทยรูปตัวกอไก่นะครับประจำปี2569ในพื้นที่8จังหวัดฝั่งอ่าวไทยตอนบนอย่างเป็นทางการเริ่มตั้งแต่วันนี้15มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนครับนางทิติพรหลาวประเสริฐครับอธิบดีกรมประมงก็บอกว่ามาตรการนี้จัดขึ้นเพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำในฤดูที่มีไข่ฤดูวางไข่แล้วก็เลี้ยงตัวอ่อนนะครับให้มีการสืบพันธุ์เจริญเติบโตอย่างสมดุลโดยจะแบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกเนี่ยคือเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมในพื้นที่ฝั่งตะวันตกตั้งแต่อำเภอหัวหินประจวบคีรีขันธ์ไปจนถึงอำเภอเมืองสมุทรสาครและช่วงที่2เริ่ม1สิงหาคมถึง30กันยายนในพื้นที่ตอนในด้านเหนือตั้งแต่สมุทรสาครกรุงเทพสมุทรปราการฉะเชิงเทราไปสิ้นสุดที่ศรีราชาชลบุรีครับสำหรับผลการดำเนินการปีที่ผ่านมาเนี่ยมีข้อมูลทางวิชาการยืนยันออกมาแล้วนะครับว่ามาตรการปิดอ่าวแบบนี้เนี่ยประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมพบการแพร่กระจายของสัตว์น้ำวัยอ่อนเพิ่มขึ้นมาอย่างชัดเจนส่งผลให้อัตราการจับหลังสิ้นสุดมาตรการเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงก่อนปิดอ่าวเนี่ย 1.5 เท่านะครับโดยเฉพาะปลาทูซึ่งเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจสำคัญก็พบว่ากลุ่มปลาทูสาวมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีผลผลิตจากการทำประมงอวนล้อมจับในพื้นที่อ่าวไทยตอนในเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 1,401 ตันนะครับในปี67เพิ่มขึ้นมาเป็น 1,761 ตันในปี68หรือว่าเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 25-69 นะครับกรมประมงจึงเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการนี้อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลและในระหว่างการประกาศปิดอ่าวนี้นะครับกรมประมงก็ยังคงผ่อนผันให้ชาวประมงพื้นบ้านนะครับยังสามารถใช้เครื่องมือบางประเภททำมาหากินกันได้อยู่นะครับอย่างเช่นอวนติดปลาขนาดเล็กลอบปูลอบปลาหมึกนะครับเครื่องมือที่ไม่ได้ใช้ประกอบเรือกลนะครับก็เป็นเครื่องมือเล็กๆในการทำมาหากินเลี้ยงชีพเนี่ยได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัดนะครับส่วนเครื่องมือประมงพาณิชย์นะครับและมีประสิทธิภาพสูงอันนี้เขาสั่งห้ามเด็ดขาดเลยแล้วใครที่ฝ่าฝืนจะมีโทษตั้งแต่ปรับ 5,000 บาทถึง1ล้านบาทนะครับหรือว่าปรับ5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับมาได้ขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมงแล้วก็ต้องรับโทษทางปกครองร่วมด้วยครับ
0: ค่ะมากันที่กระทรวงพม.นะคะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะเดินหน้าซีเนียร์คอมเพล็กซ์ค่ะต้นแบบบ้านเคหะเพื่อบ้านผู้สูงอายุแบบครบวงจรราคาก็จับต้องได้ด้วยนะคะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรค่ะรองโฆษกรัฐบาลเขาก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมเดินหน้าความพร้อมในการรองรับสังคมผู้สูงวัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.นะคะได้เร่งขับเคลื่อนในการพัฒนาซีเนียร์คอมเพล็กซ์หรือที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุแบบครบวงจรเพื่อสร้างทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพสำหรับผู้สูงวัยนะคะที่อยู่บนทำเลที่เหมาะสมราคาเข้าถึงได้พร้อมกับมีความสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุด้วยนะคะคุณนิกรสมกลางค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เนี่ยพร้อมกับคณะผู้บริหารกระทรวงพม.แล้วก็คณะของเคหะแห่งชาตินะคะได้ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาพื้นที่ในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งมีแผนพัฒนาที่จะทำเป็นต้นแบบของซีเนียร์คอมเพล็กซ์ของประเทศเพื่อรองรับ

0: แผนการเปลี่ยนผ่านสังคมสู่เป็นสังคมผู้สูงวัยที่ขยายตัวอยู่อย่างรวดเร็วในตอนนี้นะคะรองโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ได้มีข้อสั่งการนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการกำหนดการใช้ที่ดินให้มีความชัดเจนให้เร่งศึกษาความต้องการของผู้อยู่อาศัยของผู้สูงอายุในอนาคตเนี่ยนะคะว่าจะต้องจัดทำรูปแบบไหนพัฒนาพื้นที่ไปอย่างไรเพื่อให้เคหะเพื่อคนไทยซีเนียร์คอมเพล็กซ์เนี่ยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็วนะคะก็จะมีข้อกำหนดด้วยนะคะว่าการจัดซีเนียร์คอมเพล็กซ์เนี่ยจะต้องยึดตามหลัก universal design ก็คือจัดตามรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุผู้พิการหรือว่าประชาชนทุกกลุ่มเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างสะดวกปลอดภัยรองรับแล้วก็ยกระดับโครงการเนี่ยเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุเพื่อที่จะให้ภาคเอกชนเนี่ยนะคะสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตแล้วก็คาดว่าหากโครงการตัวเนี้ยสำเร็จก็สามารถที่จะรองรับความต้องการของผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพต่อไปอีกหลายพันครัวเรือนเลยค่ะก็เมืองไทยก็มีภาวะความเสี่ยงการเป็นสังคมผู้สูงอายุสูงขึ้นนะคะการทำซีเนียร์คอมเพล็กซ์เนี่ยก็น่าจะเป็นอีกต้นแบบของบ้านเคหะเพื่อสูงอายุที่สามารถจะเข้าไปดูกันได้ในอนาคตก็หวังว่าบ้านผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเพียงพอกับความต้องการของผู้ที่จะใช้งานนะคะคุณภูเวศเพราะว่าข่าวก่อนหน้านี้ที่บ้านบางแคใช้เวลา15ปีในการจองเลยนะถ้าหากว่าจองวันนี้คุณภูเบศโอ้มันยาวนานมากเลยนะ
1: ต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นอย่างดีนะครับสำหรับใครที่ต้องการเกษียณแบบคนโสดเนาะนะฮะหรือว่าไม่อยากจะแบบไปยุ่งเกี่ยวกับลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องวางแผนกันดีๆเนาะแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามประเด็นข่าวการเมืองกันต่อครับ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับคุณขวัญกมลพรแล้วก็ผมภูเบศนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันเช้านี้แต่ตีห้าถึง6โมงเช้านะครับแต่ว่าช่วงนี้ฝากของสำคัญด้วยคุณผู้ฟังครับหม้อหุงข้าวบ้านไหนยังไม่มีรุ่นนี้นะบัตรหลายๆบ้านเนี่ยอาจจะมีแล้วนะครับแต่ว่าฝากรุ่นนี้เอาไว้ด้วยในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับคาชิวาครับรุ่น RC1804เป็นหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรครับที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวแต่ว่าเป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยนะครับเพราะว่าเขามีซึ้งสเตนเลสพิเศษนะครับสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อข้างในเนี่ยก็จะเคลือบนันสติกนะครับทำให้ข้าวไม่ติดหม้อนะครับแล้วก็ล้างง่ายทนทานที่สำคัญนะครับมี6ฟังก์ชันให้เลือกไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนทำซุปโจ๊กนะครับนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวเลยนะครับตั้งเวลาล่วงหน้าได้อย่างอิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกรับประกันสินค้านาน1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับจากปกติ 2,990 บาทนะครับลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะครับย้ำเลยนะฮะ990บาทสั่งตอนนี้นะครับรับของแถมฟรีทันที2รายการมีที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสให้อย่างดีอีก4คู่นะครับรวมมูลค่าของแถมก็เกือบ300แล้วนะครับโทรได้เลยนะครับคุ้มมาก021143390นะครับ021143390ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกช็อปสนุกซื้อที่ช็อปมาเนียครับ
0: ค่ะก็มีข้าวดีๆกันแล้วสุขภาพก็ต้องดูแลอันนี้จะดีแค่ไหนถ้ามีทริปพักผ่อนให้คุณเนี่ยได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้นอนโรงแรม5ดาวและยังได้สูตรลับในการดูแลให้อายุยืนแข็งแรงด้วยควบคู่กันไปเลยนะผู้เบ
1: ิกนะมันเป็นเทรนด์ของโลกนะตอนนี้เทรนด์แบบลองจีวิตี้นะฮะ
0: ใช่ค่ะการดูแลสุขภาพให้ยั่งยืนนะคะทางสมูทค่ะ

0: 105.5 นะคะชวนคุณผู้ฟังแพ็คกระเป๋าไปใช้ชีวิตแบบเซเลบนอนหรูอยู่สบายถ่ายรูปมุมไหนก็สุดปังกันที่โรงแรม5ดาวนะคะควบคู่กับการดูแลสุขภาพกันไปด้วยนะคะก็ไปกันที่พัทยาชลบุรีค่ะกิจกรรมของ Smooth Health Insight Longevity Secret นะคะอัปเดตเทรนด์ longevity กับคุณหมอด้วยนะคะแล้วก็เปิดความลับในการดูแลสุขภาพแบบเข้าใจง่ายวิเคราะห์ร่างกายผ่านโปรแกรม body composition นะคะที่จะทำให้คุณมองเห็นสมดุลของร่างกายของคุณแล้วก็ปรับคลื่นสมองให้ผ่อนคลายกับ sound healing นะคะไปพร้อมกับการฟินๆกับการดื่มด่ำซีฟู้ดสุดอร่อยแบบพรีเมียมค่ะแล้วก็ไปสะบัดเอวสายสะโพกกันที่ริมหาดที่ไปเต้นแอโรบิกกันนะคะที่ริมชายหาดแล้วก็อันเนี้ยเต้นแอโรบิกเนี่ยนำทีมโดยคุณลูกว่าพจิกาค่ะเป็นดีเจของ Smooth 105.5 ด้วยนะคะกิจกรรมเนี่ยจะมีในช่วงวันที่ 4-5 กรกฎาคมนี้นะคะแพ็คเกจสุดคุ้มทั้งเที่ยวทั้งบันเทิงทั้งสุขภาพเนี่ยเพียงท่านละ 5,550 บาทค่ะ 5,550 บาทนะคะใครสนใจจองกันไปได้ที่ LINE @นะคะ @smoothFM ค่ะ Assign สมมุติ FM ก็ SMOOTH แล้วก็ SM นะคะตัว S ตัว M หรือว่าไม่สะดวกแอดไลน์นะคะโทรเป็นไปได้ที่02-245-7184 02-245-7184ค่ะรับจำนวนจำกัด30ท่านเท่านั้นค่ะ
1: ครับมาดูประเด็นการเมืองกันบ้างนะครับฝ่ายค้านก็กางแผนลุยงบปี70ควบกับพรบ.โอนงบ69นะครับแล้วก็เรื่องของ TSAI Passport ด้วยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิฝ่ายค้านและก็ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเปิดเผยถึงแนวทางในการตรวจสอบของฝ่ายค้านในรอบเดือนนี้นะครับว่าได้เตรียมความพร้อมคัดเลือกผู้อภิปรายเพื่อเตรียมรับมือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่1ที่คาดว่าจะเข้าสู่สภาในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ควบคู่ไปกับการเกาะติดร่างพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณปี2569ที่รัฐบาลจะเสนอโยกย้ายงบประมาณที่ไม่จำเป็นไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นโดยฝ่ายค้านนะครับจะจับตาดูตัวเลขที่มีการโอนย้ายจริงอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบความคุ้มค่าและความโปร่งใสในการใช้เงินภาษีของประชาชนนอกจากนี้ครับนายพฤทธิ์ยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงความไม่ชอบมาพากลในโครงการ THAI Passport ที่หลีกเลี่ยงการเข้าสู่กระบวนการงบประมาณตามปกติโดยพบข้อกังวลแล้วก็พิรุธสำคัญในขอบเขตงานหรือว่า TOR ซึ่งพรรคประชาชนยืนยันให้รัฐบาลทบทวนและยุติโครงการดังกล่าวทันทีและจะมีการเปิดโต๊ะแถลงข่าวแจกแจงรายละเอียดเชิงลึกในวันนี้นะครับก็คือ15มิถุนายนทั้งนี้นะครับผู้นำวิปฝ่ายค้านบอกว่าลักษณะพิรุธของ TOR เช่นนี้มาเกิดขึ้นกับโครงการที่ถูกตั้งขึ้นในสมัยรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยกำกับดูแลเช่นเดียวกันกับโครงการระบบแฟ้มสะสมทักษะนะครับของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ที่ฝ่ายค้านก็เคยทักท้วงไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับนายพฤทธิ์บอกว่าล่าสุดเนี่ยได้รับรายงานว่านายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รัฐมนตรีกระทรวงอว.คนปัจจุบันได้รับฟังข้อทักท้วงและมีคำสั่งให้รื้อ TOR โครงการระบบสะสมทักษะใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับเพื่อแก้ไขจุดสุ่มเสี่ยงที่อาจจะเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มเอกชนส่วนกรณีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรการตามมาตรา151แล้วก็การอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152นั้นคาดว่าจะดำเนินการไม่ทันสมัยประชุมนี้นะครับเนื่องจากว่าสภาเนี่ยปิดช่วงกลางเดือนกรกฎาคมฝ่ายค้านจึงเตรียมถอดนะฮะเตรียมยกยอดไปขับเคลื่อนอย่างเข้มข้นในสมัยประชุมหน้าแทนครับ
0: ค่ะมากันที่คดีหัวสวกันบ้างนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณบริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนก็ได้ออกมาเปิดเผยคลิปที่ดูมีข้อไม่สุจริตหรือว่าสอบไปในทางทุจริตนะคะในการเลือกสวระดับประเทศค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายแสวงบุญมีนะคะเลขาธิการกกต.ก็ออกมาเปิดเผยว่าวันนี้นะคะจะมีการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยมีวาระในการพิจารณาคดีหัวสวต่อเนื่องจากที่กกต.เนี่ยได้เริ่มพิจารณาสำนวนคดีดังกล่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งหลังจากประชุมแล้วเนี่ยคุณแสวงบุญมีก็บอกว่าเป็นไปได้ว่าหลังจากประชุมเนี่ยจะมีการเผยแพร่เอกสารการประชุมเป็นเอกสารข่าวนะคะขณะที่ก่อนหน้านี้คุณภูเบศสำนักงานกกต.เนี่ยได้มีการแจ้งถึงการพิจารณาคดีหัวสว.ว่า

0: ากที่คณะอนุกรรมการชุดที่36เสนอให้มีการยกฟ้องผู้ที่ถูกกล่าวหาจำนวน229คนนะคะซึ่งเป็นไปตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ที่กกต.ร่วมกับคณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะเสนอซึ่งจะเริ่มพิจารณาสำนวนเนี่ยอย่างเป็นทางการก็เริ่มกันมาตั้งแต่วันที่8มิถุนายนแล้วก็พร้อมที่จะประชุมทุกๆวันจันทร์ให้คือทุกๆวันจันทร์เนี่ยกกต.เนี่ยจะประชุมกันเน้นเลยนะคะสำหรับประเด็นคดีหัวสว.เพื่อพิจารณาสำนวนให้ต่อเนื่องตลอดทั้งวันเลยค่ะจะประชุมกันเรื่องนี้เพื่อวางแผนกรอบในการดำเนินคดีเนี่ยให้แล้วเสร็จภายใน12สัปดาห์ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ค่ะซึ่งจะทันเวลาตามที่กฎหมายกำหนดว่าจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จนะคะซึ่งเรื่องของการหัวสว.เนี่ยก็มีความคิดเห็นจากฝ้าของสว.เข้ามาด้วยนะคะสว.ชัตวัฒน์ค่ะมองว่าคลิปที่มีการออกมาเปิดเผยว่ามีการทุจริตในการเลือกสว.เนี่ยยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นมีขบวนการหัวจริงซึ่งหากว่ากกต.พบความผิดเนี่ยก็ต้องมีการดำเนินเฉพาะตัวบุคคลนะคะพลตำรวจตรีชัตวัฒน์แสงเพชรค่ะสว.ได้ระบุถึงการเปิดเผยคลิปวิดีโอที่ปรากฏภาพเป็นเจ้าหน้าที่กกต.เดินโพยจากผู้สมัครสว.ระหว่างการเลือกตั้งระดับประเทศพร้อมมีการตักเตือนนะคะให้กับผู้สมัครเนี่ยด้วยว่าต้องเลือกตั้งด้วยความสุจริตนะคะในฐานะที่ตนเนี่ยเคยเป็นพนักงานสอบสวนขอตั้งข้อสังเกตว่าหากว่าเจ้าหน้าที่กกต.พบเห็นหลักฐานว่ามีผู้สมัครสว.กระทำความผิดโดยที่นำเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับใบสว.3หรือว่าใบแนะนำผู้สมัครสว.เข้าไปในคูหาลงคะแนนแล้วเนี่ยเหตุใดเจ้าหน้าที่กกต.จึงไม่ดำเนินคดีเอาผิดอย่างทันทีอันนี้ก็คือเป็นการตั้งข้อสังเกตว่าหากจริงๆแล้วเนี่ยต้องเชิญผู้กระทำความผิดเนี่ยไปพบผู้อำนวยการการเลือกตั้งเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีให้จบเป็นคนๆไปไม่ใช่ปล่อยช่วงทิ้งเวลาไว้แบบนี้แล้วมากล่าวหาแบบเหมารวมทั้งหมดในภายหลังว่ามีการหัวสว.นะคะส่วนคำพูดของกกต.ตามที่ปรากฏในคลิปเนี่ยนะคะพลตำรวจตรีจัตวัฒน์ก็มองว่ายังไม่เป็นการชี้พิสูจน์ว่ามีการหัวการเลือกตั้งสว.จริงแต่กกต.จะทราบได้อย่างไรว่าใครจะได้รับการเลือกเป็นสว.ในขณะนั้นจึงไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการที่มาพูดแบบนั้นเนี่ยเป็นการกล่าวหาว่ามีการเลือกตั้งแบบทุจริตนะคะส่วนที่มองแล้วคลิปนี้ทำให้เกิดความหนักใจไม่เชื่อมั่นในกระบวนการเลือกสว.มาหรือไม่นะคะส่วนตัวมองว่าไม่หนักใจกับคลิปดังกล่าวและมั่นใจว่าสว.ทุกคนเนี่ยผ่านการกระบวนการในการเลือกมาอย่างถูกต้องตนเองเคยรับข้าราชการตำรวจแล้วก็เป็นผู้กำกับเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดรู้จักผู้คนมากมายนะคะแล้วก็เห็นว่ากระบวนการนี้ยังต้องมีการสอบสวนแล้วก็ดำเนินการให้มีความโปร่งใสรัดกุมต่อไปนะคะถ้าถามว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยจะเป็นพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักแน่นหนาได้หรือไม่คงตอบไม่ได้แล้วก็สรุปผลออกมาก็ยังไม่ได้ในขณะนี้ต้องอยู่กับการวินิจฉัยของกกต.ค่ะก็ตนเองก็ถามว่าหนักใจหรือเปล่ากับเรื่องนี้สว.ชัตวัฒน์ก็บอกว่าไม่ได้หนักใจเกี่ยวกับเรื่องการคดีหัวสว.ค่ะคุณภูเบศรคะ
1: ครับผมมาอีกหนึ่งประเด็นนะฮะคุณผู้ฟังครับคุณเฉลิมพงศ์ก็ออกมาพูดถึงกรณีมาเฟียหาดบางเทาตอนนี้ก็ยังท้าทายอำนาจรัฐอยู่นะครับนายเฉลิมพงศ์แสงดีส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์กลุ่มผู้มีอิทธิพลบุกรุกชายหาดสาธารณะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยเฉพาะบริเวณหาดบางเทาว่าจนถึงขณะนี้นะครับยังไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาแต่ประการใดแม้ว่าก่อนหน้านี้นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยท่านนายกอนุทินจะเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยตัวเองแล้วก็ตามซ้ำร้ายกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่ถูกดำเนินคดีบุกรุกที่ดินกลับแสดงพฤติกรรมท้าทายอำนาจรัฐด้วยการเดินสายฟ้องร้องดำเนินคดีกับสื่อมวลชนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์นะครับนายเฉลิมพงศ์เนี่ยก็บอกว่าเหตุผลที่กลุ่มทุนเทากลุ่มทุนและกลุ่มผู้มีอิทธิพลรายนี้ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายก็เนื่องจากว่าถูกมองว่ามีความสัมพันธ์อันดีและได้รับการสนับสนุนจากข้าราชการระดับสูงซึ่งเป็นถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนปัจจุบันทำให้มีการร้องเรียนพอมีการร้องเรียนเกิดขึ้นก็จะมีความพยายามในการปิดบังเรื่องต่างๆให้เงียบหายไปปัจจุบันกลุ่มดังกล่าวขัดขืนคำสั่งและพยายามที่จะเปิดร้านค้าบางส่วนเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตามปกติสำหรับพื้นที่ที่มีการบุกรุกนั้นนะครับเป็นพื้นที่ติดกับชายหาดที่สวยงาม

0: และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงหลายร้อยล้านบาทแต่ว่ากลับปล่อยให้กลุ่มทุนต่างชาติเข้ามาจับจองทำธุรกิจที่มีกลุ่มอิทธิพลคอยคุ้มครองทางนี้ส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเขาก็ยืนยันนะครับว่าจะเดินหน้าเกาะติดความคืบหน้าในกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อทวงคืนพื้นที่สาธารณะประโยชน์นะครับของประเทศให้กลับคืนมาให้กับพี่น้องประชาชนและเรียกร้องให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกลางเนี่ยร่วมเข้ามาตรวจสอบการทำงานของข้าราชการในพื้นที่เพื่อไม่ให้กฎหมายไทยถูกท้าทายจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นอีกต่อไปครับ
1: ค่ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของไทยมาเลเซียเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการนำเข้ากุ้งไทยไปมาเลเซียกันบ้างค่ะตอนนี้นะคะทางคุณวัชรพลขาวขำค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่ประเทศมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทยนะคะว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยได้รับหนังสือตอบกลับจากทางการมาเลเซียแล้วนะคะโดยเบื้องต้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเนี่ยได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ทางการมาเลเซียเนี่ยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งตรวจสอบในรายละเอียดอย่างเร่งด่วนเลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของมาเลเซียตอนนี้ยังติดภารกิจอยู่ยังไม่ได้มีการกำหนดวันการเจรจาระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของทั้งไทยและมาเลเซียนะคะแต่จากเนื้อหาในหนังสือตอบกลับของมาเลเซียเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าทางการมาเลเซียเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และต้องการเร่งรัดในการพิจารณาเนื่องจากประเทศไทยและมาเลเซียเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีทางการค้ามาอย่างตลอดนะคะทางรัฐมนตรีวัชรพลขาวขำก็บอกว่าการตอบรับของมาเลเซียเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะขณะนี้เรื่องนี้ได้รับการรับทราบในระดับกระทรวงแล้วไม่ใช่เพียงแค่ระดับหน่วยงานคาดว่าจะมีการคลี่คลายเรื่องนี้เนี่ยได้อย่างเร็วที่สุดก็หลังจากที่ได้กำหนดวันในการหารือกันนะคะนอกจากนี้นะคะก็ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยเนี่ยก็มีการเตรียมพร้อมข้อมูลและเอกสารต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วหากทางการมาเลเซียกำหนดวันมาเมื่อไหร่ทางไทยก็พร้อมที่จะไปเจรจาเพื่อแก้ไขกันนะคะนอกจากนี้สำหรับวันนี้นะคะทางคุณวัชรพลขาวขำเนี่ยก็มอบหมายให้กรมประมงเนี่ยรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานรวมถึงมาตรการต่างๆที่ได้สั่งการไปก่อนหน้านี้ในการแก้ไขปัญหากุ้งไทยนะคะคุณวัชรพลก็บอกว่าสำหรับข้อเรียกร้องของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้เนี่ยที่ได้รับผลกระทบในการระงับการนำเข้าของมาเลเซียและต้องการให้มีมาตรการในการเยียวยาประเด็นนี้กำลังมีการหารือกันอยู่ในระหว่างของเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงพาณิชย์ค่ะซึ่งได้ดำเนินการในการดูแลแล้วก็เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบไปบ้างแล้วแล้วก็จะมีมาตรการในการดูแลอย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงก็จะมุ่งเน้นแก้ปัญหาโดยการหารือกับทางการมาเลเซียให้เร็วที่สุดแล้วก็จะต้องให้มีการส่งออกกุ้งไทยเนี่ยกลับมาปกติโดยเร็วค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก็ได้รับผลกระทบมากพอสมควรแล้วนะคะ
0: ครับมาดูข่าวต่างประเทศกันบ้างนะครับความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในเวทีโลกหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐครับประกาศความสำเร็จในการบรรลุข้อตกลงร่วมกับอิหร่านพร้อมสั่งยุติมาตรการปิดล้อมทางทะเลและเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซในทันทีไม่มีการเรียกเก็บค่าผ่านทางเพื่อยุติความตึงเครียดที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนนะครับแต่ทว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยนะฮะสำนักข่าว CNN เขาก็มีการเปิดเผยรายงานลับจากหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐพบว่าอิหร่านได้ยกระดับการป้องกันคลังแร่ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะระดับสูงอย่างเข้มข้นด้วยการระเบิดปิดอุโมงค์และก็วางกับระเบิดปิดทางเข้าคลังแร่นิวเคลียร์ซึ่งกลายเป็นอุปสรรคชิ้นใหญ่นะครับที่อาจจะทำให้ข้อตกลงนี้ส่อแววยุ่งยากกว่าที่คิดครับแหล่งข่าวใกล้ชิดกับหน่วยข่าวกรองของสหรัฐจำนวน5รายเนี่ยก็พูดว่าการเข้าถึงคลังแร่ยูเรเนียมน้ำหนักเกือบครึ่งตันของอิหร่านในเวลานี้มีความยากลำบากและอันตรายกว่าหลายเดือนที่ผ่านมาอย่างมหาศาลคาดว่าเป็นผลมาจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเคยส่งสัญญาณต่อสาธารณะว่าอาจจะใช้มาตรการทางทหารบุกเข้ายึดคลังแร่ส่งผลให้อิหร่านก็เร่งสร้างเกราะกำบังใต้ดินด้วยการถล่มอุโมงค์ทับคลังยูเรเนียมภายในศูนย์นิวเคลียร์อัฟฟาฮานซึ่งสถานที่ตรงนี้นะครับสถานการณ์นี้เนี่ยก็เกิดความซับซ้อนต่อร่างข้อตกลงที่บังคับให้อิหร่านเนี่ยต้องส่งมอบแร่ยูเรเนียมให้กับสหรัฐไปทำลายทิ้งในพื้นที่ก่อนที่จะขนย้ายออกนอกประเทศในขณะที่นายสกอตต์ร็อกเกอร์นะครับอดีตหัวหน้าสำนักงานจัดการวัสดุนิวเคลียร์ของสหรัฐก็ออกมาเตือนนะครับว่าอุปสรรคจากการวางระเบิดและ

0: กีดขวางของอิหร่านอาจจะถูกนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการบิดเบือนการปฏิบัติตามข้อตกลงในอนาคตโดยเฉพาะรัฐบาลเตหะรานอาจจะอ้างว่าแร่บางส่วนเนี่ยนะครับไม่สามารถกู้คืนมาได้ซึ่งจะทำให้ประชาคมโลกไม่สามารถตรวจสอบบัญชีแร่นิวเคลียร์ทั้งหมดได้ 100% ทั้งนี้แม้จะมีการลงนามในข้อตกลงร่วมกันในอนาคตอันใกล้ครับแต่กระบวนการขุดเจาะและเคลื่อนย้ายในเชิงเทคนิคประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ประเมินเบื้องต้นนะครับว่าจะต้องใช้ศูนย์จัดการยูเรเนียมเคลื่อนที่แบบพิเศษของสหรัฐและต้องใช้เวลาปฏิบัติการอย่างน้อยๆเนี่ย2 สัปดาห์จึงจะเสร็จสิ้นครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้าติดตามสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณสุรสิทธิ์จิตอารีรัตน์หัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ครับคุณสุรสิทธิ์ครับวันนี้สภาพอากาศทั่วไทยเป็นยังไงครับ
4: โดยรวมก็ฝนโดยรวมน้อยกว่าเมื่อวานนะครับส่วนใหญ่ท้าเฉลี่ยก็ประมาณ 30-40% อาจจะมีหนักบางจังหวัดเท่านั้นเองนะครับ
0: เป็นจังหวัดไหนครับที่เป็นผู้โชคดี
4: ส่วนใหญ่ยังอยู่ทางด้านภาคเหนือหรือภาคอีสานตอนบนกับภาคตะวันออกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ดูมีไม่กี่จังหวัดเท่านั้นเองนะครับ
1: ค่ะมาทางภาคตะวันตกกันบ้างค่ะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่เป็นยังไงบ้างคะ
4: ช่วงนี้อยู่ที่ฝน 30-40% นะครับภาคใต้ก็จะมีหนักบ้างส่วนใหญ่อยู่ตอนล่างๆพวกตรังสตูลนะครับ
0: กับตรังกับสตูลนะฮะครับ
4: ครับครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยช่วงวันนี้ฝนน้อยแต่พรุ่งนี้เดี๋ยวฝนก็เริ่มกลับเข้ามานะครับอย่างวันนี้เนี่ยถึงจะบอกว่ามีฝนตกหนักแต่ว่ามันก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันโอกาสค่อนข้างเกิดขึ้นน้อยแต่ก็มีโอกาสได้นะครับจังหวัดก็จะไม่ค่อยเยอะนะครับครับครับ
0: ทางภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
4: วันนี้กรุงเทพให้ฝน 40% นะครับก็ค่อนข้างร้อนในช่วงบ่ายนะครับฝนน้อยภาคกลางก็ 30% นะครับส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตอนบนๆทางด้านตะวันตกนะครับพวกกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็ลพบุรีสระบุรีนะครับ
0: ครับ
4: ครับ
0: ครับเช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
4: ในช่วงนี้เนี่ยฝนมันก็มีไม่เยอะนะครับถ้ามองไป7วันข้างหน้าเนี่ยมันจะมีเยอะเข้ามาบ้างบางวันในทางด้านภาคเหนือหรือภาคอีสานตอนบนแต่ว่าก็โอกาสตกหนักถึงหนักมากเนี่ยก็มีไม่เยอะนะครับได้เกือบต่อ7วันเลยนะครับ
0: ยัง
4: มีฝนดูน้อยลงนะครับ
0: ครับ
1: ค่ะ
4: ผมครับ
0: โอเคขอบคุณนะครับ
4: ได้ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะก็สภาพอากาศก็ยังไม่มีอะไรน่าห่วงกังวลในตอนนี้นะคะ
0: ก็เป็นฝนปกติตามฤดูเนาะแต่ว่าอาจจะน้อยลงหน่อยช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะมากันที่เรื่องของการใช้แรงงานเด็กกันบ้างนะคะรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ค่ะรัฐบาลจับมือ56บริษัทสร้างงานช่วงปิดเทอม

0: 10,000 อัตราคุมเข้มเรื่องของการใช้แรงงานเด็กนะคะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรค่ะรองโฆษกรัฐบาลก็เปิดเผยว่าเนื่องในวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กซึ่งตรงกับวันที่12มิถุนายนของทุกปีนะคะรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้แรงงานที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาการพัฒนาทักษะและโอกาสในการทำงานที่เหมาะสมตามวัยด้วยนะคะเรื่องนี้องค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO และ UNICEF เนี่ยก็ระบุว่าเด็กทั่วโลกเนี่ยมี138ล้านคนอยู่ในภาวะแรงงานแล้วก็มีอีกกว่า54ล้านคนนะคะอยู่ในสภาพอันตรายที่สะท้อนว่ากลุ่มการคุ้มครองแรงงานเนี่ยยังเป็นภารกิจสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้การดูแลค่ะเรื่องนี้นะคะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะได้กำชับทุกหน่วยงานให้เดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยชี้ว่าปัญหาเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันเกี่ยวกับเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสังคมทำให้เกิดความเปราะบางในเด็กบางครอบครัวโดยเฉพาะในเรื่องของแรงงานข้ามชาติด้วยนะคะรวมถึงเด็กที่เข้ามาสู่ตลาดแรงงานก่อนวัยอันควรค่ะกระทรวงแรงงานเลยมีการดำเนินการมาตรการเชิงรุกในการหาแรงงานในการจัดหางานในช่วงปิดเทอมนะคะร่วมกับสถานประกอบการ56แห่งรองรับตำแหน่งงานกว่า 10,000 อัตราหวังที่จะพัฒนาทักษะอาชีพให้กับเยาวชนที่ไม่ได้ศึกษาต่อแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสิทธิแรงงานและความปลอดภัยในที่ทำงานให้ด้วยนะคะขณะเดียวกันก็ยังจะมีกฎหมายในการบังคับใช้อย่างเข้มงวดห้ามจ้างแรงงานเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีเข้ามาทำงานส่วนผู้ที่มีอายุ15ถึง17ปีเนี่ยจะต้องได้รับการทำงานที่เหมาะสมตามกฎหมายนะคะและก็จะต้องได้รับการคุ้มครองตามสวัสดิภาพแรงงานและความปลอดภัยในการทำงานด้วยค่ะ
1: ครับผมมาดูอีกหนึ่งประเด็นนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเขาเดินทางเข้าไปรวบแก๊งบัญชีม้าที่คอยส่งลิงก์ดูดเงินเหยื่อในช่วงของการจัดงานศพด้วยนะครับเขากำลังโศกเศร้ากันอยู่ก็มาทำพฤติกรรมในการหลอกลวงนะครับคอมมานโดครับรวบแปะร่มเก้านะครับเจ้าของบัญชีม้าคอลเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับตำรวจกองบัญชาการกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษหรือว่าคอมมานโดครับนำกำลังเจ้าหน้าที่จับกลุ่มนายสันทัศน์นะครับหรือว่าแปะร่มเก้าอายุ46ปีนะครับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดตรังในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนลักทรัพย์และเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบก็สามารถรวบตัวได้ที่บริเวณสถานีขนส่งหมอชิต2ขณะที่ผู้ต้องหากำลังเตรียมขึ้นรถเดินทางหลบหนีไปกบดานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคดีนี้สืบเนื่องมาตั้งแต่เดือนเมษายนปี67ครับก็มีขบวนการมิจฉาชีพโทรศัพท์ไปหาผู้เสียหายรายหนึ่งซึ่งในขณะนั้นผู้เสียหายก็กำลังยุ่งอยู่กับการจัดเตรียมพิธีศพให้กับมารดาโดยกลุ่มมิจฉาชีพก็แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองครับหลอกล่อให้ผู้เสียหายเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ก่อนจะส่งลิงก์ปลอมโดยอ้างว่าเป็นสิทธิการช่วยเหลือต่างๆเมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อครับกดลิงก์ดังกล่าวเข้าไปเงินในบัญชีธนาคารถูกโอนไป2ครั้งรวมมูลค่าความเสียหายเนี่ย 60,000 บาทนะครับจากการสอบสวนเชิงลึกเจ้าหน้าที่ก็พบว่านายสันทัศน์ผู้ต้องหารายนี้ทำหน้าที่เป็นผู้เปิดบัญชีม้าให้กับขบวนการดังกล่าวซึ่งจากการสอบสวนเจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพว่าเมื่อปี66มีการลักลอบข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติไปยังเมืองปอยเปตประเทศกัมพูชาเพื่อไปรับจ้างนะครับเปิดบัญชีธนาคารพร้อมกับสแกนใบหน้าจำนวน3บัญชีโดยได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 9,000 บาทแต่ว่ายังคงให้การปฏิเสธในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์และฉ้อโกงครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนครับให้เพิ่มความระมัดระวังอย่าไปกดลิงก์แปลกจากคนที่ไม่รู้จักโดยเด็ดขาดหรือคนรู้จักก็อย่านะครับดูดีๆโดยให้ยึดหลักนะครับคิดสักนิดก่อนคลิกทุกครั้งเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพครับ
0: ค่ะก็เรื่องมิจฉาชีพที่ต้องดูดีๆจริงๆอย่างที่ภูเบศว่าไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักหรือไม่รู้จักนะคะแต่ว่าวันนี้เริ่มแล้วจริงๆใช่ไหมภูเบศสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัด60/40เกี่ยวกับการสั่งอาหารดิลิเวอรี่นะคะก็ถ้าใครยังเหลืออยู่สำหรับ 1,000 บาทก็สามารถสั่งได้นะคะผ่านแอปพลิเคชันที่เข้าร่วมกับแพลตฟอร์มของดิลิเวอรี่ก็มีShopee Food Line Manฟู้ดแกร็บฟู้ดนะคะแล้วก็โรบินฮูดก็มีประมาณ 88,000 ร้านค้าทั่วประเทศนะคะที่เข้าร่วมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะ

0: ่ะคุณภูเบศยังเหลือนี่ดิฉันจำได้
1: ใช่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็คงจะไปช็อปวันนี้แหละนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: วันนี้เวลาหมดพอดีฮะคุณกมลพรครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามข่าวหน้าหนึ่งวันพรุ่งนี้นะครับ5:00 ถึง 6:00 เช้าเราสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมจอดลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning ASEAN ค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่6:00 ถึง 7:30 นะคะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00 ถึง 7:30ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
6: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
7: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
8: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะเช้าวันนี้ค่ะ Good Morning ASEAN นะคะอยู่กับแพตตี้อนัญญพัฒน์แล้วก็คุณน้ำหวานอิสรีค่ะ
9: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเราประจำเช้านี้นะคะเช้าวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะในรายการ Good Morning ASEAN วันนี้เราสองคนมีข่าวสารนะที่สรุปขมวดเลือกมาเล่าให้ฟังให้ติดตามกันนะคะแล้วก็มีคุณ

0: ค่ะผู้สื่อข่าวจากฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นจะมาเล่า2ประเด็น2เรื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่อง World Cup ซึ่งตอนนี้ก็เปิดตัวไปแล้วอย่างเป็นทางการการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะและญี่ปุ่นเขาจะนำเอาบรรยากาศ World Cup เนี่ยมาใช้อย่างไรบ้างในส่วนธุรกิจเดี๋ยวมาติดตามกันรวมถึงเรื่องการจัดเก็บภาษีโรงแรมด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะช่วง 7:00 นค่ะเจาะลึกอาเซียนค่ะอาจารย์เกษมสันวีรกุลนักวิชาการอิสระนะคะจะมาพูดคุยกับพวกเราเหมือนเดิมนะคะโดยท็อปิกวันนี้ตั้งขึ้นมาเลยถ้าผมเป็นรมว.ดีอี
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
1: ดิจิทัล
0: เพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็คือคุณชัยชนกชิดชอบ
1: ใช่ค่ะซึ่งก็ต้อง
0: เปิดตัวอย่างนี้ไง
1: ใช่ว่าอาจารย์เกษมสันเนี่ยนะคะจะมาพาพวกเราไปคุยไปเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องอะไรข้อมูลข่าวสารนโยบายหรืออะไรยังไงบ้างนะคะ
0: ช่วงนี้ก็เป็นที่จับตาใช้คำนี้แล้วกันแล้วก็พอเป็นที่จับตาจะเริ่มถูกขุดคุยเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนโยบายการทำ AI passport ให้กับประชาชนคนไทยนะคะซึ่งใช้งบประมาณ 1,600 กว่าล้านบาทและจะทำให้คนไทยจำนวนหนึ่งเนี่ยอันนี้ตามนโยบายของท่านและกระทรวงนะสามารถที่จะเข้าถึง AI ระดับพรีเมียมได้แล้วยังไงต่ออ่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์เกษมสันจะมาสวมหมวกใบนี้นะคะแล้วก็วิเคราะห์ให้เราได้รับฟังกันค่ะ
1: ค่ะก็ยังไงรอติดตามนะคะแน่นอนวันนี้ข่าวสารนะคะทั่วโลกแล้วก็ทั่วอาเซียนยังไงติดตามได้กับพวกเราสองคนนะคะมาสวัสดีอาเซียนไปพร้อมๆกันนะคะก็ติดตามได้หลากหลายช่องทางค่ะนอกจากทางวิทยุนะคะ FM 100.5 แล้วเนี่ยก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะผ่านทาง Facebook ของเรา MCOT News FM 100.5 นะคะตอนนี้ก็ไลฟ์แล้วล่ะไปให้กำลังใจเราสองคนได้ค่ะ
0: มาแล้วนะคะพร้อมและที่จะรับใช้คุณผู้ฟังในเช้านี้นะคะแต
1: ่
0: Facebook ถ้าหลุดถ้าอะไรเนี่ย
1: ค่ะ
0: เครือข่ายมันไม่เสถียรซึ่งเป็นที่ Facebook เองนะคะก็เข้ามาชมไลฟ์ใหม่ได้เราก็จะพยายามไลฟ์ต่อให้เร็วที่สุดนะคะวันนี้มาดูประเด็นข่าวสารกันคุณแพตตี้มีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุด
1: สำหรับข่าวแพตวันนี้นะคะเดี๋ยวแพตจะพาไปดูเกี่ยวกับเรื่องของอีลอนมัสก์ละกันนะคะที่แน่นอนไม่ได้พูดถึงตัวเขาแต่ก็คือเกี่ยวกับบริษัทเขาแต่ต้องบอกว่าล่าสุดนี้เนี่ยนะคะก็ได้สร้างกระแสไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ย้อนกลับไปก่อนดีกว่าเพราะสิ่งที่เขาทำมันก็ทำให้เหมือนอุตสาหกรรมด้านอวกาศเนี่ยที่ตอนแรกก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก็ถูกมองแล้วแหละว่าจะเป็นแนวโน้มนะคะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เติบโตสูงกว่าการเติบโตเศรษฐกิจโลกเขาบอกว่าจากปี2023ค่ะที่มีมูลค่า 630,000 ล้านดอลลาร์หรือว่าราว 20.8 ล้านล้านบาทถูกคาดการโดย World Economic Forum นะคะว่าจะเติบโตไปเป็น 1.79 ล้านล้านดอลลาร์หรือว่าเกือบ60ล้านล้านบาทภายในปี2035ซึ่งคิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยปีละ 9% ต่อปีสูงกว่าค่าเฉลี่ยการเติบโตของ GDP โลกที่น่าจะอยู่ถึง 5% ต่อปีค่ะซึ่ง SpaceX นะคะก็เป็นบริษัทเอกชนเนาะด้านการขนส่งแล้วก็เทคโนโลยีทางอวกาศภายใต้การบริหารงานของ Elon Musk นะคะซึ่งถือเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนแหละที่สำคัญของอุตสาหกรรมอวกาศที่มาพร้อมกับความคาดหวังที่ค่อนข้างสูงนะคะสะท้อนจาก market cap ของธุรกิจที่กำลังเติบโตไปสู่ระดับ60ล้านล้านบาทจากการเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐนะคะของ SpaceX นั่นเองที่กำลังจะเปลี่ยนภาพของอุตสาหกรรมอวกาศไปเยอะพอสมควรค่ะจากที่อดีตเป็นธุรกิจที่ดำเนินการโดยรัฐบาลเพียงอย่างเดียวแต่ว่า SpaceX จะเป็นบริษัทเอกชนที่กำลังจะกลายเป็นบริษัทมหาชนนะคะที่นักลงทุนรายย่อยเนี่ยสามารถเข้ามาเป็นเจ้าของได้แล้วก็ได้เปิดให้เทรดวันแรกไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ12มิถุนายนเนาะหลายๆคนก็น่าจะติดตามกันค่ะก็แน่นอนได้ทุบสถิติไปเป็นที่เรียบร้อยโดยหุ้น SpaceX นะคะปิดวันแรกพุ่งไปที่ 19% ดัน market cap นะคะทะลุ 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งการก้าวเข้าสู่ตลาดหุ้นวันแรกของ SpaceX นะคะได้จารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับตลาดทุนโลกซึ่งไม่เพียงแต่เปลี่ยนสถานะจาก Startupสู่หนึ่งในบริษัทมหาชนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกแล้วก็สร้างผลตอบแทนวันแรกให้กับผู้จองซื้อเนี่ยสูงถึง 19% ค่ะแล้วก็ส่งผลให้อีลอนมัสก์นะคะผู้ก่อตั้งเนี่ยกลายเป็นเศรษฐีระดับล้านล้านดอลลาร์หรือว่าทริลเลียนแนร์คนแรกของโลกไปอย่างเป็นทางการค่ะโดย

0: กว่านั้นนะคะการเสนอขายหุ้น IPO มูลค่า 75,000 ล้านดอลลาร์ที่ทุบสถิติโลกในครั้งนี้เนี่ยยังช่วยให้ตลาดหุ้นในภาพรวมนะคะได้หายใจกันแบบทั่วท้องมากขึ้นหลังจากที่ตลาดถูกขับเคลื่อนด้วยกระแสความคาดหวังในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนี้ค่ะซึ่งการที่ SpaceX นะคะตัดสินใจควบรวมกิจการกับ XAI บริษัทสตาร์ทอัพด้าน AI ของ Smart เมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะคะที่ผ่านมาทำให้การเข้าตลาดหุ้นครั้งนี้เนี่ยเปรียบเสมือนบททดสอบของตลาดแล้วก็เป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับบริษัทคู่แข่งอย่าง Anthropic แล้วก็ OpenAI ที่ก็มีแผนนะคะจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกันภายในปีนี้ค่ะซึ่งนักวิเคราะห์นะคะแล้วก็ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโออาวุโสเนี่ยในหลายๆที่ต่างก็บอกว่านี่เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีสำหรับตลาดแล้วก็สำหรับ IPO ขนาดใหญ่ตัวอื่นๆที่กำลังจะตามมาแล้วก็บอกว่า SpaceX เนี่ยตั้งราคา IPO ได้อย่างถูกต้องอย่างน้อยก็สำหรับในวันแรกนะคะซึ่งมันช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดโดยเฉพาะกลุ่มหุ้นที่เติบโตสูงนั่นเองค่ะสำหรับบรรยากาศนะคะใน Nasdaq Market Site นะคะที่ย่าน Times Square นครนิวยอร์กในวันงานนั้นเนี่ยก็เต็มไปด้วยความคึกคักค่ะโดยมีกวินช็อตเวลนะคะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเบรดจอห์นสันประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินนะคะของ Nasdaq แล้วก็แน่นอนมีเมย์มาร์กซ์นะคะมารดาของอีลอนสมาร์คเนี่ยเข้าร่วมพิธีเปิดการซื้อขายด้วยในขณะที่ตัวของอีลอนสมาร์คเนี่ยเขาก็เลือกอยู่ที่สำนักงานใหญ่ Starbase ในรัฐเท็กซัสแล้วก็ใช้วิธีการสั่นระฆังเปิดตลาดจากระยะไกลนะคะส่วนพนักงานคนอื่นๆก็ไม่ได้หยุดนิ่งเพราะว่าเพียง1ชั่วโมงก่อนตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการเนี่ย SpaceX ก็ได้ทำการปล่อยจรวด Falcon 9นำดาวเทียม Starlink นะคะจำนวน29ดวงขึ้นสู่วงโคจรจากฐานยิงที่ฟลอริดาค่ะซึ่งถึงแม้ว่าจะมีความยินดีทั่วตลาดแต่ว่านักลงทุนอีกฝากหนึ่งเนี่ยเขาก็มองนะคะว่าราคาหุ้นในปัจจุบันเนี่ยเกินมูลค่าพื้นฐานไปมากสำหรับบริษัทที่ยังไม่มีผลกำไรเป็นกอบเป็นกำโดยในไตรมาสแรกของปี2026 SpaceX เนี่ยรายงานผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 4,280 ล้านดอลลาร์ซึ่งถ้าดูจากปัจจัยพื้นฐานนะคะนักลงทุนกำลังซื้ออนาคตที่ไกลเกินไปและมันคือสัญญาณเตือนให้นักลงทุนเนี่ยควรต้องระมัดระวังหรือลดความเสี่ยงลงค่ะนอกจากนี้นะคะการขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีคนล้านล้านคนแรกของโลกนะคะสำหรับอีลอนสมาร์คเนี่ยก็ยังจุดชนวนให้แกนนำพรรคเดโมแครตนะคะอย่างสว.อลิซาเบธ วอร์เรนสส.โรคานานะคะออกมาเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบภาษีความมั่งคั่งนะคะหรือว่า Wealth Tax สำหรับกลุ่มคนรวยที่สุดในอเมริกาอีกครั้งหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งหลังจากนี้ค่ะสเปเดก็ต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปนะคะภายใต้แรงกดดันของทั้งตลาดทุนทั้งการทำกำไรจากเทคโนโลยี AI ภารกิจการนำมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์แล้วก็ดาวอังคารรวมถึงโครงสร้างการบริหารที่เบ็ดเสร็จในอำนาจมาร์กซ์อย่างสมบูรณ์แบบท่ามกลางเสียงเชียร์ของ Wall Street นะคะที่เริ่มทยอยปรับเป้าหมายราคาหุ้นของ SpaceX ขึ้นไปสูงถึง190ดอลลาร์แล้วค่ะแล้วก็ยังทำให้ตลาดเนี่ยมุ่งนะคะความสนใจธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีด้านอวกาศแล้วก็การบินมากขึ้นซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดการลงทุนเชิงโมเมนตัมแล้วก็มีการไหลของเม็ดเงินเข้าไปยังหุ้นอื่นๆในกลุ่มเดียวกันได้อีกนะคะแต่ก็ต้องรอติดตามต่อไปว่ามันจะไปได้นานขนาดไหนค่ะ
1: ค่ะธุรกิจก็มีทั้ง Tesla เนาะ SpaceX
0: ใช่ค่ะ
1: ที่เป็นหลักๆเลยนะคะแต่ว่าอาจจะต้องดูไปเรื่อยๆอีกสำหรับการพิสูจน์ตนเองของธุรกิจทั้งหมดของคุณอีลอนมัสก์ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็น proven cash cow หรือว่าเป็นแหล่งเงินที่ยั่งยืนหรือไม่อย่างเช่นกับที่เกิดขึ้นกับ Apple หรือว่าอื่นๆนะคะอ่ะพูดถึงคุณอีลอนมัสก์นะคะคือในช่วงนี้มีชุมนุมประท้วงที่เบลฟาสต์ที่สหราชอาณาจักรนะคะเบลฟาสต์เนี่ยอยู่บริเวณ Northern Ireland นะคะอยู่ทางไอร์แลนด์ตอนเหนือนะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณอีลอนมัสก์ก็ออกมาแสดงความคิดความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าการขับเคลื่อนการชุมนุมประท้วงตรงนี้เนี่ยมันทำโดยแอคทิวิสต์ท่านหนึ่งชื่อทอมมี่โรบินสันนะคะซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวฝ่าย far right ไม่ใช่ right ธรรมดาไม่ใช่ขวาปกติคือขวาแบบไกลๆสุดโต่งเลยนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ผู้อพยพชาวซูดานไปก่ออาชญากรรมนะคือทำร้ายร่างกายคนท้องถิ่นนะคะแล้วก็ภาพเนี่ยมันน่ากลัวมาเป็นวิดีโอที่ทำร้ายแล้วก็ใช้เหมือนอาวุธน่ะจะ

0: ศีรษะของคู่กรณีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จุดติดเลยในเรื่องของความไม่พอใจของประชาชนที่สหราชอาณาจักรนะคะแล้วคุณอีลอนมัสก์ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่ก็มีมุมมองทางฝั่งขวานะคะก็ออกมาเขียนโพสต์นะเรียกร้องให้รัฐบาลสหราชอาณาจักรเนี่ยจัดการกับเรื่องนี้แล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่ invader หรือว่าในมุมของเรื่องนี้เนี่ยเป็นผู้บุกรุกผู้รุกรานแล้วก็เข้ามาในพื้นที่ท้องถิ่นนะก็เป็นส่วนหนึ่งของมุมมองทางการเมืองของคุณอีลอนมัสก์ที่มีต่อประเทศอื่นนะคะแต่ว่าจริงๆในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ถอนตัวออกมาทันก่อนที่จะมีความวุ่นวายทั้งหลายเกิดขึ้นจากผู้นำสหรัฐก็คือคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะพูดถึงเรื่องนี้เรามาดูประเด็นขมวดสรุป
1: ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะ
0: ของเรื่องอิหร่านสหรัฐและอิสราเอลกันละกันว่าไปถึงไหนแล้วนะคะหลังจากที
1: ่เปิดดิวเกิดดิวไม่เกิด
0: หรือ
1: ฝั่งนึงบอกไม่แล้วฝั่งนึงบอกได้แล้ว
0: เวลาเราจะเตรียมข่าวกันในแต่ละวันเนี่ยก็ต้องดูทุกมุมนะคะดูอัปเดตแล้วอัปเดตอีกว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะคะแต่ว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยดิวดูเหมือนจะนะย้ำคำว่าเหมือนจะเหมือนจะเกิดขึ้นได้นะคะโดยที่เป็นการเปิดเผยออกมาจากทางฝั่งอิหร่านค่ะ Iran says draft US deal includes oil sanctions waiver nuclear limits and asset release นะคะเดี๋ยวต้องมาดูกันนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยใครที่ได้ประโยชน์หรือว่าได้แต้มต
1: ่อ
0: ในข้อตกลงที่อาจจะเป็นข้อตกลงล่าสุดตรงนี้นะคะมีแหล่งข่าวระดับสูงในรัฐบาลอิหร่านค่ะที่ออกมาให้ข้อมูลนะคะว่าตอนนี้เนี่ยร่างหรือว่าตัวดราฟต์บันทึกความเข้าใจฉบับสุดท้ายนะคะระหว่างอิหร่านและสหรัฐเนี่ยก็ครอบคลุมหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะคะหรือว่าการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่งไปจนถึงการยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของสหรัฐนะคะโดยที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะหารือเพื่อจัดทำข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ภายใน60วันหลังจากที่มีการเห็นชอบทั้งสองฝ่ายต่อตัวร่าง MOU ฉบับนี้นะคะโดยหลักๆเลยค่ะอิหร่านเขาจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เรือพาณิชย์ทุกลำสามารถที่จะสัญจรได้ทันทีซึ่งจริงๆตอนแรกช่องแคบฮอร์มุซมันก็เดินทางได้ปกติเนาะแต่ว่าอันนี้ก็จะกลับมาเปิดให้มันเป็นเหมือนปกติก่อนหน้านี้นะคะในขณะที่สหรัฐเองก็จะยกเลิกการปิดล้อมทางเรือต่อท่าเรือของอิหร่านก็คือเรื่องบล็อกเกตนะ naval blockade เนี่ยเขาจะออกไปสหรัฐตกลงว่าจะไม่กำหนดมาตรการคว่ำบาตรใหม่ต่ออิหร่านอีกจนกว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงฉบับสุดท้ายนะคะแล้วก็จะผ่อนผันมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้อิหร่านเนี่ยสามารถส่งออกน้ำมันและรับรายได้จากการขายน้ำมันค่ะนอกจากนี้นะคะรัฐบาลสหรัฐก็ตกลงจะปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกยึดเอาไว้นะถูกอายัดไว้มูลค่าเนี่ยก็ประมาณ 800,000 กว่าล้านบาทนะคะหรือว่า 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลากหลายช่องทางค่ะรวมถึงการโอนเงินสดให้โดยตรงโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคและการเปิดวงเงินสินเชื่อซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ถูกอายัดถูกสั่งห้ามทำธุรกรรมเอาไว้นะคะส่วนทางด้านอิหร่านค่ะจะคงสถานะของโครงการนิวเคลียร์ที่เขาทำเอาไว้อยู่เนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะมีอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีข้อตกลงฉบับสุดท้ายนะคะโดยที่อิหร่านให้คำมั่นว่าเขาจะทำตามที่มีอยู่ปัจจุบันแต่จะไม่เสริมสมรรถนะยูเรเนียมเพิ่มและจะไม่ขยายโรงงานหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องนิวเคลียร์นะคะและสหรัฐเนี่ยตกลงให้อิหร่านดำเนินการดิลูทนะหรือว่าเจือจางคลังสำรองยูเรเนียมเสริมสมรรถนะระดับสูงภายในประเทศค่ะคือตอนนี้อิหร่านเขาช่วงที่ผ่านมาเขาก็มีการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมไปใช่ไหมคะอย่างที่เราได้มีการติดตามข่าวสารกันมาเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าจะเจือจางแต่จะไม่มีการส่งมอบส่งให้หรือทำลายทิ้งอะไรคือเขาจะเก็บเอาไว้อยู่เพราะว่ามันก็เป็นหลักประกันทางด้านความมั่นคงที่สำคัญเหมือนกันของทางอิหร่านนะรายละเอียดและกลไกการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยจะมีการดำเนินการหารือกันเพิ่มเติมร่วมกันภายในอีกระยะเวลา60วันข้างหน้าค่ะเสริมอีกนิดนะคะเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้นะมีข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงของทางฝั่งสหรัฐนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคย

เร่งที่จะจัดทำแผนลับในการส่งทหารภาคพื้นดินเข้าไปในอิหร่านเพื่อไปบุกยึดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะนะคะโดยที่ผู้บัญชาการเซนคอมหรือว่าพลอากาศเอกแดนเคนเนี่ยซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะเสนาธิการทหารนะของสหรัฐด้วยก็ได้มีการตกลงเรียบร้อยแล้วแหละเตรียมว่าซีนาริโอหรือว่าฉากทัศน์ที่เขาจะเข้าไปบุกเอายูเรเนียม

0: ถ้าได้นำเสนอไปถึงท่านผู้นำสหรัฐนะคุณทรัมป์พิจารณาต่อแล้วตัดสินใจระงับค่ะเพราะอะไรเพราะมองว่าปฏิบัติการภาคพื้นดินเนี่ยถ้าเข้าไปจริงนะจะกระตุ้นให้อิหร่านตอบโต้อย่างรุนแรงและจะเป็นการเสียหายครั้งใหญ่ของทางกองทัพสหรัฐนะคะฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าอิหร่านจะเก็บยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะทั้งหมดแล้วเอาไว้ในที่ที่เดียวน่าจะมีการกระจายไปอยู่ตามจุดต่าง
1: ๆ
0: ดังนั้นถ้าหากว่าเข้าไปปฏิบัติการภาคพื้นดินส่งทหารไปลงดินจริงเนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงมากๆนะคะและนอกจากจะก่อให้เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่กับกำลังพลของสหรัฐจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างร้ายแรงต่อไปอีกซึ่งทาง IMF ก็ออกมาบอกนะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็กระทบหนักแล้วหนักยิ่งกว่าโควิดอีกนะคะทั้งนี้ค่ะการยึดครองยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะแล้วของอิหร่านเนี่ยก็ยังคงเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของสหรัฐนะคะเพราะว่าเขาเชื่อว่ายังคงมียูเรเนียมเสริมสมรรถนะแล้วจำนวนมากอยู่ที่มีความบริสุทธิ์ในระดับใกล้กับการนำไปผลิตอาวุธค่ะหน่วยข่าวกรองของสหรัฐเนี่ยเชื่อว่าอิหร่านเขาก็เตรียมที่จะมีมาตรการตอบโต้ทางเศรษฐกิจถ้าหากว่าการเจรจากับสหรัฐเนี่ยล้มเหลวนะคะซึ่งเขาก็มีไพ่ใบสำคัญอย่างกลุ่มฮูตีในเยเมนเนาะที่จะสามารถเข้าไปปิดช่องแคบบับอามันเดบซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งได้นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นเส้นทางเดินเรือสายสำคัญที่เชื่อมระหว่างทะเลแดงกับทวีปเอเชียแล้วก็เป็นจุดในการส่งออกแล้วก็นำเข้าสินค้าสำคัญต่างๆของอิสราเอลด้วยนะคะสั้นๆอีกเสริมให้มันจบไปเลยนะคะก็คือแผนค่ะของอิหร่านนะมีรายงานออกมานะคะคุณผู้ฟังและคุณแพตตี้ว่าอิหร่านเขาได้มีการเพิ่มมาตรการป้องกันคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะระดับสูงอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะด้วยการปิดผนึกอุโมงค์ใต้ดินหลายแห่งค่ะถล่มทางเข้าอุโมงค์บางส่วนวางทุ่นระเบิดบริเวณทางเข้าเพื่อป้องกันอย่างเต็มที่ไม่ให้สหรัฐเนี่ยเข้าไปยึดยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะเรียบร้อยแล้วได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าปิดกั้นจนแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของอิหร่านเองเนี่ยจะเข้าไปก็ลำบากแล้วคนอื่นล่ะอย่าหวังนะซึ่งตรงนี้เนี่ยในระยะยาวนะคะมันก็อาจจะส่งผลทำให้ประชาคมระหว่างประเทศด้วยนะที่ไม่สามารถจะเข้าไปตรวจสอบคลังยูเรเนียมของอิหร่านได้อย่างเต็มที่นะคะเรื่องนี้ดิฉันก็ได้มาจาก CNN ค่ะ Iran seal uranium cache and place mines amid fears of US operation to seize material น้ำหนัก400กว่ากิโลกรัมมูลค่าหลายแสนล้านสัก300,000ล้านได้นะคะ
1: ก็ประเมินค่าไม่ได้เลยทีเดียวนะคะก็ต้องรอดูนะคะเกี่ยวกับวันที่แน่นอนเนาะของการลงนามอ่ะมันต้องมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจก่อนนะคะว่าจะเมื่อไหร่แล้วก็จริงๆดีลแบบนี้ต้องดูแหละว่าจะเกิดขึ้นจริงเปล่าเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทั้งสองฝ่ายดูเหมือนจะใกล้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการยุติสงครามนะคะแต่ก็ลุ้นแหละว่าอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าโอ้ตอนนี้มันกระทบทั่วโลกแล้วจริง
0: ๆโลกมันจะได้กลับมาใกล้เคียงกับปกติก่อนหน้านี้นะคะซึ่งทุกประเทศในภาพรวมเนี่ยก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเฟ้อเรื่องของผลโควิดที่มันยังส่งผลกระทบอยู่มาจนถึงณปัจจุบันด้วยนะคะ
1: ค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวให้จะไปพาไปติดตามนะคะข่าวดีลสำคัญระหว่าง NVIDIA แล้วก็ SK Hynix นะคะของเกาหลีใต้กันค่ะที่ได้มีการประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระยะยาวร่วมกันนะคะดีลครั้งนี้คืออะไรค่ะเป็นความร่วมมือกันระหว่าง NVIDIA เนาะแล้วก็ SK Hynix ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การจัดหาหน่วยความจำตามสัญญาทั่วไปแต่ขยายไปถึงการร่วมกันออกแบบหน่วยความจำรุ่นใหม่รวมถึงการสนับสนุนระบบโครงสร้างพื้นฐาน AI แล้วก็ Physical AI ซึ่งหมายถึงระบบ AI ที่ทำงานในโลกจริงอย่างหุ่นยนต์แล้วก็ระบบอัตโนมัตินั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังครอบคลุมนะคะหน่วยความจำสำหรับVera Rubin อันนี้เป็นชื่อชิปนะคะเป็นชิปประมวลผล AI ที่ทรงพลังที่สุดของ NVIDIA ในปัจจุบันค่ะซึ่งเจ้า Vera Rubin เนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมเซิร์ฟเวอร์ AI รุ่นล่าสุดของ NVIDIA ที่ประกอบด้วยหน่วยประมวลผล Veraที่เขาเรียกนะคะเวร่าควบคู่กับชิปกราฟิกที่เรียกว่ารูบินแล้วก็ใช้หน่วยความจำนะคะที่เขาเรียกตัวย่อว่า HBM4 หลายเทราไบต์เลยต่อระบบเซิร์ฟเวอร์1ช

0: ชุดโดยก่อนหน้านี้ค่ะเชนเซินหวงนะคะยืนยันที่งาน Computex ที่ไต้หวันว่า Vera Rubin เนี่ยได้เข้าสู่การผลิตเต็มรูปแบบแล้วแล้วก็เตรียมส่งมอบให้กับลูกค้าในไตรมาสของในไตรมาส3ของปีนี้ค่ะซึ่งเจ้า HBM4 เนี่ยมันเป็นหน่วยความจำนะคะรุ่นล่าสุดเลยที่ออกแบบมาสำหรับการทำงาน AI ซึ่งรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเรียกว่า HBM3E ก็ความเร็วความทนความร้อนอะไรเงี้ยมันยังสู้ตัว4ไม่ได้นะคะเขาก็เลยบอกว่าตัวไหนล่าสุดเนี้ยเหมาะมากๆเลยสำหรับโมเดล AI ที่ต้องการเคลื่อนย้ายข้อมูลจำนวนมหาศาลในเวลาที่สั้นที่สุดซึ่งเจนเซินหวงเนี่ยก็ได้กล่าวในแถลงการว่า Nvidia จะร่วมพัฒนาหน่วยความจำรุ่นต่อไปสำหรับโรงงาน AI แล้วก็สนับสนุนการขยายของ AI ทั่วโลกอย่างเร่งรัดนะคะแล้วทำไมถึงมาจับมือกันกับ SK Hynix ล่ะอ่ะเขาคือใครนะคะ SK Hynix เนี่ยก็เป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์เกาหลีนะคะในเครือ SK Group ที่เป็นหนึ่งใน3ผู้ผลิตหน่วยความจำที่ครองตลาดโลกแข่งกับ Samsung นะคะแล้วก็ Micron Technology ของสหรัฐนั่นเองค่ะซึ่งในปี2006เนี่ย SK Hynix นะคะเป็นผู้ผลิตแล้วก็ครองสัดส่วนการจัดหา HBMให้กับ Nvidia เนี่ยประมาณ 50% ของทั้งหมดแล้วก็เป็นซัพพลายเออร์หลักมาโดยตลอดซึ่งดีลกับ Nvidia ในครั้งนี้เนี่ยเป็นการยืนยันตำแหน่งตอกย้ำนะคะความเป็นผู้นำของ SK Hynix ในการลงสนามแข่งขันในการผลิตเจ้า HBM4 ตัวใหม่นี้ที่เพิ่งประกาศไปนะคะซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่การจัดหาแต่มันเป็นการออกแบบแล้วก็ทำงานร่วมกันนะคะนั่นก็คือ SK Hynix เนี่ยเขาจะมีการนำเอาเทคโนโลยีของ Nvidia ที่ชื่อว่า Omniverse เนี่ยมาสร้างแบบจำลองเสมือนจริงของโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์เพื่อจำลองแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตก่อนใช้จริงแล้วก็จะมีการนำเอา Autonomous Fab ซึ่งเป็นการปูทางสู่การใช้ระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์เคลื่อนที่แล้วก็นำ AI เนี่ยมาช่วยวิเคราะห์ทางวิศวกรรมแล้วก็การออกแบบชิปให้สำเร็จเร็วขึ้นก็คือใช้เทคโนโลยีของ Nvidia มาผลิตนั่นเองนะคะทำให้มันเป๊ะมีความแม่นยำมากขึ้นซึ่งนักวิเคราะห์นะคะจาก Bloomberg Intelligence เนี่ยก็ระบุว่าดีลนะคะในครั้งนี้นะคะของ Nvidia เนี่ยเป็นการหนุนให้ SK Hynix เนี่ยเพิ่มรายได้แล้วก็ทำกำไรได้อย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากจะครอบคลุมนะคะการจัดหา HBM ไอ้เจ้าหน่วยความจำอันนี้เนี่ยแล้วเนี่ยยังมีส่วนประกอบอื่นๆอีกนะคะแล้วก็สัญญาระยะยาวก็ทำให้ SK Hynix เนี่ยขยายกำลังการผลิตได้แล้วก็สามารถกินส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มได้อย่างมั่นคงด้วยค่ะซึ่งการดีลครั้งนี้เนี่ยนะคะเจนเซินหวงก็บินไปเยือนที่โซลเลยแต่ว่าก็ไม่ได้มีแค่ดีลใหญ่เกิดขึ้นกับ SK Hynix เท่านั้นก็คือใหญ่สุดก็คือ SK Hynix เนี่ยแหละแต่ยังมีการจับมือกับพันธมิตรรอบด้านนะคะมีการไปลงนามตกลงกับพันธมิตรเกาหลีอย่าง SK Telecom แล้วก็ Naver ในการสร้างบริการ AI Cloud รวมถึงบริษัทโรบอทด้านหุ่นยนต์นะคะของที่เกาหลีด้วยรวมถึงยังไปจับมือนะคะแวะเยือนค่ายเกมนะคะของเกาหลีด้วยนะคะชื่อว่า Krafton กับ NC Soft ซึ่งทั้งสองเป็นสตูดิโอเป็นสตูดิโอพัฒนาเกมกราฟิก AI นะคะของ Nvidia อยู่แล้วแหละเคยทำให้แล้วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็มีการไปเยี่ยมเยือนนะคะแล้วก็บอกว่าจะขยายชิปตัวใหม่นะคะให้กับทั้งสองค่ายนี้ด้วยก็ต้องรอดูว่าการขยายครั้งนี้การไปจับมือกันกับทางฝั่งเกาหลีเนี่ยจะสร้างประสิทธิภาพอะไรหรือว่าสร้างแรงกระเพื่อมอะไรต่อไปค่ะ
1: เรื่องเซมิคอนดักเตอร์ชิป AI นะคะแล้วก็บริษัทดังกล่าวนี้เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องจักรสำคัญเลยในการหารายได้เข้าเกาหลีใต้นะคะแล้วก็มีในเรื่องของการจัดเก็บภาษีอะไรต่างๆที่มากมายมหาศาลเกินเป้าจนกระทั่งประธานาธิบดีของเกาหลีใต้นะคะคุณอีแจมยองเนี่ยต้องออกมาพูดถึงเรื่องการจัดสรรงบประมาณภาษีที่ได้จากธุรกิจเหล่านี้นะคะให้ทั่วถึงในทุกภาคส่วนของสังคมมากขึ้นอ่ะ Naver ที่คุณแพตตี้พูดถึงเมื่อสักครู่ด้วยเนี่ย Naver ก็เป็นเจ้าของ LINENaver Corporation หนึ่งในธุรกิจของเขาแล้วก็มีการร่วมทุนกับ LY Corporation ค่ะก็ร่วมกันระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลี
0: ใช่ค่ะแล้วก็ Naver อันนี้น่าจะล่าสุดเหมือนวีค 2-3 วีคที่ผ่านมามีข่าวว่าทางเกาหลีใต้จะมีรองนายกท่านใหม่เป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็ท่านก็เคยดำรงตำแหน่งเป็น CEO ของบริษัทนี้เนี่ยแหละ
1: อ่
0: าฮะใช่ค่ะชื่อคุณฮันซุนซุก
1: ค่ะ
0: ฮันซุนซอกนะคะ

0: าเกิดว่ามีการผ่านเขาก็จะเป็นเหมือนแบบนายรัฐมนตรีหญิงคนที่2ของเกาหลีใต้แล้วก็มาจากบริษัทนี้เพราะเหมือนเขาบอกว่าที่เลือกเธอเพราะตอนนี้เธอดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ AI แล้วก็มองว่าถ้าเกิดว่าผ่านเนี่ยก็เป็นบุคคลท่านนี้เพราะว่าท่านจะได้มีประสบการณ์จากการทำที่บริษัทนาเวอร์แล้วก็พาเกาหลีใต้สู่ประเทศที่เหมือนเน้น AI เป็นหลักมากขึ้น
1: Career Path ตอนนี้ปูและพรมกำลังไปทางนั้นนะคะอ่ะมาดูเรื่อง AI อีกเรื่องอันนี้จะเป็นเรื่องการขึ้นศาลนะเปิดการสอบสวน OpenAI OpenAI ก็คือเจ้าของแชท GPT นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเราคงจะเคยใช้งาน AI แชทบอทกันบ้างอยู่แล้วแหละในชีวิตประจำวันนะในเรื่องการทำงานในแง่ต่างๆนะคะและสำหรับเด็กๆล่ะคะลูกหลานคุณผู้ฟังมีความเห็นอย่างไรบ้างสำหรับการเข้าถึงและใช้งาน AI แชทบอทเนาะเหมาะสมไหมหรือมันได้หรือยังล่ะสำหรับเด็กที่กำลังเติบโตอยู่กำลังสร้างในเรื่องของวุฒิภาวะและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ต่างๆนะแสดงความเห็นกันเข้ามาได้นะคะมาดูข่าวนี้จาก The New York Times นะคะ State Attorneys General are investigating OpenAI ตอนนี้เขากำลังเปิดการสอบสวน OpenAI ในหลายๆเคสหลายๆกรณีค่ะโดยอัยการสหรัฐนะคะ OpenAI เป็นผู้พัฒนาแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT ใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยได้รับหมายเรียกเพื่อขอเอกสารที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจและกิจกรรมต่างๆนะคะที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รวมถึงการโฆษณาการมีส่วนร่วมและการรักษาผู้ใช้จนตลอดจนการจัดการข้อมูลผู้บริโภคและข้อมูลทางด้าน health หรือว่าด้านสุขภาพนะคะคือ open ai เนี่ยในจุดเริ่มต้นของเขานะก่อนที่จะมี anthropic แล้วคอร์สอะไรต่างๆเนี่ยเขาเป็น non profit organization คือตอนนั้น
0: ก็เลยมีปัญหาไง CEO ออก
1: แม้กระทั่งผู้สร้างเองก็ยังไม่รู้หรอกว่าศักยภาพของมันเนี่ยจะสร้างแรงกระเพื่อมและสร้าง impact ให้กับโลกและสังคมหนักหนาขนาดนี้ต้องใช้คำนี้เลยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยทำให้เขานะคะปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจแล้วก็จะมีเรื่องการเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์อะไรต่างๆด้วยนะคะการสอบสวนในครั้งนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจนะคะเพราะว่าเขากำลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เพิ่งจะถูกรัฐฟลอริดาของสหรัฐฟ้องร้องค่ะในข้อหาบิดเบือนความปลอดภัยนะซึ่งโฆษกของ OpenAI ก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่า AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทรงพลังนะซึ่งทาง OpenAI เขาก็บอกนะคะว่าเขาทำงานกันอยู่เนี่ยทุกวันเพื่อนำประโยชน์ของ AI มาสู่ผู้คนอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบโดยบริษัทเนี่ยก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อกังวลต่างๆของรัฐนิวยอร์กนะคะที่ทางอัยการสูงสุดเนี่ยยกขึ้นมาและตั้งใจที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในแบบที่สร้างสรรค์นะสำหรับOpenAI ด้วยแล้วก็ประชาชนด้วยนะคะส่วนคดีในฟลอริดาเนี่ยระบุว่า ChatGPT ทำร้ายเด็กนี่ accusation มันก็รุนแรงเหมือนกันนะข้อกล่าวหานะคะโดยที่เขาบอกว่า OpenAI หรือว่า ChatGPT เนี่ยให้ข้อมูลกับ mass shooter หรือว่าผู้ที่ก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนนะคะโดยให้คำแนะนำในเรื่องเหล่านี้นะให้คำแนะนำคือ AI ก็เป็นแบบ yes man ไงบางทีมันขึ้นอยู่กับการถามด้วยนะคะแล้วก็มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการทำร้ายตัวเองนะในกลุ่มผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่เป็นเด็กและวัยรุ่นนะคะแล้วก็ผู้ใช้งานอายุน้อยเนี่ยเสพติดการใช้งาน AI ค่ะในขณะที่แคนาดานะแม่คุณแม่คนหนึ่งก็เคยมีการดำเนินการฟ้องร้อง OpenAI นะคะโดยที่เธอเนี่ยคดีนั้นเนี่ยเธอบอกว่าทาง ChatGPT สนับสนุนให้ลูกสาวของเธอเนี่ยก่อเหตุซูซายหรือว่าการฆ่าตัวตายนะคะดังนั้นในกลุ่มใช้งานเด็กและเยาวชนเนี่ยคือมันต้องใช้การคิดวิเคราะห์ค่อนข้างเยอะเวลาที่เราอ่านข้อมูลหรือว่าดู reply ดูการตอบกลับจาก AI นะมันขึ้นอยู่กับการถามด้วยว่าจะสามารถดึงเอาศักยภาพของ AI ออกมาได้มากน้อยขนาดไหนเรื่อง prompting เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและในขณะเดียวกันการเข้าใจรูปแบบการทำงานของ AI เนี่ยก็สำคัญเหมือนกันว่าเขาทำงานยังไงดึงข้อมูลมาอย่างไรนะคะ
0: ค่ะส่วนนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับพบกับคุณลีน่าค่ะ
2: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบ

0: เร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
7: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
9: ในช่วงนี้นะคะผู้สื่อข่าวจากประเทศญี่ปุ่นคุณลินาพร้อมแล้วอยู่ในสายกับเรากับ2เรื่องของเธอในเช้านี้ค่ะ
10: Good Morning World
9: Lina my sincere apology I forgot that you need to start your session earlierthan what
11: oh,
9: we
11: okay.
9: usually what we usually
11: I
9: do
11: thought, I, it's okay I thought it was Tuesday
9: all right two stories from you
11: okay
9: please
11: so the first one is why are Japanese local governments introducing hotel tax despite some concerns in the industry an increasing number of local governments are introducing an accommodation tax on overnight guests at hotels and other facilitiesWith a total expected to reach 55 within this fiscal year, according to the Internal Affairs and Communications Ministry. Some local governments are moving to introduce or raise the accommodation tax to secure financial resources for handling the influx of foreign tourists and prompting tourism. However, concerns have been raised over a potential decline in the number of guests.Along with challenges regarding the scope of taxation. Guests are charged a tax of 300 per night for rooms with rates of under 50,000 and a tax of 500 yen per night for rates of 50,000 yen or higher. Children of elementary school age and younger are exempt from the levy. The revenues are earmarked for accommodating travelers as well as developing and enhancing tourism resources. Amid a broader movement to review tax structures, the Kyoto municipal government raised its accommodation tax in March as a measure to combat over-tourism. The city expanded its room rate brackets from the 3 levels to 5,increasing the maximum levy per person per night from 1,000 yen to 10,000 yen for luxury stays of 100,000 yen or more. The Tokyo Metropolitan Government plans to switch in fiscal 2026 from its current flat rate system of 100 yen or 200 yen per person per night to a fixed rate system charging 3% of the room rate. While tax revenue is projected to more

0: then doubled to 19 billion under the new system. Some hotel and industry officials are raising concerns that the increased burden on guests may drive down accommodation usage. Thank you.
1: And your second story is about World Cup campaign with Samurai Blue's performance, right?
0: Yes. Japanese companies gear up for long World Cup campaign with Samurai Blue's performance to have large impact on sales. Companies across Japan are gearing up for prolonged sales campaigns of items related to the 2026 FIFA World Cup. Hisense Incorporated, a major Chinese home appliance manufacturer and official tournament sponsor, held an event to promote its televisions at Big Camera Incorporated's Yudakucho store in Chiyoda Ward, Tokyo, last Wednesday. Speaking before a crowd of about 300, former Samurai Blue star Masakiyo Maezono highlighted the features of the product released in late May, saying, "It shows clear, sharp colors. The replacement cycle for televisions has typically grown longer due to performance improvements and other factors. However, many consumers are still prompt to upgrade their sets when major sporting events such as the World Cup or the Olympics take place. Kickoff times also affect corporate strategies." Kirin Brewery Corporation in May launched canned beer products with special designs featuring Samurai Blue players. Pre-order volumes before the World Cup kicked off were up by 30% compared to 2018 when products with similar designs were released. Pizza Hut Japan Limited has projected that sales on June 21st, when the match between Japan and Tunisia is scheduled to kick off at 1 p.m., it will be 50% higher than a typical Sunday. A PO official said that if Japan advances beyond the group stage, it will consider changing operating hours. Consumption hadn't fully recovered from the COVID-19 pandemic for the previous tournament. There are no restrictions on holding public viewings this time, so related spending is likely to expand. Thank you.
1: All right. Thank you very much for joining us this morning, Lina.
0: Yeah, see you next month. Have a nice morning.
1: Enjoy hosting your show.
2: Bye. Thank you so much.
1: เมื่อสักครู่ก็ดิฉันก็เล่าข่าวเพลินนะขออภัยลืมว่าวันนี้จะต้องเข้าเร็วกว่าปกตินะคะคุณลินาผู้สื่อข่าวจากฟุกุโอก
2: ะ
1: ประเทศญี่ปุ่นค่ะเธอเล่าสองเรื่องนะเรื่องแรกเนี่ยก็คือสถานการณ์ของการท่องเที่ยวบ้านเขานะคะที่ตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นโอ้โหคนเยอะเกินแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการทั้งท้องถิ่นคนญี่ปุ่นที่อยู่ต่างจังหวัดเมืองท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่ค่อยโอเคนักนะคะแล้วก็สังคมเริ่มถามหาเรื่องการนำเอาภาษีเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับคนท้องถิ่นมากขึ้นนะคะตอนนี้หลายเมืองทั่วญี่ปุ่นค่ะที่เป็นพวกเมืองท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยกำลังเดินหน้าจัดเก็บภาษีที่พักหรือว่า hotel tax นะคะเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หลั่งไหลมาเข้าญี่ปุ่นแล้วก็นำรายได้ไปพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะยาวนะคะข้อมูลตรงนี้มาจากกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นค่ะที่เขาบอกว่าภายในปี fiscal year นะปีงบประมาณนี้จะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยรวมทั้งสิ้น55แห่งนะคะที่จะจัดเก็บภาษีที่พักซึ่งถือว่าเป็นจำนวนสูงสุดเท่าที่เคยมีมาเลยทีเดียวภายใต้ระบบภาษีที่พักในหลายพื้นที่นะคะผู้เข้าพักเนี่ยจะถูกเรียกเก็บภาษีคืนละ300เยนสำหรับห้องพักที่มีราคาไม่เกิน 50,000 เยนต่อคืนนะคะแล้วก็500เยนสำหรับห้องพักที่มีราคาสูงกว่านั้นในขณะที่เด็กประมาณเด็กเล็กเนี่ยเด็กประถมที่เดินทางกับคุณพ่อคุณแม่จะได้รับการยกเว้นภาษีดังกล่าวนี้
2: ค่ะ
1: รายได้จากภาษีนี้ก็จะถูกนำไปใช้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะตัวอย่างที่ทำให้เห็นภาพชัดเลยก็คือเกียวโตค่ะก็เป็นเมืองโบราณเนา
2: ะ
1: ซึ่งเขามีการปรับขึ้นภาษีที่พักเมื่อช่วงมีนาคมที่ผ่านมาเพื่อรับมือกับปัญหา over tourism หรือว่านักท่องเที่ยวล้นเมืองนะคะส่วนทางการเกียวโตเนี่ยเขาก็ได้มีการขยายอัตราภาษีจากเดิม 3ระดับเป็น5ระดับแล้วก็เพิ่มเพดานภาษีสูงสุดจาก 1,000 เยนเป็น 10,000 เยนต่อคนต่อคืนนะคะสำหรับห้องพักหรูหราที่ราคาตั้งแ

0: แสนเยนขึ้นไปในขณะเดียวกันโตเกียวค่ะเมืองหลวงเขาก็เตรียมที่จะปรับระบบภาษีในปีงบประมาณหน้านะคะจากอัตราเดิมคงที่100หรือ200เยนต่อคืนเขาก็จะปรับเปลี่ยนเป็น 3% ของราคาห้องพักค่ะถึงแม้ว่ารัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยเขาจะคาดว่ารายได้จากภาษีจะเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะยิ่งในโตเกียวนะคะแต่ว่าเขาก็คาดค่ะว่ารายได้อาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าแตะ 19,000 ล้านเยนต่อปีแต่ว่าผู้ประกอบการโรงแรมบางส่วนเนี่ยก็แสดงความกังวลว่าภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มลดการใช้บริการนะถ้าหากว่ามันมีการปรับสูงขึ้นในหลายๆอย่างนะคะญี่ปุ่นดึงดูดค่ะสำหรับเรื่องของเป้าหมายการท่องเที่ยวนะหลายๆประเทศอย
1: ่
0: างจีนก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอาจจะมาที่เราเยอะตอนนี้ก็เลือกที่จะไปญี่ปุ่นแทนเพราะว่าเรื่องของค่าเงินเยนที่มันอ่อนลงด้วยค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะจากการท่องเที่ยวนะคะไปต่อเรื่องของฟุตบอลโลกดีกว่าก็คึกคักนะบ้านเราก็คึกคักเช่นเดียวกันตอนนี้เมื่อคืนอาจจะเพิ่งมีคนได้นอนแล้วก็เตรียมจะดูแมตช์ต่อไปตอนเช้านี้นะคะมาดูที่ญี่ปุ่นว่าเขาเตรียมพร้อมในการรับมือแคมเปญการตลาดสำหรับฟุตบอลโลกยังไงบ้างนะคะโดยผลงานของทีมซามูไรบลูเนี่ยจะมีผลอย่างมากต่อยอดขายค่ะก็คือบริษัทต่างๆทั่วญี่ปุ่นเนี่ยก็คือตอบรับนะคะสำหรับแคมเปญการขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลฟีฟ่า2026นะคะยกตัวอย่างเช่นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านรายใหญ่ของจีนนะคะแล้วก็ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของการแข่งขันก็ได้จัดงานโปรโมทโทรทัศน์นะคะของตนที่ลานบิ๊กคาเมร่านะคะที่โตเกียวเมื่อพุธที่ผ่านมานะคะโดยดาวเด่นของทีมซามูไรบลูเนี่ยนะคะมาซากิโอะมาเอโซโนะนะคะประกาศต่อหน้าผู้คนกว่า300คนเลยโดยเน้นย้ำถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายนะคะเกี่ยวกับทีวีเนี่ยแหละว่าโอ้โหเครื่องใหม่เนี่ยมันจะสีคมชัดแล้วก็ชัดเจนมากเลยนะ
0: ขายของ
1: นะofficial นะสปอนเซอร์นะคะซึ่งปกติเขาก็บอกว่าโทรทัศน์เนี่ยนะคะวงการเนี่ยก็แน่นอนพอซื้อครั้งหนึ่งกว่าจะเปลี่ยนมันก็คือนานมากรอนานกว่าจะได้อัปเกรดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็เชื่อว่าเวลามีฟุตบอลโลกหรือว่ามีโอลิมปิกอะไรพวกนี้เนี่ยผู้คนเนี่ยจะเปลี่ยนทีวีเพื่อการนี้แหละเพื่อดูการแข่งขันนะคะคิริน
0: มันต้องคมชัด
1: มันต้องคมชัดมันจะได้เทียร์เต็มให้นะ
0: คะ
1: แล้วก็อย่างคิรินก็เหมือนกันนะคะก็เปิดตัวนะคะเครื่องดื่มกระป๋องนะคะเบียร์ดีไซน์พิเศษที่มีผู้ลูกผู้เล่นของทีมซามูไรบลูเนี่ยแหละนะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้ยอดสั่งซื้อล่วงหน้าก่อนการแข่งขันก็คือมาแล้วนะคะเพิ่มขึ้น 30% นะคะแล้วก็พิซซ่าฮัทนะคะก็
0: ดูไปกินไป
1: เขาบอกว่า
0: ฟาสต์ฟู้ด
1: โอ้มันก็เอ็นจอยมันก็จริงอ่ะนะมันเป็นช่วงเวลาโมเมนต์น่ะนะคะเขาก็คาดการเลยว่ายอดขายในวันที่21มิถุนายนนะคะซึ่งจะเป็นแมตช์ที่ญี่ปุ่นเจอกับตูนิเซียนะคะเขาบอกว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการนะคะเขาบอกว่ามันจะต้องเพิ่มขึ้นสูงกว่า 50% นะคะแล้วก็เขาบอกว่าถึงแม้ว่าการบริโภคนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยังเหมือนเขาบอกว่าช่วงที่ผ่านมานี้เนี่ยนะคะสถานการณ์โควิดเนี่ยอาจจะให้การแข่งขันเนี่ยมันมีข้อจำกัดโน่นนี่นั่นแต่ครั้งนี้เต็มที
0: ่
1: รับรองคนจะได้กินได้ใช้จ่ายในที่สาธารณะทุกอย่างก็จะมีแนวโน้ม spending มากยิ่งขึ้นสำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้ไม่มีอะไรที่น่าเห็นใจเท่าญี่ปุ่นแล้วล่ะกับการจัดโอลิมปิกของเขาในช่วงที่ทุกอย่างสับสนวุ่นวายนะจาก2020ก็ต้องกลายเป็นจัด2021แบบเงียบเหงานะเรื่องพิธีเปิดนะคะสำหรับการจัดFIFA World Cup 2026ฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะคะน่าสนใจตรงที่มีโฮสต์หรือว่าเจ้าภาพจัดงานเนี่ยร่วมกัน3ประเทศประกอบไปด้วยแคนาดาเม็กซิโกand USA นะคะก็รวมสรรพกำลังค่ะมีสนามอะไรก็
1: เอามา
0: ให้หมดอย่างในแคนาดาเนี่ยเขาจะจัดที่แวนคูเวอร์และโตรอนโตนะคะส่วนเม็กซิโกจะจัดที่เม็กซิโกซิตี้มอนเทเรย์และกูดาลาจารานะคะที่สหรัฐเนี่ยจัดหลายเมืองมากค่ะไม่ว่าจะเป็นซีแอตเทิลซานฟรานซิสโกเบย์แอเรียลอสแองเจลิสแคนซัสซิตี้ดัลลัสฮิวสตันแอตแลนต้าไมอามีบอสตันฟิลาเดลเฟียและนิวยอร์กนะคะก็คือมีสนามอะไรก็
1: มา
0: เอามาช่วยๆกันจัดนะคะก็น่าจะเห็นสีสันในเรื่องการจัดงานในครั้งนี้นะคะที่น่าสนใจทีเดียว
1: ค่ะก็บ้านเราก็ได้ดูด้วยดีลเกิดขึ้นแบบ last minute สุดๆเหมือนกันสำหรับถ่ายทอดสด

0: นะก็คือหลายๆคนเพื่อนบอกว่าสมัครแทบไม่ทันเลยเนี่ยต้องรีบสมัครแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ตอนนี้นักกีฬาฟุตบอลนะก็เป็นอีกยุคสมัยแล้วนะตั้งแต่ตำนานไล่เรียงมา
0: ใช่ตอนนี้รุ่นใหม่เยอะ
1: เจนใหม่เจนใหม
0: ่
1: ต้องติดตามกันหนุ่มๆเขาก็ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของนักกีฬานะสาวๆเขาก็ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์
0: ด
1: ้
0: วย
1: นะคะแล
0: ้
1: วก็ดู
0: การบิวอัพอะไรต่างๆ
1: ความหล่อของนักบอลด้วยในพูดตรง
0: ๆนะโอเคค่ะเอามาต่อกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวที่พาไปดูข่าวที่จีนกันนิดนึงดีกว่านะคะที่ตอนนี้เตรียมพา AI ของจีนขยายไปฝั่งอังกฤษแล้วนะคะโดย GCSX อันนี้ย่อมาจาก Global Cross Border E-commerce Conference ค่ะเป็นงานสัมมนาแล้วก็งานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นเพื่อให้โอกาสนักธุรกิจแล้วก็แบรนด์จีนเนี่ยขยายตลาดสู่ต่างประเทศโดยเฉพาะไป UK หรือว่าสหราชอาณาจักรนะคะโดยงานนี้เนี่ยเขาจัดภายใต้ London Tech Week 2026เป็นครั้งแรกนะคะโดยชื่อธีมก็คือระหว่างสหราชอาณาจักรแล้วก็จีนสร้างแบรนด์ระดับโลกที่น่าเชื่อถือในยุค AI แล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ค่ะซึ่งในยุค AI นะคะกฎระเบียบด้านข้อมูลแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์เข้ามีบทบาทมากทำให้เรื่องของความน่าเชื่อถือเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดสำหรับแบรนด์ระดับโลกค่ะสำหรับแบรนด์ที่ต้องการขยายตลาดต่างประเทศความน่าเชื่อถือการปฏิบัติตามกฎระเบียบภาพลักษณ์องค์กรมีความสำคัญมากกว่าสเปคสินค้าหรือว่าราคาซะอีกซึ่งงานนี้เนี่ยมันก็ช่วยซัพพอร์ตนะคะให้กับแบรนด์จีนที่ไปอังกฤษนั่นเองค่ะซึ่งอังกฤษเนี่ยเขาก็เป็นอีกหนึ่งไม่กี่ศูนย์กลางระดับโลกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือสำคัญนะคะจึงเป็นเวทีที่หลายๆแบรนด์เนี่ยอยากจะไปเปิดตัวที่นี่เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ทำให้เห็นว่ามันสามารถขยายไปสู่ระดับสากลได้นะนะคะก็งานนี้เนี่ยเขาบอกเปิดให้ร่วมฟรีไม่มีโดยผู้จัดงานจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วก็เป็นการเปิดให้กับคนในแวดวงเทคอังกฤษแล้วก็จีนเนี่ยเขาได้มาเชื่อมโยงแล้วก็สร้างบทสนทนากันนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราเห็นว่าตอนนี้แบรนด์จีนต้องการขยายไปตลาดโลกเร็วขึ้นโดยใช้อังกฤษเนี่ยแหละเป็นทางลัดสู่ตลาดยุโรปนะคะขณะเดียวกันแน่นอนพอมีความเชื่อถือแล้วก็ต้องไปดูกันต่อในเรื่องของความไว้วางใจแล้วก็กฎระเบียบที่เข้มงวดเพิ่มขึ้นในยุค AI นะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับการสนับสนุนแบรนด์จีนนั่นเองค่ะ
1: ก็แข่งกันไปเลยเดี๋ยวขอเป็นผู้ใช้งาน
0: ใช่ๆแล้วก็ไหนต่ออีกหนึ่งข่าวเล็กๆแล้วกันนะคะก็คืออันเนี้ยจากแบรนด์จีนไปอังกฤษเดี๋ยวมาดูแบรนด์ใหม่ล่าสุดนะคะที่เข้าไปจีนแต่ว่าเป็นร้านสะดวกซื้อสัญชาติเกาหลีใต้
1: ค่ะ
0: ชื่อว่า CU CU เนี่ยนะคะที่เกาหลีใต้นี่ก็คือร้านสะดวกซื้อเหมือนบ้านเราแหละมี7เนาะ
1: อ
0: ันนี้เขาคือมี 18,600 สาขาในเกาหลีใต้นะคะตอนนี้เนี่ยเขาได้เข้าไปเปิดตัวในจีนอย่างเป็นทางการโดยตอนแรกเนี่ยเข้าไปเปิดในลักษณะของขายออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Tmall Global ก่
1: อ
0: นซึ่งจะขายเฉพาะสินค้าอาหารเกาหลีในราคาแค่เพียง 8-60 หยวนเท่านั้นนะคะก็คือประมาณ40บาทถึง90บาทบ้านเราราคาเขาบอกว่ามันดีเลยโดยเขาอ่ะเน้นกลยุทธ์ก็คือขายอีคอมเมิร์ซก่อนเพื่อทดสอบตลาดก่อนที่จะเปิดสาขาจริงสะท้อนได้เห็นถึงความน่าสนใจนะคะของอุตสาหกรรมร้านสะดวกซื้อในจีนเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของตลาดโลกที่มีมูลค่าสูงถึง 982,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็คาดว่าจะโตนะคะในอีก5ปีข้างหน้าซึ่งเขาก็บอกว่าการที่เปิดแบบออนไลน์จะได้เป็นการศึกษาเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคก่อนดูความอ่อนไหวในเรื่องของราคานะคะแล้วก็จุดแข่งของ CU เนี่ยคือสินค้าที่เป็น private label แล้วก็การเป็นการบริหาร supply chain ของเขาแต่เขาก็บอกว่าปัญหาคืออาจจะเป็นเรื่องของการค่าขนส่งที่อาจจะทำให้นำสินค้าทุกรายการเข้าจีนไม่ได้ครบนะคะก็ต้องรอดูแหละเพราะว่า CU ก็ต้องเผชิญกับการแข่งขันดุเดือดนะจากทางฝั่งจีนทั้ง Family Mart Lawson Seven ต้องสู้กับ Easy Joy ซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันไซโนแพคของจีนด้วยค่ะ
1: ค่ะเกาหลีใต้เนี่ยก็เป็นผู้นำนะของโลกใบนี้ในแง่การเอาตลาด entertainment industry นะคะธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิงมาใช้ในการนำวัฒนธรรมนะทำให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกนะคะรวมถึงเรื่องเนี่ยอาหารการกินสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหลายเชื่อมกันหมดแต่จีนตอนนี้เขาสู้ตายนะคะก็จะมีซีรีส์ต่างๆที่
0: ตอนนี้อุ๊ยทุกคนติดตาม40ตอนก็ดูนะ
1: คุณดูไหม
0: ดูไป1เรื่อง
1: สองเรื่องหรือหนึ่งตอนหนึ่งเรื่อง
0: สองเรื่องแล้วค่ะที่เป็นจากจีนตอนแรกเพื่อนก็พาชักนำมากแต่ก็แบบยังแต่พอไปเห็นหน้าพระเอกแล้วก็คือดู
1: อ๋อว้าว
0: ก็ส

0: ปี
1: เออนะคือด้วยความที่ยาวมากดิฉันไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าถ้าซีรีส์เรื่องไหนมันยาวอย่างสมมุติสารคดีแนวสืบสวนสอบสวนเนี่ย 3-4 ตอนพอได้พอจะเจียดๆมาดูได้แต่ถ้าเริ่มยาวเนี่ยจะสิ้นหวังละไม่สามารถดูได้ก็ไม่เริ่มแต่ดิฉันก็มีได้อุดหนุนสินค้าที่ประชาชนน่ะผู้ชมเขาบอกว่าเป็นพรีเซนเตอร์โดยพระเอกน่าจะเรื่องล่าหยกหรือเปล่าคะ
0: เออล่าหยก
1: ฉันซื้อมาเป็นบะหมี่จีนน้ำมันต้นหอม
0: เป็นไง
1: น่ากินมากยังไม่ได้ต้มของเพิ่งมาถึงเมื่อวานเด
0: ี๋
1: ยวจะกินวันนี
0: ้ยั่วๆเลย
1: แค่คิดก็
0: ใช่ใช่ใครๆเขาก็ดูกันโนล่าหยกอ่ะใครก็ดูนั่นแหละนะผ่านไปละ
1: มาดูสั้นๆอีกสักเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่แรงนะขนาด 7.8 แมกนิจูดบริเวณเกาะมินดาเนาซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์นะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยเนี่ย61คนและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเลยทีเดียวคือดันมาไหววันที่เปิดเทอ
0: ม
1: วันแรกด้วยลูกเด็กเล็กแดงเด็กน้อยกระจองงอแงนะคะ เพราะว่าตกใจเนา
0: ะ
1: และคุณครูก็ต้องคอยช่วยอบอุ้มดูแลนะคะ
0: ค่ะ
1: เหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยทำให้พื้นทะเลนะคะยกตัวสูงขึ้นถึงประมาณ2เมตรในบางพื้นที่เลยทีเดียวค่ะข่าวนี้ดิฉันได้มาจาก The Guardian นะคะ Deadly Philippines earthquake found to have raised seabed by up to 2 meters นะคะ seabed คำนี้น่าสนใจ sea คือทะเล bed คือเตียง เอามารวมกันเขียนติดกันนะคะ
0: seabed
1: การผสมคำเนาะแปลว่าก้นทะเลค่ะคือก้นทะเลเนี่ยมันยกระดับสูงขึ้นถึงเกือบ2เมตรก็สูงกว่าความสูงของพวกเราอีกนะคะส่งผลกระทบทำให้ปะการังและสิ่งมีชีวิตทางทะเลในหลายๆจุดเนี่ยแน่นอนมันขึ้นมาอยู
0: ่
1: สูงกว่าระดับน้ำทะเลค่ะก็น่าเศร้านะชาวบ้านเขาบอกว่าสังเกตเห็นปรากฏการณ์การยกตัวของชายฝั่งหรือว่า coastal uplift นะคะหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวได้ประมาณ2วันค่ะโดยบางพื้นที่เนี่ยแนวชายฝั่งขยายออกไปจากเดิมมากถึง200เมตรเลยทีเดียวนะคะและจากการที่ไปสำรวจเนี่ยพบว่าแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเลอันนี้อาหารของพยูนหรือเปล่า จำนวนมากเลยที่เคยอยู่ใต้น้ำเนี่ยโผล่ขึ้นมาอยู่เหนือระดับน้ำทะเลนะคะทำให้ปะการังก็ตายค่ะเพราะว่าเขาต้องอยู่ในน้ำเนาะพอเจอแสงแดดก็บายบายนะคะรวมถึงระบบนิเวศต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงสัตว์น้ำหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปลาแนวปะการังพวกนีโม่นะคลาวฟิชปลากระตูน
0: ปลากระตูนสี
1: เขาต้องอยู่กับบริเวณนี้ก็ได้รับผลกระทบนะคะปลาไหลและหอยรวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อยู่บริเวณดังกล่าวเนี่ยได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อว่าเขาจะสามารถจัดการกับเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างเพื่อการอนุรักษ์ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวหนึ่งข่าวสั้นๆจากแพตตี้นะคะไปดูความเคลื่อนไหวของเพื่อนบ้านเราอย่างเมียนมากันหน่อยดีกว่าค่ะภายในวันที่ 15-19 นี้จะมีการไปเยือนจีนนะคะของประธานาธิบดีมินอ่องหลายนะคะของเมียนมานะคะจะไปเยือนจีนนะคะเพื่อหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะโดยอันนี้เป็นการเปิดเผยจากประเทศจีนนะคะแล้วก็คอนเฟิร์มยืนยันเพื่อที่จะไปให้คำมั่นกันนะคะว่าจะไปเพิ่มการค้าระหว่างกันนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนทางจีนนะคะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับทางเมียนมาเพื่อกระชับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นซึ่งการเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนต่างประเทศ อย่างเป็นทางการครั้งที่2ของผู้นำเมียนมานับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีพลเรือนในเดือนเมษายนนะคะก่อนหน้านี้ไปอินเดียมาแล้วก็ตอนนี้ไปจีนนะคะก็ต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะแล้วก็เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจีนเขาก็ได้ให้การสนับสนุนการเลือกตั้งในเมียนมาอย่างกระตือรือร้นด้วยอันนี้ก็เหมือนเป็นการไปเจอกันนั่นแหละนะคะหลังจากสนับสนุนกันมาแล้วก็จะมีการพูดคุยกันต่อกับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการขนส่งที่มันหยุดชะงักเนี่ยนะคะก็อาจจะกลับมาทำได้ดำเนินการต่อแล้วก็เป็นการสืบสานมิตรภาพอันแน่นแฟนนะคะระหว่าง2ประเทศด้วยก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าผลประโยชน์นะคะจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะทำให้คุณภาพชีวิตนะคะของประชาชนทั้ง2ฝั่งดีขึ้นอย่างไรบ้างค่ะ
1: ชอบคำที่คุณปฏิบอกสนับสนุนอย่างกระตือรือร้น พักสักครู่เดี๋ยวคุยต่อหลัง7โมงค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: Good Morning อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านอีกครั้งนะคะยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะรับใช้คุณผู้ฟังอยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุล
2: ค่ะแพทตี้อนัญญพัฒน์นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่6โมงเช้านะคะแล้วก็แน่นอนช่วงนี้เดี๋ยวเราก็จะมีอีกหนึ่งท่านนะมาอยู่ด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังก็อยากจะพูดคุยเตรียมตัวคอมเมนต์นะคะเกี่ยวกับท็อปิกของเราวันนี้ได้เลยนะจ๊ะใน Facebook ก็เข้ากันมาได้นี่หลายๆคนก็มารออยู่แล้ว
1: ต้องให้ง้างเลยไหมคะนิ้วและแป้นพิมพ
2: ์เออใช่คุณผู้ฟังเราคล่องอยู่แล้วฟรึบไม่ต้องง้าง
1: ฟรึบนะอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันค่ะถ้าผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลดีอีนะดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีวัย30กว่าของเรา
2: ค
1: นรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่อ่ะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะทักทายคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่เราก็คุยกันเรื่องการเข้ามามีอิทธิพลของภาพยนตร์เนาะหนังของจีนที่หลายๆครั้งเนี่ยมันก็มักจะพ่วงมาด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคว
2: ั
1: ฒนธรรม
2: ป้ายยา
1: ผ่านพรีเซนเตอร์นะที่เป็นดาราดังมีชื่อเสียงต่างๆนะคะนี่ก็เรียนรู้มาจากฝั่งเกาหลีเขาถนัดมากเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังบอกว่าสวัสดีครับฟ้าห้ามเชียงใหม่25องศาคือพูดถึงฟ้าห้ามเนี่ย
2: ก็ข้าวซอย
1: ดิฉันก็จะนึกถึงข้าวซอย
2: น้ำเหนียว
1: เมื่อสักครู่ได้พูดถึงบะหมี่ของจีนนั้นเป็นแบบน้ำมันต้นหอม
2: ใช่โอ้แต่ชอบกินน้ำเหนียว
1: ชอบเหมือนกันแล้วก็มีคุณประสิทธิ์นะคะที่ทักทายเข้ามาในเช้านี้คุณหมูคุณวรวุฒิคุณสุภชัยนะคะหลายๆท่านเพิ่งจะลองคอมเมนต์ดูวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะคุณณัฐยาคุณเสือคุณคนสองเมืองคุณแอมรีคุณอาร์วุฒนะคะบอกว่าสวัสดีทั้งสองท่านครับรับชมรับฟังมาหลายปีแล้วโอ้น่ารักจริงๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: อืมค่ะส่วนคุณผู้ฟังใน LINE Official ของเรานะคะมากมายหลายท่านเลยค่ะคุณกัปตันอัมพลนะคะคุณนายหัวคุณสนิทคุณธีรพลก็ทักทายส่งสติ๊กเกอร์มาคุณมณีรัตน์คุณวิบูลชัยคุณสุภชัยคุณวิสิทธิ์แล้วก็คุณนินรัตน์นี่น่ารักมากๆเขาบอกว่าถึงแม้จะไม่ได้เข้ามาทักทายบ่อยๆเหมือนเมื่อก่อนแต่เพราะว่าตอนนี้ต้องทำกับข้าวตอนเช้าค่ะแต่ทำไปกินไปนะคะไม่ใช่ทำไปฟังไป คิดถึงนะคะโดยเฉพาะน้องน้ำหวานค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นั้นมันเราหรือเปล่าทำไปกินไป น่าจะเราละล่ะ
2: คุณนินรัตน์เขาทำไปฟังไปอ่ะโอเคโดยเฉพาะคุณน้ำหวานนะคะนี่แฟนคลับของคุณค่ะ
1: น้ำหวานแพตตี้และทีมงานก็ยินดีนะคะที่ได้รับใช้คุณผู้ฟังนะทางด้านข่าวสารในทุกๆวันจริงๆคุณผู้ฟังเราเนี่ยไปทุกที่คือเจอได้หมด
2: ค่ะ
1: นะล่าสุดเจอคุณผู้ฟังน่ารักมากอยู่ในทีมกีฬาของลูกเพิ่งเข้ามาก็จำได้คุณน้ำหวานใช่ไหม
2: จำเสียงได้
1: จำเสียงได้ไม่รู้ตอนไหนนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เลือกจะติดตามรับฟังข่าวสารจากพวกเรานะคะเอาละมาเรามาคุยกับอาจารย์เกษมสันต์วิรกุลกันค่ะเช้านี้นะคะอาจารย์พร้อมแล้วมารอทางซูมเรียบร้อยนะคะถ้าผมเป็นรัฐมนตรีดีอีหรือถ้าผมเป็นคุณชัยชนกชิดชอบอ่ะอาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
0: Good Morning อาเซียนช่วง